0: 26กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์รถทุกเรื่องข่าวโดยประจักษ์มะวงสา
3: เจ็ดนาฬิกาหกนาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับสู่รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์นะครับวันนี้เราพบกันเช้าวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569นะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ฟ้าฝนก็ยังคงตกในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ยังมีฝนฟ้าคะนองกระจายที่สำคัญยังมีฝนตกในบางแห่งนะครับในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกถึงเหนือนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพกับปริมณฑลด้วยนะครับทั้งนี้ก็เป็นผลจากร่องมรสุมนะครับที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ยังคงเป็นช่วงที่ฝนฟ้านั้นก็ยังคงตกกระจายนะครับแล้วก็หลายพื้นที่ก็ยังตกหนักอยู่นะครับวันนี้เนี่ยภาคเหนือก็จะมีปริมาณฟ้าฝนเนี่ยกระจายมากที่สุดนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ 70% ของพื้นที่ส่วนภาคอื่นๆนะครับภาคกลางภาคตะวันออกภาคกรุงเทพมหานครนะครับภาคอีสานนะครับก็จะมีฝนฟ้าประมาณ 60% ของพื้นที่นะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็จะน้อยหน่อย30แต่ว่าฝั่งอันดามันนี่ก็อยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกันนะครับนะฮะอันนี้ก็คือสภาพอากาศสำหรับวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนะครับส่วนประเด็นข่าวคราวที่ยังคงได้รับความสนใจอยู่บนหน้าสื่อนะครับแล้วก็ยังเป็นเรื่องที่ผู้คนโดยทั่วไปยังให้ความสนุกสนใจกันอยู่นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับก็ขออนุญาตในการที่จะไม่เอ่ยชื่อโรงเรียนก็แล้วกันนะครับแต่ว่าก็เป็นที่รับรู้รับทราบกันโดยทั่วไปแล้วนะครับคือก็ยังมีเรื่องราวการติดตามหาเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วก็สาเหตุนะครับของการก่อเหตุสำคัญของเด็กนักเรียนวัยเพียงแค่14ปีเท่านั้นนะครับแต่ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจและถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับสำหรับบรรดาครอบครัวนะครับที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เสียชีวิตหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับในหลวงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับในการที่จะทรงรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บผู้ที่เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับซึ่งก็เป็นประเด็นข่าวสำคัญบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์เช้าวันนี้นะครับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพรับผู้วายชนและคนเจ็บไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เยียวยา1,300,000 บาทเด็กหญิงวัย12สิ้นชีพอีกหนึ่งครับยศชนันถกปลอดภัยชงครม.ยศชนันก็คือรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.นะครับซึ่งก็เป็นหัวหน้าทีมของพรรคเพื่อไทยในรัฐบาลชุดนี้ครับคุณยศชนันวงสวัสดิ์หรือว่าดร.เฉินนะครับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์นะครับในเช้าวันนี้ซึ่งก็มีรายละเอียดนะครับถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับสำหรับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาทรงรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์ยิงกราดในพื้นที่โรงเรียนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับ

การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตกับนางพรทิพย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวใหญ่นะครับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็เป็นข่าวใหญ่บนหน้าสื่อของหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์เช้าวันนี้ครับส่วนของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐครับนะฮะยักษ์ใหญ่ไทยรัฐประเด็นข่าวนำก็ยังคงเป็นเรื่องของการติดตามคลี่ปมนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยิงจุดตายเข้าหัวและหน้าอกม.3 กราดกลั้งถึง64 นัดเหยื่อเด็กหญิงวัย12สิ้นใจเป็นศพที่9ตำรวจคลี่ปมครูสาวภาษาไทยตัดเพจศูนย์ชนวนสังหารนะครับไทยรัฐโปรยไว้แบบนี้นะครับร่ำให้น้ำตาท่วมญาติรับ8 ศพกราดยิงโรงเรียนชื่อดังนะครับที่นนทบุรีออกจากสถาบันนิติเวชไปบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านเกิดเมียครูพงศ์กอดภาพถ่ายผัวนะครับร่ำให้โหพ่อครูหมวยถาม300,000แลกชีวิตลูกสาวได้หรือเผยผลชันสูตรทุกศพโดนกระสุนเข้าจุดสำคัญรอผลแล็บหาสารเสพติดในตัวนะครับนี่เป็นโปรยข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับกรอบเช้าวันนี้ครับก็มีภาพเหตุการณ์เศร้าสลดนะครับระหว่างที่ญาติๆก็นำศพนะครับนำร่างอันไร้วิญญาณนะครับออกจากโรงพยาบาลนะครับเพื่อที่จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนานะครับนะประเด็นที่ทำให้ผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยยิ่งเกิดความรู้สึกนะครับเศร้าโศกเสียใจอย่างมากตลอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็มีหลายกรณีนะมีหลายกรณีนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงกรณีของเด็กนักเรียนวัยที่แค่12 ปีก็เสียชีวิตเป็นรายที่9ครับจากเดิมเนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตก็เป็นครู5 คนนะครับแล้วก็เป็นน้องที่ก่อเหตุเนี่ยวัย14 ปีนะครับยังไม่นับปู่กับย่าอีก2 คนนะครับที่เสียชีวิตนะฮะก็ถือว่าเป็นเด็กนักเรียนที่เสียชีวิตนะครับเพิ่มขึ้นมา1 รายก็เป็นรายแรกนะครับนะฮะที่ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่นำไปสู่ความรู้สึกสะเทือนใจของผู้คนนี่ยังไม่นับรวมนะครับกรณีของคุณปู่กับคุณย่านะครับที่ต้องสูญเสียหลานนะฮะก็เลี้ยงหลานคนนี้มาตั้งแต่เด็กเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยเลิกกันก็มีข่าวคราวนะฮะเมื่อวานนี้ทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนะครับก็ใช้รถยนต์ตู้3 คันนำร่างของคุณสมจิตริมเรืองอายุ73 ปีนี่เป็นคุณปู่นะครับแล้วก็คุณพรทิพย์ยิ้มเรืองอายุ74 ปีที่เป็นคุณย่ารวมทั้งน้องที่ก่อเหตุแล้วก็สุดท้ายก็ตัดสินใจปลิดชีพตัวเองครับอายุ14 ปีเดินทางจากโรงพยาบาลตำรวจไปที่วัดเต็มรักสามัคคีครับก็มีคุณนิธิยิ้มเรืองอายุ42 ปีเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นคุณพ่อของน้องนะฮะแล้วก็เป็นลูกของคุณปู่คุณย่านี่แหละก็รอรับศพท่ามกลางความเศร้าโศกของผู้มาร่วมงานนะครับโดยเฉพาะพ่อของน้องวัย14 ปีนะครับอยู่ในการโศกเศร้าเฝ้าดูแลเคียงข้างทั้ง3 ร่างอันไร้วิญญาณอย่างใกล้ชิดคือเสียทั้งคุณพ่อคุณแม่เสียทั้งลูกครับเนี่ยมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่มันแทบจะไม่ต้องอธิบายนะครับนะฮะความเจ็บปวดความร้าวรานเนี่ยมันเกาะกลุ่มอย่างยิ่งเลยทั้ง

0: พ่อคุณแม่ทั้งลูกเนี่ยมาเสียชีวิตในวันเดียวกันจากเหตุการณ์ที่มันต่อเนื่องกันนี่ฮะก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับทุกครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของผู้ที่วายชนหรือว่าครอบครัวของผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเราก็ต้องฝ่าฟันนะครับช่วงเวลาที่แสนทุกข์ยากแสนลำบากนี้ไปนะครับก็เอาใจช่วยแล้วก็เข้าใจว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็เอาใจช่วยอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับคงไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นนะครับนะประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับกรณีเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับมีอยู่ข่าวหนึ่งเนี่ยนะครับนะฮะข่าวหนึ่งเนี่ยก็คือคำให้สัมภาษณ์กับสื่อของน้องนักเรียนที่เป็นเพื่อนนะครับเข้าใจว่าเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งครับแล้วก็ผู้ปกครองก็อนุญาตนะครับให้น้องคนนี้เปิดใจกับสื่อเพราะว่ามันมีประเด็นคำถามมันมีข่าวคราวที่มีการนำเสนอผ่านหน้าสื่อหรือแม้แต่บรรดานักเลงคีย์บอร์ดก็ดีนะครับหรือประเภทข่าวเฟกนิวเนี่ยเยอะแยะมากมายก่ายกองนะครับอันนี้ก็ตั้งเป็นประเด็นคำถามหน่อยนะครับว่ามีความสุขมีความรู้สึกอะไรนะครับในการที่จะไปสร้างเรื่องเท็จไปเอาข้อมูลเท็จมานำเสนอเรื่องราวต่างๆผสมผสานเข้ามานะครับในโลกโซเชียลเพื่อหวังอะไรครับนะฮะข่าวคราวที่มันไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยโอ้โหเปิดกระดมกันมาเขาเยอะแยะมากมายแก่กองในโลกออนไลน์แม้แต่เรื่องที่มีการเปิดอ้างว่าเป็นบทสนทนาระหว่างลูกกับแม่เนี่ยนะฮะซึ่งความจริงก็ได้รับการยืนยันแล้วนะครับว่าไม่ใช่ข้อมูลจริงนะครับเป็นการข้อมูลที่ปรุงแต่งขึ้นมานะครับของคนที่ว่างจัดเนี่ยนะครับไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นประเด็นที่ทางการเนี่ยนะครับควรที่ต้องดำเนินการนะครับทางตำรวจหรือว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยซึ่งมันมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับนะฮะต้องไปดำเนินการเอาคนเหล่านี้มาลงโทษนะครับแล้วก็เปิดเป็นประเด็นเป็นข่าวออกมาให้ผู้คนได้รับรู้ครับว่าเวลาที่คุณว่างจัดเนี่ยนะครับไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็ไปสร้างเรื่องเป็นเท็จเนี่ยทำให้ผู้คนก็แตกตื่นไปเพิ่มอารมณ์ความรู้สึกด้วยความรู้สึกที่สะใจตนเองเนี่ยผลพวงที่มันจะได้รับเนี่ยจากความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์แล้วก็นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จอย่างเป็นอย่างไรตำรวจกับทางดีอีทางกสทช.ที่ควรจะต้องดำเนินการเรื่องนี้นะครับเพื่อให้เป็นตัวอย่างนะครับหาไม่แล้วแล้วก็จะเจอกับเหตุการณ์ในลักษณะอย่างนี้นะครับประเภทที่ว่างจัดไม่รู้จะทำอะไรนะฮะคือเมื่อวานนี้นะครับเพื่อนของเด็กชายผู้ที่ก่อเหตุนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังจากที่เดินทางไปให้ปากคำไปให้ถ้อยคำกับทางตำรวจผู้ปกครองเนี่ยที่มาด้วยก็อนุญาตนะครับก็เข้าใจว่าน้องก็จะเป็นคนสนิทและสามารถที่จะให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับนะฮะน้องซึ่งเป็นเพื่อนผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลอย่างนี้นะครับบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดคุยกับใครมักนั่งเรียนอยู่บริเวณหลังห้องตรงมุมซ้ายสุดยืนยันหนักแน่นว่าที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุไม่เคยถูกเพื่อนบูลลี่แกล้งหรือทำร้ายร่างกายนะฮะเพราะตนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ม.1ถึงม.3ส่วนในวัยประถมเนี่ยตนเองไม่รู้นะฮะแต่ตั้งแต่ม.1ถึงม.3เนี่ยยืนยันว่าไม่เคยมีเพื่อนไปแกล้งไปบูลลี่หรือไปทำร้ายส่วนข้อมูลที่แชร์ออกไปว่าเพื่อนเคยถูกถีบเข้าห้องน้ำหรือโดนแกล้งมานานแล้วนั้นเป็นข่าวปลอมทั้งสิ้นมีจากปากคำของน้องซึ่งเป็นเพื่อนสนิทนะครับผู้สื่อข่าวถามว่าผู้ก่อเหตุเคยโกรธแค้นกับเพื่อนคนไหนบ้างหรือไม่หรือเคยระบายอะไรให้ฟังบ้างน้องซึ่งเป็นเพื่อนสนิทยืนยันว่าผู้ก่อเหตุไม่ได้มีความโกรธแค้นหรือทะเลาะ กับเพื่อนคนใดและเท่าที่ทราบมีปัญหากับครูสอนวิชาภาษาไทยเพียงคนเดียวเท่านั้นเนื่องจากเพื่อนเคยบ่นเรื่องทำการบ้านไม่ไหวการบ้านเยอะและถูกครูคนดังกล่าวให้ติดศูนย์วิชาภาษาไทยจริงที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุพยายามจะแก้ศูนย์ซึ่งแก้อยู่หลายครั้งกว่าจะผ่านมาได้เพื่อนก็จะบ่นให้ฟังตลอด ส่วนเรื่องอาวุธปืนยอมรับว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเคยพกปืนบีบีกันสั้นใส่กระเป๋ามาอวดและยิงเล่นในโรงเรียนมาแล้วจนกระทั่งมีเพื่อนไปฟ้องครูทำให้ครูยึดปืนและตัดคะแนนความประพฤติตามกฎของโรงเรียนนะครับส่วนในวันเกิดเหตุเนี่ยนักเรียนทุกคนรวมถึงผู้ก่อเหตุก็เข้าร่วมแถวเคารพธงชาติและเข้าเรียนตามปกติเหตุการณ์เกิดขึ้นในคาบเรียนที่2วิชาคณิตศาสตร์ซึ่งครูกำลังอธิบายการบ้านและเตรียมติวหนังสือให้กับนักเรียนในระหว่างที่กำลังเรียนกันอยู่นั้นนะครับก็เริ่มต้นนะครับในการเรียนประมาณ10นาที ขออภัยนะครับก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะสวมใส่เอียบรักก็คือที่อุดหูนั่นแหละครับที่เราเห็นเวลาเราฟังอะไรทางสมาร์ทโฟนนั่นแหละครับใส่เอียบรักแล้วลุกจากโต๊ะหลังห้องเดินถือกระเป๋าใส่กระสุนสะพายมาหยุดบริเวณหน้าห้องเรียนหน้าคุณครูจากนั้นเพื่อนก็ดึงมือยิงคุณครูคณิตศาสตร์ทันทีจากนั้นก็ออกจากห้องไปยิงครูอีกห้องหนึ่งตอนนั้นตนเองก็พยายามที่จะหาที่หลบก่อนที่จะยิงไม่มีสัญญาณเตือนหรือบรรยากาศตึงเครียดใดๆมาก่อนนะครับนี่คือข้อเท็จจริงที่มาจากปากของเพื่อนซึ่งน่าจะเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนร่วมชั้นนะครับแล้วก็ฟังดูแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรนะครับที่น้องจะไปพูดในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงนะเป็นข้อมูลในอีกด้านหนึ่งครับซึ่งอาจจะไม่เหมือนหรืออาจจะเหมือนบางส่วนกับที่มีการนำเสนอผ่านหน้าสื่อผ่านโลกโซเชียลผ่านโลกออนไลน์ไปแล้วแต่ก็ย้ำนะครับบอกว่าโดยข้อเท็จจริงเนี่ยต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทางการนะฮะหรือจะมีการประสานกับหน่วยงานวิชาชีพต่างๆนะครับในการที่จะเข้ามาคลี่ปมคลี่ข่ายทั้งหลายเนี่ยออกมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อมูลข้ออ้างต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ให้ฟังหูไว้หูจะเพิ่งไปเชื่อนะครับเพราะว่าน้องนี่เสียชีวิตไปแล้วครับไม่มีโอกาสได้มาพูดแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับและที่สำคัญนี่ต้องเข้าใจนะครับว่าเรื่องราวข่าวคราวเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันสะเทือนใจผู้คนสะเทือนใจครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตสะเทือนใจครอบครัวของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าผู้ที่รับบาดเจ็บครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีส่วนนะครับในการที่จะช่วยนะครับให้ความจริงเนี่ยนะมันต้องเป็นความจริงอะไรที่ไม่จริงต้องอย่าไปพูดอย่าไปแชร์อย่าพยายามที่จะทำตัวเป็นบรรดาคนช่างสอดอะไรทำนองนี้นะครับอย่าเพิ่งพยายามไปทำแบบนั้นนะครับไม่ต้องไปทำในสิ่งที่คนรุ่นใหม่เขาเรียกอะไรนะเผือกอะไรพวกนั้นไม่ต้องอันนี้คือเรื่องที่มันเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของผู้คนนะเมื่อคืนที่ผ่านมาในรายการถกประเด็น FM 96.5 MHz ขึ้นความคิดของสปท.นี่แหละผมได้มีโอกาสเรียนสัมภาษณ์นะครับแพทย์หญิงชันวลีศรีสุขโขนะครับอาจารย์หมอก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งการเป็นสูตินารีเชี่ยวชาญเรื่องสถาบันครอบครัวเป็นคุณหมอที่คอยให้คำแนะนำเป็นผู้ที่ให้ความรู้เรื่องครอบครัวเรื่องเด็กเรื่องเยาวชนนะฮะและอาจารย์หมอยังเป็นกรรมการของแพทยสภามายาวนานต่อเนื่องครับอาจารย์หมอชันวลีเนี่ยให้สัมภาษณ์กับผมเนี่ยในรายการถกประเด็นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับนะฮะผมก็เรียนถามอาจารย์หมอว่าปัจจัยที่ทำที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราควรที่จะต้องไปศึกษาไปถอดบทเรียนแล้วก็พยายามที่จะสรุปให้มันเป็นบทเรียนสำคัญนะครับอาจารย์หมอนี่ก็อธิบายตั้งแต่ความสำคัญของสถาบันครอบครัวนะฮะเรื่องความสำคัญของชุมชนหรือคนในพื้นที่นะฮะที่อยู่กันเป็นชุมชนนะครับซึ่งต้องร่วมกันมีบทบาทในการที่จะคอยดูแลเด็กและเยาวชนนะครับเพราะว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยแน่นอนวุฒิภาวะเขาก็มีจำกัดนะครับเรื่องโรงเรียนนะฮะเรื่องสถาบันการศึกษานะครับหรือแม้แต่ในสังคมเองนะครับก็ ก็จะต้องมีบทบาทในการที่จะช่วยกันดูแลช่วยกันนะฮะเกื้อกูลช่วยกันทำให้สังคมนั้นมีความน่าอยู่อาจารย์หมอชันวลีเนี่ยบอกว่าเรื่องครอบครัวถึงแม้ว่าจะมีปัญหาการหย่าร้างกันเกิดขึ้นพ่ออาจจะแยกทางกับแม่เด็กยุวชนเยาวชนอาจจะอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณลุงคุณป้านะครับขาดความอบอุ่นหรือมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวแต่อาจารย์หมอบอกว่ามันไม่ใช่เหตุผลสำคัญแล้วก็ไม่ได้เป็นจริงเสมอไปนะครับที่จะทำให้เด็กนั้นเกิดปัญหาเกิดปมด้อยแล้วก็นำไปสู่การก่อเหตุนะครับอาจารย์หมอนี่ยกตัวอย่างกรณีของน้องฮารุนนะครับหรือน้องฮารุนเนี่ยฮารุนโซโล่นะครับอาจารย์หมอก็บอกว่าครอบครัวก็อยู่ในฐานะที่ลำบากนะครับมีเพียงแค่คุณย่าใช่ไหมที่คอยดูแลเลี้ยงดูแต่ว่าน้องก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ทำให้ตัวเองนั้นรู้สึกอ่อนด้อยหรือเก็บกดกลายเป็นประเด็นปัญหาที่ทำให้คนอื่นต้องห่วงใยตรงกันข้ามนะครับกลับกลายเป็นแรงกระตุ้นทำให้น้องหลุนเนี่ยนะครับกล้าในการที่จะแสวงหากล้าในการที่จะสู้กับชีวิตกล้าที่จะเอาชนะสิ่งที่มันเป็นความอ่อนด้อยเป็นอุปสรรคเนี่ยจนกระทั่งกลายเป็นเด็กที่ประสบความสำเร็จเดินหน้าสารฝันตัวเองเป็นที่ผู้ปกครองใจนะครับภูมิใจของคนในครอบครัวอย่างคุณย่านี่คือสิ่งที่อาจารย์หมอชันวลีเนี่ยพยายามที่จะหยิบยกพยายามที่จะเปรียบเปรยขึ้นมานะครับนะฮะใครที่สนใจผมแนะนำนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าไปคลิกชมย้อนหลังได้นะครับในรายการถกประเด็นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับวันเสาร์ที่8สิงหาคมนะครับช่วงเวลา 19:00 น.ถึง 20:00 น. FM 96.5 MHz ขึ้นความคิดนี่แหละนะครับก็เปิดเข้าไปใน YouTube นะครับแล้วก็คลิกรายการถกประเด็นนะครับแล้วก็กำหนดวันก็คือวันเสาร์ที่8สิงหาคม269ครับช่วงเวลา 19:00 น.ถึง 20:00 น.ต้องยอมรับว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับอาจารย์หมอพูดได้ดีมากนะครับนะอยากให้บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าไปรับชมนะครับเพื่อที่จะหาทางในการที่จะนำมาปรับใช้กับแนวทางในสังคมยุคปัจจุบันนะครับแล้วก็ในรายการเมื่อคืนนี้ผมจัดรายการร่วมกับคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์นะครับคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์นะครับซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบนะครับเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนสำนักข่าวเน็ตนิวนะครับล่าสุดเนี่ยมีประเด็นเรื่องเกี่ยวข้องกับผลสอบสอถอใช่ไหมครับนะฮะที่มีการเพิกถอนสิทธิ์ของผู้ที่สอบได้ในรอบแรกนะครับแล้วสุดท้ายก็นำไปสู่เหตุการณ์การทุจริตการสอบเกิดขึ้นโกงสอบเกิดขึ้นนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลชื่อใหม่นะฮะคุณประสงค์นี่ไปดูในแง่ของรายละเอียดนะครับมีการชี้ให้เห็นนะครับหนึ่งก็คือบรรดาคนใกล้ชิดกับบุคคลที่เป็นคนดังเป็นระดับผู้ว่าของจังหวัดนะฮะหรือนามสกุลเดียวกันเป็นน้องชายของคนที่เป็นระดับอดีตเลขานุการของรัฐมนตรีบางคนนะฮะปรากฏว่าชื่อใหม่เนี่ยหายหมดเลยนะครับนะฮะแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางส่วนเท่านั้นนะครับเพราะว่าทางการไม่ได้ประกาศรายชื่อนะครับว่าคนที่ถูกตัดสิทธิ์เนี่ยจากครั้งที่แล้วในครั้งใหม่มีใครบ้างนะครับ 3,000 กว่าคนเนี่ยไม่ได้ประกาศนะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่สื่อเองก็ต้องไปคำหากันนะครับนะฮะแต่ว่าคุณประสงค์ก็มีการรวบรวมส่วนหนึ่งมาไว้ในสำนักข่าวเน็กซ์นิวนะครับใครสนใจก็ไปดูได้อีกประเด็นหนึ่งที่สำนักข่าวเน็กซ์นิวมีการนำเสนอก็คือไปพบว่าอย่างน้อยที่สุดครับมีการโอนเงินเข้าบัญชีซึ่งเข้าใจว่าคือเรื่องเส้นเงินเอาอย่างนี้นะครับเรื่องเส้นเงินคือเงินที่มีการโอนเข้าบัญชีมาก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นบัญชีของคนที่ร่วมเข้าไปมีส่วนในการทุจริตนะครับซึ่งขณะเดียวกันก็อาจจะมีบางส่วนเนี่ยเป็นเหยื่อด้วยนะครับก็คือโอนเงินในการที่จะไปจ่ายไปซื้อตำแหน่งนั่นแหละไปซื้อโควต้านั่นแหละพูดง่ายๆนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นนายหน้าด้วยนะฮะ ทั้งหมดเนี่ยไม่ต่ำกว่า114คนครับ114คนในสนามสอบกระจายทุกแห่งทั่วประเทศเลยครับคุณประสงค์บอกว่าเมื่อมีรายชื่อถึง114คนในเบื้องต้นอันนี้แหละสามารถที่จะสืบหาเส้นเงินได้นะครับนะฮะว่าเส้นเงินที่ได้มาสุดท้ายปลายทางจริงๆเนี่ยมันไปอยู่ที่ใครครับแล้วก็จะได้คำตอบว่า the big name หรือ the last name คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆที่อยู่ปลายทางจริงคือใครครับอ้าวอันนี้ไปติดตามชมย้อนหลังได้นะครับทาง Thinking Radio นะครับใน YouTube ก็ได้นะครับนะฮะไปต่อไม่ได้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมสวัสดีครับ
1: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
5: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
4: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
5: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
4: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio
5: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
4: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
5: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอนแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
4: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทางทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการ คุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
3: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
4: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
2: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคลุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
4: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life Update
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงมากเรื่องนะคะเช้าวันอาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569นะเลข9มาแรงนะเนี่ยนะคะเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสนะคะคุณผู้ฟังตื่นขึ้นมาก็จะเจอกับเราทาง FM 96.5 MHz Thinking Radio นะคะฟังดูแล้วโหที่ยังฟังวิทยุกันอยู่หรือนะคะจริงๆแล้วเราก็ยังสามารถรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุ FM 96.5 MHz ได้นะคะเพียงแต่ว่าเราสามารถจะรับฟังทาง YouTube ของผู้หญิงมากเรื่องได้นะคะทาง Thinking Radio ก็สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ค่ะเจอกับเรา2คนเหมือนเดิมถึง 9:00 น.นะคะดิฉันสวมนสิทธิสมานรายงานตัวค่ะ
6: ค่ะที่เก่าเวลาเดิมเช่นกันค่ะนิติดาแสงสิงแก้วนะคะวันนี้อยู่กับคุณผู้ฟังกันสดๆเนาะสำหรับใครที่เรียกว่ากดหรือหมุนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มาเจอผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆของ Thinking Radio นะคะเราก็เรื่อยเจื่อยกันไปจนถึง9โมงแล้วก็ประเด็นหารือประเด็นพูดคุยนะคะโดยส่วนใหญ่ก็พยายามชวนคุยกับคุณสงมนว่าเอ๊ะแต่ละสัปดาห์เราเอาเรื่องอะไรดีนะนะคะก็มาด้วยประเด็นที่หลากหลายละค่ะบางเรื่องก็เป็นเหตุการณ์ประจำวันเนาะเหตุการณ์เรื่องของข่าวนะคะข้อมูลไม่ว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือว่ารอบโลกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับสโคปเนาะขอบเขตของความเป็นผู้หญิงมากเรื่องนะคะก็คือเด็กเยาวชนผู้หญิงนะคะชุมชนสังคมนะคะพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราสนใจกันเป็นพิเศษแล้วก็คิดว่าถึงแม้ว่าในตัวประเด็นอาจจะมีความหนักเบาแตกต่างกันไปแต่ว่าน่าจะเหมาะนะพี่โนสำหรับการพูดคุยยามเช้าวันอาทิตย์นะคะเพราะว่ามันเป็นวันพักผ่อนจริงๆแล้วก็หลายๆท่านยังทำงานวันเสาร์แต่วันอาทิตย์โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันที่ได้อยู่กับครอบครัวนะคะได้ทำกิจกรรมเนาะที่ตัวเองชอบนะคะหรือว่าบางคนก็บอกวันอาทิตย์นี่เป็นวันแห่งการรอคอยถ้าเป็นผู้สูงอายุนะคะที่มีลูกมีหลานนะคุณสงมนแล้วก็อาจจะบ้านไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยวันอาทิตย์นี่ถือว่าเป็นวันพิเศษมากๆนะคะเพราะว่าจะเป็นวันที่โดยส่วนใหญ่เนาะก็ครอบครัวก็จะกลับมาเจอหน้านะคะพร้อมหน้าพร้อมตารับประทานอาหารกลางวันนะคะลูกหลานมาเยี่ยมนะคะมากินขนมอะไรก็ว่ากันไปหรือชวนกันออกไปกินข้าวนอกบ้านก็จะบรรยากาศก็จะมีความสบายๆแบบนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัปดาห์นี้วีคเอนด์นี้นะคะก็อีก3วันนะถึงวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นโอกาสดีๆนะที่เราจะได้ใช้เวลากับคุณแม่นะคะหรือว่าใช้เวลากับลูกของเรานะคะก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งพิเศษแล้วก็เป็นเทศกาลที่หลายๆคนรอคอยเลยล่ะค่ะ
5: ดิฉันจะแซวอยู่แล้ว คุณแปมเปิดรายการมาแล้วบอกว่าที่เก่าเวลาเดิมโอเวชั่นต้องมาเพลงเนี่ย
6: ถ้าไม่พูด
5: เคย
6: ถ้
5: ได
6: า
5: ้ย
6: ไม
5: ิ
6: ่
5: น
6: ท่
5: ไห
6: อ
5: ม
6: งเดียวกันนี่คิดไม่ได้เลย
5: คือแซวคุณแปมแต่ว่าเป็นการชวนปลุกคุณผู้ฟังด้วยนะคะบทเพลงเขาวงโอเวชั่นเพลง
6: ถึงอยู่นะ
5: ที่เก่าเวลาเดิมมันเคยแบบว่าฮิตสุดๆในสมัยพวกเราเป็นวัยรุ่นก็เลยทำให้ไอ้ความรู้สึกในวัยเยาว์มันมักจะผุดโผล่มาในรายการของผู้หญิงมากเรื่องอยู่เป็นประจำแล้วแน่นอนคุณแปมพูดคำว่าแม่ที่เกี่ยวข้องกับแม่แล้วมันก็ใกล้วันแม่นะคะดิฉันก็เลยนึกถึงไงว่ายุคนั้นเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยความเป็นวัยรุ่นหรือว่าบทเพลงก็บอกยุคสมัยนะคะไม่รู้ว่าแม่ยุคนั้นจะฟังเพลงอะไรเนาะแต่ว่าแม่ยุคนี้เนี่ยฟังเพลงอะไรแล้วแม่ยุคต่อไปจะฟังเพลงอะไรดิฉันว่าบทเพลงมันบอกยุคสมัยเขาบอกคำว่าที่เก่าเวลาเดิมเนี่ยมันเหมือนเป็นคนยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนะเราจะมีความติดกับอะไรบางอย่างเจอกันก็นั่นน่ะที่นั่นที่นั่นแล้วเราเหมือนสมมุติว่าดิฉันนัดกับคุณแปมเราจะรู้กันน่ะว่าที่นั่นแล้วเวลาเดิมคือเวลาอะไรไม่ต้องพูดแล้วมันจะมีเพราะฉะนั้นไอ้ประโยคนี้มันคือมันนึกย้อนไงพอคุณพูดมาปุ๊บเนี่ยมันทำให้ดิฉันนึกถึงยุคสมัยในขณะที่ยุคปัจจุบันเนี่ยคำว่าที่เก่าเนี่ยมันดูเอานะเวลาเดิมคนยุคสมัยใหม่เนี่ยมันจะไม่มีเวลาที่เป็นตัวตายอ่ะโอเคเดี๋ยวไปรอที่นั่นเดี๋ยวรออยู่ที่นี่นะรออยู่ร้านนี้อาจจะเป็นร้านกาแฟครั้งหน้าอาจจะไปรออีกร้านกาแฟหนึ่งร้านอาจจะคนละร้านด้วยเวลาก็ไม่ได้นัดหมายเอาประมาณนี้ละกันแล้วเดี๋ยวมาแล้วก็ละกันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนั่งรอแล้วในระหว่างการนั่งรอจะนั่งทำงานใช้มือถือหรืออะไรไปไม่ได้รู้สึกว่าการมามันมีความหมายเหมือนคนยุคนึงว่าที่เก่าแล้วเวลาเดิมพอเพลงนี้มันขึ้นมามันก็เลยทำให้เรานึกย้อนไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เข้าเรื่องแม่เนี่ยดิฉันคิดว่ามันมีหลายเรื่องนะคะที่ยังจะมาชวนผู้ฟังพูดคุยว่าในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยแม่ทำอะไรอ่ะหรือแม้กระทั่งผู้ฟังเองอยากจะนึกถึงตัวเองที่เป็นแม่ในวันนั้นในยุคเบบี้บูมเมอร์หรือว่าเป็นแม่เจนเอ็กซ์เนี่ยในยุคนั้นเนี่ยเฮ้ยแม่ก็ทำอะไรแล้วปัจจุบันเนี่ยแม่ยุคนี้ทำอะไรแล้วแม่ยุคนั้นกับแม่ยุคนี้ใครมีความสุขมากกว่ากันนะคะลองมาดูนะคะว่าด้วยบริบทของสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอยากจะมาชวนตามหาความสุขอะความสุขในยุคนึงสมัยนึงกับความสุขในยุคนี้มันอาจจะต่างกันนะก็วันนี้จะชวนผู้ฟังมาตามหาความสุขในช่วงของเทศกาลวันแม่ว่าเรามีความสุขแบบไหนความสุขเรามันอยู่ที่อะไรขึ้นอยู่กับอะไรด้วยค่ะ
6: เพราะฉะนั้นวันนี้สัญญากับคุณผู้ฟังตั้งแต่ต้นรายการว่าจะไม่ดาร์กคือจะเป็นแบบโลกสวยตอนรับวันแม่คิดถึงดอกมะลินะคิดถึงดอกกุหลาบคิดถึงนานาพันธุ์ของดอกไม้สวัสดีวันอาทิตย์กันนะคะแล้วก็สร้างความสดชื่นสร้างความสดใสเนื้อสำหรับทุกท่านเลยวันนี้ตั้งใจส่งพลังบวกส่งความสดชื่นให้กับคุณแม่ทุกวัยนะคะแล้วก็รวมถึงคุณลูกนะที่ถ้าวันนี้ยังมีคุณแม่อยู่นี่ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นโชคดีจริงๆนะคะที่เราได้อย่างน้อยเรายังมีเวลาที่จะใช้เวลาร่วมกับท่านแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดคุณแม่ไม่อยู่แล้วหรือว่าไม่ได้มีโอกาสเจอกับคุณแม่เนี่ยวันนี้ก็จะเป็นอีกวันนึงเหมือนกันที่ทำให้เราได้คิดถึงแม่นะคะแล้วก็บางครั้งเวลาที่เราห่วงคำนึงของเราเวลาที่เราคิดถึงแม่เนี่ยมันอธิบายยากเหมือนกันนะพี่น้องคุณผู้ฟังคือมันไม่ได้มาเป็นบางทีมันไม่ได้มาเป็นคำแต่มันมาเป็นบรรยากาศมันมาเป็นความรู้สึกมันมาเป็นบริบทที่มันจะนำไปสู่เรื่องราวของความผูกพันนะคะหลายๆคนเนี่ยแค่คิดก็น้ำตารื้นละนะเพราะว่ามันโอ้โหมันเกาะกุมใจนะไม่ใช่เกาะกุมใจของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าเรามีสัมพันธภาพที่ดีหรือเราได้สร้าง relationship ที่ดีกับคุณแม่นะของเรามาจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าวันแม่เป็นวันอีกวันนึงที่เรามองหน้ากันนะยิ่งในความเป็นลูกสาวไม่พี่น้องมองหน้ากันกับแม่เนี่ยมัน มันคลิกอะนะมันคลิกมันมีอะไรที่มันอาจจะต่างจากเวลาที่เรามองตาพ่อแต่ว่าพอมันมีลูกเราไม่รู้ลูกเขาคิดยังไงอะนะเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งของความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเกิดว่าสําหรับเราที่เป็นวัยแซนด์วิชเนี่ยวัยกลางคนเนี่ยเวลาเราคิดถึงแม่เนี่ยเห็นว่าภาพความอบอวลอะหรือภาพลักษณะของความผูกพันหรือว่าสิ่งที่เราเติบโตกันมาเนี่ยมันจะมีความคล้ายกันอยู่ใช่ไหมในความเป็นสังคมไทยที่มันอาจจะไม่ได้มีความ

0: หวือหวานะหรือว่ามีเทคโนโลยีมีอะไรทำให้เรารู้สึกโอ้มันต้องไลน์คุยกันเลยเหรอมันต้องนัดเจอแม่เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือแม่ก็คือแม่เนี่ยมันมีคำเนี้ยนะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแม่อยู่กับเราแล้วเราอยู่กับแม่จนกระทั่งโตจนกระทั่งออกเรือนเนี่ยเราก็ยังรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าเราเป็นลูกสาวแม่นะพี่โนเป็นอย่างนั้นไหม
1: คือเวลาพูดถึงแม่เนี่ยมันมีแต่ละคนเวลาคิดถึงแม่คิดถึงอะไรอ่ะตั้งคําถามคุณผู้ฟังด้วยดีกว่าให้คุณผู้ฟังได้คิดตามไปเวลาเรานึกถึงแม่ภาพอะไรที่มันแวบขึ้นมาก่อนดิฉันเล่าก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้กําลังเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะช่วงนี้เนี่ยคิดถึงแม่มากแม่ไม่อยู่เป็นเดือนแล้วนะคะ
0: แม่หน
1: เพ
0: ี
1: ราะ
0: เท
1: ว
0: ี
1: ่
0: ่
1: าย
0: ว
1: หนึ่งเที่ยวด้วยสองแบบว่าพอดีกำลังทำอะไรแล้วมันมีกลิ่นสีก็เลยต้องให้คุณแม่ไปอยู่กับญาติก่อนแม่เพื่อไม่อยากให้สูดกลิ่นอะไรทำนองที่มันอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้แล้วก็หลายอย่างมันทำให้เนี่ยผ่านไปเป็นเดือนแล้วเราก็มานั่งคิดจริงเวลาแม่ไม่อยู่หรือเวลาที่เรานึกถึงแม่เนี่ยสำหรับดิฉันแล้วดิฉันจะนึกถึงแม่กับครัวเลยคือจะมีภาพของแม่ที่จะต้องเป็นคนจัดหาเรื่องอาหารแล้วก็ครัวคือที่ของท่านใครอย่าได้ไปแตะอย่าได้ริอาจจะเข้าไปในครัวแบบไปขยับขยายย้ายของของท่านไม่ได้เลยก็คือพูดง่ายๆเลยทุกมื้ออาจจะถามลูกจะกินอะไรหลานจะกินอะไรนะคะเราก็จะมีความรู้สึกว่าอีตอนที่อยู่เนี่ยอะไรเนี่ยถามจังเลยจะกินอะไรแม่ทำอะไรก็กินหมดแหละถามแต่การถามของเขาคือเขาต้องการจะทำตามที่เราอยากกินแล้วมันก็เป็นชีวิตที่มันรูทีนทุกวันจนเรามีความรู้สึกว่าถามอีกแล้วทําไมแม่เรามีแต่เรื่องกินไม่มีเรื่องอื่นเลยทําไมเราก็จะรู้สึกอย่างนั้นแต่วันที่แม่ไม่อยู่เนี้ยเฮ้ยไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันหายไปไหนอะไอ้ความรู้สึกต่างๆที่คุณพูดอะมันใช่เลยความรู้สึกที่มันบรรยายไม่ได้หรอกแต่เรามีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องอาหารเนี่ยเราหากินได้ไงเราไม่อดตายหรอกแต่สิ่งที่มันหายไปคือแม่ครัวนั้นมันไม่เหมือนเดิมครัวมันว่างเปล่ามันมีความรู้สึกเราเดินเข้าไปแล้วโอ้โหวัตถุดิบเพียบแต่มันไม่มีคนทําไงดิฉันพยายามทําเองแต่ไม่ประสบความสําเร็จทําแล้วมันก็เนาะมันเป็นรสชาติไม่เหมือนแม่แม่ทํามันช่างอร่อยเราจะคุ้นรสแม่เนี่ยมันจะมีลักษณะอะไรแบบเนี้ยอยู่เพราะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องมันก็ทําให้เราต้องนึกย้อนอ่ะนี่คือเราอย่าถึงกับต้องให้ท่านจากไปเลยแล้วเราต้องมานั่งคิดได้นะคือหลายๆอย่างเนี้ยเราควรที่จะต้องมีวิธีการหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เวลาเราคิดถึงแม่เราคิดถึงอะไรแล้วเราช่วงที่ท่านไม่อยู่อะไรที่มันทําให้เราความรู้สึกต่างๆเหล่าเนี้ยที่เราจะประคับประคองให้อยู่อย่างเงี้ยเราจะทําได้ยังไงนี่ว่ามันดีออกนะมันคุณเริ่มเปิดมาด้วยอารมณ์ความรู้สึกอย่างเงี้ยมันทําให้เราตามกันไปด้วยคุณผู้ฟังรู้สึกไหมรู้สึกอย่างไรแล้วก็เวลามีภาพของแม่ภาพเป็นแบบไหนดิฉันเล่าให้คุณแปมคุณผู้ฟังฟังแล้วให้คุณแปมเล่าบ้างสิ
0: ก่อนที่จะเป็นเรื่องตัวเองเนี่ยระหว่างที่ฟังพี่โนเล่าเรื่องอาม่าเรื่องคุณแม่เนี่ยก็ทําให้คิดถึงมันมีหนังเกาหลีเรื่องหนึ่งนะจริงๆตีมันเป็นเรื่องทนายไม่ใช่ทนายผีศาจนะเป็นแบบของเกาหลีนี่แหละแต่ว่ามันเป็นฉากหนึ่งที่ตัวคุณทนายที่เป็นผู้หญิงเนี่ยคือคุณแม่เขาเสียคุณแม่เขาจากไปละแล้วเขาก็รักและผูกพันกับแม่เขามากแล้วก็เหมือนฝันน่ะคือฝันว่าแม่ยังอยู่แล้วก็แม่เข้ามากอดเขาแต่ว่าคําพูดที่ตัวละครพูดเนี่ยนั้นประทับใจมากเลยคือเขาบอกว่าแม่แบบกอดหนูนานๆบอกให้กอดเขานานๆได้ไหมขอให้เขาได้สูดกลิ่นแม่ให้ชื่นใจคือแบบนั้นว่ามันโอ้โหมันเป็นเราฟังมันเป็นประโยคเล็กๆเลยนะแล้วมันก็อาจจะไม่ได้มีความสําคัญในแง่ของตัวเรื่องราวที่มันผูกนะคะแต่ว่ามันสะท้อนให้เห็นเลยโอ้โหซีรีส์เขาละเอียดจังเลยอ่ะคือเขาเอาเรื่องกลิ่นอ่ะมาทําให้คนดูรู้สึกเชื่อมโยงกับตัวละครเพราะนั้นถึงแม้ว่าเราจะยังมีคุณแม่อยู่คุณแม่เรายังไม่จากไปเนี่ยแต่ว่ามันมีความรีเลทอะพี่โนมันทําให้เราคิดถึงกลิ่นของแม่นะซึ่งถ้าเกิดเป็นสังคมไทยเนี่ยเวลาพูดถึงกลิ่นของแม่

0: จะบอกว่ากลิ่นแก่ใช่ไหมที่บอกว่ามันจะมีคือมันจะเป็นคนละฟิลเลยช็อตฟิลเลยคุณผู้ฟังแต่ว่าในหนังเกาหลีเนี่ยเอ้ยมันเป็นกลิ่นของความคุ้นเคยเป็นกลิ่นที่เรากอดแล้วเราขอลูกดมนานๆได้ไหมแม่อย่าเพิ่งไปเนี่ยขอลูกดมกลิ่นแม่ให้ชื่นใจไว้รู้สึกว่าประโยคนี้แบบโอ้ยมันทัดใจมากๆเลยนะแล้วก็มันสะท้อนให้เห็นถึงไอ้ความผูกพันที่บางอย่างอธิบายไม่ได้อ่ะใช่ไหมคือเราต้องแม่เราอะต้องแม่เราเท่านั้นน่ะคือเป็นแม่คนอื่นแล้วมาให้เรากอดพรมน้ําหอมปะแป้งอะไรอย่างดียี่ห้อแพงที่สุดในโลกเนี่ยมันก็ถ้ามันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่อะคือมันต้องเป็นกลิ่นแม่ของเราที่มันจะตราตรึงแล้วก็เรียนว่าตรงนี้มันเป็นสายใยเป็นความผูกพันที่มันชัดมากแล้วก็ไม่มีใครพรากไปได้คือมันเป็นความผูกพันที่มันเหนือ conversation มันเหนือคำอธิบายนะคะแล้วก็เชื่อว่าพวกเราทุกๆคนเนี่ยน่าจะมีโมเมนต์แบบเนี้ยกับแม่แล้วก็วันนี้ก็อยากใช้เวลาตรงนี้เหมือนกันนะพี่นนท์เนาะให้เราได้เอาความรู้สึกเป็นที่ตั้งนะคะแล้วก็คิดถึงแม่นะน้อมคิดถึงพระคุณคิดถึงเวลาดีๆนะคะคิดถึงช่วงเวลาคุณภาพนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรายังมีคุณแม่อยู่เนาะเอ๊ะจากนี้ไปทบทวนตัวเองเหมือนกันนั้นก็ต้องยอมรับว่าบางอย่างก็เผลอไผลใช่ไหมเรื่องของเวลาก็ดีเรื่องของคําพูดก็ดีเนี่ยมันก็เป็นจังหวะเหมือนกันให้เราได้ระลึกสะท้อนตัวเองแล้วก็ลองดูซิว่าเราจะทําความสัมพันธ์นี้ให้มันดีขึ้นนะคะอบอุ่นขึ้นได้ยังไงค่ะ
1: ค่ะแล้วก็กลิ่นที่คุณว่าเนี่ยต่อให้มันมีเหงื่อหยดเหนื่อยมันอาจจะเป็นกลิ่นเหม็นเนาะแต่เชื่อไหมว่ามันเป็นกลิ่นที่มันทำให้มันมีความสุขมันมีความสุขที่มันเจืออยู่ตลอดเวลาแล้วมันไม่สามารถที่จะมีอะไรมาทดแทนได้นี้ดิฉันเห็นด้วย100%เต็มเลยนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะมาชวนผู้ฟังด้วยนะคะว่าเรามาตามหาความสุขกันเป็นความสุขง่ายๆเนี่ยจากกลิ่นใช่ไหมความสุขจากกลิ่น
0: กลิ่น
1: จาก
0: แม่ใช่ไหม
1: อ
0: แม
1: ้อ
0: ่
1: ม
0: ใค
1: ก
0: ร
1: อด
0: แม่
1: ของ
0: มั
1: แม
0: น
1: ่กลิ่นแม่แต่ว่าไอ้กลิ่นที่มันทําให้มีความสุขหรือว่าแล้วแต่คุณผู้ฟังเลยนะคะตอบตัวเองแล้วกันว่าเราคิดถึงแม่ในบริบทไหนแล้วความสุขที่เราได้อยู่กับแม่เนี่ยมันคืออะไรนะคะสำหรับบางคนอาจจะเป็นความสุขที่วัตถุแต่สำหรับบางคนเนี่ยอ้อมกอดก็เป็นความสุขนะคะแล้วก็ชวนผู้ฟังทิ้งตั้งแต่ช่วงต้นแล้วนะคะว่าเราชวนกลับไปแล้วก็คิดถึงเรื่องราวในอดีตนะคะกับแม่เดี๋ยววันนี้จะอยู่ในหมวดของแม่เลยล่ะค่ะแม่ใครก็แม่ใครแต่ว่าไอ้ความรักความอบอุ่นไอของความสุขเนี่ยมันเป็นความรู้สึกร่วมได้นะคะแม่ของคุณแปมแต่เวลานี้เห็นคุณแปมพูดถึงแม่หรืออบกอดกับแม่ดิฉันก็มีความสุขด้วยมันเป็นเรื่องที่มันเหนือคำบรรยายจริงๆนะคะแต่เอาล่ะเดี๋ยวติดเอาไว้ก่อนเพราะว่านอกจากเรื่องแม่แล้วเราอยากจะชี้ให้เห็นด้วยว่าในยุคปัจจุบันที่เราโหยหาความสุขเนี่ยจริงๆความสุขมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวแต่เรามักจะไปตามหาความสุขที่มันไกลออกไปอยู่เสมอเลยนะคะเอาเดี๋ยวติดค้างเอาไว้ก่อนเดี๋ยวขอยกไปในช่วงหน้า
2: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
3: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดต

0: 102.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
5: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
7: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
6: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏีสวัสดิ์ค่ะ
7: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
9: ผลประกอบการ SME

0: เรดิโอพิมพ์โมเดิร์นมาร์เก็ตตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการโมเดิร์นมาร์เก็ตทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินพิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิธิดาแสงสินแก้ว
5: เข้าสู่ช่วงที่2ของผู้หญิงมากเรื่องค่ะวันนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับคุณสวงมนต์สิทธิสมานแล้วก็ดิฉันนิธิดาแสงสินแก้วนะคะวันนี้ควงคู่กันมาชวนกันกรุ่นอุ่นไอรักนะคะแล้วก็เข้าบรรยากาศของสัปดาห์วันแม่แห่งชาติด้วยนะคะก็อีกไม่กี่วันเนาะดังนั้นวันนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ครอบครัวก็อาจจะนัดทานข้าวกันเนาะนัดทานข้าวนัดเจอคุณแม่นะคะแล้วก็เราก็ถือโอกาสนี้ส่งความสุขให้กับคุณแม่ทุกท่านด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ที่อยู่ในวัยใดก็ตามเนาะเมื่อพูดถึงแม่ความผูกพันแบบแม่ลูกเนี่ยเป็นเรื่อง universal คือไม่ต้องอธิบายกันนะคะคือแต่ละคนก็จะมีแบบแผนมีรูปแบบของความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าความรู้สึกน่าจะใกล้เคียงกันมากๆเมื่อเวลาที่เราคิดถึงแม่นะคะก็ทำให้เรามีความสุขแต่ว่าจะสักกี่ครั้งเนาะที่เราจะมีโอกาสกลับไปคิดเด้งกลับอะว่าเอ๊ะแล้วความสุขของแม่คืออะไรคือในความเป็นลูกอะเรามีความสุขอยู่แล้วล่ะที่เราได้อยู่กับแม่ได้ใกล้ชิดแม่นะหรือว่าแม่ทำอะไรให้เราแม่ทำให้เรามีความสุขแม่ปลอบใจเราเวลาเราอกหักครั้งแรกนะคะหรือเราเครียดจากเรื่องที่ทำงานแม่ก็จะคอยอยู่เป็นเพื่อนคอยทำกับข้าวเอาใจเรายิ่งคุณแม่คุณลูกที่สนิทกันนี่มองตาก็รู้ใจนะคือแม่จะมีวิธีการปลอบประโลมให้เรารู้สึกดีขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่ก็ผ่านคำพูดผ่านสายตาผ่านการสัมผัสแต่ว่าวันนี้ที่จะชวนคุยอยากจะชวนกลับไปด้วยเนาะว่าเอ๊ะแล้วความสุขของคุณแม่ของเราหรือว่าความสุขของคุณแม่แต่ละช่วงวัยพี่โนที่มันเวลามันผ่านไปเรื่อยๆนะแล้วก็เทคโนโลยีเองปัจจัยภายในภายนอกเองเนี่ยเรียกว่าณวันนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อระดับความสุขของคุณแม่ในสังคมไทยอย่างมากนะเดี๋ยววันนี้มาคุยกันต่อเนื่องเข้ากับเทศกาลวันแม่แห่งชาติด้วยค่ะ
6: ค่ะก็ต้องบอกแบบนี้นะคะวันนี้พยายามหาอะไรที่มันเป็น positive เนาะ positive thinking positive ของชีวิตอะตามหาอะไรที่มันเป็นความคิดบวกนะคะเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะท่ามกลางสภาวะการที่มันลบๆต้องบอกว่าตื่นเช้ามานะคุณแปมไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าเพราะตอนหลังเนี่ยพอไม่ได้รับรู้ข่าวสารช่วงเช้าคือตอนเช้ามาเนี่ยดิฉันจะเป็นคนต้องเปิดข่าวเช้าฟังก่อนแต่เวลาเปิดข่าวเนี่ยทุกช่องเปิดมาแล้วเราเจอข่าวร้ายตั้งแต่ตื่นนอนแล้วข่าวมันร้ายทุกวันเลยอ่ะมันมีแต่ข่าวร้ายๆจนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มวันด้วยข่าวร้ายๆทุกวันมันก็เลยทำให้งั้นเราปิดสวิตช์ก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอใช้ชีวิตบวกๆในช่วงเช้าๆก่อนฟังเพลงเปลี่ยนมาฟังเพลงบ้างทำอย่างอื่นบ้างแล้วก็สิ่งที่สนใจก่อนแล้วระหว่างวันเดี๋ยวระหว่างขับรถก็เสพข่าวเสพมันเปลี่ยนช่องทางเนี่ยเพราะว่าทุกวันนี้มันไม่จำเป็นต้อง ขนาดนี้

0: ราก็จะเลือกที่จะเสพข่าวอะไรที่มันเออนะมันทําให้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยมันมีด้านที่มันมีอะไรที่มันจะลงใจไปเช้ามาโอ้โหมีแต่ข่าวเสียชีวิตด้วยนู่นนี่นั่นเนี่ยมันเหนื่อยอ่ะไม่รู้เป็นหรือเปล่านะคะแต่ดิฉันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นก็เลยพยายามจะจัดชีวิตใหม่แล้วก็พยายามใช้ชีวิตแล้วอิงกับคําว่าความสุขให้ได้ภายใต้ข้อจํากัดและสถานการณ์ระหว่างวันคือเวลาเราพูดถึงความสุขเนี่ยมันมักจะไปคิดถึงอะไรที่มันโอ้ได้ของใหม่สิ่งของหรืออะไรเนี่ยนะคะซึ่งบางทีมันเป็นลงที่วัตถุหมดเนี่ยเราเอาความสุขของเราไปอิงกับวัตถุกับสิ่งที่ได้สตางค์มาได้โบนัสมาหรือได้อะไรก็แล้วแต่สิ่งที่บางทีเราหายไปคือการจัดใจของเราอ่ะหรือพยายามมองหาความสุขง่ายๆเหมือนที่ดิฉันพยายามจะบอกว่าไม่เอาแล้วเลิกดูข่าวเช้ามาแล้วมันมีแต่ทุกข์กับทุกข์ยังไม่ใช่ว่าปฏิเสธไม่หรือว่าเป็นคนโลกสวยแต่ขอเสพอะไรที่มันมีความรู้สึกว่าให้มันเป็นวันใหม่ที่มันมีอะไรมันมีพลังบวกแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆขยับสำหรับดิฉันเนี่ยความสุขในเรื่องของการกินก็เรื่องหนึ่งนะพยายามจะหาอะไรกินที่เรารู้สึกว่าเออเนาะอ่ะเริ่มวันใหม่ด้วยอะไรอาหารที่ชอบหรืออ
1: ืม
0: กินนะแต่ว่ากินง่ายๆกินภายในบ้านความสุขที่แม่ทำกับข้าวให้ความสุขที่เดินออกไปแล้วก็เออเจอยิ้มกันก่อนจะออกจากบ้านกันบ๊ายบายกันโชคดีนะเดินออกจากบ้านนี่ฉันว่าก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะบางทีต้องหันกลับมานะว่าเราได้สร้างวัฒนธรรมของการพูดคุยกันในบ้านหรือเปล่าจะออกจากบ้านก็โชคดีนะบ๊ายบายขับรถดีๆนี่มันเป็นคำให้มันติดปากเลยนะดิฉันว่ามันเป็นคำติดปากที่มันเป็นการเริ่มวันใหม่ที่ดีอ่ะคืออยากให้มองถึงสิ่งรอบตัวง่ายๆชีวิตที่ดีๆมันไม่ต้องบ้านหรูหราแต่ชีวิตดีๆมันเริ่มจากสัมพันธภาพที่ดีหรือว่าการจัดใจเราเองจัดชีวิตเนี่ยจากที่เรามีอยู่แบบเนี้ยในทุกๆวันดิฉันว่ามันเป็นการเริ่มได้แล้วก็เริ่มได้ทันทีค่ะ
1: เห็นด้วยจนไม่รู้จะพูดยังไงนะคะเพราะว่าคือสิ่งที่พี่นวพูดมาเนี่ยบางทีมันก็ทําให้เราหลงลืมไปเหมือนกันน่ะว่าจริงๆแล้วชีวิตเราก็รายล้อมด้วยความสุขเหมือนกันนะแต่ว่าบางครั้งไอ้ความสุขตรงเนี้ยมันเล็กจนกระทั่งเราลืมสังเกตเนี่ยมันก็เลยไปตั้งเป้าหมายยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นน้องๆพวกเราในวัยทํางานอย่างเงี้ยคือบางครั้งเรารู้สึกว่าเฮ้ยแต่ละวันเนี่ยมันหาความสุขไม่ค่อยเจอเพราะว่าบางครั้งมันมีไอ้ความเครียดหรือการแบกใช่ไหมหรือภาระนะหรือว่าไอ้ความรับผิดชอบเป็นหลายอย่างเนี่ยมันมาบดบังกลายเป็นก้อนหินก้อนใหญ่ที่บังไอ้จุดเล็กๆอย่างที่พี่โนว่าเนี่ยแค่ตื่นเช้ามาได้รับคําพูดดีๆนะหรือพลังบวกจากคนรอบข้างจากคนในครอบครัวเนี่ยเรียกว่าก็เป็นความสุขที่เป็นความง่ายนะธรรมดาที่แสนวิเศษแต่ว่าบางครั้งเราก็ไม่ได้พูดกันไงใช่ไหมคือแต่ถ้าเกิดว่าแบบชมกันหน่อยคุยกันแล้วแบบให้กำลังใจกันหน่อยเนี่ยว่ามันจะเติมข้างในเนอะของสมาชิกในครอบครัวกันค่อนข้างเยอะไม่ใช่ว่าเจอหน้ากันก็เนี่ยจะมีแต่เรื่องอะไรไปกี่โมงกลับกี่โมงจะกินอะไรเย็นนี้ทำอะไรคือมันค่อนข้างเป็นมิชชั่น1 2 3 4ไงแต่ว่าเราจะไม่ค่อยได้เปิดปากหรือว่าหาโอกาสในการพูดคุยในเชิงของความรู้สึกอะมากเท่าไหร่แม้กระทั่งในความเป็นครอบครัวเพราะว่ามันก็อยู่กับไอ้ภาระใช่ไหมคะที่มีดังนั้นเลยทำให้เรามองไม่เห็นความสุขรอบๆตัวแต่ว่าไปโฟกัสอยู่ที่ความสุขไกลๆเช่นอ้าวเนี่ยอีกไม่กี่เดือนจะปีใหม่ก็คือโฟกัสไปที่การเที่ยวปีใหม่นะซึ่งมันอีกตั้งนานเนี่ยใช่ไหมกว่าจะถึงปีใหม่อะไรเงี้ยนะนี่นะว่ามันก็เป็นเรื่องของ mindset ที่ชวนกันมองว่าเอ๊ะอะไรใกล้ๆตัวในบ้านหรือแม้กระทั่งถ้าเราไม่อยากจะพึ่งพิงคนอื่นนะความสุขของเราจริงๆเนี่ยตื่นมาเรียนว่าถ้าได้อยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งเนาะหรือว่าการทำสมาธิการมีสติรวบรวมว่าวันนี้ต้องทำอะไรบ้างเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยสิ่งที่เป็นความจรงใจเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสุขแล้วถ้าเกิดถามพวกนักศึกษาเด็กๆนักเรียนนักศึกษาที่รอบๆตัวนะพี่โนเขาก็จะมีวิธีการสร้างความสุขของเขานะคือตื่นมาปั๊บเขาก็จะเปิดไพ่ เปิดไพ่พวกแบบว่าเดี๋ยวนี้ก็ฮิต
0: ก็
1: ไง
0: ก็ก็ใช
1: เอ
0: ่
1: แบบเป็นยิปซีออราเคิลเปิดไพ่เพื่อที่จะดูว่าไอ้วันนี้ทั้งวันเนี่ยของเขาจะเป็นยังไงคือโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่ามันเป็นไพ่ที่ให้พลังงานบวกเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเอ้ยเขาพร้อมนะสําหรับการเรียนพร้อมสําหรับการพรีเซนต์พร้อมสําหรับการเจออะไรที่มันท้าทายมากยิ่งขึ้นหรือบางคนก็จะเลือกนี่เลยเสื้อสีมงคล เสื้อสีมงคลให้กับตัวเองดูสีเสื้อให้แมทช์กับแต่ละวันเลยแบบนี้นะก็เป็นวิธีการสร้างความสุขของแบบเจนซีนะซึ่งก็นี่แหละก็จะเห็นว่าเออนะเราก็จะมีวิธีการหาความสุขหรือไขว่คว้าหาความสุขที่แตกต่างกันไปในแต่ละเจเนอเรชันด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นคุณแม่นะคุณแม่แบบเบบี้บูมเมอร์เนี่ยว่าคงไม่มีความสุขอะไรมากไปกว่าการเห็นลูกหลานเติบโตสุขภาพดีนะคะแล้วก็หยิบเสาร์อาทิตย์ถ้าเกิดไม่ได้อยู่ด้วยกันก็มีโอกาสได้กลับมาเจอหน้ากันได้มีโอกาสกลับมาใช้เวลาด้วยการมาเล่าให้อินพุตนู่นนี่อะไรเงี้ยท่านก็มีความสุขละนะแล้วก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่รอคอยด้วยซ้ำไปค่ะ
0: อันนี้ก็สนับสนุนนะคะเพราะว่าเวลาเราพูดถึงความสุขของคนเป็นแม่ดิฉันว่าแทบทุกคนเลยนะจะพูดมันเป็นประโยคที่มันเป็นคําตอบที่ใกล้เคียงกันที่สุดแล้วล่ะคือความสุขของแม่คือการได้เห็นลูกมีความสุขการได้เห็นลูกประสบความสําเร็จการได้เห็นลูกเป็นคนดีการได้เห็นลูกมีรอยยิ้มส่วนใหญ่ความสุขของคนเป็นแม่เนี่ย มันจะไปอิงกับความสุขของลูกมันอันนี้มันเป็นลักษณะพิเศษนะลักษณะเฉพาะความสุขของพ่อยังไม่เด่นเท่ากับความสุขของแม่ในเรื่องนี้เลยอันนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าความสุขของแม่เนี่ยมันไปอิงกับลูกเห็นลูกกินได้เห็นลูกอะไรอ่ะไม่สบายแล้วหายป่วยเห็นลูกสามารถที่จะเดินได้พูดได้หรืออะไรพัฒนาการที่มันดีขึ้นในทุกๆวันนะคะสุดท้ายแล้วอาจจะเรียนมากลับมาแล้วได้เล่นได้ออกกําลังกายทุกอย่างที่เป็นลูกบางทีความสุขของแม่เนี่ยมันไปผูกอยู่ตรงนั้นใช่เยอะมันก็เลยทําให้ในหลายๆครั้งเนี่ยซึ่งมันก็มีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีนะต้องมีทั้งสองด้านแหละค่ะเพราะว่าพอเราเอาความสุขเราไปผูกกับคนเป็นลูกเนี่ยมันก็เลยมีคําว่าความคาดหวังเข้าไปด้วยนะความสุขที่เราไปอิงกับลูกเราก็จะมีความคาดหวังเราก็อยากให้เขาได้ดีอยากให้เขามีความสุขเพราะฉะนั้นด้วยเพราะความอยากให้เขาได้ดีอยากให้เขามีความสุขก็เลยพลาดพลั้งไปขีดเส้นให้เขาเดินน่าจะเป็นแบบนี้ไหมลูกถึงจะมีความสุขน่าจะเป็นอย่างนี้ไหมลูกถึงจะประสบความสําเร็จน่าจะเป็นอย่างนี้ไหมลูกถึงจะมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยวังวนเนี่ยเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าในวันแม่เนี่ยน่าจะหันกลับมามองบทบาทของตัวเองด้วยนะคะมันใกล้วันแม่แล้วถ้าพูดถึงเรื่องของความสุขเป็นความสุขที่มันเป็นความสุขของเราแต่อย่าเอาความสุขของเราไปผูกกับลูกชนิดที่ทำให้ลูกเขาสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นความสุขที่มันน่าจะเป็นความสุขที่แบ่งปันเราสุขลูกสุขแต่ความสุขนั้นมันไม่ควรจะไปคาดสถานการณ์หรือว่าคาดหวังจากลูกแล้วเราถึงจะมีความสุขนะฮะเออดิฉันคิดว่าวันนี้น่าจะแบ่งปันกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทั้งความสุขของคนเป็นแม่เรื่องของยุคสมัยแล้วก็ดิฉันจำได้ว่าในยุคของแม่ของเราเนาะยุคเบบี้บูมเมอร์ก็ตามความสุขของเขานี่เรียบง่ายเนาะไม่ซับซ้อนอ่ะคือมันเป็นความสุขที่เรียบง่ายก็จะเป็นลักษณะที่ก็โอเคเห็นลูกเติบโตลูกก็เดินไปเนี่ยมันความคาดหวังต่อลูกมันไม่สูงเท่ากับ Gen X แต่พอ Gen X เนี่ยพอคนเป็นแม่ของ Gen X เนี่ยดิฉันว่ามันเริ่มมีความคาดหวังที่มันสูงกว่าคน Gen Baby Boomer มันมีความคาดหวังเมื่อเราเติบโตมาแล้วเราไม่อยากเห็นลูกลำบากเพราะฉะนั้นถ้าไม่ลำบากต้องทำอะไรไอ้ความคาดหวังมันเริ่มใส่เข้าไปแล้วไงแล้วพอยุคสมัยนี้เนี่ยคนเป็นแม่จะไปเจน Y แล้วเริ่มเจน Y เริ่มมาเจน Z เนี่ยมันมีข้อจำกัดมันมีการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีนั้นความคาดหวังไม่ได้อยู่เหมือนในอดีตแล้วความสุขมันถูก ระบบทุนเข้ามามันถูกเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ความสุขมันถูกตอนนี้มันมีทั้งเรื่องของ AI มันเรื่องวัตถุนิยมที่มันเข้ามาไปหมดเนี่ยดิฉันว่าความสุขถ้าเปรียบเทียบกับยุคสมัยแล้วเนี่ยดิฉันว่าคนเป็นแม่ยุคนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าสิ่งที่กำลังคาดหวังลูกจริงๆเนี่ยมันเป็นความสุขของลูกจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นความคาดหวังความคาดหวังกับความสุขมันกำลังจะเป็นเรื่องเดียวกันหรือจริงๆแล้วมันแยกกันได้จริงหรือเปล่าก็ตั้งคำถามไว้ค่ะ
1: มันเป็นแก๊ปเหมือนกันนะมันเป็นมุมเป็นช่องว่างที่คุณสมมนเปิดประเด็นมาเนี่ยแล้วมันก็ชวนให้เราคิดเหมือนกันเนาะเพราะว่าเรียนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแม่ทุกคนอ่ะคือหวังดีอ่ะหวังดีแน่ๆอันนี้คือไม่ได้มี question ใดๆเลยนะคือหวังดีอยากให้ลูกมีความสุขแต่ว่ามันก็บางทีมันก็อดไม่ได้กับการที่เราเอามาตรฐานของความสุขของเราอะไปทาบลูกซึ่งในยุคนี้เนี่ยบางครั้งไอ้ความลงตัวของความสุขเนี่ยมันอาจจะมีความหลากหลายมากกว่าในยุคที่เราได้ผ่านมาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ในทางกลับกันด้วยเช่นกันนะนั่นก็เห็นหลายๆบ้านที่เอาความสุขของลูกเนี่ยบอกว่าแบบเนี้ยมันน่าจะสุขอะแล้วเอาไปทาบกับแม่แต่ว่าแม่ก็บอกว่าไม่แบบนั้นแม่ไม่ได้มีความสุขในยกตัวอย่างง่ายๆนะของบ้านตัวเองเนี่ยเช่นอย่างวันแม่อย่างเงี้ยนะบอกว่าเราอยากจะพาแม่นะหลานก็อยากจะพาแม่ไปกินอะไรแบบแฟนซีอร่อยอร่อยร้านที่แบบโหตอนนี้มันฮิตมันดังจองยากอะไรเงี้ยคือให้เป็นมื้อพิเศษเพราะเราคิดว่าเนี่ยมันสิ่งที่เราอยากทําให้ยายเราอยากทําให้แม่เราอะไรเงี้ยนะแต่ปรากฏว่าแม่ก็กลายเป็นว่าไอ้ความสุขที่เราคิดว่าแม่จะต้องมีความสุขแน่ๆถ้าทําแบบนั้นเนี่ยกลายเป็นแม่บอกว่าแม่ไม่ได้อยากไปนึกออกไหมคือเหมือนกับว่าม
0: ไ
1: ม
0: ม
1: ัน
0: ่อย
1: ไอ
0: า
1: ้
0: กไป
1: ใช่ไอ้ความสุขสองอันเนี่ยพอมันมาชนกันโดยความคาดหวังของแต่ละคนซึ่งจริงๆแล้วต่างคนต่างปรารถนาดีทั้งคู่นะมีโอกาสที่จะลงเอยด้วยการทะเลาะนึกออกไหมคือกลายเป็นความรู้สึกว่าแบบเอ๊ะทําไมยายไม่ไปล่ะเนี่ยอุตส่าห์แบบอย่างนั้นอย่างนี้คือกลายเป็นอีกสตอรี่หนึ่งเลยทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นมาจากการที่เรารักกันแต่ว่าไอ้ความสุขของแต่ละช่วงวัยเนี่ยที่เมื่อกี้พี่นอเปิดประเด็นไว้นั่นว่ามันสําคัญจริงๆคือแม่อาจจะเคยเอนจอยนะเมื่อ10 ปีที่แล้ว15 ปีที่แล้วไปไหนไปกันนะฮะโอ้ร้านไปยากๆจองยากๆต้องรอเป็นชั่วโมงนะก็สามารถทําได้แต่ณวันนี้เนี่ยบางทีแม่เราไม่เหมือนเดิมละ70นะเลข70 75 80 85บางท่านทะลุไป90กว่าอะไรก็มีเพราะเนี่ยในแง่ของความจําเป็นและข้อจํากัดต่างๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องจะใช้คําว่าแก่ตามแม่ไหมคือเราก็ต้องโตตามแม่และพยายาม imagine ถึงเงื่อนไขของท่านด้วยเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันกับเหมือนกับความเป็นย่ายายความเป็นแม่ของเราที่เราลงมาดูในรุ่นลูกรุ่นหลานก็เหมือนกันเราก็จะมีวิถีของการเติบโตนะพี่โนเนาะเรื่องสิ่งที่เขาสนใจนะตามช่วงวัยแน่นอนนั้นเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าไอ้สิ่งเร้าต่างๆหรือว่าไอ้ความรู้สึกต่างๆเนี่ยนั้นว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องที่มันไม่ได้เหมือนกันเดะเรื่องยังเคยคุยกับเพื่อนๆเหมือนกันนะว่าเออสมัยเราอายุ15กับเด็กๆปัจจุบันเนี่ยที่เป็นเจนอัลฟาอายุ15เนี่ยอุ้ยประสบการณ์มันต่างกันจังเลยเรา15เนี่ยยังรู้สึกว่าเรายังเป็นนักเรียนเรายังทําอะไรไม่เป็นอ่ะคือไปตามสเต็ปไปตามเรื่องราวใช่ไหมหน้าที่เรียนก็เรียนหนังสือไปอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเด็กอายุเจนอัลฟา15ณวันนี้เนี่ยโอ้โหมันประสบการณ์ของเขาสิ่งที่เขาทำโอกาสด้วยโอกาสของเขาที่เขาจะเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่แบบผลักไปได้ไกลกว่ารุ่นเรามันก็มีเยอะนะดังนั้นเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปตามไอ้วิถีหรือกระแสสังคมแล้วก็อดไม่ได้จริงๆที่ต้องพูดถึงเรื่องของโซเชียลมีเดียที่บางครั้งมันก็ไปสร้างมายาคติของความสุขแปลกๆอย่างเงี้ยนะคือแบบเป็นความสุขผิดๆหรือความสุขแปลกๆซึ่งไม่ได้แปลว่ามันจะกลายเป็นมาตรฐานสำหรับทุกคนก็ทำให้กลับมาก็มีแกปเหมือนกันมีช่วงช่องว่างเหมือนกันที่หลายๆคนกลับรู้สึกเฟลว่าชีวิตฉันไม่มีความสุขเลยเพราะว่าฉันไม่ได้เป็นแบบนั้น อะไรแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเห็นว่ามันมีคอนดิชันมันมีเงื่อนไขเยอะเหมือนกันนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยู่กับมันเยอะๆเนี่ยบางทีมันกลายเป็นรุงรังอ่ะเป็นความรู้สึกที่รุงรังจนกระทั่งเราก็อาจจะกลับมาหาแก่นแท้ของความสุขง่ายๆอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อกี้เนี้ยค่อนข้างยากค่ะ
0: มันสะท้อนด้วยนะมันเป็นการสะท้อนยุคสมัยด้วยนะและการสะท้อนยุคสมัยเนี้ยดิฉันว่ามันสําคัญมากนะที่พอพูดถึงเรื่องของแซนด์วิชเจเนเรชันนะคะที่คุณแปมเล่าให้เห็นเนี่ยเราก็จะเห็นคนสามรุ่นน่ะนะคะแล้วก็รุ่นที่หลานบอกเนี่ยดิฉันสนใจประเด็นนี้นะคะเพราะว่าดิฉันอาจจะเข้าใจแล้วก็เริ่มเข้าใจมันมากขึ้นเรื่อยๆคือถ้าไม่แก่ไม่รู้แต่เมื่อแก่แล้วเริ่มรู้แล้วก็เริ่มเข้าใจแล้วมันมองในมุมที่เราอยู่ตรงกลางที่พอมันเราอยู่ในครอบครัวที่เป็นแซนด์วิชเจเนเรชันเนี่ยคนที่เป็นแซนด์วิชแล้วเป็นเนื้อตรงกลางเป็นผักเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องเป็นตัวเชื่อมประสานจริงๆเพราะว่าดิฉันเข้าใจนะคะว่าคือทําไมหลานเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากทําให้แม่เขามีความรู้สึกอยากทําให้ยายแล้วคิดว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ตั้งใจแล้วจะเตรียมนู่นจะเตรียมนี่หรือจะอะไรก็แล้วแต่นะบางทีแบบหาข้อมูลหาอะไรเนาะเพื่อที่อยากจะให้ยายไปกับเราเน้นคิดถึงภาพของตัวเองด้วยเหมือนกันนะมันก็ตัดฉับมาแล้วเราก็เข้าใจในวันหนึ่งเราก็เข้าใจว่าเอ๊ะเมื่อก่อนแม่เราก็ไปเนาะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาจะชวนไปไหนเนี่ยก็เข้าใจมากขึ้นเพราะว่าความไม่มั่นใจอ่ะมันมาไงพออายุมากขึ้นความไม่มั่นใจตาก็ไม่ดีหูก็ไม่ดีค่ะขาแข้งก็ไม่ดีแล้วยังเกรงใจลูกอีกไม่อยากเป็นภาระลูกนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเหตุและปัจจัยทั้งหมดเนี่ยมันประกอบทําให้ไม่อยากไปไหนแล้วก็ความสุขของท่านก็คือความสุขอยู่บ้านนี่แหละติดบ้านไม่ได้ต้องการอะไรมากมายทรัพย์สมบัติก็ไม่ได้ใช้อ่ะมีความรู้สึกว่าอยู่บ้านแล้วก็ติดที่ติดทางมากขึ้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่ส่งต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้นะให้คนรุ่นใหม่ๆได้เข้าใจก็จะมีความรู้สึกว่าอยู่บ้านแล้วคนแก่ก็เป็นแบบนี้แหละอะไรเงี้ยมันต้องให้เขาได้เห็นเพราะวันหนึ่งเขาก็ต้องเห็นแม่เขาแก่เขาก็ต้องเห็นพ่อเขาแก่เพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันว่าการเรียนรู้ระหว่างแก๊ปช่องว่างระหว่างที่ให้เห็นว่าคนเจนที่เป็นหลานแล้วเห็นย่ายายปู่ย่าตายายเนี่ยบางทีมันคือการเรียนรู้ทางตรงที่ให้เห็นว่าวันหนึ่งเนี่ยพ่อกับแม่ก็ต้องเป็นแล้ววันหนึ่งหนูก็ต้องรับมือกับสิ่งที่มันเป็นไปเมื่อคนเราเนี่ยมันถึงวัยหนึ่งวัยชรามันจะมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างมันจะมีข้อจํากัดมันมีเงื่อนไขอย่างที่คุณบอกนั่นแหละค่ะว่าใช่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะหวนกลับมาแหละว่าเออเรายุคสมัยมันเปลี่ยนผ่านความเข้าใจหรือเอมพัตตีระหว่างคนในครอบครัวแล้วก็พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยดิฉันว่ามันสำคัญมากนะคะมันสำคัญมากที่เราจำเป็นที่จะต้องให้คนอีกรุ่นหนึ่งได้เข้าใจด้วยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราเป็นคนเชื่อมเราก็ต้องให้ย่ายายในบางครั้งเนี่ยก็เข้าใจวิถีของหลานด้วยนะคือทางที่ดีก็อาจจะเอาสองอย่างมาเราอาจจะเปลี่ยนเป็นให้มีความสุขได้ทั้งย่ายายแล้วก็ลูกของเราหลานนะอ่ะงั้นปาร์ตี้ที่บ้านควรเป็นแม่เจนเอ็กยอมเหนื่อยหน่อยอ่ะก็โอเคก็ทําหลานก็อยากให้ย่ากินอย่างนี้ก็เอาแบบนี้เพียงแต่ว่าสถานที่แทนที่จะออกไปข้างนอกก็เอาในบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะของการผสมผสานคืออาจจะยอมเหนื่อยหน่อยแต่ว่าการอยู่ร่วมกันแบบสายสัมพันธ์อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเทคนิคการจัดการของแต่ละบ้านด้วยเทคนิคการจัดการของแต่ละครอบครัวเนาะที่เอาไปปรับใช้เหมือนกันค่ะวันแม่ปีนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะวางแผนกันเอาไว้ดิฉันว่าที่คุณแปมเล่าให้ฟังก็อาจจะเอามาเป็นมุกมาเป็นกิมมิคของเราได้นะคะลองถามท่านตรงๆอ่ะเราอย่าไปคิดเอาเองนะคะว่าเออปีนี้เซอร์ไพรส์ว่าเราอาจจะถูกเซอร์ไพรส์กับแม่ไม่ไปอะไรเงี้ยแล้วเราจองร้านไปแล้วอะไรเงี้ยมันอาจจะมาเสียใจกันมางอนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถามท่านตรงๆเลยถ้าท่านไม่อยากไปอ้าวอยากทําอะไรอ้าวอยากกินที่บ้านเพราะฉะนั้นมื้อที่บ้านก็อาจจะเป็นมื้อที่อ่ะแม่เคยทําให้กินปีนี้ขอเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวลูกทําให้กินหรือหลานทําให้กินอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นสั่งมาหรือทําอะไรก็แล้วแต่ว่ามันมี รูปแบบคือสุดท้ายแล้วทุกคนแฮปปี้กันหมดอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องพูดคุยแล้วหาทางออกร่วมกันแล้วแฮปปี้ด้วยกันทุกฝ่ายค่ะ
1: อืมอันนี้เห็นด้วยแล้วค่ะแล้วก็คิดว่าจริงๆแล้วมันก็พื้นฐานด้วยความรักอะนะด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีด้วยกันอยากเอาใจกันและกันนี่แหละแต่ว่ามันอาจจะไม่สามารถที่จะลงตัวได้แบบเป๊ะๆอย่างที่เราต้องการนะก็ต้องบอกความต้องการกันแล้วก็ฝากถึงผู้สูงอายุด้วยนะคะที่เป็นคุณย่าคุณยายต่างๆคุณทวดด้วยนะว่าก็ต้องพูดนะคะถ้าเกิดแบบบางทีมันไม่ไหวอะมันมีเงื่อนไขมีข้อจํากัดเนี่ยเราไม่ไหวก็บอกนะคะเพราะบางครั้งก็จะเห็นหลายบ้านเหมือนกันที่ฝืนไปก็กลายเป็นไม่สนุกนะคะแล้วก็กลับมาก็กลายเป็นเจ็บป่วยอะไรแบบนี้นะ
0: ทะ
1: ก็
0: เลาะ
1: เกิ
0: ก
1: ด
0: ัน
1: ขึ้นได้ใช่ทะเลาะกันอีกก็แทนที่จะเป็นบรรยากาศที่มันสร้าง relationship ใช่ไหมที่มันแน่นหนาขึ้นก็กลายเป็นจุดบางอย่างที่ไม่มันเป็นรอยที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราคุยกันได้ไม่เหมือนเดิมก็มีนะคะอ่ะถึงเวลาเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะคะวันนี้เวลาผ่านไปเร็วมากเลยเวลาที่คุยเรื่องแม่นะเพลิดเพลินข้อมูลต่างๆความรู้สึกต่างๆก็ผุดขึ้นมานะเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงอินไปกับพวกเราด้วยนะคะเวลาที่เราพูดถึงแม่แล้วก็ความรักของแม่พักสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อแล้วก็สรุปกันในช่วงท้ายของผู้หญิงมากเรื่องค่ะ
2: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สูงมนต์ปิฏฐสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ59,000บาทโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
5: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
6: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
5: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
6: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @Thinking Radio
5: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
7: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิด เพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
5: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
7: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
5: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
7: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
5: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
7: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
5: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สงมนต์ปิฐิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิธิดาแสงสินแก้ว
0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของรายการผู้หญิงมากเรื่องคุณผู้ฟังอยู่กับคุณนิธิดาและดิฉันสงมนต์ค่ะวันนี้ชวนเข้าสู่โหมดของความเป็นแม่นะคะพ่ออย่าน้อยใจเพราะว่าพ่อก็เป็นได้ทั้งแม่และพ่อแม่ก็เป็นได้ทั้งพ่อและแม่นะคะก็สลับบทบาทกันค่ะจริงๆแล้วก็สำคัญหมดแหละค่ะเพราะว่าลูกของเราต้องการทั้งบทบาทของชายและหญิงนะคะอย่าให้มันเทน้ำหนักไปที่แม่คนเดียวหรือว่าพ่อคนเดียวถึงจะเป็นวันแม่ก็ตามยกให้เป็นวันแม่พิเศษวันหนึ่งแต่ว่าบทบาทของความเป็นแม่เนี่ยก็ทั้งพ่อทั้งแม่ก็ต้องไปด้วยกันลูกเกิดมาโดยมีแม่คนเดียวไม่ได้ ต้องมีคู่กันนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะก็สุขสันต์วันแม่แล้วแต่ว่าในวันแม่ก็ขอให้มันเป็นบทบาทที่เราเป็นลูกของแม่แล้วเราก็เป็นแม่ของลูกด้วยนะคะก็เป็นบทบาทที่ไปด้วยกันค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ในความสุขของแม่อันหนึ่งนะก็ทุกยุคทุกสมัยนะหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอ่ยเนาะคือนั่งคิดถึงแบบโอ้ยวันที่เราตื่นมาให้นมลูกยิ่งเป็นเบบีตื่นมาปั๊มนมเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าเหนื่อยที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิตแม่เหมือนกันนะเพราะว่ายิ่งถ้าเกิดเป็นเบบีนี่ก็หิวกันทุก2ชั่วโมงนะคะแล้วก็เราก็แทบจะไม่ได้นอนกันอะแต่ว่าไอ้การไม่ได้นอนหรือการทรมานสังขารตัวเองแบบนั้นเนี่ยกลับเต็มไปด้วยความสุขบางคนบอกว่าแค่เห็นลูกอึเนี่ยลูกอึได้เนี่ยลูกถ่ายได้เนี่ยแม่ก็มีความสุขแล้วอะบางคนหูแบบบอกว่าลูกถ่ายยากมากเครียดมากเลยไม่ยอมถ่ายนะคะก็ต้องพาไปหาหมออ่ะพอถ่ายออกได้โอ้ตายแล้วคนที่มีความสุขไม่ใช่ลูกนะแม่ดูมีความสุขมากกว่าหรือว่าเวลาที่ลูกไม่สบายก็เช่นกันนะลูกอาจจะเป็นไข้หลับไปแต่คนที่ไม่หลับแน่ๆก็คือแม่ก็คืออยู่ด้วยความเป็นห่วงลูกจะสบายตัวไหมลูกไข้ลงหรือยังอะไรเงี้ยนะคะก็จิตของความเป็นแม่ก็อยู่ที่ลูกแทบจะตลอดเวลานะคะแล้วก็ภายใต้ความเหนื่อยล้านะความเหน็ดเหนื่อยต่างๆเนี่ยมันก็บอกว่าเป็นชีวิตที่เปื้อนยิ้มใช่ไหมคือก็บางทีแทบจะไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยอ่ะนะยิ่งเซลล์ๆกันอยู่ในหลากหลายเพจที่เป็นเกี่ยวกับคุณแม่ลูกเล็กนะคะอยู่กับลูกไงทั้งวัน24ชั่วโมงอ่ะแทบจะไม่ได้ดูแลตัวเองเลยแต่ว่าก็แลกมาด้วยความสุขนะคะแล้วก็การที่เราได้ทำอะไรเพื่อลูกได้อย่างเต็มที่นะก็จะเป็นความสุขของแม่ในช่วงวัยที่เป็นเบบี๋พอขยับขึ้นมาโตหน่อยก็ลูกเดินได้ลูกเกาะยืนเกาะเดินนะคะหรือว่าพูดได้ เอาแค่ว่าจะเรียกใครก่อนเนี่ยแล้วเรียกแม่เป็นคำแรกเนี่ยก็เป็นความสุขละนะคือเอามาขิงเงินกับคุณพ่อในขณะที่บางบ้านก็อาจจะเรียกพ่อยิ่งถ้าเกิดว่าเรียกยายก่อนหรือเรียกย่าก่อนนี่โอ้โหมีเฮก็แค่คำพ
0: มี
1: ูด
0: เครื่อง
1: สั้นใช่คำพูดนิดเดียวนะคะคำพูดสั้นๆเล็กๆเลยของเด็กน้อยเนี่ยโอ้โหสามารถสร้างความสุขให้กับทางครอบครัวได้โดยแท้จริงเลยค่ะ
0: แต่มันก็มีข้อสังเกตอยู่นิดหนึ่งนะคะว่าพอมันยุคสมัยมันเปลี่ยนผ่านแล้วก็เราก็เข้าสู่ยุคดิจิทัลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดูเหมือนว่าความรักของแม่มันก็มีเงื่อนไขอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่านะคะแต่ว่าดิฉันก็ตั้งเป็นข้อสังเกตว่าพอเดี๋ยวนี้เนี่ยอันนี้ไม่ต้องไปเจอหน้าแม่หรือไม่ต้องไปไหนจะบอกรักแม่ผ่านทางมือถือนะเซฮัลโหลหรืออะไรก็แล้วแต่ดิฉันว่าสำหรับฝั่งแม่แม่ก็โอเคนะแม่ก็มีความสุขแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไอ้โลกโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็ทำให้ไอ้รูปแบบของแม่กับลูกเนี่ยคือการสื่อสารที่มันความลึกซึ้งมันหายไปมันถูกบดบังด้วยเทคโนโลยีไม่ว่าเมื่อก่อนนี่จะอะไรยังไงก็แล้วแต่เราเจอแม่เราก็จะรู้ปฏิกิริยาแม่เราเห็นแม่เราชอบอะไรไม่ชอบอะไรวิธีอันเนี้ยหน้าตาท่าทางแบบเนี้ยกำลังงอนอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ทำให้ไอ้ความเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกเนี่ยมันเบาบางลงตามยุคสมัยด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าทุกอย่างเราไปให้มันขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีแล้วก็บางทีเราก็อยากให้แม่มีความสุขก็ของขวัญก็เป็นมือถือรุ่นใหม่เพื่อที่จะให้แม่แบบว่าอะไรล่ะได้เข้าสู่โลกโซเชียลมีเดียคือนอกเหนือจะแค่ส่งไลน์สวัสดีวันจันทร์เนี่ยก็อาจจะแบบได้รูปปื๊ดได้ดูว่ามันมีความเป็นไปอะไรเนี่ยบางทีก็มันจะเป็นรูปแบบนั้นแล้วพอแม่เข้าไปอยู่ในวังวนของโซเชียลมีเดียเนี่ยปฏิสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกมันก็ลดน้อยลงโดยที่มันไม่ได้ตั้งใจแต่ได้รูปแบบต่างๆในชีวิตรูปแบบการใช้ชีวิตบางทีเราก็ต้องพูดคุยกันนะคือพูดคุยกันว่าหรือว่าตั้งเป็นคำถามว่ามันหายไปจริงๆหรือเปล่านะคะมันโซเชียลมีเดียมันกลืนกินสัมพันธภาพในครอบครัวมากเกินไปไหมจริงๆแล้วต่อให้เราพยายามจะทำให้แม่พึงพอใจมีของขวัญอันใหม่โน่นนี่นั่นที่มันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งหลายเนี่ยแต่บางทีมันก็ต้องตั้งคำถามนะคะว่าเราอยากให้มันออกแบบรูปแบบยังไงหรือเราควรจะมีกฎเกณฑ์กติกาเพราะเวลาเราตั้งกฎเกณฑ์กติกาเรามักจะตั้งกับเด็กไงลูกควรจะต้องดูได้เท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่กี่ชั่วโมงแต่ละบางทีเราก็ลืมตั้งกฎกติกาการอยู่ร่วมกันทั้งครอบครัวสมาชิกทุกคนไม่ใช่เฉพาะเด็กหรือไม่ใช่เฉพาะช่วงที่มีเด็กอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นสัมพันธภาพที่อยู่ร่วมกันภายในครอบครัวเช่นเราวางไว้ก่อนไหมถ้าเป็นมื้ออาหารไม่ใช่แค่เด็กไม่ใช่แค่เราแต่ทุกคนสมาชิกในครอบครัวทุกวัยจะต้องตั้งกฎกติกากับแม่ของเราด้วยนะแล้วก็การไปไหนมาไหนอะไรการพึ่งพาเทคโนโลยีเนี่ยบางทีถ้ามันมากไปมันจะทำลายสัมพันธภาพความสุขมันจะเปลี่ยนไปนะความสุขมันจะไปถูกอิงกับวัตถุนะแทนที่มันจะเป็นการอิงกับอ้อมกอดค่ะ
1: อันนี้เห็นด้วยจริงๆเลยค่ะแล้วก็หลากหลายครอบครัวบางทีได้เจอกันเนี่ยบอกว่าสมาชิกที่ติดโซเชียลที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ลูกหรือหลานนะแต่ว่าอาจจะเป็นคุณย่าคุณยายคุณปู่คุณตานี่แหละนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งติดไลน์นะคะก็หมายว่าคุยนู่นคุยนี่อะไรก็จริงๆมันก็แก้เหงาจริงๆนะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยต้องนั่งคิดถึงเวลาว่างของท่านเยอะอะนะแล้วก็ลูกหลานไปทำงานกันหมดไปเรียนหนังสือกันหมดเนี่ยไอ้กลางวันเนี่ยก็มีโซเชียลมีเดียที่อยู่เป็นเพื่อนแล้วพอมันติดแล้วบางทีก็เลยเถิดไปด้วยนะคะทั้งวันกลางคืนบางทีก็หลับยากอยู่แล้วพอไม่หลับก็ไม่ได้หยิบหนังสือพล
0: ก็
1: าม
0: ด
1: า
0: ู
1: อ่าน
0: อี
1: เหม
0: ก
1: ือนสมัยก่อนเนี่ยก็หยิบโซเชียลมีเดียหยิบมือถือเนี่ยมาถ่ายนู่นถ่ายนี่แล้วก็บางทีเราก็เห็นลงไปข้างล่างอ้าวทำไมไฟ ปิดหมดแล้วแต่ยังเห็นไฟสว่างจากหน้าจออยู่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็กลายเป็นทีวีหรือโทรทัศน์เนี่ยก็เปิดนะแต่ว่าฟังก์ชันของการเปิดคือแค่เปิดไว้เป็นเพื่อนเปิดเอาเสียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดูแล้วไม่รู้บ้านอื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคือตาอยู่กับมือถือของตัวเองแต่ว่าทีวีเนี่ยเปิดเอาไว้เป็นเพื่อนแล้วเปิดตั้งตื่นเช้ามาก็เปิดละเปิดทั้งวันให้เหมือนกับมีคนอยู่บ้านเนี่ยฟังก์ชันของคนทําทีวีต้องเข้าใจผู้สูงอายุณจุดนี้นะว่าคือไม่ใช่สําหรับไว้ดูข่าวดูละครแล้วเพราะว่าท่านก็ขยับ move แพลตฟอร์มเช่นเดียวกันนะก็มาอยู่ที่โซเชียลมีเดียแต่ว่าสำหรับผู้สูงอายุบางทีมันก็จะมีข้อจำกัดเหมือนกันนะพี่โนเรื่องของสายตาหรือว่ากดผิดกดถูกอะไรเงี้ยนะคะก็แล้วก็เรื่องไอ้พวกภัยออนไลน์ทั้งหลายก็จะเป็นสิ่งที่ลูกหลานนะวันนี้เนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังให้กับคุณย่าคุณยายผู้สูงอายุที่บ้านเหมือนกันนะคะเพราะว่าแทนที่จะเป็นความสุขกับการติดต่อโลกภายนอกเนี่ยกลายเป็นความทุกข์หนักเลยนะคะเพราะว่าถูกมิจฉาชีพหลอกเอาเงินสูญเงินกันไปก็จำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่อาจจะมีเงินก้อนใช่ไหมจากการเกษียณอายุต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเป็นภัยอีกอันนึงที่มาขัดขวางความสุขเนาะของวัยสูงอายุแล้วก็รวมถึงคุณแม่นะคะที่ก็เป็นสิ่งที่แบบไม่คาดคิดแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นด้วยค่ะ
0: คือเราต้องเข้าใจแล้วว่าผู้สูงอายุเนี่ยเขาไม่รู้จักหรอกคำว่าอัลกอริทึมแต่ว่าถ้าท่านไปเปิดดูอันไหนเนี่ยอัลกอริทึมก็จะมุ่งหมายมาหาท่านเนี่ยนะคะแล้วก็แน่นอนว่ามันก็มีโอกาสพลาดด้วยเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ก็มันก็ไม่ควรปล่อยผ่านนะคะก็จำเป็นที่จะต้องพูดคุยกันแล้วก็ต้องอะไรล่ะพยายามหาข้อจำกัดอะไรบางประการแต่มันมีประเด็นหนึ่งนะนี่ดิฉันก็สนใจเหมือนกันก็คือความเป็นแม่เนี่ยแม่มักจะเป็นห่วงเป็นใยลูกหลานในบ้านไอ้นี่ห้ามกินนะอย่าไปทำอย่างนี้นะอย่าไปกินไอ้นี่มันไม่ดีนะมือถืออ่ะดูใกล้ๆมันต้องใส่แว่นคุณเห็นไหมมันจะต้องแบบว่าม ันต้องเปิดไฟหรืออะไรก็แล้วแต่เวลาตัวท่านเองเนี่ยท่านจะอยู่ในความมืด
1: ใช่เลย
0: ความมืดดิฉันน่ะเซลประจำอ่ะบอกลูกหลานว่าอย่าทำนั่นอย่างนี้เดี๋ยวตาเสีย เดี๋ยวตาเสียแล้วก็เป็นอย่างที่คุณบอกอ่ะเปิดทีวีเอาไว้แต่ว่าตัวเองดูมือถือในตอนมันมืดมืดอ่ะแล้วก็เปิด แสงสีฟ้าในโทรศัพท์มือถือเนี่ยทำลายตาซึ่งตาก็ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วนะดิฉันนึกถึงในวัยเยาว์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคือตอนที่สมัยเด็กๆอ่ะเวลาผู้ใหญ่เขาเปิดทีวีเนี่ยไม่รู้ว่าบ้านอื่นเป็นหรือเปล่าแต่บ้านนี้ดิฉันได้ยินว่าผู้ใหญ่มักจะพูดว่าเปิดเอาไว้ขโมยมันจะได้รู้ว่ามีคนอยู่บ้าน
1: ใช่
0: ป่ะมันทีวีไม่ได้ดูก็เปิดเอาไว
1: ้
0: ขโมยมันจะได้ไม่ขึ้นบอกมีมุกอย่างนี้ด้วยแต่ยุคปัจจุบันไม่ใช่นะเขาเปิดทีวีไว้เป็นเพื่อนเปิดโดยไม่ฟังด้วยนะไม่ได้ดูเลยว่าอะไรเป็นอะไรนะแต่ว่ารูปแบบการใช้ชีวิตมันเปลี่ยนไปรูปแบบเนี่ยมันไม่ได้มากับทีวีและทีวีนะมันกลายเป็นของส่วนเกินในบ้านเนาะบางทีมันมีหลายจอก็จริงแต่ว่ามันเป็นหลายจอที่ใช้จริงๆเนี่ยน้อยจะใช้จอในมือถือซะมากกว่าเพราะว่าทุกคนก็ต่างจะมีโลกของตัวเองแล้วก็เสพแต่ละอย่างเนี่ยมันแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นรูปแบบของรสนิยมมันก็ต่างกันด้วยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยดิฉันว่าการดูทีวีหนึ่งเครื่องเนี่ยแล้วก็ดูทุกคนในครอบครัวมันทำให้เรารู้อะว่าลูกเราชอบอะไรแม่ชอบอะไรสามีชอบอะไรคือทุกคนสมาชิกในบ้านเราจะรู้รสนิยมชอบสไตล์นั้นชอบสไตล์นี้เราเรียนรู้การแบ่งปันว่าเดี๋ยวช่วงเวลานี้คนนี้พ่อชอบช่วงเวลานี้ลูกอ่ะให้ลูกให้แม่ให้อะไรก็สลับกันไปเรียนรู้การแบ่งปันเรียนรู้รสนิยมเรียนรู้ว่าใครอะไรยังไงแล้วก็บางทีการดูหนังเรื่องนึงแล้วมันก็มาแชร์ถกแถลงกันได้ว่าคิดอย่างนี้อย่างนี้คิดยังไงตอนจบมันเป็นแบบนี้สมมุติว่าลูกเจอเคสแบบนี้จะทำยังไงมันเขาเรียกว่ามันยังมีความสัมพันธ์ร่วมในการใช้ชีวิตแต่พอปัจจุบันทุกคนมีจอส่วนตัวเนี่ยไม่รู้เลยเดี๋ยวนี้ถ้าจะแบบว่าของใครของมันแล้วก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเขาจะดูเรื่องนั้นดูเรื่องนี้ มันไม่สามารถจะมาคุยเรื่องเดียวกันได้เพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยพอมันมีความเป็นปัจเจกมากขึ้นเนี่ยสัมพันธภาพมันก็จะบางลง
1: เป็นธรรมชาติจริงๆแล้วก็คิดถึงที่พี่โนพูดด้วยอ่ะคือถ้าเมื่อก่อนนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะดูว่าใครมีอำนาจในบ้านเนี่ยต้องดูว่าใครเป็นคนคุมรีโมทอ่ะเพราะว่าทีวีมันมีเครื่องเดียวอ่ะแล้วก็พ่ออยากดูกีฬาแม่อยากดูสมมตินะแม่อยากดูละครลูกอยากดูการ์ตูนเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับว่าแบบใครจะเป็นคนคุมรีโมทซึ่งก็เป็นเรื่องของการตกลงกติกากันนะเนาะว่าเราจะดูกันช่วงไหนอย่างไรจะตามใจใครอะไรแบบนี้แล้วก็อาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าบ้านพี่หนูก็น่าจะมีแม้แบบมูฟวี่ไนท์อ่ะคือเหมือนกับเรานัดแนะกันนะว่าเดี๋ยวคืนเนี้ยเราจะกลับบ้านมานะแล้วเราจะดูเมื่อก่อนเป็นเคเบิลใช่ไหมเราจะดูหนังเรื่องเนี้ยนะคือมันไม่ได้ดูง่ายไงคือมันนานก็จะมาทีนึงแล้วก็ดูโปรแกรมที่เราอยากดูก็ใช้เวลาในการดูด้วยกันบางทีก็สุกเย็นเลยแบบนี้แต่ณวันนี้เนี่ยเท่าที่สังเกตนะของตัวเองไม่รู้บ้านอื่นเป็นยังไงขนาดว่าหนังเข้าใหม่เนี่ยนะในสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยเราก็อยากดูทั้งบ้านนะแต่ก็จะไม่ดูด้วยกันก็กลายเป็นว่าต่างคนก็ต่างไปดูเอ้ยเข้าแล้วรู้ยังดูอยู่ดูอยู่คือก็จะไม่ได้มีโมเมนต์ของการแบบดูทีวีด้วยกันหรือว่าขึ้นสมาร์ททีวีดูด้วยกันอีกต่อไปแล้วนะคะซึ่งมันก็รู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊ะพอพี่นอพูดนะก็มันก็หายไอ้โมเมนต์เหล่านี้มันก็หายไปซึ่งเราก็นึกถึงสมัยก่อนว่าเนี่ยไอ้การที่เราได้ดูทีวีด้วยกันดูละครด้วยกันดูหนังด้วยกันเนี่ยมันก็เชื่อมสัมพันธภาพระดับหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเกิดเราไปดูในโรงเนี่ยในโรงภาพยนตร์เราคุยไม่ได้ไงถ้าเกิดเราดูหนังที่บ้านเนี่ยเราจะสามารถแบบคุยใช่ไหมคุยแทรกหรือว่าลุกขึ้นไปหยิบขนมเลยคือมันจะมีบรรยากาศของการใช้สเปซในบ้านที่เป็นส่วนกลางเนี่ยชัดเจนแต่พอณวันนี้เนี่ยมันก็มุมใครมุมมันจอใครจอมันก็ทำให้โอกาสในการที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์มันก็หายไปด้วยเช่นเดียวกันก็มีทั้งมันก็ต้องเทรดออฟกันนะเนาะมันก็ไม่ได้บอกว่าอะไรดีกว่าอะไรแต่ว่ามันก็คือสภาพสังคมที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็เราก็ต้องเข้าใจมันอะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามันดีก็ต้องพยายามสร้างโอกาสในการที่จะทำให้มันเกิดการดูหนังดูละครอะไรด้วยกันบ้างอยู่เช่นเดียวกันค่ะ
0: แม่เรียนก็นึกภาพตามไปด้วยนี่คือนึกถึงอะไรรู้ไหมฮะนึกถึงว่าไม่ใช่แค่ในครอบครัวนะถ้าเราดูละครวันนั้นเนี่ยแล้วพออีกวันหนึ่งไปทำงานเนี่ยโอ้โหทุกคนไปดูเรื่องเดียวกันแล้วกลับไปที่ทำงานเนี่ยงานการยังไม่ต้องทำนะช่วงเช้าเนี่ยจะเมาไปแล้วสักชั่วโมงหนึ่งก่อนจะเริ่มงานมันจะมีกิจกรรมร่วมแล้วก็คือนึกถึงสัมพันธภาพไงสัมพันธภาพในแง่ว่ามันปฏิสัมพันธ์แล้วก็การใช้ชีวิตเนี่ยมันยังไม่มีความซับซ้อนลงไปในรายละเอียดเรายังไม่ถูกโซเชียลมีเดียที่มันดึงความสนใจของเราไปเป็นปัจเจกเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีถ้ามันไม่มีเรื่อง Talk of the Town เนี่ยทุกคนก็จะต่างคนต่างมีเรื่องราวของตัวเองนะคะมันก็จะทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตเนี่ยแตกต่างกันนะคะมันความเข้าใจในความเป็นมนุษย์มันก็จะลดลงความเข้าใจในผู้อื่นมันก็จะลดลงมันก็จะทำให้เห็นตัวเราเองมันภาพมันใหญ่ขึ้นนะคะแต่ว่าภาพของคนอื่นมันก็จะลดลงเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี้ยมันเป็นองค์ประกอบที่ทำให้บางทีเราในแต่ละปีเนี้ยถ้ามันมีโอกาสเราก็ถือเอาวันแม่เนาะเป็นวันที่ทำให้เราหันกลับมามองแล้วก็หลายๆอย่างที่แต่ละยุคสมัยยิ่งถ้าแม่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราเห็นยุคสมัยที่มันเปลี่ยนผ่านบางทีเราอาจจะหยิบยกมามองโลกที่มันซับซ้อนเนี่ยให้มันเบาตัวลงแล้วก็ทำถามหาหรือตามหาความสุขในแบบเรียบง่ายในแบบครอบครัวสัมพันธภาพพ่อแม่ลูกหรือว่าสัมพันธภาพระหว่างเจเนเรชันให้มันมีความสุขแบบเรียบง่ายดิฉันว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าความสุขเรียบง่ายมันเป็นของหายากเนาะเราไปซับซ้อนกว่าจะได้อะไรมาแต่ละอย่างแล้วเราคิดว่ามันคือความสุข yesฉันชนะแล้วกว่าจะได้มามันยากเย็นแล้วเราบอกว่านั่นมันคือความสุขมันชนะแล้วมันคือความภาคภูมิใจแต่จริงแล้วบางทีความสุขมันอยู่ง่ายๆแต่เรามองข้ามมันไปอยู่เสมอหรือมองไม่เห็นมันอยู่เรื่อยเลยนะแต่ถ้าเรามองเห็น อะไรใช้หัวใจในการมองที่มันทะลุออกมาจากดวงตาตาดวงตาเป็นทางผ่านของหัวใจบางทีมันอาจจะมองเห็นอะไรที่มันง่ายแล้วก็มันก็งดงามจากของใกล้ตัวได้
1: ค่ะชวนกันมองเรื่องราวเล็กๆเหมือนกันนะเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนานมากแล้วก็พูดถึงเรื่องของความสุขแล้วก็การใช้เวลาของความสุขเนี่ยบอกว่าเหมือนกับถ้าชีวิตคนเรามันเหมือนโหลแก้วนะเราก็บอกว่าเราเติมเต็มความสุขเนี่ยถ้าเกิดเรามัวแต่อยากจะให้มันเต็มเร็วๆเราก็จะคิดถึงหินก้อนใหญ่ๆอ่ะนึกออกมาคือเติมนิดเดียวก็เต็มแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะกลายเป็นว่าความสุขอ่ะมันเป็นแค่เม็ดทรายนี่แหละเพราะว่าถ้าเราเติมเม็ดทรายลงไปเรื่อยๆบ่อยๆตลอดเวลาเนี่ยมันก็เต็มได้เหมือนกันคือไม่ต้องไปนั่งรอหินกรวดก้อนใหญ่นะคะเพราะว่ามันอาจจะกว่าจะได้เจอเนี่ยโอ้ยมันพลากโอกาสแล้วกันพลาดโอกาสในการที่จะทำให้เราเห็นความสุขไปจำนวนมากนะคะก็ชวนกันมองความง่ายงามจากความสุขเล็กๆนะคะรอบตัวแล้วก็เริ่มต้นจากในบ้านนี่แหละเห็นว่าบางทีนะพี่โนแบบเป็นมาว่าแค่มีเวลาจัดบ้านเนี่ยจัดห้องเนี่ยก็สุขแล้วนะพอเสร็จผลงานเสร็จอ้าวโต๊ะนี้ที่มันควรจะเป็นโต๊ะกินข้าวแต่ไม่เคยได้ทํางานใช้งานเป็นโต๊ะกินข้าวจริงๆนะวันนี้มันเราได้โต๊ะกินข้าวของเรากลับคืนมาเนี่ยแค่นี้ก็มีความสุขละคือมันก็อยู่ที่ว่ามุมมองเงี้ยนะคะแล้วก็เชื่อเรื่องของเวลาคือถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสที่จะสร้างความสุขไปด้วยกันนะแล้วก็ใช้เวลาด้วยกันกับครอบครัวเนี่ยมันก็จะกลายเป็นพัฒนาเป็นเวลาคุณภาพแล้วก็กลับไปตั้งแต่เบรกแรกที่เราคุยกันอะบางครั้งเวลาเราคิดถึงไม่ต้องแค่แม่เอาแค่ครอบครัวเนี่ยมันก็จะมีบรรยากาศความอบอวลเนอะหรือว่ามีวาระสถานการณ์ต่างๆที่มันเข้ามาบั๊มในหัวเรานะคะซึ่งถ้าเกิดมันเป็นแบบนั้นเนี่ยก็แสดงความยินดีด้วยแปลว่าเราได้สร้างความผูกพันเนอะกับคนที่เรารักในครอบครัวของเราเนี่ยมาได้ดีระดับนึงทีเดียวนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยพอคิดถึงความสุขในครอบครัวคิดไม่ออกนะเพราะว่ากลับบ้านมีแต่บึ้งตึงมีแต่การพูดจาประชดประชันกันและกันจนกระทั่งบางครั้งเราก็ลืมไปแล้วเราเริ่มต้นจากความรักนะแต่ว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะที่เราต่างโทษกันไปโทษกันมาหรือมองกันในแง่ร้ายนะคะแต่ว่าในความรักของแม่เนี่ยอันนี้ชัวร์ที่สุดนะไม่มีอะไรต้อง question เป็นความรักที่บริสุทธิ์จริงๆนะที่แม่คนหนึ่งจะมีให้กับลูกนะคะแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรียนว่าก็เรียกร้องความเข้าใจทั้งคู่คือทั้งแม่เข้าใจลูกก็เติบโตไปลูกก็ไม่ใช่เป็นลูกแดงของเราอีกต่อไปแล้วนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเหมือนกับที่แม่ของเราก็ไม่ใช่เป็นคุณแม่ที่โอ้โหฉับไวการตัดสินใจความแข็งแรงของร่างกายใช่ไหมหรือว่าความสามารถในการทำนู่นทำนี่มันก็เปลี่ยนไปตามการเวลาก็ต้องปรับจูนกันแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันนะคะให้เป็นประโยชน์แล้วก็มีค่าแล้วก็สร้างความผูกพันให้ดีที่สุดค่ะ
0: ค่ะนะคะวันนี้ก็สมควรแก่เหตุแล้วค่ะสมควรแก่เวลาแล้วนะคะหมดเวลาสำหรับรายการผู้หญิงมากเรื่องนะคะก็ส่งคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่โหมดของวันแม่นะคะก็วันสัปดาห์หน้าวันพุธที่12สิงหาคมตรงกับวันหยุดด้วยจะไปที่ไหนแบบไหนอย่างไรถามความเห็นแม่ด้วยแม่อยากไปไหมหรือว่าเราจะมีอะไรที่ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบคนอื่นหรอกค่ะดิฉันว่าการไปเจอกันได้อยู่ด้วยกันช่วงเวลาสั้นๆแต่มีคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณนะคะก็ขอส่งผู้ฟังมีความสุขแล้วไปอยู่ใกล้แม่เปิดหมวดความสุขง่ายๆตามหาความสุขง่ายๆในวันแม่นะคะวันนี้เราสองคนคุณนิติดาและดิฉันสงบนวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้า 7:30 นที่ FM 96.5 MHz ผู้หญิงมากเรื่องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
10: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สงมนต์สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
11: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
12: ขณะนี้เวลา 9:00 น. คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลเตรียมรับมือน้ำท่วมภาคใต้สั่งการผู้ว่า14จังหวัดเฝ้าระวังใกล้ชิดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ประเทศไทยขณะนี้พบพื้นที่บางพื้นที่เริ่มประสบสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพรวมถึงวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาวครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่ภาคใต้จะประสบกับฤดูฝน2ช่วงโดยช่วงที่1ฝั่งอันดามันฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและช่วงที่2ฝั่งอ่าวไทยจะได้รับผลกระทบจากฝนในช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงมกราคมในปีถัดไปโดยนายพิพัฒน์ได้เน้นย้ำเรื่องการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์เป็นสิ่งสำคัญโดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดซักซ้อมรับมือกับภัยพิบัติและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจพื้นที่และเตรียมข้อมูลสำคัญอาทิศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดจอดรถยนต์และยานพาหนะหากมีน้ำท่วมสูงพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบจะช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้และมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อให้เกิดข้อมูลที่แม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและการพิจารณาการปล่อยน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสถานการณ์ภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจังหวัดหนองคายฝนตกต่อเนื่องน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทางจังหวัดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งเช้าวันนี้ระดับน้ำโขงช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายวัดที่ศูนย์อุทกวิทยาหนองคายวัดได้9เมตร94เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากวันนี้96เซนติเมตรแม้ปริมาณน้ำโขงจะเพิ่มขึ้นแต่ยังอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำเตือนภัยที่2เมตร26เซนติเมตรอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเทศบาลเมืองหนองคายและชลประทานได้นำเครื่องสูบน้ำติดตั้งบริเวณจุดสำคัญวางมาตรการป้องกันหากน้ำโขงเพิ่มระดับสูงขึ้นจนถึงขั้นต้องปิดประตูระบายน้ำก็จะเดินเครื่องสูบน้ำระบายน้ำทิ้งจากลำรางต่างๆลงน้ำโขงไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในเขตเมืองหนองคายด้านกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่11เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่9สิงหาคมนี้โดยระบุว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่

0: ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พาร์ทเอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Wine Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
1: ้นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
7: สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบกันเช่นเคยในรายการ CEO Vision ในช่วงของ New Dimensions กับผมดร.บุญชัยโกศลธนากุลท่านผู้ฟังครับมีเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาติดตามรายการมาสิบกว่าปีนะครับฟังรายการแล้วได้สาระสนุกสนานได้แง่คิดต่างๆโดยเฉพาะปรัชญาระดับโลกนะครับปรัชญาพุทธศาสนาซึ่งมักจะสอนวิธีการว่าจะอยู่อย่างมีความสุขทำยังไงนั่นหมายความว่าจะต้องไม่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำหยุดคิดไม่ได้จะต้องไม่เป็นโรคความฟุ้งซ่านตลอดเวลาพูดตลอดเวลาคิดตลอดเวลานะฮะทำอะไรยังไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวเนี่ยเขาก็ติดตามมาเยอะแยะนะฮะเขาบอกว่ามันก็มีประโยชน์นะแต่ประเด็นของเขาก็คือว่าอาจารย์นะพูดสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขได้เลยไหมนะผมตอบผมอันที่หนึ่งก่อนพระเจ้าสอนในเรื่องอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคคนเราเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทุกข์อยู่ธรรมชาติของมนุษย์ก็ไม่มีการปรับเปลี่ยนนิสัยพฤติกรรมแล้วก็การมองโลกถูกไหมครับนะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยจะนะครับตอบตามสนองตามความต้องการนะฮะมีพูดอะไรที่แบบ positive ไปเลยได้ไหมนะฮะฟังดูแล้วเนี่ยสามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อให้มีความสุขเยอะๆนะฮะได้อีกมุมมองหนึ่งก็ได้นะฮะจึงไปครับอ่านหนังสือที่นะฮะเป็นหนังสือที่ฝรั่งชอบมากเลยนะครับชื่อ The Conquest of HappinessThe conquest of happiness. Conquest ก็คือชัยชนะการได้มาซึ่งความสุขนะครับคนแต่งชื่อเบอร์ตันรัสเซล BERTRAND เบอร์ตันรัสเซล RUSSELL นะครับเบอร์ตันรัสเซลเขียน The conquest of happiness ไว้ก็อ่านหลายสิบที่ชอบนะฮะอ่านตั้งแต่ไปอยู่อเมริกาตอนที่เรียนอยู่ว่าเพนซิลเวเนียนะฮะก็อ่านไปอ่านมาเพราะตอนนั้นเรียนสื่อมันเครียดนะการปรับตัวต่างๆวุ่นวายก็ดีจึงสื่อเล่มนี้นะฮะก็อ่านไปอ่านมาเออชีวิตที่จะมีความสุขนี้ต้องทำอะไรบ้างนะครับเตรียมปากกาท่านผู้ฟังนะครับมีทั้งหมดกี่ประเด็นนะมีทั้งหมด5ประเด็นหลักๆนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายเสริมมันแบบมิสเซลเลเนียสนิดนึงก็คือภาพกว้างๆนะฮะ5ข้อนี้หลัก

อันที่หนึ่งเนี่ยตัวชนรัศบอคนจะมีความสุขได้จะต้องมีพลังชีวิตความกระตือรือร้นมาแล้วนะฮะก็คืออะไรครับคนที่มีความสุขได้เนี่ยก็คือคนที่อยากรู้อยากเห็นสนใจสิ่งต่างๆที่ตัวเองเนี่ยคิดว่าฟังแล้วศึกษาแล้วได้อรรถรสนะฮะทำให้ชีวิตเบิกบาน keyword ก็คือ curiosity ความอยากรู้อยากเห็นนะฮะสิ่งที่ใจปรารถนาจริงๆมาแล้วนะฮะเขาบอกว่าคนที่มีความรู้ความสนใจหลากหลายเนี่ยมันดีก็คือว่า สมมติคุณสนใจ 4-5 เรื่องเรื่องหนึ่งมันไม่ work นะครับคุณก็ไปสนใจเรื่องอื่นได้นะฮะแทนที่จะหมกอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแทนที่จะสนใจทุ่มกำลังกายกำลังใจเรื่องเพื่องานอย่างเดียวคุณอาจจะมีฮ็อบบี้ใหม่ก็ได้งานดิเลกนะฮะทำในช่วงที่มีเวลาว่างนะฮะคุณอาจจะมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศก็ได้เปิดหูเปิดตาเปิดใจไปเรื่อยๆอ๋อนะฮะสังเกตเนี่ยความเป็นอยู่ของคนต่างชาตินะฮะเขาอยู่กันยังไงเขาใช้ชีวิตยังไงนะฮะแล้วก็บรรยากาศวัฒนธรรมของคนประเทศนั้นเนี่ยเป็นยังไงคือแทนที่จะบ้างานอย่างเดียวว่างั้นเถอะนะฮะมีการเดินทางไปครับต่างประเทศไปดู culture ใหม่ๆเปิดหูเปิดตาใหม่ๆนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดพลังชีวิตนั่นเองนะฮะสรุปก็คืออันที่หนึ่งต้องมีความสนใจเนี่ยหลากหลายนิดนึงนะฮะยกตัวอย่างก็คือครับมีการเดินทางไปต่างประเทศหรือท่องเที่ยวก็ได้นะฮะเปิดหูเปิดตาเปิดใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือที่น่ากลัวคือคนส่วนใหญ่ไม่เคยมีความสนใจเลยมากนักในชีวิตก็คือทำงานหาเลี้ยงชีพนะฮะจำเป็นต้องทำเพื่อเลยครับปากท้องสามีภรรยาหรือลูกเต้าหรือพ่อแม่ที่แก่เฒ่าเขาบอกว่าชีวิตเช่นนั้นเนี่ยเป็นชีวิตที่น่าเบื่อนะฮะคุณจะมีความสุขได้คุณต้องมีอะไรครับพลังชีวิตมีความกระตือรือร้นที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆสิ่งที่ใจปรารถนานะสิ่งที่สนใจจริงๆนะพูดแล้วประเด็นที่หนึ่งผมก็ตกใจตัวเองมากท่านผู้ฟังนะฮะก็เป็นนะครับเรียนปริญญาเอกในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะฮะปรากฏสนใจเรื่องสมองมากๆเลยท่านผู้ฟังสุดๆกลับบ้านก็จะอ่านเลยกระบวนการสมองต่างๆนะฮะสารเคมีในสมองที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมเราเป็นยังไงนะฮะเวลาเครียดนี่คอร์ติซอลมันหลั่งแล้วมันกระทบคำพูดการความคิดและอารมณ์ยังไงหรือรู้สึกตัวมีคุณค่าดอพามีนหลั่งเนี่ยเรามีรอยยิ้มตรงมุมปากต่างๆเป็นต้นนะฮะหรือสมองเนี่ยถ้าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพต้องขวาซ้ายรวมกันนะฮะแล้วก็เกิดเป็น powerful force มันคืออะไรนะฮะสรุปนอกเหนือจากความรู้เกี่ยวกับด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการเมืองนะภายในของอเมริกาเนี่ยที่สอนอยู่ในอเมริกานะฮะพวกก็สนใจเรื่องสมองนะฮะเรื่องจิตวิญญาณด้วยมักจะจัดเรื่องมหาสติปัฏฐาน4ตลอดหรือพระเจ้าสอนอะไรบ้างถูกไหมครับสนใจเรื่องจิตวิทยาว่าทำไงจึงมีความสุขเพราะเมื่อเราพร้อมในด้านวัตถุพร้อมในด้านการศึกษาแล้วเนี่ยถ้าไม่มีความสุขเกิดมาทำไมนี่คือยกตัวอย่างอ่านแล้วตกใจ it's me ผมเองไงก็คือมีความสนใจในเรื่องสหสาขาวิชานะฮะแล้วก็ที่สำคัญคืออะไรครับเป็นนักธุรกิจเล็กๆเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษด้วยท่านผู้ฟังคือต้องทำหลายๆอย่างเพื่อให้มีพลังชีวิตนะครับนะฮะสมมุติบางทีเราเบื่องานปุ๊บเนี่ยแล้วก็ไปโฟกัสเดินทางไปต่างประเทศไปอ่านหนังสือเกี่ยวเรื่องสมองหรือไปอ่านนะครับธรรมะพุทธธรรมต่างๆเนี่ยสนุกสนานมันไม่เบื่อด้านใดด้านหนึ่งถูกไหมครับนะฮะนี่คือประเด็นที่หนึ่งของไอ้ครับหนังสือชื่อ The Conquest of Happiness คุณจะต้องมีไอ้ครับสิ่งที่คุณสนใจหลายๆเรื่องหน่อยไม่ได้จมปลุกอยู่แค่เรื่องเดียวผมว่ามัน make sense ในท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็เพราะถ้าคุณไอ้ครับทำงานต้องจำใจทำคุณจะรู้สึกว่าคุณว่างเปล่าชีวิตมันไม่มีคุณค่าอะไรทั้งสิ้นคุณไม่รู้ต้องปรับตัวไปทำไมคุณไม่รู้ว่าจะต้องเป็น leader ทีม leader ไปทำไมหัวหน้าไอ้ครับผู้นำของกลุ่มทำไมคุณต้องทำงานสุดความสามารถชีวิตมันจะดอมันจะน่าเบื่อคำถามที่หนึ่งจริงไหมฝากไปด้วยนะน่าสนใจจริงๆภายใต้หัวข้อที่หนึ่งเขาใช้คำว่า zest z e s t zest ก็คือพลังชีวิตที่สนใจเรื่องต่างๆที่ใจปรารถนาจริงๆนะแต่ภายใต้หัวข้อเนี่ยนะเบอร์เทอร์สบายให้ระวังนะความสนใจของคุณเนี่ยอย่าให้มันแตกกระสานสั้นเซน
คนต้องรู้จักอะไรครับ moderation พอสมควรด้วยอ๋อนะคุณศึกษาความรู้ในฟิลต่างๆเนี่ยคุณจะต้องมีนะครับดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีด้วยนะนะฮะไม่ใช่หามรุ่งหามค่ำมาอ่านหนังสืออย่างนึงโดยไม่ออกกำลังกายโดยกินอย่างสเปะสปะนะครับเปรี้ยวเขาเรียกหวานมันเค็มจนเป็นโรคนะฮะเมตาบอลิกซินโดรมก็คือเกี่ยวกับนะครับเบาหวานเอ่ยโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคมะเร็งต่างๆเนี่ยไม่เอานะฮะชัดแล้วนะครับคุณจะมีสนใจหลายด้านเนี่ยแต่คุณต้องอะไรครับเป็นครับทำทางสายกลางก็คือจะต้องดูแลสุขภาพด้วยนะดูแลจิตใจของเราด้วยอย่าให้มันหมกมุ่นเครียดจนเกินไปนะฮะเครียดมากก็ไปเดินเล่นนะฮะไปออกกำลังกายนะฮะหรือการไปสนทนากันกับเพื่อนๆที่เรามีเขาเรียกมีความสุขร่วมกันอันนี้น่าสนใจมากและที่สำคัญที่สุดก็คือคุณจะทอดทิ้งครอบครัวไม่ได้ผมชอบคำนี้นะครับนะ แทนที่จะหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เราสนใจอย่างเดียวท่านวาดภาพที่สวยมากท่านผู้ฟังนะฮะเห็นเลยนะครับยกตัวอย่างผมก็มีความคิดที่ผุดขึ้นมานะฮะปัจจุบันคนที่สนใจเรื่องโซเชียลมีเดียตลอดเวลาอ่านไลน์อ่านฟัง YouTube ดูไหมครับ Instagram หูพลิกตลอดเวลารวดเร็วมากหรือ Twitter X อย่างเงี้ยถ้าคุณหมกมุ่นมากเกินไปไม่ใช่แล้วก็สนใจหลายเรื่องนะสนใจแฟชั่นสนใจหนังจีนไชนีสซีรีส์สนใจประวัติดาราเนี่ยจะจังหลิงคือคิดยังไงอย่างไรเนี่ยวุ่นวายกันเต็มไปหมดหรือศึกษาเกี่ยวอ่านเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับการเมืองที่มันร้อนรุ่มอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ใช่ละเพราะมันไม่ได้ทางสายกลางฝากไว้นิดนึงนะครับนี่เขาพูดเองเอ๊ะทำไมเหมือนกับพระเจ้าบอกมัชฌิมาปฏิปทาทำอะไรให้มันกลางๆซึ่งมันต้องมาจากการสอนการแนะนำการชี้แนะให้เราเลยครับพลิกความคิดสิ่งใดที่คุณหมกมุ่นสิ่งนั้นจะทำให้คุณอะไรครับมีความเครียดแล้วก็ปัญญาไม่ได้สูงมากนักเพราะคุณปิดหูปิดตาปิดใจละอยู่คนเดียวหน้ามือถือมันน่าสงสารจริงๆเลยนะ iPad คือโลกเราเล็กขนาดนี้หรอใครไปชื่อหนังสือเล่มนี้สามารถแอพพลายกับชีวิตปัจจุบันได้นะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือชัดแล้วนะครับเมื่อคุณมีพลังชีวิตสนใจ สาขาวิชาเนี่ยอันที่หนึ่งนะให้เป็นทางสายกลางถูกไหมครับดูแลเกี่ยวสุขภาพสนใจและใส่ใจคนรอบข้างหรือคนในครอบครัวนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือนะครับมีโซเชียลรีเลชั่นที่ดีกับเพื่อนฝูงญาติมิตรต่างนะครับแล้วก็อย่าไปหมกมุ่นนอกจากนั้นก็คือเขาบอกคนที่สนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยอย่าให้คนความสนใจมันแตกพร่าใครพูดแล้วก็ไปสนใจอันนั้นไม่ใช่ละคุณต้องครับ listen to your heart ถามตัวเองมันลึกหรือว่าชอบสิ่งนั้นจริงไหมค่อยหลงลึกนะครับไม่ใช่ทำสิ่ง แปลกๆใหม่ๆที่ผุดขึ้นมาเพื่ออะไรครับยอมใจเหมือนกับกินเหล้าเมายาเนี่ยแต่นี่กรณีไม่ได้กินเหล้าคือศึกษาเรื่องไปเรื่อยๆก็คือเครียดดิอันนั้นไม่เอานะศึกษาเพียงเพื่ออะไรอ่ะให้มันสบายใจไม่เอาเพราะสภาพนั้นก็ไม่แตกต่างจากคนที่อะไรครับติดเหล้าเมายาหรือเล่นการพนันหรือพวก workaholic นะฮะก็คือทำงานเพราะอะไรครับมีปัญหาเกี่ยวกับสามีภรรยาหรือลูกเต้าช่างมันทิ้งไปกันละกันเราไปโฟกัสเรื่องงานอันนั้นไม่เอาท่านผู้ฟังมันมีความลึกมากและไม่เอาที่สามคืออะไรครับนะไม่เอาไอ้ครับ เขาบอกว่าไอ้ครับไอ้ความคิดหรืออารมณ์ที่ผุดขึ้นทันทีทำให้เราสนใจเรื่องนั้นเลยอย่างที่บอกตอนต้นละดาราจีนเป็นยังไงอยู่ดีการเมืองเป็นยังไงวุ่นวายเนี่ยซึ่งเราไม่เคยสนใจมาก่อนสมมติแล้วคุณก็ไปศึกษาเต็มไปหมดเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะโกรธเกลียดนักการเมืองที่โกงและชั่วเนี่ยแทนที่คุณจะศึกษาพอสมควรคุณจะลงลึกเลยฉะนั้นคุณยิ่งอ่านคุณก็ยิ่งเครียดเต็มไปหมดแล้ววิธีการแก้ดีกว่านะฮะจะได้ไม่หมกมุ่นเรื่องในเรื่องหนึ่งนะคุณสนใจได้ฟังดีๆแต่อย่าหมกมุ่นนะครับนะฮะฝากไว้นิดหนึ่งคุณสนใจได้แต่ไม่ได้ทำไปเพื่อย้อมใจโอ้โหนะฉะนั้นให้ทำอะไรอ่ะนะฮะท่านวิธีทางสายกลางของเขาก็คือเลยครับต้องมีระเบียบวินัยมาแล้วนะฮะ discipline หรือ duty less train ก็ได้ต้องมีระเบียบวินัยว่าแต่ละวันเนี่ยต้องการ achieve อะไรบ้าง
ต้องการทำอะไรบ้างให้เป็นเนื้องา

0: สิ่งที่เราเลยครับต้องทำเพื่อนะครับสารฝันเป็นจริงเพื่อวิ่งไปสู่อะไรครับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในชีวิตผมชอบนะที่ผมฟังอ่านแล้วโอ้โหมันพ่อแม่ไม่เคยสั่งสอนขนาดดีโทษทีนะฮะครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยพูดชัดขนาดนี้ผมว่าดีมากเลยนั่นหมายความว่าพูดง่ายๆเลยถ้าคุณไม่มีพลังชีวิตไม่มีความสนใจสิ่งใดๆในชีวิตชีวิตคุณจะอับเฉาเศร้าหม่นหมองหดหู่นะฮะแต่ถ้าคุณมีพลังชีวิตสนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้จะต้องมาเลยครับเป็นสิ่งที่คุณชอบจริงๆนะจะต้องเป็นทางสายกลางจะต้องมีระเบียบวินัยนะฮะว่าวันหนึ่งเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างระเบียบวินัยเท่านั้นแหละจึงทำให้ความสนใจไฮเปอร์คุณเนี่ยนะครับมันลดน้อยถอยลงมันจะเป็นทางสายกลางมันจะเป็นพลังมหาศาลทำให้คุณแทนที่จะเบื่อหน่ายกับชีวิตทำงานซ้ำๆซากๆถูกไหมครับอยู่ชีวิตแบบเดิมๆดูทีวีแบบเดิมๆกินอาหารแบบเดิมๆนะฮะก็มีการอะไรครับมีการเขาเรียก colorful life ชีวิตมีสีสันขึ้นมาหนึ่งมาแล้วแต่จำไว้นะครับไม่ทำเพียงเพื่ออะไรครับหลีกหนีปัญหาหรือว่ากินเหล้าย้อมใจหรือเล่นการพนันไม่เอานะครับคุณต้องเป็นสิ่งที่คุณชอบจริงๆใช่ได้ไหมครับอันที่หนึ่งว่าผ่านนะอันที่หนึ่งนะถ้าอยากมีพลังชีวิตต้องมีนะครับ zest ถ้าอยากมีความสุขต้องมีพลังชีวิตสนใจเรื่องต่างๆนะฮะที่หัวใจคุณปรารถนาจริงๆอันที่สองดูซิคนจะมีความสุขต้องมีอะไรจะต้องมีความรักมาแล้วนะฮะให้กับคนอื่นหรือเปล่ามาแล้วนะฮะไม่ใช่คนเราเลือกเนี่ยอ่านแล้วชอบมากเลยไม่ใช่เป็นคนที่มีน้ำใจคนอื่นรักอื่นเปล่าคนที่จะมีความสุขก็คือคนที่ได้รับความรักจากผู้อื่นถ้าผู้ฟังอ่านประโยคนี้มันตื่นเต้นมากๆว้าวไม่เคยได้ยินมาคุณเคยได้ยินนะผมก็ไม่เคยได้ยินแรกต้องมีเมตตากรุณาผู้อื่นเนี่ยพูดจาดีผู้อื่นเปล่าเลยเขาบอกว่าอะไรครับสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขของคุณก็คือคุณได้รับความรักจากผู้อื่นท่านผู้ฟัง is so beautiful นะหมายความว่าอะไรครับ คุณรู้สึกว่าคนเนี่ยให้ความรักความอบอุ่นความสนใจเคารพนับถือคุณเห็นคุณค่าคุณใครก็ตามที่รู้สึกเช่นนั้นคนคนนั้นจะต้องมีความสุขแต่พระพุทธเจ้าก็บอกชัดมากเลยว่าสภาพต่างๆมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าคุณไม่มีน้ำใจถ้าคุณไม่มีความปรารถนาดีถ้าคุณไม่เข้าใจอีกฝั่งหนึ่งถ้าคุณไม่มีเมตตากรุณาให้คนอื่นใครหรอจะชอบคุณประเด็นนี้ผมเข้าใจนะแต่เขาบอกว่าความสุขเกิดขึ้นเมื่อคนอื่นให้ความรักเราถ้าไม่ฟังสร้างภาพมันลึกมากนะมันสุดๆการที่คุณมีน้ำใจผู้อื่นดีกว่าคนอื่นคุณก็ยังไม่มีความสุขมากนักเท่ากับคุณได้รับเลยครับการปฏิบัติที่ดีได้รับความรักจากผู้อื่นโอ้โหลึกซึ้งแล้วพอท่านรัศมีบอกคุณจะรักได้รับความรักจากผู้อื่นไม่ได้ถ้าคุณไม่ได้ให้คนอื่นก่อนนี่อีกสเต็ปหนึ่งท่านผู้ฟังโอ้โหหมายอันนี้จะคนปัจจุบันเนี่ยมักจะขาดความรักมาละรู้ได้ไงอะเวลาคนเข้าใกล้ก็กลัวระแวงนะไม่เชื่อใจนะเขาบอกว่าคนประเภทนี้ที่ไม่เคยรับความรักกับผู้อื่นเนี่ยให้มองย้อนไปตอนเด็กนั่นเองโอ้โหเป็นกับ psychologist นักจิตวิทยานะเขาว่าคนที่ไม่รู้จักเลยครับให้ความรักผู้อื่นแสดงว่ามีปัญหาตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กอยู่เป็นเด็กที่ขาดความรักจากพ่อแม่จากพี่น้องโอ้โหนี่น่าสนใจมากนะฮะแล้วก็อะไรครับไม่มีใครสนใจฟังแล้วมันเศร้าอ่ะท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือฟังดีๆนะครับคนที่ไม่มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ที่มีพระคุณโดยเฉพาะพ่อแม่ท่านผู้ฟังตบหน้ามันแรงมากเลยผมนั่งมองย้อนจริงไหมคนที่ผมรู้จักผู้ที่อกตัญญูต่อพ่อแม่เนี่ยพวกนี้จิตใจเหือดแห้งมากผู้นี้ร้ายนะฮะไม่เคยรู้จักว่าความสุขหน้าตาเป็นยังไงเพราะเป็นคนที่ไม่กตัญญูกตเวทีผู้อื่นโดยเฉพาะจากพ่อแม่ท่านผู้ฟังนะฝากไว้นิดหนึ่งนะฮะก็คือพ่อแม่เขาจะเป็นยังไงเนี่ยเรื่องเขาอย่างน้อยสุดเขาเลี้ยงดูเรามาแต่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่อะไรครับจุกจิกตลอดเวลามาแล้วนะครับแล้วก็บีบลูกตลอดเวลาเล่ห์เหลี่ยมกับลูกตลอดเวลาเนี่ย ถ้าลูกจะไม่พ่อแม่บีบคั้นขนาดนั้นลูกก็ต้องไม่ฉลาดแล้วผมว่าอีกมุมมองหนึ่งพ่อแม่ที่สปอยลูกตลอดเวลาเนี่ยสปอยซ้ายขวาหน้าหลังตลอดเวลาเห็นภาพนะฮะอันแรกคือพ่อแม่เขาเรียก manipulative mother and father ก็คือเล่ห์เหลี่ยมเยอะแพรวๆต้องการให้ลูกอยู่ในกำมือนะฮะให้ลูกเนี่ยเชื่อฟังตัวเองตลอดชั่วชีวิตเนาะทนไม่ได้ถ้าลูกเริ่มโตขึ้นกระเดื้อก็เรียกกระด้างกระเดื่องเริ่มมาเลยครับไปเชื่อแฟนเชื่อสามีเชื่อภรรยาตัวเนี่ยกรีดออกมาเลยรับไม่ได้ถ้าเป็นถ้าคุณมีพ่อแม่ประเภทนั้นเนี่ยฝรั่งบอก God bless you ขออยู่โชคดีถ้าอยู่ยิ่งฟังอยู่ยิ่งโง่เพราะอะไรครับมันไม่ใช่ความรักบริสุทธิ์ที่พ่อแม่มีต่อลูกมันเป็นอีโก้ดีๆได้เองฉันรู้ฉันเห็นฉันเก่งฉันแน่ฉันคือพ่อเธอฉันคือแม่ของเธอฉันรู้คำตอบทุกอย่างฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเธอเธอต้องเชื่อฉันประเภทนี้แหละทำให้เด็กมันโตขึ้นและขาดความรักเพราะรู้สึกว่าอึดอัดเหลือเกินเป็นเครื่องมือของพ่อแม่ให้ระบายอารมณ์ระบายอีโก้ออกมาเนี่ยและฉะนั้นเบอร์ท่านเราบอกว่าต้องระวังเนาะคนเด็กบัดที่เติบโตในสภาวะครอบครัวดังกล่าวเนี่ยจะไม่รู้จักคำว่าความรักโอ้โหลึกซึ้งมากนะเพราะไอ้ครับหัวหมุนตลอดเวลาตกเป็นเครื่องมือของพ่อแม่ที่โหดร้ายเนี่ยเอาในใจตัวเองอีโก้เป็นหลักอีกภาพหนึ่งก็เหมือนกันตรงข้ามเลยนะพ่อแม่ที่ตามใจลูกตลอดเวลาไม่กล้าว่าลูกไม่กล้าตำหนิลูกไม่กล้าสร้างระเบียบวินัยให้ลูกเพราะอะไรครับ I need your love เธอต้องรักฉันรักพ่อรักแม่พ่อจะตามใจลูกทุกอย่างเลยซื้อรถซูเปอร์คาร์ให้นะฮะเปลี่ยนรถเป็นว่าเล่นเนี่ยลูกจะจัดงานแฮปปี้เบิร์ธเดย์โรงแรมหรูอยู่สบายออเรนทัลโฟร์ซีซันอะไรก็ตามเนี่ยสยามเคปินสกี้ที่แพงๆอะไรก็ตามเนี่ยพ่อแม่พร้อมเสมอให้เธอมีหน้ามีตานะลูกจะเล่นการเมืองพ่อจะช่วยเต็มที่ใครมาว่าลูกไม่ได้นะพ่อจะสู้ตายอย่างนี้ยกตัวอย่างนะฮะโดยเฉพาะตักการเมืองรุ่นใหม่เต็มไปหมดเลยนี่ก็อีกสุดกูที่มันฝังสร้างภาพผมชอบนะอันแรกก็นิดนึงก็ไม่ได้จัดการลูกตลอดเวลาซ้ายขวาหน้าหมุนจนลูกเป็นลูกข่างเนี่ยว้ายงงไปหมดเชื่อฟังจนคิดไม่เป็นเลยจนค่อนข้างโง่ส่วนอีกภาพนึงก็คือโอ้โหตามใจลูกลูกจะอะไรลูกคือเทพบุตรของพ่อเทพบุตรของแม่นะคือจะนางฟ้านะชาลีเอนเจลของแม่ของพ่อเนี่ยครับพ่อแม่ครับตามใจลูกทุกอย่างสร้างภาพลูกประเภทนี้ก็ไม่มีความรักอีกเหมือนกันที่ให้ผู้อื่นเพราะนึกว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลถูกไหมครับข้าถูกข้าแน่พ่อแม่ตามฉันตลอดเวลาเธอเป็นใครเธอกล้ามาคอมเมนต์กล้ามาวิพากษ์วิจารณ์ฉันหรอดูเบอร์เทอร์ลอสบอกว่าถ้าลูกเนี่ยที่เติบโตในสภาวะดังกล่าวสองสุดกูเนี่ยจะเป็นเด็กที่ไม่รู้จักความรักหน้าตาเป็นอย่างไรไม่มีความรักความเห็นอกเห็นใจไม่มีสายใยแห่งความนะครับเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเด็กพวกนี้แหละจึงจะมีปัญหาฉะนั้นไปที่ไหนคุณก็จะกลัวหรือไม่ก็รังเกียจใช่ไหมครับคำถามต่อไปเพื่อว่าถ้าคุณเป็นสภาพแต่งเด็กประเภทดังกล่าวเนี่ยคุณจะมีความสุขได้หรือยังได้คุณจะมีความสุขได้หรือคำตอบคือเป็นไปไม่ได้โอ้โหนั่งฟังมันชัดจริงๆนะมันสุดๆผมเห็นจริงๆนะยิ่งเฉพาะลูกคนรวยนี่โอ้โหสปอยลูกโดยเฉพาะทั้งครอบครัวไม่มีลูกชายมีลูกโผล่มาหัวแก้วหัวขวานหัวแก้วหัวแหวนหัวแก้วหัวขวานหัวแก้วหัวแหวนสักคนหนึ่งโอ้โหประคบประงมเต็มไปหมดเลยนะฮะฉะนั้นปรากฏว่าเป็นยาพิษที่ใส่ไปจิตใจของลูกนะฮะและลูกประเภทนี้ที่ถูกเลี้ยงดูเนี่ยเติบโตเป็นใหญ่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะมีความรักน้ำใจคนอื่นเป็นไปไม่ได้ประเภทแรกก็คือ suffer ถูกบิดนะครับถูกจิกหัวซ้ายขวาด้านหลังประเภทหลังก็คือข้ารู้ข้าแน่ข้าเห็นข้าทำได้ทุกอย่างพ่อแม่ข้าตามใจข้ายูเป็นใครมาละฉะนั้นถ้าเด็กที่เติบโตในนะครับครอบครัวสุดกู่สองแห่งเนี่ยจะไม่รู้จักว่าความรักคืออะไรและจำไว้ดีนะครับจะไม่มีวันได้รับความรักความจริงใจความโอบอ้อมอารีจากผู้อื่นเลยฉะนั้น คุณจะมีความสุขไม่ได้โอ้โหอ้าวอาจารย์แล้วสมมติผมและหนูเติบโตมาจากครอบครัวดังกล่าวเนี่ยให้ทำอะไรอันนี้น่าสนใจมากเลยนะฮะซึ่งจุดนี้เมื่อท่านสมเลยพูดผมขอใช้แนวพุทธธรรมเลยนะครับความกตัญญูกตเวทีกับพ่อแม่ต้องมีอยู่แล้วเพราะท่านดูแลปกป้องทุกรูปแบบโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตพ่อแม่จะเป็นนะครับอยู่แถวหน้าปกป้องเราตลอดเวลาพอไม่ที่พักพิงนั้นจิตใจระดมสมองช่วยเราทุกรูปแบบปวดร้อนแทนเราซะอีก10เท่าโดยเฉพาะช่วงที่ลูกป่วยเดี๋ยวหูพ่อแม่จะหาสรรพวิธีหาสรรพยาที่จะช่วยลูกตลอดเวลาถูกไหมครับฉะนั้นพระคุณของพ่อแม่เนี่ยมันแรงมากท่านผู้ฟังนะคุณต้องกราบขอบคุณทั้งกายวาจาและใจนะนิมิตังสัทธรูปนังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูคือหมายคนดีผมกตัญญูมารดา 100% ท่านผู้ฟังจึงมีพระภูมิที่ดีเยี่ยมอันนี้ขอโม้เลยฮะได้ Fulbright for Foundation นะฮะได้ทุนโตไกแบงค์ทุน Institute for the Study of World Politics ทุน Teaching Excellence Awards จาก Department of Government and Foreign Affairs University of Virginia ได้ทุนเยอะแยะเลยเต็มไปหมดท่านผู้ฟังคำถามพ่ออะไรครับเพราะเนื่องจากผมกตัญญูกตเวทีแม่ผมที่สุดท่านผู้ฟังถามว่าเข้ากันตลอดไม่จริงเรา agree to disagree มีหลายประเด็นเลยเราไม่คุยกันเพราะเรารู้ว่าเราขัดแย้งกันแต่ความขัดแย้งดังกล่าวก็ไม่สามารถทำร้ายสายใยความเป็นแม่และลูกได้นี่ผมแยกออกมาเลยนะจบนะเขาจะเป็นอย่างไรเรื่องของเขาแต่เริ่มดูแลเขาไม่รู้ผมจะภูมิใจโม้ไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วว่าก่อนเขาเสียชีวิตเขาบีบมือผมแรงมากบุญถือเป็นลูกที่กตัญญูที่สุดเท่าที่ฉันเคยมีมานะและฉันภูมิใจในตัวเธอมากบุญรู้ไหมฉันภาวนาพระว่าขอให้มีลูกสักคนหนึ่งที่รักเห็นคุณค่าและปกป้องฉันในที่สุดฉันก็ได้เธอโอ้โหลึกซึ้งมากฝนแม่ทำไมขอแค่คนเดียวบุญเอ้ยชีวิตจริงๆได้แต่คนก็บุญละที่พูดไม่เลยโม้ต้องยังไงต้องโม้เพื่อเป็นตัวอย่างทำไมอ่ะผมเจริญก้าวหน้ามีความสุขเจริญมหาศาลมีแต่ความสุขสุดๆแต่ขอไม่พูดละเอียดเมื่อโม้ผมได้จริงๆผมศึกษาพุทธธรรมจนค่อนข้างแตกฉานและเอามาปฏิบัติได้นะฮะความรู้ก็ไม่ต้องพูดถึงท่วมท้นมหาศาลนะฮะประเด็นผมคืออะไรอ่ะนักเรียนผมเรียนกับผมที่แฟสซิงลิสได้ทุน10ล้าน5ล้านเป็นว่าเล่นจากโหรถเมย์นั่งสองแถวเป็นไปได้ยังไงจากภาษาอังกฤษ10เริ่มจากศูนย์อย่างเงี้ยหรือ1หรือติดลบผมยังมีปัญญาสอนในขนาดนั้นนะฮะและพวกนี้เขาจะกราบขอบคุณผมชั่วชีวิตท่านผู้ฟังไปที่อังประเทศเจอตลอดนักเรียนผมมีระดับหนึ่งนะบิน first class second business class เจอลูกศิษย์ผมตลอดท่านผู้ฟังจะไปปารีสถ่ายลูกก็เจอสวิตเซอร์แลนด์ทุกคนทุกแห่งแล้วลูกศิษย์ผมต้องมีภพภูมิที่ดีนะแล้วหลายคนก็ดีกว่าดร.บุญชัยด้วยซึ่งผมอนุโมทนาสรุปก็คือกตัญญูกตเวทีสำคัญที่สุดนะฮะแล้วก็นะครับเราก็ต้องฟังหูไว้หูสิ่งไหนที่เราไม่ชอบเนี่ยเกี่ยวพ่อแม่ถ้าคุยไม่รู้เราก็หลบแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากหนักเดี๋ยวพบกับสิ่งน่าสนใจสักครู่นะครับแล้วกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการ
1: CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
2: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รู้อะไรต้องรู้ให้จริงจะรู้ให้จริงต้องรู้หลักนี่คือปัญญาการสอนภาษาอังกฤษที่ Fast English ที่สอนภาษาอังกฤษมาตรฐานพูดและเขียนอย่างมืออาชีพฟังและอ่านอย่างคล่องแคล่วหรือสอบ TOEFL คะแนนเกินร้อยสอนโดยดร.บุญชัยโกศลธนากุลปริญญาเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania ได้รับทุนกว่า10จิตทุนอาทิ Fulbright และ Ford Foundation จึงเป็นเครื่องประกันการสอนที่เข้มข้นคมลึกและเล้าใจสนใจติดต่อได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว029372101 029372101ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
4: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุม

0: ผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
1: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mport.net.
3: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
4: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
5: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
4: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
5: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
4: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
7: ครับก็เขาเข้ามาสู่ช่วงที่2รายการนะครับตะกี้พูดเกี่ยวกับความสุขก็คือจะต้องมีสามารถที่ได้รับความรักความอบอุ่นและน้ำใจจากผู้อื่นนะฮะโดยเฉพาะผมเน้นว่าจะต้องกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีนะฮะสิ่งไหนที่ท่านพูดแล้วเราไม่ชอบฟังแล้วก็เปลี่ยนเรื่องพูดได้นะฮะแล้วก็ต้องอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขท่านว่างั้นเถิดนะครับอันต่อไปที่3คนจะมีความสุขได้จะต้องมีอะไรครับครอบครัวที่อบอุ่นอย่างที่ตะกี้บอกไปแล้วนะครับครอบครัวที่อบอุ่นก็สู่ลิงก์อย่างตะกี้นี่เลยดีกว่านะฮะข้อ2ข้อ3เนี่ยรวมหมดเลยความรักเนี่ยก็คือโดยว่าความรักจากบิดามารดานะฮะแล้วก็ถ้าเราถูกเติบเลี้ยงมันในครอบครัวที่แปลกๆนี้ผมบอกไว้แล้วแต่ตอนต้นก็คือพ่อแม่ที่ manipulative ก็คือใช้ทุกวิธีเพื่อให้ลูกเชื่องเข้าใจว่าเชื่องเชื่อฟังนะฮะยังไม่มีคำถามเนี่ยหรืออีกสุดกูหนึ่งก็คือตามใจจนลูกสปอยเละตุ้มเป๊ะไม่มีสมาคารวะไม่มีการยับยั้งชั่งใจแล้วก็ฝากไปนิดนึงนะครับเราก็จะต้องอะไรครับรู้ว่า childhood experiences ประสบการณ์ตอนเด็กเราเนี่ยมันจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมองโลกและความรู้สึกเราเราจะเป็นคนที่แห้งแล้งก็ได้หรือก้าวนะครับก้าวร้าวฉะนั้นอันน่ะจบแล้วจบเลยมันตอนเด็กฟังดีๆนะครับต้องใช้ธรรมะมาใช้แล้วซึ่งเบอร์ทรัสซูไม่ได้พูดชัดก็คืออะไรครับเป็นอดีตไปแล้วจบเราโตขึ้นแล้วเราจะเอาอะไรกับชีวิตเราฝากประเด็นหนึ่งคุณจะมีความสุขต้องรู้สึกว่าคนอื่นเนี่ยเห็นคุณค่าคุณรักคุณนะฮะมีน้ำใจต่อคุณนั่นจึงจะเป็นความสุขฝากประเด็นหนึ่งผมว่าชอบนะเลือกข้อ2นะส่วนข้อที่3นะฮะก็คือคนจะมีความสุขได้จะต้องนะครับสุขจาก หน้าที่การงานมาแล้วนะเบอร์เทอร์สมบัติคนที่ทำงานเพียงเพื่ออะไรครับยังชีพนะหรือไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยมันเป็นชีวิตที่น่าเบื่อน่าเศร้าและน่าหมองมากๆฉะนั้นนะเราต้องอะไรครับตั้งใจทำงานเพราะการที่ตั้งใจทำงานเนี่ยเราจะมีรายได้จุนเจือตัวเองและจุนเจือครอบครัวถูกไหมครับทุกวันที่ตั้งใจทำงานจะมีสกิลเพิ่มขึ้นมีทักษะมีความรู้มีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นนะฮะจริงอยู่สิ่งที่ทำอยู่จะไม่ได้เงินเดือนมากนักแต่คุณจะได้เงินสูงต่อเมื่อมีสเกลมีทักษะมากๆสามารถที่จะครับทำตามนโยบายของเจ้าของบริษัทนะฮะของ CEO ของหัวหน้านะฮะคุณเริ่มที่จะเข้ากับคนอื่นได้รู้อยากทำงานเป็นทีมเป็นไงรู้วิธีการสื่อความกับผู้อื่นระดับนะครับจากรุ่นสูงกว่านายคุยเราต้องทำตัวยังไงเพื่อนร่วมงานในทีมเวิร์กหรือลูกน้องสั่งงานเป็นยังไงการทำงานนั่นแหละจึงทำให้คุณเป็นคนสมบูรณ์แบบนะฮะคุณจะรู้สึกตัวเองมีเกียรติมีศักดิ์ศรีโดยเฉพาะถ้าคุณมีผลงานเด็ดๆเขาเรียก product innovation ช่วยเกี่ยวกับการนะครับลดจำนวนคนลงหน่อยแต่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้นใช้ AI เข้ามาเกี่ยวกับงานมากขึ้นทำให้คนที่มีอยู่เนี่ยได้ผลตอบแทนสูงขึ้นเงินเดือนสูงขึ้นเพราะเขาเรียกอะไรอ่ะคนไม่มากนักอุ้ยอ่านเหมือนระบบราชการเนี่ยโอ้โหมันซ้ำซ้อนเต็มไปหมดซึ่งถ้าผมมีอำนาจในระบบราชการคนผมถือว่าลดได้ 40% ใช้ AI มาก็จบละเรียบร้อยนะครับแล้วให้เขารีทายไปก่อนก็ตอบแทนเขา6เดือน5เดือนแล้วแต่คุณนะฮะประเด็นของผมก็คืออะไรครับจะต้องลดจำนวนคนนะฮะที่มันมากกว่างานนะฮะถ้าคุณทำได้เนี่ยโอ้โหคุณโด่งดังคุณก็ภูมิใจสิมีชื่อเสียงถูกไหมครับแต่การยอมรับฝังไปในจิตเรื่อยๆคุณก็จะมีความสุขจริงไหมโอ้โหชอบมากเลยในทางตรงข้ามคนที่ครับทำงานก็เรียกว่าอะไรอะเช้าชามเย็นชามหรือทำงานเพราะเลยครับต้องหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพชีวิตคุณจะสับสนสมองคุณจะตื้อนะฮะคุณทำงานจะถูกคนดูถูกเหยียดหยามและพวกนี้มันจะขี้เกียจรวมทั้งพวกลูกคนรวยด้วยลูกคนรวยเนี่ยหลายแต่หลายคนเห็นไม่เคยประสบความสำเร็จเพราะเกี่ยวพ่อแม่เรามีเงินใช้จ่ายทั้งชีวิตก็ไม่หมดเละไปเลยแล้วบางคนพ่อแม่ประคบประหงมมากพูดจาเนี่ยโอ้โหหยาบคายหยาบกระด้างเต็มไปหมดเลยนะเหมือนกับเป็นลูกที่พอพูดแรงๆพ่อแม่ไม่สั่งสอนหยาบคายมากในที่สาธารณะหรือเด็กรุ่นใหม่30กว่าเนี่ยจัด YouTube ผมตกใจมากใช้คำกริยาพลุสวาทหยาบคายมากแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาละโถจะเด็กเมื่อวันซืนไปดูอเมริกาหรือประเทศอังกฤษดีๆเนี่ยเขาสุภาพจะตายเขาเป็นบุคคลสาธารณะแล้วเขาต้องพูดจาให้มันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเคารพผู้ฟังไม่ใช่ใช้คำพลุสวาทเท่ากับเด็กไทยหลายคนมานั่งดู YouTube Give me a break จะเด็กเมื่อวานสื่นก็ไม่ได้อยู่เมืองนอกอะไรมามากนักจะทำตามแบบหยาบๆคล้ายๆตะวันตกนั่นมันชั้นต่ำของตะวันตกนี่ขอรุนแรงนิดหนึ่งนะผมตะกี้ก็ฟังเหมือนกันเมื่อวานทำไมอายุ30กว่าพูดสบถเกือบทุกคำหยาบคายจริงๆของไม่พูดในรายการผมแอบยิ้มในใจโอ้โหไปดมนมเนยเข้าบัตเตอร์แอนด์ชีสก็ทำตัวมาเดิร์นมีจริงหรอกมาหลอกผมนะอยู่อเมริกา10ปีรู้เลยสอนสื่อด้วยฉะนั้นอเมริกาไม่เป็นอย่างนั้นแต่แมนเป็นการปาดเถื่อนโลแคสซึ่งเป็นอย่างนั้นฝากไว้นิดนึงนะครับคนที่ชอบฝรั่งฟุตฟิตโฟร์ไฟฟ์อย่างเงี้ยแล้วก็หยาบคายฝรั่งไม่มีใครหยาบคายอย่างเงี้ยเขาดูถูกฉะนั้นเอาจุดดีของฝรั่งมาดีกว่าพูดแล้วอีโก้สูงเมื่อเรารู้เราเห็นนะอยู่เมืองนอกมานานมันรู้ก็อย่างนั้นแหละแต่พูดไปเพื่ออะไรครับไอ้ครับคอมดาวให้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยสงบสติอารมณ์หน่อยเลิกใช้คำพลุสวาทโคตะวาจาไม่เอานี่ก็กลับสู่การทำงานอย่างเหมือนกันถูกไหมครับนะแล้วก็ความเห็นผมแรงมากเลิกก็ทีนะฟรีแลนซ์มันแรงนะหนึ่งสมัครที่ไหนเขามีรับหรือเปล่าโอ้ยแสบมากตอนฟรีแลนซ์คือไม่มีงานทำหรือเปล่าโอ้ยแสบมากคุณต้องทำงานบริษัทองค์กรใหญ่ๆก่อนรู้เปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นยังไงนะฮะมานั่งฟรีแลนซ์อย่ารอโกหกตัวเองถ้าเกิดมาไม่เคยถูกระบบระเบียบกฎเกณฑ์ตามบริษัทองค์กรเนี่ยนะครับบีบบังคับพฤติกรรมของคุณและการมองโลกคุณก็เละตุ้มเป๊ะ นะฮะแล้วก็จะมีสักกี่รายที่ฟรีแลนซ์ประสบความสำเร็จน้อยมากท่านผู้ฟังที่พูดไม่ได้ด่าฟรีแลนซ์ให้ลาฟรีแลนซ์แต่แล้วเนี่ยคิดกลับอีกทีหนึ่งฝากไว้นิดหนึ่งเนาะนะท่านผู้ฟังมันฟิโลสอฟีมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะมันฟังแล้วมันจะเฮิร์ตนิดนึงแต่ผมมั่นใจว่าคนที่เป็นพุทธิจริตเกิดมาเพื่อเรียนรู้เขาฟังแล้วเขาจะไม่โมโหผมแต่ถ้าเป็นอีโก้สูงเนี่ยมันก็ยากนิดหนึ่งท่านผู้ฟังนะฮะตัวกูของกูมันแรงเมื่อมันแรงเนี่ยมันก็ยากมากเลยที่จะเปิดหูเปิดตาเปิดใจก็ฝากไว้นิดหนึ่งกันละกันเนี่ยเพราะด้วยองค์บอกว่าจงพูดกับสิ่งที่คนอยากฟังนะฮะแล้วก็คนที่อยากนำไปปฏิบัติแต่ผมพูดด้วยจิตใจบริสุทธิ์มากๆนะฮะคิดว่าทำไมล่ะเกิดมาทั้งชาติแล้วก็มีความรู้สติปัญญาแล้วมาแชร์กับคนไทยนะครับเพราะเราได้สิ่งต่างจากนะครับความเป็นคนไทย on Thai soilในพื้นแผ่นดินคนไทยฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ต้องตอบแทนประเทศนี้ได้แต่หวังว่าเนี่ยฮะจะมีบางคนที่ฟังแล้วปิ้งแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้นแค่นั้นเองนะครับฟังดีๆนะครับเขาจะเป็นอะไรเขาจะทำอะไรเนี่ย it's not of my business มันไม่ใช่ธุระโครงการอะไรของผมแต่หน้าที่ของผมเนี่ยต้องคือต้องการแชร์หรือ disseminate ก็คืออะไรครับกระจายความรู้ที่เป็นประโยชน์เนี่ยสู่สังคมไทยมากที่สุดถ้าที่เป็นไปได้เพราะผมเป็นลูกศิษย์คงจื้อคงจื้อจะเน้นเลยครับการสอนอย่างเดียวการศึกษานั่นแหละจึงทำให้คนสามารถเปลี่ยน mindset เปลี่ยนมุมมองต่างๆนะฮะฉะนั้นนี่คือความปรารถนาความฝันของผมนะฮะชีวิตผมมันไม่มีบุญชัยมีแต่อะไรครับนักปรัชญาระดับโลกที่สอนผมให้คิดอย่างนี้อย่าคิดอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นโอเคชัดนะครับคันนั้นฝากไว้ด้วยนะต้องทำงานจบมาต้องทำงานไม่ใช่ปัจจุบันงานหายากเอาอยู่ที่บ้านทำไมอ่ะพ่อแม่รวยไม่ต้องทำงานคิดอย่างงี้โง่มากขอพูดแรงๆนะคุณจะไม่มีการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณพัฒนาทางด้านอารมณ์อยู่กับคนอื่นก็ไม่รู้เรื่องว่าต้องอยู่ยังไงทำงานเป็นทีมก็ไม่รู้เรื่องการทำงานให้เสร็จตรงตามเวลาที่กำหนดก็ไม่รู้อีกมีแต่ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ฉะนั้นต้องทำงานท่านผู้ฟังนะแล้วก็ยิ่งคุณมีผลงานมี product innovation คุณจะภูมิใจในตัวเองจนวันตายถูกไหมครับโอ้โหฟังก็มันดีนะและที่สำคัญคือการทำงานทำให้คุณไม่ใจลอยพวกฟรีแลนซ์รับรอง 100% ใจลอยมากๆโดยเฉพาะตอนนี้มีโซเชียลมีเดียเสร็จเลยอ่านหนังสือเล่มนี้มันก็ทำให้ฉุกคิดดีนะผู้ที่ติดโซเชียลแต่ผู้นี้ต้องมีปัญหาชีวิตมากๆเลย 1. ไม่มีโกในชีวิตอันที่2ไม่มีการกำหนดว่าในแต่ละวันต้องทำอะไร achieve อะไรอันที่3ก็คืออะไรครับใจลอยอันที่4ก็คือ จะเป็นคนที่บริหารเวลาไม่เป็นพูดไปทำไมเพื่อกระแทกใส่เราคนที่ติดโซเชียลมีเดียบอกเขาอย่าติดมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องอะไรครับกระแทกฉะนั้นอริยสัจ4ถูกนะชี้ให้เขาเห็นว่าเขาทุกข์อยู่รู้ไหมผลของการทำดังกล่าวมันสูมันจะนำมาซึ่ง disaster ภัยพิบัติยังไงเขาจึงจะเปลี่ยนนะเอาดูต่อดีคืออันที่3อันที่3ชัดนะครับก็คือการทำงานส่วนอันที่4ก็น่าสนใจก็คือคนจะมีความสุขเนี่ยจะต้อง มีความภาคเพียรมาแล้วโดยเฉพาะอู๋ก็เขียนแรงไปเถอะสู้ถ้าคุณเกิดมาเนี่ยไม่ครับไม่ได้มีช้อนเงินช้อนทองรองรับถ้าคุณเกิดมาไม่สวยไม่หล่อไปหน้าตาเขาเลย average อย่างนั้นอย่างนั้นคนไม่มองถ้าคุณเกิดมาไม่ได้อยู่ในตระกูลที่ไม่ใช่บ้านใหญ่นะบ้านใหญ่เป็นการเมืองไทยนะฮะเกิดมาไม่อยู่ตระกูลที่ร่ำรวยหรือเป็นที่ยอมรับในสังคมแล้วก็ฟังนะครับคุณต้องมีความมานะบากบั่นภาคเพียรในการสร้างเนื้อสร้างตัวโอ้ I love that นะฮะคนที่มีสภาวะดังกล่าวเนี่ยจึงมีพลังมุ่งมั่นตลอดเวลาที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับชีวิตตัวเองนะมีเป้าหมายในชีวิตชัดแล้วนะคนที่มีสภาวะดังกล่าวจิตใจดังกล่าวพฤติกรรมดังกล่าวนั่นแหละจึงจะมีความสุขจริงไหมฝากประเด็นผมว่าจริงนะนะฮะทำให้รู้สึกมันมีแสงสว่างทั่วไปอุโมงค์แต่พระเจ้าบอกว่าต้องระวังนิดนึงระวังนะครับยาหมกมุ่นมาแล้วจนทำให้สุขภาพเสื่อมโทรมจิตใจเครียดตลอดเวลาลึกซึ้งนะครับแล้วก็อะไรครับ จะต้องรู้จักอะไรบ้างครับนะฮะที่หนึ่งขณะที่คุณมีความมานะบักบั่นคุณมีความภาคเพียรคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่ต้องการบรรลุคุณมี strategy ที่อะไรครับนำมาสู่ step by step แต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยโอ้โหนะครับนะฮะคุณลุยต่อไปคุณไม่ยอมแพ้คุณต้องการพูดว่าคุณนะครับต้องประสบความสำเร็จได้เนี่ยระวังก็กลับไปสู่ตอนต้น in moderation ทางสายกลางและขณะที่คุณเดินไปอยู่ภาคเพียรไปอยู่เนี่ยเขาบอกประโยคนึงดีนะ อย่าไปสนใจเรื่องยุ่มยุ่มยิ้มยิ้มนี่ลึกซึ้งมากนะฮะแล้วก็อะไรครับระหว่างทางเนี่ยอาจจะมีความสมหวังหรือผิดหวังนะมีได้มีเสียนะดุนินทาถูกว่าร้ายเนี่ยเอาไปว่าถ้าเกิดปัญหาอุปสรรคเนี่ยฟังดีๆนะครับนะจะต้องอะไรครับยอมรับให้ได้โอ้โหมาแล้วยอมรับเถิดมันคือปัญหายอมรับเถิดมันเป็นวิกฤตนานๆที่เกิดขึ้นคือชีวิตเรายอมรับเถิดคนที่เรารักนะต้องจากไปนะฮะด้วยความรู้สึกไม่ดีต่อกันหรือเป็นเพราะต้องตายจากกันต้องยอมรับทุกอย่างชอบมากเลยไม่ใช่ลุยลุยลุยเกิดปัญหานิดเดียวปุ๊บอ้าวนะฮะยอมแพ้เหมือนแมวผมเนี่ยบางตัวเนี่ยไม่ได้แมวปัจจุบันสี่ตีนชี้ฟ้าไม่เอาไม่เอานะต้องอะไรครับอยู่ต่อไปให้ได้ฟังแล้วมันดีมากเลยมีสภาพต่างกล่าวจริงอะไรครับมีความสามารถที่แท้จริงโอ้โหมาแล้วนะครับนะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเหมือนที่เราจะบอกว่าความภาคเปลี่ยนการไม่ใช่เปลี่ยนเพื่อหาอำนาจหาเงินหาทองพรูฟว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นแน่กว่าคนอื่นเยี่ยมกว่าคนอื่นไม่เอาท่านผู้ฟังคนนี้นักปราชญ์อังกฤษนี่ฉลาดมากนะนักคิดโซเชียลคริติกวิพากษ์วิจารณ์สังคมให้เรามองว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นต่อไปเพื่อพรูฟว่าคุณเก่งกว่าคนอื่นรวยคนอื่นแน่คนอื่นไม่ดีอะไรก็ตามที่มันออกมาจากอีโก้มาแล้วไม่ดีไม่ควรทำไม่ฉันจะเป็นโรคเครียดผมชอบนะท่านผู้ฟังสุดๆและที่ร้ายสุดเมื่อคุณได้สิ่งต่างๆละนะที่คุณตั้งปัญหาเข้ามาชีวิตต้องรู้จักพอ I love that ก็เลยอยากถามว่ามันจะแตกต่างอะไรกับพุทธธรรมไม่มีความแตกต่างแต่วิธี present อาจจะแตกต่างขึ้นนิดนึงนะฮะยอมรับได้ทุกอย่างนะชีวิตจะไม่วันอับจนชีวิตจะไม่มีการยอมพ่ายแพ้ชอบจังเลยอ่ะนะก็คือจะต้องเดินต่อไปนี่คือข้อที่4ส่วนข้อที่5เนี่ยก็เป็นเรื่องหยุมหยิมนิดนึงเนี่ยซึ่งเบทเธอร์บอกก็ต้องมีนะเรื่องยุ่มยิ้มนิดนึงเขาว่าคนจะมีความสุขได้นี่ยุ่มยิ้มตะกี้ใหญ่ๆจบไปแล้วนะครับจะต้องมีพลังชีวิตอันที่หนึ่งนะฮะ โดยการสนใจเรื่องต่างๆที่เราชอบจริงๆนะฮะจะได้ชีวิตไม่เบื่อหน่ายอันที่สองต้องเลยครับได้รับความรักความอบอุ่นจากผู้อื่นอันที่ชัดไปแล้วนะครับอันที่สองแล้วก็อันที่สามก็คือจะต้องนะครับเรื่องหน้าที่การงานเนาะจะต้องทำงานนะครับแทนที่นั่งเฉยๆพ่อแม่เลี้ยงฉันได้ไม่ถึงไม่ต้องทำงานเลี้ยงถ้ามีเงินเลี้ยงเธอจนตายไม่เอาไม่เอาไม่เอาต้องไปทำงานถึงจะมีความสุขจริงไหมอันที่สี่ต้องมีความภาคเพียรมาแล้วบอกแล้วนะฮะสารฝันเป็นจริงแล้วก็ยอมรับสิ่งต่างๆได้อันสุดท้ายก็เป็นเขาเรียกมิสเซลเลเนียสหนึ่งสารรายละเอียดปรีดย่อยนิดนึงนะฮะไม่เข้าจัดกลุ่มเข้าจุดใดจุดหนึ่งแต่น่าสนใจนะฮะแล้วก็เริ่มเลยนะครับก็คือที่บอกแล้วว่าคนจะมีความสุขได้เนี่ยจะต้องอะไรครับชอบสิ่งตัวเองทำจริงๆและมีครับ expertise นะฮะไม่ได้สนใจหนึ่งก็คือมีความเชี่ยวชาญพิเศษเหนือคนอื่นอันที่ผมชอบภาษาอังกฤษแล้วผมคิดว่าผมท่านผู้หวังพูดแรงนะเกิดมาจะไม่เห็นใครเก่งภาษาอังกฤษเท่าผมเลยที่สามารถที่จะเข้าใจภาษาอังกฤษและอธิบายได้ฉะนั้นเปิดมา25ปีก็ยังเจริญรุ่งเรืองตลอดเวลาเพราะผมรู้จริงผมทำสิ่งที่ผมชอบจริงผมอธิบายได้หมดซ้ายขวาด้านหลังผมใช้ระบบฝรั่งเศสในภาษาฝรั่งเศสในการอธิบายภาษาอังกฤษอันนี้น่าสนใจมากเลยเขาเรียกว่าลาเดคอนซิชงเดฟราซผ่าตัดภาษาฝรั่งเศสฝรั่งเศสยากกว่าภาษาอังกฤษ8เท่าในเมื่อตอนจบจราที่หนึ่งนะของแผนกทั้งหมดคือภาษาฝรั่งเศสนะฮะเพราะเตรียมจะเป็นทูตที่ฝรั่งเศสอย่างเงี้ยฉะนั้นเวลามาสอนภาษาอังกฤษเรียก piece of cake เลย เรียนเมืองนอกปริญญาโทไปเอกได้ฟูลไบรท์ง่ายมากเพราะฝรั่งเศสมันยากกว่าอังกฤษ8เท่าแต่ผมมีที่1นี่คือยกตัวอย่างเนี่ยคุณต้องทำสิ่งที่คุณชอบจริงๆและมีความเชี่ยวชาญพิเศษนะฮะตอนนี้คำคำก็คือตอนมานานลูกศิษย์ผมมีลูกเต็มไปหมดเลยพาลูกมาเรียนกันคือเป็นคนที่รับบุญเก่าที่ทำมาตั้งใจสอนเนี่ยตอนนี้รุ่นลูกก็มาแล้วหรือหลานพามาตลอดคือตรงตามมาร์เก็ตติ้งก็คือcustomer referral ก็คือมีการแนะนำต่อขึ้นมาสบายนะฮะไม่คิดราคาแพงนักเพราะมันอะไรครับไม่ต้องโฆษณามากมันจากการแนะนำมันมีเทคนิคในการทำการค้าทำธุรกิจคุณต้องรู้สรุปชัดแล้วนะครับคุณจะมีความสุขต่อเมื่อคุณได้ทำสิ่งที่คุณชอบจริงๆแล้วมีความเชี่ยวชาญพิเศษจริงไหมคนที่มีความสุขก็คือต้องเปิดใจกว้างรับรู้สิ่งต่างๆนะฮะใหม่ๆเนี่ยเช่น AI ผมชอบมากเลยอ่ะนะรู้เยอะแยะเลย DeepSeek Gemini นะฮะChatGPT นะแล้วก็ Claude ศึกษาซ้ายขวาด้านหลังมันจะตายใครบอกว่าเลยเริ่มมีอายุเป็นผู้ใหญ่เลยแล้วก็เลยครับเรียนไม่รู้เนี่ยผู้ใหญ่คนเหล่านั้นเขาไม่มีการศึกษาแล้วเขาไม่รู้ว่าโลกที่มีความสุขเป็นยังไงต้องเปิดหูเปิดตาเปิดใจตะกี้พูดจริงๆไม่ได้ดูถูกดูแคลนนะพูด factคนที่พระเจ้าจะฉลาดต้องอ่านมากแล้วฟังมากนั่นหมายความถ้าคุณไม่อ่านมากฟังมากคุณจะเป็นคนฉลาดไม่ได้แต่ทางลัดก็คือฟังเลยครับ CEO Vision ในช่วงของ New Dimension สมดร.บุญชัยคือก็เป็นผู้สูตรได้แล้วบอกตัวเองตลอดเวลาว่าชีวิตนี่มันสั้นจะทำอะไรทำไปนะอันนั้นก็ทำให้ชีวิตคุณมีความสุขถูกไหมครับและที่สำคัญคือคุณทำอะไรบ้างฝากอะไรบ้างกับชาวโลกชอบคำนี้มากฉะนั้นฝากนักการเมืองนั้นไม่ใช่ครับโกงกินหาเงินหาทองทั้งวันได้ส่วนต่างตลอดเวลาแล้วคุณตายไปเนี่ยคนก็คิดถึงคุณและสาปแช่งคุณโดยเฉพาะนักการเมืองที่โกงเนี่ยป่วยหนักเต็มไปหมดตอนนี้70-80เนี่ยพงาบเต็มไปหมดแล้วคนก็ด่าซ้ำด้วยคุณต้องเลือกหน่อยนะผู้ฟังนะฮะลูกหลานไม่ต้องไปรักมากนักหรอกให้เขาเป็นคนดีก็พอแล้วก็ไปหาเงินหาทองเองแล้วแต่คุณนะผมคิดว่าถึงเวลาหนึ่งจะต้องทำตัวเป็นคนเหนือโลกหน่อยเป็นคนใจดีหน่อยอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันนะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณได้สร้างผลประโยชน์ด้วยนักการเมืองสร้างผลประโยชน์ง่ายให้กับชาวโลกให้สังคมไทยเนี่ยคุณก็จะมีความสุขประจุนวันตายถูกไหมครับนะฮะแล้วก็ที่มันคือบางครั้งคุณเครียดเนี่ยก็ปลีกวิเวกไปเดินเที่ยวไปทำนั่นทำนี่ต้องมีฮ็อบบี้งานติเลกนะผมชอบเลี้ยงแมวท่านผู้ฟังเมนคูน2ตัวน่ารักมาก A+++ ฉะนั้นมีความเดือดร้อนเครียดจากงานในชีวิตส่วนตัวก็ไม่เล่นกับแมวอยู่กับแมวนะมีความ
8: CEO Vision ที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: รู้อะไรต้องรู้ให้จริงจะรู้ให้จริงต้องรู้หลักนี่คือปัญญาการสอนภาษาอังกฤษที่ Fast English ที่สอนภาษาอังกฤษมาตรฐานพูดและเขียนอย่างมืออาชีพฟังและอ่านอย่างคล่องแคล่วหรือสอบ TOEFL คะแนนเกิน100สอนโดยดร.บุญชัยโกศลนาคุณปริญญาเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania ได้รับทุนกว่า10จิตทุนอาทิ Fulbright และ Ford Foundation จึงเป็นเครื่องประกันการสอนที่เข้มข้นคมลึกและเล้าใจสนใจติดต่อได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว029372101 029372101ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
9: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจเรียกสอบปากคำเพิ่มเหตุกราดยิงในโรงเรียนพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมพลตำรวจตรีเด่นระพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพันตำรวจเอกภาสกรชัยทวีวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลายบางและคณะทำงานได้เดินทางไปที่สภ.ปลายบางเพื่อประชุมความคืบหน้าคดีเหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีโดยผู้กำกับการสภ.ปลายบางเปิดเผยว่าวันนี้จะมีการเรียกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำเพิ่มหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้มีการสอบปากคำไปแล้ว16ปากในด้านของครูสอน

0: ภาษาไทยได้มีการติดต่อไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับปากว่าจะเข้ามาให้ปากคำหรือไม่เปิดแผนศึกษาธิการผนึกกำลังกรมสุขภาพจิตวิทยาจุฬาเร่งฟื้นฟูจิตใจเหตุนนทบุรียกระดับดูแลครูนักเรียนนายประเสริฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านกระทรวงตระหนักถึงความยากลำบากของครอบครัวผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บจึงเร่งพิจารณามอบความช่วยเหลือด้านการเงินและสวัสดิการชดเชยอย่างเต็มกำลังกระทรวงจัดทีมนักจิตวิทยาลงพื้นที่ทันทีโดยยึดหลักครูดูแลใจเด็กเราต้องดูแลใจครูก่อนเพื่อให้บริการดูแลจิตใจแก่ครูที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก่อนมอบหมายให้กลับไปดูแลเด็กในห้องเรียนนอกจากนี้ยังนำแบบจำลองไข่สีวงของคณะจิตวิทยาจุฬามาจัดสรรการดูแลให้ตรงจุดโดยผนึกกำลังเชิงรุกกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ช่วยเหลือทางจิตวิทยาแก่ครูนักเรียนและผู้ปกครองอย่างเป็นระบบในส่วนของแนวทางปฏิบัติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดูแลนักเรียนเมื่อกลับมาเรียนเน้นย้ำให้ครูสื่อสารให้นักเรียนทราบว่าขณะนี้ทุกคนอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นของนักเรียนโดยไม่ปฏิเสธหรือห้ามความรู้สึกเปิดโอกาสให้นักเรียนพูดตามความสมัครใจโดยไม่ซักถามรายละเอียดเหตุการณ์ซ้ำและเพื่อสร้างความเข้มแข็งในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการเตรียมผลักดันมาตรการเชิงนโยบายอาทิการกำหนดให้หลักสูตรการปฐมพยาบาลทางจิตใจเป็นภาคบังคับสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาจิตใจในสถานศึกษาระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนหลังเกิดเหตุการณ์เพื่อคัดกรองภาวะในเด็กและส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างทันท่วงทีอิตาลีเร่งคุมไฟป่าที่เมืองท่องเที่ยวติญญาเล่ไฟป่าบนที่ที่ลาดเชิงเขาทางฝั่งตะวันตกเหนือทะเลสาบกาดาในเมืองติญญาเล่แคว้นลอมบาร์ดีของอิตาลีได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้ต้องสั่งอพยพผู้คนออกจากที่พักตากอากาศและบ้านเรือนหลายหลังที่อยู่ในแนวไฟป่าหน่วยงานดับเพลิงพร้อมด้วยเครื่องบินทิ้งน้ำตำรวจป่าไม้และอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกันทำงานตลอดทั้งคืนเพื่อยับยั้งการลุกไหม้ของไฟการดับไฟยังคงดำเนินต่ออย่างต่อเนื่องในวันเสาร์โดยเน้นไปที่การจำกัดแนวไฟป่าและปกป้องบ้านเรือนในบริเวณใกล้เคียง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวถึง 96.5 FM The Gateway Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
8: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795

0: บินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มวงศานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
2: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
3: หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
4: ปัทมาพรหานชันชัยกรองแก้วชัยกฤต
3: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
4: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
5: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
6: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่ชาวมืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆวิไลรัตน์เอ็มเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
9: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569อริสราประดิษฐ์สุวรรณมารับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังในวันอาทิตย์แบบนี้ค่ะพี่ตุ๊กวีรัตน์ติดภารกิจเดี๋ยวคงได้มาคุยกันในวันอาทิตย์หน้าแต่ว่าวันอาทิตย์นี้โบต้องบอกว่าเป็นวันอาทิตย์ที่พิเศษมากๆค่ะเพราะว่าเรียกว่าแขกรับเชิญของเราพิเศษจริงๆค่ะเป็นนักเขียนจากมาเลเซียแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันในวันนี้ล่ะค่ะแล้วก็มาพร้อมกับผู้แปลหนังสือเล่มนี้ด้วยเพราะว่าโบได้ยินมาว่าหนังสือเล่มนี้ค่ะจะมีการเปิดตัวกันในวันที่15สิงหาคมก็เลยรู้สึกว่าโอ้เป็นเกียรติมากๆที่มาเปิดที่รายการของคิดระหว่างบรรทัดก่อนที่จะไปเปิดตัวด้วยซ้ำไปแล้วก็เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยดีกว่าค่ะกับเรียกว่าเป็นนักเขียนที่คนมาเลเซียน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีค่ะและคนไทยบางส่วนเองก็น่าที่จะรู้จักกันไม่แพ้กันนะคะเพราะว่านักเขียนท่านนี้มีผลงานที่คนไทยรู้จักด้วยนะคะเราไปพูดคุยกันดีกว่าค่ะกับคุณ SM ซากีค่ะเป็นนักเขียนของมาเลเซียแล้วก็เป็นเจ้าของผลงานล่าสุดที่เรากำลังจะพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ขอสวัสดีอาจารย์ซูฟิกกรีด้วยค่ะอิบรอฮิมด้วยค่ะเป็นผู้แปลแล้วก็จะเป็นล่ามให้เราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ
9: ค่ะก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆค่ะที่ให้เกียรติกับรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะ
10: ครับ
9: ก็คำ บอกก่อนเลยแหละเขาจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องเรียนเชิญ

0: นะนักเขียนจากมาเลเซียมาคุยกันในวันนี้ค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าจะมีการเปิดตัวหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งสำนักพิมพ์ Bluebird Publishing เนี่ยเขามีการแปลหนังสือเล่มนี้ด้วยแล้วก็ถ้าในภาษาของมาเลเซียเนี่ยจะน่าจะใช้คำว่าอิคารัสใช่ไหมคะ
1: อารุสนะครับอีค
0: อิ
1: าร
0: ค
1: ุ
0: า
1: ส
0: รัสอิคารัสค่ะแต่ว่าของไทยเนี่ยก็แปลมาเป็นมนุษย์นกประดิษฐ์ซึ่งอาจารย์โซฟิกรีเนี่ยเป็นผู้แปล
1: ครับผม
0: ทีนี้ค่ะถามก่อนเลยว่าอาจจะเกริ่นนำก่อนที่จะไปเข้าคำถามหลักๆของเราค่ะจะเกริ่นนำก่อนว่าผลงานที่ผ่านมาถามทั้งสองท่านเลยนะอาจารย์บอกเลยก็ได้ค่ะว่าผลงานที่ผ่านมาที่ตัวนักเขียนนะคะเป็นผู้เขียนเนี่ยถูกเขาเขียนมันเยอะหรือยังอะค่ะ
1: ผมถามซากิก่อนหรือว่า
0: ได้เลยค่ะ
1: น
0: ได
1: ะ
0: ้เลยค่ะ
1: ไปหานี่dia tanya Zaki apakah itu karya-karya sebelum ni yang telah diterbitkan di SM Zaki telah terbitkan sebelum ni, apakah karya-karya yang telah diterbitkan sebelum ni?
2: Oh, banyak banyak. Saya ada sebelum ni saya dah ada lebih kurang dalam 10 buah kumpulan cerpen dan 6 buah novel, 5 buah kumpulan puisi, 5 buah kumpulan esei. Esei itu menyangkuti filem, teater, sastra, politik pun ada, dan ada ni sedikit tentang sains sosial.
1: ครับเขาตอบว่าผลงานของเขานะครับตอนนี้ก็มากนะครับที่เขาเขียนไว้คือเป็นรวมเรื่องสั้นประมาณ10เล่มนะครับเสร็จก็นวนิยายประมาณ6เล่มเสร็จก็รวมบทกวีอีก5เล่มเสร็จก็อีกเกี่ยวกับเอเซ่นะครับบทความนะครับก็หลายเล่มเหมือนกันครับที่เขาพิมพ์มาแล้วนะครับ
0: อ๋องั้นแบบว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะที่ถ้า
1: ครั
0: เป
1: บ
0: ็นนักเขียนที่มาเลเซียนี่คือเยอะมากแต่ว่าเล่มที่คนไทยรู้จักเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของเมื่อน้ำมันหมดโลกเราจะยึดอเมริกาใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ใช่ครับเล่มนั้นครับอาจารย์ราซักปันในมาแลเป็นคนแปลครับ
0: โอ้อาจารย์บอกให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
1: เรื่องไหนครับ
0: เรื่องเนี่ยค่ะเรื่องเมื่อน้ำมันหมดโลกเราจะยึดอเมริกา
1: เรื่องนั้นผมยังไม่ได้อ่านนะครับเรื่องนั้นแต่ผมอ่านอิการุสแต่ไม่ทราบว่าผมอ่านแทบทุกเรื่องของเรื่องสั้นของแกแต่ไม่ใช่แต่อ่านเป็นภาษามาลายูอะครับว่าเขาแปล
0: ได
1: เดี
0: ้
1: ๋ยวผมถามเขาเลยกันนะคร
0: ไ
1: ั
0: ด
1: บ
0: ้ได้ค่ะอาจารย์นิดนึงก็ได้ค่ะนิดนึงให้คนได้รู้
1: dia tanya yang Achan Raza
2: terjemah
1: itu cerita tu cerita apa dan mengenai apa
2: itu kumpulan cerpen, ada 10 buah cerpen di dalam
1: telah terjemah dalam bahasa Thai kita
2: dalam yang diterjemahkan bahasa Thai itu ada
1: kumpulan
2: 10
1: puisi ya atau
2: cerpen,
1: kumpulan cerita pendek cerpen dalam cerpen tu dalam kumpulan cerpen tu mengenai apa kisah-kisah tu
2: macam-macam macam-macam kisah ada, tapi mungkin masa tu penerbit dia ada satu cerpen yang banyak dikemukakan oleh orang-orang Thai yang baca. Saya tak tahu sangat, tapi kemudian saya tengok tajuk dia, apabila minyak kering kita tak luki Amerika. Tapi sebenarnya cerpen saya bukan bertajuk begitu. Itu diberi tajuk oleh penerbit dia. Tapi adalah cerita-cerita sikit pasal masa tu, ketika tu, masa tu mungkin ketika perang yang berlaku di Iraq dan sebagainya lah. Tetapi cerpen tu hanya satu saja cerita tentang hal itu. Yang lain tu cerita tentang Malaysia ada, cerita tentang macam-macam ada lah.
1: Okay. เขาบอกว่าเกี่ยวกับน้ำมันหมดโลกนะครับเป็นเรื่องที่หลากหลายนะครับในรวมเรื่องสั้นเล่มนั้นนะครับเกี่ยวกับสงครามที่อิรักก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็เกิด เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มาเลเซียในช่วงนั้นนะครับส่วนชื่อเรื่องน้ำมันหมดโลกนั้นเขาบอกว่าทางสำนักพิมพ์ทางเอดิเตอร์ทางนี้เป็นคนตั้งให้นะครับ
0: ทางนี้ก็แปลให้เป็นแบบนั้นนะทีนี้เรามาเข้าสู่เรื่องราวของเอ๊ะทราบว่ามันต่อที่ผ่านมามันมีงานเทศกาลหนังสือแห่งชาติ2026ที่กัวลาลัมเปอร์ด้วยที่เพิ่งผ่านไปใช่ไหมคะตอนเป็นยังไงบ้างบรรยากาศที่นั่นตอนนั้น
1: โอเคDia tanya bagaimanakah Festival Buku Kebangsaan 2026 baru-baru ini di Kuala Lumpur? Bagaimana?
2: Festival Buku tu sangat rancak, sekitar 2 juta pengunjung yang datang. 2 juta pengunjung dan lebih kurang ada 1,000 lebihlah pempamer yang terlibat, penerbit-penerbit yang terlibat lebih kurang lah. 500 atau 600 pempamer dengan ada 1,200 booth. Jadi agak banyak dan besar lah dengan 2,000 orang pengunjung. Jadi dilihat sebagai pesta buku yang berjaya lah, yang sangat ramai lah orang datang.
1: Kau bawa กฎอินเตอร์เนชั่นแนลที่กัวลาลัมเปอร์ในปีนี้เขาเรียกว่าได้รับผลตอบผลคือ
0: ตอบรับดีเลยใช่ไหมคะ
1: ทาง
0: ค่ะ
1: เขาจะว่ายังไงครับได้รับผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมมากที่สุดจากก่อนๆนะประมาณ2ล้านคนนะครับที่เข้าร่วมผู้คนที่ไปเยี่ยมเยียนในวันนั้นน่ะที่ไปซื้อหนังสืออะไรมีประมาณ500ถึง600ร้านนะครับที่6 500ถึง600ผู้ผลิตหนังสือที่เข้าร่วมเสร็จก็มีประมาณ 1,300 บูธนะครับซึ่งได้รับเขาเรียกว่าได้รับผลตอบรับที่ดีมากในครั้งนั้นในปีนี้นะครับ
0: ดีเลยค่ะหนูถือว่าเป็นแบบบูธแบบคือต้องเป็นงานใหญ่เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นร้อยกว่าบูธนี่คือเยอะมากเลยนะ
1: โอ้
0: แล้วทีนี้ย้อนกลับมาถึงนิยายที่เรากำลังพูดถึงกันดีกว่าเล่มล่าสุดเนี่ยก็คือฮิคารัสนะคะ
1: ฮิคารัส
0: ใช่ก็เป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วมันเป็นอย่างของไทยก็จะแปลว่าเป็นมนุษย์นกประดิษฐ์มีที่มาที่ไปหรือว่าท่านได้รักแรงบันดาลใจมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: Soalan kedua tanya apakah yang mendorong ya motivasi ataupun inspirasi Zaki untuk menulis novel Ikaras ni?
2: Novel ini sebenarnya adalah satu respon saya pada suasana politik di Malaysia pada ketika itu. Ya, jadi novel Ikaras ni tulis sebagai satu sejarah apabila Barisan Nasional iaitu UMNO jatuh selepas 60 tahun memerintah Malaysia selepas kemerdekaan. Jadi sebelum kejatuhan kerajaan yang merintah sejak merdeka tu, dia ada perkara-perkara yang berlaku dalam masyarakat, terutamanya dalam masyarakat di bandar, di Kuala Lumpur. Satu gerakan-gerakan anak-anak muda yang berlaku tetapi tak dipedulikan oleh kerajaan Barisan Nasional pada ketika itu. Jadi gerakan-gerakan inilah akhirnya yang menjadi besar dan menjatuhkan, menjadi satu sebahagian pada punca kejatuhan kerajaan Barisan Nasional. Jadi saya menulis, ketika saya menulis novel Ikaros ni, saya telah meramalkan bahawa UMNO akan jatuh. Barisan Nasional yang memerintah 60 tahun tu akan jatuh. Pada ketika itu, UMNO belum jatuh lagi. Kerajaan belum jatuh lagi. Barisan Nasional, parti Barisan Nasional tu belum jatuh lagi. Saya sudah menulis bahawa, saya meramalkan bahawa kerajaan ini akan jatuh. Kerana pada ketika itu, kerajaan Barisan Nasional sangat yakin bahawa mereka tak akan jatuh. Jadi apabila novel ini terbit, benda yang berlaku adalah sebenar-benarnya apabila kerajaan Barisan Nasional jatuh.
1: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. response นะครับ response ที่เกิดขึ้นอ่ะจากสิ่ง

0: ที่ทำให้เขาเขียนนิยายเรื่องนี้เกิดจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศมาเลเซียในช่วงนั้นนะครับโดยเฉพาะประวัติของพรรครัฐบาลที่ปกครองประเทศสมัยนั้นคือบริษัทแนชชั่นแนลนะครับพรรคร่วมรัฐบาลน่ะที่มี3พรรคอยู่ในนั้นตลอดระยะเวลา60ปีที่ปกครองประเทศนะครับหลังจากที่เขาได้รับเอกราชนะครับเขามองว่าเขามองสถานการณ์นั้นเขามองสถานการณ์ช่วงนั้นแล้วว่ารัฐบาลพรรคแนวร่วมของรัฐบาลเนี่ยจะต้องตกแน่นอนแล้วเขาก็เลยมีความเพราะเขาดูจากอะไรครับกระแสของคนหนุ่มสาวที่ไม่พอใจที่เกิดขึ้นต่อรัฐในช่วงนั้นนะครับรัฐบาลในช่วงนั้นเขาก็เลยเขียนเขาได้อินสปิเรชั่นเขาได้แรงบันดาลใจจากสิ่งที่เกิดขึ้นแวดล้อมในช่วงนั้นก็เลยกลายมาเป็นนวนิยายเรื่องนี้ครับ
1: ทีนี้ถ้าถามก็เลยเชื่อแน่ว่าน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งจากแรงบันดาลใจที่ว่านักศึกษาคนรุ่นใหม่อาจจะไม่เอาแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเล่มนี้เลยกลายเป็นที่ฮิตใช่ไหมคะฮิตในกลุ่มนักศึกษาหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นสาเหตุไหนที่ทำให้นักศึกษาในมาเลเซียเนี่ยเขานิยมอ่านเรื่องนี้กันด้วยแล้วก็ยังถือว่าสถาบันหนังสือแห่งชาติของมาเลเซียเองอ่ะเขาประกาศเป็น1ใน50เล่มว่าเป็นหนังสือระดับนานาชาติด้วยนี่ใช่เป็นสาเหตุมาจากอันนี้ด้วยหรือว่าเป็นสาเหตุอื่นๆอีกไหมคะ
0: โอเค ada soalan ya adakah disebabkan pelajar pada masa itu mendapat desakan terhadap ketidakpuas hatinya mereka tu menyebabkan mereka juga turut suka membaca novel Icarus ni, dan Institut Buku Negara telah mengisytiharkan sebagai salah satu daripada 50 buah buku yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Adakah itu merupakan sebab?
2: Itu adalah antara faktornya, sebab ketika itu novel ini terbit disiapkan pada tahun 2018, dan pada ketika itulah Kerajaan Barisan Nasional yang berdiri selama 60 tahun itu jatuh. Maknanya buku ini ditulis dan meramalkan kerajaan itu jatuh sebelum dia betul-betul jatuh. Kerana pada ketika itu banyak isu-isu, antara isu yang paling besar adalah 1NDP. Dan kemudian berlaku isu macam kerajaan yang merintah pada masa itu terlalu yakin bahawa mereka tak akan jatuh. Jadi berlakulah macam-macam perkara penyelewengan, dan kemudian kos sara hidup pun naik dan sebagainya. Jadi saya kira menulis, menggambarkan apa yang dirasai oleh rakyat ketika itu, terutamanya golongan muda. Jadi inilah mungkin yang menyebabkan bahawa mereka membaca buku ini, kerana pada ketika itu mereka melihat apa yang berlaku itu ada dalam buku ini. Disebut secara fiksyen lah, bukan secara fakta, tapi secara fiksyen. Bukan secara penerangan berita, tapi secara fiksyen.
0: โอเคครับคือเขาได้บอกว่าความจริงแล้วหนังสือนี้ได้เผยแพร่นะครับในปี2018ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์การพ่ายแพ้ของพรรคร่วมรัฐบาลสมัยนั้นนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่ทำให้คนหนุ่มสาวไม่พอใจเป็นจำนวนมากคือเรื่องเกี่ยวกับ 1NDB จำได้ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เสร็จก็ค่าของชีพที่สูงขึ้นจึงทำให้คนรุ่นใหม่หันมาอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับตรงจุดนั้นแหละครับที่ทำให้ซาเกเขียนขึ้นมา
1: ค่ะแล้วมันเลยทำให้แบบว่ากลายเป็นหนังสือที่แบบเหมือนจะต้องอ่าน
0: ได้ครับใช่ครับ
1: เป็น1ใน50เล่มที่ว่าเป็นหนังสือระดับนานาชาตินะ
0: ใช่ครับ
1: ทีเนี้ยมันเลยทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนมีการให้แบบอยากคืออย่างที่บอกว่ามันมาจาก โครงเรื่องที่เป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะแล้วใช่ทีเนี้ยตัวละครในเรื่องอะค่ะมีตัวตนจริงๆไหมอย่างเช่นตัวละครในเรื่องอย่างโนอิบติซัมเนี่ยเขามีตัวตนจริงๆหรือเปล่า
0: โอเคครับ soalannya dia tanya kata apakah dalam novel ini berdasarkan pada kisah benar adakah watak Nur Ihtisam itu benar-benar wujud di dalam cerita ni?
2: Peristiwa benar-benar berlaku tapi watak-watak tu adalah rekaan.
0: Kawa, แต่ตัวละครนี่คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นการสร้างสรรค์ขึ้นมาครับ
1: คือเหตุการณ์เป็นการจริงแต่ว่าตัวละครน่ะก็เป็นตัวละครที่อาจจะไม่ได้มีอยู่จริงหรอกแต่ว่าสร้างสรรค์ขึ้นมาให้มันอิงกับเรื่องราวใช่ไหมคะ
0: ครับให้อิงกับเรื่องราวครับ
1: ที่หลายคนอาจจะอินแล้วอ่านแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะมีตัวจริงหรือเปล่าเนี้ยค่ะทีนี
0: ้แต่ถ้าผมในทัศนะของผมนะครับ
1: ถ้าเป็นคนแปล
0: ในทัศนะของผมนะครับที่ผมอ่านมาแล้วก็ถ้าเราดูเหตุการณ์นะครับก็ใช่นะครับเขาเอามาจากเรื่องจริงเพราะผมเองก็ติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มาเลเซียนะครับแต่มันก็มีนะครับบางส่วนของเรื่องของเขาน่ะเหมือนกับผมสะดุดใจว่าอาจจะมีตัวเขาอยู่ด้วยในเรื่องนั้น
1: จริงใช่ไหมคะเพราะว่าน่าจะมีบางส่วนแหละที่ว่า
0: บางส่วนครับ
1: ใช่ที่นี่ถามก่อนที่จะไปถามนักเขียนถามอาจารย์คนแปลก่อนว่าตอนที่อาจารย์ได้รับมาว่าจะต้องแปลเรื่องนี้ตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์ก็ตอนแรกๆคือผมอ่านนิยายเรื่องนี้คือประมาณ 3-4 ปีที่แล้วนะครับก็หนักใจเหมือนกันนะครับหนักใจเหมือนกันเพราะเราคนคือคนสามจังหวัดเนี่ยภาษาไทยนะครับจะแปลเป็นคือผมแปลเล่มแรกของอาจารย์มารสาจากภาษาไทยเป็นมาเลย
1: ์
0: ภูเขาน้ำตา
1: ค่ะอันนั้นแปลจากภาษาไทยเป็นภาษามาเลย์อันนี้ก็ไม่น่าจะยากถูกไหมไม่น่าจะยากนะ
0: ครับแต่ตอนนี้คือเราจากมาเลย์มาเป็นไทยเนี่ย
1: ยากเลยนะอาจารย์
0: ม
1: ัน
0: จะยากหน่อย
1: เนาะเพราะว่า
0: ใช่มันจะยากหน่อยแต่ก็เราก็ต้องหาตัวช่วยเยอะ
1: ค่ะ
0: ต้องหาตัวช่วยที่เป็นพจนานุกรมอะไรใช่ครับแต่ในเรื่องเนื้อหาของเรื่องนี้คือผมพอจะมีพื้นฐานเพราะเราติดตามการเมืองมาเลย์มาก่อนแล้วว่าอะไรเกิดขึ้นที่นู่นนะครับมันก็เลยไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับในเรื่องของการเดินเรื่องทั้งหลายนะครับเรื่องแต่ตรงเนี้ยตรงที่เราจะใช้ภาษาที่เราจะใช้ตรงนั้นคำที่เราจะเลือกใช้อ่ะตรงนั้นน่ะมันต้องค้นคว้าอะไรหน่อย
1: ต้องแบบว่าต้องค้นคว้าโยนะคะอาจารย์เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นแบบบ้านใกล้เรือนเคียงแต่ว่าคำอะเนาะมันก็อาจจะไม่ใช่แบบคำภาษามาของไทยเองมันอาจจะไม่ได้แบบทั้งหมดของภาษามาเลย์อะไรเงี้ยมันต้องสรรหาคำค่อนข้างเยอะนะคะอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตโบจะพักสักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าโบจะมาคุยกันละค่ะว่ามีการเปรียบเทียบว่าวรรณกรรมในสมัยหนึ่งกับอีกในสมัยหนึ่งเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปอย่างไรและที่สำคัญคือวัฒนธรรมการอ่านของมาเลเซียเขาเป็นยังไงบ้างแตกต่างจากบ้านเราหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปคุยกันช่วงหน้าช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ค่ะ
3: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
4: 96.5 FM Thinking Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
5: ต่อยอดธุร
1: กิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
3: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนและนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
1: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
3: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ไลน์ Official @thinkingradio
1: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
5: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
7: ทุกคืนวันอังคาร 3 ทุ่มใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกๆที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
8: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา 3 ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
9: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
10: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
1: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
10: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
1: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
10: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
1: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์
11: ื่อนำไปใช้
12: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
11: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
14: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
1: กลับเข้ามาค่ะในช่วงที่2ของรายการคิดระหว่างบรรทัดยังอยู่กับโบค่ะอลิสราประดิษฐ์สุวรรณค่ะแล้วก็ยังอยู่กับนักเขียนชาวมาเลเซียค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นนักเขียนคนสำคัญเลยทีเดียวค่ะคุณ SM ซากีค่ะแล้วก็ยังอยู่กับอาจารย์ค่ะอาจารย์เรียกว่าเป็นอาจารย์อิบรอฮิมได้ไหมคะ
0: อาจารย์ซูลก็ได้ครับ
1: อาจารย์ซูลค่ะอาจารย์ซูลฟิกรีนะคะก็อาจารย์เป็นทั้งผู้แปลด้วยแล้วก็จะเป็นผู้แปลเป็นร่ามให้เราในวันนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าจากภาษามาเลย์มาเป็นภาษาไทยนี่แบบไม่ง่ายนะอาจารย์ทั้งเรื่องของการแปลที่เป็นแบบแปลเป็นร่ามอย่างนี้ด้วยแล้วก็แปลที่เป็นตัวหนังสือด้วยก็ถามต่อค่ะบอกว่าวรรณกรรมหลายๆประเทศเนาะไม่ใช่แค่แบบประเทศเรากับมาเลเซียบอกว่ามันมีการพัฒนาไปของมาเลเซียค่ะอาจารย์ฝากถามคุณ SM ซากรีที่ว่ายุคสมัยค่ะตั้งแต่สมัยที่เป็นแบบสมัยของคุณอุสมานกลันตันเนี่ย
0: อุสมานกลันตันเป็นพ่อของเขาคร
1: ับ ใช่คุณพ่ออะค่ะสมัยคุณพ่ออะค่ะที่เป็นนักเขียนซีไรต์ใช่ไหมคะ
0: ครับนักเขียนซีไรต์ศิลปินแห่งชาติของมาเลย์ด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วจนกระทั่งมาถึงยุคของคุณ SM ซากรีเองเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าพัฒนาไปยังไงบ้างค่ะ
0: โอเคสลันสตรุสเนี่ย bagaimana kesusastraan Malaysia berbanding eraS. Osman Kelantan dengan era S. M. Zaki, apakah perubahan yang telah berlaku saat ini?
2: Perubahan memang agak banyak sebab kita lihat perubahan itu utamanya melibatkan perubahan dari segi ekonomi. Apabila dalam Ikaros pun ada sebutkan ada apabila berlaku dasar ekonomi baru, maka perubahan daripada masyarakat yang susah, yang miskin, kemudian duduk di kampung-kampung beralih ke bandar dan menumbuhkan masyarakat yang berpendidikan, yang makin tinggi dia punya kedudukan ekonominya, dan perubahan itu membuatkan sastra juga daripada cerita-cerita yang berlatar belakangkan kampung kemiskinan telah berubah kepada cerita-cerita yang banyak berkisah tentang masyarakat di bandar yang cuba menyesuaikan diri hidup di bandar dan menemui masalah-masalah baru dalam situasi hidup di kota.
0: Okey. Rup, kau bawa rup
1: beranakam
0: nak kak, kue pilihan peng mak nak kak, jak kan patana kong setekit.ทำให้สังคมมาแปลงนะครับจากเคยเป็นสังคมที่ผู้คนเรื่องราวที่นักเขียนจะเขียนเกี่ยวกับชนบทมาเปลี่ยนมาพัฒนามาเป็นนักเขียนส่วนจะบอกเรื่องราวเกี่ยวกับคนเมืองชุมชนเมืองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองเพราะการพัฒนาของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในมาเลเซียทำให้รูปแบบของงานเขียนคือเรื่องราวที่นักเขียนถ้าเราจะทำความเขาเรียกอะไรเปรียบเทียบระหว่างนักเขียนยุคเก่านักเขียนยุคเก่านี่ส่วนมากก็จะพูดถึงเกี่ยวกับชนบทเกี่ยวกับความยากจน
1: ท้องถิ่นอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: ใช่ครับท้องถิ่นเกี่ยวกับความยากจนที่เกิดขึ้นชนบทแต่นักเขียนรุ่นใหม่นี้นะครับจะมาเน้นในเมืองเพราะ
1: ความเจริญอย่างนี้ใช่ไหมความพัฒนาค่ะมันก็เลยเหมือนมีความต่างกันเนาะ
0: ตรงนั้นเป็นข้อแตกต่างที่เห็น
1: ค่ะมันเหมือนเป็นเสียงมันเป็นภาพที่สะท้อนออกมาที่แตกต่างกันเพราะว่าถ้าเป็นคนรุ่นก่อนเนี่ยภาพสะท้อนก็จะไป กลับไปที่แบบท้องถิ่นท้องที่พื้นบ้านชนบทความเป็นอยู่ของผู้คนวิถีชีวิตแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยความเปลี่ยนไปเพราะว่ามันมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นให้เห็นถึงโลกปัจจุบันมากขึ้นใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้เปลี่ยนไปทีนี้ถ้าถามถึงสัง

0: พรมการอ่านนะคะคนมาเลเซียเนี่ยเขาอ่านหนังสือกันเยอะไหมอย่างคนไทยเราก็จะบอกว่าคนไทยไม่ค่อยอ่านหนังสืออ่านหนังสือน้อยคนมาเลเซียวัฒนธรรมการอ่านเป็นยังไงบ้างคะ
1: Bagaimana pula dengan budaya membaca di Malaysia?
2: Setakat ini budaya membaca, walaupun banyak macam dapat kajian kata membaca menurun, tetapi kalau diikutkan daripada indeks yang peta buku bawah ni, sehingga 2 juta orang pengunjung, jadi di situ kita melihat bahawa budaya membaca itu sangat besar di Malaysia. Bahkan penerbit-penerbit pun menjual buku dan mendapat keuntungan yang banyak ketika itu. Jadi saya rasa dia ada sedikit pertentangan antara kajian. Kajian ni berasaskan persampelan. Dia kutip 50 orang, dia buat. Tapi kalau ikutkan data di Pesta Buku, dia kontradik, dia berbeza. Pesta Buku, ceritanya lain pula. Ya, bahawa penerbit-penerbit buku sangat banyak dia jual, dan pembaca datang, dan setiap orang yang datang tu membeli buku.
1: ครับเขาบอกว่าถ้าไปดูจากใจเขาบอกว่าวัฒนธรรมการอ่านที่มาเลเซียอาจจะลดลงแต่มันเขาเรียกว่ามันไม่สอดคล้องกับถ้าเราไปดูเทศกาลหนังสือที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ที่มาเลเซียนะครับผู้เข้าร่วมมากกว่า2ล้านคนเสร็จก็ผู้บริษัทผู้ผลิตหนังสือสำนักพิมพ์น่ะได้เขาได้กำไรมากนะครับได้กำไรมากตรงนั้นก็จะเห็นว่ามันเกิดความเขาเรียกอินทราดิก
0: คือย้อนแย้งกันนะ
1: มันย้อนแย้งกันนะครับกับถ้าเราไปดูกับงานวิจัยที่เกิดขึ้น
0: มันก็จะคล้ายๆกับของไทยเนาะมันก็จะคล้ายๆกับไทยนะก็คือพอเราไปสำรวจแต่ละทีเราก็มักจะมองว่าเอ้ยคนอ่านน้อยลงแต่พอไปดูช่วงเทศกาลหนังสือต่างๆเอ้ยทำไมคนไปงานหนังสือเยอะจังมันก็คงน่าจะคล้ายๆกันนะงั้นถามต่อได้ไหมคะว่าวัยรุ่นนะคะคนรุ่นใหม่ของมาเลเซียเขาอ่านหนังสืออะไรกันพอทราบไหมคะ
1: จะถามเขาTadi dia kata sama dengan Siam. Dia kata di Thailand pun sama. Dia, kalau kita tengok pada kajian kotob ของก่อนหน้านั้นก่อนนะครับให้เขารู้ครับของพี่ตอบเมื่อกี้นะครับ dia kata sama dengan temui kajian nampak peratusan pembaca itu semakin kurang tapi kalau kita tengok di pesta buku ada pertentangan. Nah, orang masih ramai membeli buku-buku. Okey.
0: ค่ะ.
1: Alasnya, alasnya ครับ ke คนรุ่นใหม
0: ่. ใช
1: ่.
0: ยังไง
1: ครับ คนร
0: ุ่
1: นใหม่เมื่อกี้ลืมละ.
0: คนรุ่นใหม่ที่มาเลเซียเขาอ่านอะไร
1: si baru ni baca buku macam mana? Di Malaysia, generasi baru ni baca buku macam mana? Bagaimana? Buku bentuk sastra ke, bentuk ilmiah ke, politik ke?
2: Dalam 2 juta pengunjung itu 70% adalah golongan muda iaitu bawah 35 ke bawah atau 40 ke bawah dan dapatan baru ni menunjukkan bahawa buku yang dibaca adalah buku sastra. Sastra di sini termasuk yang bukan sastra berat lah, sastra cerita-cerita, thriller, cerita pun dia termasuk dalam tu lah. Disebut sebagai sastra novel, itu thriller, cerita cinta dan sebagainya. Jadi pembelian buku yang tertinggi sekitar buku-buku fiction.
1: Okey. Kau bawa 70% นะครับที่ผู้ที่ไปที่ผู้ที่เข้าร่วมวันนั้นน่ะเป็นคนหนุ่มสาวที่อายุต่ำกว่า15หรือ40ปีนะครับส่วนมากประเภทหนังสือที่เขาอ่านเป็นหนังสือประเภทวรรณกรรมโดยเฉพาะเป็นเรื่องของฟิกชันนะครับวรรณกรรมสร้างสรรค
0: ์
1: นะครับ
0: น่าจะอ่านหนักๆเหมือนกันเหมือนบ้านเราเนาะบ้านเราก็อ่านหนัก
1: ครับ
0: ว่าเราก็อ่านประวัติศาสตร์ค่ะของวัยรุ่นบ้านเรา
1: เมื่อดึงกันดีไซน์เลยพูดซ้ำเมื่อมา
0: ค่ะ ค่ะทีนี้จะมาถามกันต่อว่าเนี่ยวันที่15สิงหาคมเนี้ยค่ะที่จะมีตลาดหนังสือสตูลเนี่ยทราบว่าทางคุณทางนักเขียนเองเนี่ยจะมาร่วมงานด้วยใช่ไหมคะจะมาเปิดตัวหนังสือเล่มนี้ด้วยค่ะวันนั้นถ้าใครที่ไปที่งานนี้เขาจะได้เจออะไรบ้างคะในงานนี
1: ้โอเคค่ะจะถามเนี่ย soalan seterusnya ya difahamkan pada tanggal 15 Ogos ni SM Zakir sendiri akan hadir di hari pelancaran buku tersebut. Nah, bagi orang yang datang pada hari itu, apa yang mereka dapat? Apakah mesej yang ingin SM Zakir sampaikan kepada pembaca, peminat buku itu pada hari itu?
2: Ya, sebab buku ni bagi saya sangat istimewa sebab dia kalau nak tahu tentang suasana perubahan masyarakat, perubahan politik yang terbaru di Malaysia, maksudnya yang sekitar 2018 sehingga menjadikan suasana politik Malaysia pada hari ini, maka dapatkanlah buku Ikarus. Kerana dalam buku tersebutlah diceritakan bagaimana titik-titik awal berlakunya perubahan gerakan yang mengubah suasana politik Malaysia yang telah bertapak selama 60 tahun. Jadi sekarang apabila berlaku perubahan, maka dunia politik Malaysia sudah berubah sekarang ini. Jadi titik perubahan itu diceritakan dalam novel Ikarus. Jadi dapatkan novel Ikarus kerana di situlah ada yang apa ni masyarakat Thai boleh tahu sedikit sebanyak tentang perubahan politik di Malaysia.
1: Okey, ครับเขาบอกว่าสำหรับใครที่อ่านหนังสือเล่มนั้นนะครับจะเข้าใจถึงสถานการณ์การเมืองเศรษฐกิจสังคมของมาเลเซียจากปี2018จนถึงปัจจุบันหนังสือนั้นจะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงนะครับที่เกิดขึ้นในมาเลเซียในเรื่องของการเมืองมาเลเซียนะครับจนถึงวันนี้นะครับเราจะเข้าใจสังคมมาเลเซียได้มากขึ้นผ่านหนังสือเล่มนี้ครับเพราะหนังสือเล่มนี้เขาจะเล่าทุกอย่างจุดเริ่มต้นที่เกิดขึ้นแนวความคิดนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ปัจจุบันการเมืองมาเลเซียในปัจจุบันเราจะเข้าใจมากขึ้นครับเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองของมาเลเซียจนถึงวันนี
0: ้ค่ะทีนี้บทถามย้อนกลับไปอีกทีว่าตอนที่เขียนนะคะแล้วเวลาเราหาข้อมูลเนาะเรื่องของการเมืองในยุคนั้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะคะถ้าเป็นนักเขียนไทยก็จะไปหาตามมีทั้งแหล่งข้อมูลต่างๆในประเทศเราถ้าของมาเลเซียเขามีแหล่งข้อมูลอะไรที่เขาต้องไปหาตรงไหนยังไงบ้างไหมคะถ้าเขาจะทำเรื่องเนี่ยอย่างล่าสุดที่ทำมนุษย์นกประดิษฐ์เนี่ยค่ะ
1: ครับครับจะถามกันว่าbagaimana Zakir mendapat maklumat untuk menulis nah ada tak sumber-sumber di manarujukan di mana untuk mendapat bahan menulis mengenai hal-hal politik apa-apa di dalam novel tersebut tu.
2: Ketika berlaku satu pertembungan Anwar dengan Mahathir, saya adalah kolonis satu mingguan politik. Ada tabloid akhbar tabloid politik dan saya kolonis politik di situ. Jadi banyak tentang bahan-bahan yang berlaku daripada tahun 1998, pertembungan antara Mahathir dan Anwar, sehingga 2018 yang berlaku pertembungan kejatuhan kerajaan 60 tahun memerintah. Jadi saya sendiri adalah seorang kolumnis di sebuah akhbar tabloid politik.
1: Okey. คือเขาบอกว่าในช่วงเผชิญหน้าระหว่างนักการเมืองสองคนนะครับคืออันวาร์กับด็อกเตอร์มหาเดชถ้าจำได้นะครับมหาเดชนะครับถ้าจำได้นะครับช่วงนั้นเขาเป็นคอลัมนิสต์อยู่ที่สำนักพิมพ์ต่อย
0: ค
1: ่ะเกี่ยวกับการเมืองครับเขาก็เลยข้อมูลตรงนี้เขาได้มากเขาเป็นคอลัม
0: ป็นคอลัมนิสต์อยู่แล้วก็เลยได้จะได้ข้อมูลตรงอยู่เลย
1: ครับ
0: ทีนี้อย่างบ้านเราเนาะเวลาเขียนหนังสือไม่ว่าจะเป็นนิยายหรือแม้กระทั่งความเรียงถ้ามันมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองมันก็อาจจะมีเรื่องข้อกังวลว่าจะอามีผลกระทบต่อการเขียนของตัวเองที่มาเลเซียเป็นไหมคะ
1: Ada kah? Bila kita dejanya, kalau tulis, kalau kita menulis tentang politik, sudah tentu apa ni? Ada sensitivity dengan pihak kerajaan. Ada berlaku tak di bagi pihak SM Zakir sendiri bila tulis hal-hal politik di Malaysia?
2: Saya tak sampai ke tahap maknanya ditangkap ataupun di apalah. Maknanya penulisan saya tu lebih bersifat kita kata review, bukan kita kata terlalu bersifat mengecam dan menyebarkan. Jadi tulisan saya itu lebih bersifat review berasaskan kepada fakta-fakta yang ada. Jadi tulisan-tulisan begini dan saya tidak partisan. Sebenarnya saya tidak berpihak kepada mana-mana parti politik. Jadi kritikan saya itu akan pergi kepada semua. Contoh dalam novel Ikarus pun bila saya bercerita tentang kejatuhan kerajaan bertahan nasional, kerajaan baru yang mengambil alih itu sama saja mengamalkan penyelewengan rasuah yang sama saja. Jadi saya tidak bersifat partisan, tidak berpihak pada mana-mana parti politik.
1: Kau bawa bahawa เขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ฝักใฝ่ในพรรคการเมืองด้วยครับเขาก็เลยเป็นกลางนะครับแล้วก็ส่วนมากข้อมูลที่เขาเขียนในนั้นน่ะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลที่แพร่หลายทุกคนก็รู้นะครับก็เลยไม่มีการด่าทอหรือว่าคือฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับนะครับถึงไอ้ตรงจุดเนี้ยที่ทำให้เขาก็ไม่เขาเรียกว่าทางรัฐบาลก็ไม่ได้กดดันอะไรเข้ามากครับ
0: ได้ค่ะทีนี้ผลงานต่อไปต่อจากเล่มนี้นี่กำลังเขียนอยู่ไหมคะหรือมีเล่มไหนอื่นๆอีกไหมคะ
1: ada tak selepas ini apa karya SM Zaki akan terbit lagi selepas ini
2: ada sedang buat cerita novel ada cerpen kumpulan cerpen saya yang terbaru pada tahun 2005 itu lebih kepada cerita-cerita masyarakat sosial dan ada lagi novel saya setengah buku kan dan satu novel yang ada juga unsur-unsur politik tetapi lebih kepada keadaan-keadaan semasa lah.
1: เพราะว่ามีครับตอนนี้ก็กำลังเขียนนวนิยายอยู่แต่ก็ส่วนมากก็จะไปในเรื่องของไปทางสังคมมากกว่าที่การเมืองหน่อยๆแต่ก็ไม่เยอะนะครับแต่ก็จะในออกแนววิพากษ์วิจารณ์สังคมมากกว่า
0: ได้ค่ะก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจอยากเจอตัวจริงของนักเขียนนะคะก็สามารถไปเจอกันได้ที่ตลาดนัดหนังสือสตูลเนาะในวันที่15สิงหาคมที่สตูลนะคะนักเขียนจะมาปรากฏตัวแล้วก็มาเปิดตัวหนังสือที่เป็นตัวหนังสือแปลนี่แหละนะคะมนุษย์นักประดิษฐ์อาจารย์ฝากให้อาจารย์ถามทิ้งท้ายอาจารย์ทักตอบเองเลยก็ได้ค่ะว่าอาจารย์เท่าที่ทั้งเป็นนักแปลและนักอ่านเล่มนี้อาจารย์ว่าคนไทยเหมาะกับใครในที่จะอ่านเล่มนี้อะคะ
1: 1นะครับนักเขียนเองนะครับที่นักเขียนนะครับในวงการนักเขียนก็ต้องอ่านใช่ไหมครับเล่มนี้เหมาะมากเลยที่ต้องแท้อีกเสร็จก็นักศึกษาที่เรียนคณะรัฐศาสตร์ที่อยากจะรู้เกี่ยวกับการเมืองมาเลเซียนะครับเสร็จก็นักข่าวนะครับที่ต้องการรู้การเคลื่อนไหวเราจะได้เข้าใจบริบทสิ่งที่เกิดขึ้นในมาเลเซียจากปี2018จนถึงณปัจจุบันที่เกิดขึ้นนะครับ
0: อาจารย์ว่าผลงานอย่างเล่มนี้ค่ะที่อาจารย์แปลเลยอาจารย์ว่าอะไรคือแบบจุดที่มันควรคือเนี่ยมันต้องอ่านให้ได้เลยในจุดนี้มันสำคัญมากๆในเล่มนี้ค่ะอาจารย
1: ์ผมเคยตั้งคำถามนำมันนานนะครับ เกี่ยวกับการเมืองมาเลเซียนี่เอ๊ะอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นกันแน่เราอ่านเราบางครั้งเราติดตามทางโซเชียลมีเดียเราก็ไม่ได้ข้อมูลลึกนะครับแต่เมื่อไหร่พอผมมาอ่านเล่มนี้โอ้ผมเพิ่งรู้ว่าโอ้มาเลเซียถึงขนาดนี้นะครับมันจะมีข้อมูลที่ถ้าเราติดตามสื่อธรรมดานี่มันจะไม่ปรากฏให้เห็นนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราอ่านเล่มนี้เราจะได้รู้ลึกเข้าไปว่าโอ้มันมีการเขาเรียกว่าการปะทะกันระหว่างสองแนวคิดระหว่างอนุรักษ์นิยมกับเสรีนิยมเกิดขึ้นที่มาเลเซียแต่ก็ตอนนี้ก็ยังปะทะอยู่นะครับตอนนี
0: ้
1: แต่ก็เข้ามากินเหมือนกันจักเกบอกว่าการเมืองนะถึงแม้ว่าเมื่อก่อนฝ่ายของรัฐบาลรัฐบาลเก่านะครับที่บอกว่ามีการคอร์รัปชันมีการอะไรใช่ไหมครับพอฝ่ายเสรีนิยมขึ้นก็เหมือนกันคอร์รัปชันเหมือนกัน
0: ไม่ได้ต่างกันเลยไม่ว่าใครจะขึ้นก็ตาม
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นพอเราอ่านเล่มนี้เราจะได้เห็นภาพเลยครับว่าอ๋อสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออย่างนี้แล้วก็มาสามารถมาเปรียบเทียบกับบ้านเราได้
0: จริงนั่นเลยไม่ต่างกันเลยค่ะจริงๆก็
1: ไม่ต่างกันเลยครับ
0: ฉะนั้นอยากให้อ่านแล้วก็ฝากเล่มนี้ค่ะสามารถซื้อเล่มนี้ได้ที่ Facebook ของอาจารย์อนุสรมาลาสาได้เลย
1: คร
0: ับ ไปที่ Facebook Fanpage ของอาจารย์อนุสรมาลาสาได้เลยค่ะก็ไปสั่งตรงได้เลยว่าฉบับแปลเข้ามาแล้วเราจะสามารถเรียนรู้เรื่องราวของการเมืองมาเลเซียได้อย่างลึกซึ้งแน่ๆนะคะเพราะนักเขียนเนี่ยเขาเป็นทั้งคอลัมนิสต์ในช่วงเวลานั้นด้วยซึ่งคิดว่าเจาะลึกมากๆสำหรับข้อมูลวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆค่ะขอบคุณทั้งอาจารย์ซูนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทางนักเขียน SM ซากีด้วยนะคะเพราะว่าขอบคุณต้องพูดว่าอะไรคะ
1: ริมากาเซ่ครับ
0: ริมากาเซ
1: ่
0: ริมากาเซ่ค่ะขอบคุณมากๆค่ะใครสนใจอยากเจอนะคะนักเขียน SM ซากีไปที่วันที่15สิงหาที่สตูลได้เลยตลาดนัดหนังสือสตูลเจอกันที่นั่นขอบคุณทั้งสองท่านมากๆจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
3: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
4: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ M-Cord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
5: ขณะนี้เวลา11นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มส่งออกไทยครึ่งปีแรกโต 17.6% เกือบ200ล้านดอลลาร์สูงกว่าปีก่อนนางสาวลาลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์การส่งออกของไทยในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ว่าการส่งออกยังขยายตัวได้ดีและสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนสอดคล้องกับที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงทิศทางการส่งออกของไทยเมื่อเร็วๆนี้โดยเดือนมกราคมถึงมิถุนายน2569ไทยมีมูลค่าการส่งออกรวม 196,741 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 17.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าแรงส่งจากภาคการค้าต่างประเทศยังมีความต่อเนื่องสำหรับสินค้าที่มีความสำคัญต่อการเติบโตของการส่งออกในช่วง6เดือนแรกพบว่าสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญโดยเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบมีมูลค่าส่งออก 18,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 47.9% ตามด้วยเครื่องโทรสารโทรศัพท์อุปกรณ์และส่วนประกอบรวมถึงเครื่องจักรกลและส่วนประกอบเครื่องจักรกลการเกษตรหม้อแปลงไฟฟ้าและทองแดงและของทำด้วยทองแดงที่ขยายตัวต่อเนื่องด้านตลาดส่งออกสำคัญสหรัฐอเมริกายังคงเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยในช่วง6เดือนแรกของปีนี้มีมูลค่า 47,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 41.1% คิดเป็นสัดส่วน 24% ของการส่งออกทั้งหมดตามด้วยจีนญี่ปุ่นอินเดียและสิงคโปร์มะลิวันแม่ที่โคราชราคาพุ่ง3เท่าส่วนมะลิถูกจองเกลี้ยงกิโลกรัมละ 1,500 บาทหลังฝนทิ้งช่วงและผลผลิตลดไม่ออกดอกบรรยากาศสวนมะลิก่อนถึงวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประชาชนมักจะหาซื้อดอกมะลิแทนความรักอันบริสุทธิ์ไปมอบให้กับแม่หรือครูบาอาจารย์ที่เป็นเสมือนแม่คนที่สองทำให้ดอกมะลิเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากในขณะที่ราคาดอกมะลิปีนี้พุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 1,500 บาทเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเกือบ3เท่าโดยครอบครัวของนางเล็กภูจันทึกอายุ52ปีชาวบ้านโคกมูลตุ่นตำบลสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาหนึ่งในเกษตรกรผู้ปลูกดอกมะลิเปิดเผยว่าช่วงใกล้เทศกาลวันแม่ปีนี้ความต้องการของตลาดเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ดอกมะลิภายในสวนถูกพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้าจับจองเหมาซื้อเกือบทั้งหมดเพื่อนำไปจำหน่ายต่อและร้อยเป็นพวงมาลัยมอบให้แม่สำหรับราคาดอกมะลิเมื่อช่วงวันแม่ปีที่ผ่านมาอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 450-500 บาทแต่ปีนี้ราคาพุ่งขึ้นถึงกิโลกรัมละ 1,500 บาทส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพอากาศแปรปรวนและฝนทิ้งช่วงทำให้ต้นมะลิออกดอกน้อยลงปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการประกอบกับช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติความต้องการใช้ดอกมะลิเพิ่มสูงขึ้นจึงส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจนฮอร์เก้เมสซี่พ่อของเมสซี่เสียชีวิตฮอร์เก้เมสซี่คุณพ่อของลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาเสียชีวิตแล้วอย่างสงบที่โรงพยาบาลในเมืองโรซาริโอประเทศอาร์เจนตินาขณะมีอายุ68ปีหลังต่อสู้กับอาการป่วยมาเป็นเวลายาวนานโดยก่อนหน้านี้ครอบครัวเมสซี่ได้ออกแถลงการเปิดเผยว่าฮอร์เก้เมสซี่กำลังเผชิญปัญหาด้านสุขภาพและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดจนเป็นผลให้เมสซี่มีความวิตกกังวลตลอดการแข่งขันฟุตบอลโลกก่อนจะกลับมาฝึกซ้อมกับสโมสรอินเตอร์ไมอามี่สำหรับฮอร์เก้เมสซี่ถือเป็นบุคคลสำคัญในเส้นทางอาชีพของลีโอเนลเมสซี่โดยเขาอยู่เคียงข้างลูกชายมาตั้งแต่เริ่มต้นเส้นทางนักฟุตบอลจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในประวัติศาสตร์วงการฟุตบอล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถาม

0: ฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
2: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
2: กลับเข้ามาในชั่วโมงที่2ของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะกลับมาอยู่กับโบค่ะอลิสราปริศวรรณแล้วก็อยู่กับพี่เอพัชรีค่ะพี่เอสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะวันอาทิตย์นี้เนี่ยนะคะชั่วโมงที่2นี่คุณโบคะมีข่าวดีๆอะไรมาฝากทางผู้ฟัง
2: มีข่าวดีๆที่เกี่ยวกับสุขภาพค่ะพี่เอ๋ใครที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ค่ะก็จะรู้เลยว่าเรื่องของสุขภาพเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลร่างกายในชีวิตประจำวันค่ะวันนี้บอกก็เลยมีอีกหนึ่งตัวช่วยมาแนะนำค่ะเป็นยากระเทียมชนิดแคปซูลขาวละออค่ะ มีส่วนช่วยคงสภาวะปกติของระดับไขมันในหลอดเลือดในผู้ใหญ่ค่ะเป็นยาสามัญประจำบ้านที่รับประทานง่ายในรูปแบบแคปซูลพืชค่ะไม่มีกลิ่นรบกวนแล้วก็แตกตัวในลำไส้เหมาะสำหรับคนวัยทำงานหรือผู้ใหญ่ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพรับประทานพร้อมอาหารครั้งละ1แคปซูลค่ะทานวันละ1ครั้งผลิตแล้วก็จำหน่ายโดยบริษัทขาวละออเภสัชจำกัดหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศหรือว่าง่ายๆค่ะสั่งผ่านทาง LINE Official ของเขาก็ได้ @ขาวละออค่ะข้างหมาย @ข้างหน้าแล้วก็ KHAOLAOR @ขาวละออหรือว่าโทรไปก็ได้ค่ะ02-819-7991-5 02-819-7991-5 ค่ะหากว่าคุณกำลังมองหาทางเลือกในการดูแลตัวเองค่ะยากระเทียมชนิดแคปซูลขาวละออเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่แนะนำค่ะแล้วก็ก่อนใช้อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากทุกครั้งนะคะนี่ก็นำมาฝากกันสำหรับยากระเทียมชนิดแคปซูลขาวละออค่ะใครที่ชอบเป็นแบบชอบดูแลสุขภาพเนี่ยบอกว่าแนะนำเลยค่ะช่วยได้ดีเลย
6: ขอบคุณมากมากค่ะเขาบอกกระเทียมเนี่ยกินแล้วมันก็จะมีคุณสมบัติดีๆเยอะแยะเลยใช่ไหมคุณโบกระเทียมเนี่ยแต่กินเยอะๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้แบบว่ามีกลิ่นปากก็อาจจะต้องพูดต้องระวังนิดนึง
2: จริงๆกินตรงๆอาจจะแบบมีกลิ่นไงแต่อันเนี้ยเขาทำโดยเฉพาะอยู่ในแคปซูลที่เป็นแคปซูลพืชด้วยก็จะไม่มีกลิ่นให้รบกวนค่ะก็กินสะดวกขึ้น
6: There you go that's a great idea all right so go order your garlic capsulesคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูข่าวของเรากันบ้างเนาะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย

0: มีข่าวอะไรมาฝากกันบ้างก็ไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้แบงก์ของโพสคุณโบส่งข่าวไปให้คุณนะแต่ปรากฏว่ามันคือมันจะต้องแบบกรอกสมาชิกต้องแบ
1: อ
0: บ
1: ๋
0: ว่า
1: อ
0: เริ่มแล้วไม่รู้ว่าเขาจะต้องแบบให้เราเสียตังค์หรือเปล่า
1: อ๋
0: เพื่ออที่จ
1: ไม
0: ะ
1: ่แน
0: เข
1: ่
0: ้า
1: ใจ
0: ไปดู
1: ใช่
0: เนาะแต่ว่า let's just start with this news then I hope it will work for me but this was news from say mid of this past week ช่วงกลางสัปดาห์เปิดอาทิตย์ที่ผ่านมา
1: อืม
0: ต้นสัปดาห์ด้วยซ้ำเป็นมั้งก็คือมีการโกงข้อสอบกันคุณโบ
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: ห็นข่าวนี้หรือเปล่าโกงข้อสอบกันอันนี้คือสอบเข้าราชการต่า
1: ใช
0: งๆ
1: ่
0: อย่างเงี้
1: ส
0: ย
1: อ
0: ค
1: บ
0: ่ะ
1: ข้าราชการค่ะก็เลยรู้สึก
0: อ
1: โอ
0: ื
1: ้
0: ม
1: สอบข้าราชการแล้วยังมีโกงด้วยอ่ะอันนี้น่ากลัว
0: เน
1: จัง
0: าะ
1: เลยอืม
0: อืมคราวนี้เนี่ยคือสอบแล้วแล้วติดแล้วแล้วปรากฏว่าจะต้องแบบว่าโดน fired นึกถึงโดนัลด์ทรัมป์เลยนะสมัยก่อนที่เขาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาก็มีแบบเกมโชว์อะไรของเขาไม่ใช่เกมโชว์เป็นอะไรอ่ะที่ว่าเขาบอก you're fired มันเอาแบบว่าคนมีไฟมีความสามารถเนี่ยมาเหมือนจะมาเริ่มธุรกิจใหม่อย่างเงี้ยแล้วโดนัลด์ทรัมป์ก็จะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการซึ่งก็จะคอยนั่งฟังการวางแผนหรือว่าโครงการที่จะสร้างงานขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ไหมสร้างธุรกิจขึ้นมาซึ่งถ้าไม่ผ่านตากรรมการฮีก็จะแบบโย fired ส
1: ออ
0: ม
1: ก
0: ัย
1: ไป
0: ก่อนที่จะเป็นประธานาธิบดีใช้ไล่ออก so anyways back to this news it says here bangkokpost.com nearly 6,000 civil servants to lose jobs after exam fraud ก็คือตามนั้นเลยแหละ6,000กว่าค
1: โอ้
0: น
1: ย
0: เน
1: น
0: ี่
1: ะ
0: ยเยอะอยู่สิอะไรมันจะโกงกันหรือว่าประมาณแบบว่าก็จับไม่ได้ใครโกงจริงใครไม่โกงก็เลย
1: ม
0: ต้
1: ึ
0: องไ
1: ล
0: ล
1: ็
0: ่
1: อตไ
0: อ
1: ป
0: อก
1: งี้เหรอ
0: มาดูกัน The discovery of civil service exam fraud is expected to cost 5,925 local government employees their jobs this month and this is according to the Deputy Interior Minister วรศิษฐ์เลี้ยงประสิทธิ์ปะ
1: เล
0: ก็
1: ี้ยง
0: คือเป็น
1: เลี้ยงประสิทธิ์
0: เลี้ยงนี่คือรองรั
1: รั
0: ฐ
1: ฐ
0: ม
1: ม
0: น
1: น
0: ต
1: ต
0: ร
1: ร
0: ี
1: ี
0: ช
1: ช
0: ่
1: ่
0: วว ย
1: ย
0: ของกระทรวงมหาดไทยอะนะคะก็เป็นการค้นพบเลยนะเป็น discovery เลยนะว่ามีการโกงข้อสอบกันซึ่งจากเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะมันก็จะทำให้กว่าเกือบ6,000นะก็คือเป็นเลขกลมๆก็6,000คนถูกไล่ออกจากงานภายในเดือนนี้Mr. Warisit said committees investigating the exams and the management of local administrative officials will meet on Wednesday and Thursday. He said local administrators would act quickly to remove exam cheaters from their positions. ก็คืออาจจะเป็นแบบว่าพื้นที่ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ด้วยล่ะเนาะคุณโบเพราะว่าจะต้องมีเข้ามีการเข้าไปสอบสวนแล้วก็ไปสืบดูว่าเอ๊ะมันจะยังไงกันเนี่ยมาอะไรกันนะ so he described the rigging นี่ก็เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจ to rig something ก็คือเป็นการโกงหรือว่าเข้าไปแทรกแซงหรือว่ามีอิทธิพลโดยวิธีธรรมชาติหรือว่าวิธีที่ควรที่จะเป็นนะคะ to rig votes เวลาแบบเราเลือกตั้งเนี่ยนะคะมักเราก็อาจจะได้ยินอยู่บ้างนะคะ to rig the votes อะไรประมาณนี้ RIG แล้วนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยอาจจะใช้คำศัพท์นี้หรือว่าเห็นคำศัพท์นี้ใช้ในลักษณะ oil rig oil oil ก็คือน้ำมันนะคะก็จะเป็นพวกแบบว่าไอ้ไปเจาะขุดน้ำมันอย่างเงี้ย oil rig ไปทำงานที่ oil rigwherever, no? So he described the rigging, and it's type in concrete, yeah, as Thailand's largest corruption case, saying about 10,000 people were involved in the operations, which was uncovered in June. Oh, ก็บอกว่านี่เป็นการโกงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้เลยเพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการโกงครั้งนี้เนี่ยมีประมาณ 10,000 คนด้วยกัน
1: เยอะมากเลย
0: น่ากลัวจังเลยมันเกิดขึ้นได้ยังไง At the center of the probe is the recruitment examination for the Department of Local Administration in 2025จริงๆเหตุการณ์เนี้ยนะคะมันก็คือเกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะปีที่ผ่านมา2025เพราะว่าคือเป็นการสอบเสร็จมันก็ต้องการคัดแล้วอาจจะสอบเข้าอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นสอบข้อเขียนที่เป็นแบบ multiple choice อะคุณโบ
1: ใช
0: ่ตามภาพที่ออกมานะคะฉันจำได้เนี่ยตอนที่ดิฉันไปสอบเข้ากระทรวงการต่างประเทศก็เนี่ยด่านแรกก็สอบอย่างเงี้ยระบายละเลงเข้าไปสิ A B C D อะไรเนี่ยใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วก็ถ้าผ่านอันนี้เนี่ยถึงเข้ารอบต่อไปก็คือเดี๋ยวก่อนนะบางทีมันอาจจะมีสองว
1: ัน
0: แรกก็คือวันแรกนี่ก็จะเป็นแบบว่า A B C D วันที่2ก็จะเขียนเข้าไปสิเขียนเข้าไปนะคะแล้วคุณผ่าน2วันเนี้ยข้อสอบ multiple choice กับ A open exam เนี่ยนะคะถึงเข้าไปรอบสัมภาษณ์อ่ะนะ
1: อ
0: ันนี้ก็คือสอบเข้าเนี่ยข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมันน่าจะคล้ายๆกันป่ะถ้าสมมติว่าคุณใช่ไหม
1: ใช่
0: คุณโบเคยไปสอบอย่างนี้ป่ะ
1: เคยสอบค่ะผ่านแต่ภาคกอค่ะที่การพื้นฐานง่ายๆแต่ว่าพอสอบภาคขอแล้วไม่ผ่านเนี่ย
0: ภาคขอนี่พอข้อเขียนคือมันต้องกอก่อนแล้วค่อยข้อเขียนเหรอแล้วคุณจะถูกเชิญไปเหรอที่ฉันจำได้ว่าฉันไปสอบทีเดียวเลย2วันน่ะวันแรกก็เป็นแบบข้อกอวันที่2ก็เป็นข้อแต่ว่าก็เข้าใจนะแปลว่าคุณก็ต้องรอผลข้อกอก่อนถูกป่ะ
1: ใช่ถูกๆค่ะใช
0: ่ก็จริงๆแล้วมันก็ make sense นะจะได้ไม่ต้องมาตรวจข้อเขียนเยอะมาก
1: ใช
0: ่แต่มันก็จะต้องเป็นช่วงเวลาที่แต่เดี๋ยวนี้มันตรวจผ่านคอมพิวเตอร์ข้อกอมันก็ปุ๊บคำตอบมันก็ออกมาแล้วมันไม่ต้องมาแบบว่าตรวจเองด้วย
1: มือ
0: มันใช่ใช่นะคะมันก็อาจจะแบบเร็วขึ้น anyways so สอบเสร็จเนี่ยคอไอ้กอขอใช่ไหมแล้วก็ไปสัมภาษณ์กว่าจะเลือกกว่าจะคัดกว่าจะแบบว่าโอเคคุณสอบติดคุณเข้าทำงานได้เนี่ยมันก็คือต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นไอ้เหตุการณ์พวกนี้ไอ้การสอบมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วคุณโบ
1: จริงอ่ะ
0: เนาะแล้วก็ more than 400,000 candidates competed for over 6,600 vacancies คือสอบกัน 400,000 คนสำหรับตำแหน่งที่ว่างเนี้ยไม่ถึง 7,000 คน
1: 6,600 กว่า
0: ใช่ Investigators believe a network may have collected over 4 billion baht from applicants seeking guaranteed appointments แม่เจ้าเงินสะพัดขนาดนั้นเลยเหรอ 4,000 ล้านบาทเลยนะก็จะเป็นพวกเอเย่นไงพวก recruitment centers ประมาณนี้เนี่ยนะคะก็คือเหมือนแบบว่าคุณให้ตังลงมาแล้วเรารับประกันว่าคุณจะได้ตำแหน่งคุณได้เข้าแน่แล้วเงินเดือนข้าราชการก็ไม่ได้สูงมากเนาะถ้าคุณจ่ายไปเนี่ยมัน
1: คุ้มไหมนะ
0: จะต้องทำงานนานแค่ไหนแต่อย่างว่าสวัสดิกงสวัสดิการอะNo, man go. So speaking on the case on Monday, Police Lieutenant General Natasak, you know, Commissioner of the Central Investigation Bureau, Zaknoi CIB, you know, said police had filed charges against 13 suspects, five of whom have already acknowledged the allegations. ก็คือโดนจับไปแล้วเนี่ยผู้ต้องสงสัย13คนแล้ว5คนเนี่ยได้สารภาพไปแล้วว่ารู้ว่าผิดค่ะ A senior official from Srinakarin Virod University was among them แย่แล้วมีนะคะผู้บริหารระดับสูงอยู่เหมือนกันนะจากมหาวิทยาลัยSrinakarin Virodเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน5คนที่สารภาพผิดทำไมจะเป็นSrinakarin Virodเพราะว่าทางกรมที่มีการ
1: การปกครองส่วนท้องถิ่นใช่ไหมคะเขามีการแบบ
0: ใช่
1: เหมือนกับ
0: ให้สอบกันที่ศรีนครินทร์
1: ใช่ให้มสวเป็นสถานที่สอบใช่ค่ะ
0: ถูกต้องอ่ะคุณโบโอ้โอเลยไง Eight other suspects have postponed reporting to authorities, including Thirut Supawibhunpon, former Director General of the Department of Local Administration. เนี่ยหน่วยอะไรนะคุณโบก็เป็นอดีต
1: อธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
0: นั่นแหละก็คือคนนี้เนี่ยคุณธีรุตเนี่ยนะคะก็คือยังไม่ไปรายงานตัวท
1: ั้
0: งหมดแปดคนน่ะก็ไม่แน่ละนะแล้วไอ้ไปมาแล้วเราไม่ได้ตามข่าวกับคุณโบเพราะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นสัปดาห์ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยมันก็เราอาจจะไม่ได้ตามข่าวนะคะแต่ว่าก็ลองดูเนาะว่ามันจะอะไรยังไง
1: ท้ายแล้วแบบว่าแล้วแบบว่า
0: เสียตังค์ด้วย
1: ใช่เสียตังค์ด้วยแล้วยังไม่ได้เข้างานด้วยนะตอนเนี้ยคือไม่มีใครได้เข้างานเลยแต่ว่าถ้าคิดก็คือแบบโอ้ถ้าคุณคิดจะโกงตั้งแต่ก่อนเข้าเนี่ยคุณเข้าไปเราจะแน่ใจได้ไงว่าคุณจะไม่โกงตอนที่คุณอยู่เป็นข้าราชการ
0: ถูกต้องเนาะไม่ดีอ่ะไม่โอเคแล้วคนที่รับราชการเนี่ยควรที่จะซื่อสัตย์ใช่ป่ะ
1: ใช
0: ่เนี่ยอ่ะโอเคมาข่าวอื่นอาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องช้างกับคุณโบ
1: ใช่ที่ว่าเจอน้องใช่ไหม
0: ใช่ปรากฏว่าเจอน้องเขาแล้วเนี่ยแล้วก็เหมือนว่าข่าวเนี่ยก็คือว่าน้องเนี่ยอาการดีขึ้นนะก็คือให้นมแล้วก็nutritious food อะไรอย่างนี้ไปแต่ปรากฏว่าเศร้ามากเลยอะคุณโบเมื่อwhenever okay ในที่สุดเนี่ยน้องไม่รอดอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: มันซาจังเลยอ่ะโถเอ้ยจริงๆอ่ะไปยืนรอจำได้ปะคือเขายืนรอน้องอ่ะว่าจะมีฝูงเข้ามาช่วยมาอะไรน้องหรือเปล่าแทนที่จะเข้าไปเลยเน
1: า
0: ะ
1: จริงจะช่วยก่อน
0: อาหารเข้าไปเลยซาอ่ะ
1: ใช
0: ่มาอ่านนิดนึงThe newborn elephant calf separated from its herd and then rescued from a jungle stream in the western province last week died early Tuesday morning. ไหนคุณเล่ามาสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคือไปเจอเขาที่ไหนอะไรยังไง
1: ค่ะเมื่อก็ไปเจอที่มันอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีเนาะแล้วก็ไปเจอเหมือนกับว่าน้องเขาก็แบบเหมือนยืนอยู่ตรง
0: ลำธารที่แบบกระแสน้ำมันแรง
1: แล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนกับพยายามจะยึดตัวเองเนาะให้แบบอยู่กับต้นไม้อะแต่ว่า มันด้วยความที่กระแสน้ำมันแรงแล้วตัวนิดเดียวเองอะ
0: ค่ะค่ะแล้วเขาสันนิษฐานว่าเนี่ยเหมือนกับว่าน่าจะมาเป็นฝูงแหละ
1: ใช
0: ่แต่รู้สึกว่าแบบแม่
1: อาจจะข้ามไปหมด
0: แล้วใช่แล้วน้ำมันก็ซัดพาน้องเนี่ย อาจจะแบบว่าตีจากฝูงอะแล้วหน่วยกู้ภัยเนี่ยกว่าจะเข้าไปถึงน้องเนี่ยก็นั่งเรือไปเป็นชั่วโมงแล้วป่ะในที่สุดไปถึงจุดตรงนั้นไปถึงจุดตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ย
1: ก็ยังเข้าไปไม่ได้
0: เข้าไป
1: ใช่ค่ะ
0: คือสังเกตการก่อนไงเพราะกลัวว่าคือเวลาสัตว์ป่าเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่เครียดหรือว่า distress เนี่ยก็อาจจะทำร้ายคนได้นะคะ
1: แล้วขนาดเดียวกันไปอีกเนาะ
0: ก็จริงแล้วก็ที่สำคัญรู้สึกว่าหน่วยกู้ภัยเนี่ยเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวเหอะเข้าไปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวแม่พ่อ
1: มา
0: แล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นภัยต่อหน่วยกู้ภัยอย่างนี้ก็เลยเฝ้าดูนานจัง
1: นานมาก
0: ข้ามคืนเหมือนแบบว่าเหมือนตัวเนื้อข่าวเนาะเขาก็ไม่ได้ระบุเวลาที่ชัดเจนแต่เราอ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบบว่ารอนานจังเลยก่อนที่จะเข้าไปหาน้องเขาอะนั่นแหละในที่สุดนะคะก็เอาตัวน้องออกไปแล้วก็ให้ดูดนมมาให้อะไรเอ่ยนะคะแล้วเหมือนก็ผ่าแบบผ่านไปเนี้ยแหละประมาณสัก4วันอะไรเงี้ยนะคุณโบก็มีข่าวออกมาอัปเดตว่าน้องก็กำลังเฝ้าดูอาการอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็นึกว่าน้องน่าจะรอดแต่ปรากฏว่า
1: ไม่รอด
0: วันรุ่งขึ้นก็มีข่าวนี้ออกมาแล้ว The Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation said the calf, a week old female, died in her sleep. ก็คือนอนแล้วก็หลับไปเลย
1: น่าจะเป็นเพราะว่าอาการเหนื่อยเนาะแล้วก็ยังเด็กอยู
0: ่2สัปดาห์อายุน้องนะก็นั่นนะคะหลับไปเลยที่ไซโยก National Park Headquarters in Sayok District ตอนประมาณตั้ง ต, ีสอง resuscitation efforts were unsuccessful พยายามที่จะปั๊มหัวใจปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มเนาะแต่ก
1: ็ไม่ได
0: ้น้องไม่ไหวแล้วอ่ะ The calf had been drinking milk every few hours and veterinarians gave it intravenous hydration and oxygen ฉีดยาเข้าเส้นเหมือนกันเนาะให้ออกซิเจนให้น้ำเพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพกายของน้องอะเนาะแล้วก็ให้ดื่มนมทุกๆชั่วโมงทุกๆ few hours it appeared exhausted trying unsuccessfully to stand up had continued to suffer from diarrhea and its urine was dark น้องท้องร่วงด้วยอะท้องเสีย diarrhea แล้วก็ปัสสาวะฉี่ออกมานี่คือแบบสีเข้มสงสารแล้วก็ดูแบบล้าหน่วยมากพยายามที่จะยืนนะคุณโบพยายามยืนไม่ได้คือไม่มีเรี่ยวแรงแล้วจริงๆอ่ะ
1: ใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าแบบเขากินน้ำตรงนั้นไปด้วยหรือเปล่าถึงได้ท้องเสียอะไรเงี้ย
0: Veterinarian said it was probable the young jumbo died of acute renal failure renal นี่เกี่ยวกับไตว่าตับไตอย่างเงี้ยล้มเหลวฉับพลันก็คือหลังจากที่แบบตรวจเลือดแล้วนะคะ she had also possibly suffered internal organ disorder since birth อ๋อแต่ว่าหมอเขาสันนิษฐานนะคะสัตวแพทย์ก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นได้นะคะที่น้องเขาแบบว่ามีภาวะเขาเรียกว่าอะไรอวัยวะภายในอะมันอาจจะแบบว่าใช่มันมีปัญหาอยู่ภายในอยู่ด้วยนั่นแหละ1สัปดาห์พอดีเลยไปพบน้องเนี่ยวันอังคารน้องก็หมดลมไปตอนวันอังคาร
1: โอ้
0: การ
1: สัปดาห์นึงพอดีโ
0: อ้ใช่No actually it was sighted on Tuesday last week and rescued from the bankก็ประมาณนั้นนั่นแหละใช่ใช่ใช่เพราะว่าข่าวนี้มันออกมาตั้งแต่วันอังคารแล้ว So park officials believe the calf had been separated from its herd for a few days อันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่ของพื้นที่เนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะหลงจากฝูงของเขาแหละแล้วหลงมาสัก 2-3 วันแล้วล่ะก็เลยแบบว่าเหนื่อยล้ามากทำอะไรไม่ได้เลยโอเค anyways oh poor elephant ก็ตามนั้นข่าวนี้อ่ะคุณโบข่าวอื่นๆนะคะก็จะมีChinese man คนจีนเข้ามาในประเทศไทยเยอะมากเลยอ่ะคุณโบเยอะมากจริงๆเข้ามาเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีเสมอนะก็คือเข้ามาแล้วเขาก็มีกำลังใช้จ่ายเนาะก็ช่วยเม็ดเงินเข้ามาในแต่บางทีนี่ก็เข้ามามีธุรกรรมที่ไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร
1: ่จริงค่ะบางคนในช่วงหลังๆนี่ก็จะเป็นแบบว่าใช้จ่ายกันเองและเฉพาะในบริษัทหรือว่าร้านอาหารของจีนเนี่ยไม่ได้แบบว่ามาใช้ของไทย
0: อ๋อเราก็ลืมประเด็นนั้นไปตัวนอกเหนือจากนี้แล้วนี่บางทีก็แบบเข้ามาแล้วแบบว่ามาเอาไทยนาชันนัลิตี้อ่ะโดยทำแบบโดยจริงๆเราไม่ควรนะเนาะเราก็จะไปซื้อสังหาริมทรัพย์นู่นนี่นั่นเราก็ต้องปกป้องพื้นแผ่นดินไทยให้แบบอยู่กับคนไทยนะแต่ว่าล่าสุดเลยเนี่ยมี Chinese man gets 46 years for illegal Pattaya arsenal ข่าวนี้เนี่ยมันยังไง arsenal แปลว่าอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะดูกันแต่ว่าตอนน
1: ี้พักกันก่อนไหม
0: ใช่พักกันก่อนเนี่ยคุณโบ
1: ค่ะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องข่าวนี้กันต่อค่ะ
2: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาท

0: โทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนีย
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxtenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
3: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
2: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
3: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
2: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
5: ต้องเลิกไปเลยคร
6: ับเฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
7: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหมิ่นและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนร้อนที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
2: กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะพี่เอเรามาคุยข่าวคราวกันต่อเลยชายผู้ชายจีนนี่ยังไงอายุยังไงดีคะเข้ามาทำอะไรในบ้านเราที่พัทยา
10: โอ้เดี๋ยวเราอ่านกันนะคุณโบแต่รับหนึ่งดิฉันโอเคเจอละ so เนี่ยมันมีคำว่า Arsenal นะคะในพาดหัวข่าวคุณแล้ว Arsenal พิมพ์เข้าไปเนี่ยจะเป็นแบบฟุตบอลเลยคุณ
2: ไม่ใช่นี่เราคิดว่าเอ๊ะทีม Arsenal เหรอไม่ใช
10: ่ซึ่ง Arsenal เนี่ยนะคะมันก็เป็นสถานที่นะที่เก็บอาวุธเป็นคลังเก็บอาวุธต่างๆนานาเนี่ยเออนั่นแหละno so เนี่ยโดนจำคุกแล้วชายจีนแต่ปรากฏหมวกที่ใส่อยู่เนี่ยเป็นธงเกาหลีอย่าไปสับสนนะตอนที่ถูกตำรวจจับกุมอะค่ะคุณโบเห็นไหมเขาใส่หมวก
2: เขา
10: ก็ก้มหน้ามองไม่เห็นหน้าแต่ปรากฏที่หมวกเนี่ยนะคะก็มีธงชาติเกาหลีอยู่เออนะ so Arsenal สะกดสิคุณสะกดเหมือนกันกับทีมอาร์เซนอล

0: ู้ไหม
1: ARSENAL สำหรับเหมือนไหม
0: เหมือนมั้ง So a Chinese man has been sentenced to 46 years in prison for the illegal possession of military grade weapons. คือเขาก็ตลกนะอะไรกันนักหนาเนี่ยคือก็มีแบบอาวุธอยู่ในครอบครองแล้วอาวุธพวกนี้เนี่ยนะคะมันก็เป็นอาวุธระดับแบบระดับอันนี้คุณโบระดับแบบว่าเอาไปรบสงครามได้อะ
1: จริงจริง
0: โอ้ my god ไหมล่ะ
1: มีอยู่ในครอบครองได้ยังไงก่อนตอนเนี้ย
0: So of course he's going to be arrested because you don't do that no so what did he have he's got C4 explosives C4 explosive มันคืออะไรคุณโบเก่งเรื่อง
1: ระเบิด C4 ว่ะระเบิด C4
0: นั่นแหละแล้วคือมันแรงหรอ
1: แรงใช่ค่ะ
0: ฉันไม่รู้หรอก so signal jamming equipment โอ้โหมีอุปกรณ์ไปแบบสกัดคลื่นหรือว่าไอส่งสัญญาณสกัดการส่งสัญญาณ and other prohibited military hardware มีไว้ทำไมอ่ะคืออะไรขายเหรอขายให้The Pattaya Provincial Court delivered rulings on Monday in two cases listed as black case number T45 whatever and red case number T25 มีเคสดำหรือเคสแดงเลยนะคุณเคสดำหรือเคสแดงเนี่ยเวลาส่งขึ้นศาลเนี่ยมันคืออะไรคุณโบ A black case คือนะis a pending case แล้วไม่ใช่เคสโทรศัพท์เคสแบบนั้นด้วยนะเคสเนี่ยก็เป็นแบบว่าภาษาไทยคืออะไรอะ
1: คดีอะ
0: เคสคดีก็ได้คดีหรือว่าสถานการณ์ประมาณเนี้ยเนาะนั่นแหละนะคะคำนี้เนี่ยมันมีหลากหลายความหมาย so once again a case เป็นเรื่องก็ได้คดีอย่างที่คุณว่าเป็นกรณีก็ได้นะคะกว้างอยู่เหมือนกันแต่ขณะเดียวกันเนี่ย case ก็เป็นแบบปลอกหมอนก็ได้ไง pillow case หรือว่า phone case อย่างนี้ก็ได้เน
1: า
0: ะแต่ in this case ในกรณีนี้in this case a case is ข้อหาSo, a black case is a pending case that has been accepted by the court and is still under consideration. กรณีดำเนี่ยนะคะเป็นกรณีที่มีข้อหาที่เข้ามาแล้วศาลรับมันไว้แล้วแต่ก็ยังอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณาอยู
1: ่
0: นะ A red case is one in which the court has passed judgment. เป็นเคสแดงเนี่ยนะคะก็จะเป็นกรณีที่ทางศาลเนี่ยนะคะก็ได้เหมือนแบบว่าม
1: ีพิพากษา
0: แล้ว
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะถ้าเป็นภาษาไทยถ้ามันเป็นในคดีก็จะเป็นของเรียกเขาก็จะเรียกในชั้นศาลว่าแบบคดีหมายเลขดำคดีหมายเลขแดงอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะ
0: โอเคสำหรับคนที่ไม่รู้ไม่คุ้นเรื่องกฎหมายเนี่ยนี่ก็เป็นโอเค it's new knowledge for me combo
1: ค่ะ
0: Pattaya Provincial Prosecutors charge Sun Ming Chen 31 and another defendant with illegal possession of military firearms, ammunition, explosives, and other military equipment, including radio communication devices. หิมเยอะมากเลยอะคุณโบ
1: ค่ะคือครบ
0: ระเบิดมีแบบกระสุนมีตัวปืนแล้วเขาเอามาจากไหนแล้วเอาเข้ามาได้ยังไงอ่ะ
1: จริงจริงอ่ะมีเรื่องของอุปกรณ์วิทยุสื่อสารเนี่ยพวกวอล
0: The charges stemmed from a police operation on May the 8th, during which a large cache of weapons and military equipment was found and seized from Sun. ก็จับไปตั้งแต่วันที่8พฤษภาแล้ว The haul included military assault rifles, ammunition, magazines, C4 high explosives, bomb-making components, มีสิ่งเอามาประกอบไอ้ส่วนไอ้ที่จะเอามาประกอบระเบิดด้วยนะ body armor น่าจะเป็นพวกเสื้อเกราะกันกระสุนกันอะไรอย่างเงี้ย radio signal jammers and communication radios. Authorities said Sun was in unlawful possession of the gear. During the trial, Sun pleaded guilty to all charges. The second defendant denied the allegations. มีผู้ต้องสงสัย2คนนะซุนเนี่ย1กลางคนเนี้ยเขาก็แบบว่ารับสารภาพโอเคผิดจริงครับแต่อีกคนนึงอ่ะยังแบบว่าเออไม่ผิดไม่ผิดก็คือปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา The court temporarily removed the second defendant's case from the docket and ordered prosecutors to refile the case within 15 days. It also ordered that the second defendant remain in custody pending further legal proceedings. The court found that Sun had committed various offenses under the Firearms Act. Okay. ตามนั้นตอนแรกจะโดน44ปีโอเค anyways แต่ว่ารู้สึกว่าจากทางกฎหมายเนี่ยสามารถอยู่ได้แค่20ปีติดคุกได้แค่20ปี
1: สูงสุดได้แค่20ปี
0: อะไรก็ไม่รู้อะเออแล้วนี่มันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พัทยานะ
1: น่ากลัว
0: แต่ว่าเออไม่แต่คือไม่เข้าใจอะทำไมถึงมีอาวุธ
1: เยอะมากดูถ้าแบบเลื่อนไปดูกรูปข้างล่างอะพี่เ
0: อ
1: ก็จะเห็นแบบทั้งตัวปืนทั้งตัวแมกกาซีนกระสุนเนาะแล้วก็แบบเครื่องดักสัญญาณอะไรเงี้ยเยอะคือเยอะไปหมดเลยคือเอามาจากไหนก่อน
0: เออแล้วเอามาทำอะไรอะแล้วก็เออไม
1: ่
0: โอเคก็จับได้ก็ดีละ
1: ดีแล้วแล้วแต่อาจจะต้องอีกคนนึงอาจจะต้องแบบทำให้อีกคนรับด้วยนะเพราะอีกคนยังปฏิเสธอยู
0: ่ค่ะคือเนาะเข้ามาแล้วคือกล้าแบบเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็กล้ามาทำในสิ่งพวกนี้หรือว่ามองว่าแบบว่ากฎหมายไทยไม่เข้มแข็งพอ
1: เข้ามาง่าย
0: อะไรอย่างเงี้ยใช่เนาะก็ตามนั้นซึ่งก็ดีแล้วล่ะเป็นอุทาหรณ์ให้คนอื่นๆนะไม่ต้องแค่คนจีนหรอกพัทยาก็มีชาติมุ่งชาตินี้อยู่เยอะแยะมากมายแต่ส่วนใหญ่พัทยานี่ก็จะไปเป็นคดี
1: เยอะนะ
0: อื่นมากกว่าเรื่องแบบanyways so let's now go over to another piece of news นี่ดิฉันเพิ่งรู้ตัวนะว่านี่ว่าส่งข้อมูลไปให้คุณส่งลิงก์ไปให้คุณแล้วมันไม่ส่งมันไม่ไปถึงคุณอะ
1: มันเด้งกลับไปอะ
0: เนี่ยมัน couldn't send ต่อไปน่าจะเป็นข่าวเรื่องนี้คุณโบเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือไม่ได้เกี่ยวอะไรเกี่ยวกับจะต้องแบบว่ารบกับเกาหลีใต้นะแต่นี่คือเกาหลีเหนือ advises citizens to eat dog meat to beat the summer heat เกี่ยวไหมอะคือทางเกาหลีเหนือเขาแบบแนะนำให้กินเนื้อคือกินหมาเพื่อที่จะคลายความร้อนคุณโบมันเกี่ยวยังไงอ่ะ
1: มันคลายได้ใช่ไหมเดี๋ยวยังไงเขามีการวิจัยมา
0: ฟังขอโพสเห็นแล้วป่ะโอ้ gosh anyways
1: มันกำลังหมุน
0: ได้ไหมอ่ะ
1: มันกำลังหมุนอยู
0: ่อ๋อมันยังไม่ไอ้นี่ใช่ไหม
1: ได้ละค่ะได้ละ
0: โอเคยอดเยี่ยม
1: เดี๋ยวถ้าพอเข้าไปเห็นรูปพี่เอ๋สงสาร
0: ไม่ล่ะดูดิ
1: ตาเขาแบบ
0: อ้อนวอนมากเลยอ่ะมาอ่านซิ North Korea is promoting the consumption of dog meat as a patriotic way to beat the summer heat North Korea's state media has recommended dog meat soup โอ้ my god แล้วก็แนะนำว่าเป็นซุปด้วยนะไม่ใช่ว่าเอามาผัดเป็น stir fry ใส่หอยนางรมซอสใส่หอยนางรมอะไรอย่างเงี้ย as protection against summer heat reviving Pyongyang's long running effort to promote the controversial dish as record high temperatures grip both sides of the Korean peninsula แต่ช่วงนี้โลกร้อนจริงๆคุณโบคือยุโรปนี่ก็แบบ
1: ร้อนมากเลย
0: ห้ากะนะเนี่ยแล้วจริงๆแล้วเกาหลีเหนือเนี่ยเขามีการสนับสนุนนะคะการที่จะกินเนื้อหมา มาระยะยาวแล้วนะอันนี้มันก็เหมือนแบบเป็นการแบบว่ารื้อฟื้นว่าเฮ้ยมากินเนื้อหมากันดีกว่าร้อนใช่ไหมกินเนื้อหมามันช่วยได้เยอะมากเลยนะไปกินเป็นซุปแล้วซุปมันก็ร้อนแล้วอากาศก็ร้อนแล้วก็กินซุปร้อนโอเค I get you อ๋อหรือว่าจะเป็นแบบพวกหมี่เย็นอะไรแบบนี้ไง
1: แต่ทำไม
0: หรื
1: ต้
0: ออ เ
1: ง
0: ปล
1: เ
0: ่
1: น
0: า
1: ื้อสุนัขไง
0: Rodong Shinmun, the ruling Workers' Party newspaper, published health advice on Sunday, offering tips for coping with the heat wave and first aid guidance for heat-related illnesses. นั่นแหละเขาตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ค่ะIn an interview with a senior doctor at Pyongyang General Hospital, the newspaper warned that cardiovascular diseases, diabetes, and hyperthyroidism can worsen due to heat exhaustion and heat stroke. เขาบอกว่าช่วงอากาศร้อนมันเสี่ยงต่อภาวะแบบว่าเป็น heat exhaustion แล้วก็เป็น heat stroke อย่างเงี้ยซึ่งถ้าเรามีความเสี่ยงด้านนี้อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นให้แบบเป็นโรคหัวใจเป็น
1: เบาหวานโรค
0: เบาหวาน ใช่แล้วก็ไทรอยเนี่ย The paper recommended cooling foods หนังสือพิมพ์เขาก็เล่าต่อนะคะบรรยายต่อว่าโอเคอย่างเงี้ยคุณก็จะต้องไปกินอาหารที่มันจะทำให้กายมันเย็น
1: ค่ะ
0: แตงโม
1: อันนี้เข้าใจได้นะแตงโมถั่วเขียว
0: ถั่วเขียวใช่ม
1: ั
0: มบีนส์ใช่แตงกวาเนี่ยได้
1: อันนี
0: เ
1: ้
0: ล
1: เข้ายใจได้อะสามอย่างเนี้ยเข้าใจได้นะว่ามันเป็นแบบจะช่วยลดความร้อนลง
0: ใช่แล้วก็พูดต่อนะคะว่าจะต้องกินสารอาหารบริโภคสารอาหารที่มีคุณประโยชน์ nutritious food highly nutritious food including dog meat soup ซุปเนื้อสุนัข fish porridgeAnd red bean porridge. Dog meat soup, known locally as dagoji guk. Sweet meat soup, commonly เรียกว่าซุปหมานะเขาเรียกว่าเนื้อหวานซุปเนื้อหวาน has long been promoted by the North Korean government as a traditional health tonic, although it remains an expensive dish beyond the reach of many ordinary citizens. มันแพงมากคุณโบซึ่งคนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะซื้อได้กินได้แบบว่าคลายร้อนไปหาซื้อกินดีกว่ามันคือมันแพงอ่ะ
1: คือเนื้อสุนัขจริงๆก็แพงแหละเพราะว่าถ้าที่เวียดนามก็เหมือนกันค่ะที่เวียดนามก็ใครจะกินเนื้อสุนัขได้นี่ก็คือต้องมีตังค์อ่ะเพราะว่ามันแพงแล้วก็มันต้องเป็นแบบพิเศษช่วงวันพิเศษจริงๆที่ก็ถึงจะกินกันไม่ใช่แบบว่าอยู่ตามถนนทั่วไปแล้วมีขายไม่มีเหมือนกันนะมันแพง
0: Dangoji is popular in the north เป็นจานที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสิ่งที่ popular นะคนก็แบบว่าสนใจอยากจะกินเหมือนกันแต่ว่ามันราคาสูงนี่ก็จะเป็นทางนักการทูตเกาหลีเหนือนะอดีตอ่ะเขาก็บอก this week in Asia it is most commonly consumed on hot summer days to help fend off heat exhaustion ดูสิแล้วลูกสุนัขอ่ะถูกล่ามไว้อ่ะ
1: พอเลื่อนลงไปเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้มันไม่ใช่สิ่งที่ต้องกินไหมก่อน
0: สงสารน่ะแล้วดูล่ามไว้นี่คือแบบนึกถึงทาสสมัยดึกดำบรรพ์โบราณแล้วอ่ะม
1: ี
0: โซ่ล่ามที่คออย่างเงี้ย
1: จริง
0: โน
1: มันดูหนักมากเลยนะคะโซ่ที่เขาล่ามอ่ะ
0: ใช่ live dogs for sale behind Raijin Market in North Korea คือถ้าไปซื้อสุนัขบ้านเรานะก็จะแบบอยู่ในตะกร้าแบบเนาะมันก็จะเป็นอีกอารมณ์นึงนี่แบบอย่างแบบกลางแจ้งแล้วก็พื้นที่ก็แบบThe government also organizes annual cooking competitions. Oh, คุณโบรัฐบาลเนี่ยจัดงานในนี้ด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบรายการทำอาหารอ่ะใครทำได้แบบ Master Chef อะไรอย่างเงี้ยจัดอารมณ์แบบนั้นด้วยเนี่ยที่เมืองหลวงอ่ะ To elevate the culinary status of dog meat, portraying it as a patriotic way to endure the summer heat. มันเป็นเหมือนแบบว่ามัน patriotic เหมือนแบบใช้คำว่ายังไง คำนี้ภาษามันแบบ how do I say that in Thai what's the Thai word for patriotic คุณโบ help me please ใครพิมพ์เร็วกว่ารักชาติเป็นการรักชาติ
1: คือ
0: กินกินสุนัขแล้วเป็นการเหมือนแบบว่าภูมิใจในในการเป็น North Korean เป็นการรักชาติเป็นแบบว่าเออปลูกฝังกันซะแบบอย่างนั้นเลยอ่ะคุณโบเอ้ย So the practice stands in a sharp contrast to South Korea, which enacted landmark legislation banning the breeding, slaughter, distribution, and sale of dogs for human consumption. มันตรงกันข้ามกับทางตะเกาหลีใต้เกาหลีใต้มีกฎหมายล่างไว้เลยนะคะว่าคุณห้ามเพาะพันธุ์สุนัขห้ามเชือดสุนัขห้ามขายสุนัขสำหรับการที่จะแบบเป็นอาหารก็ตายกับเนื้อก็ตึงตึงกันไปต่อไปเนาะอ่ะโอเคแต่ละคุยกันมาอ๋อไม่สิ5นาทีตกใจนึกว่าเหลือ
1: ห้านาทีเหลืออีก5นาทีนะ
0: จริงดิ
1: จริง
0: ก็ต้องไม่เข้าข่าว business โซนี่ทำไมคุยเรื่องหมายาวจัง
1: ยาวเลยอ่ะเราตกใจอยู่นะตกใจว่าแบบว่า
0: อ่ะไป business news
1: ใช่เข้าสู่ข่าว economics news ค่ะ
2: คิดระหว่างบรรทัดช่วง Economic News
1: กลับเข้ามาในส่วนของข่าวเศรษฐกิจของเรากันบ้างค่ะพี่เอ
0: ค่ะคุณโบสั่งอะไรมาเอ้ยส่งอะไรมา
1: สั่งอะไรอันนี้หิวแล้วอันนี้หิวแล้วส่งน่าจะเป็นเรื่องของThailand to avoid Mid-East War Oil Shock มาที่โบส่งไปใช่ไหม
0: ใช่ก็คือก็ตะวันออกกลางเนี่ยก็ยังอะไรยังไงอยู่ก็ไม่รู้เนาะต้นสัปดาห์ทรัมป์ก็บอกว่าจะยุติการโจมตีก็เงียบมาตลอดนะคะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็ไม่รู้สิทำยังไงดีกับสถานการณ์ดีเนี่ยมันก็แบบว่าขึ้นลงๆมันจะยังไงกันดีนะแบบ Thailand to avoid Mid-East war oil shock new crude supplies keep refineries busyThailand will not face a crude oil shortage in August. แล้วก็คือถ้ามันจะแบบว่าขาดอะขาดเรื่องของเชื้อเพลิงเครื่องน้ำมันบางทีมนุษย์เราเนี่ยก็แบบต้องกลัวไว้ก่อนแล้วก็ไปตุนไปกักไปเก็บไว้อะอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วราคามันก็จะแบบเป็นประเด็นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยรัฐบาลก็ออกมายืนยันว่าทางไทยเนี่ยจะไม่มีปัญหาขาดแคลนนะคะเรื่องน้ำมันดิบเนี่ย crude oil shortage in August will not happen despite the ongoing war in the Middle East as supply remains sufficient for all 6 domestic refineries ก็คือก็จะมีโรงงานกลั่นนะป่ะ6แห่งด้วยกันในประเทศไทยนะคะThe Director General of the DOEB, Niga Department of Energy Business, นะคะ said shipping routes remain partially open. ก็คือการขนส่งเนี่ยก็ยังถือว่ายังมีช่องทางส่งอยู่อะ
1: คือ
0: บอกว่า partially open ก็คือเปิด
1: บางส่ว
0: นนะเพราะฮอร์โมนก็ยังถูกปิดอยู่บล็อกอยู่นะ so ensuring continued transport of crude oil and petroleum products the Strait of Hormuz one of the world's most critical oil transit points has not been completely closed he said ก็ Strait of Hormuz ไม่ได้ปิดแบบปิดตายแบบผ่านไม่ได้เลยมันก็มีได้แบบตึ้งก็ไปเจรจากันส่วนตัวนะคะกับทางGatekeeper. While tensions have disrupted some shipping lanes in the Red Sea and surrounding areas, vessels are still able to pass through. ก็ตามนั้นนะคะเขาก็สามารถอนุมัติให้เรือบางลำเนี่ยผ่านออกมาได้นะ Thailand's refineries have already adjusted procurement strategies to reduce risks associated with Middle Eastern crude. ทางไทยเนี่ยก็มีการเลี่ยงนะคะกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ได้ไปจัดการแล้วก็หันไปซื้อที่อื่นด้วยไงซื้อจากที่ไหนนะคุณโบลืมแล้วว่า
1: ตอนนั้นที่เขา
0: อเมริกาป่ะที่ไหนอ่ะ
1: รัสเซีย
0: จำได้มั้ยโอ้จริงใช่อเมริกากันรัสเซียจริงๆใช่อเมริกาฉันไม่ติดต่อบ้างว่ารัสเซีย
1: ต่อช้ำเหรอ
0: Thailand operates 6 oil refineries, 3 Thai Oil, IRPC, and PTT Global Chemical. Under PTT Group, the Bang Jak Nuni, มีเจ้าไหนบ้างนะ6เจ้าด้วยกันนะเป็นโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยแหละ

0: These companies diversified their sources to reduce reliance on Middle Eastern oil ก็คือได้มีการติดต่อไปแล้วนะกับที่อื่นนะเป็นแหล่งอื่นๆนะไม่ใช่แค่พึ่งพาทางตะวันออกกลางเท่านั้น which previously accounted for 58% of imports that figure has now dropped to 30% ก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำมันเนี่ยแหล่งนะคะจากตะวันออกกลางเนี่ยพึ่งพาหรือว่าไปเอามาเนี่ย 58% ที่เราใช้กันอยู่ในประเทศไทยแต่ตอนนี้เนี่ยนะคะก็เหลือแค่ 30% แล้วก็ไปเอาที่อื่นNo? So the largest petrochemical producer, PTT Global Chemical, reported it has not imported any crude from the Middle East during the conflict. ทาง PTT เนี่ยก็บอกว่าไม่ได้นำเข้าน้ำมันจากทางตะวันออกกลางเลย Star Petroleum เนี่ยก็Its parent company Chevron has supported operations by securing alternative sources. แต่ก็ไม่ได้พูดเนาะว่าไปหาจากแหล่งไหนนะคะแต่ก็ Star Petroleum เนี่ยก็บอกว่าไปเอาเนี่ยจาก alternative sources ไปเอาจากแหล่งที่อื่นตามนั้นก็โอเคไม่ต้องกักเก็บไม่ต้องกังวลเราโอเคแล้วก็ hopefully inshallah นะเราก็จะเห็นว่าทรัมป์ออกมาจากพื้นที่แล้วถอนทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอาแล้วไม่ยุ่งแล้วตะวันออกกลางคนเนี้ยเราไปกินข้าวกันแต่ไม่กินเนื้อหมานะเราไม่กินวิตมิตซุป
1: กินเนื้ออย่างอื่นเถอะใช่ค่ะไปเจอกันใหม่ไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะวันนี้เราสองคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: คิดระหว่างบรรทัดช่วง Economic News
3: คิดระหว่างบรรทัดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาให้กับครูผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนตำรวจเร่งคลี่คลายคดีเหตุกราดยิงในโรงเรียนล่าสุดสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องแล้ว16ปากพร้อมประสานครูภาษาไทยเข้าให้ข้อมูลศึกษาธิการเปิดแผนผนึกกำลังกรมสุขภาพจิตจิตวิทยาจุฬาเร่งฟื้นฟูจิตใจเหตุนนทบุรียกระดับดูแลครูและนักเรียนรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมใต้สั่งผู้ว่า14จังหวัดเฝ้าระวังใกล้ชิดเตรียมรับสถานการณ์เน้นบูรณาการความร่วมมือครอบคลุมทุกมิติพายุไต้ฝุ่นดอลฟินพัดถล่มหมู่เกาะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นแล้วกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปจีนโดยส่งผลกระทบต่อทั้งญี่ปุ่นไต้หวันและจีนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้12 นาฬิกา 1 นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้อาทิตย์ที่9สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาให้กับคุณครูผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนซึ่งตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดต่างๆท่ามกลางความอาลัยรักของครอบครัวญาติเพื่อนๆและลูกศิษย์ครับที่วัดตโนดอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพครูหมวยหรือว่านางสาวทิวาพรวานิชอายุ42ปีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงที่โรงเรียน

0: เทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวางหน้าหีบศพและรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พิธีดังกล่าวศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการครอบครัวญาติและประชาชนเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยและรดน้ำศพเป็นจำนวนมากครับบรรยากาศภายในวัดก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีอดีตลูกศิษย์และลูกศิษย์ปัจจุบันของครูหมวยเดินทางมาจากกทม.นนทบุรีและปทุมธานีเพื่อร่วมพิธีแล้วก็แสดงความอาลัยต่อครูผู้เป็นที่รักส่วนที่ศาลานนทวัดวิบูลประชาสรรค์วัดบางอ้อยช้างอำเภอบางกลวยนนทบุรีสถานที่จัดงานศพนางสาวประภาพรก้อนศิลาหรือว่าครูแป๋วเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังครับอัญเชิญน้ำหลวงพระราชทานอาบศพมาที่วัดโดยมีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้แทนพิธีเชิญน้ำหลวงพระราชทานอาบศพและนางสาวปณิสรากาญจนจิตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้แทนเชิญพวงมาลาพระราชทานโดยมีสามีและลูกชายของครูแป๋วพร้อมครอบครัวและเพื่อนร่วมงานรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมงานกันครับข้างบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าครับนายธนพัฒน์สมศรีสามีของครูแป๋วเล่าทั้งน้ำตาบอกว่าตนอยู่กับครูแป๋วมาตั้งแต่ปี52มีลูกชายด้วยกัน1คนตอนนี้เรียนอยู่ชั้นป.6ทุกวันตอนเช้าครูแป๋วจะลุกมาทำอาหารให้ลูกกินพาไปอาบน้ำก่อนจะพาไปส่งที่โรงเรียนแล้วก็ไปทำงานต่อครูแป๋วเป็นคนจิตใจดีอยู่ด้วยกันมาไม่เคยมีปัญหาตอนที่ได้รับแจ้งรู้สึกช็อกไม่คิดว่าจะเกิดกับครอบครัวตอนนี้มืดมนไปหมดไม่รู้จะทำยังไงเคยอยู่ด้วยกัน3คนพ่อแม่ลูกไปไหนไปด้วยกันตอนนี้ไม่มีแบบนั้นแล้วครับส่วนที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับร่างของนายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีหรือว่าครูพงษ์ก็ถูกนำกลับมาทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดในตำบลกันทรอมน้อยอำเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกษท่ามกลางความโศกเศร้าของภรรยาคุณแม่และญาติๆที่การคันร่ำไห้ด้วยความเสียใจโดยภรรยากอดรูปภาพของครูพงษ์ไว้แน่นครับก่อนที่ญาติๆจะช่วยกันยกลงโลงนะครับโดยร่างของครูพงษ์ลงจากรถขึ้นเอาไปไว้บนบ้านเพื่อทำพิธีขอขมาและรดน้ำศพโดยทางญาติๆหรือว่าภรรยาไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดๆกับผู้สื่อข่าววันนี้ครับจะมีการประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพให้แก่ครอบครัวครูพงษ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม3คืนนะครับก่อนจะนำร่างครูพงษ์ฌาปนกิจในวันพุธที่12สิงหาคมที่เมนวัดกันทรมน้อยศรีสะเกษครับ
1: มาดูความคืบหน้าทางด้านคดีบ้างนะคะวันนี้พลตำรวจตรีอัธพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1พร้อมพลตำรวจตรีเดชรพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและพันตำรวจเอกภาสกรชัยทวีวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลายบางและคณะได้เดินทางไปที่สภ.ปลายบางเพื่อประชุมความคืบหน้าคดีค่ะเบื้องต้นผู้กำกับการสภ.ปลายบางบอกว่าวันนี้จะมีการเรียกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำเพิ่มนะคะส่วนครูภาษาไทยได้มีการติดต่อไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับปากว่าจะเข้ามาให้ปากคำหรือไม่ค่ะส่วนพลตำรวจตรีอัธพลอนุสิทธิ์บอกว่าภายหลังการประชุมสืบสวนสอบสวนคดีที่นนทบุรีนะคะตอนนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องแล้ว17ปากพร้อมนำพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งอาวุธปืนปลอกกระสุนมือถือคอมพิวเตอร์PCของผู้ก่อเหตุส่งตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานแล้วค่ะจากการสืบสวนพบว่าสาเหตุการก่อเหตุมาจากหลายปัจจัยประกอบกันนะคะทั้งปัญหาครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันปัญหาเรื่องการเรียนความขัดแย้งกับเพื่อนรวมถึงพฤติกรรมการเสพสื่อโซเชียลที่มีเนื้อหารุนแรงและอาชญากรรมมานานค่ะอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุพบว่าเป็นปืนของคุณปู่นะคะในส่วนของอาวุธปืนบีบีกันที่ผู้ก่อเหตุนำไปโรงเรียนแล้วถูกครูยึดไว้ก่อนหน้านี้พบว่าผู้ก่อเหตุสั่งซื้อเองผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและไม่พบประวัติการฝึกยิงปืนหรือว่าการรับการบำบัดรักษาทางจิตเวชมาก่อนค่ะอย่างไรก็ตามพลตำรวจอัธพลได้เน้นย้ำให้ผู้ปกครองและครูช่วยการสอดส่องพฤติกรรมเด็กอย่างใกล้ชิดและเก็บรักษาอาวุธปืนในบ้านให้มิดชิดพร้อมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจสกัดและจัดสายตรวจเข้มรอบโรงเรียนเพื่อสร้างความอุ่นใจพร้อมกับขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนนะคะงดการแชร์คลิปเหตุการณ์หรือว่าภาพความรุนแรงซ้ำเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะส่วนบรรยากาศที่สน.

0: ของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุชอบเล่นปืนบีบีกันตำรวจจึงไล่ตรวจสอบข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุมีประสบการณ์หรือว่าฝึกยิงปืนจากที่ใดมาก่อนหรือไม่นะคะล่าสุดการตรวจสอบสนามยิงปืนในพื้นที่บางบัวทองก็ยังไม่พบประวัติว่าผู้ก่อเหตุเคยมาใช้บริการค่ะส่วนเรื่องกระสุนปืนยืนยันว่าเป็นกระสุนจริงนะคะไม่ใช่กระสุนซ้อมและกระสุนที่เหลืออยู่ในกระเป๋าของผู้ก่อเหตุมี34นัดจากทั้งหมด98นัดส่วนที่เหลือถูกใช้ไปแล้วค่ะด้านเพื่อนนักเรียนเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจยืนยันประเด็นผู้ก่อเหตุตามหาครูสอนภาษาไทยคนหนึ่งในช่วงก่อเหตุว่ามีการตามหาจริงนะคะแต่ครูไม่ได้มาสอนในวันดังกล่าวรวมถึงยืนยันว่าผู้ก่อเหตุติดศูนย์ในวิชาภาษาไทยและเป็นครั้งแรกที่ติดศูนย์เพราะที่ผ่านมาแม้ผลการเรียนวิชาภาษาไทยจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ดีมากแต่ไม่เคยติดศูนย์ค่ะทำให้ผู้ก่อเหตุเคยมาระบายกับเพื่อนว่าส่งงานครบแล้วแต่ไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงยังไม่สามารถแก้เกรดได้ส่วนบรรยากาศที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวานนะคะตำรวจยังคงสับเปลี่ยนกำลังดูแลพื้นที่และคุมตึกอย่างเข้มงวดค่ะห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปด้านในเด็ดขาดยกเว้นผู้ปกครองเด็กที่มีติดต่อขอรับทรัพย์สินของลูกหลานเมื่อวานไม่ได้เอากลับไปนะคะอย่างผู้ปกครองท่านหนึ่งค่ะก็พาลูกชายมาเอา iPad ที่เป็นอุปกรณ์การเรียนพร้อมกับเล่าว่าสภาพจิตใจของลูกยังไม่ดีนะคะหลังเกิดเหตุยังตกใจนอนคนเดียวไม่ได้ต้องไปนอนกับแม่ค่ะแล้ววันนี้ตอนที่ลูกเข้าไปเอาของในห้องก็ตัวสั่นนะคะเพราะต้องคอยประคองให้ลูกเดินไปส่วนโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนั้นประกาศหยุดเรียนตั้งแต่วันที่10และจะเปิดอีกครั้งวันจันทร์ที่17สิงหาคมค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันครู่นึงนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้ามีเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการวันนี้เปิดแผนในเรื่องของการเร่งฟื้นฟูจิตใจเหตุที่นนทบุรีครับจะยกระดับดูแลทั้งครูและนักเรียนพักครู่เดียวครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: เกตเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับกระทรวงศึกษาธิการครับยกระดับมาตรการเยียวยาจิตใจและดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาอย่างเร่งด่วนหลังเกิดเหตุรุนแรงในนนทบุรีครับนายประเสริฐชันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยบอกว่ากระทรวงขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านโดยขอยืนยันว่าความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนและบุคลากรคือภารกิจสำคัญสูงสุดจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังและจะจัดช่องทางดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทั้งระยะสั้นและระยะยาวควบคู่ไปกับการเยียวยาจิตใจกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความยากลำบากของครอบครัวผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บจึงเร่งพิจารณามอบความช่วยเหลือด้านการเงินและสวัสดิการชดเชยอย่างเต็มกำลังครับเพื่อแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลโดยจะดำเนินการร่วมกับทุกหน่วยงานด้วยความละเอียดอ่อนและรวดเร็วที่สุดเพื่อให้ทุกครอบครัวคลายความกังวลด้านค่าใช้จ่ายและมีเวลาฟื้นฟูจิตใจได้อย่างเต็มที่ด้านการปฐมพยาบาลจิตใจเร่งด่วนทางกระทรวงครับจัดทีมนักจิตวิทยาลงพื้นที่ทันทียึดหลักครูดูแลใจเด็กเราต้องดูแลใจครูก่อนเพื่อให้บริการดูแลจิตใจแก่ครูที่ได้รับผลกระท

0: ดยตรงก่อนมอบหมายให้กลับไปดูแลนักเรียนในห้องเรียนนอกจากนี้ครับยังนำแบบจำลองไข่4วงของคณะจิตวิทยาจุฬามาจัดสรรการดูแลให้ตรงจุดก็ประกอบด้วยไข่แดงคือผู้สูญเสียและอยู่ในเหตุการณ์ได้รับการดูแลจิตใจรายบุคคลจากทีม MCAT กรมสุขภาพจิตไข่ขาวนักเรียนและครูในโรงเรียนเข้าร่วมกลุ่มปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อสื่อสารความรู้สึกสูญเสียโดยคณะจิตวิทยาจุฬาไข่ทั้งฟองก็คือสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนครับจะจัดเรื่องของการให้ความรู้แล้วก็แนวทางดูแลตนเองแล้วก็วงรอบนอกก็คือสังคมสื่อและผู้ปกครองทางกระทรวงจะเป็นแกนหลักในการสื่อสารสาธารณะอย่างเหมาะสมในส่วนของแนวทางปฏิบัติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดูแลนักเรียนเมื่อกลับมาเรียนเน้นย้ำให้ครูสื่อสารให้นักเรียนทราบว่าขณะนี้ทุกคนอยู่ในสถานที่ปลอดภัยยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นของนักเรียนโดยไม่ปฏิเสธหรือว่าห้ามความรู้สึกเปิดโอกาสให้นักเรียนพูดตามความสมัครใจโดยไม่ซักถามรายละเอียดเหตุการณ์ซ้ำโดยไม่จำเป็นและก็บอกให้นักเรียนรู้ว่าสามารถขอความช่วยเหลือจากครูผู้ปกครองหรือผู้เชี่ยวชาญได้และเพื่อสร้างความเข้มแข็งในระยะยาวครับกระทรวงศึกษาธิการเตรียมผลักดันมาตรการเชิงนโยบายอาทิการกำหนดให้หลักสูตรการปฐมพยาบาลทางจิตใจเป็นภาคบังคับสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาจิตใจในสถานศึกษาโดยบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขกรมสุขภาพจิตคณะจิตวิทยาต่างๆรวมถึงการสร้างระบบติดตามผลกระทบทางจิตใจระยะที่1ระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนครับหลังเกิดเหตุการณ์เพื่อคัดกรองภาวะในเด็กที่อาจจะมีผลกระทบแล้วก็จะมีการส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างทันท่วงทีท้ายนี้ครับกระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนทุกท่านในการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบขอความร่วมมืองดเว้นการเผยแพร่ระบุชื่อภาพหรือข้อมูลอัตลักษณ์ของผู้ก่อเหตุนะครับเพื่อไม่เปิดเผยหรือนะครับเป็นได้รับผลกระทบสำหรับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวครับ
1: ส่วนที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลานะคะมีการประกาศสอนแบบออนไลน์วันที่10ถึง11สิงหาคมค่ะเพราะหวั่นว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีหลังถูกอดีตครูอัตราจ้างต่างชาติข่มขู่ผ่านสื่อออนไลน์คุณธิดารัชิตวงศ์มีรายละเอียดค่ะ
2: โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ประกาศจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์10ถึง11สิงหาคมผ่านทางเพจ Facebook และเว็บไซต์ของโรงเรียนหลังบอกเลิกสัญญาจ้างครูชาวต่างชาติและถูกอดีตครูอัตราจ้างสอนรายดังกล่าวข่มขู่ด้วยการเผยแพร่ภาพการใช้อาวุธปืนข้อความและคลิปเสียงผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสื่อสังคมออนไลน์จึงได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สภ.หาดใหญ่เนื่องจากเพิ่งเกิดเหตุการณ์กราดยิงที่โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีจึงกังวลต่อความปลอดภัยของนักเรียนและครูของโรงเรียนประกาศของโรงเรียนระบุว่าเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่องโรงเรียนจึงกำหนดให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ระหว่าง10ถึง11สิงหาคมและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในและบริเวณโรงเรียนให้มีความรัดกุมและเหมาะสมกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้นในขณะที่ตำรวจภูธรหาดใหญ่ได้เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบซึ่งล่าสุดพบว่าอดีตครูอัตราจ้างชาวต่างชาติรายนี้ได้เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วที่ดารัชชิตวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: เรื่องของพรก.เงินกู้นะคะวันนี้มีความคืบหน้ามาจากนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงบประมาณนะคะก็พูดถึงกรณีที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเล็งจะขอใช้เงินกู้ตามพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 2,569 มาใช้เพื่อดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทย plus ค่ะบอกว่าส่วนตัวมองว่าโครงการนี้ไม่ผิดวัตถุประสงค์การใช้เงินนะคะเพราะเป็นการนำเงินกู้ไปช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะรายเล็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามถ้าจะดำเนินการก็ต้องไปกำหนดเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการค่ะว่าผู้ประกอบการรวมทั้งประชาชนที่ได้รับสิทธิ์จะต้องมีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรบ้างนะคะพอถามย้ำว่าถ้าจะดำเนินการถือว่าเข้าหลักเกณฑ์ฉุกเฉินหรือไม่นะคะนายภารดรก็ยืนยันว่าถือว่าเข้าหลักเกณฑ์ค่ะแล้วก็สามารถทำได้โครงการไทยเที่ยวไทย plus ถือว่าเข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์เพราะผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายเล็กได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในต่างประเทศโดยตรงนะคะ ส่วนความชัดเจนการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย plus เฟส2นายพระดอนบอกว่าต้องรอความชัดเจนและการตัดสินใจจากนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในขั้นตอนสุดท้ายเนื่องจากกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาโครงการค่ะโดยขอให้โครงการสิ้นสุดเฟสแรกก่อนนะคะจากนั้นก็ค่อยมาประเมินสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้สถานการณ์สงครามก็ยังไม่สิ้นสุดค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
0: Rัฐบาลครับเร่งตาม 830,000 คนยืนยันตัวตนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก5ล้านคนก็ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าด้วยความตั้งใจของรัฐบาลที่ต้องการดูแลประชาชนกลุ่มผู้ยากไร้ให้เข้าถึงสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงจึงได้บูรณาการการทำงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์รวมถึงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการต้องตกหล่นหรือว่าเสียสิทธิ์เพียงเพราะไม่ทราบขั้นตอนหรือว่าไม่สะดวกในการดำเนินการข้อมูลล่าสุดณวันที่8สิงหาคมครับพบว่าตัวเลขการยืนยันตัวตนและก็การอุทธรณ์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากความพยายามของหน่วยงานในพื้นที่และก็ช่องทางบริการที่เข้าถึงง่ายปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่มีจำนวน 3.1 ล้านคนยืนยันตัวตนมาแล้วนะครับ 2.3 ล้านคนหรือว่า 73% เพิ่มขึ้นจากวันที่2สิงหาคมซึ่งมีผู้ยืนยันตัวตน 2.2 ล้านคนหรือว่า 68% ขณะที่ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนลดลงเหลือ 8.3 แสนคนหรือว่า 27% จากเดิม 9.8 แสนคนหรือ 31% รัฐบาลครับจึงขอเชิญชวนให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ทางนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ยืนยันตัวตนได้จนถึงวันที่12มกราคม2570จังหวัดที่มีผู้ยังไม่ยืนยันตัวตนมากที่สุดก็ได้แก่นครราชสีมานครศรีธรรมราชอุบลราชธานีบุรีรัมย์และขอนแก่นซึ่งรัฐบาลได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ครับเร่งประชาสัมพันธ์และก็อำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้ครบถ้วนสำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ล่าสุดมีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 4.2 ล้านคนเพิ่มขึ้นจาก 4.1 ล้านคนเมื่อวันที่2สิงหาคมขณะที่มีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5ล้านคนก็ขอเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายใน31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองครับจังหวัดที่มีสัดส่วนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์มากที่สุดครับก็คือลำปาง 60% นราธิวาส 59% ปัตตานี 58% ยะลา 54% และแพร่ 53% สะท้อนว่าการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกของประชาชนของหน่วยงานในพื้นที่ช่วยประชาชนได้เข้าถึงสิทธิ์ได้เพิ่มมากขึ้นครับ
1: มาดูงานสวดพระอภิธรรมฮาลุนโซโล่คืนแรกนะคะคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อม FC ชาวบ้านร่วมเป็นเจ้าภาพค่ะสวดพระอภิธรรมฮาลุนคืนแรกย่าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่บ้านเลขที่340บ้านสี่แยกหมู่10ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์สถานที่สวดพระอภิธรรมฮาลุนโซโล่หรือว่านายบวรทัตเป่งสุขอายุ27ปียูทูบเบอร์ชื่อดังสายแบกเป้เที่ยวเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียค่ะโดยคืนแรกมีรองศาสตราจารย์ดร.สิริรัตน์แอดสกุลรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานเจ้าภาพนะคะในพิธีสวดอภิธรรมรวมสมาชิกศิษย์เก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะนายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมเจ้าคณะอำเภอสมเด็จ FC ญาติเพื่อนบ้านร่วมเป็นเจ้าภาพค่ะบรรยากาศคืนแรกเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะสำหรับพาหลุนนั้นเป็นนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาโครงการจุฬาชนบทรุ่นที่37ค่ะนางบัวสงเป็งสุขญาติและครอบครัวขอบคุณทุกกำลังใจทุกๆคนนะคะทั้งเพื่อนบ้าน FC ผู้นำชุมชนที่มาช่วยเหลือจัดเตรียมสถานที่ตั้งโรงทานมอบน้ำดื่มมอบอาหารต้อนรับ ผู้มาร่วมตั้งแต่วันแรกค่ะซึ่ง FC หลายคนต่างบอกตรงกันว่านอกจากความสามารถที่หลุนที่ชื่นชมสิ่งสำคัญที่ต้องการมาช่วยงานก็เป็นเพราะว่าความกตัญญูต่อญาติและครอบครัวแม้จะเติบโตจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนนะคะแต่ก็มุ่งมั่นเรียนหนังสือจนได้รับทุนปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือเป็นไอดอลเป็นแบบอย่างความพยายามตลอดจนความคิดสร้างสรรค์การนำเสนอเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวแบกเป้ไปทั่วโลกให้ผู้คนที่ไม่มีโอกาสได้ไปเห็นได้ไปสัมผัสท่านนี้ครอบครัวกำหนดสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลในวันที่8ถึง10สิงหาคมนี้ค่ะก่อนจะทำพิธีชาปนกิจวันที่11สิงหาคมที่วัดรังสีชัชวาลอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
0: รัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมภาคใต้ครับสั่งการผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังใกล้ชิดเตรียมรับสถานการณ์นางสาวพลอยไทยลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่ตกในประเทศไทยขณะนี้ครับบางพื้นที่เริ่มประสบสถานการณ์อุทกภัยในขณะเดียวกันก็ยังมีอีกหลายจังหวัดยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ขาดแคลนน้ำอย่างใกล้ชิดรัฐบาลตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและก็ภัยแล้งรวมถึงการบริหารจัดการน้ำมาโดยตลอดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลบอกว่านายกรัฐมนตรีครับมอบหมายให้นายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพรวมถึงวางแผนการแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาวครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้การเตรียมป้องกันและก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่ภาคใต้ครับจะมีการประสบกับฤดูฝน2ช่วงโดยช่วงที่1คือฝั่งอันดามันฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและช่วงที่2ฝั่งอ่าวไทยจะได้รับผลกระทบจากฝนในช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงมกราคมปีถัดไปเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพนายพิพัฒน์เน้นย้ำเรื่องของการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์เป็นสิ่งสำคัญสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดครับซักซ้อมรับมือกับภัยพิบัติประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจพื้นที่และก็เตรียมข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดจอดรถยนต์ยานพาหนะหากมีน้ำท่วมสูงพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้และก็มอบหมายสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมอุตุนำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์เพื่อร่วมกันให้เกิดข้อมูลที่แม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและการพิจารณาปล่อยน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสถานการณ์ภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ครับ
1: ยังคงที่อยู่ที่เรื่องของน้ำนะคะไปที่พายุไต้ฝุ่นดอลฟินค่ะแม้ว่าจะไม่เข้าไทยแต่ก็ทำให้ทั่วทุกภาคมีฝนตกหนักนะคะฝนตกติดต่อกันทำให้ลำน้ำสาขาทั้งลำน้ำแม่แตงลำน้ำแม่ริมไหลลงลำน้ำปิงนะคะที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่มีตอไม้ที่ถูกตัดเป็นท่อนๆไหลมากับกระแสน้ำช่วงเช้าวันนี้ค่ะโดยจุดพี่1เชิงสะพานนวรัตน์ระดับน้ำอยู่ที่2เมตร20เซนติเมตรแม้ว่าจะยังต่ำกว่าตลิ่งแต่ว่าระดับน้ำที่สูงขึ้นก็ท่วมร้านอาหารในพื้นที่ลุ่มต่ำเชิงสะพานจันสมหน้าชุมชนวัดเกตชาวบ้านต้องโยกโต๊ะเก้าอี้ทรัพย์สินให้พ้นน้ำค่ะส่วนที่ยกไม่ทันก็ปล่อยให้แช่น้ำไปนะคะชาวบ้านบอกว่าระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่5ทุ่มท่วมร้านเป็นครั้งแรกของปีพื้นก็จะเต็มไปด้วยโคลนค่ะชลประทานจังหวัดต้องยกประตูระบายน้ำท่าวังเร่งระบายน้ำออกจากตัวเมืองรับมวลน้ำก้อนใหญ่ส่วนปางช้างติดลำน้ำแม่แตงระดับน้ำแม่แตงที่สูงขึ้นทำให้ส่วนจัดแสดงที่ติดกับลำน้ำต้องย้ายช้างขึ้นไปบนที่สูงแล้วก็ใช้เชือกยึดแพและเรือติดกับต้นไม้ไม่ให้ไหลไปกับน้ำค่ะที่จังหวัดนครพนมก็มีฝนตกต่อเนื่องนะคะตลอดทั้งวันทั้งคืนค่ะมวลน้ำในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมไหลระบายลงลำน้ำโขงไม่ทันท่วมชุมชนเขตเทศบาลเมืองถนนหลายสายน้ำท่วมสูง 30-40 เซนติเมตรรถเก๋งจักรยานยนต์ขับผ่านด้วยความลำบากเทศบาลเมืองนครพนมต้องเร่งติดเครื่องสูบน้ำระบายน้ำลงน้ำโขงแต่ว่าการไหลระบายค่อนข้างช้าเพราะว่าระดับน้ำโขงสูงประมาณ10เมตรห่างจากจุดวิกฤตล้นตลิ่งราว2เมตรค่ะจังหวัดต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านนะคะแล้วก็แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงอำเภอติดลำน้ำโขงอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและธาตุพนมรวมถึงพื้นที่ติดลำน้ำสาขาด้วยค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับพายุดอลฟินตอนนี้พัดถล่มหมู่เกาะตอนใต้ของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังชายฝั่งตะวันออกของจีนครับโดยจะส่งผลกระทบต่อทั้งญี่ปุ่นไต้หวันและจีนไต้ฝุ่นดอลฟินพัดถล่มจังหวัดโอกินาวาทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวันเสาร์ด้วยความเร็วลมสูงสุดประมาณ162กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงถึง216กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ล้มจากลมกระโชกแรงพายุส่งผลให้เสาไฟฟ้าและต้นไม้หักโค่นรถยนต์พลิกคว่ำเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างกระทบบ้านเรือนมากกว่า 50,000 หลังสายการบินเพนประเทศอย่าง ANA แล้วก็ Japan Airlines สั่งยกเลิกเที่ยวบินไปกลับโอกินาวาทั้งหมดครับส่วนจีนคาดว่าไต้ฝุ่นดอลฟินจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งทางชายฝั่งตะวันออกระหว่างคืนวันอาทิตย์จนถึงเช้าวันจันทร์มีแนวโน้มขึ้นฝั่งระหว่างเมืองโจซานมณฑลเจ้อเจียงและเมืองฟูติงมณฑลฝูเจี้ยนทางการจีนยกระดับคำเตือนพายุเป็นสีส้มหรือว่าระดับความรุนแรงสูงสุดอันดับ2และประกาศเตือนภัยคลื่นสูงระดับสีแดงในแถบมณฑลเจ้อเจียงที่คาดว่าจะมีคลื่นสูง5ถึง8เมตรครับส่วนไต้หวันครับมีการยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศ78เที่ยวบินเนื่องจากอิทธิพลของไต้ฝุ่นที่เคลื่อนตัวผ่านหน้าน้ำทางตอนเหนือของไต้หวันอย่างช้าๆคาดการว่าจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภูเขาทางตอนเหนือและตอนกลางตลอดช่วงสุดสัปดาห์นี้แต่ยังไม่มีคำสั่งอพยพประชาชนในขณะนี้ครับขณะที่ทางการจีนได้ออกคำสั่งให้เรือที่แล่นผ่านช่องแคบไต้หวันปฏิบัติตามคำสั่งควบคุมการจราจรทางน้ำของจีนซึ่งทางรัฐบาลไต้หวันออกมาประณามคำสั่งดังกล่าวว่าไร้สาระเนื่องจากไม่มีสิทธิ์มาจำกัดน่านน้ำสากลครับ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณณรงค์จันทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
9: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
8: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
9: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
10: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcord.net
11: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
12: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนและนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
11: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
12: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ไลน์ Official @thinkingradio
11: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Inside Cyber โดย Andy Liu ชิว IT และสแตมทิติวัฒน
14: ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Inside Cyber ประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนะครับเวลาดีๆเที่ยงครึ่งนะครับอยู่กับผมสแตมทิติวัฒน์ครับและพี่แอนดี้หลิวชิว IT ครับสวัสดีครับพี่แอนดี
15: ้สวัสดีครับสแตมสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
14: ครับผมโอ้โหก็เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งนะครับที่จะมาพบกับผมแล้วก็พี่แอนดี้นะครับอาทิตย์นี้พี่แอนดี้ไปเที่ยวไหนมาบ้างครับพี่
15: อาทิตย์นี้อยู่บ้านฮะอยู่บ้านกำลังจะสอนลูกให้ลูกเนี่ยเข้าใจตรรกะความคิด
14: ตรรกะความคิดนะ
15: ทำไมความคิดฮะ
14: แต่ว่าเด็กๆย้ำเรื่องของตรรกะความคิดนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันใช่ไหมครับพี่แอนดี
15: ้เป็นเรื่องที่คิดว่าจะทำให้เมื่อเขาโตขึ้นมาเขาจะได้มีหลักในการจะทำอะไรสักเรื่องนึงนะครับก็คือต้องมีทำอะไรสักเรื่องนึงก่อนจะทำต้องมีหลักก่อนว่าคิดจากอะไรอันนี้คือสิคิดว่าเป็นส่วนสำคัญนะก็เลยอาทิตย์นี้เลยทุ่มให้เรื่องของหลักตรรกะความคิดครับ
14: อ้าวเป็นเรื่องที่ดีมากครับผมแล้วก็ก่อนอื่นต้องทักทายสวัสดีแฟนๆ 96.5 นะครับที่รับฟังอยู่ทางวิทยุแล้วก็ออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าทาง YouTube นะครับผมวันอาทิตย์นี้นะครับผมมาจัดที่สถานีห้องส่งครับพี่แอนดี้แล้วก็ฝนตกนะครับบรรยากาศนี่ต้องบอกว่าดีมากเลยไม่ร้อนจนเกินไปนะครับมีฝนตกปล่อยๆมาเหมาะสำหรับการอยู่บ้านนะครับพักผ่อนนะครับแล้วก็เสพข่าวข้อมูลต่างๆนะครับเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับมีปัญหาครับพี่แอนดี้การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลครับของคนไทยที่เกิดขึ้นซ้ำซากนะครับโดยล่าสุดเนี่ยพบข้อมูลสำคัญนะครับทั้งเลขบัตรประชาชนและเลขทะเบียนรถหลุดไปขายในตลาดมืดนะครับด้วยราคาที่ต้องบอกว่าถูกอย่างน่าตกใจนะครับสาเหตุหลักของวิกฤตการณ์นี้เนี่ยไม่ได้มาจากการถูกแฮกระบบโดยตรงนะครับแต่เกิดจากความละหลวมในการรักษาความปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะการที่รหัสผ่านของเจ้าที่รัฐเนี่ยหลุดออกไปสู่ภายนอกครับพี่แอนดี้อันนี้พี่แอนดี้ได้เห็นข่าวนี้ไหมครับในรอบอาทิตย์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ดังมากเลยนะ
15: ครับได้ทราบแล้วก็มีโอกาสเข้าไปช่วยแนะนำในเรื่องของการแก้ไขเหตุการณ์ด้วยครับ
14: ครับผมวันนี้เนี่ยแตมจะชวนพี่แอนดี้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยคุยกันเรื่องประเด็นนี้กันนะครับผมจากข้อมูลที่หลุดไปครับพี่แอนดี้ซึ่งมีทั้งภาพบัตรประชาชนนะแล้วก็ข้อมูลทะเบียนรถนะครับตรงนี้เนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปทำอันตรายในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับแล้วเราควรตั้งการรับมือมันยังไงนะครับเพื่อไม่ให้มิจฉาชีพเนี่ยมาทำการไม่ดีไม่ร้ายกับเราได้ครับพี่แอนดี
15: ้ครับอาจจะต้องแยกนิดนึงครับเวลาดูข่าวเนี่ยนะครับเวลาที่มีการสรุปโดยสำนักข่าวส่วนหนึ่งนะครับหรือแม้แต่มีคนโพสต์ส่วนหนึ่งเนี่ยเราอาจจะต้องทำความเข้าใจให้ละเอียดขึ้นนะครับบางครั้งหลายคนอาจจะเริ่มตระหนักนะแล้วก็ตระหนักโอเคแต่ว่ามันจะลามไปสู่การตระหนกนะครับจะเริ่มกลัวเนี่ยข้อมูลเราหลุดไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องตรงนี้แยกก่อนนะครับในข่าวเนี่ยนะครับอาจจะมีการเขียนรวมส่วนหนึ่งว่าข้อมูลเนี่ยหลุดไปแล้วก็มีทั้งตัวทะเบียนรถนะมีเรื่องของชื่อนามสกุลนะครับชื่อเลขบัตรนะที่อยู่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงภาพถ่ายนะครับที่อยู่บนบัตรประชาชนนะต้องแยกเรื่องว่ามันเป็นจริงๆเป็นคนเรื่องนะครับ
14: มันมาจากเรื่องครับ
15: มันมาจากคนละส่วนของข้อมูลนะแต่ด้วยวิธีการการโพสต์หรือการนำเสนอนะครับมันจะทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนกับข้อมูลของประชาชนในหลายๆส่วนเนี่ยมีการหลุดไปในทีเดียวนะครับมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นทีนี้เดี๋ยวถ้าเกิดสตาร์จะชวนคุยเรื่องของข้อมูลหลุดก็อีกทีนึงนะครับแต่ว่าในส่วนตั้งต้นเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าข้อมูลที่มันมาจากภาครัฐเนี่ยนะครับมันจะเป็นข้อมูลที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามีอะไรบ้างแน่ก็คือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ทั้งหมดบนบัตรประชาชนเรา
14: ครับ
15: รวมไปถึงข้อมูลที่เราเคยไปให้ไว้กับหน่วยงานต่างๆนะครับที่มันเป็นในเชิงกฎหมายนะครับอย่างตัวอย่างพูดถึงเรื่องของขนส่งหรือทะเบียนรถเนี่ยนะครับอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องอยู่กับรายละเอียดประจำตัวรถยนต์หรือว่าตัวเราที่เกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องของการขับขี่บนท้องถนนที่กรมขนส่งมีข้อมูลเนี่ยก็สมมติฐานได้ว่าข้อมูลส่วนนั้นเนี่ยนะครับอาจจะมีการเข้าถึงโดยคนร้ายนะครับซึ่งในกระบวนการเข้าถึงเนี่ยครับให้เราคิดภาพว่าเวลาตอนเขาได้ไปแล้วเนี่ยเขาจะสามารถเอาข้อมูลที่มันปรากฏอยู่ตามที่หน่วยงานเห็นเนี่ยเหมือนกับที่เราเห็นเนี่ยนะครับมาใช้ในหลอกลวงเราได้ในลักษณะที่มันเข้ากับเนื้อเรื่องนะครับหมายความว่าหากว่าเป็นเรื่องของขนส่งคุณผู้ฟังแสดงลองดูนะฮะ
14: ครับ
15: มันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับตัวอย่างเช่นนะครับอาจจะมีเจ้าหน้าที่โทรมาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งทางบกแล้วก็บอกว่าตอนนี้ภาษีเราหมดอายุนะทะเบียนรถคุณทะเบียนนี้ใช่ไหมครับยี่ห้อนี้สีนี้ซึ่งถ้าเกิดบอกขนาดนี้นะฮะชาวบ้านต้องค่อนข้างเชื่อแน่นอนว่าอันนี้น่าจะเป็นการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ถูกไหมครับ
14: ครับ
15: หรือว่าให้มีการจ่ายภาษีหรือจ่ายค่าปรับที่อาจจะมีค่าปรับค้างอยู่อย่างเงี้ยแสดงว่าข้อมูลเหล่านี้จะถูกหลอกในเนื้อเรื่องลักษณะแบบนี้อันนี้คือแบบที่หนึ่งแบบตรงประเด็นเลยไม่ว่าเป็นการกล่าวอ้างว่าข้อมูลเนี่ยจะหลุดรั่วจากหน่วยไหนก็ตามนะครับอันนี้คือแบบที่หนึ่งนะครับแบบที่สองนะครับมันจะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลค่อนข้างทั่วไปที่อาจจะไม่ใช่เฉพาะในเรื่องที่ทางกรมขนส่งทางบกเนี่ยได้ดำเนินการกับเราในเรื่องของรถเรื่องใบขับขี่อาจจะเป็นเรื่องของเลขบัตรนะครับหรือว่าที่อยู่นะฮะซึ่งกระบวนการนี้มิจฉาชีพก็สามารถหยิบจับเอาเฉพาะเลขบัตรหรือว่าที่อยู่เนี่ยเอาไปผสมนะแล้วก็เอาไปสร้างเรื่องในการหลอกลวงเราแบบอื่นๆได้เยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็อาจจะต้องพึงระวังนะครับอย่างน้อยคือในเรื่องของข้อมูลอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับขนส่งนะเกี่ยวกับทะเบียนรถเกี่ยวกับเรื่องของใบอนุญาตขับขี่อะไรพวกนี้นะครับเราก็ต้องรู้ว่ามันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วแสดงว่าเราเองก็มีโอกาสนะที่จะข้อมูลหลุดไปในเหตุการณ์นี้ซึ่งทำให้เราระวังตัวมากขึ้นถ้ามีใครแอบอ้างเป็นลักษณะของการเอาเนื้อหาแบบนี้เข้ามานะครับ
14: ครับพี่อันดี้แล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้ามันมีการหลุดจริงๆแล้วมันอยู่ในมือมิจฉาชีพจริงๆนะครับอย่างนี้เราสามารถตรวจสอบมีวิธีตรวจสอบหรือว่ามีช่องทางไหนได้บ้างครับพี่ที่เราจะติดตามข่าวสารอัปเดตได้เงี้ยครับ
15: ต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยยังไม่มีแหล่งในการตรวจสอบตัวเองนะครับอย่างชัดเจนว่าข้อมูลของเราเนี่ยนะครับมีการหลุดไปที่ที่ไหนนะครับหรือว่าหลุดมาจากแหล่งใดนะครับหรือว่ามีการเอาข้อมูลเราเนี่ยไปขายแล้วที่ไหนกี่ครั้งนะครับมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยยังไม่มีนะครับต่างประเทศเนี่ยจะมีระบบมีตรงนี้แล้วนะครับมันยังไม่เรียกว่าต่างประเทศเรียกว่ามีเว็บไซต์ที่สามารถรวบรวมข้อมูลที่มันมีการเผยแพร่ออกไปตามตลาดมืดต่างๆเนี่ยอันนี้มีเราเช็คได้นะครับปัจจุบันของไทยยังไม่มีตรงๆนะครับแต่ว่ากำลังจะมีนะฮะที่ PTT หรือสกสเนี่ยเรากำลังจะจัดทำให้มีเว็บไซต์สำหรับการตรวจสอบข้อมูลนะครับที่เคยมีการเผยแพร่หรือว่าหลุดไปในอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้จะมีนะน่าจะเสร็จประมาณปลายปีนี้นะครับถ้าเกิดเอาต่างประเทศก่อนนะครับประเทศไทยอาจจะจริงมีวางไว้นานพอสมควรแล้วแต่ว่าปรากฏว่าในเรื่องของงบประมาณกับเรื่องของข้อมูลเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์มันก็เลยทำให้ตัวเว็บยังเปิดไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสากลเนี่ยนะครับเราสามารถเข้าไปใน Google นะครับคุณผู้ฟังถ้ามีโอกาสลองเข้าไปหรือว่าถ้าเกิดทำตอนนี้ได้ก็ลองดูนะครับเข้าไปที่เว็บGoogle นะครับแล้วก็พิมพ์ have นะครับ have นะครับ have i ก็คือตัว i วรรคนะ i นะครับ beenb e e แล้วก็ n นะครับ b w e n b นะครับแล้วก็ on P นะครับWNED นะครับก็คือ Have I Been Pawned นะครับพิมพ์ใน Google นะครับก็จะเจอเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบนะฮะในเว็บไซต์เนี้ยนะครับสามารถเช็คจากอีเมลนะครับหมายความว่าเราใช้อีเมลอะไรอยู่เนี่ยนะครับอีเมลเนี้ยเคยมีการหลุดรั่วไปในเหตุการณ์ที่มีการขายในดาร์กเว็บหรือมีการเอาข้อมูลเราไปขายในแหล่งอื่นเนี่ยนะครับที่ไหนนะครับเป็นข้อมูลอะไรบ้างอันนี้สามารถเช็คได้ณปัจจุบัน
14: ในกรณีนี้คือเช็คว่าของเราเนี่ยโดนแฮกหรือยังใช่ไหมครับเมลนี้โดนแฮกหรือยังแต่จริงๆอันนี้แตมขอเพิ่มในสิ่งที่เวลาเราจะซื้อขายออนไลน์กันเนาะที่เราเตือนกันมาทุกอาทิตย์นะครับพี่แอนดี้เวลาเราจะซื้อขายซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นออนไลน์เนาะเราสามารถเอาชื่อปลายทางที่เราจะโอนเงินให้เขาเนี่ยเข้ามาเซิร์ชใน Google ได้เหมือนกันนะว่าเขาอยู่ในลิสต์ของมิจฉาชีพหรือเปล่าหรือว่าบุคคลแบบอันตรายหรือเปล่านะครับก็สามารถเอาชื่อบุคคลที่ปลายทางนั้นมาเซิร์ชได้เช่นเดียวกันนะครับ
15: แต้มขออนุญาตเติมไม่ชัดนะคือในกรณีที่แต้มพูดหมายความว่าบางครั้งเนี่ยก่อนที่เราจะตัดสินใจโอนเงินนะครับเราสามารถที่จะเอาชื่อนะครับปลายทางของที่เขาให้มาเนี่ยนะครับหรือรวมถึงเลขบัญชีเนี่ยไปลองหาก่อนนะใน Google ก็มีนะครับใน Google ก็มีหรือจะเป็นเว็บไซต์ชื่อ Blacklister ก็ได้นะฮะลองหาดู Blacklister นะครับอันเนี้ยอาจจะพบว่าคนชื่อคนหรือตัวชื่อบัญชีหมายเลขบัญชีที่เราจะโอนเนี่ยนะครับอาจจะเคยมีคนโดนหลอกแล้วอันนี้ลักษณะเดียวกันนะครับแต่เมื่อกี้ที่พูดเรื่องแฮกไอบินพรเนี่ยต้องเอาให้ชัดนะไม่ได้มันไม่ได้เป็นการเช็คว่าอีเมลเราโดนแฮกหรือยังนะครับแต่เป็นการเช็คว่าอีเมลที่เราเคยใช้งานเนี่ยครับเคยมีการประกาศนะว่าเป็นหนึ่งในฐานข้อมูลที่มีการแฮกนะฮะหรือมีการเอาไปขายนะครับไว้เมื่อไหร่ที่ไหนและซึ่งหมายความว่ามันแปลว่าแอคเคาท์เราทั้งแอคเคาท์เราเนี่ยครับมีการถูกเปิดเผยไปแล้วนะครับเปิดเผยที่ว่ามันอาจจะมียูสเนมพาสเวิร์ดที่อยู่นะชื่อจริงเบอร์โทรศัพท์เราจะได้รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นนะเมื่อไหร่นะฮะที่ไหนแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับจะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่เป็นการเช็คผ่านอีเมล
14: ในกรณีที่เมลนั้นเคยโดนแฮกไปแล้วใช่ไหมครับพี่
15: ไม่ใช่ที่อีเมลโดนแฮกแต่เป็นในกรณีที่ในครั้งนั้นมีอีเมลตรงนี้เข้าไปปรากฏอยู่ในดาต้าเบสที่มีการขาย
14: ก็คือมีการเอาไปขายแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้โดนอย่างนี้ใช่ไหมหมายถึงว่ามีขึ้นอยู่ในสเต็ปอัพที่เขาเอาเมลเราเนี่ยไปประกาศ
15: ที่สแตมป์ใช้อีเมลอะไรสเต็ปปัจจุบันอีเมล
14: Gmail
15: ชื่อหน้าขอชื่อมา Gmail สมมุติว่าสแตมป์ @gmail กับของพี่ Andy @gmail
14: ครับ
15: สมมุติว่าในเหตุการณ์เหตุการณ์เป็นแพลตฟอร์มขายของนี่แห่งหนึ่งแล้วกันนะฮะแพลตฟอร์มขายของแห่งหนึ่งแล้วปรากฏว่ามีผู้ร้ายเนี่ยเข้าไปแฮกแพลตฟอร์มนี้แล้วอีเมลที่พี่ใช้สมัครคือ Andy Gmail กับ Stamp @gmail เนี่ยอยู่ในฐานข้อมูลนั้นด้วย นะครับแล้วก็แฮกเมื่อวันที่1สิงหาปี69เนี่ยนะครับในดาต้าเบสมันก็จะขึ้นว่าในเหตุการณ์แฮกครั้งนั้นเนี่ยนะครับอาจจะ10ล้านคนไทยเจอ Andy กับ Stamp อยู่ในนั้นซึ่งมันหมายความว่าในนั้นเนี่ยมีอะไรสมมติว่าในนั้นเนี่ยปรากฏว่ามันมีชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์แอนดี้สแตมป์เนี่ยก็แสดงว่าผู้ร้ายเนี่ยสามารถที่จะใช้ชื่อนามสกุลโทรศัพท์ของแอนดี้หรือสแตมป์ในเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ด้วยโดยการเช็คด้วยอีเมลที่เรามีอยู่ครับ
14: โอเคก็สามารถเช็คกันได้นะครับผมแล้วในเรื่องของที่เป็นพี่แอนดี้บอกนะว่าในสมมติถ้าข้อมูลเราสมมติถ้ามันหลุดออกไปนะครับเรามีในเรื่องของกฎหมาย PDPA นะครับเรารองรับมันมีรองรับอยู่ใช่ไหมครับในกรณีที่ข้อมูลรั่วไหลนะครับในฐานะประชาชนหรือว่าท่านผู้ฟังชาวบ้านธรรมดาหรือรวมถึงผมด้วยอย่างเงี้ยครับเราสามารถรับมือยังไงครับหรือว่าเรามีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องได้ไหมครับที่กรณีที่สมมติถ้าปลายทางข้อมูลที่เก็บข้อมูลเราไว้เขาทำหลุดรั่วไหลไปอย่างเงี้ยครับ
15: ครับถ้าอย่างที่เป็นในข่าวครับสมมติว่าเราคิดว่าเรื่องนี้นะครับเราได้รับผลกระทบเราเกิดความไม่มั่นใจว่าตัวข้อมูลที่เราอยู่ที่หน่วยงานนะครับอันเนี้ยนะครับอาจจะเป็นข้อมูลของเราแล้วเป็นข้อมูลหลุดนะครับเราสามารถมาร้องเรียนที่ PTPC ได้นะครับที่ทางสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับก็จะสามารถช่วยในการติดตามแล้วก็ตรวจสอบส่วนนี้ได้ด้วยนะครับ
14: ก็สามารถทำได้ใช่ไหมครับแล้วทีนี้ เพื่อให้ข้อมูลเราเนี่ยไม่รั่วไหลเรามีวิธีการรับมือยังไงบ้างครับเห็นเขาบอกว่ามันจะมีวิธีการแก้ไขด้วยการใช้ระบบยืนยันตัวหลายชั้นนะครับหรือว่า2FA ครับภายใน30วันในมุมมองของพี่แอนดี้นะครับมีวิธีนี้เนี่ยเพียงพอในการที่จะหยุดปัญหาของการในเรื่องของรหัสผ่านหลุดไหมครับพี
15: ่เรื่องนี้ต้องแยกเป็น2ส่วนนะครับ
14: ครับ
15: ส่วนแรกก่อนที่สแตมพูดอยู่เป็นเรื่องของหน่วยงานคือยังไงว่าหน่วยงานหน่วยเนี้ยมีข้อมูลคนไทยเยอะเลยนะครับกระบวนการในการที่จะรักษาข้อมูลให้ปลอดภัยเนี่ยหน่วยงานเนี่ยต้องรับผิดชอบอาจจะไม่ใช่ฝั่งเรา
14: ครับ
15: นะฝั่งไม่ใช่ฝั่งที่เป็นชาวบ้านที่เป็นเจ้าของข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้นะครับสมมติว่าหน่วยงานมีการเปิดระบบนี้ให้กับเจ้าหน้าที่อื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าในข่าวนะเป็นกรมหนึ่งที่เขามีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องระบบขนส่งแล้วกันเขาอาจจะมีการเปิดให้กับตำรวจมาเช็คถูกไหมตำรวจอาจจะมาเช็คทะเบียนได้นะสมมตินะตัวอย่างตำรวจเพราะงั้นกระบวนการนี้ครับอยู่ที่เจ้าของระบบเจ้าของระบบเนี่ยใช้อะไรนะครับสมมติถ้าเกิดเจ้าของระบบเนี่ยแค่เปิดหน้าเว็บมาแล้วก็แจก username password นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติตำรวจเนี่ยนะฮะทำ username password หลุดนะเช่นจดไว้ในกระดาษ
14: ครับ
15: แล้วปรากฏว่ามีคนอื่นขโมยแผ่นกระดาษหรือได้เศษกระดาษนี้ไปก็เอา username password ของตำรวจคนที่ได้ข้อมูลไปเช็คได้อย่างนี้ก็คืออาจจะไม่ปลอดภัยนะครับเป็นสิ่งนึงที่อาจจะทำให้ปลอดภัยมากขึ้นก็คือทำระบบที่เรียกว่า two factor ขึ้นมาก็คือนอกจากรหัสผ่านเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีอะไรบางอย่างแจ้งเตือนเข้ามาพอเวลากรอกรหัสผ่านไปเสร็จนะครับก็อาจจะเด้งไปที่โทรศัพท์นะหรือเด้งไปที่อีเมลนะครับแล้วก็มีรหัสผ่านอีกชุดนึงนะครับที่เรียกว่า OTP เนี่ยให้กรอกอีกครั้งนึงอันนี้ก็จะทำให้ตัวระบบซึ่งดูแลโดยหน่วยงานเนี่ยนะครับปลอดภัยขึ้นนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของหน่วยงานนะต่างกันนะของเราในฐานะถ้าเราเป็นชาวบ้านเนี่ยนะครับเรื่องข้อมูลของประชาชนที่มันไปอยู่ที่หน่วยงานเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีส่วนเข้าไปช่วยดูแลนะแต่ว่าส่วนของตัวเราเองเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องดูแลพวกรหัสผ่านของตัวเองให้ดีครับหมายความว่าสมมติว่าเราไปได้รหัสผ่านนะครับในการเข้าระบบใดระบบหนึ่งจะเป็นอีเมลก็ได้ที่เราใช้งานอยู่หรือจะเป็นรหัสที่ใช้ในระบบของที่ทำงานก็ได้นะครับสิ่งนึงที่เราต้องรู้คือเราก็ต้องตั้งรหัสให้มันยากนิดนึงนะครับถ้าตั้งง่ายๆก็ผู้ร้ายเขาจะมีดิกชันนารีเขาสามารถที่จะ เขียนโปรแกรมแล้วก็เขียนแล้วก็อาจจะ1 2 3 4ใครใช้อย่างเงี้ยก็เสร็จโดยง่ายฮะก็ตั้งให้มันยากนิดนึงถ้าไม่ตั้งแค่ตั้งยากเนี่ยไม่พออาจจะต้องมีการผูก two factor ไว้ก็ผูกกับโทรศัพท์ผูกกับอีเมลไว้อีกทีนึงนะครับ
14: ครับก็นอกจากจะตั้งให้มันยากขึ้นแล้วนี่คือทุกแพลตฟอร์มนี้ควรจะไม่ควรตั้งเหมือนกันด้วยใช่มั้ยครับพี่แล้วก็ไม่ควรที่จะเอาเลขสำคัญของตัวเราเองเนี่ยมาตั้งเป็นพาสเวิร์ดไม่ว่าจะเป็นเบอร์มือถือวันเกิดเลขบัตรประชาชนอย่างเงี้ยก็ไม่ควรเอามาตั้งเป็นพาสเวิร์ดเนาะแล้วในกรณีแบบเนี้ยพี่อ่ะข้อมูลเราหลุดเรามีวิธีป้องกันตัวของเราเองเนาะแล้วก็ทางศูนย์ด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้เราสามารถคอยเช็คข่าวหรือว่าติดตามข่าวได้ที่ไหนที่แบบน่าเชื่อถือครับพี่แอนดี้
15: ที่น่าเชื่อถือใช่ไหมต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยคือข่าวมันนำเสนอไปทุกที
14: ่ใช่คือทางออนไลน์คือต้องบอกอย่างนี้ครับทางออนไลน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว Facebook เอง YouTube เองเนี่ยมันมีหลายสำนักข่าวมากๆเลยแล้วก็มีทั้งเฟคนิวส์แล้วก็ทั้งข่าวจริงข่าวปลอมเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ท่านผู้ฟังของคลื่นเราเนี่ยถ้าจะเลือกติดตามข่าวเนี่ยที่น่าเชื่อถือที่สุดเนี่ยควรจะติดตามทางไหนครับ
15: ถ้าตอบสวยๆก็ต้องบอกว่าเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตอบแบบสวยๆเลยนะโลกสวยนิดนึงนะครับแต่ว่าปัจจุบันหลายท่านก็จะบอกว่าหน่วยงานของรัฐก็ออกมาเหมือนกับแก้ตัวนะฮะหรือว่าปกปิดความจริงนะครับอันนี้มันก็เป็นอะไรนะปรากฏการณ์ปัจจุบันนะฮะซึ่งหมายความว่าคนเนี่ยสามารถที่จะเลือกเสพแล้วก็เลือกที่จะเข้าใจได้นะครับก็ส่วนแรกก่อนอยากจะใช้สูตรนี้ก่อนคือจะบอกว่าติดตามตามของหน่วยราชการได้นะครับแล้วก็น่าจะเชื่อถือได้มากกว่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะตรวจสอบซ้ำนะเอาข้อมูลที่เปิดเผยด้วยหน่วยราชการซึ่งบางทีหน่วยราชการก็พูดไม่รู้เรื่องก็มีนะหรือชี้แจงแล้วไม่ชัดเจนก็มีนะครับเอามาตรวจสอบซ้ำแล้วก็มาดูเหตุดูผลนะอาจจะไม่ได้เรียกว่าพึ่งพาแหล่งเดียวนะอันนี้น่าจะดีที่สุดนะแต่มันไม่อยากจะพูดเลยว่ามันคล้ายๆกับเราต้องพึ่งพาตัวเองนิดนึงนะอาจจะ อาจจะ 100% จากใครส่วนหนึ่งไม่ได้เพราะว่ามันมีข้อจำกัดเรื่องของการสื่อสาร
14: ครับ
15: นะฮะประมาณนี้มันอาจจะยากบางครั้งก็อาจจะยากหน่วยงานก็อธิบายไม่เคลียร์ก็มี
14: ครับผมตอนนี้มันโอเคแล้วกับประเด็นนี้แต่ว่าอันนี้อยากให้พี่ดีเตือน น้องๆที่กำลังจบใหม่นะเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นข่าวค่อนข้างที่จะเยอะเลยในเรื่องของประกาศน้องๆที่จบใหม่สมัครงานออนไลน์นะครับที่ประกาศใหม่ว่าไม่ต้องมีประสบการณ์รายได้สูงด้วยอะไรเงี้ยรับสมัครงานแล้วน้องๆเนี่ยก็เข้าไปสมัครงานแต่ว่าก็ถูกผู้ว่าจ้างเนี่ยหลอกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งข้อมูลส่วนบุคคลใบสมัครอะครับเข้าไปที่บริษัทนั้นๆแล้วก็พอน้องๆจะเข้าไปสัมภาษณ์หรืออะไรเงี้ยเว็บไซต์หรือเพจต่างๆตัวนั้นก็ถูกปิดไปแล้วเหมือนกับโดนหลอกเอาข้อมูลไปเฉยๆอย่างเงี้ยพี่แอนดี้ช่วยเตือนน้องๆหรือว่าท่านผู้ปกครองที่กำลังฟังเราอยู่หน่อยครับว่าสามารถดูแลลูกหลานของเขาได้ยังไงบ้างนะครับ
15: โอเคนะครับอันเอาเรื่องที่หนึ่งก่อนเรื่องของการที่ที่เห็นเลยนะแล้วก็ได้เข้าไปเก็บข้อมูลมาด้วยนะครับก็คือเรื่องของการที่เจ้าตัวเนี่ยมีการไปโพสต์รีซูเม่หรือว่า CV ออนไลน
14: ์ครับ
15: ในกลุ่มสมัครงานเนี่ยเยอะเลยนะครับปัจจุบันมันเหมือนกับทำตามกันด้วยนะครับก็คือมีการทำภาพนะครับแล้วก็มีทำประวัติแล้วในประวัติเนี่ยมีใส่รายละเอียดส่วนตัวไว้พอสมควรนะมีเบอร์โทรมีที่อยู่ที่บ้านด้วย
14: ครับใช่
15: ครับซึ่งรวมไปถึงประวัติต่างๆที่มันเป็นประวัติที่ค่อนข้างส่วนตัวหมายความว่ามิจฉาชีพถ้าดูอยู่สมมติถ้าเกิดพี่เป็นมิจฉาชีพเนี่ยพี่ก็สามารถที่จะรู้อะไรบางอย่างที่มันทำให้ถ้าเกิดมาคุยกันอีกครั้งนึงเนี่ยรู้สึกว่ามีความสนใจในตัวเราหรือสามารถหลอกเราจากสิ่งที่เราชอบได้นะครับอันนี้อันที่หนึ่งคือต้องระวังในการโพสต์นะฮะซึ่งในการโพสต์ประวัติส่วนตัวเนี่ยนะครับถ้าไม่จำเป็นเนี่ยรายละเอียดส่วนตัวจริงๆที่เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับอาจจะต้องรู้นะว่ามันมีอะไรบ้างที่เป็นความเสี่ยงนะครับก็ลดให้มันน้อยที่สุดนะครับหรือว่าเท่าที่จำเป็นนะอันนี้ต้องระวังอันนี้คือเห็นเป็นส่วนแรกนะครับอันที่สองคือพอเวลาเราโพสต์ไปแล้วเนี่ยเรามักได้รับการติดต่อหรือบางทีเราเข้าไปสมัครงานและเราเนี่ยก็มักจะได้รับการติดต่อนะครับบางคนดีใจใช่ไหมบางคนดีใจ
14: ครับ
15: จะดีใจก่อนเลยว่ามีคนติดต่อมานะครับเพราะงั้นการดีใจที่ว่ามันแปลว่าเป็นการเปิดใจพร้อมที่จะรับเงื่อนไขหรือข้อเสนอต่างๆนะครับก็จะพบว่าหลายหลายครั้งเนี่ยเป็นมิจฉาชีพเนี่ยนะครับมาขอข้อมูลส่วนตัวที่มากขึ้นนะฮะมีการให้ส่งหลักฐานส่วนตัวเนี่ยเข้าไปที่มิจฉาชีพด้วยเพื่อมิจฉาชีพจะเก็บรวบรวมไว้นะเพื่อใช้ในครั้งหน้านะหรือใช้ในการเอาไปเปิดซิมโทรศัพท์หรือเรื่องของการเปิดบัญชีที่มีข่าวเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ทำให้เราถูกลวงเอาข้อมูลส่วนตัวไปมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะเพราะงั้นมีทั้งเรื่องของการที่ป้องกันเรื่องตัวเองเรื่องการโพสต์นะฮะแล้วก็เรื่องของการที่เราต้องระวังบริษัทที่ติดต่อมามันต้องมีการคัดกรองก่อนนะครับวิธีการจริงก็คือการรับโทรศัพท์เนี่ยอาจจะไม่พอนะครับมันอาจจะต้องเว้นระยะโดยการตั้งสติแล้วก็เดี๋ยวหนูขออนุญาตโทรกลับภายในกี่นาทีขอเบอร์โทรศัพท์ของพี่นะครับตอนนี้จริงๆเขาอาจจะไม่ได้แบบถึงขนาดว่าถ้าไม่รับตอนนี้ฉันจะไม่รับเธอหรอกนะจริงๆมันเป็นการพูดคุยนะครับหนูขอทราบชื่อตำแหน่งนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะครับออฟฟิศนี้เป็นออฟฟิศไหนคะขอเราถามได้เลยนะฮะเราเป็นผู้สมัครงานว่าบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทอะไรบางทีมันไม่ใช่บริษัทที่เราสมัครนะครับเราก็ถามรายละเอียดต่างได้ให้น่าเชื่อถือก่อนแล้วเราก็เข้าไปเช็คหรือโทรกลับไปนะซึ่งจริงส่วนใหญ่มิจฉาชีพเนี่ยมักจะไม่ได้มีทางให้โทรกลับหรือโทรกลับไปก็ติดต่อไม่ได้
14: ติดต่อไม่ได้ครับ
15: ครับ
14: เพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆนะครับแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยก็ค่อยๆดูนะครับอย่าเห็นตัวเม็ดเงินจำนวนเยอะแล้วเราจะรีบเอาเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นให้เอะไว้ก่อนนะครับแล้วก็ดูให้ดีๆนะครับทาง Facebook ครับพี่แอนดี้มาดูทาง Facebook หน่อยพี่แอนดี้ครับมีคุณสายสุนีครับกับคุณอัชรานะครับเข้ามาสวัสดีทักทายพวกเรา2คนด้วยนะครับสวัสดีครับทาง YouTube นะครับทาง YouTube ยังไม่มีนะครับก่อนจบรายการครับพี่แอนดี้ผมขอฝาก กิจกรรมดีๆนะครับของคลื่นความคิดครับพี่ที่ต้องบอกว่าสุดว้าวเลยนะครับกับ CEO Vision Business Trip นะครับเจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่านะครับวันที่20ถึงวันที่26กันยายนนี้นะครับพาไปดูงานและสร้างคอนเนคชั่นนะครับณเมืองชิงเต่านะครับเมืองแห่งนวัตกรรมประตูสู่โลก AI ของจีนนะครับให้คุณเห็นอนาคตก่อนใครนะครับทุกท่านจะได้เปิดประสบการณ์สุด Exclusive สุดล้ำครับคือการเข้าเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะนะครับไฮเซนแบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกนะครับสัมผัสสมาร์ทแฟคทอรี่ของจริงนะครับเรียนรู้แนวคิดที่สามารถนำกลับมาพัฒนาธุรกิจและองค์กรของคุณนะครับและเข้าชมหุ่นยนต์ที่สุดของจีนนะครับที่ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์Humanoid นะครับที่เพิ่งเปิดแห่งแรกของจีนเลยนะครับหุ่นยนต์ที่เดินพูดโต้ตอบและเรียนรู้มนุษย์เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลธุรกิจบริการและชีวิตประจำวันนะครับยังมี Exclusive Talk นะครับเข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่และกงสุลพาณิชย์เมืองชิงเต่านะครับ Dinner Talk กับผู้ประกอบการท้องถิ่นฟังข้อมูลการค้าแบบเจาะลึกนะครับไม่พลาดชมสถาปัตยกรรมยุโรปกับเสน่ห์แห่งท้องทะเลนะครับชมวิวซ้ายขออภัยครับชมวิวชายฝั่งที่สวยงามนะครับชิมอาหารทะเลสดพร้อม Lobster เป่าฮื้อสัมผัสวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีไปสัมผัสกันว่าทำไมเคยเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนนะครับคลื่นความคิดจะพาคุณไปมองอนาคตและอดีตอันน่าหลงใหลนะครับรับเพียง30ท่านเท่านั้นนะครับเดินทางเข้าช่อง Fast Track นะครับและอาหารครบทุกมื้อนะครับจองได้เลยที่ LINE @thinkingradio นะครับหรือโทร0944803066 0944803066ครับสำหรับวันนี้Inside Cyber ผมกับพี่แอนดี้ก็ครบถ้วนนะครับติดตามพวกเรา2คนได้นะครับเที่ยงครึ่งนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์นี้ผมกับพี่แอนดี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
15: สวัสดีครับ
16: Inside Cyber โดยแอนดี้หลิวชิว IT และสแตมป์ทิติวัฒน์อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
17: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
16: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
17: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
16: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
18: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา
19: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองเทพสิรินนทบุรีแจ้งความสยบข่าวลือมือยิง2คนยันชายชุดดำคือตำรวจนอกเครื่องแบบนายณัฐพงษ์สาเกตและนางปาริสาศรีแสงจ้ายตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีเดินทางเข้ามาแจ้งความและลงบันทึกประจำวันที่สภ.ปลายบางหลังเกิดกระแสข่าวลือเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนว่าผู้ก่อเหตุอาจจะมี2คนก่อนได้ชี้แจงกับสื่อมวลชนถึงข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวเพื่อสร้างความเข้าใจแก่สังคมและเพื่อปกป้องชื่อเสียงของสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะสภาพจิตใจของนักเรียนโดยเปิดเผยว่าการเดินทางเข้ามาแจ้งความและลงบันทึกประจำวันในครั้งนี้สืบเนื่องจากมีข้อความแชร์กันในกลุ่มเด็กนักเรียนและผู้ปกครองสร้างความตื่นตระหนกและไม่สบายใจว่าอาจจะมีผู้ก่อเหตุรายอื่นหรืออาจจะมีการก่อเหตุซ้ำซึ่งจากการตรวจสอบข้อที่จริงพบว่าข้อความดังกล่าวเกิดจากความเข้าใจผิดของเด็กนักเรียนโดยในวันเกิดเหตุขณะที่นักเรียนวิ่งลงมาจากอาคารได้เห็นชายใส่ชุดดำถืออาวุธปืนเดินอยู่ในพื้นที่จึงเข้าใจผิดว่ามีผู้ก่อเหตุ2คนแต่แท้จริงแล้วชายชุดดำคนดังกล่าวคือดาบตำรวจนอกเครื่องแบบจากสน.ลุมพินีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคนแรกที่เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุและได้แสดงตัวโชว์บัตรประจำตัวก่อนเข้าไปปฏิบัติหน้าที่นำเด็กนักเรียนออกจากตึกซึ่งจากการเข้าแจ้งความครั้งนี้จึงเป็นการนำข้อมูลมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมและช่วยสยบข่าวลือเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกในวงกว้างเมื่อถามถึงผู้ก่อเหตุเคยถูกบูลลี่หรือมีสัญญาณบอกเหตุอะไรหรือไม่ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีกระบุว่านักเรียนผู้ก่อเหตุดูปกติดีไม่มีสัญญาณเตือนอะไรบ่งชี้ถึงความรุนแรงพร้อมโต้กระแสข่าวที่ระบุว่าโรงเรียนปล่อยปละละเลยไม่เข้มงวดในการตรวจค้นหรือมีการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียนจนนำมาสู่เหตุการณ์ดังกล่าวพ่อเด็กวัย14ปียกมือไหว้ขอโทษผู้เสียชีวิตรับไม่รู้สาเหตุที่ลูกก่อเหตุบรรยากาศที่สถานีตำรวจภูธรปลายบางพบว่ามีพ่อและแม่เด็กวัย14ปีเดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนซึ่งเบื้องต้นยังไม่ทราบว่ามาให้ปากคำประเด็นใดบ้างโดยภายหลังสอบปากคำเสร็จสิ้นใช้เวลาร่วมกว่าชั่วโมงระหว่างที่คุณพ่อจะเดินทางกลับผู้สื่อข่าวได้พยายามเข้าไปสอบถามว่ามีอะไรอยากจะพูดหรือไม่พ่อบอกว่าขอโทษผู้เสียหายพร้อมยกมือไหว้และเสียงสั่นมีน้ำตาคลอมีการบอกสั้นๆว่าวันนี้ตำรวจได้เรียกเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมแต่ไม่ได้บอกว่าประเด็นใดบ้างเมื่อถามว่าให้ลองวิเคราะห์ดูแล้วคิดว่าพฤติกรรมของลูกเกิดจากอะไรทำไมถึงทำเรื่องแบบนี้คุณพ่อตอบเพียงว่าทุกวันนี้ผมยังหาคำตอบไม่ได้และเมื่อถามว่ามองอย่างไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากปัญหาในครอบครัวคุณพ่อตอบแค่ว่าขอตัวก่อนขึ้นรถแล้วขับออกไปทันทีนิรัตรองปลัดมหาดไทยระบุแก้ปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นจริงจังสทประกาศชื่อผู้สอบได้ตามคะแนนที่แท้จริงนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นโพสต์ข้อความถึงการแก้ปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยระบุว่าความตั้งใจของคนสอบท้องถิ่นต้องไม่สูญเปล่าแก้ปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างจริงจังนำมาสู่หลักการสำคัญที่ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดถึงใครก็คนนั้นไม่ว่าใครทำผิดต้องได้รับผลกระทบของการกระทำไม่มีข้อยกเว้นปิดชื่อถือพฤติกรรมตัดสินด้วยความถูกต้องและความจริงไม่ดูที่ตัวบุคคลใครสอบได้ต้องได้บรรจุคืนความชอบธรรมให้คนเก่งคนดีได้รับตำแหน่งอย่างภาคภูมิความเด็ดขาดจากนโยบายสู่การปฏิบัติจริงที่โปร่งใสและตรงไปตรงมาโดยกสท.กกลางและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศชื่อผู้สอบได้ตามคะแนนที่แท้จริงไม่แก้คะแนนไม่กลั่นแกล้งใครทุกความทุ่มเทของผู้เข้าสอบจะได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโต การคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
9: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซาน

0: ัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
1: เป็นหรือเปล่า
2: สวัสดีครับนายทัศน์สำเสนครับ
3: สวัสดีครับนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรีครับ
1: สวัสดีครับหมอปัญญาไข่มุกครับมาพร้อมกัน3คนแล้วก็มีข้อมีคลิปด้วยต่างกันครับมีคลิปส่งครบ2คน2
2: คลิปนะครับสัปดาห์นี้ก็ทำให้อารมณ์ไม่ค่อยเบิกบานเท่าที่ควรนะครับ
1: ครับ
2: เนื่องจากว่ามีเหตุการณ์ที่น่าเสียใจเป็นเหตุสยดสยองที่เกิดขึ้นในเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผู้ก่อเหตุก็อายุเพียง14ปีแล้วก็ได้มีเหตุกราดยิงนะทำให้มีผู้เสียชีวิตที่เป็นครูจำนวนมากนะครับหลายคน 4-5 คนนักเรียน1คนแล้วก็คุณปู่คุณย่าของผู้ก่อเหตุก็โดนยิง2คนแรกนะครับส่วนผู้ก่อเหตุก็ทำร้ายตัวเองเสียชีวิตไปด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เราก็สุดจะคาดนะครับว่าเมืองพุทธประเทศไทยเป็นเมืองพุทธเมืองแห่งรอยยิ้มเมืองที่มีความสงบสุขสหวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะแต่ว่ากลับมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าเป็นการลอกเลียนแบบมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาซึ่งมีการเหตุแบบนี้เกิดขึ้นนับตั้งแต่ปีนู้นนะ1966เนี่ยนะครับมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการก่อเหตุทำนองนี้ถึง500กว่าครั้งนะถึง500กว่าครั้งแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ย 1,700 กว่าคนผู้บาดเจ็บเกือบ 5,000 คนนะก็ถือเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับคลิปจากทั้ง2ท่านนะครับซึ่งก็จะเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่อยู่ต่างประเทศก็ดีอยู่ไม่ได้เกิดเมืองไทยแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้เพื่อทำให้เกิดสังคมที่มีความสันติสุขสงบสุขอย่างแท้จริงนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคลิปแรกของคุณหมอจิรยศก่อนเลยนะครับเชิญนะครับ
4: สวัสดีครับพี่หมอเมธาพี่หมอสมศักดิ์พี่หมอปัญญาพี่สมจินและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ5นาทีกับหมอจิรยศเป็นไงครับบ่ายวันอาทิตย์วันนี้ช่วงนี้ทั้งบรรยากาศจากฝนที่ตกกระหน่ำเข้ามาหรือว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในมีเดียเรื่องของการยิงกันในโรงเรียนข่าวการฆ่าตัวตายของดาราดูอะไรไปแล้วมันใจห่อเหี่ยวไปหมดนะฮะต้องใจเย็นๆนะครับรอวันที่ฟ้ามันใสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นอย่าลืมนะฮะทุกวันย่อมดีเสมอเพราะว่าเรายังมีชีวิตอยู่วันนี้นะครับผมก็อยากจะชวนคุยในเรื่องของเทรนด์อันนึงที่กำลังมาแรงแล้วก็จะเป็นห่วงอย่างมากในโลกของโซเชียลโลกออนไลน์เทรนด์นี้นะฮะเราเรียกว่า looks maxing looks l o o k s maxing m a x x i n g ในสังคมอเมริกันนะฮะพวกวัยรุ่นชายมักจะตั้งคำถามว่า do you even looks max brother แปลว่าเฮ้ยนายไปอัปเกรดหน้าตาตัวเองบ้างเปล่าเทรนด์นี้ก็คือความพยายามของเด็กในช่วงวัยรุ่นแล้วก็ชายหนุ่มที่ต้องการยกระดับรูปร่างหน้าตาของตัวเองให้ดูดีที่สุดทุกวิถีทางมันไม่ใช่แค่พวกดาราไม่ใช่แค่เรื่องของผู้หญิงอยากสวยอยากงามแล้วฮะตอนนี้หนุ่มๆก็เริ่มจะมีพฤติกรรมเดียวกันกับสาวๆเช่นเดียวกันฟังดูเพลินๆการอยากดูดีก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมฮะมนุษย์เราทุกคนนะฮะต้องการ respect หรือว่าความยอมรับนับถือในสังคมเราต้องการที่มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะฮะแต่ปัญหาก็คือตอนนี้ไอ้เส้นแบ่งระหว่างการดูแลตัวเองกับความหมกมุ่นที่เป็นอันตรายเนี่ยมันกำลังเลือนรางหายไปวัยรุ่นหลายคนนะฮะยอมเสี่ยงชีวิตและร่างกายตัวเองเพื่อแลกกับหน้าตาตามค่านิยมบนอินเทอร์เน็ตจุดเริ่มต้นของลุคแม็กซิ่งเนี่ยมีตั้งแต่วิธีที่แปลกๆไปถึงวิธีที่อันตรายถึงขั้นทำร้ายตัวเองได้นะฮะมันมีเทรนด์ที่เรียกว่าโบนสแมชชิ่งหรือว่าจงใจเอาค้อนเนี่ยฮะเอามาทุบใส่กระดูกหน้าของตัวเองด้วยความเชื่อผิดๆว่าเมื่อกระดูกมันแตกแล้วมันสมานตัวแล้วเนี่ยหน้าตามันจะคมคายได้ขึ้นกับจุดที่เราจะไปเปลี่ยนเปลี่ยนที่กรามก็ไปเคาะตรงกรามให้มันแตกแล้วทำให้มันโตใหม่หรือว่าวิธีที่เรียกว่า mewing m e w i n g เอาลิ้นไปแตะเพดานกดไว้นะฮะดูใน YouTube ดูเพลินเลยนะฮะก็ตัวใครตัวมันก็แล้วนะฮะแล้วแต่ความเชื่อความศรัทธากับความฉลาดของแต่ละคนนอกจากนี้ก็มี Lean Max การใช้ยาเพื่อลดไขมันในร่างกายอย่างสตรองนะฮะมีตั้งแต่การใช้ตัวยาพวกโอเซ

0: ปิกมอจันโรยาต่างๆนะฮะอาจจะเป็นอันตรายกับร่างกายได้ในที่สุดสิ่งที่ทำให้พวกลุคแม็กซิ่งเนี่ยมันแตกต่างจากการพัฒนาตัวเองก็คือชุดความคิดของพวกคนเหล่านี้ mindset นะฮะ mindset ของกลุ่มลุคแม็กซิ่งความหล่อคือตัวตัดสินความสำเร็จทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานความสัมพันธ์การเงินหรือแม้กระทั่งความสุขพวกเขาอ่ะมีตรรกะที่ว่าหน้าตาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มันในอเมริกาเองเนี่ยก็มีสัญญาณเตือนนะฮะเรื่องของการฉีดฟิลเลอร์ด้วยตัวเองเป็น DIY ฟิลเลอร์ในช่วง 5-7 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ป่วยชายวัยรุ่นจำนวนมากเนี่ยต้องไปเจอกับหมอ plastic surgeon เพื่อให้แก้ไขใบหน้าที่พังจากการพยายามฉีดสารต่างๆเข้าที่หน้าตัวเองมันมีตั้งแต่ตัวน้ำมันทาผิวซิลิโคนไปจนถึงซีเมนต์เหลวเลยถ้าไปดูตามพวกเว็บบอร์ดของกลุ่มพวกลุคแม็กซิ่งพวกเหล่านี้ก็จะสอนวิธีการฉีดสารความงามให้กันและกันไปซื้อหาวัสดุในตลาดมืดคนไข้หลายคนเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองฉีดอะไรเข้าไปนะฮะพฤติกรรมแบบนี้เราเรียกว่าซูเปอร์แมนคอมเพล็กซ์กลุ่มที่คิดว่าตัวเองเป็นซูเปอร์แมนตัวเองเป็นอมตะไม่มีทางผิดพลาดฉันน่ะทำดีได้กว่าหมอซะอีกฉันรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ไม่มารีดผ้าหรอกอะไรอะไรมันอยู่ที่ ChatGPT Gemini รู้หมดทุกอย่างพวกกูรู้นะฮะสุดท้ายก็แลกมาด้วยอันที่หนึ่งติดเชื้อรุนแรงอันที่สองสารมันไหลไปไหลมาจากจุดหนึ่งไปกองรวมอีกที่จุดหนึ่งบนใบหน้าเรียกว่า migration นอกจากนี้ที่หนักๆ ก็เกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองอย่างเช่นโรคพุ่มพวงตายไปก็หลายคนนะฮะพังผืดแผลทาวรยิ่งการผ่าตัดเนี่ยตอนหลังเนี่ยทั้งยากทั้งเจ็บปวดค่าใช้จ่ายเนี่ยแพงมหาศาลเป็นล้านดอลลาร์ก็มีไอ้เรื่องที่มันทุเรศที่สุดน่าเศร้าที่สุดย้อนแย้งที่สุดก็คือไอ้เจ้าพวกกลุ่มลุคแม็กซิ่งที่ส่วนมากจะเป็นพวกวัยรุ่นนะฮะกับชายวัยทำงานต้นๆนะฮะไอ้กลุ่มนี้มักจะได้เอาคำแนะนำทางด้านความงามมาจากอินฟลูเอนเซอร์นิรนามบนโซเชียลมีเดียไม่เคยเข้าไปศึกษาในโรงเรียนแพทย์แต่ก็ตั้งตนเป็นกูรูทางด้านนี้ไอ้พวกนี้ใช้ความไม่มั่นใจของผู้ชายมาสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองไอ้คนที่รับกรรมก็คือคนที่ติดตามและหลงเชื่อเจ็บตัวกันไปตามๆกันนะฮะไม่มีหรอกนะฮะไอ้ของถูกและของฟรีในโลกนี้ศัลยแพทย์ในอเมริกาเนี่ยก็พยายามจะไปต่อสู้กับลุคแม็กซิ่งเว็บบอร์ดต่างๆแต่ก็มักจะถูกต่อต้านอย่างรุนแรงเพราะหมออยากได้เงินความรู้ของฉันเนี่ยหาได้ตาม Gemini ตาม ChatGPT เยอะแยะเต็มไปหมดเกิดอาการหลอนตัวเองขึ้นมาก็สุดท้ายนี้ก็อย่าปล่อยให้อินเทอร์เน็ตเป็นสะกดจิตคุณนะฮะสิ่งต่างๆเนี่ยผิดพลาดได้และมักจะผิดพลาดเสมอเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเดินทางสายกลางดีที่สุดนะฮะอย่าให้ความอยากกิเลสตัณหานำพาไปสู่ความชิบหายวายป่วยของตัวเองเลยครับขอความสุขสวัสดีจะมีแก่ทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: จริงๆเรื่องของหน้าตารูปร่างอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องยอดนิยมนะที่วัยรุ่นเขามาล้อเลียนกันนะหมอปัญญา
2: ครับใช่ครับ
1: มาบูลลี่กันในเรื่องเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกใจที่ในสหรัฐอเมริกาก็มาทำเรื่องเกี่ยวกับ looks maxing ก็คือทำให้ตัวเองเนี่ยดูดี maxim maxify maximum เลย
2: สุดยอด
1: เพราะว่าเขาก็มีสิ่งที่ชักชวนให้เขาเชื่อเหมือนกันว่าคนที่หน้าตาดีพูดอะไรมาพูดเก่งๆแล้วก็จะมีคนเชื่อหาเสียงก็ได้ขายของก็ได้เป็นพิธีกรเป็นโฆษกพิธีกรต่างได้หมดเลยขออยู่ที่หน้าตาดีแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่สุดยอดที่สุดนะครับความจริงคนที่จะบอกว่าหน้าตาดีที่สุดเนี่ยมีวิธีทำให้สวมใส่สิ่งที่ทำให้หน้าตาดีได้ดีที่สุดก็คือรอยยิ้มนะ
2: ใช่ครับใช่
1: นะครับถ้าเผื่อว่ารอยยิ้มสักอย่างด้วยความจริงใจด้วยความปรารถนาดีนะมันย่อมดีแล้วก็มั่นใจและมั่นคงกว่าไปเสริมสวยซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำด้วยวิธีอะไรที่ทำให้ประหลาดนะครับไปโบนสแมกกิ้งไปทุบหน้าแล้วหวังว่าการซ่อมแซมของหน้ารูปร่างของธรรมชาติของตัวเองเนี่ยจะทำให้หน้าตาดีเป็นไปได้ยังไงเชื่อแบบนี้ด้วยนะครับถ้าเป็นหัวปัญญานี่ไม่ต้องทำแล้วนะหน้าตาดีอยู่แล้ว แถมยิ้มมีเสน่ห์ตลอด
3: เรื่องหล่อเหลานี่นะอย่ามาเกินหมอปัญญาต้องเชิญมาพูดก่อนเลยครับหมอปัญญาต้องเชิญพูดเลย
2: ผมคิดว่าหมอจิรยุทธ์กับหมอเมทัตติก รวบรวมสิ่งที่ทั้งสองคนมีประสบการณ์ได้เห็นจริงๆเพราะว่าถ้าเราไปเรียนต่างประเทศเราจะรู้แล้วเป็นอย่างนี้จริงสังคมเข้าไปอย่างนี้นะครับก็ต้องการจะให้มันขึ้นมาเป็นจุดเด่นตรงนั้นตรงนี้แต่จริงๆแล้วนะครับพอกลับไปอยู่เมืองไทยเราก็จะพบว่าที่เมืองไทยเองเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเด่นพวกนี้มากๆนักนะแต่เรากลับไปพูดถึงเรื่องของแทนที่จะสวยที่กระลอกลับไปสอนกันเรื่องที่ก็มีมาดต้องตาวาจาต้องใจนะเป็นการวิธีการสอนที่พวกพ่อแม่พี่น้องสอนลูกหลานคนไทยสมัยก่อนนู้นนะตอนหลานที่ฟังลุงหมออยู่ก็คุณอาเลื่อนเวลากลับไปฟังตั้ง20ปีก่อนเนี่ยครับเราสอนกันอย่างนี้นะครับไม่ได้สอนให้ต้องไปสวยต้องไปหล่อต้องไปแต่งนู่นแต่งนี่อะไรอย่างเงี้ยที่ปัจจุบันนี้เราพบกันนะครับส่วนเราก็สอนกันเรื่องเกี่ยวกับนิสัยใจคอให้ละเมียดละไมถึงแม้จะเป็นผู้ชายก็ควรจะเป็นวิธีคิดที่เอื้อเฟื้อต่อคนอื่นเช่นขึ้นรถเมย์ตั้งเรียนชายสมัยก่อนเนี่ยครับซึ่งผมก็มีประสบการณ์ขึ้นรถเมย์มาทั้งชีวิตเลยนะพ่อแม่เป็นพ่อค้าแม่ค้าธรรมดาไม่ได้ร่ำรวยเขาบอกเลยว่าขึ้นรถเมย์ห้ามนั่งเด็กผู้ชายต้องเรียนผู้ชายห้ามนั่งถ้าจะนั่งก็คือต้นทางจริงๆมีเพื่อนคนนึงชื่ออารามจุดต้นทางสายสมศักดิ์ธนงทัตเตียนสายหนึ่งบอกนั่งรถเมย์ได้สี่ป้ายแล้วก็ต้องลุกขึ้นยืนเลยเพราะว่า
1: เรามี
2: เรียนหญิงขึ้นเต็มละแฟนก็ต้องลุกขึ้นให้เพื่อให้คนสุดผู้หญิงกับคนแก่ๆได้นั่งนะเดี๋ยวนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนทำแล้วก็ทำเป็นนิสัยใจคอถูกสอนอย่างนี้สมากกว่าที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนมีการปลูกต้นไม้คนละต้นที่โรงเรียนสุขลาบมีต้นไม้ต้นสุขลาบพันกว่าต้นทุกต้นมีเจ้าของที่จะดูแลนักเรียนทุกคนต้องปลูกต้นไม้ต้นสุขลาบต้นกุหลาบหนึ่งต้นนะครับแล้วก็ช่วยกันดูแลชั้นไหนชั้นนั้นเสาร์อาทิตย์ก็มีการจัดเวรมาเพื่อมารดน้ำดูแลแมงเหล่าตอนนี้เป็นสิ่งที่ผมสุขสอนนะครับแต่ปัจจุบันนี้ผมพบว่าการที่เราสอนให้คนเป็นต้องเด่นต้องดังต้องอะไรเงี้ยครับทำให้เกิดการแย่งชิงกันพอสมควรอย่างที่หมอวิทัศน์ได้เสนอความคิดมาแล้วนะหมอจิโยก็ได้เล่าถึงแม็กซิงฟังแล้วมันรู้เลยว่ามันต้องแม็กซิมัมเลย
1: เต็มที่เลย
2: ซึ่งไม่มีใครทำได้อย่างนั้นหรอกก็ต้องมีการแย่งชิงต้องมีการโหมโทโสซึ่งกันและกันรวมทั้งการที่จะมีจิตสำนึกที่เพี้ยนไปจากที่ควรจะเป็นควรจะทำอะไรพวกนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็เกิดพฤติกรรมต่างได้เราไม่พูดกันเรื่องพวกนี้มากนักเพราะว่าปัจจุบันนี้มันเห็นกันโดยทั่วหน้าท่านฟังหมอท่านคงจะเห็นเหมือนกันเพราะว่าได้ดูแลคนไข้มาถึงตับปัจจุบันยังไม่เลิกดูแล้วเป็นหมอสาวคนไข้อยู่แล้วเนี่ยก็ยังคนจะเห็นว่าแต่ละคนมาก็จะมีวิธีคิดอีกแบบหนึ่งต่างกันไปนะครับซึ่งผมเชื่อว่าค่อยๆดูไปคุณหมอสาวคุณก็ได้ช่วยคอมเมนต์อะไรที่แปลกๆบ้างนะครับ
3: ไอ้ที่แปลกที่หนึ่งคือผมไม่แน่ใจว่าใช่หมอปัญญาป่ะนะคือขึ้นป้ายแรกๆเพื่อที่จะนั่งไปสี่ป้ายหลังจากนั้นเนี่ยแต่ก็จะเสียสละจนกระทั่งผมเห็นแกไปโหนในรถอ่ะผู้ชายคนนึงโหนรถเมย์รู้นักเรียนนะไม่ใช่ใช่หมอปัญญาป่ะ
1: ไม่ใช่
3: เสียสละขนาดนั้นเลยนะยอมเสียที
2: ่คืออยู่ในตัวรถนะครับปลอดภัยเป็นหลักแต่ว่าเราจะไม่ถูกเราจะไม่นั่งรถขึ้นรถเมย์เราจะไม่นั่ง
1: เราไม่เอาเปรียบผู้หญิง
3: หมอปัญญาจะสายกลางอ่ะถูกอัดแน่นอยู่จะไม่โหนมาเลยครับที่จริงแล้วก็พูดให้คลายเครียดคุณหมอทั้งสองท่านปัญญาและเมธัศน์พูดเนี่ยนะเป็นการบอกว่าไอ้พลังภายในของเราเวลามันเปล่งออกมามันทำให้เราแม็กซ์ได้นะไม่ใช่ว่าจะต้องไปอะไรใช้วัสดุหรือใช้วิธีการ
1: ใช้มีดหมอใช้เข็มฉีด
3: ทำร้ายร่างกายนะความจริงเนี่ยช่วงนี้นะถ้าไปดูคลิปต่างๆเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาชมประเทศไทยมากเลยบอกว่าอยากจะมาอยู่ประเทศไทยดีโอมีแต่ของดีๆอาหารการกินเลยทุกอย่างมีความสุขอะไรต่างๆแต่ข่าวที่เป็นข่าวดังๆเนี่ยก็คงจะเห็นว่ามันก็มีจุดที่ซ่อนไว้เยอะเลยนะแล้วมันโผล่มานะอันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือว่าเราไม่ได้เดินสายกลางตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะให้มีมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาไม่ใช่หารสองนะหรือค่าเฉลี่ยไม่ใช่นะครับแต่ว่าต้องมี8ข้อด้วยกันเริ่มต้นสำคัญมากที่สุดก็คือความเห็นชอบนะหรื และภาษาอังกฤษก็ right vision มันสามารถมีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องเลยถ้ามีวิสัยแบบที่ว่าจะเอาแม็กซ์หล่ออย่างเดียวโดยที่ไม่คำนึงว่า มันอาจจะมีผลเสียถึงกระทั่งเสียชีวิตหรือว่าเสียเงินเสียทองเสียหน้าเสียอะไรสารพัดที่คุณไม่อาจรู้ได้เพราะว่ามันไม่โผล่มาให้เป็นข่าวนะแต่ว่าแพทย์เราจะรู้ซึ้งถึงเรื่องนี้เลยแต่ก่อนนี้ผมจะแอนตี้เรื่องการสักมากเลยนะการสักร่างกายเนี่ยเพราะสมัยก่อนสมัยที่ผมต่อต้านในการเจ็บป่วยจากการที่ได้รับเชื้อไวรัสเฮปาไทติสนะมันมีหลายตัวเลยแต่ตัวที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งก็คือเฮปาไทติสบีนะครับแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยถ้าเราไปเดินตามถนนและขอเจาะเลือดคนสักร้อยคนนี่นะอาจจะถึง 10% เลยนะที่มีเชื้อโรคอันนี้อยู่แล้วถ้าถามย้อนกลับไปก็มักจะมีจะเอาสวยงามไปสักแล้วก็เข็มอะไรก็ไม่สะอาดอะไรหลายหรือใช้โกนมีดโกนร่วมกับผู้อื่นรวมไปถึงพวกที่มีเพศสัมสันนะเพศสัมพันธ์ไม่ใส่ปลอกอะไรทั้งหลายแล้วก็ใช้เข็มฉีดยาต่างๆลงตอนนั้นเราก็ต่อต้านเรื่องนี้มากในที่สุดเราสามารถที่ลดโรคลงนะจากที่ว่าความชุก 10% ลงมาอาจจะแค่ 3% ลงไปถึง 1% ด้วยว่าเรามีวัคซีนเข้ามาช่วยด้วยแล้วคนก็ไม่กลัวแล้วก็ไอการโฆษณาความสวยงามมันก็มาพวกนักฟุตบอลทั้งหลายก็จะสักอะไรทั้งหลายพระที่ขับอังเกจีอาจารย์ก็สักด้วยมันก็เลยไปกันใหญ่แล้วทั่วโลกก็เลยเห็นเรื่องสักเป็นเรื่องธรรมดาแต่เขาก็มีอัปเกรดไปจนกระทั่งมีวิธีปราศจากเชื้อแต่ไอ้แม็กซิ่งที่คุณหมอที่เลือดเล่ามาให้เราฟังเนี่ยมันอันตรายมากเลยครับต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับเวลามีไม่มากขอเตือนด้วยความเป็นแพทย์ที่เป็นห่วงใยในสุขภาพของประชาชนไม่ใช่เฉพาะว่าสวยงามอย่างเดียวแต่ว่าข้างในด้วยนะครับแล้วมันจะทำให้หมดอนาคตถึงขั้นที่ว่าต้องจากโลกไปโดยเร็วอย่างน่าอายเลยทีเดียว
1: ครับสำหรับในเรื่องของเหตุที่เกิดขึ้นมีการกราดยิงเนี่ยนะครับก็มีหลายมุมมองในเรื่องนี้นะครับเราถ้าเราพูดแต่เรื่องเหตุโดยไม่คิดหาทางป้องกันเนี่ยก็สังคมคงจะไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมาศึกษาว่าเอ๊ะอะไรที่มันเป็นสาเหตุกับเรื่องนี้ได้บ้างนะครับใครรับผิดชอบบ้างคนที่อบรมสั่งสอนเด็กไหมคนที่อยู่ที่บ้านคนที่อยู่ที่โรงเรียนไหมคุณหมอท่านหนึ่งนะครับนายแพทย์สุริยเดลตรีปฏีซึ่งท่านก็เชี่ยวชาญในเรื่องของจิตเวชทางด้านเด็กจิตวิทยาของเด็กเนี่ยท่านก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมด้วยนะครับท่านก็กล่าวไว้ว่าระบบนิเวศของเยาวชนเนี่ยมีอยู่3ปัจจัยนะฮะปัจจัยที่1ก็คือบ้านในที่นี้ไม่ใช่ตัวบ้านนะครับแต่ว่าหมายถึงคนที่อยู่ในบ้านคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ปกครองหรือในกรณีนี้ก็อาจจะเป็นคุณปู่คุณย่าของผู้ก่อเหตุนะครับปัจจัยที่2ที่เป็นนิเวศของเด็กนะครับก็คือโรงเรียนแน่นอนโรงเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่สภาพแวดล้อมที่หล่อหลอมเด็กให้เกิดมาและเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีอุปนิสัยใจคอต่างๆนานาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโรงเรียนก็จะต้องเป็นปัจจัยบวกให้กับเด็กให้เขาเป็นคนที่อย่างที่คุณหมอปัญญาบอกนะเป็นสุภาพบุรุษนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งแวดล้อมก็จะต้องเป็นไปในทางเดียวกันนะจะเป็นเพื่อนก็ดีจะเป็นครูก็ดีแล้วก็ควรจะเห็นคุณค่าของคนที่ในเนื้อของจิตใจตัวคนมากกว่าภาพลักษณ์ภายนอกอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับส่วนปัจจัยที่3นะที่เป็นระบบนิเวศของเด็กนี่ก็คือสื่อโซเชียลมีเดียนะครับโซเชียลมีเดียซึ่งก็สำคัญมากเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนอกจากที่คุณหมอสุริยเดลพูดถึงแล้วเนี่ยผมยังคิดว่าเรายังมีปัจจัยอื่นนะที่มันกว้างกว่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นสังคมเนี่ยสังคมให้ความสำคัญกับสิ่งไกลตัวแต่ใกล้มือนะหมอปัญญาสิ่งไกลตัวแต่ใกล้มือคืออะไรครับก็คือมือถือมือถือกำลังเมื่อเพลินกับมือถือใครก็ไม่รู้หรือเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไกลตัวมากเลยทั้งที่คนสำคัญเนี่ยอยู่ข้างๆนะครับอันที่สองก็คือสังคมเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องวัตถุจนไม่แคร์เรื่องจิตใจแล้วก็ทำให้วัตถุเนี่ยทำให้จิตใจเนี่ยถูกครอบงำด้วยกิเลสนะครับใช้กิเลสเป็นตัวผลักดันเหมือนกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่การลงทุนก็ดีการความก้าวหน้าอะไรต่างๆก็ดี AI ก็ดีนะครับก็เ ็ล้วนแล้วแต่ผลักดันเพื่อให้เกิดได้เหตุได้ผลทางวัตถุเป็นหลักเลยนะครับทั้งนั้นที่ AI เนี่ยถ้าถูกนำมาใช้ในทางที่ถูกต้องผมก็เชื่อว่ามีประโยชน์มหาศาลเช่นเดียวกันนะครับ
2: อ
1: ีกปัจจัยนึงก็คือเรื่องกฎหมายนะครับส่วนกฎหมายเนี่ย อาจจะเป็นสิ่งที่ เราอาจจะเข้าถึงยากหรือไกลตัวไปนิดนึงแต่จริงๆแล้วมันมีผลกับชีวิตประจำวันมากเลยนะครับทั้งในแง่ของผู้ร่างกฎหมายต่างๆผู้บังคับใช้แล้วก็ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการใช้กฎหมายในทางที่ผิดก็มีด้วยนะครับซึ่งในเรื่อง เหล่านี้เนี่ย เดี๋ยวไปฟังช่วงที่สองคุณแป้นพูดเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ที่ออสเตรเลียแต่ว่าก็มีมุมมองที่ดีมากน่าสนใจมากนะครับตรงนี้หมอสมศักดิ์มาบรรยายถ้ายังไม่มีอะไรเราอัปเดตก่อนเนาะแล้วก็มาพบได้ช่วงที่2ครับสักครู่ครับ
4: สุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกส์ในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกส์นานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกส์ไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
7: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าว่างๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
8: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio

0: ูทแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
3: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
2: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
3: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
2: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆสุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
6: ช่วงที่3รายการช่วงที่2ครับรายการ3หมออารมณ์ดีนะครับคุณหมอสมศักดิ์ก่อนที่จะไปฟังคุณแป้นก็มีอะไรอยากจะเปลี่ยนมุมมองนิดนึงนะครับเชิญความรู้สึกเลยครับ
7: ความจริงแต่ก่อนนี้รายการ3หมอของเรามีเวลาชั่วโมงครึ่งนะก็ไม่ต้องเร่งอะไรมากแต่พอเหลือชั่วโมงนึงเนี่ยผมมีความระหวาดระแวงว่าจะพูดเกินเวลาก็เลยตกตัวอย่างสำคัญไปเลยเมื่อกี้ขอคุณหมอทั้งสองว่าขอพูดสักนิดนะคือตอนนี้ผมเห็นเนนแน่ทีไรนี่ผมรู้สึกดีใจภาคภูมิมากปิติมากเลยนะว่าเนนแน่อายุแค่16-17เนี่ยแต่เขาสามารถเล่นดนตรีได้อย่างกับวงมืออาชีพดังระเบิดของโลกเนี่ยตั้ง 4-5 คนเล่นนะเขาเล่นคนเดียวแล้วก็ร้องด้วยนี่นะแต่ที่สำคัญคือเขาไม่เคยแต่งหน้าเลยแต่งตัวธรรมดาไม่ว่าเขาจะแต่งเป็นใส่กระโปรงใส่กางเกงหรืออะไรยังไงไม่ว่าเล่นที่ประเทศไทยเล่นที่ต่างประเทศก็ไม่ต้องมาคำนึงเรื่องต้องทำอะไรลุคแม็กซ์เลยนะต้องทำให้หน้ามันโอ้โหเลิศเลยนะสวยเลิศเลยแล้วก็มีเสน่ห์มีอะไรไม่ใช่เลยเขาไม่ต้องกังวลนะเขาเพียงแต่แสดงให้สุดยอดเลยแล้วมันก็ทำให้คนทั้งฮอลทั้งกรรมการทุกคนก็หัวใจเต้นตามันรู้สึกเหมือนกับฟังวงคอนเสิร์ตวงใหญ่วงหนึ่งและเมื่อเนเน่ต้องมาเล่นที่เปิดหมวกเขาก็เล่นได้อย่างเต็มที่นะครับไม่ต้องมีอะไร
6: ไม่กักเต็มที่เลย
7: ไม่ต้องทาหน้าอะไรเงี้ยจะหยดเลยก
6: ็เป็นธรรมชาติมาก
7: คนเขาไม่ได้สนใจเรื่องหน้าตาเขาสนใจว่าคุณนิ้วคุณทำไมยาวจังอะทำไมคุณสโลว์ได้ขนาดนั้นนะทั้งเพลงช้าเพลงเร็วแล้วทำไมคุณร้องเพลงได้อย่างนี้อายุเท่านี้กระบังลมคุณทำไมใหญ่นักอะทำไมโอ้โหเสียงแหบออกมาปนเสียงปกติผมทำไม่ได้เลยนะผมจะวางกีตาร์แล้วคุณหมอคุณหมอท่านหมอปัญญาผมเลิกเลยนะผม
6: เลิกเสียงแหบๆนี่ผมทำได้นะตกวากเสียงวากที่สำคัญนะเนเน่แต่งเพลงด้วยนะครับเพลงที่เขาแต่งนี่ก็เพราะมากเลยถ้าเป็นสมัยก่อนเราคงจะเอามาเปิดแล้วแหละแต่วันนี้ก็ไม่มีเวลาเดี๋ยวเราไปฟังคุณแป้นนะครับ
7: ผมขอเชิดชูด้วยเน่แน่มันจะได้จิตใจสบายขึ้นหน่อยนะไม่งั้นจะกลายเป็นมืดไปหมด
6: ใช่ครับครับคนเก่งๆดีๆน่ารักที่เป็นคนไทยมีมากมายนะครับให้เรามองดูหาให้เจอมีเยอะครับเช่น คุณแป้นเป็นต้นนะครับเดี๋ยวคุณแป้นจะมาคุยหน้าที่กับคุณแป้นจากแทมเบิร์ดครับเชิญรับฟังครับ
8: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสามหมออารมณ์ดีทุกท่านนะคะเรื่องที่จะคุยวันนี้ก็คงจะไม่แคล้วเรื่องที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งอยู่ที่เมืองไทยทุกวันนี้นะคะก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กอายุ14ที่กราดยิงในโรงเรียนแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บไปหลายรายก็คือก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บทุกท่านด้วยนะคะคงจะไม่คุยรายละเอียดเรื่องนี้แหละเพราะว่าทั้งข่าวแล้วก็โซเชียลมีเดียในเมืองไทยเนี่ยละเลงข่าวกันอุตลุดไปหมดถึงกับปั่นกระแสทั้งฝ่ายโปรฝ่ายคอนเพื่อจะเรียกยอดผู้ชมทั้งในรายการแล้วก็ในกระทู้ต่างๆนะคะในโซเชียลมีเดียด้วยซึ่งการทำแบบนี้ค่อนข้างจะเป็นเรื่องแปลกในออสเตรเลียเพราะว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นในออสเตรเลียเพราะอะไรเพราะว่า youth crime หรือว่าอาชญากรรมของเด็กของเยาวชนเนี่ยเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีหน่วยงานกำกับดูแลโดยเฉพาะก็คือ youth justice ภายใต้ Department of Communities and Justice ทั้งในระดับรัฐบาลกลางแล้วก็ของแต่ละรัฐรวมทั้งยังมีคณะกรรมการอิสระอีกด้วยนะคะมันทำให้อาชญากรรมที่เกิดจากเยาวชนหรือว่า youth crime เนี่ยจะได้รับการดูแลคุ้มครองดังนั้นเวลาเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยข่าวที่ออกมาก็จะมีแต่ข่าวที่เป็น fact ซึ่งแถลงออกมาโดยฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะไม่มีบทวิจารณ์บทวิเคราะห์โซเชียลมีเดียไม่มีการเปิดเผยชื่อเยาวชนที่เกี่ยวข้องเพราะว่านอกจากจะเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของเยาวชนแล้วเนี่ยยังเกี่ยวเนื่องไปถึงการลอกเลียนแบบนะคะหรือที่เราเรียกว่า copycat เนี่ยซึ่งอาจจะมีอิทธิพลกับเยาวชนอื่นซึ่งอาจจะมีความรู้สึกหรือเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกันก็ได้นะคะซึ่งเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็อันตรายในออสเตรเลียเนี่ยจากสถิติเนี่ยพูดว่าอัตราของ youth offenders นะคะจะอายุที่อายุระหว่าง10ถึง17ปีเนี่ยมีแนวโน้มลดลงแต่ว่าลดลงไม่เยอะโดยจะอยู่ที่ประมาณตอนนี้ประมาณ 1,700 ต่อแสนคนนะคะความผิดที่กระทำที่สูงสุดก็คือทำร้ายร่างกายประมาณ 26% ตามมาด้วยลักทรัพย์แล้วก็ยาเสพติดแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคือมากกว่า2ใน3ของผู้ก่อเหตุเนี่ยจะเป็นเพศชายและอัตราการก่อเหตุเนี่ยจะมากกว่าเพศหญิงถึง2เท่าซึ่งก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะคะประมาณ 81% ของเยาวชนที่ก่อเหตุเนี่ยไม่ได้ถูกกักขังอยู่ในที่เขาเรียกว่า Youth Detention Center หรือว่าศูนย์กักกันเยาวชนนะแต่จะมีการให้คำแนะนำแล้วก็ดูแลแล้วก็อยู่ในชุมชนเป็นปกติและที่น่าสนใจแล้วก็เป็นข่าวในปีที่ผ่านมาก็คือมีนโยบายของรัฐบางรัฐเนี่ยที่เรียกว่า Adult Crime Adult Time คือว่าอาชญากรรมแบบผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นเวลาแบบผู้ใหญ่เหมือนกันก็คือกำหนดให้เยาวชนอายุ14ถึง17ปีเนี่ยที่กระทำความผิดร้ายแรงหรือความผิดซ้ำซากเนี่ยจะต้องได้รับการลงโทษสูงสุดเท่ากับผู้ใหญ่ปกติและก็ต้องขึ้นศาลสำหรับผู้ใหญ่ด้วยไม่ใช่ศาลเยาวชนนะคะนโยบายนี้เนี่ยขณะนี้ใช้ใน2รัฐก็คือรัฐแรกก็คือรัฐควีนส์แลนด์ซึ่งเป็นรัฐที่เริ่มนโยบายนี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภายใต้ Youth Justice Act เพื่อป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดร้ายแรงซึ่งเกิดขึ้นโดยเยาวชนโดยความผิดเนี่ยจะครอบคลุม45เรื่องนะคะรายละเอียด45เรื่องก็ยกตัวอย่างก็เช่นการฆาตกรรมหรือทำให้เสียชีวิตโดยไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าหรือการโจรกรรมด้วยอาวุธหรือว่าการทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงหรือการกระทำความผิดทางเพศหรือว่าเรื่องยาเสพติดอะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะก็บทลงโทษในรัฐนี้เนี่ยจะอนุญาตให้ผู้พิพากษาตัดสินลงโทษสูงสุดได้เท่าผู้ใหญ่ซึ่งรวมถึงการจองจำแบบตลอดชีวิตด้วยซึ่งปกติในศาลเยาวชนเนี่ยจะไม่มีคำตัดสินแบบตลอดชีวิตแบบนี้นะคะรัฐที่2ก็คือรัฐวิกตอเรียก็ผ่านนโยบายที่เรียกว่า Adult Time for Violent crime นะคะสำหรับอาชญากรรมที่รุนแรงเป็นนโยบายที่ทำขึ้นมาสำหรับเยาวชนที่กระทำความผิดร้ายแรงนะคะเยาวชนอายุ14 plus นะคะ14บวกการพิจารณาคดีแล้วก็การตัดสินบทลงโทษเนี่ยก็จะย้ายจากศาลเยาวชนไปศาลประจำเขตของท้องถิ่นนั่นเลยที่เขาเรียกว่า county court นะคะสำหรับพวกคดีความผิดรุนแรงเช่นบุกรุกที่อยู่อาศัยหรือปล้นรถแบบ hijacking carjacking นะคะแล้วก็การใช้ความรุนแรงที่ทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บนะคะพวกเนี้ยสำหรับนโยบาย2รัฐนี้มันก็ก่อให้เกิดทั้งฝ่ายสนับสนุนและก็ฝ่ายโต้แย้งฝ่ายสนับสนุนเขาก็บอกว่าเห็นด้วยเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มความรับผิดชอบในตัวบุคคลแล้วก็จะลดอาชญากรรมร้ายแรงซึ่งเกิดขึ้นโดยเยาวชนได้ตลอดจนเพื่อเห็นแก่ความสงบสุขของชุมชนด้วยนะคะตามกฎหมายส่วนฝ่ายโต้แย้งเขาก็มีหน่วยงานด้านกฎหมายนะคะเช่นสภากฎหมายของออสเตรเลียหรือ Law Council of Australia เนี่ยก็ออกมาแย้งว่าการปฏิบัติต่อเยาวชนเนี่ยเหมือนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันจะทำให้เกิดผลร้ายแรงระยะยาวทางด้านจิตเวชก็คือ psychological harm นะคะแล้วมันยังเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศด้วยอีกอย่างก็คือนโยบายนี้เขาบอกว่ามันไม่ได้แก้ตรงต้นเหตุของอาชญากรรมอย่างแท้จริงก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่แต่สิ่งที่คนเริ่มจะรู้สึกแบบว่าไม่พอใจก็คืออาชญากรรมที่เกิดขึ้นโดยเยาวชนเนี่ยมีมากขึ้นถึงขนาดที่มีข่าวว่ามีแก๊งเนี่ยนะคะคือcrime อาชญากรรมของพวกแก๊งเนี่ยจ้างเยาวชนเพื่อไปทำร้ายคู่ต่อสู้เพราะว่ารู้ว่าคือมันกฎหมายที่เนี่ยคือเขาคิดว่าถ้าเยาวชนถูกจับเนี่ยยังไงก็ไม่ได้ติดคุกร้ายแรงนะคะก็เพราะฉะนั้นก็เลยมันทำให้เรื่องมันบานปลายกันออกไปใหญ่ก็หวังว่ากฎหมายในเมืองไทยคงจะพิจารณาเรื่องนี้กันอย่างให้รอบคอบมากขึ้นนะคะสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าข่าวนี้ยังไม่เลิกไปจากโซเชียลมีเดียก็จะมาคุยต่อว่าไอ้การเผยแพร่ข่าวเช่นนี้นะคะแบบทั้งในโซเชียลมีเดียทั้งวิจารณ์ทั้งอะไรกันเนี่ยมันเป็นผลเสียต่อการลอกเลียนแบบของเยาวชนคือที่เรียกว่า copycat เนี่ยยังไงแล้วที่ออสเตรเลียเนี่ยมีแนวคิดป้องกัน copycat youth crime เนี่ยยังไงนะคะก็วันนี้ก็ขอสวัสดีแค่นี้ค่ะสวัสดีค
6: ่
8: ะ
6: คุณเป็นก็ให้มุมมองที่แตกต่างไปจากที่เมืองไทยพอสมควรนะครับเพราะว่าที่ออสเตรเลียเองก็ไม่ได้มีคนที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์ทุกเรื่องทุกวิถีทางทุกช่องทางต่างๆนะได้โดยไม่มีใครไปตักเตือนหรือว่ากำจัดจำกัดข้อเสนอแนะต่างๆเหล่านั้นเพราะว่าดูไม่ค่อยเหมาะสมในขณะที่ประเทศไทยนี่แบบโอ้ใครๆก็ออกมาพูดกันได้หมดเลยซึ่งก็ทำให้อันตรายสำหรับการที่เด็กอาจจะอยากเป็นคนดังอาจจะเลี้ยงแบบอาจจะไปหาช่องทางต่างๆที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยได้ในสิ่งที่ไม่สมควรได้มาอย่างผิดๆด้วยนะครับช่วงนี้10 นาทีสุดท้ายนะครับท่านผู้ฟังอยากจะซักถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพใดๆก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะครับก่อนที่เราจะคุยกันเองนะครับหมายเลขโทรศัพท์022481657 022481657 SMS 4689933นะครับแล้วก็ช่องทางต่างๆก็ทาง YouTube สดนะเข้ามาฝากข้อความไว้ได้เช่นเดียวกันนะครับระหว่างนี้ก็คุณสมศักดิ์มาเป็นผู้ชี้แจงครับ
9: ครับผมคิดว่าการทำอาชีพหลายอาชีพนะมันต้องมีจรรยาบรรณนะอาชีพแพทย์เราก็ต้องมีจรรยาบรรณการเป็นแพทย์จันได้ฉันนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับนักข่าวเองที่จบจากมหาวิทยาลัยก็จะมีสองชื่อนิเทศศาสตร์หรือสื่อสารมวลชนศาสตร์และแต่มหาวิทยาลัยนั้นก็ต้องมีจรรยาบรรณตัวเองในการที่ให้นักที่จบจากสาขาเปล่านี้ได้รู้ถึงจรรยาบรรณตัวเองเช่นมาจบแล้วจะเป็นนักข่าวก็ควรจะเลือกทำสิ่งที่มันเหมาะสมกับสังคมด้วยที่จะไม่ส่งเสริมให้เกิดการตามเป็นแบบเป็นตัวอย่างตามกันต่อไปอย่างนี้เป็นตัวอย่างนะครับแต่ปัจจุบันนี้ผมแทบไม่ฟังข่าวแล้ววันนี้นะ มันจะมีบางสถานีนะที่เขาตัด จัตวาลนี้จริงๆด้วยนะครับเช่นไทยพีบีเอสอันนี้ขอเอ่ยชื่อเลยซึ่งจะไม่ไปการเจาะลึกแบบสไตล์อย่างนี้ซึ่งทำให้เกิดการฟังรู้แล้วมันเสียหายยิ่งด้านจิตใจของคนผู้ใหญ่อย่างพวกเรามากนะก็ผมก็ขอพูดไปแค่นี้เองก่อนนะครับว่ารักษาจัตวาลด้วยในวิชาชีพเพราะสื่อมวลชนสื่อสารมวลชนนั้นเป็นวิชาชีพที่เข้าถึงคนทุกซอกทุกซอยอย่างยิ่งนะครับ
6: โอเคครับ
7: ผมมีก็คิดที่จะรวมมีใครถามมาหรือเปล่าครับ
6: ยังไม่มีครับ
7: ไม่มีเลยครับมันมีประโยคนึงที่ผมเคยใช้ในรายการนี้หลายครั้งเหมือนกันบอกว่าถ้าคุณอยากรู้ว่าตัวเองอยู่ไปถึงแค่ไหนแล้วเนี่ยให้ถามคนนอกประเทศนอกอะไรพวกนี้ if you want to know where you are ask non local คุณแป้นนี่ก็เป็นเพื่อนเรากัลยาณมิตรที่คอยสะท้อนให้เราเห็นนะว่ามันต่างกันยังไงประเทศออสเตรเลียกับประเทศเราเนี่ยเวลามีเรื่องสำคัญระดับนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างผมก็เห็นชัดว่าประเทศที่โดยเฉพาะถ้าเรามาจัดลำดับsecurity health security ซึ่งประเทศไทยเราเป็นที่5เนี่ยแต่ประเทศเหล่านี้ก็เป็นต้นกว่าเรานะฮะเขาก็มีข้อดีกว่าเราตรงที่ว่าเขาไม่มีตัวกวนเลยนะฮะประเภทคนไม่รู้เรื่องมาพูดแล้วอะไรเต็มไปหมดแล้วก็พวกนี้คงจะถูกตำรวจกวาดไปหมดถูกกฎหมายเล่นงานอะไรหมดแต่ของเราเนี่ยมันอิสรภาพเกินไปจนกระทั่งทำร้ายกันเป็นเรื่องที่ตัวกวนเนี่ยทำให้มันวุ่นวายไปหมดเลยจิตไม่สงบแต่พัฒนาอะไรก็ลำบากผมชี้ให้เห็นเลยนะว่าเขามีข้อมูลเขามีกฎหมายเขามีองค์กรอะไรว่าออกมาเลยเพราะออกมาปุ๊บศักดิ์สิทธิ์มากเลยพูดเปรี้ยงๆเลยไม่มีการไปทะเลาะกันเลยนะฮะประเทศที่เป็นที่หนึ่งใน health security คือประเทศอเมริกาก็มีข้อมูลที่ผมอยากมาเล่าให้ฟังนะว่าจากที่เขาตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Pediatric Healthcare อันนี้ก็ปี2022นะมันเป็นล่าสุดแล้วนะบอกว่าในอเมริกาเนี่ยมันเป็นข่าวอยู่บ่อยใช่ไหมฮะมีถึง420กว่าครั้งในช่วงปี2013ถึง2019ที่เขาทำการศึกษานะฮะอันนี้อาจจะต่างกับที่คุณหมอไม่ทัดไปรีวิวมานะฮะเพราะอันนี้ออกมาทางกุมารเวชเลยนะเขาก็เอานักเรียนที่เป็นมือปืนเนี่ยเฉพาะนักเรียนมือปืนนะฮะก็มีทั้งหมด25คนเนี่ยมาดูซิเป็นยังไงเป็นผู้ชายทั้งนั้นเลยฮะ 100% เป็นผู้ชายนะฮะอันนี้ก็ของเราก็อันนี้เป็นครั้งแรกนะนักเรียนมือปืนเนี่ยนะครั้งก่อนไม่ใช่ในโรงเรียนใช่ไหมอันนี้เป็นครั้งแรกนะอันนี้ก็เพศชายเหมือนกันแต่อายุเฉลี่ยของเขา 16.88 ของเราแน่กว่า14ปีเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็พบว่าก็มักจะเสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นนะถึง 40% ของเราก็เสียชีวิตเนี่ยแต่ว่าถ้าดูประวัติย้อนเนี่ยในประสบการณ์สมัยวัยเด็กที่เขาเรียกว่า adverse childhood experienceเช่นถูกทำร้ายทารุณพ่อแม่ทิ้งหรือต้องส่งไปอยู่กับผู้อุปถัมภ์นะหรือบางทีพ่อแม่ก็เสียชีวิตไปเนี่ยอันนี้ 72% เลยนะมีรอยไอ้พวกนี้อยู่นะและพอลงไปดูว่าเป็นจิตเวชเลยไหมเช่นเป็นซึมเศร้านะก็มี 20% ออทิสติก 16% สมาธิสั้น 8.33% รวมแล้วก็ประมาณ1ใน3มากกว่า1ใน3แต่ 60% เคยถูกบูลลี่นะฮะเรื่องบูลลี่นี่เป็นเรื่องสำคัญมากเลยแล้วก็มักจะมีการเข้าถึงปืนนะฮะจะโพสต์เรื่องเกี่ยวกับปืนและข้อความข่มขู่ลงในโซเชียลมีเดียเด็กเหล่านี้ส่งไปตั้ง 76% นะครับของเราที่ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นถ้าจะศึกษามันต้องลงละเอียดเก็บข้อมูลมาให้ได้ 48% มีความเคยคิดอยากจะฆ่าตัวตายนะเพราะฉะนั้นปัจจัยต่างๆเนี่ยนักจิตวิทยาเด็กเขาก็บอกว่ามันนำไปสู่ความรู้สึกโกรธแค้นโดดเดี่ยวและโต้กลับนะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่เด็กของเราอายุเพียง14ปีคงจะพบกับ adverse childhood experience นะประวัติตอนเด็กที่คงจะไม่ดีไม่งั้นไม่มาอยู่กับปู่กับย่าและแม่ก็ไม่อยู่ด้วยนะความก้าวร้าวรอบตัวคงมีมากแต่ก็อาจจะนับเรื่องของในโรงเรียนที่ก็มีบอกว่าภาษาคะแนนบางวิชาเขา0 อะไรก็มีปัญหากับครูกันต่างๆเหล่านี้เพราะว่าเราต้องการข้อมูลครับเพราะฉะนั้นต้องการคนที่จะลงไปมืออาชีพนี้ต้องไปหาข้อมูลให้ที่แท้จริงออกมาแล้วจะรวบรวมแล้วสะสมแล้วสามารถที่จะนำไปสู่การคิดค้นวิธีการเป็นแบบเชิงที่มีหลักการวิชาการและมีกฎหมายอะไรตามมาได้ก็ฝากมาในรายการเราด้วยครับ
10: ครับจริงๆสัปดาห์นี้มีเกี่ยวกับเรื่องแดชบอร์ดไหมคุณหมอสมศักดิ
7: ์อืมมีไหมมีเวลาไหมครับ
10: มีครับมีไง
7: จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปเลยนะจะข้ามเรื่องไปเลยนะครับเอาละครับเราออกจากเรื่องที่ทำให้อารมณ์ทำให้คุณหมอปัญญาไม่ดูโทรทัศน์ในหลายรายการเนี่ยนะออกมาเป็นเรื่องที่เป็นความก้าวหน้าทันสมัยมากเลยนะในการที่จะต่อสู้กับเชื้อดื้อยาร้ายแรงนะครับรายการของเราก็มีการนำเสนออยู่เรื่อยๆซุปเปอร์บัคคุณหมอไม่ทัดทบทวนได้จำได้ไหมซุปเปอร์บัคเนี่ยก็มันเป็นเชื้อมักจะเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาชนิดที่ว่าเราผลิตยาต้านปฏิชีวนะยาต้านจุลชีพอะไรไม่ทันมันนะครับแล้วแพ้มันก็คืออะไรคือเราต้องเสียคนไข้ไปนะเพราะมันเอาชีวิตไปเลยตอนนี้เนี่ยด้วยความที่มีความก้าวหน้าทางด้านของ AI นะแล้วก็ทางสหรัฐอเมริกาก็โชคดีที่มีเศรษฐีพันล้านอยู่หลายคนนะบางคนก็ไม่สนใจเรื่องอวกาศบางคนก็มาสนใจเรื่องของสุขภาพคนที่สนใจสุขภาพคือใครครับคุณหมอปัญญาบิลเกสเนี่ยบิลเกสเนี่ยมีมูลนิธิเลยนะที่จะให้เงินในการช่วยตั้งแต่สมัยเรื่อง HIV/AIDS เนี่ยนะแล้วก็มีเราก็ภาคภูมิใจที่ชาวสมุยของเราคนหนึ่งในเป็นสัตว์จักรที่ดังมากที่ไปช่วยแอฟริกาเนี่ยก็ได้รับการยกย่องจากบิลเกสถึงกระทั่งทำสารคดีชีวิตของรู้สึกเกี่ยวกับคุณธนกฤษณาอะไรไงนะเป็นสัตว์จักรที่ดังมาก
10: เอ๊ะนี่นะจ๊ะสิน
7: บิลเกตนี่เขาก็เป็นเจ้าพ่อในการทำนายนะคราวที่แล้วก็มีคนถามว่าไอ้ไข้หวัดใหญ่หรือถ้าเป็นเชื้อที่ร้ายกว่าไข้หวัดใหญ่ตั้งก่อนโควิดออกมาเนี่ยมาแล้วประเทศต่างๆจะมีความสำเร็จในการปราบยังไงเขาก็บอกว่าอเมริกาภายใน1ปีปราบอยู่นะเพราะเหตุผลหลายประการด้วยกันนี่บิลเกตก็พยายามช่วยอยู่เรื่อยๆเขาก็เลยมาเล่นเรื่องว่าทำไงจะให้ใช้ AI เนี่ยในการช่วยหาไอ้ตัวที่มาปราบเชื้อดื้อยาหน่อยนะครับพอดีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเจเนติกเนี่ยนะครับจีโนมอะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ลงลึกไปถึงกระทั่งรู้ว่าในทางเดินอาหารของเราทางเดินหายใจหรือหลายตำแหน่งเลยนะร่างกายเรามีกลไกธรรมชาติเนี่ยที่ปราบเชื้อแบคทีเรียอยู่นะครับอันนั้นมันเป็นไวรัสครับไวรัสที่เรียกเฟจนะ PHAGE ถ้าเป็นไวรัสที่สำหรับเล่นงานเจ้าแบคทีเรียก็เรียกว่าแบคทีเรียเฟจนะบางคนก็อ่านว่าแบคทีเรียฟาจนะครับแล้วก็มีทางเจเนติกก็ศึกษาจีโนมศึกษาแล้วจนกระทั่งมีความรู้ว่าไอเชื้อดื้อยานี่มันก็คือความอยู่รอดของเชื้อเขาละเขาก็จะทำให้ร่างกายเราไม่สามารถไปจัดการมันได้อย่างเช่นไวรัสที่เป็นเฟจเนี่ยจะไปจัดการมันเนี่ยเจอวิธีแก้ปัญหาก็มันหลายวิธีไปเลยนะตั้งแต่ว่าตัวมันสามารถแปลงอะไรต่างๆนานาทำให้เราเฟจของเราอะไม่รู้ว่านี่คือตัวร้ายหรือว่าจะไปจัดการมันได้หรือบางทีมันก็มีไบโอฟิล์มนะครับเคลือบตัวมันไม่ให้เฟจเนี่ยเข้าไปจัดการมันได้แต่ว่าด้วยความเชี่ยวชาญของความก้าวหน้าทางด้านนักวิทยาศาสตร์ของเราทางชีววิทยาเราก็สามารถใช้ความรู้ AI ในการที่จะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของเฟสนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วใช้ AI สร้างเฟสใหม่ขึ้นมาที่จะสามารถปราบเชื้อดื้อยาที่เป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้มีอิลโคไลที่มันดื้อยาและแอนติไบโอติกใหม่ๆก็ใช้ไม่ได้หรือว่าพวกซีดิฟิซายนะคอร์ซิเดียมดิฟิซายที่อยู่ในลำไส้ของเราเนี่ยถ้ามันดื้อยาขึ้นมาเนี่ยคนไข้ก็ที่นอนอยู่โรงพยาบาลสามารถเสียชีวิตได้โรคหิตเป็นพิษเสียชีวิตได้เลยขณะนี้เนี่ยเขาพัฒนาถึงว่าใช้ AI สร้างเฟสเนี่ยนะ ซึ่งไม่ได้มีชีวิตแต่ว่ามีความสามารถที่จะไปแก้ปัญหาที่ว่าไบโอฟิล์มกันมันหรือว่าไอการดัดแปลงปรับตัวของพวกแบคทีเรียได้และกำลังจะมีผลการศึกษาที่ก้าวต่อไปคือต้องทำ clinical trial และในอนาคตก็จะเป็นเหมือนกับยาที่จะปราบเชื้อหรือยานะครับและนี่คือเป็นความรู้ใหม่ล่าสุดเลยครับเรียกว่ายังไม่ได้ใช้ทางการแพทย์ทางคลินิกนะฮะในการรักษาในโรงพยาบาลแต่ใช้ในการศึกษาวิจัยแล้วแล้วก็คงจะพัฒนาไปหลายๆเป็น10กว่าตัวจนกระทั่งได้ตัวที่ดีที่สุดที่จะเอามาใช้กับเราครับก็เหมือนกับการพัฒนายาพุ่งเป้าอะไรหลายที่ว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยมันฉลาดมันสามารถบล็อกไม่ให้เม็ดเลือดขาวทหารของเราไปฆ่ามันได้แต่เราก็มียาพุ่งเป้าก็ไปปรับไปพวกเนี้ยแล้วมันแนวคล้ายๆแบบนี้คือ advanced หน่อยนะครับก็มาเล่าให้ฟังคุณหมอไม่ทักช่วยย่อยให้มันเป็นภาษาชาวบ้านด้วยครับเช่น
10: คือวิทยาการสมัยใหม่เนี่ยสามารถที่จะทำที่เราเรียกว่า genetic bioengineering genetic ก็คือทางกรรมพันธุ์ bio คือชีววิทยา engineering ก็คือวิศวะพันธุกรรมด้วยยีนซึ่งสร้างเชื้อโรคต่างๆนานาก็ได้นะครับตั้งเคยมีคนพูดว่าการวิจัยที่อู่ฮั่นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผลงานที่มีการสร้างเชื้อโควิดขึ้นมาอันนี้ก็ยังไม่มีการพิสูจน์เป็นที่รับรอง 100% แต่ว่าในข่าวที่หมอสมศักดิ์พูดถึงเนี่ยเป็นการสร้างเชื้อโรคขึ้นมาเหมือนกันแต่เป็นเชื้อโรคที่ไปทำร้ายแบคทีเรียที่เป็นเชื้อเป็นศัตรูของมนุษย์อีกทีหนึ่งก็คือเรียกว่า
7: เดี๋ยวคุณหมอไม่ทันเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันใหญ่ใช่คำว่าเชื้อโรคไม่ได้เพราะเชื้อโรคคือตัวเชื้อที่ทำร้ายคนจริงๆแต่ตัวนี้
10: เ
7: นี่ยมันจะไม่มันไม่ใช่เชื้อโรคมันไม่มีชีวิตแต่มัน okay. เป็นรูปเหมือนอินเทอร์เฟซที่สามารถที่ไปจัดการมันได้เพราะฉะนั้น1มันไม่ใช่เชื้อ2มันก็ไม่ใช่โรคนะครับแต่เป็นตัวมาช่วยรักษาครับ
10: เนี่ยคุณครับบอกให้ผมพูดง่ายๆคุณก็มาทำให้ยาก
7: ขอโทษคือไม่งั้นมันจะเข้าใจผิดไปนะ
10: ขนาดจะไม่ได้ถูกวิชาการแต่ทำให้เข้าใจง่ายว่าเป็นเชื้อของเชื้อ
7: ครับโอเค
10: คือมันคือพิษของเชื้ออีกทีนึงนะครับดังนั้นวิชาการสมัยใหม่AI ก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งเรากังวลกันอยู่ตลอดเวลาว่ามันสามารถประโยชน์อย่างมหันต์ให้กับมนุษยชาติก็จริงแต่ว่าก็มีหนทางที่อาจจะทำให้เกิดโทษอย่างเรียกว่าเยอะแยะมากไปหมดเลยก็ได้นะครับสุดที่ว่าเราจะใช้มันอย่างไรนั่นเองตอนนี้ยังไม่มีคำถามเข้ามานะครับมีไหมเอ่ยเดี๋ยวขอดูเช็คนิดหนึ่งยังไม่มีนะครับก็หมดเวลาพอดีหมอสมศักดิ์หมอยาก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันต่อหวังว่าคงจะมีเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังมากกว่าเรื่องที่ทำให้เราเศร้ากันในวันนี้นะครับกลับลาไปก่อนครับสัปดาห์เจอกันครับนายทัศน์สำเสนครับ
7: นายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรีครับ
11: หมอปัญญาไข่มุกครับสวัสดี
7: ครับสวัสดีครับ
12: สามหมออารมณ์ดีที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
13: วินาทีมีค่ากับชีวิต
14: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
13: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
15: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
16: ขณะนี้เวลา 14:00 น
17: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองแม่ร่ำไห้รับศพน้องเฟย์เหยื่อนักเรียนม.3ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดลาดประดุกจากกรณีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3ชักอาวุธปืนยิงและครูเพื่อนนักเรียนภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านบางกลวยจังหวัดนนทบุรีทำให้ครูและนักเรียนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายรายล่าสุดเมื่อเวลาประมาณเที่ยงที่ผ่านมาพ่อและแม่ของน้องกับเพลาหรือน้องเฟย์อายุ12ปีและเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดลาดประดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าบรรดาญาติและเพื่อนของผู้เสียชีวิตทยอยเดินทางเข้ารดน้ำศพเบื้องต้นจัดฌาปนกิจศพในวันที่13สิงหาคมนายไกลแก้วสว่างอายุ42ปีน้าชายกล่าวว่าตอนเกิดเหตุคุณแม่ตกใจเหตุการณ์เกิดขึ้นรวดเร็วทุกคนมีความหวังว่าน้องจะได้กลับบ้านเสียใจกับผู้เสียชีวิตและแผ่นหลานและคนอื่นๆน้องเป็นคนร่าเริงและชอบการแสดงเรียนเต้นทำกิจกรรมของโรงเรียนอยู่ในชมรมหลายชมรมทางนี้ไม่ได้โทษเด็กที่ก่อเหตุเนื่องจากเด็กมีความเครียดมากมาตรฐานของโรงเรียนหรือแม้แต่กระทรวงศึกษาธิการวันนี้ต้องกลับมามองว่าโรงเรียนขนาดใหญ่มีความปลอดภัยแค่ไหนมีมาตรการอย่างไรเคสนี้ไม่ได้เป็นเคสแรกสังคมไทยมีความรุนแรงขึ้นอยากให้ผู้ใหญ่มอนิเตอร์เด็กๆให้ความสนใจนักเรียนมากขึ้นมีสื่อเข้าถึงเด็กได้ง่ายอยากให้เสียใจดูแลลูกให้ดีที่สุดอนุทินนำทอดผ้าป่าโรงพยาบาลระนองระดม20ล้านจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ย้ำเงิน 100% ต้องถึงโรงพยาบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในโรงพยาบาลระนองเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนองโดยมีนางธนนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีกว่าพันคนโดยได้รับเมตตาจากพระชาระนังคะวิชระมุนีเจ้าคณะจังหวัดระนองเจ้าวาดวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์หลวงปู่บุญเพ็งคันติโกวัดป่าภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์โดยนายอนุทินร่วมรับชมการรำชุดลูกสาวชาวเลโดยทีมยังแข็งแรงลีลาดไลฟ์แดนซ์วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนองก่อนเข้าสู่บริเวณพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและถวายธูปเทียนแผ่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลรับศีลอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วนายอนุทินนำพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายผ้าป่าเพื่อจะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระนองนายอนุทินกล่าวว่าทุกคนต้องให้สัญญาว่า20ล้านบาทนี้ต้องเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ 100% เท่านั้นห้ามกินเงินทอนแม้แต่แดงเดียวพี่น้องชาวระยองชาวระนองเป็นประธานต้องมีใบเสร็จชัดเจนทุกใบเพราะนี่คือเงินของพวกเราที่เราทำไว้สำรองให้กับพวกเราเองและที่สำคัญคือห้ามเอาไปเลี้ยงอาหารกลางวันรัฐมนตรีสาธารณสุขเด็ดขาดต้องเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ได้อย่างยั่งยืนมั่นคงประชาชน 40,000 คนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลังคันกั้นน้ำแตกในเมียนมาสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าโฆษกสำนักประธานาธิบดีเมียนมาเปิดเผยว่ามีประชาชนมากกว่า 40,000 คนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุคันกั้นน้ำแม่น้ำงาวุ่นแตกในเขตอิรวดีของเมียนมาโดยอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงสวัสดิการสังคมการบรรเทาทุกข์และการตั้งถิ่นฐานใหม่เหตุคันกั้นน้ำแตกเกิดขึ้นที่เมืองเลเมียนาในเขตอิรวดีเมื่อวันที่30กรกฎาคมหลังจากพบปรากฏการณ์พะทรายพุและการสุดตัวของชั้นดินบริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้เปิดศูนย์บรรเทาทุกชั่วคราวขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยจบจนคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาระดับน้ำท่วมในเขตเมืองค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่ระบบการสื่อสารได้รับการฟื้นฟูกลับคืนมาแล้วราวๆร้อยละ35
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-COT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิด ข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 4:09 ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเจาะตลาดแดนมังกรดำเนินรายการโดยผมสมยศเทียนช้อยครับในการเจาะตลาดมังกรก็มีกันทุกวันอาทิตย์อย่างนี้ตั้งแต่เวลาบ่าย2 โมงไปถึงบ่าย4 โมงตรงเรามาคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนภายใต้ปรัชญาของท่านซุนวูที่กล่าวไว้ว่าชื่อปี่ชื่อจี่ปายชั่นปายเซินก็คือรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่ผมไม่อยากให้ท่านฟังเป็นลบกับใครนะครับอยากให้ท่านฟังลบกับกิเลสที่มันเข้ามาแล้วลบกับอัตตาของตัวเองลบ2 ปัจจัยนี้ได้ก็โอ้ลบชนะทุกสนามลบนะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่9 สิงหาคม 2569แล้วนะครับเผลอแป๊บเดียวก็เวลาก็ล่วงเลยไปมากมายนะฮะก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมขอบคุณหลายท่านติดตามทาง Facebook Live ทาง YouTube Live นะครับทาง YouTube Live ก็โอ้มีหลายท่านมารอเลยนะฮะคุณประจักษ์สิรินวลกุลสวัสดีมาตั้งแต่อยู่ใน Facebook แล้วขอขอบคุณแฟนเหนียวแน่นนะฮะก็มาฟังทาง YouTube ด้วยนะฮะก็20กว่าท่านก็ยังติดตามอยู่ทาง YouTube นะฮะมีคนกดไลค์นะฮะให้นะครับก็เป็นกำลังใจกันนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้คือสื่อโซเชียลก็ค่อนข้างจะมีบทบาทสำคัญนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเพราะว่ามันมีการแข่งขันกันนะอัลกอริทึมต่างๆก็พยายามที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยรับรู้อะไรได้รวดเร็วนะครับดูอย่างตัวอย่างเห็นชัดๆก็เรื่องกรณีของน้องเนเน่นะฮะเนเน่รอยัลนะฮะที่ทาง NBC เขากล่าวว่าจะออกอากาศในวันที่21นะฮะแล้วก็ตรงกับประเทศไทยวันที่22 สิงหาเนี่ยที่จะถึงนะครับปรากฏว่าทนไม่ไหวนะครับวันอาทิตย์ที่เมื่อวานนี้นะครับไม่ใช่วันอาทิตย์นะครับเมื่อวานต้องรีบออกมาก่อนนะฮะเมื่อคืนวานนี้นะครับโอ้ทนไม่ไหวก็แสดงว่าเรตติ้งของเด็กสาวจากภูเก็ตเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นเรียกว่ามันเป็นออร์แกนิกนะเป็นการที่คนนะที่จะดังมาแบบออร์แกนิกไม่ใช่มีใครบริษัทหรืออะไรไปส่งเสริมแต่มีคนสนับสนุนมากมายทั้งชาวต่างประเทศให้การสนับสนุนน้องเขานะฮะมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะฮะและคนที่สนับสนุนแบบเงียบๆไม่มีเสียงเลยคนจีนบริษัทจีนนะฮะก็ผมนี่ผมต้องตบมือให้จริงๆไม่ใช่ไปอวยจีนนะบริษัทกีตาร์บริษัท New X นะฮะให้ทั้งเรื่องของกีตาร์แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในการที่จะร้องเพลงหรือแอปพลิเคชันในการใช้ในการเปิดหมวกได้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จีนมีความก้าวหน้าค่อนข้างจะมากนะฮะนี่ไม่ต้องไปอวยเขาเป็นเรื่องจริงแต่พอพูดถึงเรื่องแอปพลิเคชันอะไรต่างๆเนี่ยนะเรื่องของสื่อด้านบันเทิงเนี่ยนะฮะเราก็คงต้องยอมรับอีกอย่างนึงคือภาพยนตร์ของจีนนะที่ชื่อเรื่องจดหมายรักถึงอาม่าโอ้โหลงทุนนิดเดียวกำไรมหาศาลมันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็หนังเรื่องนี้มีความสัมพันธ์อย่างไรกับคนจีนที่ประเทศไทยเราโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ที่เยาวราชนะฮะคนมาจากสัวเท่ามาจากใต้จิ๋วนะมาจากแถวบริเวณทางมณฑลกวางตุ้งเนี่ยนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นมาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าลึกๆครับกับอาจารย์สมภพบรรณานังสรรในฐานะที่ได้รับเชิญให้ไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะผมยังไม่ได้ไปดูนะครับสวัสดีครับอาจารย์สมภพครับ
1: สวัสดีครับ
0: แม่จดหมายรักจากจดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์นี้โหใครไม่พูดถึงในต่างประเทศในเมืองจีนเนี่ยไม่ได้เลยมันมีความสัมพันธ์อะไรอย่างไรกับคนจีนไทยของเราที่เรียกว่าเป็นแต้จิ๋วคัลเจอร์นะครับอาจารย์พบครับ
1: พบครับว่าคนไปดูหนังเรื่องนี้นะครับต้องเตรียมรองเท้าให้ดีๆอย่าใส่รองเท้าที่ลื่นง่ายๆนะครับนะ
0: โอ้โ
1: หเลยนะครับเพราะว่าดูจบแล้วเนี่ยเวลาเดินออกจากโรงหนังเนี่ย
0: น้ำตา
1: แล้วอาจจะสะดุดน้ำตาลื่นล้มได้นะครับนะ
0: ท่วมจอท่วมลง
1: ท่วมจอได้ร่วมลงนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นหนังที่ได้รับการเก่าขวัญกันมากเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่าที่หน้าตั้งข้อประเด็นหนาคือว่าทำไมหนังเรื่องนี้เหตุการณ์ส่วนใหญ่ต้องมาเกิดที่ในไชน่าทาวน์นะครับ

0: หรือว่าที่เราเรียกกันว่าเยาวราชทุกวันเนี่ยนะฮะเออทำไมมันไม่ไปเกิดกับไชน่าทาวน์ที่อื่นทั้งที่หลายๆแห่งก็มีความเก
1: ่
0: าแก่กว่าไชน่าทาวน์ไทยเยอะนะครับเออนะครับคนจีนเนี่ยนะครับเริ่มมาสร้างไชน่าทาวน์นอกประเทศเนี่ยนะฮะที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างค่อนข้างเด่นชัดก็คือในศตวรรษที่14 15นะครับก็คือปี1300กว่าๆนะครับถึง400กว่าๆนี่นะจะเป็นช่วงที่คนจีนเนี่ยเริ่มออกมาสู่ต่างประเทศกันอย่างเด่นชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนคนจีนฮกเกี้ยนนะที่มาจากมณฑลฝูเจี้ยนมณฑลฮกเกี้ยนทุกวันเนี่ยนะ
1: คร
0: ับ นะครับเป็นกลุ่มแรกๆที่มาแต่ว่าเอ๊ะทำไมหนังเรื่องนี้กลับกลายเป็นอะไรครับกลับกลายเป็นคนไต้จิ๋ว
1: ไต้จิ๋ว
0: นะแล้วก็จะต้องมาเกิดที่เหตุการณ์เยาวราชด้วยทั้งที่คนไต้จิ๋วเนี่ยไม่ใช่คนส่วนใหญ่ของจีนอพยพนะ
1: คร
0: ับ ผมไปยกมากมายเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นหลายภาษาแหละภาษานี่หลากหลายมากน่าจะเป็นฮกเกี้ยนกวางตุ้งนะครับอย่างไรพิการกวางตุ้งจะเยอะเลยใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ และข้อสำคัญคือในเซาท์อีสต์เอเชียเรานี่นะครับนะฮะระหว่างคนเชื้อสายที่พูดภาษากวางตุ้งภาษาฮกเกี้ยนกับภาษาไต้จิ๋วเนี่ยนะครับคนพูดภาษาฮกเกี้ยนอยู่แถวไหนครับ
1: ผมเนี่ยอยู่ทางใต้นะ
0: อยู่ทางไหนครับในเซาท์อีสต์เอเชียเราหรือว่าในอาเซียนเราเนี่ยนะฮะ
1: พวกมาเลเซียหรือเปล่าครับอาจารย์
0: เกือบทุกประเทศในอาเซียนที่อยู่ในทะเล
1: โอ้คร
0: ับ นะเป็นคนจีนฮกเกี้ยนเป็นหลักเลยนะฮะส่วนคนจีนไต้จิ๋วเนี่ยก็จะมายึดพื้นที่ที่เป็นเมนแลนด์อาเซียนอาเซียนส่วนบนหรือว่าอัปเปอร์อาเซียนศูนย์กลางอยู่ในประเทศไทยเรานะแล้วก็ประเทศรอบๆนะอย่างกรณีของพม่าก็ดีของกัมพูชาก็ดีของลาวก็ดีนะยกเว้นเวียดนามนี่จะฮกเกี้ยนเยอะนะครับครับแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยนะฮะไต้จิ๋วเนี่ยก็จะมีไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะฮะแต่ขนาดเดียวกันคนจีนที่อยู่พ้นทะเลไม่ใช่คนไต้จิ๋วอ่ะเป็นหลักเลยครับนะ
1: คร
0: ับแล้วก็ไม่ใช่เป็นชาติแรกๆที่ออกมาด้วยไม่ใช่เป็นกลุ่มแรกๆที่ออกมาด้วย
1: ออกมาครับ
0: กลุ่มแรกๆที่ออกมานี่ออกมามากเลยก็คือในช่วงเวลาที่ผมกล่าวถึงนี่แหละจะไม่ง่ายเลยนะครับก็คือช่วงนะครับระหว่างรอยต่อของราชวงศ์หยวนราชวงศ์หมิงต่อมาถึงราชวงศ์ชิงแต่จะเป็นช่วงที่คนจีนเนี่ยออกมาสู่เซาท์อีสต์เอเชียมากๆนะ
1: คร
0: ับ นะครับที่ออกมาแล้วลอกใหญ่เข้ามาน่าจะตั้งแต่ที่เกิดราชวงศ์หมิงนะจำไว้ง่ายๆว่าราชวงศ์หมิงเนี่ยนะครับตั้งหลังกรุงศรีอยุธยาเนี่ย18ปี
1: โอ
0: ้นะครับราชกรุงศรีอยุธยาเนี่ยสถาปนาขึ้นในปีค.ศ.นะผมเอาปีค.ศ.จะได้จำง่ายนะครับนะก็จะได้เปรียบเทียบได้นะฮะค.ศ.1350นะสถาปนากรุงศรีอยุธยานะครับนะอยากจะรู้ว่าพ.ศ.เท่าไหร่ก็เอา543บวกเข้าไปนะแล้วขณะเดียวกันอีก18ปีต่อมาก็คือ1368เนี่ยก็เกิดราชวงศ์หมิงขึ้นมาในจีนนะครับโดยผู้ที่สถาปนาราชวงศ์หมิงก็คือจูหยวนจางนะหัวหน้าของเลยครับของกลุ่มขบถ
1: ผ
0: ้าโพกหัวสีแดงนะครับอย่างที่เราดูในหนังที่ดูในเรื่องหลายเรื่องเลยเราจะเห็นนะครับนะ
1: โจรพ่อหัวแดง
0: โจรพ่อผ้าแดงทั้งหลายนี่นะครับคือกลุ่มที่นำไปสู่การค้นวงค้นล้มราชวงศ์หยวนราชวงศ์หยวนคือมองโกซึ่งปกครองประเทศจีนอยู่เกือบร้อยปีเลยนะครับนะเป็นไงครับก็ปรากฏว่าพอราชวงศ์หมิงสุดได้รับการสถาปนาขึ้นมาในปี1368เนี่ยหลังจากนั้นแค่3ปีครับนะครับจักรพรรดิจูหยวนจางนี่นะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์หมิงก็เป็นไงครับก็เลยมีนโยบายการค้าต่างประเทศที่แปรเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วก่อนหน้านั้นนะครับเราไปดูราชวงศ์ถังก่อดีราชวงศ์ซองนะครับแล้วก็หลายๆราชวงศ์เนี่ยจีนก็จะมีการค้าขายต่างประเทศเยอะนะฮะแล้วเป็นรายได้สำคัญของชาติด้วยนะครับนะแต่ว่าพอมาถึงสมัยของราชวงศ์หมิงเป็นไงครับกลับมีนโยบายค่อนข้างไปทางปิดประเทศ
1: คร
0: ับ แล้วก็ผูกขายการค้าก็คือเป็นผู้ริเริ่มการค้าภายใต้ระบบบรรณาการที่เราเรียกว่าattribute trade นะครับนะฮะก็คือแล้วชาติไหนก็ตามที่จะค้าขายกับจีนนั่นเนี่ยต้องค้าขายภายใต้ระดับรัฐต่อรัฐภายใต้การส่งเครื่องราชบรรณาการไปถวายจักรพรรดิจีนใช่ไหมฮะคุณจึงสามารถเข้าไปค้าขายกับจีนได้นะด้วยเรือที่ติดตามเข้าไปนะครับและขณะเดียวกันก็พยายามห้ามไม่ให้มีการค้าขายโดยอะไรครับโดยพ่อค้าเอกชนนะก่อนนั้นเขาไม่ได้ห้ามนะครับฉะนั้นไอ้ช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เขาเริ่มห้ามแล้วนะครับเป็นไงครับ มันก็เลยทำให้คนจำนวนมากเนี่ยเป็นไงครับก็ยากลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาเมืองที่อยู่ชายฝั่งทะเลจำนวนมากนี่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ที่ฝูเชี่ยนนี่นะครับนะครับก็เป็นไงครับก็เริ่มเป็นไงครับก็เริ่มอพยพออกมานะแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ในลิฟในเมืองต่างๆในพอแหล่งชุมชนต่างๆของทะเลจีนใต้เลยคุณจะจำง่ายเลยในเซาท์ไชน่า
1: ซี
0: นะมันก็จะมีชาติอะไรบ้างครับมันก็จะมีพวกฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็มีอะไรครับมีถ้าเป็นประเทศที่เป็นประเทศทุกวันนี้นะก่อนนั้นมันยังไม่ได้เป็นประเทศที่
1: ระ
0: ดับนะก็จะมีฟิลิปปินส์มีอินโดนีเซียนะครับมีมาเลเซียมีสิงคโปร์นะรวมทั้งเท้าใต้ของเราซึ่งมักจะเป็นคนจีนฮกเกี้ยนนะครับทำไมคนจีนฮกเกี้ยนออกมาเยอะในช่วงนี้ครับนะก็เกิดจากหลายสาเหตุแต่ว่าสาเหตุสำคัญยืนเลยครับก็คือการแปรเปลี่ยนนโยบายการค้าของราชวงศ์หมิงนะที่นำโดยจักรพรรดิจู่หยวนจางนี่แหละนะครับและต่อมาไปครับพอถึงสมัยจักรพรรดิองค์ที่3ของราชวงศ์หมิงก็คือจักรพรรดิหยงเล่อเป็นไงครับคำนโยบายสำคัญยังไงครับก็ส่งเจ้าเหอออกมาไงนะครับส่งกองเรือเจ้าเหอออกมาก็คือเลยครับเพื่อปราบการรัฐการค้าภายใต้ระบบบรรณาการนะก็คือเป็นทริบิวเทรดนะครับก็คือเลยครับบรรดาชาติต่างๆที่อยากค้าขายกับจีนคุณจะต้องกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นเวสเซลสเตทก็คือเป็นรัฐบรรณาการนะต้องส่งเครื่องบรรณาการไปจิ้มกล้องจีนใช่ไหมครับนะคุณจึงสามารถเข้าค้าขายได้โดยไม่ต้องเสียภาษีและก็สามารถค้าขายได้อย่างถูกกฎหมายส่วนถ้าเป็นการค้าเอกชนต่างๆเนี่ยก็ต้องถูกควบคุมถูกจำกัดนะอย่างนั้นเรื่อยมานะครับนะมันก็เลยเกิดการอพยพออกมาของคนจีนกลุ่มแรกๆก็บรรดาคนฮกเกี้ยนนี่แหละนะครับและยิ่งต่อมาเป็นไงครับคนฮกเกี้ยนก็อพยพออกมาอย่างต่อเนื่องมากเลยก็ในช่วงไหนครับนะก็ในช่วงที่ฝรั่งมันเริ่มเข้ามาฝรั่งมันเริ่มเข้ามาในช่วงไหนครับคุณดูสิครับเข้ามาในซาวิเลเชียเราเนี่ยก็หลังจากที่โปรตุเกสค้นพบเส้นทางเดินเรือโดยอ้อมแหลมกูดโฮปไงในปีค.ศ.1490กว่านะวัดโกเดกามาใช่ไหมครับนักเดินเรือคนแรก
1: เดกามา
0: ที่เอาเรือเนี่ยมาถึงซาวิเลเชียมาถึงเอเชียเราได้โดยไม่ต้องไปเดินบกไอตรงตุรกีนะครับนะไปก่อนคุณต้องเดินบกไปเป็นร้อยกิโลนะครับนะครับเดินบกก็คือในช่วงที่อยู่ไอคองสวีททุกวันเนี่ยนะครับนะข้ามานะครับนะเพื่อถึงจะมาค้ากับทุรกตุเรมากแต่พอคุณเจอเส้นทางเดินเรือนี้ปั๊บเดี๋ยวคุณจะไม่ง่ายนะครับว่าวัดเจอดูเดกามาเนี่ยค้นพบเส้นทางนี้หลังจากที่โคลัมบัสเนี่ยไปค้นพบทวีปอเมริกาเนี่ยเพียงแค่ห้าหกปีไล่เรีย
1: ก
0: กันเลยนะ
1: ไล่กันเลยคร
0: ับ ก็คือ1496กว่านี่นะฮะนะครับแล้วพอมาแล้วเป็นครับโปรตุเกสมันก็เริ่มมาตั้งสถานีการค้าที่มาลากาที่แถวโมลูกาเพื่อค้าเครื่องเทศค้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะเพราะสินค้าพวกนั้นมันเป็นที่ต้องการมากของยุโรปเลยครับนะเรียกว่าสินค้าเงินสินค้าทองเลยนะครับนะไปค้าขายยุโรปคุณกำไรอาจจะเป็นไม่ต่ำกว่าหกเท่าอยู่นะครับเพราะยุโรปต้องการเครื่องเทศมากเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ทางด้านต่างๆการแพทย์มั่งใช้ประโยชน์เพื่อการแพทย์ใช้ประโยชน์เพื่อถนอมอาหารและทั้งหลายใช่ไหมฮะนะจากนั้นแล้วสินค้าที่เป็นเครื่องเทศเนี่ยซึ่งมันจะมีมากกระแถวมาลากานะครับแล้วก็แถวอะไรครับที่มีมากมากที่สุดก็คือเลยครับก็คือหมู่เกาะมูรุกะซึ่งทุกวันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งของอินโดนีเซียใช่ไหมครับนะจะได้บอกค่ามากๆมันก็เริ่มเกิดกิจการทางการช้าขนาดที่ฝรั่งเหล่านี้มันไม่สามารถเข้าไปค้าขายในจีนได้โดยตรงไงเพราะนะครับเพราะจีนเขาค้าอยู่ภายใต้ระบบบรรณาการใช่ไหมก็คือรัฐบาลเนี่ยปลูกขายการช้านะครับยังไงครับมันก็เลยเกิดการช้าแบบอะไรแบบลักลอบค้าเป็นสมาร์ทคลิงเทรดด้วยนะฮะอย่างกว้างขวางใช่ไหมครับนะครับมันก็เลยทำให้เลยครับทำให้คนจีนกลุ่มแรกๆเนี่ยอพยพออกมาจะถามว่าเออทำไมคนจีนฮกเกี้ยนจึงมาก่อนและไต้จิ๋วมาทีหลังคุณยศพล
1: เป็นเพราะอะไร
0: นะครับนะ
1: ก็สงสัยแต่ก็คิดว่าน่าจะเพราะฮกเกี้ยนอยู่ริมทะเลมากกว่าพวกทางไต้จิ๋วมั้งครับอาจารย
0: ์และไต้จิ๋วนี่โซนแถวไม่ได้อยู่ริมทะเลเลยคร
1: ับ ก็ก็ทะเล
0: ก็ท่าเรือใหญ่เลยใช่ไหม
1: ท่าเรือใหญ่
0: แล้วทำไมฮกเกี้ยนมาก่อนครับ
1: เพราะอะไรครับ
0: มันมีหลายๆสาเหตุคือฮกเกี้ยนเองเนี่ยเป็นแหล่งที่มันไม่ค่อยสงบนะแล้วก็มีพื้นที่น้อยนะการเกษตรไม่เหมาะเลยคงจะทำการเกษตรและเลี้ยงดูประชากรได้ค่อนข้างยากลำบากนั่นเหตุผลข้อแรกนะฮะแต่ว่ามันจะมีเหตุการณ์การขบฏอยู่หลายๆครั้งไงนะครับตั้งแต่เลยครับตั้งแต่ช่วงปลายราชวงศ์หยวนเกิดราชวงศ์มองโกที่ปกครองจีนอยู่เลยนะครับก่อนหน้าที่ราชวงศ์หยวนจะล่มไม่กี่ปีเนี่ยมันก็มีการเกิดขบฏที่เรียกว่าขบฏมุสลิม นะแล้วมุสลิมโอ้โหก็ก่อขบวนอย่างกว้างขวางบุกขึ้นไปจะไปสามารถไปยึดเอาไอ้เมืองหลวงของของโอเคทุกวันนี้ได้คือยึดได้แม้แต่พวกอะไรพวกนะครับฝูโจนะครับอะไรพวกนี้นะฝูโจคือเมืองหลักของมณฑลทุกฝูเชียนทุกวันนี้นะครับเป็นไงครับราชวงศ์หงก็สั่งปราบแต่หลังจากนั้นแค่2ปีเนี่ยราชวงศ์หงก็ล่มนะเป็นไงครับพอล่มขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นไงครับแล้วก็ราชวงศ์หมิงก็ขึ้นมาแทนใช่ไหมครับนะและหลังจากนั้นอีกต่อมาเนี่ยในสมัยต้นราชวงศ์ชิงเนี่ยก็เกิดเรื่องอีกแล้วที่ต้นราชวงศ์ชิงเนี่ยนะครับสามารถสถาปนาคนล้มราชวงศ์หยวนได้ก็ราชวงศ์หมิงได้ก็คือในปีค.ศ.1644นะช่วงต้นสมัยพระเจ้าประสาททองที่สถาปนาราชวงศ์ประสาททองในกรุงศรีอยุธยานี่นะฮะเป็นไงครับแล้วหลังจากนั้นไม่กี่ปีเนี่ยนะครับจักรพรรดิซุนจื่อซึ่งเป็นผู้ตั้งราชวงศ์ชิงเนี่ยก็ครองราชอยู่ไม่กี่ปีนะแล้วก็สละราชสมบัติให้แก่โอรสซึ่งยังอยู่เป็นเด็กมากๆเลยก็คือจักรพรรดิกลางปีนะซึ่งขึ้นมาครองราชตั้งแต่สมัยเด็กๆนะฉะนั้นจักรพรรดิกลางปีคือใครคุณผู้ชมจำได้ว่าไอ้หนังเรื่ององค์หญิงกำมะรอนนี่แหละนะนะครับนั่นคือจักรพรรดิกลางปีตั้งแต่สมัยเด็กเลยใช่ไหมครับนะ
1: เ
0: ป็นไงครับพอจักรพรรดิกลางปีขึ้นมาปกครองประเทศเนี่ยเป็นไงครับก็ปรากฏว่าคนจีนซึ่งยังเป็นฝ่ายที่จงรักภักดีต่อราชวงศ์หมิงอยู่เขาก็ไม่ยอมไงแล้วก็เกิดขบวนการอะไรครับเกิดการตั้งรัฐบาลพัฒถิ่นถ้าตั้งรัฐบาลพัฒถิ่นที่ไหนครับคุณยูครับ
1: ที่ไหนครับ
0: แรงสำคัญเลยคือไปตั้งรัฐบาลพัฒถิ่นที่ไต้หวัน
1: โอ้ครับ
0: ซึ่งมันก็อยู่ข้างหนึ่งมันรวมอยู่ในมณฑลของฝูเจี้ยนในซ้ำไปใช่ไหมฮะนะเป็นแค่หนึ่งในจังหวัดของมณฑลฝูเจี้ยนในนั่นเองใช่ไหมครับนะเป็นไงครับก็ไปตั้งพัฒถิ่นแค่นี้จากพระกลางฟรีก็เลยสั่งปราบปรามแล้ววิธีการปราบปรามก็คือทำไมครับบรรดาคนจีนที่อยู่ชายฝั่งทะเลนะครับนะในมณฑลฝูเจี้ยนแล้วก็อื่นๆด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมณฑลฝูเจี้ยนนี่แหละเพราะมันอยู่ใกล้ไต้หวันมากที่สุดใช่ไหมนะครับเป็นไงครับคุณเขาไม่ให้คุณอยู่ในชายฝั่งทะเลเลยเป็นระยะหลายกิโลเมตรนะเขาอพยพคนออกมาหมดเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้เป็นกำลังให้แก่ฝ่ายกบฏนะซึ่งไปตั้งรัฐบาลพัฒถิ่นอยู่ที่ไต้หวันไงนะ
1: คร
0: ับ นะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาไม่คุณอยู่จักรพรรดิคังตีนี่นะครับ
1: คร
0: ับ แล้วเป็นไงครับมันก็เลยทำให้คนเหล่านี้เป็นไงครับต้องหาทางออกไงครับในเมื่อคุณอยู่ชายฝั่งทะเลไม่ได้ต่างๆแล้วคุณก็หนีออกดิแล้วหนีออกมาที่ไหนล่ะถ้าคุณไม่หนีออกจำนวนหนึ่งหนีออกมาที่ส่วนใหญ่มันก็หนีออกมาที่ซาอุดิอาระเบียนี่แหละก็มาตั้งอยู่ใกล้กันใช่ไหมนะ
1: คร
0: ับเป็นไงครับฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะครับว่าไชน่าทาวน์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลกเนี่ยนะซึ่งมันยังดำรงอยู่มาถึงทุกวันนี้นะครับนะที่ถือว่าสืบสาวประวัติได้เลยนะครับมันคือไชน่าทาวน์ที่ไหนครับคุณนายกครับ
1: ที่ไหนครับ
0: มันคือไชน่าทาวน์ที่บีนอนโดที่กรุงมะนิลา
1: อ๋อครับ
0: ซึ่งมันตั้งขึ้นมานี่แหละครับในขึ้นมาในปีค.ศ.นะ1594
1: โ
0: อ้โหเก่าแก่ไหมครับ1594 100ปีแล้วครับนะ
1: ครับ
0: นะครับก็หลังจากกรุงศรีอยุธยาได้ประมาณสัก200กว่าปีสักครึ่งสมัยกลางกรุงศรีอ่ะจำไม่ง่ายนะครับนะ1954เพราะอะไรครับเพราะว่าสเปนมันเป็นปกครองซึ่งเปลี่ยนใหญ่นะมันก็เลยเป็นไงมันก็เลยเกิดชุมชนชาวจีนขึ้นมานะเป็นแหล่งแรกเลยนะคือไอ้นี่มันจะมีไชน่าทาวน์ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแต่ว่ามันล้มหายตายจากไปไงมันยังไม่ได้สืบต่อมาถึง
1: ปัจจุ
0: บ
1: ัน
0: ฉะนั้นถ้าคุณจะถามผมว่าไชน่าทาวน์ที่
1: เก่าแก่ที่สุดในโลก
0: ก็คือที่มะนิลานี่แหละนะและต่อมาเนี่ยมันก็เป็นไงครับของเราเนี่ยอยู่ในสมัยกลางๆนะครับไชน่าทาวน์ของเราเนี่ยเกิดขึ้นของทุกวันนี้นะครับก็คือที่เยาวราชเนี่ยเกิดขึ้นในปีค.ศ. 1782ครับ
1: อ๋อคร
0: ับ ก็คือปีเดียวกับที่เรามีการสถาปนากรุงเทพหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร
1: ์อ๋อ
0: ปีเดียวกันเลยนะฮะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยอายุของไชน่าทาวน์นะครับก็คืออายุของกรุงรัตนโกสินทร์ของทุกวันนี้เลย
1: อ๋อครับ
0: เออทำไมมันเกิดขึ้นครับคุณครับ
1: เออทำไมเกิดขึ้นเยาวราชตรงชุมชนตรงนั้นเป็นชาวจีน
0: เพราะอะไรครับและคนทำไมคืออะไรครับทำไมคนไต้จิ๋วเนี่ยจึงมีเยอะเยอะเนี่ยตั้งแต่สมัยไหนครับคุณครับ
1: สมัยไหนครับมา
0: คนไต้จิ๋วเข้ามาพึ่งพระรองโพธิสมภารมากมากนี่นะครับติดสังเกตเลยนะครับก็สมัยที่สมเด็จพระเจ้าดับสินของราชใหญ่คนพระบิดาของท่านก็คือคนไต้จิ๋วใช่ไหม
1: อ๋อใช่ครับใช่
0: นะครับนะ
1: แก ก็เลยคนจะลืมไปแล้วนะหลายคนจะลืมว่าบิดาของท่านนี่เป็นชาวเป็นคนจีนชนจีนโพ้ทะเลเลยเหล่านี้ดีกว่าเป็นคนจีนแท้เลยอ่ะ
0: จากนั้นแล้วเนี่ยพระเจ้าตากสมัยพระเจ้าตากเนี่ยคนจีนแต้จิ๋วเนี่ยแหละที่รับราชการเนี่ยเขาเรียกว่าจีนหลวงนะฮะนะครับจีนหลวงนะครับก็คือมารับราชการเยอะเลยใช่ไหมครับนะ
1: ครับ
0: และข้อสำคัญคนจีนเนี่ยมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบางกอกนี่นะฮะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็คือตั้งแหล่งชุมชนจีนที่สำคัญมากอยู่ที่ไหนครับคุณผู้ชมครับ
1: ที่ไหนครับ
0: ก็อยู่ที่ทุกวันนี้ก็คือท่าเตียน
1: อ๋อครับมังก๊กเนี่ยนะมังก๊กเน
0: ี่
1: ย
0: มังก๊กก็อยู่ที่ท่าเตียนนี่แหละแต่ว่าก่อนหน้านั้นอาจจะไม่ใช่คนจีนใต้จิ๋วนะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานี่นะครับนะเพราะสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยคนจีนที่เข้ามามากคือฮกเกี้ยนใหญ่ฮกเกี้ยนที่เข้ามาเป็นกลุ่มแรกๆอย่างเข้ามาแถวท่าวิเชียรเป็นกลุ่มแรกอย่างพวกที่ผมกล่าวถึงนี่แหละเป็นไงครับฉะนั้นแล้วเมื่อในหลวงรัชกาลที่1เสด็จที่ครองราชแล้วมีทรงมีพระราชโอบายในการย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีนะครับที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกแม่น้ำเจ้าพระยามาสู่ฝั่งตะวันออกก็คือมาสู่ศูนย์กลางอยู่ที่พระราชวังของทุกวันเนี่ยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อทรงย้ายให้เมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมาสู่พระนครซึ่งจะต้องมีการสร้างพระราชวังใหม่ใช่ไหมครับนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองนี่นะฮะแล้วพระราชวังเนี่ยกับท่าเตียนท่าเตียนอยู่ใกล้กันไหมครับคุณผู้ชมคร
1: ับ ติดกันอยู่นะถึงท่าเตียนก่อน
0: แล้วท่านก็เลยทรงมีพระราชบัญญัติก็คือขอให้คนจีนที่อยู่ท่าเตียนเนี่ยย้ายไปอยู่ไหนครับ
1: ย้ายไปไหนครับ
0: ย้ายไปอยู่ที่ชัยนาทาวครับ
1: โอ้คร
0: ับ และชัยนาทาวเนี่ยตอนนั้นไม่ใช่เยาวราชนะครับ
1: อ๋อครับ
0: ชัยนาทาวคนนั้นคือสำเพ็งคือจะไม่ง่ายเลยว่าไอ้แหล่งที่คนจีนได้รับนะครับอนุญาตจาก
1: รับพระราชทาน
0: รับพระราชทานนะให้ไปอยู่นี่นะครับ
1: คร
0: ับ แหล่งแรกที่เกิดก็คือจะไม่ง่ายคุณยุทธอาจจะไปเดินดูได้ว่างๆนะ
1: คร
0: ับ ก็คือแล้วก็คือปากคลองวัดสามปื้มนะอดีตหลวงพ่อวัดจังหวัดทุกวันนี้นะฮะ
1: ครับครับวัดจังหวัดราชวัตร
0: ไปถึงซอยวันนิดหนึ่งก
1: ็
0: คือสำเพ็งนั่นเองใช่ไหมครับนะ
1: ครับครับ
0: นะครับตอนวันนิดหนึ่งก็วันนิดหนึ่งเนี่ยมันเป็นแหล่งที่มาของบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งเลยครับ
1: อิสเอเซติกนะ
0: ก็คือสายยูเนียนใหญ
1: ่ยูเนียนโอ
0: ้นะครับอยู่ในเนี้ยนะฉะนั้นแล้วไอ้ช่วงแหล่งแรกแรกของการตั้งรกรากของคนจีนที่กลายมาเป็นไชน่าทาวน์นะครับ
1: คร
0: ับ ก็คือสำเพ็งในแหล่งที่ผมกล่าวถึงนี่แหละก็คือปีเดียวกับที่มีการก่อสร้างสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์กรุงเทพขึ้นมาเป็นราชธานีใหม่ของสยามนี่นะครับนะแล้วก็ย้ายคนจีนออกมาและฉะนั้นจำได้ได้แปลกใจว่าทำไมคนจีนเนี่ยใต้จิ๋วจะมาอยู่แถวนี้เยอะเพราะอะไรครับเพราะมันขึ้นอยู่กับคอนเนคชั่นไงใช่ไหมเพราะว่าคนคุณจะไปอยู่แถวฟิลิปปินส์แถวมาเลเซียแถวสิงคโปร์หรือว่าแถวอินโดนีเซียเนี่ยมันเต็มไปด้วยคนชื่อสายฮกเกี้ยนมันพูดกันรู้เรื่องไหมครับคุณครับ
1: คุยกันไม่รู้เรื่องคนละภาษาเลย
0: และข้อสำคัญเวลาคุณเข้ามาเนี่ยคุณก็ต้องมาหางานทำใช่ไหม
1: ครับ
0: ฉะนั้นแล้วเป็นคนละพวกกันเป็นคนละกลุ่มกันเนี่ยคุณจะไปหางานทำได้ง่ายไหมโดยว่าอย่างยิ่งงานที่ใช้แรงงานทั้งหลายเนี่ย
1: ครับ
0: ฉะนั้นคนใต้จิ๋วจึงอย่าได้แปลกใจนะครับว่าทำไมจึงมาเข้ามาในด้านในของไอ้ด้านบนของอาเซียนของตะวันตกเอเชียนะครับโดยมีเมืองไทยเป็นศูนย์กลางนี่นะโดยที่เข้ามามากๆก็สมัยพระเจ้าตากแล้วก็ต่อเนื่องกันมาใช่ไหมครับและคนจีนใต้จิ๋วยังไปอยู่ที่พม่า กับเขมรแล้วก็ที่ไหนครับที่ลาว
1: โอ้ครับโอ้ครับ
0: แล้วบังเอิญเหลือเกินนะครับนะว่านะครับเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยซึ่งมันเพิ่งจะกลับย้ายกลับไปเพราะหมดเทอมนี่นะ
1: ฮะครับเพิ่งเลย
0: ก็คือคนลาวใช่ไหมคนเชื้อสายลาวใช่ไหม
1: ครับครับใช
0: ่แต่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านทูตเนี่ยนะครับที่เป็นสุภาพสตรีนะฮะ
1: ผู้หญิงนะ
0: ท่านเชื้อสายอะไรครับ
1: เชื้อสายอะไร
0: คนเดินจะไม่รู้นะครับแต่นี่ผมรู้ด้วยหัวผมโดยเองเลยก็คือในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีรายการที่มีชื่อว่านะครับ
1: ครับ
0: Ambassador Lecture
1: PIM อ๋อครับ
0: แล้วก็เชิญทุกปีนะครับรับปีที่เราเชิญทูตมาจาก4ชาติ
1: คร
0: ับ ก็คือเลยครับทูตจากเดนมาร์กทูตจากฟินแลนด์ทูตจากแคนาดาแล้วก็ทูตจากสิงคโปร์
1: ครับ
0: แล้วในระหว่างที่มีการทานอาหารเที่ยงกันเนี่ยผมก็ฐานะอธิการบดีก็ต้องไปต้อนรับกับแขกใช่ไหมครับแต่และระหว่างที่ผมคุยกับท่านทูตแคนาดาซึ่งชื่อเป็นคนลาวนี่นะ
1: ครับ
0: ผมก็ถามท่านว่าถามคุยกันนะท่านก็บอกว่าท่านเป็นใต้จิ๋ว
1: อ๋อ
0: นะครับ
1: โอ้
0: ตอนนี้ย้ายกลับไปแล้วนะครับนะ
1: ครับจะเพิ่งย้ายกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคร
0: ับ จากนั้นแล้วนี่คือความเป็นมาฉะนั้นจีนแปลกใจว่าทำไมหนังนะครับจดหมายถึงอาม่าที่รักเลยนะฮะนะครับเป็นไงครับที่ทำเงินได้มโหฬารแล้วก็ทำให้คนนะครับบ่อน้ำตาของคุณเนี่ยเออแห้งกันทุ่นหน้านี่นะฮะก็เป็นไงครับมันก็กลายเป็นอะไรครับมันก็กลายเป็นและเป็นหนังเกี่ยวพันกับเรื่องของการสร้างความกตัญญูความรู้คุณมิตรภาพแล้วก็ประวัติศาสตร์เรื่องโปยกวนเรื่องทั้งหลายเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นหนังที่น่าดูนะครับน่าดูมากๆเรื่องหนึ่งนะ
1: ครับ
0: ครับคุณยศถ้ายังไม่ได้ดูก็ขอให้หาเวลาไปดูครับนะครับ
1: นี่ฮะมาดูครับครับก็เป็นหนังหนึ่งที่โด่งดังค่อนข้างมากและทำกำไรลงทุนนิดเดียวทำกำไรมหาศาลแล้วก็ทำให้คนจีนในประเทศจีนที่เรียนที่รู้ภาษาจีนกลางต้องกลับหันมาศึกษาภาษาแต้จิ๋วกันมากขึ้นครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักฟังสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนที่ฟังรายการเจาะตลาดเดิมก่อนต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด

0: ผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mport.net
2: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซ้นยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
0: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
2: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
0: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
2: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 4:39 ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรดำเนินรายการโดยผมสมยศจำช้อยครับต้องรายการเจาะตลาดมังกรก็มีกันทุกวันอาทิตย์อย่างนี้นะครับท่านสามารถรับฟังได้ทั้งติดตามได้ทั้งสดๆทางสถานีเนี่ยนะแล้วก็ดูพวกดูภาพดูอะไรได้สดๆทาง YouTube นะฮะ YouTube Live Facebook Live นะครับก็หรือMCOT Connect นะฮะก็สามารถที่จะติดตามได้นะครับก็ต้องขอบคุณหลายท่านทีเดียวนะฮะที่ติดตามคุณอัธพรนิติสินมาสวัสดีแล้วนะฮะคุณอัธพรนิติสินนี่ไปดูมาแล้วนะหนังเรื่องจดหมายรักถึงอาม่าเนี่ยครับแล้วก็คุณอิทธิชัยจรัสโลดภาคุมนะครับสวัสดีมาขอบคุณมากเลยครับที่เป็นกำลังใจคุณประสิทธิ์สิคุณประสิทธิ์มาต้องนานแล้วคุณประสิทธิ์จากจังหวัดแพร่นะฮะมาแฟนประจำที่เหนียวแน่นนะฮะก็ตอนนี้หลายคนยังอาจจะลังเลใจเรื่องของการที่จะไปทริปชิงเต่าผมคิดว่าตัดสินใจได้เลยนะทริปชิงเต่าผมยังอยากไปเลยนะเดี๋ยวผมเนี่ยติดขัดมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติไปไม่ได้เป็นเมืองที่ผมใฝ่ฝันอยากจะไปกินอาหารทะเลสดๆที่ชิงเต่าพร้อมกับน้ำหมักนะฮะที่นั่นอร่อยนะฮะแล้วก็บรรยากาศที่แบบตะวันตกนะฮะมีทางเหมือนกับในเยอรมนีนะฮะก็มีโรงเบียร์มีอะไรต่ออะไรนะซึ่งเก่าแก่แล้วก็มีที่ผลิตไวน์ด้วยนะที่นั่นถือว่าเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวทีเดียวนะฮะเมืองชิงเต่านะแล้วก็ยังมีทางสายหมู่ก็มีนะนอกจากนั้นยังมีคอนเน็กชันนะถ้าท่านไปด้วยกันเนี่ยก็จะได้คอนเน็กชันค่อนข้างจะมากนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ฝากบอกให้ท่านแฟนรายการอย่าลืมไปนะฮะไปเองก็ไปได้นะครับแต่ถ้าไปกับในกลุ่มไปในทริปพวกนี้มันจะได้ประโยชน์มากแล้วก็จะได้ความรู้ได้อะไรต่ออะไรนะมีคนจัดการมีคนเตรียมอะไรให้คุณพร้อมหมดนะก็สบายใจนะเที่ยวได้อย่างเต็มที่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งสำหรับเรื่องที่อาจจะพบเล่าเราฟังนะฮะเรื่องของคนเรียกว่าหนังแล้วก็พูดถึงเรื่องของคนแต้จิ๋วเนี่ยคนที่แต้จิ๋วดังๆก็ลีกาเซงนะฮะลีกาเซงเนี่ยที่หลายท่านรู้จักเป็นมหาเศรษฐีโลกก็เป็นคนเชื้อสายเป็นคนมาจากแต้จิ๋วนะฮะก็ไปอยู่ที่ฮ่องกงจนโด่งดังนะครับแล้วเป็นเศรษฐีโลกที่นัมเบอร์วันของโลกเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยนะฮะครับและสิ่งหนึ่งที่บางทีคนจีนนี่ก็เก่งนะทำอะไรนู่นนี่ไปชื่อจีนอย่างที่ท่านทูตท่านทูตที่เป็นทูตแคนาดาเนี่ยก็มีเชื้อสายจีนเหมือนกันจีนแต่จิ๋วนะแต่ไปอยู่ในลาวนะฮะอย่างที่อาจารย์พบไล่ฟังเนี่ยก็เนี่ยบางทีฝรั่งเนี่ยที่เก่งๆเนี่ยท่านไปดูชื่อปรากฏว่าไปดูหน้ากลายเป็นว่าผมดำเป็นฝรั่งนักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์เก่งๆเนี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ค่อยมีหัวแดงเท่าไหร่นะฮะก็น้อยนะฮะครับดังนั้นบางทีเนี่ยการคิดการอะไรต่ออะไรวันหลายสัปดาห์ก่อนนู้นไม่ใช่สัปดาห์เดือนหลายเดือนที่แล้วล่ะนะฮะที่ทางรายการอเมริกันก็ท็อตแทเลนต์เนี่ยมีการนำหุ่นยนต์จีนก็น่าขอไปเต้นโชว์ที่อเมริกันคว้าทาเลนต์ได้4 yes ด้วยนะของปีนี้ไม่รู้จะเป็นคู่แข่งของน้องเนเน่หรือเปล่า แต่ตอนนี้มันเกิดปัญหาขึ้นแล้วล่ะเพราะอะไรเพราะโดนัลด์ทรัมป์สั่งห้ามนำเข้าหุ่นยนต์จีนสั่งแบรนด์หุ่นยนต์จีนเกิดอะไรขึ้น แล้วก็จะไปเล่นรายการไอ้นันดาแม่ทักเผื่อเขาได้เข้ารอบนะฮะไปต้องชิงรอบไลฟ์สดแบบน้องเนเน่เนี่ยนะฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นทำไมทรัมป์ถึงสั่งห้ามนำเข้าหุ่นยนต์จากจีนมาคุยเรื่องนี้ลึกๆ กันดีกว่ากับอาจารย์สมภพนังสันอาจารย์สมภพครับ
1: อ๋อครับก็ล่าสุดนะหน่วยงานที่มีชื่อว่า FCC นะฮะนะครับ
0: ครับ
1: ก็ซึ่งดูแลเรื่องการค้าระหว่างประเทศหรือว่าการห้ามการนำเข้าอะไรทั้งหลายนี่นะฮะก็ได้มาประกาศแบนนะครับสินค้าหลายกลุ่มของจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นไอ้อินเวอร์เตอร์ก็ดีนะครับและที่เด่นชัดมากก็คือหุ่นยนต์ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์สำเร็จรูปหรือว่าพาร์ทหรือว่าชิ้นส่วนที่เอาไปติดหุ่นยนต์นะครับก็
0: หมดเลย
1: โดยอ้างเรื่องของคำว่า security
0: ครับ
1: นะครับฉะนั้นก็กล่าวได้เลยว่าสมรภูมิการต่อสู้ระหว่างอเมริกากับจีนนะครับในเรื่องของสงครามอาชญาสงครามเทคโนโลยีต่อไปนี้นะฮะ นอกเหนือจากเรื่องของ EV เรื่องของเซมิคอนดักเตอร์แล้วต่อมานี้ก็คือโรบอทนี่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือแมนดาร์ลโรบอทนะซึ่งชีนกำลังมาแรงมากในขณะนี้แหละครับนะเพราะกำลังเห็นแล้วว่าจีนเนี่ยยังไงก็มีโอกาสทางอาชีพมากลายเป็นผู้นำโลกเนี่ยไม่แตกต่างไปกับ EV อาจจะยิ่งกว่า EV ด้วยซ้ำไปนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าจากรายงานของหลายๆฝ่ายนะครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายงานที่ผมคิดว่ามีความสำคัญและน่าเชื่อถือนะครับซึ่งเขาออกมาล่าสุดนี่นะฮะก็คือ Morgan Stanley Humanoid 100Reportก็คือเขาไปตรวจสอบไอ้บริษัทติดไอ้ฮิมานอยโรบอทนะครับทั้งที่ผลิตโดยตรงแล้วก็ผลิตไอ้ชิ้นส่วนต่างๆก็ว่าผลิตเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ย100บริษัทด้วยกันแล้วเขาประกาศเลยครับว่าไอ้ท็อป10ของบริษัทที่ผลิตหุ่นยนต์นี่นะฮะรวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะท็อป10หรือว่า10บริษัทแรกเนี่ยเป็นของจีนซะ6นะ
0: โอ้โห
1: นะครับแล้วถ้าเป็น100บริษัทแรกเป็นไงครับเป็นของจีนเนี่ยไปครับของจีนเนี่ยมี37ของอเมริกา22
0: โอ้โห
1: เห็นนะครับนะฉะนั้นแล้วพอเห็นตัวเลขอย่างนี้แล้วทรัมป์เป็นไงครับเต้นไปครับคุณครับและแปลกใจไหมครับว่าทำไมปฏิบัติการในการนำไปสู่การสั่งแซงชั่นสั่งแบนโรบอทของจีนยังได้เกิดขึ้นติดตามมาเลยใช่ไหมครับนะ
0: คร
1: ับ นะครับมอร์แกนสแตนเดย์รีพอร์ตก็กล่าวไว้เลยว่าตอนนี้ไอ้โรบอทคอมมานดีของจีนเนี่ยมันมีตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะครับตัวอย่างเช่นเลยครับก็คือมีทั้งผู้ที่ develop เป็น AI developer เพื่อ develop ไปใช้กับโรบอทโดยเฉพาะนะครับและยังมีนะครับยังมีพวกชิปคอมมานดีนะครับภายในจีนเองเพราะว่าโรบอทมันคือไม่ว่าจะเป็นโรบอทไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ EV นะครับหรือแม้แต่ไอ้บรรดาขีปนาวุธเวลาเครื่องบินรบทั้งหลายเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องใช้ชิปที่มันเล็กๆนะขนาดไอ้ขนาดที่เป็นนาโนตัวเลขหลักเดียวเนี่ยนะครับนะครับคุณไม่จำเป็นคุณสามารถใช้ไอ้เลกาซีชิปได้ชิปมวลชนนี่นะนะครับผมว่าไอ้20นาโดขึ้นไปก็เหลือแหละแล้วนะครับนะครับจากนั้นคุณไม่จำเป็นหรอกครับที่จะต้องมาใช้ไอ้ชิปซึ่งถ้าลองถ้าจีนสามารถพัฒนาโรบอทพัฒนา EV พัฒนาอะไรที่เกี่ยวพันทั้งหลายเนี่ยโดยใช้ไอ้ชิปที่ชิปที่จีนผลิตเองได้นะครับเพราะว่าขนาดเนี้ยแม้แต่ไอ้ชิปขนาด7นาโน5นาโนเขาก็ผลิตเองได้แล้วใช่ไหมครับนะ
0: คร
1: ับนะครับอย่างที่เรารับรู้กันอยู่ใช่ไหมครับนะโอเคครับก็บอกเลยว่าถ้ามันเป็นงี้ปั๊บเองครับมันก็เลยมีอะไรครับมีตั้งแต่เลยครับตั้งแต่ซัพพลายเออร์ก็คือผู้ที่เป็นซัพพลายเออร์ที่ผลิตพาร์ทคือชิ้นส่วนต่างๆของโรบอทมากมายเลยใช่ไหมครับนะไอ้เฉพาะ100บริษัทแรกที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยเป็นของจีนไปแล้วกว่า1ใน3เนี่ยคือถึงร่วม40บริษัทใช่มั้ยฮะนะแล้วก็ยังมีครับยังมี AI developer แล้วยังมีชิปคอมมานดีนะครับและข้อสำคัญคือยังมีโรบอทเมคเกอร์มากที่สุดนะครับโรบอทเมคเกอร์ของจีนที่สำคัญแล้วก็ถูกขึ้นบัญชีดำอย่างต่อเนื่องนี่นะครับมันมีบริษัทไหนนะครับคุณ
0: คร
1: ับที่บอกอเมริกานี่นะครับนะเป็นไงครับมันก็มีพวก UBTech
0: Unity
1: Robotics
0: Unity นี่สุดยอดเลยที่ไปเต้น
1: ใช่ไหมครับForia Intelligence ไอ้บริษัทนี้ใหญ่มากForia นี่นะมีเสี่ยวหมี่มีเสี่ยวเผิงใช่ไหมครับนะนี่คือตัวอย่างใช่ไหมครับนะตัวของอเมริกาเนี่ยครับอเมริกาเนี่ยจีนเนี่ยเขาเป็นผู้นำด้านไหนของโรบอทและอเมริกาเป็นผู้นำด้านไหนครับ
0: ประเภทไหนกัน
1: ใครมีจุดอ่อนที่ตรงไหนนะฮะ
0: เปรียบเทียบกัน
1: ถ้าเป็นจุดแข็งของจีนอยู่ที่ไหนครับก็คืออยู่ที่โรบอท manufacturing ก็คือการผลิตโรบอทผลิตได้ประสิทธิภาพสูงคุณภาพดีแล้วเนี่ยราคายังถูกกว่าชาวบ้านใหญ่นะ
0: ครับ
1: ฉะนั้นจริงไม่น่าแปลกใจว่าไอ้โรบอทที่ส่งออกไปทั่วโลกขนาดนี้เป็นของจีนเนี่ยเป็นครึ่งข้อเนี่ยมาจากประเทศจีนใช่ไหมครับนอกจาก
0: ใช้โรบอทผลิตโรบอทได้เลยเดี๋ยวนี
1: ้นะครับแล้วก็ production scale นี่คือข้อได้เปรียบข้อที่สองนะครับแล้วก็อะไรครับแล้วก็ความสมบูรณ์ครบถ้วนของ supply chain
0: ครับ
1: นะฉะนั้นไอ้สามเรื่องเนี่ยเป็นสามเรื่องที่จีนได้เปรียบนะก็คือสเกลมันใหญ่โตปั๊บเนี่ยการบริหารต้นทุนของคุณเนี่ยว่าอย่างยิ่งต้นทุนของพี่มันก็ลดลงไงและข้อสำคัญคืออะไรครับคุณยังสามารถใช้ชิ้นส่วนโรบอทเนี่ยซึ่งผลิตร่วมกับอุตสาหกรรมอื่นได้อุตสาหกรรมที่สามารถผลิตร่วมกับการผลิตชิ้นส่วนโรบอทได
0: ้คืออะไรฮะอ
1: ุตสาหกรรมอะไรครับคุณดูนะครับ
0: น่าจะเป็นรถยนต์นะ
1: ก็รถยนต์ EV ไงนะครับแล้วก็รถยนต์ธรรมดาด้วยชิ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันส่วนใหญ่มันเป็นสมาร์ทแมนูแฟคเจอริ่งไงมันต้องใช้ไอ้การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูงใช่ไหมนะ ฉะนั้นมันล้วนแล้วแต่ที่ใช้และยิ่งมันใช้ร่วมกันได้เนี่ยคุณจะได้ยิ่งได้อีกเรื่องสเกลไงนะได้ประโยชน์จากการประหยัดจากขนาดนะครับคือผลิตแบบเหมาโรถูกกว่าได้ต้นทุนต่อหน่วยคุณก็ยิ่งถูกกว่าชาวบ้านเขาใช่ไหมครับนะถึงว่าเมื่อต้นทุนการผลิตของคุณถูกกว่าชาวบ้านเนี่ยมาขายมันก็ราคาถูกกว่าชาวบ้านก็มากมายไม่รู้ต้องกี่สิบเปอร์เซ็นต์อาจจะขึ้นต่อครึ่งเลยใช่ไหมครับนะครับนั่นคือความได้เปรียบของจีนและอเมริกาได้เปรียบตรงไหนครับแล้วอเมริกามีบริษัทอะไรมั่งที่เป็นด่านหน้าอยู่ในเรื่องของโรบอทนี่นะ
0: อเมริกาเขาเก่งนะครับ
1: อเมริกานี่เก่งเรื่อง AI AI ที่ใส่เข้าไปในโรบอท
0: ซอฟต์แวร์
1: ก็คือไอซิลิโคนโรบอทนะฮะจีนเนี่ยเขาเรียก Embodied Robot ใช่ไหมครับนะ
0: คร
1: ับ ส่วนของสหรัฐเขาเรียกซิลิโคนโรบอทโรบอทกายภาพใช่ไหมครับเรียกว่าฟิสิคอลเอไอใช่ไหมครับนะแล้วก็อะไรครับแอดวานซ์ชิปอันนี้แน่นอนเลยอเมริกาทำได้เปรียบกว่าเยอะเพราะว่าบริษัทไม่ว่าจะเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็น Nvidia ก็ดี AMD ก็ดี Intel ก็ดีใช่ไหมครับทุกบริษัทเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นผู้ผลิตชิปแอดวานซ์ชิปที่สำคัญทั้งสิ้นใช่ไหมฮะแล้วก็อะไรครับความได้เปรียบของอเมริกาประการที่3คืออะไรครับก็คือโรบอติกซอฟต์แวร์ด้านซอฟต์แวร์เนี่ยอเมริกาเนี่ยจะมีความได้เปรียบนะซอฟต์แวร์เก่งนะครับนะแล้วบริษัทยักษ์ใหญ่ของอเมริกาซึ่งมีบทบาทในเรื่องโรบอททั้งทางตรงและทางอ้อมก็คืออะไรครับก็คือหนึ่งก็คือ Nvidia 2ก็คือ Tesla Tesla เนี่ยนะครับอีลอนมัสก์ซึ่งเป็นประธานใหญ่ของ Tesla เขาประกาศว่าไงครับว่าในยุคสมัยต่อไปเนี่ย2เรื่องที่จะแข่งขันกันแล้วก็มีความสำคัญต่อโลกมากก็คืออะไรครับก็คือ AI กับ Humanoid Robot เขาประกาศไปเลยแล้วก็บอกว่าถ้าในช่วงไม่ช้าไม่นานนี้เลยครับเป็นไงครับโลกจะมีความอุดมสมบูรณ์มากคนจะทำงานน้อยลงจนกระทั่งจำนวนมากอาจจะไม่ต้องทำงานเลยเปรียบเทียบเหมือนสมัยครับเหมือนสมัยยุคพระศรีอาน
0: อ๋อนี่เนี่ยยุคพระศรีอาน
1: ที่มีการทำนายไว้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลได้ใช่ไหมครับว่าจะมีในช่วงหนึ่งแล้วโลกจะมีมนุษย์จะมียุคพระศรีอานก็คือแล้วสังคมที่อุดมไปด้วยอุดมสมบูรณ์เขาเรียกว่าสังคมอุดมโภคาแล้วมนุษย์เนี่ยนะครับมนุษย์เนี่ยจะกลายเป็นอะไรครับจะกลายเป็นพรหมลูกฟัก
0: โอ้นี่โอ้โหอาจารย์
1: ทำไมกลายมากเลยไปไหนเนี่ยใช้กลิ้งเอานะ
0: อ๋อครับโอ้
1: เพราะอะไรครับเพราะคุณไม่ต้องทำงานไงคุณสามารถที่จะมีไอ้ผลกระบือรือร้นหล่นมาให้คุณกินได้ตลอด
0: กินได้ตลอดเวลา
1: ไม่ดีที่สุดไง
0: ครับ
1: จากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อคุณไม่ต้องทำงานเนี่ยไอ้มือไม้ขาอ่ะมือกระทะมันมีประโยชน์อีกต่อไปไหม
0: ไม่มีประโยชน์แล้ว
1: มันก็เก่งก้างมันก็จะไปครับมันก็จะหดหายไปเรื่อยๆไงตามทฤษฎีวิวัฒนาการที่ชาวดาร์วินได้มีการศึกษาไว้ใช่ไหมนะครับคุณสมยศอยากจะเป็นผมลูกฟัน
0: ลูกฟันจะไม่อยาก
1: ครับเห็นครับนะฉะนั้นนี่เขาบอกเลยว่าแล้วอีลอนมัสก์ก็ถูกพี่ชายวิจารณ์มากบอกว่าอะไรครับอีลอนมัสก์บอกว่าในอนาคตเนี่ยเงินไม่มีความหมายเพราะมนุษย์ไม่ต้องหาเงินไงเพราะอะไรครับเพราะไอ้โรบอทก็ดี AI มันจะช่วยคุณทำงานจนกระทั่งมันมีโปรดักต์ที่อย่างมากมายมหาศาลใหญ่นี่คือความฝันนะฮะความฝันของคนที่เชื่อไอ้โลกภาษีอ่านผมว่าอีลอนมัสก์อาจจะเป็นคนหนึ่งในจำนวนนั้นนะฮะนะครับนะ
0: เป็นไปได
1: ้แต่อีกคนหนึ่งก็เจนเซนหวงเนี่ยก็น่าจะเป็นเข้าขายในกลุ่มนี้นะครับนะจึงได้ส่งเสริมเรื่องของ AI อย่าง
0: มาก
1: ตัวแบบที่เป็นอยู่ใช่ไหมครับนะ
0: คร
1: ับครับฉะนั้นนี่คือข้อมูลคร่าวๆฉะนั้นจีนจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมก็จึงทุ่มเทพัฒนาเรื่องของไอ้โรบอทนี่นะฮะแล้วก็จะเป็นอะไรครับเป็นแฟลกชิพนะครับก็คือเป็นอุตสาหกรรมเรือธงนะเพราะตอนปัจจุบันเนี่ยจีนก็ยังมีอุตสาหกรรมเรือธงอยู่ที่ EV ใช่ไหมนะ EV เนี่ยมันมีใครสู้จีนได้แล้วในขณะนี้ใช่ไหมครับในแง่ของการขายนี่นะครับนะเรื่องของไอ้การบุกตลาดในทั้งหลายเนี่ยนะครับดูครับว่าประเทศไหนบ้างที่ไม่ใช้ EV ของจีนถ้าคุณต้องการใช้รถยนต์ EV นี่นะครับนะ
0: ทั้งหมด
1: นะเพราะว่ามันทั้งถูกทั้งดีใช่ไหมครับนะแล้วก็มีการแข่งขันเยอะแยะมากมายอย่างที่เรารับรู้กันอยู่นะครับนะครับดังนั้นแล้วเป็นไงครับมันก็เลยทำให้เป็นไงก็บอกเนี่ยอย่าว่าแต่ขายในประเทศจีนเนี่ยปีที่แล้วก็ขายโรบอทในประเทศจีนได้กี่ตัวครับคุณนุชครับ
0: เท่าไหร่ฮะไม่น้อยไม่มาก
1: นะครับชี้300,000ตัวในประเทศอเมริกานี่ขายกี่ตัว
0: ฮะ
1: 30,000 กว่าตัว
0: โอ้โอ้
1: จะมันหักไปเจ็ดแปดเท่าอ่ะนะนะครับนะแล้วก็ขนาดจีนก็จะใช้มากขึ้นเรื่อยๆและขนาดการใช้โรบอทของจีนเนี่ยนะครับทั้งจีนมีประชากรต้อง1,400 ล้านคนนะแต่ว่าทุกหมื่นคนของจีนเนี่ยที่ใช้โรบอทเนี่ยใช้มากกว่าอัตราเฉลี่ยของโลกอยู่3-4 เท่า
0: โอ้
1: นะครับนะอย่างที่เป็นอยู่ขนาดนี้นะครับนะ และยิ่งจีนตอนนี้เป็นครับเป็นประเทศที่ประชากรติดลบคนตายมากกว่าคนเกิดเนี่ยไปขนาดนี้นะครับ3-4 ล้านคนต่อปีตายมากกว่าเกิดนะและต่อไปก็อาจจะตายมากกว่าเกิดมากกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับดังนั้นประชากรจีนต่อไปในเวลาไม่กี่สิบปีข้างหน้าอาจจะเหลือไม่ถึง1,000 ล้านนะฮะนะครับต่ำกว่า1,000 ล้านก็ได้แล้วก็ไอ้ต่ำกว่า1,000 ล้านในส่วนใหญ่มันก็อยู่ในวัยไหนครับคุณครับ
0: วัยชรานะ
1: เป็นวัยอรุณลูกลูกวัยโปรเพย
0: ์วัยโปรเพย์
1: นะครับดังนั้นเมื่อไปกี้ว่าคุณก็ไม่สามารถใช้กล้ามเนื้อในการสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจได้มากเหมือนเดิมแล้วเมื่อคุณไม่สามารถใช้กล้ามเนื้อคุณต้องมาใช้สมองใช้วิสตอมใช้ภูมิปัญญาแทนใหญ
0: ่
1: แล้วก็ใช้เครื่องจักรกลใช้แมชชีนารีเนี่ยมาทำงานแทนคุณและแมชชีนารีที่มาทำงานแทนคุณได้ก็คืออะไรครับมันก็คือ AI กับโรบอทใหญ่ AI ที่ใส่เข้าไปในโรบอทที่เราเรียกว่า Embodied Robot นั่นแหละใช่ไหมครับ
0: คือ
1: โรบอทมันก็จะฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เราเห็นอยู่ขนาดนี้ใช่ไหมครับนะ
0: และ
1: ยิ่งคุณมีอะไรครับมีไอ้นะครับมูนช็อตคีมี่เคสามเนี่ยไอ้ผู้ก่อตั้งมูนช็อตไอ้คีมี่เคสามมาเนี่ยคือใครครับคุณครับก็เขาไปจากไหนในประเทศจีนครับ
0: เป็นมาจากไหน
1: ก็ไปจากสุเทาไง
0: อ
1: ๋
0: อเป็นคนสุเทาเหมือนกัน
1: นะครับนะซึ่งก็ยังเป็นคนหนุ่มอายุแค่3 กว่า 3-4 เองนะ
0: ครับ
1: นะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นแหละนะว่าบริษัทของจีนขนาดนี้ก็มี Nvidia มี Tesla มี Alphabet นะมี Microsoft มี Qualcomm มี AMD นะครับนี่คือตัวอย่างของบริษัทที่สนใจเรื่องของโรบอทโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ Humanoid Robot นี่นะฮะเพราะว่าถ้าเป็น Industrial Robot มันใช้กันมานานแล้วใช่ไหมและ Industrial Robot เนี่ยเวลาคุณออกแบบเนี่ยคุณต้องใช้เฉพาะอุตสาหกรรมนั้นใหญ่เช่นแปลรูปอาหารหรือทำอะไรต่างๆหรือว่าไปประกอบรถยนต์ใช่ไหมครับจนขนาดนี้มันเกิดไอ้อุตสาหกรรมอะไรครับที่โด่งดังมากในจีนนะ
0: อะไรครับ
1: เขาเรียก Dark Factory
0: โอ้โรงงาน
1: อุตสาหกรรมมืดโรงงานมืด
0: ไม่ใช่โรงงานเทาโรงงานมืดเลยน
1: ี่โรงงานมืดนะครับแล้วล้วน
0: โรงงานเทาน
1: ะครับ
0: โรงงานมืด
1: เพราะอะไรครับทำไมเขาเรียกว่าเป็น Dark Factory เป็นโรงงานมืดครับ
0: เป็นเพราะอะไรครับว่าขายของ
1: โรบอทมันจะทำงานแข็งจนมันจะทำงานมันจำเป็นต้องมีไฟให้มันทำงานไหม
0: โอ้เป็นเรื่องจริงเหรอเป็นเรื่องจริง
1: ใช่ไหมครับนะฉะนั้นคุณไม่ต้องเปิดไฟเองครับเพราะอะไรเพราะว่าคุณแทบไม่ต้องพูดง่ายๆว่าไม่ต้องใช้คนเลยล่ะใช่ไหมฉะนั้นเมื่อคุณไม่ต้องเปิดไฟไม่ต้องมีคนไปตรวจแล้วคุณจำเป็นต้องไปนั่นนะครับต้องมีแสงสว่างตลอดเวลาไหม
0: คร
1: ับ หรือว่าต้องหยุดพักให้โรบอทไปกินข้าวไหม
0: ต้อง
1: คร
0: ับ
1: นะหรือว่าต้องจ่ายโบนัสให้โรบอทไหมครับคุณยู
0: คร
1: ับ นะครับนี่แหละคือตัวอย่างของการแข่งขันซึ่งโอ้ผมว่ามันชะกาจมากนะ
0: แต่วันนั้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ผมเห็นแล้วก็ผมนึกขำนะครับไอ้บริษัทโรบอทของอเมริกันเนี่ยเขาก็มาจะโชว์โรบอทของเขาปรากฏว่าพอออกมาปรากฏว่ากดตุ่มปุ๊บล้ม
1: นะครับ
0: โอ้โหนะเขาก็ไม่โหดหน้าเสียเลยนะฮะซีอีโอหน้าเสียเลยก็ให้เก็บกลับไปเลยเอาผ
1: ้
0: ามาคุมกลับไปเลยอันนั้นเป็นภาพแล้วเขาก็ยังคนนักข่าวถ่ายไปแล้วทำไงได้แก้ไม่ได้เลยโอ้นั้นเสียหน้ามากเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองคร
1: ับ ก็มาต่อไปเรียนบองแกนเซเดย์บอกแล้วเราบอกจะใช่มากในแฟคทอรี่ในแวร์เฮาส์ในเฮลท์แคร์ในโลจิสติกนี่คือตัวอย่างนะฮะแล้วก็อื่นๆด้วยด้วยยิ่งการช่วยเหลือเรื่องวงการเฮลท์แคร์นะครับนะครับผมว่าจะใช้อย่างมากมายนะในเวลาต่อไปนี้นะครับนะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นคุณนุ้ยก็ลองไปหาใช้หามาตั้งของกำตัวนะฮะนะครับเดี๋ยวนี้ราคาถูกลงเรื่อยๆนะครับนะครับตัวนึงก็เอาไว้หุงข้าวไอ้ตัวนึงก็เอาไว้ทำความสะอาดซักเสื้อผ้านะครับนะแล้วก็เป็นม็อบถูอะไรต่างๆพวกนี้ครับฉะนั้นเมื่อเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นจะได้แปลกใจว่าทำไมทรัมป์และทีมงานจึงนั่งไม่ติดเก้าอี้จึงมีประกาศการแบนและจีนก็ตอบโต้นะครับคือไม่ส่งออกโดรนและชิ้นส่วนให้แก่อเมริกานี่ก็ตอบโต้จริงแล้วก็ขึ้นบัญชีดำบริษัทอเมริกาเพิ่มขึ้นด้วยนะหลังจากที่ถูกมันอเมริกาขึ้นบัญชีดำดีนะฮะจากนั้นแล้วเนี่ยศึกนะครับเทคโนโลยีวอร์มันก็กลับขึ้นมาใหม่ในขณะนี้นะครับ
0: อันนี้เหนื่อยนะจ๊ะไอ้โดรนเนี่ยคนไอ้ยูทูบเบอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์หรืออะไรของอเมริกาเนี่ยเขาใช้โดรนของจีนงั้นนะฮะไม่มีใครให้ DJI งั้นนะฮะแล้วจะทำไงเนี่ยมันก็โอ้รายได้ตกไปเลยนะเพราะไม่มีโดรนไม่มีอะไรก็แล้วก็ทางสถานีตำรวจเรื่องของอเมริกานี่ก็ใช้พวกนี้อยู่แล้วในของจีนเนี่ยเยอะมากเลยเท่าที่รู้มานะครับอาจารย์โอ้หมดเวลาพอดีครับอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยได้ข้อมูลมากมายเลยครับวันนี้ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับก็ในการช่วงนี้ต้องพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทย อย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนดูฟังรายการเจาะตลาดเดิมกันต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองประชุมเตรียมความพร้อมครบ.สัญจรจังหวัดสงขลาในพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาเพื่อกลั่นกรองและจัดเตรียมข้อมูลเสนอโครงการกำหนดแนวทางและทิศทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อรวบรวมเสนอเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมและกลั่นกรองข้อเสนอโครงการของทั้ง5จังหวัดได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสให้มีข้อมูลครบถ้วนชัดเจนและสะท้อนปัญหาความต้องการตลอดจนศักยภาพของแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริงโดยเน้นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถดำเนินการได้จริงและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเปิดโอกาสให้จังหวัดนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายและโครงการพัฒนาขนาดใหญ่เพื่อให้รัฐบาลสามารถรับทราบปัญหาความต้องการจากพื้นที่โดยตรงและกำหนดมาตรการสนับสนุนได้ตรงกับบริบทของพื้นที่ตลอดจนบูรณาการการทำงานระหว่างส่วนกลางส่วนภูมิภาคท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าหัตไทยรับมีชาวอิสราเอลอยู่ที่ภูเก็ตได้สัญชาติไทยจริงหลังเพจดังแชร์ข้อมูลเตรียมตรวจสอบย้อนหลังทำถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเพจ Facebook ภูเก็ตไทม์โพสต์ถึงเครือข่ายชาวอิสราเอลกลุ่มหนึ่งที่ได้รับสัญชาติไทยและถือบัตรประชาชนไทยว่าจากการตรวจสอบพบว่าได้สัญชาติไทยจริงโดยได้มาเมื่อ10ปีก่อนซึ่งคงจะมีเอกสารหลักฐานที่ทำให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องเชื่อได้ว่าเหมาะสมที่จะได้สัญชาติไทยแต่ย้ำว่าหลังจากนี้จะต้องมีการตรวจสอบย้อนหลังว่าการได้มาซึ่งสัญชาตินั้นถูกต้องหรือไม่เมื่อถามว่ามีบุคคลที่ได้สัญชาติไทยมากกว่านี้หรือไม่นายพลพียอมรับว่ามีมากกว่า1คนแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้เพราะอยู่ระหว่างการสอบสวนให้ครบถ้วนทุกด้านและขออย่างกังวลไม่ว่าจะถือสัญชาติใดหากทำอะไรที่ผิดกฎหมายสุดท้ายจะถูกดำเนินคดีนายพลพียังระบุว่ากรณีมีผู้บอกว่าคนที่ได้สัญชาติเป็นกรรมการชาบัตรขออธิบายว่าบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่กรรมการชาบัตรแต่เป็นเพียงกรรมการบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ที่มีการตั้งชาบัตรโดยมีการจดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทอื่นในลักษณะโนมินีจึงเป็นที่มาให้ต้องเข้าไปตรวจสอบซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามทั้งการดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายและเส้นเงินอินโดนีเซียปิดอุทยานโปรโมเร่งดับไฟป่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโปรโมในจังหวัดชวาตะวันออกของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าทางอุทยานได้ปิดรับนักท่องเที่ยวเนื่องจากไฟป่าทะลุไหม้มาตั้งแต่วันจันทร์ได้ลุกลามเข้าไปในบริเวณปล่องภูเขาไฟที่ยังคงคุกรุ่นโดยไฟป่าเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า176เฮกตาร์หรือประมาณ 1,100 ไร่สำนักงานบรรเทาภัยพิบัติจังหวัดชวาตะวันออกกำลังใช้เฮลิคอปเตอร์ทิ้งน้ำและโดรนเพื่อดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้ซึ่งยังไม่รู้ต้นเหตุเพลิงแน่ชัดและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนี

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์เจนกรุ๊ป
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
5: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

15:08 น.ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรช่วง Insight China กับดร.ภจิตร วิบูลย์ ธนสารดำเนินรายการด้วยผมสมเด็จชิมชอยครับการเจาะตลาดมังกรก็มีกันทุกวันอาทิตย์อย่างนี้นะครับก็หลายท่านก็เป็นแฟนติดตามดูทั้งทางสดทาง Facebook Live นะฮะแล้วก็ทาง YouTube ไลฟ์สดนะครับต้องขอขอบคุณที่เป็นแฟนประจำกันอย่างมากมายนะฮะหลายท่านก็สวัสดีเข้ามานะฮะคุณอะไรเนี่ยคุณ

0: ในภาษาแต้จิ๋วในหนังฟังไม่รู้เรื่องเลยไม่ทราบว่าคุณเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าคนแสดงไม่ได้เป็นคนแต้จิ๋วก็ได้มั้งผมไม่แน่ใจนะผมยังไม่ได้ดูนะครับแล้วก็คุณอัตภรณ์นิสินไปดูมาแล้วนะเขาไปดูหนังมาแล้วผมก็ลืมถามคุณอัตภรณ์คุณอัตภรณ์นิสินบอกได้ไหมครับว่าฟังรู้เรื่องไหมทุกคนท่านวันนิสินก็น่าจะเป็นแต้จิ๋วเหมือนกันฟังภาษารู้เรื่องไหมช่วยตอบมาสักทีเพราะว่าท่านผู้ฟังบอกว่าไปดูหนังในเรื่องจดหมายรักจากอาม่าเนี่ยฟังภาษาแต้จิ๋วไม่รู้เรื่องนะเป็นเพราะอะไรนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนก็ไปดูกันมาเขาท่องเยอะแล้วนะเนี่ยเออว่ามันดูครับก็ผมก็มีโอกาสไปดูเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราสนใจกันคุณอัตภรณ์บอกว่าหากไม่ใช่ที่คุณทำมาคุณพระมามกะอ๋อทำไมการค้าของจีนถึงเอาเปรียบเพื่อนบ้านทำจีนเองหรืออย่างเงี้ยไม่ใช่นะ การเอาเปรียบเพื่อนบ้านมันคงไอ้การค้ามันก็ต้องทำกำไรตามหลักธุรกิจนะฮะแต่ผมว่าจีนเนี่ยสินค้าเขาราคาถูกนะของดีราคาถูกมากกว่าคนอื่นนะฮะถ้าจะเทียบกับของฝรั่งแล้วเนี่ยนะเหมือนกับ iPhone หรือเนี่ยโทรศัพท์อย่างเงี้ยของจีนกับของฝรั่งของฝรั่งกับของจีนต่างกันเลยนะฮะถูกดีอันนี้ไม่รู้ว่าเอาเปรียบหรือเปล่านะจนฝรั่งก็ไม่พอใจจนฝรั่งมาบอกว่าจีนเอาเปรียบนะฮะอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ชัดเจนนะฮะแล้วเรื่องการค้านี่ก็เหมือนกันมันก็เป็นการค้าเสรีนะการแข่งขันกันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ต้องอยู่ภายในใต้ขอบกฎเกณฑ์ต่างๆที่เรารัฐบาลเรากำหนดนะฮะแล้วก็ทุกการค้าทุกแข่งขันมันต้องมีกติกาต้องรักษากฎหมายถ้าใครมาทำผิดกฎหมายคนจีนมาทำผิดกฎหมายคนฝรั่งมาทำผิดกฎหมายชาติไหนมาทำผิดกฎหมายเราก็ต้องเล่นงานนะฮะคนจีนไม่ใช่ว่ามีคนจีนที่ดี 100% ทั้งหมดก็มีคนที่ไม่ดีก็มีนะฮะแล้วก็ต้องรู้ต้องเลือกต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้นะนี่ก็ต้องฝากบอกไว้นะฮะครับอ้าวเรามาคุยเรื่องของเราดีกว่าฟังเรื่องบางที AI ก็ IO มาก็ทำให้เราเปลี่ยนไปได้เหมือนกันนะฮะเออทำไมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงถึงต้องยกเครื่องเรื่องของสหกรณ์แห่งชาติจีนหรือไชน่าครอปเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะฮะเราจะเห็นว่าของเราก็มีเหมือนกันนะเรื่องของสหกรณ์แต่ของจีนเขายกเครื่องกันอย่างไรแล้วที่มาที่ไปเป็นอย่างไรมาคุยเรื่องนี้ลึกๆกันดีกว่ากับเรื่องพิจิตรวิวุฒนาสารสวัสดีครับเรื่องพิจิตรครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีกระทรวงยศและแฟนรายการทุกท่านครับ
0: ครับทำไมท่านสีจิ้นผิงถึงต้องจีนถึงต้องมีการยกเครื่องระบบสหกรณ์แห่งชาติของจีนมันเกิดอะไรขึ้นมันถ่วงหรือมันช้าเกินไปหรือมันอะไรเงี้ยครับท่านพิจิตรครับ
1: ผมคิดว่ามีหลายเหตุผลประการแรกเลยเนี่ยไอ้ตัวระบบสหกรณ์ของจีนเนี่ยมันดำเนินการมานานแล้วแนวคิดเนี่ยมันตั้งแต่ย้อนไปทศวรรษ1950แล้วนะนะมันอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาเป็นระยะแต่มันก็ไม่ถึงขนาดพลิกโฉม ยุคนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นสหกรณ์ให้ทำหน้าที่ในการรับซื้อผลผลิตจากทางเกษตรกรนะจัดหาปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรแล้วก็ทำหน้าที่ในการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคจากในเมืองมาสู่ชนบทนะหรือแม้กระทั่งจากในท้องถิ่นก็รวบรวมเข้าสู่ส่วนกลางเพื่อให้ส่วนกลางไปกระจายไป allocate นะคราวนี้บทบาทเหล่านี้เนี่ยมันมีแนวโน้มลดลงในช่วงหลายปีหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่จีนเริ่มมีการปฏิรูปทางด้านเศรษฐกิจในยุคหลังนะครับตรงเนี้ยมันทำให้ว่ายง่ายภาคเกษตรกรรมเกษตรกรหรือแม้กระทั่งพื้นที่ชนบทเพื่อใช้ซึ่งถูกใช้เพื่อการเกษตรเนี่ยมันก็ไม่ได้รับการปรับแต่งปรับจูนให้มันสอดรับหรือวิ่งไปในทิศทางเดียวกันกับความเจริญในการพัฒนาของจีนจีนก็เลยมองว่าเอ๊ะทำยังไงจะทำเรื่องพวกนี้ก็เลย1สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย9วันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจีนก็เลยออกนโยบายเรื่องการรื้อฟื้นยกระดับและปฏิรูปนะเรื่องของระบบสหกรณ์อย่างทั้งระบบอย่างจริงจังนะมาพร้อมกับแผนพัฒนาระบบสหกรณ์แห่งชาติที่มันสอดคล้องกับแผน15 ที่เขาเพิ่งประกาศมา

0: เนี้ยไม่ใช่ลักษณะของการย้อนกลับไปเอาระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลางมาใช้แต่เขาต้องการที่จะเดินหน้าปฏิรูปแล้วก็ใช้ประโยชน์จากไอ้เครือข่ายและวิสาหกิจและสหกรณ์ที่เขามีอยู่กระจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยนะครับมาแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างนะเขาถึงขนาดทำโครงการซึ่งบางทีสมัยก่อนเราจะได้ยินผ่านพวกโอท็อปนะแต่ของเขาเนี่ยเขาใช้คำว่าเหมือนกับ1อำเภอ1สหกรณ
1: ์ครับ
0: ยกระดับให้ สหกรณ์ที่อยู่ในแต่ละอำเภอเนี่ยนะครับประสานบูรณาการและทำบทบาทใหม่เพื่ออะไรอันนี้สำคัญมากผมคิดว่าอันแรกเลยจีนเนี่ยกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องหรือให้ความสำคัญกับเรื่องของความมั่นคงด้านอาหารเพราะนั้นเขาก็อยากจะให้สหกรณ์เนี่ยมาทำหน้าที่ทำบทบาทใหม่ๆในการมาควบคุมมากระจายปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรหรือแม้กระทั่งจัดหาปัจจัยการผลิตเหล่านั้นให้กับเกษตรกรเช่นพวกปุ๋ยพวกเมล็ดพันธุ์ยาปราบศัตรูพืชอะไรก็ตามนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่สองเนี่ยเราได้ยินเลยว่าตอนหลังเนี่ยจริงๆแล้วตั้งแต่สมัยท่านหลี่เค่อเฉียวเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะตลอดสองเทอมของท่านเนี่ยท่านพยายามทำในเรื่องของการประสานหรือรวมทำตลาดรวมที่เป็นหนึ่งเดียวแห่งชาติหรือที่เราเรียกว่าเป็น Unified National Market ของจีนนะครับตอนนี้จะทำเรื่องนี้จีนก็บอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นต้องเดินหน้าขยายกรอบจากเดิมอยู่ในเมืองใดเมืองหนึ่งขึ้นมาเป็นระดับกลุ่มเมืองและตอนนี้จะเป็นระดับประเทศแต่ต้องไม่ลืมว่าจะต้องเชื่อมระหว่างเมืองกับชนบทด้วยคือตัวเมืองกับชนบทด้วยนะควบคู่กันไปไม่ใช่คิดจะขยายออกไปนะเชื่อมออกไปในกลุ่มที่ใหญ่แต่ลืมพื้นที่ชนบทที่อยู่ไส้ในนะครับอันที่3ที่ผมคิดว่าควบคู่กันแล้วก็สอดคล้องกับแคมเปญของท่านสีจิ้นผิงตอนต้องบอกว่าจะลงต่อเทอม3นะของท่านเนี่ยวาระที่3เนี่ยก็คือเรื่องของการฟื้นฟูนะหรือสร้างความกระชุ่มกระชวยกับพื้นที่ชนบทนะครับเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนในเมืองกับคนในชนบทนะครับเพิ่มอำนาจการต่อรองให้เกษตรกรรายย่อยนะครับหรือตัดคนกลางลดคนกลางลงนะเพื่อจะทำให้ราคาสินค้ามันถูกไปถึงมือผู้บริโภคปลายทางนะให้มันถูกลง
1: คร
0: ับและที่สำคัญคือมันจะมีส่วนที่อาจจะเพิ่มรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นหรือเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นส่วนนี้ถ้าเราพลิกกลับเนี่ยมันก็จะเป็นการกระตุ้นภาคการบริโภคภายในประเทศของจีนอยู่ในทีด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นมันก็ทั้งช่วยท้องถิ่นก็พอในเมืองคุณก็ได้ประโยชน์ด้วยเพราะมันกันเป็นคุณกำลังเชื่อมโยงระหว่างในเมืองกับชนบทนะสินค้าเกษตรก็อาจจะเข้าเมืองไอสินค้าอุปโภคบริโภคจากในเมืองก็ลงสู่ชนบทคือถ้าทำมันอย่างมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยแน่นอนต้นทุนค่าใช้จ่ายมันก็จะลดลงแต่ผมคิดว่าปัญหาใหญ่ที่มันเกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีหลังและทำให้จีนกังวลใจถึงขนาดต้องออกเดินหน้ามายกระดับปฏิรูปสหกรณ์แห่งชาติของเขาก็คือว่าเขารู้สึกว่าเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อจะเตรียมรับมือกับความเสี่ยงความท้าทายที่มันเกิดขึ้นจากสงครามการค้านะความผันผวนของห่วงโซ่ประทานโลกอะไรต่างๆนะเขาจะเดินหน้าด้านการเกษตรได้ยังไงถ้าเขาไม่มีวัตถุดิบนะไม่มีปุ๋ยไม่มีเมล็ดพันธุ์นะไม่มีอาหารสัตว์เข้ามานะครับอย่างเช่นทุกวันนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องมิติเรื่องของการเมืองนะแม้กระทั่งภัยธรรมชาติใช่ไหมตอนนี้ในอเมริกาใต้ชิลีเปรูซึ่งเป็นแหล่งจับปลาเพื่อมาทำอาหารสัตว์ปรากฏว่าปลาหายไปหมดเลยผลผลิตไม่มีจับปลาไม่ได้ใช่ไหมจีนกว้านซื้อหมดเลยนะวันก่อนผมเจอผู้ใหญ่นะครับอยู่วงการเนี่ยอาหารสัตว์บอกปลาป่นเอ่ยอะไรเอ่ยตอนนี้นะมีเท่าไหร่จีนซื้อหมดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าจีนเนี่ยเขามองข้ามช็อตเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยภัยธรรมชาติก็มาแรงกดดันจากปัจจัยเชิงภูมิรัฐศาสตร์เข้ามาถาโถมมันก็อาจจะกระทบกับภายในเขาก็เลยจัดระเบียบจัดระบบสมัยเลยนะในการเดินหน้าทำตอนนี้พอเขาจะทำอ่ะกับเขาเนี่ยให้ความสำคัญกับถ้าผมมองเนี่ย4ส่วนที่สำคัญส่วนแรกเลยจีนจะเดินหน้ายกระดับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับโดยเฉพาะยิ่งด้านโลจิสติกส์ ยกตัวอย่างเช่นด้านการเกษตรนะสร้างคลังเก็บสินค้านะสร้างศูนย์กระจายสินค้าแบบรวมศูนย์ก็คือขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นเพื่อจะให้ประสิทธิภาพเพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมาอะไรต่างๆมันก็ทำให้มันมีประสิทธิภาพได
1: ้ครับ
0: ในชั้นเนี้ยเขาประกาศไปแล้วบอกว่าเขามองหาประมาณ100คลังสินค้าระดับชาติ
1: โอ
0: ้ในช่วงจนถึงแค่ปี2030นะอย่างที่ผมเรียนนะนี่มันสอดคล้องกับแผน15
1: เอาครับ
0: นะครับศูนย์กระจายสินค้าไอแบบรวมศูนย์เนี่ยระดับอำเภอนะเพราะอย่างที่ผมบอกอ่ะเขามีแนวคิดเรื่องหนึ่งอำเภอหนึ่งสหกรณ์เขาจะทำถึงอีก 1,000 แห่ง
1: โอ้โหอ
0: ันนี้ก็จะรวมถึงไอพวกโคลเชนโลจิสติกเรื่องต่างๆเขาด้วยเพื่อมุ่งหวังว่าอะไรมุ่งหวังว่าเฮ้ยผลผลิตทางด้านการเกษตรออกมาแล้วเนี่ยนะครับหลังเก็บเกี่ยวเนี่ยเขาจะสามารถเอามาเก็บเอามาดูแลนะครับผลผลิตต่างๆเหล่านั้นจะได้ถึงมือผู้บริโภคในเมืองได้อย่างรวดเร็วและยังมีคุณภาพดีถ้ามันเร็วและมีคุณภาพ
1: เขาก็ต้องไปตั้งคลังสินค้าในที่ต่างๆที่อยู่ในจุดที่เหมาะสมด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเขาก็จะกระจายจุดต่างๆเหล่านี้ไอ้พันจุดว่าเนี่ยออกไปทั่วประเทศตามแหล่งที่มีสหกรณ์ต่างๆอยู่ที่มีผลผลิตด้านการเกษตรอยู
1: ่
0: พอเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บก็
1: เข้า
0: ส่วนนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็โลจิสติกส่งเข้าเมืองนะครับอันนี้ส่วนแรก
1: ทางก็จะดูแลอย่างดีมีเรื่องของอุณหภูมิเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยคนก็ไม่ต้องดูแลมากใช้ระบบใช้โรบอทใช้อะไรแต่อะไรช่วยได้มากขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้ AI เขาช่วย
0: ถูกต้องเลยครับเดี๋ยวนี้จีนเอาไอ้พวกนี้มาใช้กับคลังสินค้าเยอะมากเลย
1: อ๋อครับเป็นไงฮะ
0: ไอ้พวกระบบเนี่ยนะฮะอัตโนมัติเอาหุ่นยนต์มาใช้ควบคุมอุณหภูมิความชื้นบ้านเราเนี่ยเราเก็บข้าวใช่ไหมสังเกตไหมเราร ับประกันหรือรับจำนำข้าวเข้ามาสมัยก่อนเนี่ยเราเอาไปกองมันไว้คุณภาพมันก็เสื่อมลงไปเรื่อยๆนะฮะจะถึงเวลาจะนั่นทิ้งไปนั่งนับกองข้างหน้าอ้าวมันชักของขโมยออกหลังคลังสินค้าไปเรายังไม่รู้เลยมันเอาถังไอ้200ลิตรมาตั้งแทนอะไรอย่างนี้เป็นต้น
1: ครับ
0: แต่ที่นี่นะเดี๋ยวนี้เนี่ยที่บางทีผมเคยไปดูเนี่ยไอ้คลังสินค้าที่ในการเก็บธัญพืชเขาเนี่ยก็ดูจากคอมพิวเตอร์ครับนะฮะก็มีศูนย์ควบคุมอยู่ในห้องควบคุมนะครับถ้าอยากจะดูก็จะปีนขึ้นไปตามไอ้ถังสูงๆเนี่ยนะวนขึ้นไปเรื่อยๆแต่เราก็ไม่มีความจำเป็นต้องเข้าไปเพราะมันสามารถวัดแล้วก็กดปุ่มดูได้ในทุกๆไซโลเลยต้องพูดอย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งแต่อันที่สองที่ผมชอบมากเลยอันนี้น่าจะมาใช้เมืองไทยมากในอนาคตก็คือการยกระดับเรื่องของบริการด้านการเกษตรของเขาให้มีความทันสมัย
1: ครับ
0: เปลี่ยนนะสหกรณ์ที่สมัยก่อนว่าง่ายทำหน้าที่ในการขายสินค้าม าเป็นผู้ให้บริการด้านการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จครับ
1: หมายความว่า
0: เปลี่ยนเป็นชัดเลยนะเช่นจะเตรียมดินจะหว่านเมล็ดพันธุ์จะจัดหาโดรนคุณจะเก็บเกี่ยวคุณอยากจะอบแห้งเนี่ยเมื่อกี้มีไซโลค
1: ุ
0: ณจะจัดเก็บอะไรก็ตามไปจนถึงแม้กระทั่งบริการสินเชื่อและประกันภัยและแม้กระทั่งด้านการตลาดในประเทศและต่างประเทศแสดงว่าอะไรโอ้โหสายกรเนี่ยเท่ากับว่าไอ้แวลูเชนเขาเนี่ยจะยาวมากเลย
1: โอ้ยาวทำไร
0: ใช่ไหมเขามีโอกาสจะสร้างรายได้ทุกอนูเลยจากต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำและไม่หยุดแค่ในประเทศแต่ไปถึงต่างประเทศ
1: คร
0: ับและอย่างที่คุณสมยศตั้งข้อสังเกตเขาจะเอาเทคโนโลยีเข้ามาเอาเครื่องจักรเครื่องมือทางด้านการเกษตรขนาดใหญ่เข้ามา
1: ก็มีความ
0: เอาโดรนเข้ามาไอ้พวกนี้ก็จะทำให้เกษตรกรรมของจีนมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นเราชอบพูดนะเป็นเกษตรอัจฉริยะเป็นสมาร์ทแอกริคัลเจอร
1: ์
0: นะแต่ตรงเนี้ยมันทำใหสหกรณ์ด้านเกษตรในขณะนี้ของจีนเนี่ยภายใต้แนวคิดหรือแผนพัฒนาระบบสหกรณ์ที่ว่าเนี่ยมันจะกลายไปเป็นเหมือนกับ one stop service ในเรื่องของด้านการเกษตร
1: โอ้ครับ
0: จะคุณทำหน้าที่ขายสินค้าแล้วก็โอ้คุณไม่มีอำนาจต่อรองวันนี้ทุกอย่างเบ็ดเสร็จคุณทำได้หมดภายใต้นะกรอบของกฎหมายคือคุณมีหน้าที่เลยนะคุณทำถูกต้องตามกฎหมายนะครับส่วนที่สามนะครับคุณมีหน้าที่แล้วใช่ไหมเขาเชื่อมโยงฟังก์ชันด้านการค้าและดิจิตอลแพลตฟอร์มให้เลย
1: อืมครับ
0: คือในเมืองจีนเนี่ยถ้าใครอยู่วงการการเกษตรอาจจะเคยรู้จักแพลตฟอร์ม832 แพลตฟอร์ม832เนี่ยสมัยก่อนพรรคคอมมิวนิสต์จีนผลักดันแล้วก็รัฐบาลเอาไปดำเนินการเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ที่ยากไร้พื้นที่ที่ยากจนนะครับในการดูแลผลผลิตด้านการเกษตรเอาไปช่วยเป็นพิเศษปรากฏว่าตอนนี้เขายกระดับให้แพลตฟอร์ม832เนี่ยมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นถามว่าทำให้แข็งแกร่งได้ไงเขาเอามันไปจับมือกับแพลตฟอร์มใหม่อย่างที่เรารู้จักกันนะ JD.com เอ่ย Alibaba พินตัวตัวเอ่ยอะไรเอ่ยทำให้แพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้มีความสามารถในการที่จะว่าง่ายกระจายสินค้าขายสินค้าทำการตลาดสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้นไม่พอนะเขาประกาศบอกว่าเขาจะจัดกิจกรรมทางด้านการตลาดเพื่อจะเชื่อมโยงผลผลิตของเขากับผู้บริโภคกับผู้ซื้อเนี่ยอย่างน้อย 10,000 ครั้งต่อปี 10,000 ครั้งต่อปีถามว่าเอา365มั้ยวันๆนึงมีสัก30กิจกรรมอะไรเงี้ยเกิดขึ้นในเมืองจีนในการค้าในการขายรวมทั้งจะขยายเครือข่ายการค้าปลีกและซุปเปอร์มาร์เก็ตมันก็จะเป็นเหมือนกับฟอร์มฟาร์มทูเทเบิลที่จากแปลงเกษตรไปสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตไปสู่โต๊ะอาหารที่มีประสิทธิภาพซื้อเร็วขายเร็วถึงมือผู้บริโภคเร็วก็ท่านบอกว่าราคาสินค้าเกษตรเหล่านั้นนะของคนในเมืองที่ต้องจับจ่ายใช้สอยอาจจะลดลงในทางกลับกันเกษตรกรอาจจะมีรายได้มากขึ้น
1: เร็วขึ้นด้วยมันรับมือเร็วขึ้นด้วย
0: สุดท้ายที่ตอนนี้มันเป็นกระแสมากในเมืองจีนเดี๋ยวนี้พัฒนาอุตสาหกรรมอะไรก็ตามนะมองภาพไม่ได้ก็คือเรื่องของพวกเศรษฐกิจหมุนเวียนเรื่องสิ่งแวดล้อมจีนบอกว่าเฮ้ยชนบทอ่ะมันเหมือนบ้านเราอ่ะเราถึงเวลาเก็บเกี่ยวอ่ะเราก็เผาสร้างข้าวสระเผาอะไรใช่ไหมจีนบอกไม่เอาเฮ้ยสหกรณ์ต่อไปอ่ะคุณมีโอกาสจะจัดการสร้างระบบการรับซื้อและรีไซเคิลของเก่าด้วยใช่ไหมคุณทำเพาะปลูกใช่ไหมคุณกลัวสูญเสียน้ำคุณมีพลาสติกคุมดินพอคุณจะเก็บเกี่ยวพลาสติกคุมดินเหล่านั้นคุณก็ต้องทิ้งเขาบอกเฮ้ยอย่าทิ้งรับซื้อมาแล้วไปทำรีไซเคิลนะคุณใช้สารเคมีใช่ไหมมีถังสารเคมีไปโยนทิ้งซีซัวอ้าวปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมทีมบอกสหกรณ์ต่อไปคุณทำหน้าที่ในการเก็บนะรวบรวมและเอาไปจำหน่ายครับเศษโลหะเอ่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้เรื่องด้านการเกษตรเก่าๆไปเข้าแคมเปญเก่าแรกใหม่ของจีน
1: ได้เงินหมด
0: รวมทั้งส่งเสริมเรื่องเกษตรกรรมสีเขียวนะการเกษตรสีเขียวนะครับทำจุดรับซื้อพวกขยะของเก่าต่างๆนะศูนย์คัดแยกขยะสีเขียวจะเกิดขึ้นและมันเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ของสหกรณ์ต่างๆเหล่านี้เท่ากับว่าเนี่ยแหละจะทำให้ทำไมที่บอกว่าจีนบอกว่าต่อไปเนี่ยคนชั้นกลางเขาจะเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยส่วนใหญ่จะมาจากเมืองรองและชนบทอ
1: ันนี้ไม่ได้นะมาที่เมืองไทยก็ต่อต้านไปรับซื้อไอ้พวกสิ่งเหล่านี้มีการต่อต้านกันอยู่นะแล้วของจีนก็บริษัทจีนก็มารับซื้อด้วยไอ้วัสดุเก่าๆที่เป็นพิษอะไรต่ออะไรเนี่ย
0: ครับจีนเนี่ยอย่างภายใต้แผนเนี่ยนะจีนบอกว่าให้สร้างจุดรับซื้อขยะและของเก่า 10,000 จุดทั่วประเทศ
1: โอ
0: ้แล้วให้สหกรณ์เป็นเจ้าของนะคุณทำธุรกิจอะไว้ง่าย
1: อ๋อครับ
0: จุดแยกขยะสีเขียวอย่างน้อย500จุดเห็นไหมมันได้ทั้งรายได้ด้านหนึ่งได้ทั้งในเรื่องของมิติการดูแลสิ่งแวดล้อม
1: อันนี
0: ้ไม่เกิดขึ้น
1: วิกฤตกลายเป็นโอกาสของเขาเนี่ยวิกฤต
0: เขาพลิกเรื่องพวกนี้ได้น่าสนใจมากผมคิดว่ากระทรวงเกษตรบ้านเราเนี่ยน่าจะไปดูงานเรื่องพวกนี้ศึกษาเรื่องพวกนี้ให้จริงจังมากขึ้นไว้เพราะบ้านเราเนี่ยเรามีปัญหากับเรื่องของระบบสหกรณ์มากแล้วก็เกษตรกรเราก็มีปัญหาคล้ายๆกับจีนก็คือเป็นรายย่อยถ้าคุณไม่รวมตัวเป็นสหกรณ์คุณก็ไม่มีพลังแต่คุณรวมตัวแล้วคุณก็ต้องมีกลไกนะในการขับเคลื่อนในการพัฒนาจีนเห็นตรงนี้ปุ๊บปรับเปลี่ยนแล้วก็ทำให้เป็นโอกาสนี่ยังไม่พูดถึงความพยายามในการที่จะต่อสู้กับความท้าทายและความเสี่ยงในมิติอื่นๆที่จีนกังวลใจอยู่ซึ่งถ้าจีนเขากังวลใจนะเราก็มีความกังวลใจลักษณะคล้ายถึงกันความท้าทายคล้ายถึงกันเช่นเดียวกันและเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าประเทศไทย น่าจะศึกษาเรียนรู้นะ30เอ่อโทษนะ

0: 40-50 ปีที่แล้วอะนะจีนเริ่มมาดูงานด้านการเกษตรบ้านเรา
1: ใช
0: ่นะผ่านมาถึงวันนี้เนี่ยผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไปดูงานบ้านเขาไปศึกษาเขา
1: สิ่งนี้เนี่ยมันผมในฐานะที่อยู่ธนาคารเกษตรกรไทยนะ
0: ครับ
1: เมื่อก่อนเนี่ยทำงานกับธนาคารเกษตรกรไทยคนจีนมาดูงานนะคิดว่าธนาคารเกษตรกรไทยเป็นธนาคารของเกษตรกรนะเป็นธนาคารของชาวนาของเกษตรกรเราก็บอกไม่ใช่เป็นธนาคารของเอกชนแล้วก็ทางเราทำธุรกิจเขาก็ใจผิดนะก็ฟังชื่อนั้นเมื่อก่อนเนี่ยเราก็รู้ว่าโอ้โหเราใหญ่มากในประเทศไทยเราแต่ปัจจุบันเนี่ยไปเทียบกับของพวกของจีนแล้วเราหาเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เลยธนาคารของเรากับธนาคารของจีนอ่ะธนาคารของจีนมัน1/3-1/5ของโลกอ่ะ
0: ใช่ครับตอนนี้เขาติดท็อป 10 ท็อป 20เต็มไปหมดเลย
1: เนี่ยมันจีนครับเนี่ยมันก็เลยเปรียบเทียบไปเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยคือเราก็อาจจะหยิ่งไปหยองนะว่าเราต้องมาเขาต้องมาดูงานเรานะฮะแต่เดี๋ยวนี้เราต้องไปดูงานเขาบ้างแล้วเราก็ต้องแลกเปลี่ยนกันคือทุกสิ่งทุกอย่างมีการพัฒนานะฮะในอากาศข้างหน้าหรือในอนาคตข้างหน้าประเทศไทยเราอาจจะพัฒนาได้ดีขึ้นเราก็มองจุดที่ดีที่จีนอาจจะต้องมาศึกษาจากเราก็ได้นะฮะนี่เป็นสิ่งนี้น่าคิดแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักฟังสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนฟังรายการเจาะตลาดดำเนินการต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: ก้าวถึง 5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่มตรง

0: เร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
1: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์มต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
2: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
1: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
2: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @Thinking Radio
1: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 15:35ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรช่วงอินไซต์ชนะกับดร.เภจิตวิบูลย์ธนสารดำเนินรายการโดยผมสมยศเต็มชอยครับในการเจาะตลาดมังกรก็มีกันทุกวันอาทิตย์อย่างนี้สัปดาห์ละ1 ครั้งเท่านั้นฟังสบายๆนะไม่ต้องเครียดมากนะครับในวันอาทิตย์อย่างนี้ก็วันนี้ก็ท้องฟ้าครึ้มๆนะฝนอาจจะตกได้ก็ได้นะฝนมาตอนช่วงบ่ายๆช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะเป็นช่วงเข้าพรรษาเนี่ยคนไทยคนชาวพุทธก็จะรู้ดีว่าอ๋อเป็นช่วงที่พระสงฆ์ท่านจะไม่ไปจำวัดที่ไหนนอกอาณาเขตที่ท่านได้ปรารถนาตัวไว้นะฮะปรารถนาตนไว้นะครับก็เป็นช่วงฤดูฝนนี่เป็นช่วงฤดูของการทำนาทำไร่นะฮะที่แม้ทางในพวกพุทธศาสนาเขาก็ทราบนะครับพุทธเจ้าก็มีการบัญญัติไว้ว่าไม่ให้พระสงฆ์ท่านไปเดินไปย่ำเหยียบไปแปลงนาหรืออะไรการทำการเกษตรของประชาชนทั่วไปให้สร้างความเดือดร้อนก็ให้มีการจำวัดอยู่ไม่งดการเดินทางนะฮะให้ทำกิจกรรมด้านศาสนาพุทธที่ในวัดนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็พอจะทราบนะฮะกันนะมาแต่โบราณแต่คนปัจจุบันอาจจะลืมไปแล้วผมเป็นคนรุ่นเก่าอาจจะจำเรื่องนี้เมื่อวันที่5 สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเวลาประมาณ10 โมงกว่าเนี่ยทางประเทศจีนมีการปล่อยจรวดนะทางชายฝั่งทะเลเดี๋ยวนี้คนจีนเดี๋ยวนี้จีนหันมาพัฒนาจีนถึงให้ความสำคัญทางทะเลค่อนข้างเยอะนะคนก็ชอบไปบูลลี่บ้างไปยั่วยุอะไรพวกนั้นเพราะจีนเขาปล่อยจรวดในทะเลมากขึ้นกว่าเดิมนะแต่เดิมเนี่ยอาจจะปล่อยจากจรวดที่ส่งยานอวกาศก็ดีส่งดาวเทียมอะไรต่างๆเนี่ยก็ส่งจากภาคพื้นดินนะฮะแต่เมื่อวันที่5นี่ก็ไปส่งที่นอกชายฝั่งทะเลนะเมืองไหหยางนะมณฑลซานตงนั่นแหละนะฮะก็ปล่อยดาวเทียมหรือว่าเป็นจรวดของภาคของเอกชนนะเป็นสมาร์ทดราก้อน3นะ SD3เดี๋ยวนี้ของภาคเอกชนจีนก็มีความสามารถในการส่งจรวดได้แล้วนะไม่ใช่เฉพาะเป็นของทางราชการเท่านั้นนะครับก็ส่งดาวเทียมไทหยวนนะฮะแล้วก็ที่เรียกว่าเป็นสารที่ปล่อยโอกาสไทหยวนเนี่ยขึ้นไปน้ำหนักประมาณ300 กิโลนะไป2 ดวงทีเดียวนะเพื่อที่จะใช้ในการที่สำรวจเรื่องแร่ธาตุเรื่องการเกษตรอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นดาวเทียมของคือเป็นของอินโดนีเซียด้วยนะของอุเบกิสถานดวงหนึ่งของอินโดนีเซียดวงนะนี่ก็แสดงว่าบริษัทจีนนี่รับส่งอวกาศให้กับต่างชาติอะนะฮะพอพูดถึงเรื่องของอวกาศแล้วเนี่ยทำไมเดี๋ยวนี้มีคอมพิวเตอร์ในอวกาศ Space Computing มันคืออะไรแล้วตรงนี้จะกลายเป็นสนามรบใหม่ทางด้านเทคโนโลยีของโลกมาคุยเรื่องนี้กันลึกๆดีกว่ากับดร.เภจิตวิบูลย์ธนสารครับดร.เภจิตครับ
1: ครับผมคือถ้าเราย้อนคือปัจจุบันเราก็ยังมีลักษณะดาวเทียมที่เป็นแบบนี้อยู่เยอะก็คือเป็นรูปแบบเก่าที่ดาวเทียมนี่มันทำหน้าที่คล้ายๆกล้องถ่ายภาพคล้ายๆตัวรับส่งสัญญาณนะทำหน้าที่สมมติว่าโคจรรอบโลกก็ถ่ายภาพไปนะรวบรวมข้อมูลสภาพอากาศอะไรต่างแล้วก็ส่งข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยลงมาที่ภาคพื้นดินเพื่อให้ที่ภาคพื้นดินเนี่ยซึ่งอาจจะมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์อยู่นะครับก็ทำหน้าที่ในการประมวลผลแต่คุณสมยศครับข้อมูลต่างๆที่ส่งมาเนี่ยมันมีข้อมูลจำนวนมหาศาลมากเราใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่างๆเหล่านั้นน้อยกว่า 10%
0: โอ
1: ้นะครับและใช้เวลาในการประมวลผลตั้งแต่ต้องบอกว่าต้องในการส่งและลงมาประมวลผลเนี่ยว่าง่ายๆหลายจำนวนหลายชั่วโมงหรือว่ากันเป็นหลายวัน
0: เมื่อก่อนนี้เป็นเดือนเป็นสัปดาห
1: ์หรืออาจจะ
0: รู้
1: ครับทีนี้คนจีนเขาก็มานั่งคิดโอ้ตอนนี้เขาเผชิญกับปัญหาความท้าทายหลายเรื่องเลยความล่าช้าดังกล่าวความไม่มีประสิทธิภาพดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งตอนหลังๆเราเคยคุยในรายการใช่ไหมตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่นะเราไปญี่ปุ่นไปเกาหลีช่วงนี้ร้อนจัดมากเลย
0: คร
1: ับ เมื่อเดือนที่แล้วยุโรปก็ร้อนจัดมากใช่ไห
0: ม
1: ไอ้พวกเนี้ยมันก็ว่าไงเพราะมันขึ้นความร้อนเหล่านี้มันทำลายสถิติมันไปกระทบแม้กระทั่ง data center ครับ มันต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการที่จะคลายความร้อน
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้โมเดล AI เนี่ยมันก็ขนาดใหญ่ขึ้น มันต้องการระบบประมวลผลที่เข้มข้นมากขึ้น
0: ต้องวิ่งเร็วขึ้นกว่าเดิม
1: มันก็ต้องใช้พลังงานแบบพลังงานเพิ่มมากขึ้นถูกไหมการใช้ไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นตามมาต้นทุนในการระบายความร้อนก็เพิ่มขึ้นตามมาเผลอๆมีความเสี่ยงด้วยว่าเครื่องมันอาจจะหยุดชะงักเพราะมันร้อนจัดเกินไประบายความร้อนไม่ทันอันนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมนะอย่างในอเมริกาเนี่ยมีการชุมนุมประท้วงเรื่องของการก่อสร้าง Data Center เต็มไปหมดเลยคนอเมริกันบอกว่าผมไม่เอามันทำให้น้ำมันเสียทำให้สภาพแวดล้อมเสียอะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: มีการประท้วงในอเมริกาเนาะในอเมริกาเยอะมากนะครับในเขามีพันแห่งเลย
1: แล้วจะลงทุนเขามีในโครงการนี้อีกหลายพันแห่งนะที่อยู่ในไพป์ไลน์นะครับ
0: แล้วก็ใช้พลังงานมากนะคือผมบังเอิญเนี่ยผมได้ไปสมัยแรกยุคแรกของเขาเลยนะเรียกสมัยก่อนเรียกว่าเป็นซุปเปอร์คอมพิวเตอร์นะต้องไปจิตผมได้ไปดูชุดแรกเลยนะตั้งแต่เนี่ยโอ้โหใช้พลังงานเขาทั้งอย่างว่าขนาดไปในหิมะตกนะเขายังต้องเปิดแอร์ให้อ่ะ
1: ถูกครับ
0: เพราะมันวิ่งเร็วมากแล้วมันร้อนมากเลยยังต้องเปิดแอร์ให้หิมะตกหนักๆเลยหนาวจัดเนี่ยผมไปติดลบเนี่ยเขายังต้องเปิดแอร์ให้ไอ้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์นี่แหละให้ไอ้ data center เนี่ยเลย
1: ครับไอ้อะไรอ่ะ data center มันไม่รู้ถึงความหนาวเย็นต้องบอกว่ามันร้อนจัดตลอด
0: ร้อนจัดจังเดียวมันวิ่งเร็วมาก
1: ตรงนี้ก็เลยทำให้นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยทั่วโลกคิดถามว่าเอ๊ะรวมทั้งโดยพ้องยิ่งจีนว่าเอ๊ะเราจะไปสร้างไอ้พวก data center โครงสร้างพื้นฐานต่างๆเหล่านี้ที่ไหนดี
0: ครับ
1: หนึ่งในความคิดเพื่อจะแก้ปัญหาหลายๆอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนไปเนี่ยก็เลยบอกเฮ้ยทำไมเราไม่เอาไปไว้นอกโลกไปอยู่บนอวกาศ
0: ที่นั่นไม่ร้อนนะ
1: นะมันอาจจะร้อนน้อยกว่าแต่ว่าอวกาศบางทีมันก็ไม่มีอากาศนะการระบายความร้อนผ่านอากาศก็อาจจะมีปัญหานะครับเขาก็เลยบอกว่าเอ้เอางี้งั้นยิงดาวเทียมไปที่ดาวเทียมก็ติดตั้งชิปพิเศษนะมีเซิร์ฟเวอร์นะไปด้วย
0: เซิร์ฟเวอร์บนนั้นเลย
1: ทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไม่พอมี AI ประกบนะคุณประมวลผลข้างบนแล้วคุณค่อยส่งข้อมูลที่พื้นโลกต้องการเท่านั้นมาก็กลายเป็นข้อมูลว่าง่ายกะทิของข้อมูลคุณคั้นให้เสร็จก่อน
0: อ๋อหมายความว่าคุณไม่ต้องส่งมาไม่ต้องส่งมาใส่เรือลำเรือเอี้ยมจุ้นมาเลยนะแต่คุณส่งเรืออีแปะมาลำเล็กๆเนี่ยพอแล้วล่ะแต่เป็นหัวมันแล้วกันที่เราต้องการใช้ไอ้หนึ่งคือไม่ต้องเอามา
1: ประมวลผลเสร็จตัดสินใจในวงโคจรเรียบร้อยค่อยส่งข้อมูลที่โลกพื้นโลกต้องการลงมาตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้มันก็ทำให้อันแรกเลยที่ดาวเทียมเองอ่ะนะคุณก็ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคุณอาจจะต้องไปทำระบบการระบายความร้อนด้วยท่อด้วยของเหลวรูปแบบใหม่แล้วก็ว่าไป
0: คร
1: ับ แต่อุณหภูมิข้างบนมันเย็นกว่าบนโลกพื้นโลกแน่นอนอันนี้ก็ช่วยผ่อนคลายไปส่วนหนึ่งแต่ส่วนสำคัญมากกว่าคือเอ๊ะทำไมเวลาจะเอาข้อมูลลงมาพื้นโลกแล้วมันใช้เวลานานสมัยก่อนเนี่ยเพราะว่าไอ้แบนด์วิดต์ไอ้ช่องสัญญาณเนี่ยมันเต็มอะเพราะว่าข้อมูลมันมหาศาลไง
0: ครับ
1: แต่พอใช้วิธีการแบบนี้คุณส่งเฉพาะหัวกะทิมาคุณไม่ต้องส่งทั้ง 100% มาคุณส่งแค่ 10% มามันก็ประหยัดไอ้ช่องสัญญาณต่าง
0: ๆคนจีนนี่ฉลาดด้วย
1: นะลดความเสี่ยงต่างๆนะที่จะถูกแฮกถูกแทรกแซงอะไรต่างๆไปด้วยเพราะเวลาใช้เวลาในการส่งนานๆเนี่ยบางทีเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีนะมันก็พยายามเข้าไปแทรกแซงกันให้ดึงข้อมูลอะไรบางอย่างออกมานะครับเวลาในการตอบสนองก็รวดเร็วเมื่อกี้เราพูดกันเรื่องหลายๆชั่วโมงหลายๆวันมันลงมาเหลือระดับวินาทีครับ
0: โอ้เนี่ย
1: พอเกิดอย่างนี้ปั๊บเกิดอะไรขึ้นโอ้คนจีนคิดต่อเลยบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้แอปบนโลกเนี่ยคุณสามารถทำแอปแจ้งเตือนภัยไฟฟ้าน้ำท่วมนะรายงานพืชผลทางด้านการเกษตรหรือแม้กระทั่งใครไปทำผิดกฎหมายไปจับปลาในพื้นที่ห้ามจับอะไรเงี้ยนะตรวจสอบนะก้อนน้ำแข็งขั้วโลกคุณวิเคราะห์เสร็จแล้วคุณก็ส่งข้อมูลลงมาก็ได้ว่าในช่วงเดือนเนี้ยในช่วง15วันเนี้ยนะครับมีการละลายมีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงมีการอะไรต่างยังไง ลักษณะแบบนี้มันทำให้พื้นโลกได้รับข้อมูลที่ดีมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มันอาจจะไปใช้ในด้านสงครามได้นะมันเพราะว่าไอ้ดาวเทียมมันก็โคจรตลอดใช่ไหมมันก็สามารถจับได้นะยวดยานต่างๆเรือรบอะไรต่างๆนะเครื่องบินหรือเป็นระบบสนับสนุนนะเรื่องของการขับเคลื่อนอัตโนมัตินะอย่างที่เราพูดเรื่อง GPS เรื่องอะไรต่างๆพวกนี
0: ้
1: โอ้ต่อไปพวกนี้มันถูกนำมาใช้อย่างจริงจังจีนก็เลยบอกอ้าวถ้าเป็นแนวคิดแบบนี้เขามีเรื่องอุตสาหกรรมอวกาศเชิงพาณิชย์ใช่ไหม
0: คร
1: ับ ก็บอกเนี่ยแหละต่อไปจีนจะเดินหน้าเรื่องพวกนี้จะยิงดาวเทียมในแผน15เขาเนี่ยจะยิงดาวเทียมอีกหลายหมื่นดวง
0: โอ้ไม่ได้เป็นร้อยดวงไม่ได้เป็นพันนะเป็นหมื่นเลยนะโอ้
1: เพราะว่าอย่าง SpaceX เนี่ยนะอีลอนมัสก์เนี่ยเคยพูดบอกว่าแม้กระทั่งไอ้ดาวเทียมวงโคจรต่ำเนี่ยSpaceX บอกว่าถ้าผมไม่ติดอะไรนะเทคโนโลยีถึงทุกอย่างพร้อมผมต้องยิงเป็นล้านดวงก็พูดเลยนะเรือนมัสพูดอย่างนั้นนะแต่จีนบอกเฮ้ยผมยิงไอ้พวกนี้เพื่อไปเป็นอินเทอร์เน็ตแซตเทลไลท์นะแล้วก็ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการประมวลผลไปเป็นว่ายง่ายไปเป็น Data Center นอกโลกอ่ะ
0: คร
1: ับ ควบคู่ไปด้วยเพราะจีนเปิดแนวคิดแบบนี้ปุ๊บโอ้โหหลายคนก็ตื่นตะลึงบอกหุ้ยนี่มันเป็นโอกาสทางธุรกิจมหาศาลนั้นอย่างที่คุณสมยศว่าที่บอกว่าสมาร์ทดราก้อน3นะไปยิงอันนั้นยังเป็นเสี้ยวเล็กๆนะยังจะยิงกันอีกเยอะมากเลยในอนาคตอัน
0: นี้เป็นแค่บริษัทของจีนเป็นบริษัทเอกชนด้วยนะ
1: เอกชนตอนนี้จีนหันมาส่งเสริมบริษัทเอกชนให้มาทำเรื่องของอวกาศเชิงพาณิชย์ครับนะก็จริงแล้วก็เป็นโมเดลคล้ายๆกับของสหรัฐอย่างสหรัฐเราก็รู้จักเช่น SpaceX อย่างนี้เป็นต้น
0: ครับแต่มันสวนทางกันนะคือของจีนเนี่ยบริษัทส่วนใหญ่บางทีอาจจะไปจากบริษัทเอกรัฐบาลหน่วยงานของรัฐเนี่ยมีหุ้นส่วนแล้วก็ไปเป็นเอกชนแยกตัวไปในขณะที่ของอเมริกานะตอนนี้บริษัทของเอกชนเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเข้าไปถือหุ้น
1: โอ้ครับครับ
0: ดังนั้นทำให้เข้าไปซื้อหุ้นเต็มไปหมดเลยมันสวนทางกันแล้วล่ะแต่มันก็จะเหมือนกันก็คือว่ารัฐบาลจะเข้าไปมีส่วนเหมือนกันนะในขณะที่ของจีนเนี่ยกำลังจะปล่อยให้เอกชนในขณะที่ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังจะเข้าไปฮุบของเอกชน
1: เกิดที่สำคัญอีกอันหนึ่งอ่ะคุณยศครับพอจีนเขาจะทำอะไรใหญ่ๆโครงการระยะยาวแบบนี้ปุ๊บเขาบอกเลยแต่ละจุดแต่ละหัวเมืองเขานะครับคุณน่าจะต้องสร้างจุดขายสร้างจุดเด่นของคุณในด้านไหนเช่นไอ้ปักกิ่งนะคุณต้องไปยึดโยงเรื่องของงานวิจัยและพัฒนานะคุณเป็นแกนกลางคุณอยู่ปักกิ่งนี่เป็นศูนย์กลางอำนาจคุณก็ไปทำเรื่องของการกำหนดมาตรฐานนะผ่านศูนย์นวัตกรรมแห่งชาติอะไรก็ตามในส่วนที่เกี่ยวข้องนะกับเรื่องของไอ้ data center นอกโลกเทียนจินอยู่ข้างๆกันเฮ้ยคุณไปทำเรื่องฮาร์ดแวร์คุณไปทำศูนย์รวมคอมพิวเตอร์ที่จะเชื่อมต่อระหว่างอวกาศกับพื้นดินนะครับปักกิ่งก็ไอ้โทษเซี่ยงไฮ้คุณเอาไปทั้งระบบเลยนะคุณเก่งคุณพัฒนาระบบนิเวศคุณก็เดินหน้าทำเลยแต่เมืองที่สมัยก่อนเรารู้จักเฉพาะเมืองท่องเที่ยวอย่างหังโจวตอนนี้กลายเป็นเมืองดิจิตอลที่มาในเรื่องของอวกาศเชิงพาณิชย์ด้วยเช่นกัน
0: โอ้หังโจวนะ
1: ครับแอปฉลิอัจฉริยะต่างๆของจีนณขณะนี้เนี่ยถูกหล่อหลอมนะถูกสร้างจากในหังโจวเยอะมากแล้วไอ้แอปพวกนี้มันถูกไปเชื่อมนะจีนเขายิงดาวเทียมนะเขาจะมีเขาเรียกกลุ่มดาว3ตอนนี้เขาเริ่มทดลอง3ดวงเชื่อมโยงข้อมูลของดาว3ดวงประมวลผลเสร็จแล้วค่อยส่งข้อมูลลงมาบนพื้นโลกระบบต่างๆก็ถูกสร้างโดยที่นั่นเขาจะดังเรื่องเจ้อเจียงแล็บเจ้อเจียงแล็บเนี่ยก็ทำซอฟต์แวร์ต่างๆเหล่านี้นะ เพื่อจะซัพพอร์ตนะงานของแอปพลิเคชันต่างๆที่จะดึงข้อมูลหัวกะทิที่เมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยลงมาใช้งาน
0: ของอาลีบาบานะฮะที่เมืองบ้านบริษัทใหญ่อาลีบาบาที่นี่ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ฮะอาลีบาบาก็อยู่หังโจวในมณฑลเจ้อเจียงแต่อันนี้ก็เป็นของรัฐเลยเป็นเจ้อเจียงแล็บ
0: เจ้อเจียงแล็บของรัฐนะครับ
1: ใช่ครับเจ้อเจียงแล็บประกาศแล้วฮะวางแผนตัวเขาเองนะจะยิงอีกหลายพันดวงเหมือนกันแน่นะคนอันใกล้เนี่ยแล้วเป็นดาวเทียมแบบประสิทธิภาพสูงอ่ะ นะพูดกันเรื่องแบบพันเพนต้าต่อเซคันต่อวินาทีอ่ะเพื่อจะทำให้การประมวลผลมันรวดเร็วนะแล้วก็ส่งมาใช้งานเอามาใช้ประโยชน์ตอบสนองต่อความต้องการบนพื้นโลกได้รวดเร็วยิ่งขึ้นดังนั้นผมถึงบอกว่าเดี๋ยวนี้มันจะตอบสนองกันเป็นรายวินาทีแล้วนะครับให้มองไปข้างหน้าเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงแล้วมันใช้งานอย่างกว้างขวางไอ้ระบบประมวลผลนะข้อมูลโดย AI เนี่ยนะที่ไปอยู่นอกโลกเนี่ยมันก็จะมีมิติของความเร็วมีมิติของความแม่นยำนะเพราะมันเสี้ยววินาทีเองมันประมวลเสร็จมันก็ส่งตลอดและมีความปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าถ้าใช้เวลาในการส่งเสี้ยววินาทีเนี่ยคนที่จะมาแฮกข้อมูลคนที่จะมาแจงข้อมูลมันก็อาจจะทำลำบากนะครับก็เลยกลายจะเป็นประโยชน์ทั้งในมิติเรื่องของความมั่นคงแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจและแน่นอนจีนก็บอกว่าเฮ้ยถ้าทำแบบนี้เราต้องสร้างคนเพื่อมารองรับนะการเติบโตของอุตสาหกรรมเหล่านี้ในแผน15ที่จะเกิดขึ้นนะจีนก็เลยประกาศใหญ่เลยครับหลักสูตรการเรียนการสอนการประกาศรองรับอาชีพใหม่ที่เราเคยคุยกันเนี่ยมันมาสอดรับเรื่องพวกนี้หมดเลยนะครับแล้วหนึ่งในดาวเทียมอันหนึ่งนะที่น่าสนใจมากผมไปดูโมเดลของจีนนะเขาทำเป็นแผ่นเป็นเสมือนโซลาร์เซลล์ที่มันเป็นแผ่นนะเป็นแผ่นใหญ่ๆ
0: แผงโซลาร์เซลล์เอาไปปล่อยทิ้งอะไรเงี้ย
1: เป็นแล้วก็ดาวเทียมก็โคจรไปไอ้แผงโซลาร์เซลล์ก็ยาวออกมาเป็นแสกเขาเรียกเป็นแสกนะแต่ว่าก็ต่อไปเพื่อที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงป้อน data center เพราะ data center มันก็กินไฟเก่งใช่ไหม
0: กินไฟมหาศาล
1: ใช่ไหมไปอยู่นอกโลกแก้ปัญหาไงงั้นก็เอาเรื่องของโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่นะในการเก็บสำรองนะครับข้อไฟฟ้าเหล่านี้เพื่อป้อนให้กับ data center นี่เขาก็เดินหน้าทำไอที่จีนเนี่ยมันมีโมเดลมันมีดาวเทียมอยู่อันหนึ่งออกมาเขาเรียกหลิงสือ03นะของ Galactic Aerospace ทำโมเดลนี้ออกมาเลยครับเป็นแผงโซลาร์เซลล์ขนาดเบากระทัดรัดแยกส่วนได้ง่ายต่อการเก็บนะโอ้ผมนึกในใจโหจีนคิดเรื่องพวกนี้สุดยอดเลยนะครับพอมันทำได้เสร็จปุ๊บเขายังบอกว่าเนื่องจากว่าบนอวกาศอย่างที่ผมเรียนไปว่าบนอวกาศมันไม่มีอากาศใช่ไหมเพราะฉะนั้นการระบายความร้อนผ่านอากาศเนี่ยมันทำไม่ได้หรือมันทำได้น้อยวิธีการเขาทำเขาเอาท่อของเหลวฮะเดินนะครับเพื่อที่จะระบายความร้อนผ่านของเหลวไว้ง่ายเป็นการทดแทนนะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าจะทำให้วงการอวกาศโลกโดยเฉพาะยิ่งในมิติเชิงพาณิชย์เนี่ยนะเติบใหญ่และผมเชื่อว่ามวลมนุษยชาติเนี่ยจะได้รับประโยชน์มากจากการพัฒนาด้านจะเรียกว่า data center นอกโลกในครั้งนี้ครับ
0: ครับก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะเพราะยิ่งแล้ว data center เนี่ยมันโหมันกินพลังงานด้วยแล้วก็มันสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพอสมควรนะฮะจะว่าไปแล้วเนี่ยคือ
1: มันมีอยู่อันหนึ่งที่จีนเขากำลังเร่งพัฒนาเหมือนกันคือจีนอาจจะบอกว่าจีนอาจจะเป็นผู้ตามในเรื่องของชิปในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์อะไรต่างๆในเวทีโลกแต่เขาก็วิ่งไล่หลังมาเรื่อยๆแต่ชิปที่จะไปอยู่บนอวกาศเนี่ยมันจะรับรังสีจากนอกโลกจากดวงอาทิตย์จากอะไรต่าง
0: ๆ
1: เยอะเพราะฉะนั้นไอ้ชิปประมวลผลพวกนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นชิปลักษณะพิเศษที่มีความทนทานต่อรังสี
0: โอ้ครับ
1: กลายเป็นว่าจีนเนี่ยจะพัฒนาชิปลักษณะแบบเนี้ยแล้วก็ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอนาคตอีกด้วยผมว่านะอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนของไอ้อุตสาหกรรม data center นอกโลกที่ว่าที่จะเกิดขึ้น
0: เป็นวัสดุใหม่ผมเคยอ่านงานวิจัยของจีนนะที่เขาจะใช้วัสดุใหม่ในการที่จะผลิตทำชิปเนี่ยเป็นตัวชิปเนี่ยไม่ใช่เหมือนเดิมแล้วนะฮะก็อาจจะคล้ายๆกับเป็นเพชรเลยก็ว่าได้เป็นที่มันแบบมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีความทนทานสูงเห็นคือดังนั้นหมายมันประกอบกันไปหมดเลยนะครับด้วยความจิตคือระหว่างเรื่องของที่จีนพัฒนามาเขามาพัฒนาคือเขามีแผนของเขาอ่ะคือไอ้ การพัฒนาวัสดุใหม่ของเขาเนี่ยมันมีผลมากๆเลยต่ออุตสาหกรรมอื่นที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
1: ถูกครับ
0: คร
1: ับ ข้อมูลของคุณสมยศเมื่อสักครู่เนี่ยผมคิดว่าถูกต้องเพราะว่าจีนเนี่ยในช่วงหลายปีหลังที่ผมมีโอกาสไปร่วมงานสัมมนาเขาเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาพวกเซมิคอนดักเตอร์ชิปอะไรต่างๆพวกนี้ที่เป็นคาร์บอนเบส
0: เ
1: พราะพื้นฐานของเพชรเนี่ยที่ว่าเนี่ยเพชรไดมอนด์นะเพชรไดมอนด์ก็คือจากคาร์บอนนั่นเองเป็นคาร์บอนบริสุทธิ
0: ์อ๋อแบบเดียวกันมาจาก
1: พื้นฐานของโมเลกุลอะไรต่างๆมันมาจากกันนั้นเพียงแต่พอมันจัดเรียงโมเลกุลใหม่ปั๊บนะมันก็กลายเป็นว่ามีคุณสมบัติพิเศษขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถไปใช้ประโยชน์ได้คลายร้อนน้อยลงนะร้อนน้อยลงนะครับป้องกันตัวเองได้ดีขึ้นนะก็จะสามารถไปอยู่นอกโลกนะครับอย่างมีประสิทธิภาพอายุยืนยาวขึ้นอะไรอย่าง
0: น
1: ี้เป็นต้น
0: เป็นจุดที่เรามองไม่เห็นนะผมก็ยังสงสัยว่าจีนคิดตรงนี้ไปทำไมนะแล้วก็เขาจดทะเบียนเป็นสิทธิบัตรด้วยนะเขาจดทะเบียนสิทธิบัตรโลกได้ด้วยของนักวิจัยของจีนจดทะเบียนตรงนี้ได้ด้วยนะเขาเป็นคนแรกด้วยเขาถือว่าผมยังสงสัยอยู่ว่ามันจะเกิดประโยชน์ยังไงพอฟังท่านประจิตพูดถึงเรื่องของไอ้ data center ที่ไปอยู่ใน space เนี่ยโอ้มันตรงนี้มันสำคัญจริงเราจะมองไม่เห็นมองไกลไม่ได้เท่าเขานะ
1: ฮะเพราะนั้นเรามองเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยโอ้โหผมคิดว่านี่ผมพยายามมองในมิติเชิงเศรษฐกิจนะแต่เราก็อดไม่ได้ที่จะมองต่อไปนะถึงเรื่องของแม้กระทั่งวายง่ายมิติในเรื่องของความมั่นคงการเมืองการทหารต่าง
0: ๆ
1: นะครับเพราะว่าเราก็เคยคุยกันว่าจีนเขาก็ไม่ใช่แค่ประสบความสำเร็จจากการยิงข้อมูลระหว่างกันนะไปวิเคราะห์นอกโลกแล้วเขายังยิงประจุไฟฟ้าจากนอกโลกสำเร็จนะตั้งแต่เดือนมิถุนาที่ผ่านมา
0: โอ้ครับ
1: นะไอ้พวกนี้มันจะเชื่อมกันหมดเลยอวกาศเชิงพาณิชย์เขาเนี่ยมันจะสร้างประโยชน์นะไม่รู้ต่อไปจะ
0: ยิงประจุไฟฟ้าหมายความว่าต่อไปอ๋อมันเหมือนกับที่เราชาร์จแบตที่แบบไร้สายนะฮะที่เป็นแมกเนติกที่ไร้สายอย่างเงี้ยจีนสามารถยิงไฟฟ้าจากที่ดาวเทียมนี่ลงมาสู่ที่โลกได้เลยจากไอ้ตัวชาร์จนอกอวกาศนี้ได้อย่างนั้นเลยเหรอครับท่านประจิต
1: ครับเมื่อเดือนมิถุนายนเนี่ยเขามีการประกาศว่าเขาประสบความสำเร็จในการทดลองยิงประจุไฟฟ้านะจากระดับดาวเทียมจากนอกโลกเนี่ยนะลงมาสู่พื้นดินนะครับเขาต้องบอกว่าต่อไปเนี่ยเขาจะเอาไอ้โซลาร์เซลล์ขึ้นไปผลิตกระแสไฟฟ้านอกโลกเพราะผลิตได้24ชั่วโมงไม่ต้องกังวลใจเรื่องฟ้าฝนฝุ่นอะไรต่างๆนะครับผลิตได้เต็มที่เลยเต็มเหนียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้โซลาร์เซลล์มันก็อาจจะเป็นจะเรียกว่าเจนใหม่ก็ได้นะในอนาคตด้วยวัสดุใหม่ที่เขา พยายามพัฒนาไปเนี่ยครับ
0: ตอนนี้ก็โอ้โหเต็มไปหมดแล้วภูเขาของจีนตอนนี้ก็ไม่มีต้นไม้ไม่ใช่ภูเขาที่เป็นไอ้พื้นทะเลทรายต่างๆในเมืองจีนตอนนี้ก็เป็นแผงโซลาร์เซลล์กันหมดแล้วครับข้างล่างก็ปลูกต้นไม้ได้เพิ่มขึ้นด้วย
1: ต่อไปพวกนั้นเนี่ยจะเอาไปป้อนเครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์เพื่อไว้แยกก๊าซแยก H2O ฮะแยกไฮโดรเจนกับออกซิเจน
0: กันโอ้ครับ
1: ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเวลาตัวนะเดินสายไฟเข้าไปในเมืองแล้วนะครับแยกเป็นก๊าซสองประเภทแล้วก็เดินท่อเข้าไปใช้ประโยชน์ในเมือง
0: โอ้มาไกลแล้วมาไกลแม่เสียดายแม่งั้นจะมีข้อมูลได้คุยเพิ่มตอนหมดเวลาพอดีครับท่านพิจิตรครับ
1: ครับ
0: แม่วันนี้ก็ได้ข้อมูลลึกนะแล้วก็ผลประโยชน์ต่อส่วนรวมของเราด้วยนะผมคิดว่าท่านผู้ฟังแล้วก็ใครที่ทำงานเรื่องพวกนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์วันนี้การจดตลาดก่อนต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนผมยุทธชัยและดร.พิจิตรวิบูลย์ธนสารต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: ขณะนี้เวลา 16:00 น
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไป ไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกย้ำยังไม่สร้างแลนด์บริดจ์ยังไม่คุ้มค่าชี้เดินหน้าพัฒนาเมซิ่งลิงก์เชื่อมอ่าวไทยอันดามันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการทบทวนและปรับแผนโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองมูลค่า1ล้านล้านบาทว่าตอนนี้ยังไม่มีเพราะยังไม่คุ้มแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะมีระบบขนส่งเชื่อมส่วนที่ขาดไปใช้คำว่า missing link ซึ่งระนองสามารถทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยได้มีชุมพรสุราษฎร์ธานีตรงนี้จะทำ missing link ให้เกิดขึ้นแล้วมีการพัฒนาท่าเรือระนองให้มีความสำคัญสามารถรับสินค้ารับคอนเทนเนอร์ต่างๆได้มากขึ้นช่วงที่จำนวนปริมาณยังไม่คุ้มค่ากับการสร้างขนาดใหญ่แลนด์บริดจ์แต่ว่าจะต้องเริ่มหัวเชื้อไว้ก่อนวันหนึ่งต้องเห็นว่าสินค้าจากยุโรปมาที่นี่เข้ามาทางระนองสามารถตรงไปยังใต้ด้ามขวานของประเทศไทยตรงไปถึงภาคเหนือเลาะไปตามเส้นตะวันตกโดยไม่ผ่านกรุงเทพไปถึงจีนสินค้าในไทยสามารถมาออกช่องทางระนองได้แล้วไปปลายทางประเทศอินเดียตะวันออกกลางและยุโรปนายกรัฐมนตรีระบุว่าถ้าเห็นความสะดวกเช่นนี้ก็เหมือนตอนเปิดร้านขายของเปิดใหม่ๆก็ต้องเริ่มจับขายทีละนิดแล้วขยับขยายกิจการขึ้นมากรอบมีอยู่มีการศึกษาไว้เรียบร้อยแล้วถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องขยายไม่ว่าจะรูปแบบใดก็พร้อมที่จะมีการขยายเชื่อว่าพี่น้องชาวระนองชาวชุมพรชาวใต้คงไม่ปล่อยโอกาสนี้ไปรัฐบาลฟังประชาชนเสมอต้องฟังประชาชนที่เป็นภาพรวมแล้วประเมินว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยสภัทเนวินคุยบุญยิ่งเย็นวันนี้ช่วงการแข่งขันอุ่นเครื่องไทยลีกจับตา10งูเขียวเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินหรือไม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเย็นวันนี้ต้องจับตาการพบกันระหว่างนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับนางบุญยิ่งนิติกาญจนาสสราชบุรีพรรคกล้าธรรมที่จะพบกันในแมตช์การแข่งขันอุ่นเครื่องไทยลีกระหว่างสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับราชบุรี FC ท่ามกลางกระแสข่าวการฝากเลี้ยงสสสีเขียวในค่ายน้ำเงินทางนี้มีรายงานว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้านางบุญยิ่งจะส่งลูกชายเข้ามาสังกัดพรรคภูมิใจไทยและลงสมัครรับเลือกตั้งเจ้าตัวในนามของพรรคภูมิใจไทยอย่างไรก็ตามขณะนี้ระหว่างที่เป็นฝ่ายค้านที่นางบุญยิ่งมีส.ส.อยู่ในมือหลัก10คนก็มีกระแสข่าวว่าจะร่วมหัวจมท้ายกับพรรคภูมิใจไทยในการโหวตลงมติต่างๆของสภาผู้แทนราษฎรในทิศทางเดียวกับรัฐบาลซึ่งต้องจับตาดูว่าหลังจากพบกันในช่วงเย็นวันนี้จะเสด็จน้ำในเรื่องของการร่วมรัฐบาลหรือไม่อย่างไรน้ำสารวินเพิ่มสูงต่อเนื่องอบต.แม่สามแลบเตือนเรียนน้ำยกของขึ้นที่สูงวันซ้ำรอยท่วมหนักจากสถานการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันส่งผลทำให้ระดับน้ำในลำน้ำสารวินเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแต่เบื้องต้นยังไม่ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำสารวินโดยอบต.แม่สามแลบได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังสถานการณ์ร่วมกับผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านในแต่ละพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนายพงพิพัฒน์บีเบญจมาศนายกอบต.แม่สามแลบเปิดเผยว่าวันนี้ระดับน้ำสารวินได้เพิ่มสูงขึ้นทางอบต.แม่สามแลบจึงได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำสารวินในพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆให้ยกข้าวของทรัพย์สินที่จำเป็นไปไว้บนพื้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยและให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้ริมน้ำเช่นบ้านแม่สามแลบย่อมบ้านปู่ทาบ้านพาละอึและบ้านศพเมยตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนื่องจากที่ผ่านมาเคยมีประสบการณ์เรื่องของน้ำสารวินเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือน2ลำน้ำมาแล้วเมื่อช่วง2ปีที่ผ่านมาดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยจึงได้เน้นย้ำแจ้งเตือนไปยังประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
12: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
14: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับเข้าสู่รายการติ่มซำยามเย็นครับเราจะมาพบกันแบบนี้นะฮะทุกเย็นวันอาทิตย์ครับเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาบอกเล่าเรื่องราวพูดคุยนะครับทั้งเรื่องจีนเรื่องไทยเรื่องโลกใบนี้ไปกับผมป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับอาจารย์หลี่มิ่งขวัญนะครับสวัสดีครับอาจารย์หลี่ครับ
15: สวัสดีค่ะครูพี่ป๊อปค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะ
14: วันนี้อาจารย์หลี่รายงานสดจากปักกิ่งนะครับต้องขอบคุณอาจารย์หลี่มากๆนะครับที่สละเวลาพักผ่อนนะมาอยู่เป็นเพื่อนผมแต่อาจารย์หลี่หน้าตาดูสดใสมากได้พักเต็มที่ใช่ไหมออกห่างจากงาน
15: ก็ไม่ได้เต็มที่ค่ะเนี่ยทำงานทุกวันเลยอ่ะโดยเฉพาะถ้ามีข่าวสำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะอย่างเช่นข่าวดังมากๆในประเทศไทยที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันมานี้ค่ะพี่ก็ยังต้องเฝ้าข่าวต้องตามข่าวต้องรายงานข่าวต้องส่งข่าวจากปักกิ่ง
14: เดี๋ยวนะเป็นเรื่องของไทยจีนหรือว่าเรื่องของไทยอย่างเดียว
15: เรื่องของไทยอะค่ะก็คือเรื่องการยิงที่โรงเรียน
14: เหรอแล้วอาจารย์หลี่นี่อยู่ปักกิ่งเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าฟั่งสู่จ้าไม่ใช่เหรอ
15: แต่ฟั่งจ้าแต่เราอยู่ยังอยู่ในเครือข่ายการทำงานค่ะเพราะว่าเรามีทีมเรามีวีแชททีมงาน
14: โอ้ผมไม่เข้าใจเลยทำไมคนจีนเนี่ยเวลาหยุดเนี่ยเขาไม่หยุดกันเหรอ
15: ไม่หยุดเลยค่ะเพราะว่าเขาในวีแชทเนี่ยในกลุ่มวีแชทเขาจะแอดพี่ตลอดเลยค่ะ
14: ครับ
15: โดยเฉพาะเรื่องสำคัญ
14: คนไทยจะได้เข้าใจลักษณะการทำ

0: แต่รู้สึกตอนหลังๆเนี่ยบางหน่วยงานของไทยนะ
1: ที่มีการปรับตัว
0: ที่มีการแบบสื่อสารกับฝ่ายจีนบ่อยๆเนี่ย
1: ครับ
0: เขามีการปรับตัวนะ
1: อืม
0: จริง
1: ๆเข้าใจก็คือต้องดิ้นรนกันมากขึ้นอย่างเวลาผมทำรายการอีเวนต์ขึ้นเวทีอย่างเงี้ยเวทีของผมส่วนมากก็เป็นเวทีไทยจีนนะฮะหลายปีก่อนอย่างเนี้ยเราก็จะเห็นว่าฝ่ายจีนเนี่ยแอคทีฟอยู่ตลอดเวลานะฮะแต่ถ้านอกเวลาเนี่ยคือคุณจีนนี่คุยกันตลอดจริงๆนะฮะคุยใน LINE คุยใน WeChat คือตามงานตลอดเวลาอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราได้ยินได้ฟังมาเป็นนิทานนะแต่มันเป็นเรื่องจริงแต่คนไทยเนี่ยพอหลังจาก 5:00 น. 6:00 น. ปุ๊บเนี่ยเริ่มจะไม่อะไรละแล้วถ้าหากว่าเราโทรไปเนี่ยบางทีนะน้ำเสียงสีหน้าท่าทางเนี่ยคือเขาไม่โอเคนี่ถ้าเขาไม่ใช่ลูกน้องเรานะแล้วถ้าหากว่าเขาเป็นฝั่งตรงข้ามนะอาจารย์ลีคือเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่รู้เหรอว่านี่มันเกินเวลาทำงานแล้วอ่ะคือน้ำเสียงเขาจะเหมือนต่อว่าเราอ่ะแต่ในขณะเดียวกันคนไทยเองนี่ก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะแล้วคนจีนทำไมถึงมายุ่งกับเราวันหยุดได้เนี่ย
0: เพราะคนจีนทำงานไม่หยุดไม่เฉพาะวันหยุดอ่ะหลังเลิกงานเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามทำงานตลอดค่ะ
1: ครับ
0: ก็ยกตัวอย่างเราเปรียบเทียบเหมือนกับเด็กสองคนในชั้นเดียวกันนะโ
1: อ
0: ้คนนึงแบบว่าขยันมากๆเลยอ่ะพอเลิกเรียนเสร็จแล้วก็กลับบ้านไปทำแบบกำบ้านแล้วก็ทำเขาเรียกว่าอะไรนะข้อสอบทำตลอดวันหนึ่งทำสมมติวันหนึ่งทำ100ข้อค่ะอีกคนนึงพอเลิกงานแล้วก็เอาสบายไปเที่ยวไปเล่นไปตีไปเตะบอลไปตีบาสไปเล่นบาสเกตบอลไปเล่นดนตรีไปเล่นวาดอะไรแบบไปเล่นดนตรี
1: ครับ
0: คือเรายากที่จะบอกว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเด็กสองคนใครจะดีกว่ากันแต่ว่าในการสอบเนี่ยเด็กคนแรกจะดีกว่าแน่นอนคือเราจำกัดเฉพาะวงการการสอบ
1: อันนี้พูดถึงแค่ในแง่ของการศึกษาในแง่ของกงสู้เตอร์เชี่ยวหัวไม่ได้พูดถึง
0: ใช่ก็คือแบบไม่เห็นผลชัดเจนในเวลาสั้นๆนะคะประสิทธิภาพประสิทธิผลคือคนที่ติดเนี่ยมันจะได้แน่นอนสูงจะได้สอบเข้ามหาวิทยาลัยเก่งๆจะได้สอบคะแนนได้คะแนนเก่งอันดับหนึ่งอันดับสองอะไรแน่นอนค่ะแต่อีกคนหนึ่งเขาอาจจะกลายเป็น
1: อาจจะประสบความสำเร็จด้านอื่น
0: ก็อาจจะมีชีวิตมีความสุขมากกว่าก็อาจจะใช้ชีวิตชิวๆตามความชอบของเขาเองอ่ะ
1: ใช่ชีวิตมันก็มีหลายด้านนะฮะแต่ถ้าท่านเวลาเห็นคนจีนทำงานแล้วเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าโอ้โหเครียดจริงๆเวลาอาจารย์หลี่อยู่เมืองไทยเนี่ยหน้าก็ดำเลยนะไม่แล้วคือเวลาผมก็ไปทำงานกับทีมจีนเนี่ยผมก็จะเห็นเจ้าหน้าที่นะครับหน
0: ้
1: าเครียดทุกคนแล้วผมก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่เป็นมิตรกับเราเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังเลิกงานแล้วก็ไม่ใช่แต่เวลาทำงานเนี่ยเขาดูปวดหัวจริงๆนะอาจารย์ลี
0: เพราะเขาโดนกดดันค่ะกดดันมาจากทีละขั้นค่ะถ้าแล้วก็ต้องกำหนดว่าต้องให้ทำให้สำเร็จให้ได้ห้ามพลาดเปอร์เซ็นต์พลาดเป็นศูนย
1: ์อะ
0: ไรแบบนี้ค่ะคือบีบคั้นกดแต่ว่าผลที่เกิดมาก็คือมันทำได้จริงๆว่ะหลายสิ่งหลายอย่างที่เราคาดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ในที่สุดมันเป็นไปได้แล้วก็ทำได้สำเร็จอันนี้ก็คือทำไมจีนเขาประสบความสำเร็จในหลายๆด้านที่ทั่วโลกเขามองว่าโอ้โหแบบอันดับที่หนึ่งของโลกเลยสุดยอดของโลกเลยอะไรแบบนั้นนะคะได้มาจากหนึ่งก็คือความขยันอดทนแล้วก็มีระเบียบมีวินัยแต่ว่าถามว่าม
1: ัน
0: คนทำงานมีความสุขมากไหมก็อาจจะไม่ค่ะแต่มันคือมีใครทำงานด้วยความสุขเต็มที่อะไม่มีหรอก
1: ไม่แล้วมันก็ไม่มีใครที่จะได้ทุกอย่างนะถ้าหากว่าชีวิตอยากจะมีความสุขมากเนี่ยความสำเร็จก็อาจจะน้อยนะฮะถ้าหากว่าขยันมากเนี่ยความสำเร็จก็อาจจะมากตามไปด้วยแต่ก็ไม่เสมอไปมันก็ขึ้นอยู่กับดวงบุญวาสนาด้วยนะฮะเขาถึงบอกว่าต้องเลือกว่าจะเอาขู่หรือเถียนชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยจะเอาเซียนขู่โคเถียนหรือว่าเซียนเถียนโคขู่
0: แต่ว่าตามข่าวรายงานพี่เห็นพี่อ่านแล้วพี่ยังงงว่าเด็กที่ยิง

0: ใช่ไหมคะทำให้เสีย
1: คร
0: ช
1: ั
0: ี
1: บ
0: วิตตั้ง7-8 คนนั้นนะคะ9 คน
1: ค
0: ใ
1: ร
0: น
1: ับ
0: ที่สุดรวมเขาเนี่ยคือ9 คนเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ตัวฟังแล้วแบบสลดใจเลยแต่ว่าข่าวเขารายงานว่าเพราะว่าเรื่องเรียนกดดันพี่ก็ยัง
1: โอ้
0: งงเลยค่ะเด็กไทยมีกดดันจนกระทั่งควักปืนไปยิง
1: ไม่ม
0: ค
1: ี
0: รูหรือเออแล้
1: อ
0: ว
1: ัน
0: แล
1: น
0: ้
1: ี
0: ว
1: ้
0: ก็
1: ผม
0: ป
1: ไม
0: ู
1: ่
0: ่
1: เข้
0: ย
1: า
0: ่า
1: ใจ
0: เลี้ยง
1: แต
0: เลี้
1: ่
0: ยงตัวเองจนโตนะคะ
1: ไม่ผ
0: เร
1: ม
0: ื่อง
1: จะ
0: เรื่อง
1: ขอ
0: ม
1: ที่คืออาจารย์หลีบอกว่าเขารายงานว่าเรื่องเรียนกดดันเนี่ยอันนี้พิจารณาด้วยเซนส์ขั้นพื้นฐานแล้วเนี่ยนะมันเป็นไปไม่ได้อันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะอาจารย์หลีเพราะว่
0: ใช
1: า
0: ่ไหมคะ
1: นักเรียนทั้งโรงเรียนเนี่ยเขาก็เรียนเหมือนคุณนะครับแล้วก็มีคนที
0: ใช
1: ่
0: ่
1: เรียนดีกว่าคุณหนักกว่าคุณก็มีใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: แล้วเขาไม่เห็นจะต้องทําอะไรบ้าบออย่างนี้แล้วก็มีที่ไปโทษเกมก็มีนะว่าเป็นเพราะว่าเล่นเกมมากก็เลยต้องมาทําแบบนี้จริงๆแล้วอ่ะถ้างั้นเราก็
0: เล
1: ม
0: ่
1: าน หา
0: เก
1: เห
0: ม
1: ตุ
0: ม
1: ผ
0: ัน
1: ล
0: เพ
1: ก
0: รา
1: ั
0: ะ
1: น
0: เราต้องคนเล่นเกมล่ะค่ะใช่ไหมค
1: เป
0: ะ
1: ็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหม
0: มันปัจจัยหลายอย่างเพราะว่าแต่ละครั้งที่เกิดคือวันนั้นก็เขียนข่าวก็ไล่เรียงมานะคะตั้งแต่ปีเข
1: ค
0: ้าร
1: ั
0: ไ
1: บ
0: ปทํางานในประเทศไทยก็เกิดไอ้ไม่นานก็เกิดเรื่องที่โคราชกราดยิงกัน
1: ครับครับ
0: กราดยิงไอ้อันนั้นคือทหาร
1: อื
0: ท
1: ม
0: หารไปเอาอาวุธจากคลังอาวุธแล้วก็กระสุน
1: ครั
0: ม
1: บ
0: ากราด
1: ค
0: โอ
1: ร
0: ้โห
1: ับ
0: เสียชีวิตต้องเท่าไหร่อ่ะเกือบสา
1: อ
0: ม
1: ื
0: สิ
1: ม
0: บคนบาดเจ็บเกือบ
1: ไม
0: ห
1: ่
0: ก
1: แต
0: ส
1: ่
0: ิบ
1: ว่าไอ้กราดยิงเนี่ยมันก็เป็นคนนอกทํานะฮะแล้วส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นคนนอกบุกเข้าไปในห้างบุกเข้าไปในโรงเรียนอันเนี้ยเราก็เห็นว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นทั่วโลกมันก็ประมาณนี้แต่เหตุการณ์ที่เด็กในโรงเรียนเนี่ยจะควักปืนออกมายิงเพื่อนเนี่ยมันเกิดขึ้น
0: ย
1: ไ
0: ิ
1: ด้
0: งค
1: ย
0: รู
1: ากมาก
0: ยิงครูมากกว่า5 คนเป็นครู
1: อ๋อเหรอ5 คนเป็นครู
0: ใช่ใช่ส่วนใหญ่เป็นครูค่ะ
1: อันน
0: ก
1: ี้
0: ็
1: ต
0: ส
1: อน
0: ั
1: นี้
0: ก
1: คือ
0: มีค
1: ป
0: ว
1: รา ะ
0: ม
1: เด็
0: แค
1: น
0: ้นครูหรือเรื่องเรียนเครียดก็ยังไม่เข้าใจเพราะว่าเมื่อเทียบกับระบบการเรียนเนี่ยความเครียดมากกว่ากันก็คือเด็กจีนเนี่ยน่าจะมากกว่าเนาะ
1: ผมว่ามากกว่าอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยด้วยพื้นฐานแล้วว่าเราเป็นคนสนุกสนานสบายๆคือคุณเดินออกนอกห้องเรียนเนี่ยเขาก็เล่นกันแล้วใช่ไหมฮะอย่างถ้าเด็กจีนเนี่ยออกนอกห้องเนี่ยเขาพ่อแม่เขาต้องรีบลากไปเรียนพิ
0: เข
1: เ
0: ้
1: ศ
0: า
1: ษ
0: ห้
1: ต
0: อง
1: ่อ
0: เรียนหนึ่ง
1: เข้า
0: แล้วก็
1: เข้
0: ค
1: า
0: รา
1: อ
0: ว
1: ีก
0: ท
1: ห
0: ี
1: นึ
0: ่
1: ่ง
0: แล้
1: ห
0: ว
1: ้อ
0: ก็
1: ง
0: เหมือนกันคราวที่แล้วที่สยามพารากอนก็คืออ
1: ืม
0: เด็กอายุ16ถ้าจำไม่ผิดนะคะใช่ไหมคะ
1: ครับครับ
0: แต่ในที่สุดเราก็ไม่ทราบผลค่ะผลตรวจสอบสุดท้ายคือยังไงแต่ว่าในฐานะที่เป็นประเทศท่องเที่ยว
1: ครับ
0: แล้วก็คือตอนนี้คนจีนเขาก็เริ่มกลัวอีกแล้วนะคะเพราะว่าหลังจากที่เกิดเรื่องเหตุการณ์แฟนคลับติดต่อเนื่องกันมา2 ลายมันก็เกิดแค่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโซเชียลมีเดียแล้วก็เกิดเหตุการณ์ยิงกันในโรงเรียนอีก
1: ไม่ตั้งแต่อาจารย์หลี่ไม่อยู่ในเมืองไทยวุ่นวายมากเป็นเพราะอาจารย์หลี่ไม่อยู่แล้วตอนอาจารย์หลี่อยู่เนี่ยไม่มีใครกล้าทําอะไรแบบนี้นะ
0: อ
1: ท
0: า
1: ั้
0: จ
1: ง
0: จะ
1: ค
0: เป
1: น
0: ็น
1: จ
0: ไป
1: ีน
0: ได้
1: คน
0: อ
1: ไ
0: า
1: ท
0: จจะ
1: ย
0: ใช่
1: ไม่เดี๋ยวเราไปทีละเรื่องเอาเรื่องนักเรียนนี้ให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวไปต่อเรื่องแฟนคลับคือตอนนี้เนี่ยมันมีหลายกระแสซึ่งผมใช้คําว่าซีซัวต่าไปเรื่อยนะฮะเช่นมาโทษการเรียนอันนี้ผมก็ว่าไม่ใช่จะไปโทษเกมก็ไม่ใช่เขาบอกไอ้คนที่เล่นเกมปลูกผักไม่เห็นจะต้องออกมาปลูกผักเลยใช่ไหมไอ้คนเล่นเกมเศรษฐีนี่จบมาไม่เห็นจะรวยเลยนะครับ
0: แต่เราต้องเข้าใจสถานการณ์ของคนที่เขาก่อเหตุนะคะในสถานการณ์แบบว่าพ่อแม่
1: ครั
0: แย
1: บ
0: กทางกันตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ฝากเด็กคนนี้ให้กับปู่ย่าเลี้
1: ค
0: ยง
1: รั
0: ไ
1: บ
0: ว้แล้วก็
1: ครับ
0: คุณพอดีคุณย่าก็เป็นครู
1: ค
0: าม
1: รับ
0: ตามรายงานนะความเป็
1: ค
0: น
1: ร
0: ค
1: ั
0: ร
1: บ
0: ูจะแบบค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องการเรียนกับหลาน
1: ครับ
0: ก็อาจจะแล้วก็ขาดความอบอุ่นขาดความรักจากพ่อแม่
1: ครับ
0: ก็มันสะสมในเด็กๆอะค่ะบางทีก็อารมณ์บอกว่าเป็นเด็กๆที่เงียบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาไม่ค่อยแส
1: คร
0: ด
1: ัง บคร
0: อ
1: ั
0: า
1: บ
0: รมณ์ออกมายิ่งเด็กกดดันแบบเนี้ยความโอกาสและก็เปอร์เซ็นที่เขาใช้กําลังแบบรุนแรงแบบระเบิดออกมาเนี่ยมันก็ยิ่งเยอะ
1: ครับครัก บ
0: ดดันอะไรเก็บกดมานานก็เราต้องก็เขาก็มีเหตุผลอะทุกเหตุการณ์อะทุกความเศร้ามีเหตุผล
1: ไม่
0: หมดเลยค่ะ
1: คือทุกเหตุการณ์ที่เกิดทุกผลที่เกิดเนี่ยมันต้องมีเหตุนะฮะเราก็มานั่งพิจารณากันว่าไอเด็กคนนี้เนี่ยหลายคนก็ไปมีคนสงสารเยอะเหมือนกันนะ แต่ก็ยังไม่ใช่ผมอ่ะผมยังไม่ใช่หนึ่งในนั้นเพราะว่าคนที่เขามีจิตใจปกติเป็นมนุษย์เนี่ยนะมันต้องไม่ทำอะไรพ่อแม่ตัวเองหรือปู่ย่าที่เลี้ยงมานะการที่ยิงปู่ย่านี่นะโอ้โหมันไม่ใช่คนแล้วอาจารย์หลีแล้วยังมีอีก
0: อย่าไปพูดแบบนั้นนะคะอย่าไปพูดแบบนั้น
1: อันนี้บอกไว้ก่อนครับผมติดส่วนตัว
0: รู้ว่าแค้นรู้ว่าไม่เข้าใจแต่ว่าต้องมีเหตุผล
1: ใช่แล้วถ้าบอกว่าโดนรังแกโดนบูลลี่คุณไปโรงเรียนเนี่ยนะถ้าคุณไปจัดการกับไอ้คนที่รังแกคุณเนี่ยมันก็มีเหตุผลใช่ไหมอาจารย์หลี
0: ก็
1: ไปทำคนอื่น
0: จัดการใครอ่ะก็ไม่ควรจะใช้อาวุธใช้กำลังรุนแรงถึงชีวิตแบบนี้ค่ะมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาแต่ว่ามันการที่เขาในสุดท้ายเขาเลือกใช้วิธีการไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาแบบรุนแรงแบบนี้มันต้องมีเหตุผลที่บีบบังคับให้เขาต้องถึงวันนี้ค่ะเราคงต้องเข้าใจมันเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาแล้วเราไม่ทราบว่ากระบวนการเจริญเติบโตของเด็กคนนี้เป็นยังไงบ้างก็คือมันไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้กับเมืองไทยอีกแล้วเพราะว่าทุกคนเข้าใจว่าคนไทยก็นุ่มนวลอารมณ์ดีใช่ไหมคะ
1: อิน
0: แย
1: ง
0: แล้วก็แค่ความรู้สึกพี่ก็เหมือนกันแหละพี่ทุกครั้งที่ไปเพราะสยามพารากอนก็อยู่ใกล้ๆบ้านใช่ไหมคะคือถ้าไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้พี่ก็ไม่ย้อนกลับไปหวนคิดถึงโอ้ที่นี่เคยเกิดเหตุการณ์การยิงแล้วพี่ยังเคยไปรายงานข่าวที่นั่นแล้วตอนนี้ก็ยังไปบ่อยๆก็ลืมไปแล้วแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่เรายังไม่ได้คุยถึงก็คือเรื่องการควบคุมการใช้ปืนการใช้อาวุธปืนและก็การที่มีตามที่รายงานข่าวนะคะมีการประเมินมีการประมูลตัวเลขจำนวนการครอบครองอาวุธปืนของ
1: ครับ
0: อันนี้คือตัวเลขจากปี2017คือตัวเลขน่าจะเก่ามากแล้วอ่ะเกือบ70ปีแล้วแต่ว่าตัวเลขก็น่าทึ่งค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าคนไทยครอบครองปืนถึง10กว่าล้านเขาเรียกว่ากระบอกใช่มั้ยคะลักษณะนามและก็แต่ว่ามีปืนที่มีลงทะเบียนจดทะเบียนเนี่ยมีแค่ประมาณ6ล้านกว่าอีก4ล้านกว่าเนี่ยคือแบบซื้อขายกันอะไรว่าใต้ดินซื้อขายกันแบบต้องตามกฎหมายแล้วก็ไม่มีการลงจดทะเบียนตรงนี้ตายเพราะใครๆก็ถือปืนได้แล้วก็การควบคุมการครอบครองปืนการใช้ปืนก็ยังไม่เข้มงวด
1: ครับ
0: ใครๆก็ไปซื้อปืนได
1: ้การซื้อขายก็ไม่เข้มงวดนะครับการลงโทษก็ไม่เข้มงวดนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็มีข่าวเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนะฮะที่เสียชีวิตไปจากการฆาตกรรมของไอ้นี่อีกคนนึงซึ่งก็ไม่รู้ผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่คนไอ้นี่มันไม่ใช่มนุษย์แล้ว
0: โรคจิตมั้ง
1: นะฮะแล้วปรากฏว่าพอไปสืบประวัติดูเนี่ยก็เข้าออกคุกเป็นว่าเล่นนะฮะก็เคยฆ่าคนมาแล้วเข้าไปแล้วออกมาอีกแล้วมันทำให้คนดีๆในสังคมเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊กฎหมายบ้านเราเนี่ยมันเก็บคนประเภทนี้ไว้ทำไมนะทีนี้ก็เลยอยากจะมาปรึกคือเรื่องเหตุการณ์เหล่านี้ในเมืองไทยตอนนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะอยากจะเรียนถามอาจารย์หลีว่าแล้วถ้าหากว่าเป็นเมืองจีนเนี่ยเขามีวิธีการจัดการยังไงสมมติกลับมาเรื่องเด็กคนนี้ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเมืองจีนเนี่ยเขาจะจัดการกับเด็กคนนี้ยังไง
0: เหตุการณ์ยิงปืนในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าประเทศจีนอ่ะควบคุมการใช้ปืนก็ไม่ใช่ควบคุมแหละห้ามแม้กระทั่งขายปืนที่เป็นลูกที่เป็นของเล่นน่ะของเล่นแบบลูกล่างปืนเนี่ยก็ผิดกฎหมายโดนจับค่ะเขาเรียกว่าฝังจริงเลียมแบบปืนเนี่ยก็ผิดกฎหมาย
1: ก็คือไอ้รูปร่างที่มัน
0: ขนาด
1: ต้องปืนอ่ะปืนปลอมนี่ก็ผิดกฎหมายแล้ว
0: ใช่ๆแล้วก็ประเทศจีนควบคุมอย่างเข้มงวดมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะพฤติกรรมการแม้กระทั่งมีดไม่ว่ามีดใบเล็กใบใหญ่เนี่ยห้ามขายห้ามซื้อขายกันในร้านขายคือเราไม่ถึงการขายมีดแบบที่เป็นหน้าร้าน
1: อ
0: ะค่ะจะที่ใช้ในครัวหรือใช้ในครัวก็อาจจะซื้อขายกันออนไลน
1: ์อืม
0: แต่อยู่ในเมืองไทยที่เห็นบ่อยอ่ะเจอนิทรรศการแบบว่าขายมีขายมีดแบบโอ้โหทุกไซส์ทุก ทุกรูปแบบแบบมีมีดใบใหญ่มากเลยเห็นแล้วก็น่ากลัว
1: น่ากลัวมาก
0: ใช่แล้วน่ากลัวถ้าเกิดเจอคนที่แบบโรคจิตอ่ะแล้วก็ไปหยิบมาแล้วก็ฟันตัวนึงก็แต่ในอีกแง่มุมนึงก็สะท้อนให้เห็นว่าเมืองไทยปลอดภัย
1: ปลอดภัยแต่ว่าม
0: ัน
1: เนื่องจากว่ามีความอิสระเสรีมากเกินไปนะฮะแล้วก็
0: อยู่บนพื้นฐานที่ไว้เนื้อเชื่อใจว่าชาวบ้านเขาไม่ทำแบบนั้นแต่ว่าประเทศจีนคือคุมเข้มงวดตลอดเลยอ่ะแล้วก็พอพี่กลับมาปักกิ่งก็สังเกตดูว่าไอ้ตรงไฟแดงใช่ไหมคะไฟเขียวไฟแดงอ่ะทุกสี่แยกค่ะไฟเขียวที่เมืองไทยก็จะมีแบบเขียวเหลืองแดงใช่ไหมคะสามดวงส
1: ั้
0: นที่จริงก็จะมีแบบยื่นออกมายาวๆอะไรกันแล้วก็ติดโอ้โหกล้องวงจรปิดไฟปั๊บแล้วพลิกๆคือมีแบบแสงไฟแบบเขาเรียกว่าฉันฉันฉันตลอดเลยคือยาวมากเลยในคือ น่าจะ7-8อัน7-8ดวงค่ะก็คือมีแบบคุมตลอดเลยค่ะแล้วก็ไปนั่งรถไฟใต้ดินก็จะมีเอากระเป๋าแล้วก็ผ่านเครื่องเอ็กซเรย
1: ์
0: ไม่เหมือนที่ไทยนะคะก็คือเจ้าหน้าที่แบบเอาไฟฉายมา ทำท่าจะส่องไม่รู้ทำไมมีตำแหน่งแบบนี้
1: อาจารย์หลีก็รู้ว่าเขาจะทำท่าเหรอฮะเขาอาจจะตรวจเองก็ได้นะ
0: ท่าย ังไม่ท
1: ำ
0: เลยค่ะท่ายังไม่ทำเลยค่ะ
1: เพราะบางทีไม่ได้ทำท่าเลยเหรอ
0: แต่ที่จีนคือไม่ว่าจะเป็นลงใต้ดินที่ไหนเขาก็จะมีเครื่องเอ็กซเรย์จริงๆค่ะมีเจ้าหน้าที
1: ่
0: เหมือนเข้าเหมือนเครื่องดินเลยค่ะแล้วก็มีสแกนค่ะมีเครื่องสแกนตัวด้วย
1: เมืองจีนเนี่ยเราแค่จะขึ้นรถไฟเขาเนี่ยโดยพวกรถไฟลอยฟ้าหรือรถไฟใต้ดินเนี่ย MRT BTS เนี่ยก็ต้องเอากระเป๋าออกมานะฮะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงรถไฟความเร็วสูงเลยอันนี้ต้องตรวจแน่นอนอย่างผมโดนยึดตลอดเลยคือสเปรย์เป่าผม
0: ที
1: ่เซตผมเนี่ยนะฮะเพราะนั้นมาตรฐานเขาเข้มงวดมากสเปรย์เราขึ้นไม่ได้เลยเหมือนเครื่องบินเนี่ย
0: แต่ว่าพูดถึงเรื่องโรงเรียนเขาจะมีการเอ็กซเรย์แบบสแกนตัวก่อนที่จะเข้าโรงเรียนไหมจริงๆไม่มีค่ะ
1: มันไม่ขนาดนั้นหรอกครับ
0: มันไม่ขนาดนั้นค่ะ
1: ใช่แต่ว่าอย่างที่อาจารย์ลีบอกเขาใช้มาตรการป้องกันมากกว่าก็คือการถืออาวุธปืนไว้ในครอบครองเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายยกเว้นแต่ว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะ
0: และก็เขารักษาความปลอดภัยถึงขนาดไหนรู้ไหมคือตามเขาเรียกว่าขบวนของรถไฟใต้ดินเขาแต่ละตู้ใช่ไหมคะมีเจ้าที่รปภ.ค่ะคนนึงค่ะไปเฝ้าอยู่แต่ละตู้เขาอาจจะเดินตระเวนไปมาค่ะแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตระเวนตรวจสอบตลอดค่ะในกระบวนรถเมย์ก็
1: ม
0: ีเจ้าหน้าที่ประจำหมายถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำ
1: ค่ะ
0: แล้วก็บนถนนนะคะจะเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจบ่อยมาก
1: ครับเอาเป็นว่าไอ้เรื่องเด็กนักเรียนเนี่ยนะท่านผู้ฟังก็อาจจะต้องไปลองสืบค้นข้อมูลข่าวสารกันเองเพราะว่าข้อมูลในโลกออนไลน์เนี่ยมันมีหลากหลายทิศทางนะครับ
0: ใช่
1: แล้วก็ไม่รู้สินะจะสรุปยังไงก็แล้วแต่ว่าผมมองในมุมของผู้บริสุทธิ์ที่เขาเสียชีวิตไปเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยการที่จะไปสงสารฆาตกรเนี่ยอันนี้ผมว่ามันไม่ใช่ผมอ่ะผมไม่ใช่ที่คนที่จะไปสงสารไอ้เด็กคนนี้แน่นอนอย่างน้อยมันฆ่าปู่ย่าตัวเองเนี่ยอันนี้เก็บไว้ไม่ได้
0: เอาเวลาอารมณ์สงสารหรือว่าไปวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเอาไปแก้ปัญหาดีกว่าพยายามดันให้รัฐบาลเนี่ยให้ออกมาตรการควบคุมการใช้ปืนและก็ก่อนที่จะแจกใบอนุญาตใช้ปืนเนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่าตรวจสอบสภาพจิตต้องเข้มงวดมากมากเลยต้องแน่ใจว่าคนนี้ไม่มีโรคจิตและอนาคตข้างหน้าไม่มีความเป็นไปได้ที่เขาอาจจะเกิดมีพฤติกรรมที่เกิดจากโรคจิต
1: ครับ
0: ทุกขั้นตอนต้องเข้มงวดมากป้องกันจาก
1: ตรงนี้นะอาจารย์มียูทูบเบอร์คนหนึ่งของเราเนี่ยก็เป็นเด็กกำพร้าเหมือนกันก็บอกว่าไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงมาเหมือนกันแต่ว่าคุณยายเขาเลี้ยงมาคนเดียวแล้วก็เป็นเด็กที่ยากจนมากจนกระทั่งได้ทุนเรียนที่จุฬาลงกรณ์นะครับแล้วก็ออกมาก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์มีผู้ติดตามเป็นล้านคนนะฮะ แล้วก็ไปเดินทางไปเสียชีวิตที่จอร์เจียไม่รู้อาจารย์ทราบข่าวเรื่องนี้ไหม
0: คนไทยเหรอคะ
1: คนไทยนะฮะโอ้เป็นข่าวดังมากเพราะว่าเขาเป็นคนที่ดังมากๆแล้วก็มีผู้ติดตามเยอะเป็นคนสดใสน่ารักเคยเปลี่ยนเลิกกวน
0: ให้รู้สึกเคยได้ยินข่าวค่ะเขาเสียชีวิต
1: ไปนอนอยู่ในโรงแรมแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าอาจจะมีเหตุอาชญากรรมฆาตกรรมหรือเปล่าโจรกรรมหรือเปล่าแต่ไปมาตอนนี้ก็สรุปว่าเหมือนกับหัวใจล้มเหลวนะครับประเด็นที่จะมาคุยกันเนี่ยก็คือคนเราเนี่ยแม้ว่าจะโตมาในสภาพที
0: ่
1: ยากจนข้นแค้นลำบากขนาดไหนทุกคนเนี่ยก็มีทางเลือกเป็นของตัวเองนะอาจารย์อย่างคนคนนั้นเนี่ยเขาก็สามารถทำตัวดีมากแล้วก็กลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมแต่ปรากฏว่าพอไปเสียชีวิตตรงนั้นเนี่ยนะฮะคนไทยเราก็แบบพยายามที่จะหาเหตุผลว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมคนดีๆไปเสียชีวิตที่จอร์เจียได้ยังไงมีอะไรปิดบังเราหรือเปล่าในขณะที่คนไทยเราเนี่ยกำลังพยายามสืบหาเรื่องนี้นะก็ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวรัสเซียเนี่ยมาเสียชีวิตที่เมืองไทยปรากฏว่าคนไทยเราก็เลยพูดไม่ออกนะว่าเอ๊ะไอ้มันเกิดอะไรขึ้นกับเมืองท่องเที่ยวเมืองพุทธของเราแทนที่จะไปสงสัยบ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ยกลายเป็นทุกคนเงียบแล้วกลับมาดูบ้านเมืองของตัวเองว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นถึงได้ปล่อยฆาตกรออกมาเพ่นพ่านในสังคมนะครับมันก็เสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่เราพยายามสร้างมาจริงๆท่านนายกอนุทินเนี่ยท่านพูดดีมากประโยคหนึ่งนะพี่หนูบอกว่าไอ้คนไทยคนนี้มันไม่ได้ฆ่าแค่คนรัสเซียนะมันเหมือนกับฆ่าคนไทยทั้งประเทศมันทำลายการท่องเที่ยวมหาศาลนะครับซึ่งถ้าเรามองกลับไปที่ประเทศจีนเนี่ยมันมีการกระทำอย่างนี้เนี่ยประเทศจีนเขายังมีบทลงโทษอะไรบ้างครับ
0: โอ้ถ้าเป็นแบบฆ่าโดยเจตนาวางแผนฆ่าเนี่ยโดนประหารชีวิตแน่นอนค่ะขนาดคอร์รัปชันเกินขนาดหนึ่งอะไรแบบถ้าร้ายแรงมากก็ยังโดนประหารชีวิตเลยค่ะมีโทษประหารชีวิตแต่เมืองไทยไม่มีโทษประหารชีวิตใช่ไหมคะ
1: มีแต่ว่าไม่ได้ใช
0: ้บางคนเขายังบอกว่านี่แหละก็เพราะว่าเมืองไทยไม่มีโทษประหารชีวิตก็เลยทำให้ผู้ที่เป็นสามีหลายต่อหลายคนอ่ะไปวางแผนฆ่าเมียที่เมืองไทยเคยเกิดขึ้นเคยเกิดเหตุการณ์มาหลายรายแล้ว
1: คนต่างชาติใช่ไหมฮะเนี่ยนี่อาจารย์
0: คือแล้วก็แบบพอมันคือมันต้องมีปัจจัยต้องมีสาเหตุหลายอย่างที่ผลักดันจนกระทั่งเกิดเหตุร้ายแรงแบบฆาตกรรมฆาตกรอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเราก็คนที่เห็นนะก็คือเห็นแต่ผลแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์บนคีย์บอร์ดบนโซเชียลมีเดียแต่ว่าเราก่อนหน้านั้นเกิดอะไรขึ้นเราไม่ทราบอันนี้ก็คือความซับซ้อนของสังคมมนุษย์แหละแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยก็คือเป็นคนที่สร้างกฎระเบียบเข้มงวดอ่ะให้ควบคุมไม่ให้พยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นอ่ะให้มันน้อยลงที่สุดค่ะอย่างเช่นเรื่องปืนก็เหมือนกันอย่างเช่นเรื่องการใช้กำลังรุนแรงบนโซเชียลมีเดียหรือ บนคีย์บอร์ดเขาเรียกว่าคีย์บอร์ดใช่ไหมคะแล้วเจมผันเสียก็คือเวลาเกิดอะไรขึ้นนะก็ด่ากันไปด่ากันมาโดยที่ยังไม่รู้สภาพความเป็นจริง
1: ครับครับ
0: ว่าใช้กำลังรุนแรงจนกระทั่งเกิดส่งผลกระทบอาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็เป็นไปได้ค่ะ
1: อาจารย์หลี่เมื่อกี้พูดประโยคนึงน่าสนใจมากเช่นคนต่างชาติเนี่ยบางทีเนี่ยเขาฆ่ากันตรงนั้นไม่ได้เพราะว่ารู้ว่าถ้าถูกจับเนี่ยถึงตายก
0: ็
1: มาทำที่ประเทศไทยเพราะว่าถ้าถูกจับไม่ตายเว้ยนะฮะ
0: เขาอาจจะคิดแบบนี้หรือเปล่าคือเราแค่คาดเดานะ
1: เข้าใจนะฮะแต่มันก็
0: สะท้อนให้เห็นแล้วจริงๆค่ะ
1: สะท้อนให้เห็นแล้วว่าเนี่ยอาจารย์หลี่เนี่ยในฐานะคนจีนที่อยู่เมืองไทยมานานเนี่ยก็ยังเข้าใจลักษณะนี้สะท้อนให้เห็นว่าอะอะไรที่มันผิดกฎหมายบ้านเขามาทำที่บ้านเราแล้วก็อาจจะไม่โดนนะต่อให้โดนจับโทษก็ไม่ถึงตายนะครับต่อไปเนี่ยบ้านเมืองเรามันจะเรียบร้อยได้ยังไงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าคิดนะฮะ แล้วก็นอกจากเรื่องนี้แล้วอาจารย์หลีจะมีเรื่องความวุ่นวายอะไรรายงานอีก
0: จริงๆเรารายการของเราอยากจะทำอะไรที่มันพลังบวกๆนะคะแต่ว่าเนื่องจากช่วงที่ช่วงที่พี่อยู่จีนเนี่ยก็เกิดขึ้นเกิดเหตุสถานการณ์หลายอย่างระหว่าง2ประเทศค่ะโดยเฉพาะก่อนที่เรื่องการยิงนะก็จะมีเรื่องแฟนคลับจีนที่โดนเจ้าหน้าที่รอนรักษาความปลอดภัยใช่ไหมคะใช้กำลังรุนแรงและก็แฟนคลับจีน20กว่าคน
1: ขึ้นเครื่องบินขึ้นเครื่องบิน
0: ตายปิดเครื่องบินไม่ให้ขึ้นเครื่องบินแล้วก็ให้วิพากษ์วิจารณ์โอ้โหสงครามข่าวค่ะเกิดขึ้นระหว่างโซเชียลมีเดียของ2ประเทศ
1: ครับ
0: แล้วก็ทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ของจีนพากันสนใจเรื่องนี้อ่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าพี่ยังเขียนรายงานค่ะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์เรื่องแฟนคลับเพราะเมื่อก่อนเราคือก่อนที่เกิดโควิดเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเคยเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุดแต่หลังแล้วก็ตอนนั้นอ่ะสังคมไทยก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องไม่มีมารยาทพฤติกรรมไม่ดีใช่ไหมคะมันก็จริงอ่ะหลายเรื่องก็เกิดก็บ่นกันค่ะแต่หลังโควิดแล้วก็โดยเฉพาะปี2ปีนี้การท่องเที่ยวไทยเนี่ยเริ่มฟื้นฟูแล้วจริงๆนักท่องเที่ยวจีนจำนวนนักท่องเที่ยวจีนก็กลับมาเป็นอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
1: เป็นอันดับหนึ่งแล้วใช่
0: คืออันนี้ค่ะก็คือเหตุการณ์ทำนองเดียวกันก็เกิดขึ้นตามจำนวนเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจีนที่หวนกลับมา
1: ถูกต้อง
0: เพราะว่าฐานจำนวนประชากรนักท่องเที่ยวมันเยอะขึ้นโอกาสที่เกิดเหตุการณ์อ่ะมันก็เยอะขึ้นแต่ว่าการที่ภาควิจารณ์มันเริ่มจากเมื่อก่อนเป้ามันเป็นพวกอากงอาม่าอาซิมใช่ไหมคะต้ามาของไทยของจีนแต่ตอนนี้กลายเป็นกลุ่มแฟนคลับของจีนที่นักบันมีจำนวนมากขึ้นและก็มีอิทธิพลมากขึ้นและก็มาสร้างเหตุการณ์หลายๆอย่างในประเทศไทยมากขึ้น
1: ครับครับคืออย่างคนจีนที่รู้จักเมืองไทยดีเช่นอาจารย์หลี่เนี่ยก็จะทราบว่าสถานการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะเช่นบางทีการแซงคิวอย่างเงี้ยคือคนไทยเราก็คือไม่ชอบอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่กระทำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับในเมืองจีนเนี่ยผมรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ในจีนนี่ยังทำรุนแรงกว่านะอาจารย
0: ์
1: ผมเห็นเนี่ยที่หน้าที่อันเหมือนเนี่ยบางทีผมยังเห็นกับตาเนี่ยถ้าไอ้พวกที่แซงคิวเนี่ยเขาลากคอออกมาเลยนะขนาด
0: จริงเหรอเจ้าหน้าที่ไปลากคอออกมาเลยใช่ไหมคะ
1: ไม่ครับแล้วบางคนเนี่ยนะคือบางทีเขาต่อแถวเข้ากันเนี่ยบางคนเนี่ยนะปีนรั้วเราเห็นในเมืองจีนมาเยอะนะฮะตำรวจนี่แทบจะอุ้มออกมาเลยนะยกคอมาเลยนะเพราะนั้นเนี่ยไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเทียบในเมืองไทยเนี่ยมันก็ไม่แรงหรอกเพราะว่าเราก็เห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือปรากฏว่าแฟนคลับคนนั้นเนี่ยไปถีบเจ้าหน้าที่นะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยจับกดลงไปอันนั้นคือเหตุการณ์แรก
0: ครูปิบอลขอแทรกหน่อยนะคะคือพอพี่เข้าแฟนคลับไปถีบเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเนี่ยให้แบบใครกลับไปให้กับกกของฝ่ายจีนเขาก็ย้อนกลับมาถามว่าไอ้ก่อนที่เขาไปถีบเจ้าหน้าที่คนไทยเนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเขาทำอะไรบ้างกับแฟนคลับคนนี
1: ้
0: เห็นไหมมันก็คือมุมมองความคิดของสองฝ่ายสองประเทศเนี่ยมันคนละเส้นแหละมันเป็นเส้นขนานมันคนละจุดคนละเส้นและคนละมุมมองเลยค่ะคือจะคิดยังไงจะอะไรยังไงคือฝ่ายไทยสุดโฟกัสอยู่ที่แฟนคลับผู้หญิงคนนั้นเขาไม่เชื่อฟังเขาไม่ฟังเขาไม่ทำตามกฎกติกาของทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแต่ว่าฝ่ายจีนเขาคิดยังไงเขาคิดว่าถือต่อยังถึงยังไงก็ไม่ควรใช้กำลังรุนแรงแบบลากคอแบบต่อผู้ที่ไปเข้าร่วมกิจกรรมคือทะเลาะกันไม่ถือประเด็นเดียวกัน
1: คือ
0: สมองคนละซี่คนละมุมมองค่ะถ้าจะเถียงกันไปมันก็จะไม่มีข้อสรุป
1: จริงๆมันต้องไปดูที่เหตุเลยฮะต้องดูเหตุตั้งแต่ต้นเลยมันก็จะสรุปได้ว่าแซงคิวใช่ไหมสมมติถ้าแซงคิวแล้วเจ้าหน้าที่มีการตอบสนองต่อการแซงคิวนั้นอย่างไรรุนแรงเกินไปไหมถูกต้องไหมฮะ หรือว่าเชิญแล้วไม่ยอมออก
0: คืออันนี้สถานการณ์เรื่องแฟนคลับเนี่ยค่ะยังมีการแบบถกเถียงกันระหว่างสังคมโซเชียลมีเดียของสองฝ่ายค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็เพราะว่าคลิปที่โดนใส่KOL ตัดต่อและเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียของจีนก็คือเขาตัดต่อเหลือเฉพาะอาจจะช่วงสุดท้ายที่โดนเจ้าหน้าที่ล็อกคอ
1: ใช่ไอการตัดต่อนี่ก็สำคัญ
0: อันนี้คืออินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมีอิทธิพลมากๆเลยอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: ในการสร้างกระแสข่าวที่มันบางทีอาจจะผิดเพี้ยนไปบางทีอาจจะเป็นแค่มุมเดียวม
1: ัน
0: ไม่ใช่สามมิติห้ามิติค่ะมันไม่ใช่ทั้งหมดของเหตุการณ
1: ์ถูกต้องคือเรามองในมุมกลางๆเนี่ยนะอย่างที่เราก็เป็นสื่อที่มีหน้าที่ในการเชื่อมสัมพันธ์ไทยจีนอยู่แล้วนะสื่อบางคนเนี่ยสมมติถ้าเชียร์ไทยมากเนี่ยไปตัดแต่กระโดดถีบอย่างเดียวเนี่ยสื่อไอ้คนไทยก็จะยิ่งโมโหนะฮะแต่ไอ้คนบางคนเนี่ยอยู่ที่เมืองจีนเนี่ยตัดส่งไปให้เมืองจีนเนี่ยก็จะตัดแต่ตอนเจ้าหน้าที่เนี่ยจับกดอย่างเดียว
0: ใช่ใช
1: ่มันก็เลยทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ย
0: รายงานแต่ละมุมของข่าวไม่เหมือนกัน
1: ถูกต้องนะฮะแล้วพอจากเหตุการณ์นี้เนี่ยต่อเนื่องเลยนะไอ้บนเครื่องบินอีกแทบจะสัปดาห์เดียวกันเลย
0: แต่อันนี้นะเหตุการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นอ่ะมันจะไม่ค่อยเหมือนกับเหตุการณ์แรก
1: ครับ
0: เพราะว่าวันแรกๆที่เขาตัดต่อคลิปเฉพาะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ใส่แบบใส่อารมณ์แล้วก็ทำตาหยีใช่ไหม
1: ทำตาแบบว่าทำตาเหยียดคนเอเชียนะ
0: ดูถูกชาวเอเชียเหยียดเอเชียนะโอ้โหกระแสแบบวิพากษ์วิจารณ์กระแสไม่พอใจบนโซเชียลมีเดียจีนนี่ก็เหมือนกับจุดไฟขึ้นมาอีกค่ะเพราะว่า
1: อ
0: า
1: การ น
0: ั้นเรื่องนั้นยังไม่สงบเรื่องนี้ก็มาอีก
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าภายในเวลารู้สึกจะไม่กี่วัน 2-3 วันค่ะคือหลังจากที่คลิปที่ทางฝ่ายสนามบินเขาปล่อยออกมาค่อนข้างจะไล่เรียงมาจากต้นตอค่ะต้นตอนั้นมาจากต้นจนกระทั่งก่อนปิดประตูเครื่องบินค่ะโอ้ทำให้ผู้ที่อ่านโซเชียลมีเดียเขาเข้าใจว่าคือกลุ่มแฟนคลับเขาทำผิดจริง
1: ๆ
0: เขาทำผิดก่อนแล้วก็เรื่องรักษาความปลอดภัยของสายการบินก็คือเรื่องรักษาความปลอดภ
1: ั
0: ยของชีวิตมันสำคัญมาก
1: สำคัญมากมาก
0: ทำวิพากษ์วิจารณ์บนโซเชียลมีเดีย
1: ของ
0: จีนค่ะคราวนี้นะส่วนใหญ่สนับสนุนการบินไทยอันนี้บอกตรงๆแล้วก็เขาแยกออกได้แล้วแยกออกได้ก็คือทางเจ้าหน้าที่การบินทำถูกแล้วก็ปิดประตูแล้วไม่ให้22คนเนี่ยขึ้นเครื่องเนี่ยเขาเข้าใจเพราะว่าการรักษาชีวิตของผู้โดยสารบนเครื่องบินอันนี้คือกฎแบบกฎตายตัวเลยอ่ะของสายการบินอันนี้ถูกต้องแต่ว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเขาทำพฤติกรรมทำแบบนั้นไม่เหมาะสมอันนั้นไม่ถูกก็คือฝ่ายแฟนคลับผิดแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของฝ่ายไทยก็ผิด
1: ถูกต้องนี่ก็คือผิดตั้งแต่ต้นเลยผิดตั้งแต่คือเรื่องเครื่องบินเนี่ยเป็นเรื่องล้อเล่นไม่ได้การที่จะวิ่งตามดาราบุกขึ้นไปเนี่ยอันนี้ผิดมากนะฮะแต่ว่าการที่ทำหน้าตาเหยียดคนเอเชียนี่ผมก็งงเหมือนกันว่าไปทำอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะมันแย่มากเลย
0: มันอารมณ์ต่อต้านอ่ะขึ้นมาคือก่อนที่จะเกิดทุกเหตุการณ์ที่เราเห็นจากคลิปแค่สองสามคลิปนั้นนะคะก่อนหน้านั้นมันเกิดอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่รู้นะเพราะว่า
1: ค
0: ุณพ่อก็เข้าใจบางทีคนเราอารมณ์มันวูบว่างขึ้นมาน่ะมันทำอะไรได้หลายอย่างที่ตัวเองไม่รู้อ่ะควบคุมไม่ได้ควบคุมอารมณ์ไม่ได
1: ้ถูกต้องแล้ว
0: แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือมันไม่มีโซเชียลมีเดียไงเราไม่เห็นมันก็ไม่เป็นเหตุการณ์
1: คร
0: ับ ตอนนี้โซเชียลมีเดียทุกคนก็ให้มือถือถ่ายผิดตัดต่อปุ๊บส่งเลยเผยแพร่ให้กับทั้งคนทั่วโลกเห็นเลยค่ะมันกลายเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงเหตุการณ์ใหญ่เลยค่ะ
1: ครับครับครับ
0: แต่ว่ามันกลายเป็นเรื่องที่กระทบถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศแล้วจริงๆค่ะ
1: ใช่
0: เพราะว่าสถานทูตก็ออกเสียงก็ออกมาแถลงการมันยิ่งทำให้สถานการณ์มันหนักขึ้นนะ
1: หนักขึ้นเพราะว่าเรื่องของทางสถานทูตเนี่ยนะทำให้เขาเรียกว่าเอารถทัวร์เนี่ยไปจอดที่หน้าสถานทูตเยอะมาก ก็คือเขาเรียกภาษาไทยเขาเรียกทัวลงอ่ะอืม
0: อ๋อโดยเฉพาะช่วงนี้ค่ะช่วงนี้แหละไม่เฉพาะเรื่องนี้นะคะก่อนเรื่องก่อนหน้านี้ก็มีค่ะก็ช่วงนี้ก็ถึงช่วงที่แบบว่าทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วมันยังมั่นคงอยู่มันย่อมเป็นมิตรต่อกันค่ะเพียงแต่ว่าโซเชียลมีเดียมันทำให้เกิดอีกสมรภูมินึง
1: ไม่คือแล้วอย่างเราผมเนี่ยเป็นคนที่ทำงานทั้งฝ่ายไทยฝ่ายจีนผมเนี่ยทำงานลำบากอาจารย์รู้ไหมผมโพสผมไม่เพราะว่าผมโพสอะไรที่เกี่ยวกับเป็นทางบวกของจีนเนี่ยผมก็พยายามที่จะพูดในเรื่องของความจริงนะฮะเอามาตีแผ่แต่ว่าบางทีเนี่ยโลกโซเชียลเขาก็ไม่ได้ตั้งใจฟังเราขนาดนั้นนะฮะ
0: เข้าใจ
1: ก็จะไล่ผมกลับเมืองจีนอยู่นั่นแหละผมก็บอกว่า ผมเนี่ยเล่าความเป็นจริงว่าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะสมมติแฟนคลับผิดนักท่องเที่ยวผิดก็ว่ากันไปตามผิดนะครับแล้วเราเนี่ยตอบสนองยังไงเหมาะสมหรือไม่ไม่เหมาะสมก็ต้องบอกว่าไม่เหมาะสมนะฮะแล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ควรที่จะต้องมีบทลงโทษกับคนของตนเองนะฮะ อย่างของเราอย่างเนี้ยเจ้าหน้าที่ที่เหยียดเนี่ยเราจัดการยังไงหรืออะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีการจัดการแต่ว่ามันก็ตอนนี้มันกระทบต่อความสัมพันธ์มากต่างฝ่ายต่างๆมีการวิพากตัวเองนะฮะถ้าไม่อย่างนั้นแย่เลย
0: แต่ตอนนี้สังคมสื่อสังคมออนไลน์ก็คือจะคิดในแง่มุมที่ตัวเองคิดว่าเขาสนใจเฉพาะตรงนั้นแหละจุดนั้นโฟกัสอยู่ที่ตรงนั้นแหละแล้วก็ทำให้มันหนักขึ้นขยายให้มันใหญ่ขึ้นมันก็จะกลายเป็นกระแสได้ง่ายมาก
1: แล้วหลายอย่าง
0: ตอนนี้เป็นปัญหาที่ต้องจัดการนะ
1: เนี่ยอาจารย์รู้ไหมคนที่ทำดีเพื่อความสัมพันธ์ไทยจีนนี่มันมีเยอะมากอย่าง
0: ตอ
1: นน
0: ี
1: ้ไอ้หนังเรื่องจดหมายอาม่าเนี่ยกำลังดังมาดีๆเลย
0: เออคนไทยเห็นแล้วเขาเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็ถ้ามันไม่มีไอ้เรื่องที่เราคุยกันเนี่ยมันจะดีกว่านี้ใช่ไหมเออเพราะว่าตอนนี้คือหลายคนเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นการปลุกกระแสให้คนจีนพ้นทะเลนะฮะกลับมารู้สึกว่าเออปลุกความเป็นจีนในตัวคุณอีกครั้งหนึ่งหลายคนดูแล้วก็ซาบซึ้งใจคิดถึงบรรพบุรุษนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวนี่มันเกิดขึ้นเขาสร้างว่าให้มันเป็นเรื่องในเซียนหลัวโดยเฉพาะเลยในสยามโดยเฉพาะ
0: ชายถ่ายทำที่เมืองไทยเลย
1: ใช่ทีนี้ไอ้หลายคนที่ออกไปแสดงความภาคภูมิใจเนี่ยก็เจอพวกวัยรุ่นคีย์บอร์ดเนี่ยเข้ามาโจมตีนะเออมันก็เลยลำบากอย่างผมเนี่ยไปโพสเกี่ยวกับเรื่องของภาพยนตร์เนี่ยทำให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจอะไรมันไล่ผมกลับเมืองจีนอีกแล้วมันเกี่ยวอะไรเนี่ยนะนะครับแต่ไม่เป็นไรผมว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดีแล้วอาจารย์หลี่อยู่ตรงนั้นได้ดูยังอ่ะ
0: อยู่ไอ้เมืองจีนฉายแบบมันผ่านรอบไปแล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นรอบใหม่แล้วเรื่องแปดเซียนค่ะนี่เรื่องใหม่แล้วค่ะปาเซียนเป็นแอนิเมชันค่ะโอ้ถ่ายทำได้ดีมากโอ้แอนิเมชันสมัยเนี้ยทำไม่กระทั่งเห็นรูขุนขนเลยค่ะเพราะว่าไม่รู้เขาวาดออกมาได้ยังไงอ่ะ
1: คือสวยมากใช่ไหม
0: เหมือนจริงเลยอ้อละเอียดมากสวยมาก
1: แต่ไม่ได้ใช้คนแสดง
0: ไม่ใช่แอนิเมชันค่ะไม่ใช่ใช้คนแสดงแต่ว่าวาดออกมานี่แบบละเอียดมากสวยมากแล้วก็การวางมือของเรื่องอะไรก็มันเป็นแนวของคนรุ่นใหม่ของจีนอะไรแบบนั้นนะคะแปดเซียนไม่ได้แปดเซียนที่คุณป๊อปเข้าใจเลยค่ะที่คุณย่าเคยเล่าให้ฟังอ่ะ
1: ไม่ใช่คุณย่าให้ฟังอ่ะผมตั้งใจดูของผมเองของท่านอาจารย์กิมยงอ่ะนะเทียนหลงปาปู้ไม่ใช่เหรอ
0: ไม่ใช่ปาเซียน
1: ไม่ได้เกี่ยวกับแปดเทพอสูรมังกร
0: ไม่เกี่ยวปาแปดเซียนอ่ะปาเซียนกัวไข่ปาเซียนแต่ทำได้ดีมากเลย
1: อ๋อปาเซียนกัวไข่อ๋ออย่างนี้ก็น่าดูมากแหละ
0: น่าดูน่าดูมันลักษณะคล้ายๆนาจาค่ะ
1: ครับครับครับนะฮะอาจารย์หลี่เดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวเราเข้าข่าวกันสักนิดนึงนะมาคุยกันแต่สถานการณ์บ้านเมืองเดี๋ยวผมให้อาจารย์เล่าสักสองข่าวก่อนที่จะลากันไปนะครับตอนนี้พักสักครู่ครับ
2: รายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล

0: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ thailandelectroniccircuitasia.com
2: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
4: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซ้นยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
5: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
4: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
5: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @Thinking Radio
4: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
7: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของติ่มซำยามเย็นนะครับหลังจากคุยเหตุบ้านการเมืองเครียดๆกันมามากพอแล้วนะอาจารย์เรามาอัปเดตความก้าวหน้าของจีนกันดีกว่านะครับแล้วก็จะได้เดินหน้ากันต่อไปนายมีเรื่องอะไรต้องพูดครับอาจารย
8: ์จริงๆวันนี้ข่าวก็มีหลายข่าวเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีค่ะแต่ว่าที่ว่าน่าสนใจก็คือจีนปลูกข้าวบนสถานีอวกาศเพราะว่าประเทศไทยก็เป็นแหล่งปลูกข้าวแหล่งส่งออกข้าวที่สำคัญของโลกใช่ไหมคะว่าตอนนี้ประเทศจีนเขาไปปลูกข้าวกันยังไงแล้วทำไมปลูกข้าวบนสถานีอวกาศนี่ข่าว
7: ก็คือเทคโนโลยีอวกาศของจีนตอนนี้ไปไกลมากแต่ว่าจะให้ไปปลูกบนดวงจันทร์ตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยเขาปลูกในอาณาเขตของจีนก่อนก็คือในยานถูกต้องไหมอาจารย์
8: ใช่ๆในยานแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวข้าวที่ปลูกบนอวกาศถึงสองเขาเรียกว่าถึงสองรุ่นถึงสองรุ่นแล้วก็รุ่นแรกเนี่ยพอปลูกมันขึ้นแล้วอ่ะก็เอาต้นอ่ะมันกลับโลกแล้วก็ไปเพาะปลูกอีกสองรุ่นอ่ะแล้วก็เอาเมล็ดมันขึ้นไปบนอวกาศอีกแล้วก็ไปปลูกที่อวกาศอีกนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าตอนนี้ค่ะพวกอาหารอยู่บนอวกาศเนี่ยมาจากโลกแต่ว่าอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดว่ามนุษย์เนี่ยย้ายไปที่หัวชิงคือดาวอังคารใช่ไหมคะหัวชิงถ้าย้ายไปอยู่ที่ดาวอังคารไม่มีโครงการนะมีการวางแผนการขนส่งอาหารไปสู่ ดาวอังคารเนี่ยก็จะมีต้นทุนสูงมากแล้วก็มันเป็นไปได้ตอนนี้เพราะฉะนั้นก็ลงมือเริ่มจะทดลองการปลูกข้าวบนอวกาศตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะว่าไปถึงว่าต่อไปก็คือถ้าเกิดจะมีการเก็บเกี่ยวข้าวจะได้อาหารอย่างเพียงพอสำหรับมนุษย์ที่ย้ายไปอยู่บนดาวอะไรสักอย่างอะดาวอังคารหรือว่าดาวดวงอื่นเนี่ยก็คือต้องให้การปลูกข้าวบนอวกาศให้ประสบความสำเร็จให้ได้จะได้ลดต้นทุนในการขนส่งข้าวในการขนส่งอาหาร
7: ครับครับ
8: อันนี้ก็คือแบบวัตถุประสงค์ง่ายๆค่ะ
7: อันนี้เราก็จะเห็นความพยายามของจีนนะว่าจากเดิมเนี่ยก็ปลูกข้าวบนโลกตอนนี้ไปปลูกในอวกาศแล้วก็มีความพยายามในการที่จะเอาชนะธรรมชาตินะครับเช่นทะเลทรายในประเทศจีนเนี่ยพื้นที่กว้างใหญ่มหาศาลเนี่ยยังเปลี่ยนให้เป็นสีเขียวได้เลยนะฮะ
8: ก็ปลูกอาศัยการปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะ
7: อ
8: ันนี้คือไม่ต้องใช้อันนี้คือใช้ความพยายามขยันหมั่นเพียรแล้วก็รุ่นต่อรุ่นเพราะว่ามันยากมากการปลูกต้นไม้ในธรรมชาติ
7: ต้องคิดด้วยคือจีนตอนนี้กลายเป็นประเทศที่ innovation แล้วก็คือเขาเรียกว่าเฮอร์จี้ช่วงชินนะฮะคือเริ่มคิดใหม่เลย innovate เทคโนโลยีขึ้นมาเลยเพราะนั้นมองไปตอนนี้เราอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่สำเร็จหรอกยากมากปลูกข้าวในอวกาศอะไรอย่างเงี้ยแต่มองข้ามช็อตไปอีก100ปีตอนที่ท่านผู้ฟังกับผมเนี่ยไม่อยู่แล้วเนี่ยนะอนาคตเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าจีนเนี่ยถ้าคิดอย่างนี้ต่อไปกลายเป็นผู้นำแน่นอนที่จะช่วยมนุษยชาติได้ณเวลานั้นนะครับนอกจากเรื่องปลูกข้าวแล้วอะไรต่ออาจารย
8: ์จริงๆวันนี้ก็มีเรื่องเป๋ยโต导航系统全面升级อัปเดตเรื่องคงถ่ายนำร่องจากดาวเทียมเป๋ยโต๋จริงๆดาวเทียมเป๋ยโต๋ก็คือต่างจาก GPS ที่เราใช้กันในประเทศไทยก็คือส่วนใหญ่เป็น GPS ใช่ไหมคะเป๋ยโต๋ก็คือ
7: ของ Google
8: GPS ของจีนก็คือการระบบการนำร่องบนห้วงอวกาศของจีนอันนี้คือจีนใช้เองค่ะจีนผลิตเองพวกแอปอะไรต่างๆนำทางอ่ะก็คือใช้เนี่ยระบบนี้ของจีนเอง
7: อ
8: ันนี้ก็คือได้อัปเดตอีกครั้งนึงแต่แล้วก็มีข่าวเกี่ยวข้องวันนี้มีเทคโนโลยีหลายอย่างนะคะก็คือ
7: ดิปซิก
8: ใช่ดิปซิกอันนี้ครูป๊อปลองเล่าหน่อยดิปซิก
7: คือการประมวลผล AI เนี่ยนะฮะตอนนี้มันมีอยู่หลายตัวมากหลายนามสกุลถ้าหากว่าเราไม่คอยอัปเดตไปกับมันเนี่ยต่อไปเราจะไม่ทันโลกนะฮะคือท่านจะอยู่แค่ Chat GPT แค่นี้ไม่พอแล้วนะอาจารย์หลีเพราะว่าแต่ละนามสกุลของ AI เนี่ยมันก็มีความเชี่ยวชาญต่างกันนะฮะ AI บางตัวมันก็เขียนบทความเก่งบางตัวตัดภาพยนตร์เก่งบางตัวทำรูปภาพเก่งนะฮะแต่ตอนนี้จีนเขาก็ผลักดัน DeepSeek มากนะครับจนกระทั่งตอนนี้มียอดใช้งานนะเราพูดถึงยอดใช้งานเนี่ยเป็นอันดับที่หนึ่งของโลกละก็คือแซงหน้าไอ้ตัว Gemini กับตัว GPT ไปแล้วนะครับ
8: เพราะว่าจำนวนคนจีนเยอะมากเลยเพราะคนจีนใช้ Gemini ใช้ GPT ไม่ได้ค่ะแล้วก็ต้องพยายามใช้พวก AI Open AI อะไรที่จีนเขาผลิตเองและพัฒนาเอง
7: ตอนนี้ทุกคนต้องพยายามออกกำลังพยายามที่จะใช้ไอ้ตัว AI นี้ทั้งนั้นแหละนะฮะทั่วโลกเลย
8: แล้วก็สุดท้ายเนี่ยจริงๆก็มีข่าวสำคัญอีกข่าวหนึ่งก็บอกว่าทำไม中国式现代化关键在科技现代化อันนี้ก็คือเกี่ยวกับท่านสีได้ชี้นำบอกว่าความทันสมัยของจีนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเครื่องจีนแต่ว่าความทันสมัยของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีค่ะคือต่อไปการแข่งขันความแข็งแกร่งการแข่งขันศักยภาพของประเทศเนี่ยมันคือแข่งขันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี AI ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะ
7: ถูกต้องก็คืออุตสาหกรรม S curve เนี่ยตอนนี้จีนเขาใช้เป็นเข็มทิศหลักเลยเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับในการพัฒนาประเทศก็คือทางด้านเทคโนโลยี
8: จีนเพิ่งจัดการประชุม AI โลกอะระหว่างประเทศที่นครเซี่ยงไฮ้และก็นายกรัฐมนตรีของไทยก็เดินทางไปเข้าร่วมด้วยค่ะ
7: โอ้โหอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบพระคุณอาจารย์หลีมากนะครับเดี๋ยวไว้มาคุยกันต่อสัปดาห์หน้าเวลาเดิมลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
9: รายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปด็อกเตอร์ณัฐพงษ์นำสิริกุล
10: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
11: อนุทินโพสต์
10: ถ้ายังวิ่งชนกำแพงอยู่มันก็เจ็บหัวอีกคาดโยงสิริกัญญาหลังเปิดใจทั้งน้ำตาเหนื่อยสู้ปัญหาภายในพรรคเหมือนสู้กับกำแพงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าถ้าหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีกท่ามกลางประชาชนที่เข้าไปคอมเมนต์โต้ใต้โพสต์ดังกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าเป็นการพูดถึงนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.เป็นเชลรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้ได้ออกมาเปิดใจด้วยเสียงสั่นและน้ำตาคลอยอมรับเหนื่อยกับสถานการณ์ในปัจจุบันเหมือนกับการเผาตัวเองรู้สึกว่าสู้อย่างไรก็เหมือนสู้กับกำแพงเอาอย่างไรก็เอาไม่ลงและตอบกับประชาชนไม่ได้ว่าทำไมจึงไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยก็ยังมีเรื่องที่ทำให้รู้สึกว่าความพยายามของเราไม่สูญเปล่าแต่พร้อมที่จะต่อสู้เปิดรับทุกความคิดเห็นที่มีต่อพรรคประชาชนพนิดาเปิดโพยเลือกสว.พบแพทเทิร์นซ้ำหลายกลุ่มเช้าได้สูงแต่บ่ายลดฮวบคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวิปฝ่ายค้านนำโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนจัดกิจกรรมเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ครั้งที่4โดยมีนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นนอกจากนี้ยังมีพยานบุคคลร่วมให้ข้อมูลโดยนางสาวพนิดากล่าวว่าสำหรับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งสว.ระดับประเทศในช่วงเช้าพบว่ามีตัวเลขจำนวนหนึ่งปรากฏอยู่ได้แก่84 111 95 7 126 49 148 107 137และ14ซึ่งหากเหมือนกันเพียงแค่ 1-2 ใบอาจจะตั้งข้อสงสัยได้ว่าเป็นความบังเอิญหรือไม่อย่างไรแต่ตัวเลขเหล่านี้เรียงลำดับตรงกันเป๊ะทั้งหมด18ใบโดยในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงซึ่ง7อันดับแรกได้เป็นสว.ตัวจริงหนึ่งในนั้นคือนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาที่ช่วงเช้าได้คะแนน34คะแนนช่วงบ่ายได้67คะแนนขณะที่พลเอกเกรียงไกรศิวรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1ช่วงเช้าได้40คะแนนตอนบ่ายได้74คะแนนอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้สมัคร3ตัวเลขหลังที่ตอนเช้าได้คะแนนเยอะแต่ตอนบ่ายคะแนนกลับลดลงเหลือเพียงไม่กี่คะแนนนางสาวพนิดากล่าวว่าจากข้อมูลดังกล่าวต้องมองทุกอย่างประกอบกันจะมองแยกกรณีไม่ได้และอยากถามคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ที่ไม่ใช่การอยู่ดีๆกล่าวหาลอยๆแต่เป็นพฤติกรรมที่เห็นในการเลือกสว.รอบระดับประเทศที่ผ่านมานั้นมันเพียงพอให้กกต.เชื่อได้แล้วหรือไม่ว่าผู้สมัครหรือผู้กระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกหรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่นอันทำให้การเลือกตั้งมีได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมซึ่งหากกกต.ไม่ส่งเรื่องไปศาลจะหักล้างหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ได้อย่างไรกรมอุทยานยืนยันมีหลักฐานเจ้าหน้าที่ห้วยขาแข้งเสียชีวิตจากการทำร้ายของสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชชี้แจงกรณีการเสียชีวิตของนายศักรินทร์วิชาจารย์เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งหลังจากเกิดข้อสงสัยนายศักรินทร์อาจจะไม่ได้ถูกสัตว์ป่าทำร้ายจนเสียชีวิตโดยได้ชี้แจงข้อมูล3ประเด็นได้แก่กรณีรอยรากร่างที่มีข้อสงสัยว่าไม่ใช่รอยของสัตว์ป่าจากการตรวจสอบและประเมินโดยทีมนักวิจัยเสือโคร่งพบว่าลักษณะรอยที่ตรวจพบสอดคล้องกับร่องรอยที่เกิดจากพฤติกรรมการลากเหยื่อของเสือโคร่งไปตามพื้นดินกรณีไม่พบร่องรอยการต่อสู้และหยดเลือดบริเวณที่นอนและจุดพบร่างข้อมูลจากนักวิจัยเสือโคร่งระบุว่านอกจากการล่าเหยื่อของเสือโคร่งโดยใช้วิธีซุ่มรอและกระโจนเข้าหาเหยื่อเสือโคร่งยังมีพฤติกรรมการขโมยซากหรือขโมยเหยื่อที่มีขนาดกลางหรือขนาดเล็กซึ่งมักเป็นการงับหรือคาบแล้วลากหรือเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณอย่างรวดเร็วกรณีของนายศักรินทร์ลักษณะร่องรอยที่ตรวจพบมีความสอดคล้องกับความเป็นไปได้ในลักษณะดังกล่าวโดยมีข้อสันนิษฐานว่าหากผู้เสียชีวิตอยู่ในภาวะหลับลึกและไม่รู้สึกตัวในขณะที่เสือโคร่งเข้าถึงตัวก็อาจไม่เกิดการต่อสู้และไม่จำเป็นต้องพบรอยเลือดหรือร่องรอยการต่อสู้บริเวณที่นอนส่วนข้อสงสัยว่านายศักรินทร์อาจจะไม่ได้ถูกสัตว์ป่าทำร้ายผลการจะสรุปชันสูตรโดยแพทย์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้แก่กระดูกสันหลังส่วนคอหักและถูกสัตว์กัด ขณะที่ผลการชันสูตรพลิกศพโดยสภ.ลานศักดิ์ระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากสัตว์ป่าทำร้ายส่วนใบมรณบัตรระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่ากระดูกสันหลังส่วนคอหักหลังจากสัตว์ทำร้ายการชี้แจงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยยึดข้อมูลจากหลักฐานและผลการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ
11: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
12: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
15: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
16: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
17: ปิดรับสมัครแล้วลั่นฟอร์มัม2026ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วพบกัน12สิงหาคมนี้พร้อมสัมผัสงานวิ่งรักโลกบนเส้นทางฮาล์ฟมาราธอนมาตรฐานสากลพิชิตเส้นทาง6สะพานในตำนานใจกลางกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสมัครแล้วเตรียมมารับเสื้อและบิฟได้ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook 12 AUG Half Marathon
18: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
19: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ์
20: นุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
21: เวลา 17:09 น.คุณผู้ฟังอยู่กับผมมนตรีอุดมพงษ์นะครับในรายการคุยกับมนตรีวันนี้

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเท่านั้นแต่ว่าเราพยายามมองในมิติของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมว่าจะช่วยปกป้องสังคมจากความรุนแรงแบบนี้อย่างไรผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนมีความสะเทือนใจและมีความคิดเห็นที่หลากหลายออกไปนะครับเช่นในมุมของคนที่มองเรื่องบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้ปกครองของเด็กๆน้องๆคุณครูที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่กลายมาเป็นผู้สูญเสียจากการถูกกระทำเนี่ยย่อมต้องมีความรู้สึกได้ว่ามันไม่ยุติธรรมกับคนที่เป็นผู้เสียหายหรือคนที่เรียกว่าเป็นเหยื่อเนี่ยแหละครับหลายคนก็ถึงขั้นใช้คำว่าบริพาทด่าทอผู้ก่อเหตุซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ที่ใครต่อใครจะมีความรู้สึกแบบนั้นถ้ามองในมิติของความเป็นผู้ปกครองแล้วถ้าลูกหลานของเราเป็นอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นหรือเราอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นเราก็คงคิดอย่างนั้นแต่ถ้ามองในมิติของคนที่มององค์รวมของสังคมก็คงจะคิดอีกแบบนึงว่าอะไรคือสิ่งที่ก่อให้เด็กคนหนึ่งซึ่งเรียนในหลายๆวิชาได้ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะโกรธแค้นในรายวิชาที่เขาเรียนไม่ดีนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีเหตุปัจจัยมาจากเรื่องเดียวแต่ในบรรดาเหตุปัจจัยหลายๆอย่างนั้นมันมีอะไรบ้างที่มันจะช่วยไม่ให้เกิดแบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตหรือไม่ให้เด็กสักคนหนึ่งในโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นร้อยเป็นพันคนเนี่ยต้องใช้ความรุนแรงนะครับเพราะถ้าพูดถึงการปกป้องคนคนหนึ่งคนเดียวเนี่ยก็ทำได้แต่อาจจะยากเพราะเราไม่รู้ว่าคนอื่นๆในสังคมมีสภาวะเป็นอย่างไรแต่ว่าถ้าขับเคลื่อนกันทั้งสังคมเนี่ยก็จะช่วยได้เราพูดแบบนี้คงไม่ใช่เฉพาะการมองโลกสวยแต่ว่าพยายามจะมองในโลกให้รอบด้านว่าพฤติกรรมสาเหตุที่เด็กคนหนึ่งจับอาวุธขึ้นมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะต้องหาให้พบหาให้เจอแล้วก็ถ่ายทอดออกมาให้กับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการป้องกันนั้นนะครับได้รับรู้เช่นครอบครัวคนใกล้ชิดผู้ปกครองโรงเรียนสังคมจนกระทั่งถึงนโยบายของรัฐแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบทเรียนที่ได้มาทั้งหมดนั่นนะครับมันจะต้องถูกเปิดเผยต่อสาธารณะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่ามันคงจะต้องมีหลายๆประเด็นที่จะต้องมานั่งคิดกันว่าจะหาทางป้องกันอย่างไรครับที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราได้เห็นเราได้ฟังเราได้รู้ว่ามีคนอีกจำนวนไม่น้อยนะครับที่เศร้าหรือเสียใจต่อเหตุการณ์นี้แต่ขณะเดียวกันก็มีคนอีกจำนวนไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับที่อยากจะบอกว่าต้องเฝ้าต้องติดตามต้องระมัดระวังเมื่อช่วงสัก 2-3 ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณพ่อของน้องนักเรียนผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตรายที่9จากเหตุการณ์เนี่ยครับก็ไปรับร่างของลูกสาวแล้วก็บอกว่าอโหสิกรรมต่อเด็กผู้ก่อเหตุซึ่งคุณพ่อก็ใช้คำที่เหมือนปลดปล่อยความทุกข์ของตัวเองจากความโศกเศร้านะครับสังคมก็ให้การยอมรับในน้ำจิตน้ำใจพ่อใช้คำว่าขอให้ลูกสาวตัวเองไปดีและใช้คำว่าไม่รู้ว่าเด็กผู้ชายคนนี้น้องผู้ชายที่ก่อเหตุเนี่ยตลอดชีวิตของเขาเขาเผชิญอะไรมาบ้างหรือเขาแบกรับอะไรมาบ้างเพราะนั้นเขาจึงใช้คำว่าโหสิกรรมแล้วก็ขอให้ลูกสาวของเขาซึ่งก็เป็นผู้เสียชีวิตครั้งนี้ไปดีมันคงเป็นคำง่ายๆแหละครับแต่ว่ามันคือการปลดปล่อยอารมณ์ของการแบกรับของตัวเองด้วยเช่นกันนะครับอันนี้เป็นเรื่อง

0: ที่หนึ่งแต่อะไรก็ตามนะครับในแง่ของคนที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากเป็นคดีที่เป็นคดีอาญาตำรวจเองก็ยังต้องทำหน้าที่ในการสืบสอบแสวงหาข้อเท็จจริงนะครับว่าคดีมันจะจบลงอย่างไรหรือมีแรงจูงใจมาจากอะไรซึ่งวันนี้ทางตำรวจก็ไปเปิดเผยเรื่องความคืบหน้านะครับว่าได้มีการเรียกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาพูดคุยจะใช้คำว่าสอบปากคําก็ไม่เชิงอันนี้ในภาษาของกฎหมายเนาะแต่ว่าในข้อเท็จจริงคือหาข้อมูลที่มันจะบ่งชี้หรือบ่งบอกได้ว่าเกิดจากอะไรได้บ้างแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยที่ตัดสินใจกระทําเช่นเนี่ยจะมีเหตุและปัจจัยมาจากเรื่องเดียวสาเหตุเดียวแต่ว่าจะมีหลายปัจจัยมามีส่วนเกี่ยวข้องทางรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมด้วยผู้การจังหวัดนนทบุรีรวมถึงผู้กำกับสภ.ปลายบางสภ.บางบัวทองซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุเปิดเผยวันนี้นะครับแล้วก็แถลงกันเมื่อสักบ่ายๆนี่แหละก่อนเที่ยงไม่บ่ายแล้วก่อนเที่ยงว่าสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องไปแล้วทั้งหมด17คนแล้วก็นำพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนปลอกกระสุนซองบรรจุกระสุนโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ PC ที่บ้านไปตรวจพิสูจน์ในคอมพิวเตอร์เนี่ยก็พบการขวานขวายหาข้อมูลที่เกี่ยวเรื่องกับเรื่องความรุนแรงในต่างประเทศแต่ผมคงไม่บอกว่าอะไรแล้วเนาะในเรื่องของความรุนแรงดังกล่าวส่วนเรื่องอาวุธทั้งการสอบปากคำพยานที่เป็นเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดก็บอกว่าราวสักปีสองปีมาแล้วล่ะที่เขามีความสนใจเรื่องนี้สองปีมาแล้วโดยดูได้จากการศึกษาในอินเทอร์เน็ตพยายามหาเรื่องนี้นะครับมาเป็นระยะรวมถึงการพกพาอาวุธปืนเครื่องเทียมอาวุธก็คือบีบีกันปืนที่ใช้ยิงในสนามซ้อมกันเนี่ยแหละครับไม่ใช่บีบีกันจริงมันก็ไม่ใช่อาวุธปืนจริงอะเนาะแต่ว่าคนที่เอาไปดัดแปลงก็เยอะแต่มันก็ผิดกฎหมายในแง่ที่ว่าเป็นสิ่งเทียมอาวุธได้นะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่บ่งชี้พฤติกรรมของเขาแต่ว่ามูลเหตุที่ตำรวจพูดถึงเนี่ยนะครับจากการสอบปากคำพยานหลายคนตำรวจใช้คำนี้ครับว่ามันผสมผสานจากหลายๆเรื่องไม่ได้มาจากเรื่องเดียวประเด็นสำคัญเนี่ยตำรวจใช้คำว่า 1. ปัญหาครอบครัว 2. มีประเด็นกับเพื่อนในบางคน 3. ในโรงเรียนและการเรียน 4. ก็คือการเสพสื่อโซเชียลนะครับและ5ก็คือเรื่องของความกดดันในครอบครัวทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นรากปัญหาส่วนหนึ่งฟังจากตำรวจพูดนะเพราะนั้นมันไม่มีรากใดที่แข็งแกร่งเพียงรากเดียวแล้วทำให้เด็กตัดสินใจแบบนั้นแต่ว่าหลายๆรากมันผูกมัดร้อยเรียงกันกลายเป็นรากที่แข็งแรงหรือแข็งแกร่งอย่างนี้แล้วกันไม่ใช่แข็งแรงไม่อยากใช้คำที่ว่ามันเป็นบวกหมายความว่าหลายๆปัญหามันรุมเร้าจนทำให้เด็กตัดสินใจหรือจนทำให้คนที่อยู่ในวัยเนี่ยครับตัดสินใจทำอย่างใดอย่างหนึ่งจากที่เราเห็นประเด็นก็คือว่าเมื่อเขาตัดสินใจจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยตำรวจก็บอกว่าถ้าเขาไม่มีอาวุธหรืออาวุธปืนที่เขาใช้เนี่ยมันแสวงหาได้ยากเหตุรุนแรงก็อาจจะไม่มาถึงขนาดนี้ก็ได้อันนี้ก็น่าคิดนะครับคือปมในใจก็เป็นเรื่องหนึ่งเช่นในโลกออนไลน์คนก็พูดกันว่า สมัยก่อนโกรธครูหรืออะไรก็ตามแต่เต็มที่ก็ด่าพ่อล้อแม่ตั้งฉายาให้หรือแอบเข้าแอบคงแอบคุยแต่แน่นอนล่ะครับมันเปรียบเทียบกันไม่ได้ระหว่างพฤติกรรมของเด็กแต่ละคนเพราะในอดีตเราก็ไม่รู้ว่าเด็กแต่ละคนมีพฤติกรรมอย่างไรเนื่องจากการสื่อสารในอดีตมันไม่ได้มากมายขนาดนี้แต่ณปัจจุบันเนี่ยเราก็เหตุเกิดที่ไหนมันก็รู้หมดนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งเนาะส่วนที่สองการเข้าถึงอาวุธในอดีตก็อาจจะไม่ได้มากขนาดนี้หรือง่ายขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้มันพอมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็เข้าถึงง่ายอันนี้ในแง่ของการเข้าถึงอาวุธเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ได้ให้เฉพาะเด็กหรอกแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเคสนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องน้องคนนี้ผมเชื่อว่าคนอื่นๆหรือหลายกรณีหลายคดีการเข้าถึงอาวุธมันง่ายมากเรามึงมักเห็นอะไรเดี๋ยวมีอะไรพกพาอาวุธกันไปหมดเลยแม้กระทั่งเคสของคนที่ขับรถแล้วไปชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่กาญจนบุรีเหตุเกิดในวันเดียวกันนั่นนะครับนอกจากคนขับและคนที่นั่งมาด้วยจะมีสารเสพติดแล้วก็มีอาวุธปืนผิดกฎหมายด้วยเพราะนั้นการเข้าถึงอาวุธที่ง่ายหรือสะดวกเกินเนี่ยอาจจะเป็นเหตุและปัจจัยหนึ่งเรื่องนี้ทางตำรวจเองก็บอกว่าคงจะต้องดำเนินการเข้มงวดทั้งตามนโยบายรัฐบาลที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงไปรวมถึงคำสั่งของผู้ช่วยการตำรวจภูธรภาคหนึ่งด้วยไปฟังการสรุปประเด็นบางช่วงจากพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์ที่เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งที่ลงไปพื้นที่เมื่อสักก่อนเที่ยงเนี่ยครับ
1: เนี่ยเราก็ให้ความสําคัญนะครับแล้วก็ณขณะเนี้ยท่านผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งนะครับเมื่อในวันที่ไปดูที่เกิดเหตุเนี่ยก็ได้รับข้อสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านผบ.ตร.ในเรื่องการตรวจนะครับตั้งจุดตรวจจุดสกัดการไม่ให้เด็กเยาวชนเนี่ยเข้าถึงอาวุธปืนเนี่ยนะครับเป็นพิเศษนะครับมาตรการในการตรวจจับเรื่องการพกพาอาวุธปืนเป็นพิเศษนะครับวันนี้ก็อยากจะฝากนะครับว่าเราพบสิ่งที่ผิดปกติเป็นเบาะแสเนี่ยต้องรีบแจ้งเหตุต้องร่วมกันป้องกันตั้งแต่ต้นครับเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยผมอยากจะขอร้องสื่อมวลชนในประเด็นนี้ด้วยนะครับในการนำเสนอคลิปซ้ำๆพวกเนี้ยผมว่าณถึงปัจจุบันเนี่ยมันเผยแพร่ไปเยอะแล้วผมว่าควรจะงดได้แล้วนะครับเราน่าจะต้องมาช่วยกันทำยังไงที่สร้างความเชื่อมั่นติดตามการกระทำของตำรวจในมาตรการในการสร้างความอบอุ่นใจให้กับผู้ปกครองนะครับคุณครูนะครับนักเรียนที่จะเข้าไปเรียนเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ท่านผู้ช่วยการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเนี่ยได้กำชับจังหวัดแล้วก็โรงพักเนี่ยทั้งสองโรงพักทั้งปลายบางทั้งบางบัวทองเนี่ยให้เพิ่มมาตรการในการตั้งด่านนะครับแล้วก็เอาสายตรวจแต่งเครื่องแบบเข้าไปตรวจเยี่ยมนะครับแล้วก็ไปดูบ้านที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยสร้างความอุ่นใจทำไงให้เขาเชื่อมั่นให้เขาเชื่อว่าไอ้สามารถมาโรงเรียนได้นะครับตอนนี้โรงเรียนเนี่ยประกาศหยุดไป1สัปดาห์ใช่ไหมครับทำยังไงให้เขาเชื่อมั่นจะกลับมาเรียนได้โดยเร็วนะครับอยากให้ช่วยกันในประเด็นนี้นะครับ
2: รวมถึงการแชร์เฟซนิวอย่าง
1: ครับใช่ครับชัดหลายเรื่องที่นำเสนอไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับก็อะไรที่มันแชร์แล้วมันจะทำให้เกิดผลกระทบเนี่ยก็ควรจะช่วยกันนะครับครับก็ต้องฝากถึงผู้ปกครองนะครับการเก็บอาวุธปืนในบ้านเนี่ยต้องห่างไกลมือเด็กเยาวชนนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะเอามาให้เห็นนะครับการล็อกการเก็บต้องมิดชิดพอสมควรนะครับก็แล้วก็ในส่วนมาตรการในเชิงลุกต่อไปเนี่ยท่านผู้ช่วยการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเนี่ยนะครับอย่างที่นำเรียนว่าก็ได้รับข้อสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีและท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยในมาตรการในการตั้งด่านในการตรวจจับอันนี้เป็นพิเศษนะครับเรื่องอาวุธปืนนะครับ
0: นี่เป็นการเปิดเผยของพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับเราเลือกประเด็นมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังให้ฟังว่าประเด็นที่มันควรจะมุ่งไปข้างหน้าคืออะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการมาตรการป้องกันความปลอดภัยรวมถึงประเด็นเรื่องการเฝ้าระวังของผู้ปกครองในสิ่งที่ทำได้แต่ว่าประเด็นอื่นๆซึ่งอ่อนไหวเหลือเกินเรื่องเฟกนิวเรื่องที่จะทำให้ชี้ประเด็นให้ได้ว่าครูคนไหนเป็นปมเหตุผมก็ยังเชื่อว่าหลายคนคงจะคิดเหมือนกันว่าน้ำหนักมันเบาบางที่จะชี้นิ้วไปหาใครเช่นถ้าจะบอกว่านักเรียนคนนี้ก่อเหตุเพราะสอบตกในวิชานี้แล้วครูคนนี้ไม่มา รอดไปกลายเป็นครูคนอื่นเป็นเหยื่อนะผมคิดว่าครูคนนั้นต่อให้รอดชีวิตถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครูคนนั้นต่อให้รอดชีวิตก็แทบจะไม่ได้มีชีวิตจิตใจอยู่ในตอนนี้นะครับแต่ว่าที่สำคัญคือมันไม่ใช่เรื่องจริงในแง่ที่ว่าเขาไปแก้เกรดแล้วไม่ผ่านนี่เรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่สองแม้กระทั่งสิ่งที่เราพูดกันผมพูดว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยเราก็เป็นแต่เพียงข้อสันนิษฐานของคนที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะคนที่ก่อเหตุเขาได้จบชีวิตไปแล้วมันจึงยากมากเลยครับที่มันจะไปบอกว่าอะไรจะเป็นสาเหตุหลักหรือเป็นแรงจูงใจสิ่งที่เราทำได้คือหรือควรจะทำก็คือว่าดูละเอาละวิเคราะห์ความเป็นไปได้แต่ก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยทุกเรื่องต่อสาธารณะแต่ว่าคนที่ควรจะรู้แน่ๆแหละคือครอบครัวและสังคมผ่านงานวิจัยผ่านงานที่สื่อสารออกมาอย่างละเอียดอ่อนว่าครอบครัวมีส่วนสำคัญนะการที่เด็กสักคนหนึ่งเผชิญเรื่องการกลั่นแกล้งในโรงเรียนการกดดันในบางเรื่องที่เป็นปัญหาแล้วหันไปหาใครก็ไม่ได้เช่นคุณพ่อก็ไม่ได้อยู่ด้วยเพราะว่าครอบครัวอย่าร้างตั้งแต่เด็กนะครับมองจากคนภายนอกเข้าไปครอบครัวมีความอบอุ่นมีคุณปู่คุณย่าอยู่อันนี้ไม่ใช่ปัญหาของคุณปู่คุณย่านะครับแต่ว่าเป็นปัญหาในเชิงสังคมทั้งหมดเลยว่าเจเนอเรชันแกปหรือช่องว่างระหว่างวัยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญเพราะว่าคนสองวัยที่ต่างกันมากๆการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นณปัจจุบันต่างกันเช่นกันนะครับในงานวิจัยก็บอกว่าผู้สูงอายุที่เติบโตมาแล้วก็เคยประสบความสำเร็จมาในอาชีพในชีวิตในอดีตผ่านความอดทนผ่านความอดกลั้นผ่านความพยายามด้วยตัวของตัวเองมามากแต่พอการเผชิญกับโลกสมัยใหม่ในปัจจุบันที่มีสิ่งเร้ามากมายเหลือเกินเนี่ยการตัดสินใจด่วนเร็วด่วนได้เนี่ยคำแนะนำแบบเก่าอาจจะใช้ไม่ได้กับคนรุ่นใหม่ทีนี้พอมันใช้ไม่ได้เนี่ยประเด็นคือเขาก็ไปเสาะแสวงหาคำแนะนำอื่นๆจากที่อื่นก็คือโลกออนไลน์อินเทอร์เน็ตหรือการสื่อสารที่เราเข้าไม่ถึงที่ผู้ปกครองเข้าไม่ถึงซึ่งคำแนะนำเหล่านั้นมันไม่สามารถกลั่นกรองได้ว่าเป็นคำแนะนำที่ดีที่ปลอดภัยที่ทำให้เด็กตัดสินใจได้ถูกต้องถ้าไปเจอคำแนะนำที่ไม่ดีขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะนำมาสู่การใช้ความรุนแรงซึ่งก็พ่วงมาถึงการเข้าถึงอาวุธได้ง่ายด้วยในประเด็นเรื่องการเข้าถึงอาวุธเนี่ยวันนี้คุณวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณประธานคณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรก็เตรียมที่จะหารือกันเรื่องการควบคุมหรือว่าด้วยข้อกฎหมายนะครับของคนที่ควบคุมหรือคนที่ถืออาวุธด้วยนะซึ่งพยายามจะพูดถึงประเด็นว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยเจ้าของอาวุธเจ้าของปืนเอาเฉพาะเรื่องปืนที่ถูกกฎหมายก่อนนะปืนที่ผิดกฎหมายไม่มีการขึ้นทะเบียนไม่ได้ขอทะเบียนไว้เนี่ยใครถือก็ผิดเท่านั้นอ่ะเอาเรื่องที่ไม่ถูกปืนเถื่อนเนี่ยใครถือก็ผิดทั้งนั้นแต่เคสที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นปืนที่ถูกกฎหมายของคุณปู่นะครับและมีอีกหลายกรณีเป็นปืนที่ถูกกฎหมายแต่ว่าการพกพาไม่ได้เป็นไปตามระเบียบเช่นมีขออนุญาตครอบครองได้แต่มีใบอนุญาตพกพาหรือเปล่าและต่อให้มีใบอนุญาตพกพาการพกพาปืนในแต่ละครั้งมีวิธีการมาตรการอย่างไรกระสุนอยู่ในรังเพลิงไหมอยู่ในแมกกาซีนไหมในลักษณะพร้อมที่จะใช้ทันทีทันใดไหมนะครับการพกพาปืนอาวุธปืนออกนอกเคหสถานนั้นมีเหตุอันควรไหมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทางกรรมาธิการก็จะหาหรือพูดคุยกันให้มากขึ้นแล้วก็รอบคอบขึ้นเพราะว่ามันมองได้หลายด้านว่าพอคนพูดเรื่องนี้ก็มีข้อถกเถียงกันนะครับคุณผู้ฟังว่าระหว่างคนร้ายถือปืนกับคนดีถือปืนมันใครจะปกป้องใครได้มากกว่ากันว่ามันก็พูดยากนะถ้ากฎหมายมันใช้บังคับออกมาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวว่าคนดีคนร้ายในเวลานั้นมันไม่สามารถบอกได้ว่าใครเป็นคนดีคนร้ายนะเพราะว่าที่ไม่รู้ว่าใครมีปืนเหมือนคนมีอาวุธปืนอยู่ในรถแล้วไปเกิดเหตุขับรถเฉี่ยวชนปาดหน้ากันเนี่ยนะครับแทนที่จะไปจบที่สถานีตำรวจ เปรียบเทียบปรับหรือประกันก็เกิดบันดาลโทสะใช้อาวุธปืนในทันทีทันใดแบบนั้นก็มีนะครับบางคนก็เป็นคนดีแหละไม่ได้เป็นคนร้ายโดยกระมวลสันดานแต่ว่าพอเกิดเหตุเฉพาะหน้าเกิดเหตุฉุกเฉินพอเกิดเหตุทะเลาะวิวาทที่มันควรจะไม่ต้องรุนแรงนะพอมันมีอาวุธปืนอยู่ในมือมันก็กลายเป็นเรื่องรุนแรงขึ้นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งสำคัญครับเพราะนั้นถ้าว่ากันโดยสถานการณ์ที่มาถึงณปัจจุบันที่ตำรวจแถลงล่าสุดจนแทบจะเรียกว่าปิดคดีเนี่ยนะครับหมายถึงว่าตัวสำนวนนะฮะเพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเสียชีวิตไปด้วยเนี่ยที่เหลือก็ว่าก็ด้วยการวิเคราะห์ปมเหตุก็ไม่ได้ฟันธงไปที่สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งหมายความว่าเมื่อไปสอบสวนแล้วก็มีหลายปมเหตุด้วยกันที่อาจจะเป็นแรงจูงใจให้เด็กกระทำดังกล่าวที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของมาตรการทางภาครัฐและสังคมที่จะช่วยกันดูแลเรื่องนี้ประคับประคองเรื่องนี้ไม่ให้เกิดประเด็นด้วยนะครับเราจะพักสักครู่ในเรื่องนี้นะครับช่วงหน้ามีประเด็นนึงเหมือนกันแต่ว่าขอเป็นเรื่องแม้จะเป็นเรื่องหนักหน่อยนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ให้กำลังใจและจับตาเฝ้าระวังสถานการณ์เรื่องสิ่งแวดล้อมคนที่เคยเข้าสายโทรศัพท์กับเราอยู่บ่อยครั้งให้ข้อมูลกับเราอยู่บ่อยครั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องปัญหามลพิษทางภาคตะวันออกเมื่อวันสองวันก่อนมีประเด็นข่าวเปิดเผยจากเวทีเสวนาว่าเขาถูกข่มขู่ตั้งค่าหัวในการเอาชีวิตเพียงเพราะไม่พอใจจากการเปิดเผยการเปิดโปงหรือการขัดขวางการลักลอบทิ้งกากสารเคมีช่วงหน้าเราจะมาดูบทบาทของเขาฟังบทบาทของเขาว่าสิ่งที่เขาเปิดเผยในแต่ละครั้งนั้นมันนำมาสู่การแก้ปัญหาอะไรและทำไมเขาจึงต้องตกเป็นคนที่ถูกตั้งเป้าหมายว่าจะต้องทำร้ายกันได้สักครู่ครับ
3: รายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ
4: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
7: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 กูพาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mpot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
8: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
6: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
8: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
6: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆรายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ์
0: งที่2ของรายการคุยกับมนตรีกับผมมนตรีอุดมพงศ์นะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวันที่6ที่ผ่านมาคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนหรือกปปช.และภาคีเครือข่ายเช่นองค์กรสิทธิมนุษยชนเช่นมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมหรือ NLAW นะครับ Protection International หรือมูลนิธิบุรณะนิเวศก็ด้วยนะครับหรือแม้แต่เครือข่ายประชาชนเข้มแข็งได้จัดเวทีในการแถลงข่าวเรื่องตีแผ่สถานการณ์ขั้นวิกฤตในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EC ซึ่งในประเด็นดังกล่าวมีการพูดถึงการคุกคามจะเอาชีวิตด้วยการลงขันจ้างมือปืนทำร้ายรอบสังหารแกนนำที่เปิดโปงขบวนการทิ้งกากอุตสาหกรรมในประเด็นนั้นนะครับมีบุคคล2คนที่เปิดประเด็นด้วยว่าเป็นคนที่ถูกข่มขู่ถึงขั้นจะเอาทำร้ายชีวิตนะครับคือหนึ่งคือคุณสุนทรนามสกุลคมคายคือคุณสุนทรคมคายหรือชื่อเล่นชื่อแหลมคนในวงการนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิทางด้านสิ่งแวดล้อมเรียกว่าพี่แหลมนะครับอีกคนหนึ่งชื่อสุเมธเหรียญพงนามคุณสุเมธเหรียญพงนามก็เป็นหนึ่งในคนที่ขับเคลื่อนเรื่องการป้องกันการทิ้งกากอุตสาหกรรมเป็นคนที่คอยชี้เบาะแสปัญหาการทิ้งกากอุตสาหกรรมให้หน่วยงานรัฐได้ทราบและเป็นคนที่คอยเตือนคอยเฝ้าระวังโรงงานที่กระทำการโดยมิชอบหรือเปิดกิจการโดยมิชอบเพราะว่าโรงงานที่เปิดโดยมิชอบเนี่ยมักจะทำให้เกิดกากอุตสาหกรรมที่เหลือจากการประกอบกิจการแล้วไม่สามารถนำไปส่งกำจัดในโรงงานที่ถูกต้องได้เพราะตัวเองมันเป็นโรงงานที่เถื่อนนะครับคือกลไกของโรงงานเนี่ยถ้าเกิดว่าโรงงานที่ถูกกฎหมายกระบวนการมันจะต้องถูกกำกับตั้งแต่ต้นว่าคุณจะทำกิจการรีไซเคิลใช่ไหมตอบใช่คุณจะส่งกากไปกำจัดที่ไหนก็ต้องบอกมาว่าบริษัท ABCD ซึ่งลูปแบบเนี้ยมันจะทำให้เห็นกระบวนการทั้งหมดก่อนโรงงานจะเกิดขึ้นนะครับมันจะครบวงจรที่เหลือภาครัฐโดยเฉพาะกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็จะคอยตรวจสอบว่าคุณดำเนินการตามกรอบที่ขออนุญาตไว้หรือไม่คือตั้งขึ้นแล้วมีผลิตภัณฑ์มีวัตถุดิบแล้วก็มีกากแล้วก็เอาไปส่งโรงงานนี้เนี่ยหน้าที่กำกับดูแลจะเป็นแบบนั้นถ้าหลุดออกไปก็จะหาง่ายนี่คือโรงงานที่ถูกต้องแต่โรงงานที่ตั้งแบบไม่ถูกต้องอย่างเช่นกระบวนการยังไม่เสร็จสิ้นการขออนุญาตยังไม่เสร็จสิ้นแต่ว่าเดินดำเนินกิจการไปก่อนเนี่ยเขาขายเป็นโรงงานเถื่อนเมื่อดำเนินกิจการไปก่อนใบอนุญาตยังไม่เกิดขึ้นของมันก็ไม่มีที่มาที่ไปเช่นของนำเข้าก็บอกไม่ได้ว่าเอาเข้ามาจากไหนแล้วของที่เป็นเศษขยะที่เป็นของที่ต้องทิ้งก็ไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนเพราะมันเข้าสู่ระบบไม่ได้เพราะต้นเรื่องมันเถื่อนจึงนำมาสู่ปัญหาการไปรอบทิ้งตามที่ต่างลักษณะดังกล่าวเนี่ยนะครับชาวบ้านก็ขับเคลื่อนมาว่าเดี๋ยวบ้านฉันก็ถูกทิ้งแล้วที่เราคุยกันตอนนี้ครับคุณผู้ฟังก็มีการลักลอบเอาเปลือกสายไฟที่เราใช้กันในบ้านเรือนนี่แหละแต่มันมีหลายขนาดเลยนะครับที่ผ่านการบดสับละเอียดเลยนะแล้วก็ไปร่อนละเอียดแค่ไหนละเอียดเหมือนสับเนื้อสับไก่เนื้อใครไปกินเนื้อสับกระเพราเนี่ยครับละเอียดขนาดนั้นเลยนะครับละเอียดแบบนั้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้มันแยกกันระหว่างสายไฟนะครับกับทองแดงที่อยู่ข้างในหลังจากนั้นก็เอาสิ่งนั้นแหละครับมาร่อนผ่านตะแกรงร่อนเมื่อร่อนปุ๊บน้ำจะเป็นตัวแยกระหว่างเปลือกสายไฟกับทองแดงออกจากกันคนที่รีไซเคิลเขาก็จะเอาทองแดงครับทองแดงก็เม็ดเล็กๆเองนะครับเม็ดเล็กๆเส้นเล็กๆเลยครับแต่มันเยอะนะครับเป็นรถบรรทุกเลยครับเวลาที่รวบรวมกันมาคิดดูว่าถ้าทองแดงเยอะขนาดนั้นแล้วเปลือกสายไฟซึ่งมันไม่สามารถเอาไปทำอะไรได้แล้วมันจะเยอะขนาดไหนปกติพลาสติกมันจะรีไซเคิลได้นะครับถ้าเป็นพลาสติกทั่วไปมันรีไซเคิลได้นะแต่สายไฟเนี่ยมันรีไซเคิลไม่ได้แล้วเพราะมันถูกผสมด้วยสารเคมีหลายชนิดนะครับเช่นสารหน่วงไฟเนี่ยเพราะว่าตัวปลอกสายไฟเนี่ยหรือเปลือกสายไฟที่เราเห็นเนี่ยครับมันอยู่กับความร้อนแล้วมันเป็นตัวนำประจุไฟฟ้าเพราะฉะนั้นพลาสติกตัวนี้มันจะต้องถูกสารเคมีห่อหุ้มหรือเคลือบเพื่อที่จะทนทานต่อความร้อนจากการเป็นสายไฟมันจึงไม่ใช่พลาสติกเพียวๆหรือที่จะเอาไปรีไซเคิลได้อีกแล้วต้องทิ้งเท่านั้นต้องกำจัดเท่านั้นโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกต้องประเด็นคือว่ามันถูกลักลอบทิ้งโดยไม่ถูกต้องตอนนี้ใช้วิธีการเอาไปหลอกคนอื่นนะครับหลอกคนอื่นว่าเป็นดินปลูกมั่งเป็นดินผสมต้นไม้แล้วก็ทำให้ต้นไม้เกิดได้ดีเมื่อวานเนี่ยเอาไปหลอกชาวบ้านแล้วไปหลอกหลวงพ่อที่วัดแห่งหนึ่งที่ชลบุรีว่าจะเอาดินมาถมที่ให้หลวงพ่อก็หลงเชื่อวัดก็หลงเชื่อก็เอามาตั้งหลายสิบคันรถบรรทุกสุดท้ายมันคือปลอกสายไฟเปลือกสายไฟบดย่อยครับ แล้วมันจะอยู่อย่างนั้นตลอดไปนะถ้าไม่กำจัดออกแล้วมันก็จะกลายเป็นเศษพลาสติกเล็กๆเป็นไมโครพลาสติกถ้าเกิดว่าลงในแหล่งน้ำปลาไปกินก็เข้าพุงเข้าเนื้อนะครับแล้วก็กลายเป็นตัวที่ก่อให้เกิดสารโลหะหนักหรือสารปลอดหรือว่าสารที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอีกจำนวนมากนี่แหละครับเป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่กลุ่มนักเคลื่อนไหวพยายามจะบ่งบอกว่ามันมีปัญหาแบบนี้นะซึ่งมันทำให้บริษัทหรือกิจการหรือกลุ่มทุนที่ทำเรื่องนี้ครับไม่พอใจนะครับแล้วก็พยายามจะลงขันทำร้ายเขานะครับนี่ส่วนหนึ่งนะส่วนที่สองคือบรรดาตากอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เศษพลาสติกอย่างที่เล่าเมื่อสักครู่แต่เป็นของเหลวครับของเหลวคือบรรดาน้ำมันเครื่องเก่าโซเวนต์หรือสารตัวทำละลายหรือแม้กระทั่งกากสีแบบนี้ครับน้ำมันเครื่องเนี่ยเมื่อมันน้ำมันอย่างน้ำมันเครื่องยนต์อย่างเงี้ยครับเราไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยร้านอะไรหรือว่าโชว์รูมเนี่ยก็จะต้องเอาน้ำมันที่มันใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยครับเอาไปถ้ามันสามารถรีไซเคิลได้เราเห็นหลายครั้งนะครับมันเอาไปทำได้แต่ถึงที่สุดของพวกนี้มันจะต้องถึงวันสิ้นสุดของการใช้งานมันจะต้องถูกกำจัดโดยวิธีการปรับเสถียรนะครับปรับค่าให้มันเป็นกลางไม่ได้มีมลพิษอย่างอื่นแล้วจึงจะใช้วิธีการเจือจางหรือทำลายนะครับแต่ว่ากระบวนการที่ทำให้ถูกต้องคือไปทิ้งทั้งหมดเลยนะครับแล้วก่อให้เกิดปัญหานักเคลื่อนไหวเหล่านี้แหละครับที่จะคอยบ่งชี้ที่จะคอยบ่งบอกว่ามันมีการทิ้งตรงนี้มันมีการซ่อนอยู่ตรงนี้แอบทิ้งตรงนี้อยู่เมื่อพูดบ่อยเข้าบ่อยเข้าหรือเปิดเผยบ่อยเข้าเขาก็ถูกปองร้ายนะครับถูกข่มขู่บางคนก็บางครั้งก็ส่งคนอื่นมาพูดบอกว่าเดี๋ยวจะเอาชีวิตคุณนะมูลค่าหัวคุณคือ2ล้านนะลักษณะดังกล่าวนี้นะครับซึ่งกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าเราไปฟังบทบาทนึงที่ผมเพิ่งจะพูดคุยกับคุณสุเมธเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาจากปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมที่จังหวัดสระแก้วครับเนี่ยเราตามไปถึงสระแก้วครับจากพื้นที่ที่เชื่อมโยงกันระหว่างฉะเชิงเทรากับที่จังหวัดปราจีนบุรีแต่ไปพบบ่อที่เป็นการลักลอบทิ้งของเหลวที่สระแก้วไปฟังว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างไรจากการเปิดเผยของคุณสุเมธซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ชี้เบาะแสและกลายเป็นว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่มีสัญญาณว่ามีการถูกปองร้ายด้วยฟังจากคุณสุเมธครับ
10: ขณะนี้ครับเรื่องของการทิ้งกากอุตสาหกรรมเนาะทั้งเป็นขยะที่เป็นเขาเรียกว่าดินแจกฟรีหรือว่าเป็นขยะที่เราเห็นเหล่านี้นะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับบวกกับตอนนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะกากที่มันเป็นขยะที่เราเห็นเป็นขยะอุตสาหกรรมอย่างเดียวแล้วเนาะมันกลายเป็นน้ำนะครับน้ำลักษณะเนี้ยครับซึ่งเราเรียกว่าโซเวนต์เนาะสารโซเวนต์สารล้างเครื่องจักรอะไรต่างๆอ่ะมุ่งหน้าขึ้นมานะครับจากภาคตะวันออกจากชายทะเลขึ้นมาถึงบ้านเราก็คือส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะเห็นนะครับก็คือขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตเปิดเนาะอยากได้สูตรกลิ่นอย่างเงี้ยมันจะได้เล่าให้ผู้ชมได้ฟังว่าคนที่มันอยู่ใกล้ๆอ่ะทุกวันน่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะก็เส้น359นะครับเป็นถนนที่ผ่าไปถึงชายแดนเนาะมาถึงชายแดนเส้นเนี้ยครับ2ข้างทางเราจะพบว่ามีทั้งโรงงานจีนนะครับจีนเถื่อนจีนเทานะครับโรงงานที่ถูกกฎหมายแต่นะครับเส้นเนี้ยถ้าเรามาสังเกตดีๆจะเป็นกลุ่มพวกจีนเถื่อนจีนเทาซะเป็นเรื่องหลักนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นเนี่ยครับต้องบอกว่ามันเป็นขยะที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เนาะเนื่องจากว่าก็มาจากต้นทางที่มีความผิดก็คือเป็นจีนเถื่อนจีนเทานั่นแหละจะเอาไปเข้าระบบแล้วก็อยู่ในระบบก็ถูกจับได้ฉะนั้นการทิ้งแบบนี้ก็คือเอาออกนอกระบบเราก็จะเห็นแบบนี้ครับไล่มาเลยตั้งแต่หลักๆเลยนะครับจากเชิงเซาเขาหินซ้อนนะครับผ่านมากรอกสมบูรณ์นะครับวิ่งทะลุมาวังท่าช้างจนมาถึงสระแก้วเห็นไหมครับกลิ่นมันจะรุนแรงขนาดนี้นะครับแล้วก็เท่าที่เราเห็นเนาะเท่าที่เราเห็นนะครับบ่อนี้ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะครับเป็นแค่ตัวอย่างว่าเราจะเจอแบบนี้ในแทบทุกบ่อนะครับไม่ใช่เฉพาะบ่อนี้บางบ่อที่เกิดไฟไหม้อย่างที่ปราจีนบุรี3ขาอยู่ในเขตป่าสงวนด้วยซ้ำนะครับอันนั้นไหม้มาแล้ว3ครั้งระดมรถดับเพลิงมาทั้งจังหวัดเพื่อที่จะมาดับเพลิงแต่พอมันดับเพลิงเราก็ได้เห็นร่องรอยข้างล่างอีกว่าโอ้ข้างล่างที่ทิ้งมาเป็นปีๆเนี่ยมันสาหัสสาการมากครับสำหรับคนในพื้นที่เนาะ
11: เราเห็นแอคชั่นจากเจ้าหน้าที่เพียงพอไหมครับแน่นอนเมื่อเป็นข่าวเป็นประเด็นคงมีแหละแต่ว่ามันทันต่อสถานการณ์ที่มันผุดขึ้นในตอนนี้ไหม
10: ไม่ทันพูดง่ายๆจังหวัดเองก็ต้องยอมรับในเรื่องนี้ครับเพราะว่าสิ่งที่มันเห็นอยู่ก็คือพวกเราประชาชนเนาะจินกลุ่มปราจีนบุรีเข้มแข็งหรือกลุ่มอื่นก็พยายามที่จะระดมกำลังเข้ามาช่วยกันจับตา นะครับแล้วก็เป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่แล้วเราก็นำแจ้งแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นข้อวิตกกังวลของเราเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเราจะแจ้งเท่าไหร่ก็แล้วแต่หน่วยงานรัฐไม่ได้สามารถทำให้เรื่องนี้มันดีขึ้นได้เลยหรือว่าลดปริมาณลงเลยมันกลับว่าเหมือนเราแจ้งแล้วคนเหล่านี้ก็สามารถทำเหล่านี้ได้อีกทั้งในที่เดิมซ้ำๆหรือที่ใหม่ที่ขยายออกไปก็คือเหมือนเราไล่จับหนูเนาะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืออันตรายของชาวบ้านที่มาทำแบบนี้เนาะเพราะว่ามันจะเป็นข้อขัดแย้งระหว่างทั้งในทุนเองเนาะทั้งในทุนเองทั้งข้าราชการเองนะครับเหมือนว่าเราไปออกหน้าล้ำหน้าไปหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งทำให้หลายๆภาคส่วนเองนะครับก็รู้สึกกังวลว่าเป็นที่มาของการว่าทำไมเราต้องมาไล่จับหนูทำไมมันถึงแจ้งแล้วเนาะมาตรวจแล้วก็ยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำๆไม่มีวันหยุดหย่อนเลยครับ
0: น่าสนใจนะครับจากสิ่งที่คุณสุเมธพูดเมื่อสักครู่เราคุยกันว่าปัญหาของการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมและมีการพบเนี่ยมันเหมือนแมวไล่จับหนูเพราะว่าพอไปพบที่จังหวัดนี้ก็ไปโผล่อีกที่หนึ่งพอไปพบที่อำเภอนี้ก็ไปโผล่อีกที่หนึ่งพบตำบลนี้ก็ไปโผล่อีกที่หนึ่งแต่ว่าถึงแม้ว่าจะโผล่หลายที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าถ้าไล่เส้นทางจริงมันเชื่อมโยงถึงกันเช่นล่าสุดก็คือพบที่สระแก้วเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ไปยึดรถบรรทุกเป็นรถพ่วงคันเนี้ยเฉพาะคันนี้คันเดียวเนี่ยประมาณสัก23-25ตันที่ยังมีเศษสายไฟอยู่ยังไม่นับว่าก่อนหน้านี้ขนมาแล้วกว่า100พ่วงที่เจ้าหน้าที่ยึดได้คันนี้พอไปเช็คจากตัวเอกสารที่พบในรถเช่นใบขับขี่พบว่าเกี่ยวข้องกับคนที่เคยเป็นเจ้าของบ่อขนาดใหญ่ที่สระแก้วด้วยผลพบใบสั่งจ้างด้วยนะว่าให้ไปขนที่ไหนได้ราคาเท่าไหร่และพบใบชั่งน้ำหนักด้วยนะว่าที่ไหนเท่าไหร่ยังไงแบบนี้ครับมันละเอียดขนาดนั้นเชียวนะเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับแล้วมันไปทิ้งที่มันหมายถึงว่ามันมีความเชื่อมโยงกันเนี่ยกรณีไปทิ้งที่สระแก้วแต่ว่ารถบางคันมาจากปราจีนบุรีต้นทางมาจากชายเชิงเซาเคยรับที่ชลบุรีแบบนี้ครับเพราะนั้นมันเปื้อนพัวพันกันไปเพราะนั้นเราจึงเห็นปรากฏการณ์อย่างที่คุณสุเมธซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวพูดว่ามันก็น่าแปลกที่ทำไมมันไม่จบไม่สิ้นแล้วมันไม่คลี่คลายครับหรือว่ามันไม่เบาบางลงหรือว่ามันมีข้อจำกัดอะไรบางทีถ้าได้ฟังจากผู้ประกอบการจริงๆเราอาจจะได้ยินอีกมุมหนึ่งก็ได้นะเช่นเราเป็นไปได้ไหมที่ผู้ประกอบการก็อยากจะทำอย่างถูกต้องแต่ว่ามันอาจจะมีปัจจัยอะไรที่ทำให้กีดกันเขาอยู่หรือเปล่าครับถ้าอุตสาหกรรมพวกนี้มันสร้างรายได้ให้ประเทศจริงสร้างแรงงานจริงสร้างมูลค่าจริงคนอยากจะตั้งขึ้นจริงแต่ทำไมมันยังเกิดปัญหาอยู่มันมีอะไรติดขัดหรือเปล่าอันนี้น่าคิดนะครับนอกจากนี้ครับนอกจากว่ามันจะกระทบต่อผู้คนสังคมชุมชนในบริเวณนั้นแล้วเนี่ยนะที่ตำบลวังช้างเนี่ยอำเภอศรีมหาโพธิ์เนี่ยกบินบุรีก็เพิ่มขออภัยที่กบินบุรีซึ่งเป็นอีกที่หนึ่งที่พบการลักลอบทิ้งเนี่ยไปทิ้งลงในบ่อน้ำครับบ่อน้ำนี้อยู่ในเขตสปก.แต่ว่ามีชาวบ้านทำกินแหละมีผู้ครอบครองทำกินและปลูกไร่อ้อยปลูกมันสำปะหลังแต่ว่าเป็นแหล่งที่ช้างลงเป็นประจำแต่ว่าบ่อน้ำนี่ครับมีของเสียเป็นของเหลวไปทิ้งลงแล้วด้วยสิ่งที่คุณสุเมธพยายามชี้เห็นคือว่าเห็นไหมว่ามันจะเป็นจะต้องมีคนออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้อยู่เสมอเพราะมันไม่ใช่เฉพาะผลกระทบกับคนเท่านั้นมันกระทบไปถึงสิ่งแวดล้อมด้วยเมื่อแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งน้ำที่อยู่อาศัยของสัตว์ได้รับผลกระทบไปด้วยเนี่ยมันก็ย่อมต้องเกิดปัญหาตามมาแน่ๆฟังเสียงคุณสุเมธในประเด็นนี้จากบ่อที่เราไปพบว่ามีการลักลอบทิ้งซึ่งเป็นบ่อที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งคนและสัตว์ป่า
10: จริงๆพื้นที่นี้นะครับเป็นที่ที่พาช้างจะผ่านมากที่สุดแห่งหนึ่งต้องบอกว่าของประเทศไทยเนาะที่มันมาจากป่าอ่างลือในตรงนี้เหมือนที่ส่วนกลางครับซึ่งเขาจะมามีอาหาร เนาะมีอาหารกินมีแหล่งน้ำที่เขาจะผ่านนะครับเมื่อกี้เราผ่านมาเรายังเห็นขี้ช้างอยู่เนาะนั่นแหละครับก็คือพระช้างจะผ่านมาแล้วช้างก็จะไม่ค่อยรู้ครับว่าเขาก็จะมาเล่นน้ำตามแหล่งต่างที่เขาผ่านไปผ่านมาซึ่งเป็นประจำอยู่แล้วเนาะซึ่งจุดนี้ก็เช่นเดียวกันก็เป็นจุดที่ช้างลงมาเล่นน้ำวันนี้ครับเขายังไม่รู้เนาะว่าพื้นที่ที่เขาเคยลงมาประจำมันถูกเปื้อนไปด้วยสารเคมีอะไรสักอย่างแล้วก็ปัญหาก็คือถ้าถึงฤดูกาลนะครับอย่างถึงฤดูกาลที่ช้างลงมาแล้วน้ำตรงนี้ครับไม่ได้ถูกบำบัดไม่ได้ถูกฟื้นฟูนะครับแล้วก็น้ำมันตกตะกอนหรือว่าเจือจางไปอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันใสขึ้นแล้วช้างไม่รู้นะครับลงมาเล่นแม้แต่คนที่มาอาศัยอยู่แถวนี้ครับถ้าไม่รู้เนาะตักไปดื่มไปกินไปใช้ก็จะเกิดปัญหาได้เช่นเดียวกันครับอันนี้คือสิ่งที่น่าจะเป็นเรื่องที่น่ากังวล นะครับสำหรับคนที่นี่นะครับแล้วก็กลุ่มที่อนุรักษ์ช้างด้วยครับผมว่าเรื่องนี้เนาะทางภาคประชาชนเองพร้อมสนับสนุนในเรื่องของการให้ข้อมูลเนาะการแจ้งเบาะแสการระวังนะครับพื้นที่ของตัวเองเนาะซึ่งทุกคนก็คิดว่าอยากที่จะปกป้องผืนแผ่นดินของตัวเองอยู่แล้วอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของเครือข่ายเพียงแต่ว่านโยบายของรัฐณปัจจุบันเนี่ยครับเรากลายเป็นว่าภาคประชาชนนอกจากต่อสู้กับจีนเถื่อนจีนเทานะครับการทิ้งขยะสารเคมีเหล่านี้แล้วเนี่ยเรายังต้องไปต่อสู้กับนโยบายของรัฐที่เอื้อต่อการนำขยะเหล่านี้มาทิ้งนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าวันนี้ครับเฉพาะในจังหวัดเองก็ไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นโยบายรัฐก็เหมือนจะให้ในเรื่องของทุนมากกว่าในการที่จะดูแลป้องกันแล้วก็แก้ไขนะครับในวันนี้นโยบายรัฐจะต้องเข้มข้นขึ้นแล้วก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะร่วมออกแบบแล้วก็คิดว่าถ้าเรื่องนี้นะครับยังไม่ถึงกับนโยบายรัฐบาลการแก้ปัญหาที่ต้นทางไม่น่าจะประสบความสำเร็จ
0: ครับอันนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จริงๆนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่ทั้งคุณสุเมธและคุณสุนทรเองพยายามจะสื่อว่ามันจำเป็นจะต้องอาศัยนโยบายเชิงรุกมันจำเป็นจะต้องอาศัยนโยบายจากรัฐบาลการสื่อสารของทั้งสองคนเนี่ยมุ่งไปที่ปราจีนบุรีซึ่งเป็นถิ่นภูมิลำเนาก็จริงนะครับแต่ว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกที่กำลังประสบปัญหาเรื่องของมลพิษเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะที่ปราจีนหลายตำบลหลายหมู่บ้านของอำเภอพนมสารคามตำบลเกาะขนุนที่ฉะเชิงเทรานี่ก็ไม่เบาอำเภอบ้านบึงชลบุรีเนี่ยก็ไม่เบาในแง่ของการได้รับผลกระทบนะครับเราเห็นความพยายามของรัชการนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลต้นสังกัดอย่างกรมควบคุมมลพิษหรือแม้ทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมแต่ต้องถามตอบกลับมาว่ามันเพียงพอไหมจากมุมมองที่คุณสุเมธพูดถึงนะครับว่ากำลังเจ้าหน้าที่เพียงพอไหมนี่ไม่ใช่เฉพาะในประเด็นว่าเจ้าหน้าที่เพิกเฉยหรือไม่เพิกเฉยนะครับคือกำลังจะตั้งคำถามว่าต่อให้ไม่เพิกเฉยและทำเต็มที่เนี่ยแต่ว่ามันมีอะไรบ้างที่มันยังขาดศักยภาพอยู่ข้อกฎหมายทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้แค่ไหนหรือกำลังคนทำให้เจ้าหน้าที่เพียงพอไหมนะครับเราเชื่อว่าในหนึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยคนก็คงมีไม่มากวิศวกรที่จะดูแลติดตามตรวจสอบเนี่ยมีสักกี่คนกันวันหนึ่งออกไปไล่ตรวจรถไล่จับโรงงานที่เขาทำผิดซึ่งมีเป็นร้อยๆนะครับโรงงานนี่มีไม่ใช่น้อยๆโรงงานนี่มีเป็นพันนะฮะเพียงแต่ว่าเอาละเป็นพันแห่งแต่คนที่เป็นนิสัยเกเรเนี่ยในภาษาราชการเนี่ยหรือกลุ่มคนที่ทำไม่ดีเนี่ยมีอยู่ไม่กี่แห่งแต่คำว่าไม่กี่แห่งเนี่ยเอาแค่5แห่ง10แห่งแต่แล้วแต่ละแห่งใช้รถไม่ใช่คันเดียวนะ2คัน3คันหรือ5คันขึ้นไปเนี่ยมันก็ตามกันไม่ไหวแล้วนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะที่จะทำให้เป็นปัญหาหรือเปล่านะครับปัญหาต่อมาคือข้อกฎหมายเนี่ยมันเข้มข้นหรือว่าโทษมันแรงมากพอที่จะทำให้คนเข็ดหลาบได้ไหมทำให้ผู้ประกอบการรู้สึกเข็ดขยาดที่จะไม่เอาไปทิ้งแบบผิดกฎหมายอีกได้ไหมนะครับไม่ใช่ว่าเอาไปแล้วก็จับปรับอย่างเดียวเพราะปรับก็ยิ่งถ้าเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นวัตถุอันตรายก็จะแฝงไปว่าเป็นขยะครัวเรือนเนี่ยปรับจริงๆแค่ 2,000 บาทนะครับโดยใช้พระราชบัญญัติสาธารณสุขของท้องถิ่นเช่นเป็นทิ้งในเขตเทศบาลก็เทศบาลมีสิทธิ์ปรับทิ้งในเขตอบต.ก็เทศบาลก็อบต.มีสิทธิ์ปรับตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นวัตถุอันตรายเนี่ยอันนี้จะเป็นความผิดตามพรบ.วัตถุอันตรายพ.ศ. 2535กำกับดูแลทั้งกระทรวง กรมโรงงานเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับโดยแม้กระทั่งกรมควบคุมมลพิษหรือกระทั่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดถ้าพบก็ไปเอาความผิดได้เพียงแต่ว่ากว่าจะถึงขั้นตอนดังกล่าวเนี่ยมันถูกบิดเบือนข้อเท็จจริงไปจนคดีมันไม่คืบหน้านะครับหรือไม่ก็ล่าช้าเราเคยเห็นบางที่ทุกวันนี้ยังเหลือปัญหาอยู่เลยเช่นที่เกาะขนุนเนี่ยนะครับพนมสารคามเมื่อปี2ปีก่อนเราก็พบการเอาเศษอุตสาหกรรมไปทิ้งรายนั้นคดีก็ยังไม่สามารถที่จะดึงคนผิดก็ยังไม่ไปกำจัดบำบัดยังไม่เคลื่อนย้ายไปกำจัดอย่างถูกต้องเลยแล้วก็มีปัญหาใหม่ๆเกิดขึ้นตามมาอีกอันนี้ก็จะชี้ให้เห็นว่าชี้ไปสู่การตั้งคำถามนะครับว่ามันเพียงพอหรือเปล่าครับที่ทำอยู่ในขณะนี้อันนี้จึงเป็นคำถามหนึ่งนะครับที่ทั้งคุณสุเมธและคุณสุนทรรวมถึงนักกฎหมายสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคตะวันออกก็พยายามตั้งคำถามว่ามันเพียงพอหรือยังยกตัวอย่างกรณีของรถอีกคันหนึ่งที่เราไปพบเนี่ยนะเราอันนี้เป็นประเด็นที่ผมเองก็ลงพื้นที่ไปด้วยเนี่ยนะเราไปพบรถบรรทุกเจ้าหน้าที่จับรถบรรทุกได้3คันที่เนี่ยนะครับกบิลบุรีเนี่ยนะครับปราจีนบุรีแต่พอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบจาก GPS ที่อยู่ในรถ1ใน3คันนี้พบว่าเคยไปจอดที่โรงงานแห่งหนึ่งที่ฉะเชิงเทราอยู่บ่อยมากถี่มากแล้วหลังจากนั้นก็ไปจอดณที่พบการลักลอบทิ้งกากสารเคมีที่สระแก้วเนี่ยบ่อยมากถี่มากมันจึงเชื่อมโยงกันระหว่างโรงงานที่เป็นต้นทางแล้วก็ถูกจุดที่ถูกจับได้ที่อยู่กลางทางแล้วก็จุดที่พบการลักลอบทิ้งที่สระแก้วซึ่งเป็นปลายทางแต่พอที่จะไปตรวจสอบเชิงลึกว่า GPS นี้มันบ่งชี้อะไรได้บ้างมันไม่ง่ายคนที่จะไปขอข้อมูลจากบริษัทผู้ให้บริการ GPS กับรถบรรทุกเนี่ยคือกรมการขนส่งทางบกเพราะฉะนั้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมจังหวัดต้องไปทำหนังสือขอไปยังกรมการขนส่งทางบกเพื่อขอข้อมูลจากบริษัทผู้ให้บริการ GPS กับรถบรรทุกคันนี้ทั้งที่รถบรรทุกคันนี้ไม่ใช่รถบรรทุกทั่วไปแต่เป็นรถบรรทุกที่ขนวัตถุอันตรายซึ่งต้องได้รับอนุญาตเฉพาะจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมอีกเหมือนกันคือวอ8นี่แหละครับมันจึงเป็นประเด็นที่ทางภาครัฐเองก็เคยพยายามจะแก้ปัญหานี้อยู่ว่าทำยังไงจะให้กระบวนการนี้มันลดความซับซ้อนลงไปได้มากไม่ได้บอกว่าไปตัดอำนาจใครแต่ว่าให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เข้าถึงข้อมูลพร้อมกันให้มันทันต่อสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ในขณะนี้ครับอย่างเช่นสถานการณ์การทิ้งกากสารเคมีนี่แหละเมื่อก่อนถ้าต้องการกำกับดูแลรถที่ทำอย่างถูกต้องก็คือดูว่าจากโรงงานต้นทางไปโรงงานปลายทางออกนอกเส้นทางหรือเปล่าแอบไปทิ้งระหว่างทางหรือเปล่าก็ดู GPS นะครับถ้าผู้ประกอบการที่ดีก็ไม่มีปัญหาครบเดือนครบสัปดาห์ก็มารายงานกันแต่พอมันมีปัญหาเยอะมากแบบนี้ครับแอบไปทิ้งเนี่ยถ้ายังรอการสรุปรายเดือนเนี่ยไม่ทันแน่ๆอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในปัญหาเช่นเดียวกันที่ถูกสื่อสารออกมาแล้วพยายามหาทางที่จะให้ได้รับการแก้ไขนะครับจนกระทั่งทั้งสองคนมีรายงานว่าถูกคุกคามดังกล่าวนะครับเวลาหมดแล้วครับนำสองเรื่องหนักๆมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังในสัปดาห์นี้แต่ก็เป็นประเด็นหนักที่หวังว่าสังคมให้ความสนใจและนำมาสู่การแก้ไขเพื่อวันข้างหน้าเราจะได้เบาบางขึ้นปัญหารุนแรงจะได้ไม่เกิดขึ้นวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
12: รายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ์

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop Mania
8: องค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
9: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะThinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและตรองแก้วชัยกิจ
11: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
12: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
13: สวัสดีค่ะ
12: ครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569นะครับ หลังเคารพธงชาติเย็นๆแบบนี้ครับอาทิตย์นี้อยู่กับแนนกล่องแก้วชัยกฤตและผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับสวัสดีครับแนน
13: สวัสดีค่ะพี่ป๋อง
12: ก็เรายังคงเกาะติดบรรยากาศนะหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโอ้โหชุลมุนกันนะที่กองบก.ข่าวของเราอย่างผมกับแนนเนี่ยอยู่ที่ NBT แล้วก็โอ
13: ้
12: โหตั้งแต่ช่วงสายเนาะก่อนเที่ยงที่เราได้ข่าวกันเราตามข่าวกันตลอดเลยว่าอู้เป็นยังไงน้องเป็นยังไงแล้วภาพที่ออกมาจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีคือทุกครั้งมันจะเป็นอย่างนี้ก่อนเสมอนะแนนพยายามที่จะมองว่าเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยสื่อหรือว่าพอเราได้ภาพในสื่อออนไลน์เนี่ยเขาจะส่งต่อเขาแชร์กันไวมากอะแนนคุณผู้ฟังแล้วมันจะโอ้โหเต็มโซเชียลไปหมดเลยอะน้องที่ก่อเหตุลักษณะการเดินการยิงการอะไรต่างๆนานาเนี่ยโอ้โหเยอะมากคือเราก็มองเรื่องความปลอดภัยของน้องด้วยนะเพราะว่าตอนที่ก่อนที่จะมีข่าวว่าตัวน้องเองเนี่ยเสียชีวิตเราก็กลัวว่าเออแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะจบที่ตรงไหนจากเหตุที่พอเราได้ทราบข่าวมีการแจ้งมาเนี่ยทั้งของวิทยุในส่วนของเขาเรียกอะไรนะที่พวกช่วยกู้ภัยอ่ะถูกไหมก็จะมีบอกที่จะแจ้งข่าวกันอ่ะมันก็จะมีข่าวออกมาแบบเนี้ยเราก็ว่าโอ้ยแล้วยังไงเนี่ยเราฟังข่าวแล้วมันจะถึงตอนไหนแล้วมันตอนเนี้ยสถานการณ์เป็นยังไงขณะที่เราก็ห่วงน้องๆที่อยู่ร่วมโรงเรียนเดียวกับน้องผู้ก่อเหตุด้วยไงว่าเอ๊ะแล้วมันจะบานปลายมันจะเลยเถิดไปถึงขั้นไหนอันนี้สิ่งที่หลังจากที่แวบแรกที่ได้ข่าวนะแล้วพอเปิดในโลกโซเชียลโอ้ภาพอะไรต่างมาเต็มเลยมันก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยบางทีคนเป็นสื่อเราเข้าใจว่าอยากได้ข่าวนะแต่สติมันก็ต้องมีเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การให้เกียรติสำหรับในส่วนของคนที่เกี่ยวข้องกับในเหตุการณ์ต่างๆด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆตลอดทั้งวันศุกร์ที่ผ่านมาถ้าถามว่าจนถึงวันนี้หลายคนก็ยังคงส่งกำลังใจเรื่องของการรักษาพยาบาลเพราะว่ายังมีน้องๆที่ยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลมีทั้งเคสสีแดงเคสสีเหลืองแล้วก็เคสสีเขียวบางรายเนี่ยก็กลับบ้านไปได้บ้างแล้วเหมือนกัน
13: ใช่ค่ะก็คือตอนนี้ถ้าฟังในมุมของตำรวจเนี่ยตำรวจเองอย่างวันนี้เนี่ยนะคะทางรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งที่ไปติดตามความคืบหน้าของคดีเนี่ยตำรวจใช้คำว่าจนถึงวินาทีนี้เนี่ยเราไม่ได้เร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อจะดูว่าเด็กถูกหรือเด็กผิดสิ่งสำคัญตอนนี้คือต้องดูว่าอะไรที่ทำให้เด็กตัดสินใจก่อเหตุนี้มันมาจากสาเหตุอะไรกันแน่มันมีแต่ตำรวจเนี่ยใช้คำว่ามันมาจากหลายปัจจัยเพียงแต่ว่าคือเราฟังแล้วเราก็เออเข้าใจตำรวจนะคือไม่ได้มุ่งไปแล้วว่าเขาถูกหรือเขาผิดแต่อะไรมันทำให้เขาตัดสินใจก่อความรุนแรงครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะได้เป็นเกราะป้องกันในอนาคตไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกๆคนควรจะต้องร่วมมือกันแล้วก็ตระหนักด้วยนะคะอย่างที่พี่ป๋องบอกไปเรื่องภาพความรุนแรงเนี่ยวันนี้ตำรวจก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งบอกว่าตำรวจใช้คำว่าผมคิดว่าเรานำเสนอภาพกันมามากพอสมควรแล้ว
12: ใช่
13: เราควรจะต้องหยุดการนำเสนอภาพเหล่านั้นเพราะว่าคนที่สูญเสียเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะรับกับเหตุการณ์นั้นได้มันสร้างความสะเทือนใจไม่ใช่แค่กับครอบครัวผู้สูญเสียเนาะเราในฐานะเสพข่าวคนดูข่าวเนี่ยเราเห็นทุกวันมันก็ทุกข์แล้วมันก็มีภาวะความเครียดเกิดขึ้นนะคะ
12: ก็อย่างที่บอกไปว่าพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นน่ะคือสิ่งสำคัญไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแต่พอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็มองไปปลายทางต่อไปว่ามันจะเดินยังไงกันต่อถูกไหมอย่างที่แนนบอกว่าตอนนี้การสืบสวนต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการเร่งรัดแล้วว่าแนวทางการสืบสวนจะเป็นแบบไหนอย่างตอนนี้เขามีการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องไปแล้ว17ปากซึ่งทางด้านของพลตำรวจตรีอัฐพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งก็บอกถึงความคืบหน้าของคดีตอนนี้สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องไป17ปากมันจะมีปมอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่หลายๆคนเขาก็เล่นเอ๊ไปดูผลการเรียนของน้องมีบางวิชาที่ติดศูนย์อยู่วิชาเดียวแล้วครูคนดังกล่าวเนี่ย มีน้องไม่พอใจครูคนนี้ไหมแล้วไม่ชอบพอหรือเปล่าแล้วมีการถามหาด้วยอะไรต่างๆมันก็เป็นประเด็นเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้ตอนนี้ก็มีการเร่งประสานงานกับครูคนดังกล่าวเนี่ยเพื่อเข้าให้ข้อมูลแล้วแต่ว่าขณะนี้สาเหตุของการก่อเหตุตำรวจเนี่ยเบื้องต้นประเมินเขาบอกว่ามีหลายสาเหตุนะมีหลายปัจจัยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่มันอาจจะรวมๆกันคือปัญหาครอบครัวปัญหากับเพื่อนปัญหาในโรงเรียนรวมถึงการดู

0: หนักไปที่สาเหตุใดเป็นพิเศษโดยจะมีการรวบรวมข้อมูลจากครูเพื่อนร่วมชั้นเรียนผู้ปกครองและบุคคลใกล้ชิดเพื่อนำมาประกอบการตรวจสอบพฤติกรรมและก็สภาพแวดล้อมของผู้ก่อเหตุโดยก่อนเกิดเหตุเนี่ยต้องมีการตรวจสอบอย่างรอบด้านตำรวจย้ำนะครับว่าขณะนี้ยังต้องรวบรวมข้อเท็จจริงจากพยานแวดล้อมและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนก่อนจะสรุปสาเหตุและก็แรงจูงใจของเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับแล้วก็บอกอีกว่าพ่อแม่ของเด็กผู้ก่อเหตุเนี่ยแยกทางกันนะตั้งแต่เด็กอายุ2ขวบโดยตัวเด็กเองเนี่ยผู้ก่อเหตุอยู่กับปู่ย่ามา12ปีแล้วคืออยู่ตั้งแต่2ขวบเนี่ยมาจนตอนนี้14ปีที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตำรวจบอกว่ามีปัญหาเรื่องของการเรียนบ้างทะเลาะกับเพื่อนบ้างและพบว่าเริ่มมีการศึกษาการใช้อาวุธปืนมาเนี่ย 1-2 ปีแล้วโดยดูจากสื่อสังคมออนไลน์ทั้งนี้ตำรวจก็บอกว่าการฝากผู้ปกครองดูแลการเก็บอาวุธปืนอย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้พ้นจากเด็กแล้วก็เยาวชนด้วย
1: ใช่ค่ะวันนี้ตอนที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อเนี่ยนะคะทางรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเนี่ยพูดอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคือบอกว่าทั้งผู้ปกครองทั้งเพื่อนรวมถึงครูอาจารย์ที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยอยากจะให้รับฟังเด็กให้มากขึ้นนะคะตำรวจใช้คำแบบนี้บอกว่าคือให้ช่วยกันสังเกตพฤติกรรมเด็กแล้วก็ให้ช่วยกันรับฟังถ้าสมมุติว่ามีเด็กหรือมีใครมาบอกว่าเอ๊ะมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะอย่าให้ครูเนี่ยมีให้ความใส่ใจมากๆว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือเปล่าให้เปิดใจให้รับฟังเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือย้ำเลยว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันสอดส่องปืนให้เก็บให้ดีที่สำคัญคือเพื่อนเองถ้าพบเห็นว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเนี่ยอย่าให้ช่วยกันเข้าไปรายงานหรือบอกคุณครูบอกซ้ำแล้วก็ขอให้คุณครูเนี่ยใส่ใจในสิ่งที่เด็กบอกอาจจะไม่ได้หมายถึงกรณีนี้นะคะอาจจะต้องหมายถึงภาพรวมทั้งหมดเพราะว่ามันก็มีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้คนเนี่ยก็เชื่อมโยงกันไปเยอะแยะมากมายจากกระแสข่าวที่ออกมาตำรวจเองก็ย้ำเรื่องนี้วันนี้เนี่ยย้ำเรื่องนี้ค่อนข้างหลายครั้งทีเดียวเหมือนกันนะคะตอนที่ให้สัมภาษณ์
0: ก็อย่างที่หลายๆคนบอกว่าบางทีการสื่อสารกับเด็กยุคใหม่อ่ะบางครั้งมันก็ต้องใช้วิธีในการสื่อสารที
1: ่ใช่ต้องพูดให้เป็น
0: เราจะใช้วิธีที่เราเคยผ่านมาในสมัยเราเนี่ยมันคงไม่ได้อ่ะ
1: ค่ะ
0: ถูกป่ะคือเด็กสมัยใหม่เนี่ยคืออ่ะถ้าเกิดเมื่อก่อนเราเล่นเราพูดกันว่า Gen Y Gen Z Gen C Gen X อะไรต่างๆเนี่ยคือถามว่าถ้าเอาเกณฑ์แบบนั้นมาพูดในเรื่องของแนวทางและวิธีการสื่อสารได้ไหมมันก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าแต่ละเจนเนี่ยมันก็เติบโตกันมาในสภาวะของสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่มันแตกต่างกันอย่างเบบี้บูมเมอร์เนี่ยเขาเกิดมาในยุคของหลังสงครามมันก็ต้องมีการที่จะสร้างบ้านสร้างเรือนประกัดตีนถีบกันหน่อยพอเจนเอ็กซ์อย่างผมหน่อยเนี่ยคือเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ยังมาไม่ถึงเท่าไหร่เนี่ยมันค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆเราก็อยู่กับอนาล็อกกันมาแต่เราก็พยายามที่จะปรับรับแม้ว่าจะเป็นผู้พลัดถิ่นหรือผู้ที่หลงมาอยู่ในยุคเทคโนโลยีบางคนเขาใช้คำนี้เลยนะเป็นผู้อพยพหรือผู้พลัดถิ่นสำหรับคนบางเจนในโลกของเทคโนโลยีสมัยใหม่คืออ้าวเราเกิดมาก่อนแต่เราต้องมาพยายามเรียนรู้ตามให้ทันเด็กรุ่นใหม่ซะงั้นอ่ะอันเนี้ยก็ยอมรับเหมือนกันว่าบางทีหลายๆเรื่องเราก็ต้องพึ่งพาเด็กรุ่นใหม่ในการที่จะมาบอกเล่ามาสอนเราอย่างเด็กรุ่นพอรุ่นถัดมาเนี่ยเขามีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะพอเขาใส่ใจกับเทคโนโลยีบางทีการสื่อสารมันน้อยลงไงพอการสื่อสารมันน้อยลงปุ๊บเนี่ยวิธีการเราจะสื่อสารกับเขาได้เนี่ยมันก็ต้องใช้วิธีอะไรต่างๆเยอะเหมือนกันนะที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงจะไปสั่งเหมือนสมัยก่อนผมว่ามันยากอ่ะมันหักกันเกินไปแล้วแบบเขาบางทีเขาไม่ฟังนะเขาดื้อเงียบแต่เขาต่อต้านในใจนะมันก็มีเหมือนกันคือพอเป็นแบบนี
1: ้พี่บ๋องก็มีหลานไงพี่บ๋องมีหลานไง
0: คือจะรู้ว่าคืออ่ะก็กำลังวัยรุ่นแล้วก็20กลางๆเนี่ยอ่ะพอเนี้ยคือการที่เราจะสั่งว่าทำนั่นทำนี่อยู่บ้านด้วยกันเนี่ยอันเนี้ยสั่งเงี้ยไม่ได้เด็ดขาดนะไม่เคยมีแต่บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้ดีไหมอย่างนั้นไหมให้เขาในการเสนอความคิดเห็นด้วยแม้เราอยากให้เขาทำแต่ว่าคำพูดที่เราจะพูดกับเขาอ่ะเราไม่ได้ว่าคือเราตักเตือนเราอะไรนะไม่ใช่ว่าเลี้ยงเขาสปอยเขาเต็มที่นะแต่ว่าเราก็ต้องมีวิธีการพูดที่ไม่ใช่การสั่งเราบอกต้องทำแต่สุดท้ายความหมายในการพูดของเราเนี่ยต้องคิดเยอะเยอะมากนะในการที่เวลาจะคุยกับเด็กรุ่นนี้ว่า ือเราจะไม่คุยแบบตรงๆอ่ะแบบเราจะพยายามคุยอ้อมแล้วก็พยายาม

0: ยกนั่นยกนี่มาเพื่อที่ได้คำสั่งอย่างที่เราอยากจะสั่งไปในปลายทางอ่ะมันก็เป็นงั้นจริงๆแต่มันต้องมีศาสตร์และมีศิลป์พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันก็เป็นเรื่องยากในการที่จะสื่อสารแต่มันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปในการที่จะเรียนรู้แล้วเติบโตไปพร้อมๆกันว่าเขามีลักษณะแบบนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะเป็นแบบนี้แต่ว่าเราต้องมองว่าในส่วนใหญ่เพราะว่าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเราจะโทษเทคโนโลยีก็ไม่ได้ถ้าเราอยู่แล้วก็เราพยายามที่จะให้ความรู้แล้วโตไปพร้อมๆกับเขาถูกไหมเพราะอันนี้มันก็เป็นส่วนสำคัญในการที่จะลดช่องว่างแกลบระหว่างกันได้ให้ได้ด้วยคืออย่างที่บอกไปว่าเด็กสมัยเนี้ยอย่างที่ตำรวจว่าต้องคุยกันให้มากขึ้นถูกไหม
1: ต้องแล้วก็ต้องรับฟังแล้วก็ถ้ามันมีคนมาให้ข้อมูลหรือว่าอะไรเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าคุณครูเองเนี่ยก็อยากให้ความสำคัญแล้วก็ให้ใส่ใจในสิ่งที่เด็กมาให้ข้อมูลให้ช่วยกันเห็นความสำคัญจริงๆไม่ใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูก่อนเนี่ยคือถ้ามีข้อมูลปุ๊บให้รีบเข้าไปบล็อกไม่ให้ปัญหามันเกิดขึ้นอันนี้หนึ่งอย่างอีกอย่างหนึ่งที่วันนี้ตำรวจฝากก็คือฝากถึงสื่ออย่างที่เมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่องภาพใช่ไหมคะบอกว่าอ่ะภาพความรุนแรงเนี่ยภาพวันเกิดเหตุคิดว่ามันพอสมควรแล้วออกไปเนี่ยน่าจะพอได้แล้วนอกจากนี้เนี่ยบางคำถามเนี่ยตำรวจบอกว่าผมอยากให้เราเหมือนถ้าแปลง่ายอยากให้เราก้าวผ่านแบบเนี้ยแล้วไปมองข้างหน้าคือจะถามว่าผู้เสียชีวิตแต่ละคนเนี่ยกระสุนโดนตรงจุดไหนบ้างมาสะท้อนถึงอะไรหรือว่าการลำดับเหตุการณ์เขาไปตรงนี้1 2 3 4ตำรวจบอกว่าผมอยากให้พอเรื่องแบบเนี้ยแล้วมองถึงมาตรการในการที่จะปกป้องให้ความอุ่นใจทั้งนักเรียนทั้งผู้ปกครองที่ต่อไปเขาจะต้องกลับมาที่โรงเรียนอยากให้เรามองไปข้างหน้าวันนี้ทุกคนเหมือนกับเจ็บปวดมาพอแล้วอย่างเงี้ยค่ะดูฟังตำรวจเราก็เห็นภาพแล้วเราก็เข้าใจแล้วก็อยากเป็นส่วนนึงที่ทำให้ทุกคนเนี่ยผ่านความรู้สึกที่เลวร้ายเพราะว่าวันนี้ครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตก็เพิ่งจะไปรับร่างแล้วก็มีทั้งภาพข่าวที่งานศพใช่ไหมคะรวมถึงคุณพ่อของน้องที่ก่อเหตุวันนี้ก็ไปที่สถานีตำรวจภูธรก็ไปแล้ววันนี้คือยกมือไหว้น้ำตาคลอที่ผู้สื่อข่าวที่เราได้เห็นภาพนะคือขอโทษแล้วคุณพ่อก็บอกเลยว่าจนถึงตอนนี้คุณพ่อก็ยังไม่รู้ว่าอะไรมันทำให้น้องตัดสินใจก่อเหตุรุนแรงแบบนี้นะคะ
0: ครับโดยพ่อของน้องผู้ก่อเหตุเนี่ยวันนี้ก็เดินทางไปพบพนักงานสอบสวนที่สภ.ปลายบางเพื่อปากคำบอกใช้เวลาเนี่ยเกือบ2ชั่วโมงทีเดียวนะครับก่อนที่อย่างที่แนนเล่าให้ฟังคือพ่อของเด็กผู้ก่อเหตุเนี่ยคือผมก็เห็นใจอ่ะก็ทุกข์อ่ะแนนถูกไหมอ่ะในลูกเรา
1: ลูก
0: เป็นลูกด้วย
1: พ่อด้วยแม่ด้วย
0: แล้วลูกเราไปก่อเหตุอีกความรับผิดชอบตรงนี้คือแม้ว่าไม่ได้เป็นคนก่อเหตุเองแต่ในความรู้สึกผิดในใจเนี่ยมันก็หนีไม่ได้อ่
1: ะ
0: มันยังตรงค้างคาจิตใจอยู่นะขนาดเนี้ยคือเราเข้าใจในมุมว่าเขาก็เป็นฝ่ายสูญเสียเหมือนกันแต่การสูญเสียของเขาเนี่ยมันก็เกิดจากคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับเขาเหมือนกันก็มองอ่ะก็เขาบอกว่าเห็นยกมือไหว้กล่าวคำขอโทษว่าผมขอโทษผู้เสียหายทุกคนวันนี้ผมมีอยู่แค่นี้แหละครับพูดแบบนี้เมื่อถามว่าตำรวจได้ถามอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษไหมพ่อของเด็กก็บอกว่ามาขอสอบถามอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยแต่ไม่ได้ถามอะไรมากมายพร้อมยอมรับว่าตัวเองก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อนะว่าสรุปแล้ววันนี้ทราบหรือไม่ว่าลูกก่อเหตุเพราะอะไรอย่างที่แนนบอกทุกวันนี้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้เลยนะครับคือแม้ว่าหลายคนจะบอกว่าเอ๊ะเป็นเรื่องของปัญหาภายในครอบครัวไหมพ่อของเด็กก็ไม่ได้ตอบคำถามนะ
1: ค
0: ือจริงๆแล้วพอมันเกิดเหตุขึ้นเนี่ยมันไม่สามารถบอกได้นะเพราะอย่างที่บอกไปเขาอยู่กับปู่กับย่ามาตั้งแต่อายุได้2ขวบถูกไหมอยู่มา12ปีจนตอนนี้เขาอายุ14ปีในขณะเกิดเหตุซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไม่มีใครที่จะคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไงก็นอกจากในส่วนของตัวของพ่อของผู้ก่อเหตุแล้วเนี่ยขณะที่วันนี้ก็มีการพูดถึงของน้องที่เพิ่งเสียชีวิตเป็นรายที่9คุณพ่อของน้องเด็กหญิงวัย13ปีซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตรายที่9จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ ก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้หลังจากที่ไปรับศพมาก็นำศพมาที่วัดลาดประดุกที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีซึ่งพ่อของเด็กหญิงอายุ13ปีซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม.1ที่เสียชีวิตเป็นรายที่9เนี่ยให้สัมภาษณ์แบบนี้ครับบอกว่าตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรแล้วเพราะมันผ่านมาแล้วส่วนอื่นๆเหตุการณ์อะไรก็เป็นไปตามที่เกิดขึ้นมาหลายคนหลายฝ่ายก็คงไปดูแลกันอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้โทษใครคนที่ทําเขาคงเจออะไรมาบ้างเราก็ไม่รู้ไม่เป็นไรขอให้ลูกของผมไปมีความสุขเชื่อว่าโรงเรียนก็ดูแลได้ดีในระดับหนึ่งแล้วแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครคาดคิดและไม่ควรจะไปโทษใครเราช่วยกันแก้ไขในภายภาคหน้าดีกว่าโอ้คุณพ่อคุณน้องพูดดีมากเลยนะแล้วบอกต่อว่าโรงเรียนเขาก็ไม่ได้ผิดไม่มีใครผิดคิดว่ามีหลายหน่วยงานเข้ามาดูแลหาทางในการป้องกันเหตุในอนาคตก็อย่าไปโทษใครเลยโอ้เราฟังแล้วเราจุกอ่ะเขาเป็นหนึ่งในคุณพ่อที่เขาก็เศร้านะสูญเสียด้วยนะครับแล้วก็แต่คุณพ่อพูดแบบนี้ว่าคือปัญหาต่างๆเนี่ยไม่อยากโทษใครอ่ะแล้วก็ไม่อยากจะไปกล่าวหาใครไงว่าอย่าไปโทษใครเลยคิดว่าตอนนี้แนวทางต่อไปคือทำยังไงที่จะเดินไปข้างหน้าต่อไปได
1: ้ค่ะแล้วก็คือช่วงนี้จะมีอีกหนึ่งกระแสข่าวที่เขามีการส่งต่อกันนะโดยเฉพาะในกลุ่มของโรงเรียนนะที่บอกว่าจริงๆวันที่เกิดเหตุเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผู้ก่อเหตุแค่คนเดียวอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนใช่ไหมคะมันก็สร้างความกังวลแล้วก็ตื่นตระหนกให้กับโดยเฉพาะทั้งเด็กทั้งผู้ปกครองวันนี้เนี่ยมีตัวแทนผู้ปกครองแล้วก็สมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียนเนี่ยเดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรปลายบางกันนะคะไปลงบันทึกประจำวันแล้วก็ไปชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจตรงกันว่าข้อมูลที่มีเด็กๆเนี่ยส่งต่อกันเข้าไปในกรุ๊ปว่าเอ้ยอาจจะมีผู้ก่อเหตุอีกหรือเปล่าเพราะว่าวันที่เด็กๆวิ่งหนีลงมาจากอาคารเนี่ยไปเจอชายชุดดำแล้วถือปืนวันนี้ทางตัวแทนผู้ปกครองสมาคมศิษย์เก่าก็เลยบอกว่าขอทำความเข้าใจว่าคนที่เด็กๆเจอเนี่ยเป็นตำรวจสน.ลุมพินีที่เข้าไปถึงพื้นที่คนแรกที่เข้าไปช่วยเด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นทางตัวแทนของผู้ปกครองเนี่ยยืนยันว่าผู้ก่อเหตุมีแค่คนเดียวก็ขอให้ทุกคนอย่าตื่นตระหนกแล้วก็ขอให้ตอนนี้เวลาฟังข่าวหรือรับข่าวเนี่ยก็ต้องใช้วิจารณญาณก่อนที่จะส่งต่อข้อมูลกันเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้หลายๆคนค่อนข้างตื่นตระหนกเพราะว่าเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวโรงเรียนจะเปิดน่าจะประมาณสักสัปดาห์หน้าใช่ไหมคะวันที่17เนี่ยเดี๋ยวเด็กๆจะยิ่งกลัวกันเอ๊ะมันจะมีอะไรหรือเปล่าวันนี้ตัวแทนก็เลยบอกว่ามีคนเดียวนะคนที่เด็กๆ เห็นกันว่าใส่ชุดดำแล้วถือปืนอีกคนหนึ่งอ่ะเป็นตำรวจที่เข้าไปช่วยระงับเหตุแล้วก็ไปช่วยเด็กๆในการหลบหนีออกมาจากพื้นที่อันตรายนะคะ
0: ครับโอ้สื่อตอนนี้คือคนรับสารน่ะก็ต้องทำความเข้าใจด้วยนะ
1: ใช่
0: มันเป็นประเด็นกันอยู่ที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายทีเดียวนะครับก็ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุมีคนเดียว
1: คนเดียว
0: ย้ำนะครับมีคนเดียวนะครับขณะที่วันนี้ทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็ได้บอกถึงเรื่องของจำนวนของผู้ที่ยังคงรักษาตัวแล้วก็ขณะที่ภาพรวมของเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยนะครับบอกว่าผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตอนนี้มี36รายนะแบ่งเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บ27ตายและผู้เสียชีวิต9รายนะครับโดยจำนวนผู้เสียชีวิตก็เพิ่มเติมน้องเด็กหญิงม.1วัย13ปีไปก็ตอนนี้เป็น9รายในจำนวนนี้นะครับผู้บาดเจ็บ27คนตอนนี้กลับบ้านได้แล้ว13คนนะครับและยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล14คนโดย14คนที่ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลก็เป็นเคสสีต่างๆนะครับเป็นเคสสีแดงที่อยู่ในระดับวิกฤตตอนนี้มี5คนด้วยกันระดับปานกลางสีเหลืองเนี่ยมี5คนแล้วก็ระดับเล็กน้อยเนี่ยนะครับไม่รุนแรงมีอยู่4คนนะครับในจำนวนนี้ผ่านการผ่าตัดแล้ว8คนและไม่มีผู้ป่วยอยู่ในระหว่างการส่งต่อนะครับเนื่องจากทุกคนเนี่ยได้รับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเหมาะสมกับอาการแล้วคือตอนแรกการกระจายของน้องๆที่ได้รับบาดเจ็บต่างๆเนี่ยเขาก็กระจายไปตามโรงพยาบาลต่างๆไงถ้าจะไปกระจุกตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในพื้นที่นนทบุรีอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเขาก็เลยมีการกระจายไปตามโรงพยาบาลต่างๆทั้งโรงพยาบาลในพื้นที่คือโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรีเขาก็เลยกระจายไปทั้งพระมงกุฎเกล้าสิริราชจุฬาลงกรณ์เกษมราชนะครับทั้งเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลเกษมราชรัตนาธิเบศรโรงพยาบาลธนบุรี2แล้วก็โรงพยาบาลบางกรวยนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในอาการแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าอยู่ในเคสตามสีต่างๆนะครับยังไงเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตส่วนคนที่อยู่ในระหว่างการรักษานะครับก็ขอให้อาการดีขึ้นซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาทรงรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคมจากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตและนางพรทิพย์ยิ้งเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยครับ
1: ค่ะแล้วก็วันนี้ผู้ว่านนทบุรีก็ไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลบางกรวยด้วยนะคะก็เป็นน้องที่ก่อนหน้านี้ก็ทั้งมีภาวะเครียดวิตกกังวลหายใจเร็วทางทีมแพทย์บอกว่าได้รับการดูแลตอนนี้เนี่ยน้องอาการดีขึ้นและกลับคืนสู่ภาวะปกติแล้วนะคะก็มีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาที่สำคัญหลังจากนี้ก็คือการดูแลสภาพจิตใจของทั้งตัวน้องแล้วก็ตัวครอบครัวนะคะให้พร้อมที่จะกลับไปเรียนหนังสือกันได้ตามปกตินะคะในวันที่17นะคะ17สิงหาคมก็โรงเรียนในสัปดาห์นี้จะปิดต่อเนื่องไปก่อนนะคะแล้วก็จะเปิดเรียนอีกครั้งหนึ่งวันที่17สิงหาคมนะคะ
0: ก็ตอนนี้หลังจากที่มีเหตุการณ์กราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเรื่องประเด็นบูลลี่กันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีการพูดถึงแล้วก็ปรากฏว่าก็มีข่าวมาเยอะหลายโรงเรียนเลยนะว่ามีการบูลลี่กันมีการที่จะเหมือนกับตบซับกันด้วยหลายโรงเรียนก็บอกกำลังพยายามในการแก้ปัญหามันก็น่าที่จะเป็นจุดประเด็นสำคัญเหมือนกันนะแนนผมว่านะคืออย่างน้อยๆเนี่ยหลายๆคนเริ่มกลับมาให้ความสนใจกับสิ่งที่บอกว่าอ่ะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นพยายามแก้ปัญหาพอมันเกิดเหตุเนี่ยอย่างน้อยๆมันได้ฉุกคิดหลายๆคนว่าคนจะไม่ได้ปล่อยอ่ะไม่ควรปล่อยให้มันนานควรจะรีบแบบเหมือนก็เรียกว่า take action ใช่ไหมเข้าไปเต็มที่เพื่อให้การจัดการปัญหาให้รู้ว่าเรารับทราบแล้วนะกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเรากำลังดำเนินการแก้ไขแล้วต้องทำอย่างจริงจังๆด้วยนะเพราะตอนนี้เริ่มมีข่าวมาในโลกโซเชียลเยอะมากทีเดียวเราไปดูสิหลายๆโรงเรียนแม้แต่โรงเรียนเก่าผมที่ขอนแก่นน่ะก็เริ่มก็มีข่าวเหมือนเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันนะถูกป่ะที่บ้านผมที่ขอนแก่นเนี่ยก็เป็นประเด็นมีอะไรอีกมีเซนต์คาเบรียลอีกมีอะไรอีกมีหลายโรงเรียนที่ออกมากันเยอะเหมือนกันในเรื่องของว่านี่ไงบูลลี่มีการตบซับเรียกค่าคุ้มครองมีอะไรเนี่ยมันมีหลายๆกรณีเหมือนกันคือเราก็เรียกว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันเป็นแบบเนี้ยถ้าจะโอกาสที่มันกำลังอยู่ในกระแสแบบเนี้ยจัดการก็ดีนะ
1: ค่ะ
0: คือใช้สิ่งที่มันวิกฤตเนี่ยให้มันเป็นโอกาสในการจัดการน่ะมันก็จะช่วยให้ประเด็นต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะไปได้ในการแก้ปัญหาต่างๆนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าพอเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ใกล้เคียงกันนั่นก็คือที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยนะครับที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็ปรากฏว่าตอนนี้นะครับคือที่โรงเรียนหาดใหญ่เนี่ยเขามีการประกาศเขาบอกมาแบบนี้ครับว่ามีการประกาศเรียนออนไลน์10ถึง11สิงหาคมนี้หลังจากที่เขาบอกว่ามีอดีตครูภาษาอังกฤษชาวต่างชาติที่ถูกยกเลิกสัญญาจ้างเนี่ยเขาได้โพสต์รูปปืนลงในกลุ่ม Open Chat เข ทำนองขู่ว่าจะเอาปืนมายิงผู้บริหารแล้วก็คณะครูนะครับซึ่งเมื่อวานเนี้ยก็มีการออกประกาศกันมานะครับว่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยได้ออกประกาศเรียนแบบออนไลน์ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้พร้อมได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อเป็นหลักฐานโดยระบุว่าเนื่องจากมิสเตอร์พีเตอร์เนี่ยซึ่งเป็นอดีตครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษโครงการห้องเรียนพิเศษภาคภาษาอังกฤษหรือว่า EP English Program เนี่ยนะครับชาวแอฟริกาใต้ได้โพสต์ข้อความแล้วก็ภาพผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชัน LINE ในกลุ่ม Open Chat ซึ่งมีสมาชิกภายในกลุ่มเนี่ยประมาณ 5,000 คนโดยเนื้อหาเนี่ยก็พูดทำนองว่าจะนำอาวุธปืนมายิงผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกอบกับมีภาพเป็นการโพสต์ภาพของตนเองที่มีการฝึกซ้อมอาวุธปืนแล้วก็โชว์เครื่องกระสุนปืนลงในแอปพลิเคชัน LINE ดังกล่าวแล้วก็มีการส่งรูปภาพคณะผู้บริหารพร้อมกับข้อความในทํานองข่มขู่ดังกล่าวขั้นต้นอีกทั้งขณะนี้อย่างที่บอกไปอยู่ในห้วงเวลาที่เพิ่งจะมีการใช้ความรุนแรงภายในอาคารที่จังหวัดนนทบุรีจึงเกรงกันว่าจะไม่มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนก็เลยมีการมาลงบันทึกประจำเอาไว้ประจำวันเอาไว้ครับเพื่อเป็นหลักฐานซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็มีการระบุว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครูอัตราจ้างชาวแอฟริกาคนนี้มีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามสัญญาจ้างของโรงเรียนโรงเรียนก็เลยพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้างตามคำสั่งโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยที่ลงกันไปเมื่อวันที่23กรกฎาคม2569ให้บอกเลิกสัญญาจ้างซึ่งก็มีผลแล้วตั้งแต่24กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่บอกไปพอเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วก็เอามาโพสต์ขู่แบบนี้โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยก็พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อการรักษาความปลอดภัยและมีการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอันจะกระทบต่อร่างกายชีวิตและก็ทรัพย์สินของทั้งผู้บริหารบุคลากรและนักเรียนตลอดจนให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่องก็เลยกำหนดปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหม่นะครับเป็นรูปแบบออนไลน์ในระหว่างที่10ถึง11สิงหาคมนี้และพร้อมกันนี้โรงเรียนก็จะดำเนินการทบทวนแล้วก็ประเมินรวมถึงยกระดับการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนให้มีความรัดกุมเหมาะสมกับสถานการณ์ยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามหลังจากที่ข่าวนี้ออกมาแล้วก็มีการแจ้งความทางด้านของตำรวจเองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับล่าสุดตอนนี้นะครับทางตำรวจก็ไปตรวจสอบยังห้องพักต่างๆเนี่ยนะครับหลังจากมีการประกาศของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยก็ปรากฏว่าตอนนี้สภ.หาดใหญ่ก็ร่วมกับตำรวจสืบสวนของตม.สงขลานะครับก็พยายามเข้าไปตรวจสอบกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและอ้างอิงดังกล่าวแล้วปัจจุบันนี้พบแบบนี้นะครับว่าครูอัตราจ้างดังกล่าวและถูกเลิกสัญญาไปเนี่ยได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปแล้วตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองโดยยังไม่ปรากฏข้อมูลการกลับเข้าประเทศและได้มีการตรวจสอบที่พักอาศัยเดิมซึ่งเคยมีการแจ้งไว้ในฐานข้อมูลแล้วแล้วก็ไม่มีผู้พักอาศัยอยู่แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางสภ.หาดใหญ่ก็มีการจัดมาตรการเฝ้าระวังเหตุความปลอดภัยแก่บุคคลและก็สถานที่ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและอยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าวครับและอยากที่จะบอกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนพี่น้องประชาชนเนี่ยเพื่อทราบและให้มั่นใจในมาตรการความปลอดภัยของสภ.หาดใหญ่ครับโดยไม่เกิดความตื่นตระหนกแก่สังคมโดยรวมซึ่งตอนนี้ก็ยังมั่นใจในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยนะครับและก็สถานศึกษาเองคือโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเองก็ได้มาลงบันทึกประจำวันแล้วก็แจ้งความเป็นหลักฐานเอาไว้แล้วนะครับก็ตอนนี้เห็นบอกว่าเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามเพื่อความไม่ประมาทนะครับทางตำรวจเองก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดกันอยู่นะครับก็อาทิตย์หน้าเนี่ยมีวันทำการ4วันเราจะหยุดวันกลางสัปดาห์คือวันพุธอีก1วันเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับดังนั้นหลายโรงเรียนอาจจะมีการปรับเรื่องของการเรียนการสอนอย่างเทพศิรินเนี่ยก็หยุดไปในสัปดาห์หน้าแล้วก็เปิดอีกทีคือวันที่17นะครับขณะที่ในส่วนของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยก็จะเรียนออนไลน์กันไปก่อนนะครับ10และ11เปิดอีกทีก็คือวันที่13นะครับก็คงเป็นประเด็นที่เราคงต้องนำเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาพูดคุยแล้วก็ถอดบทเรียนต่างๆนะครับขณะที่ภาพรวมของการรักษาความปลอดภัยเองทางด้านของตำรวจตอนนี้ โดยเฉพาะในพื้นที่ของโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเองทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1พลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์เองก็มีการสั่งกำชับเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โรงเรียนทั้งการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและการเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการพกพาอาวุธโดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้เด็กเยาวชนเนี่ยเข้าถึงอาวุธปืนได้หลังเกิดเหตุดังกล่าวนะครับซึ่งประเด็นตรงนี้ก็มีการพูดคุยกันเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของการที่จะป้องกันการนำอาวุธเข้ามาในโรงเรียนคือปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับนะคุณผู้ฟังว่าการที่เราจะมีการตรวจตราเด็กในการเดินเข้าโรงเรียนแต่ละวันเนี่ยนะครับตรวจกระเป๋าทุกๆเช้าเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ยากพอสมควรแต่พอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็น่าจะมีมาตรการต่างๆนะครับโดยเฉพาะมาตรการการป้องกันการนำอาวุธเข้ามาในโรงเรียนควรได้รับการทบทวนแล้วก็รัดกุมให้มากขึ้นพร้อมทั้งการเฝ้าระวังการควบคุมพื้นที่และการรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแต่ว่าการเพิ่มมาตรการก็ต้องคำนึงถึงความรู้สึกของนักเรียนด้วยไม่ควรทำให้เด็กนั้นรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหมือนผู้ต้องสงสัยหรือว่าถูกตรวจค้นและจับตามองจนผลกระทบต่อบรรยากาศการเรียนเนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคือเวลาที่จะทำอะไรมาตรการอะไรต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยมันก็มีทั้งผลที่จะออกมา2ด้านอยู่เสมอถ้าเราเคร่งเกินไปตรวจเกินไปละเอียดเกินไปเนี่ยมันจะกระทบไว้เด็กอาจจะมองว่าฉันเป็นผู้ต้องสงสัยไหมนะแล้วก็บรรยากาศการเรียนเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันที่สุดท้ายก็ต้องออกมาตรการต่างๆให้มันครอบคลุมแต่ว่ามันก็คงต้องรักษาบรรยากาศการเรียนด้วยนะครับอย่างผู้ปกครองบางส่วนระบุว่าที่ผ่านมาโรงเรียนเนี่ยก็มีระบบความดูแลความปลอดภัยอยู่แล้วนะทั้งกล้องวงจรปิดครูและบุคลากรที่รับผิดชอบรวมถึงการกำกับดูแลการภายในโรงเรียนเองแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ทุกฝ่ายต้องกลับมาทบทวนว่าจะมีมาตรการอะไรที่ออกมาในการปกป้องได้มากกว่านี้หรือเปล่านะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้มีนะเหตุการณ์แบบนี้ในบ้านเราเราจะฟังข่าวมาจากต่างประเทศแต่พอมีเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็อยู่ที่มาตรการเดินหน้ากันต่อจะเดินอย่างไรทั้งตำรวจเองทั้งตัวของคุณพ่อของน้องวัย13ปีชั้นม.1ที่เพิ่งจะสูญเสียไปเนี่ยก็บอกแล้วว่าไม่โทษใครสุดท้ายเนี่ยคือจะเดินหน้ากันต่ออย่างไรในการที่จะสร้างบรรยากาศให้เด็กกลับมาเรียนสิ่งสำคัญเลยสุขภาพจิตคุณฟังฮะโดยเฉพาะประเด็นนี้มีการพูดถึงคือเรื่องของสุขภาพจิตของเด็กโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะก่อเหตุ1อาจจะต้องบางคนอยู่ในเหตุการณ์คือบางคนหลบเพราะว่าคุณครูปิดประตูห้องเรียนล็อกไว้เพื่อให้เข้ามาแบบนี้มันก็กลัวมันก็ตื่นถูกไหมโอ้โหจะเขาจะเข้ามาไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็สร้างความหวาดกลัวจิตใจก็สภาพจิตไม่ดีแล้วใครที่บางคนที่เห็นต่อหน้าต่อตาอันนี้สุขภาพจิตยิ่งจะต้องมีการเยียวยาอย่างหนักคือเรื่องแบบนี้เนี่ยบางคนเนี่ยไม่สามารถลบออกไปจากความทรงจำตลอดชีวิตได้เลยนะเวลาเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยว่าเคยเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างกับตัวเองแล้วแบบพยายามที่จะลบพยายามที่แบบสร้างความรู้สึกดีๆแต่บางทีอ่ะมันอยู่เสมอแล้วมันจะถูกขุดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าในสภาพเราจิตใจเปราะบางเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งสำคัญนอกจากสุขภาพกายแล้วสำหรับคนที่ยังอยู่โดยเฉพาะน้องๆในโรงเรียนเนี่ยสุขภาพจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดผู้ปกครองก็ต้องไม่ละเลยนะเพราะว่าตอนนี้ทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การเยียวยาโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพจิตกันมากแล้วมากขึ้นเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดไม่เช่นแล้วมันจะกลายเป็นจุดที่ฝังอยู่รากลึกในจิตใจและความนึกคิดอยู่ตลอดเวลาสำหรับเด็กๆที่กำลังจะเจริญเติบโตบางคนเนี่ยอาจจะอยากไม่ไปโรงเรียนเลยด้วยซ้ำสำหรับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอันนี้ก็อยู่ที่เรื่องของทั้งผู้ปกครองเรื่องของคนที่จะเข้าไปเยียวยาโดยเฉพาะสุขภาพจิตต่างๆนะครับก็คงต้องฝากเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้ากับข่าวเด่นสุดสัปดาห์ครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมเกาะติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและตรองแก้วชัยกิจ
3: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
4: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
6: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net.
7: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
8: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
7: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
8: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
7: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและตรองแก้วชัยกิจ
0: กลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับวันนี้9สิงหาคม2569อยู่กับตรองแก้วชัยกฤตและผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับเดี๋ยวแนนมีภารกิจแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเข้ามาหลังจากที่เมื่อสักครู่ขอแป๊บหน่อยนะฮะอ่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคุยกันต่อทักทายคุณผู้ฟังกันนะครับในช่วงนี้ที่พูดคุยกันในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับทาง Facebook คุณชนวนันท์ชวนันท์นะครับก็ทักทายมาคุณอะไรนะบอกแบบนี้บอกว่าได้ศูนย์วิชาภาษาไทยใช่น้องที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยได้ศูนย์วิชาภาษาไทยคือมีการตั้งคำถามจากคุณผู้ฟังเราบอกว่าใช้โครงสี่สุภาพในการเรียนหรือเปล่าคะเนี่ยอาจารย์ภาษาไทยที่สอนมา30กว่าปียังออกมาโพสต์ว่าอ่อนที่สุดก็คือได้1ไม่เคยให้ศูนย์เด็กนักเรียนคุณอะไรนะคุณผู้ฟังก็ตั้งคำถามว่าบางทีเนี่ยควรต้องตรวจสุขภาพจิตของอาจารย์ด้วยนะคะผมว่าจริงๆแล้วตรวจทุกฝั่งก็ดีนะเพราะว่าเรื่องของครูเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะในการที่จะสื่อสารกับน้องๆแล้วก็เด็กๆนะครับเรื่องของคุณสมประสงค์ทักทายมาจากฝรั่งเศสนะครับว่าตอนนี้นะครับที่นั่น27องศาเซลเซียสเมื่อตอนบ่ายโมงแล้วก็บอกว่ามันจะมีฮีทเวฟนะครับเป็นลูกที่4นะครับในตั้งแต่เป็นฮีทเวฟตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาในวันที่11สิงหาคมนี้เขาบอกว่าอุณหภูมิเนี่ย everywhere เนี่ยจะประมาณ40องศาเซลเซียสโอ้หนักนะถ้า40องศาเซลเซียสสำหรับยุโรปเนี่ยตอนนี้หลายๆพื้นที่ของโลกเนี่ยเจอคลื่นอากาศร้อนเนี่ยมันจะหนักทีเดียวคุณผู้ฟังฮะอย่างยุโรปตอนนี้อย่างที่คุณสมประสงค์บอกว่าเดี๋ยวทางด้านของคลื่นความร้อนฮีทเวฟเนี่ยจะมาอีกทีในวันที่11สิงหาเนี่ยนะครับก็วันอังคารนี้แล้วนะบอกว่าจะ40องศาทุกที่เลยทีเดียวเป็นลูกที่4แล้วตั้งแต่กรกฎาคมเป็นต้นมาขณะที่ญี่ปุ่นหลายๆคนกลับมาเพื่อนบอกว่าโอ้โหร้อนทีเดียวนะครับที่ญี่ปุ่นแต่ดูบ้านเราคุณผู้ฟังฮะบ้านเราก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ตอนนี้ต้องได้รับเรื่องของสภาพของฝนเพราะว่าตอนนี้มีเรื่องของอิทธิพลจากดอลฟินแม้ว่าจะไม่เข้าบ้านเราโดยตรงก็ตามทีกรมอุตุเขาประกาศเป็นฉบับที่12แล้วนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากของประเทศไทย จะกระทบกันนะวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบ้านเรานะครับส่วนดอลฟินที่อยู่บริเวณทะเลจีนตะวันออกเนี่ยเขาบอกอาจจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่มณฑลเจ้อเจียงของจีนพายุลูกนี้ไม่เข้าสู่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าใครที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็ต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยฟ้าฝนเนี่ยประมาณ60%ของพื้นที่แต่จากภาพข่าวเหตุการณ์เราได้เห็นแล้วนะเพราะว่าฝนที่ตกในช่วงนี้จากมรสุมที่เกิดขึ้นเนี่ยโอ้นครพนมเนี่ยเขาบอกว่าฝนเนี่ยถล่มหนักสุดในรอบ30 ปีทีเดียวครับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครพนมเราได้เห็นคือน้ำเนี่ยทะลักท่วมในเขตเทศบาลเมืองแล้วก็ย่านเศรษฐกิจที่นครพนมนะครับโดยเฉพาะเขาบอกว่าถนนอภิบาลบัญชาน้ำสูงเนี่ยมิดเลยทีเดียวนะรอการระบายรถเนี่ยสัญจรอย่างยากลำบากตอนนี้มีการสั่งเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อจะรีบระบายน้ำปล่อยน้ำลงสู่แม่น้ำโขงแล้วนะครับก็ฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืนในพื้นที่ของนครพนมเขาบอกตอนนี้น้ำเนี่ยไหลระบายลงแม่น้ำโขงไม่ทันก็เลยล้นท่วมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนมถนนหลายสายเนี่ยน้ำท่วมขังเนี่ยสูงประมาณ 30-40 ซมนะและนอกจากนี้ยังมีถนนสายหลักบางจุดที่มีน้ำท่วมขังด้วยกระทบกับการสัญจรรถเก๋งรถจักรยานยนต์ไม่สามารถที่จะผ่านได้นะครับซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าวันนี้จุดสูงสุดของนครพนมเนี่ยวัดปริมาณฝนได้ถึง 107.9 มิลลิเมตรทีเดียวขณะทั้งอื่นๆที่ไม่ใช่อำเภอเมืองเนี่ยราวๆ61มิลลิเมตรนะครับก็ถือว่าเขาบอกว่านครพนมในตัวเมืองเทศบาลนครพนมเนี่ยนับว่าเจอฝนแสนหาหนักที่สุดเขาใช้คำนี้เลยนะในรอบ30ปีนะครับแล้วก็ทำให้มีน้ำท่วมขังรอการระบายลงในแม่น้ำโขงนะครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้สถานการณ์ต่างๆเริ่มคลี่คลายแล้วในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมแต่ก็ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงทีเดียวในการที่จะเร่งระบายน้ำดังกล่าวนะครับก็ถือว่าคงต้องเตือนกันในส่วนของปริมาณของฝนที่เกิดจากสภาพอากาศในช่วงนี้ฝนตกหนักนะในหลายพื้นที่กรุงเทพมหานครเราเนี่ยก็ประมาณว่าถ้าเป็นช่วงเวลานัดหมายคือหลังเลิกงานอันนี้น่าจะสำคัญที่สุดว่าชอบตกในเวลานั้นแล้วก็รถติดกันทีเดียวนะครับยังไงก่อนออกจากบ้านตรวจสอบการจราจรยิ่งพรุ่งนี้วันทำงานวันแรกของสัปดาห์ด้วยนะครับมาดูอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่อยากจะชวนคุยกันหน่อยนะครับประเด็นเรื่องของการคลั่งไคล้ศิลปินมันเป็นประเด็นเหมือนกันที่เกือบจะลุกลามกลายเป็นความขัดแย้งระดับเรื่องของระหว่างประเทศเลยด้วยซ้ำนะครับก็คือเรื่องของขณะที่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่คลั่งไคล้ในศิลปินแล้วพยายามที่จะเข้าใกล้ศิลปินด้วยความชื่นชอบให้ได้มากที่สุดจนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบินเนี่ยที่ออกมาในการดูแลความปลอดภัยให้ศิลปินอาจจะมีเรื่องของการที่จะกระทบกระทั่งกันบ้างเล่นกันบ้างเนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยเกิดความกลายเป็นความไม่พอใจกันในประเด็นตรงนี้ล่าสุดตอนนี้คุณผู้ฟังฮะทางด้านของสถานทูตจีนเขามีการออกประกาศแจ้งเตือนพลเมืองที่มาท่องเที่ยวและเข้าร่วมกิจกรรมในไทยนะให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบมีอารยธรรมเป็นระเบียบรักษามิตรภาพไทยจีนปกป้องสิทธิ์อย่างมีเหตุผลตามกฎหมายออกประกาศออกมาแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้หลังจากที่ซาแซงใช่ไหมซาแซงนี่เป็นคำภาษาเกาหลีนะแต่เขาก็เอามาใช้ในกรณีที่คนที่คลั่งไคล้ศิลปินหนักๆแล้วพยายามตามที่จะไปใกล้ชิดกันให้ได้มากที่สุดเราเห็นภาพแม้แต่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือว่าเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเนี่ยเขาต้องมีการปิดประตูเครื่องบินเพื่อที่จะให้กลุ่มคนเหล่านี้ที่พยายามเข้าใกล้ศิลปินเพราะบางคนยังไม่ผ่านการตรวจหนังสือเดินทางเนี่ยเข้ามาในตัวเครื่องบินให้เฉพาะศิลปินเข้ามาในการดังกล่าวเนี่ยพอเกิดขึ้นก็เป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันจนล่าสุดตอนนี้นะครับอย่างที่บอกไปสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้ออกคำแจ้งเตือนสำหรับพลเมืองจีนที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมและกีฬาในประเทศไทยว่าตั้งแต่ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของจีนประเทศไทยได้จัดกิจกรรมวัฒนธรรมและกีฬาขนาดใหญ่หลากหลายรูปแบบครับเช่นการแสดงทางวัฒนธรรมการแข่งขันกีฬาและงานแฟนมีติ้งนะครับศิลปินซึ่งจะดึงดูดพลเมืองจีนเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากและเพื่อให้การเดินทางเนี่ยนะครับเป็นไปอย่างปลอดภัยและเรียบร้อย ทางสถานเอกอัครราชทูตนะครับประจำประเทศไทยจึงขอแจ้งเตือนพลเมืองจีนดังต่อไปนี้ครับอย่างแรกคือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีอารยธรรมและเป็นระเบียบโดยระหว่างอยู่ในประเทศไทยเนี่ยโปรดปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆของไทยอย่างเคร่งครัดพร้อมความเชื่อทางศาสนาต้องเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นปฏิบัติตามความเป็นระเบียบเรียบร้อยและข้อบังคับในการจัดการณสถานที่จัดงานท่องเที่ยวอย่างมีอารยธรรมสุภาพต่อผู้อื่นและก็แสดงภาพลักษณ์ที่ดีของพลเมืองจีนอย่างที่สองคือบอกให้เคารพประชาชนท้องถิ่นร่วมกันรักษาและสืบสานมิตรภาพดั้งเดิมไทยจีนครับในการปฏิสัมพันธ์กับประชาชนชาวไทยขอให้ยึดมั่นในความเคารพซึ่งกันและกันมิตรภาพความเท่าเทียมและการเปิดกว้างยอมรับส่งต่อความปรารถนาดีทนุถนอมและร่วมกันรักษามิตรภาพดั้งเดิมไทยจีนใช่อื่นไกลพี่น้องกันเสริมสร้างความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนไมตรีจิตระหว่างกันอย่างที่3ก็คือว่าเตรียมความพร้อมล่วงหน้าศึกษากฎระเบียบของงานนะครับเรียกว่าตั้งแต่ก่อนเดินทางก็ไม่ต้องมีการศึกษาข้อกำหนดต่างๆที่ผู้จัดงานประกาศเอาไว้ล่วงหน้ารวมถึงระเบียบเรื่องอื่นๆของสถานที่จัดงานเช่นห้ามนำอาหารหรือว่าเครื่องดื่มภายนอกเข้างานหรือเปล่าข้อจำกัดในพื้นที่ในการถ่ายภาพเพื่อป้องกันไม่เกิดอุปสรรคนะครับแล้วก็ปกป้องสิทธิประโยชน์อย่างมีเหตุมีผลตามกฎหมายพร้อมประสานขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการหากเกิดข้อพิพาทหรือสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายถูกละเมิดโปรดอยู่ในความสงบและปกป้องสิทธิ์ของตนเองอย่างมีเหตุผลตามกฎหมายแจ้งต่อผู้จัดงานซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่สถานทูตจีนได้ออกเนี่ยก็มีการเท้าความเหมือนกันครับมาเพราะว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยการแลกเปลี่ยนความร่วมมือไทยจีนในการค้าด้านต่างๆมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นการเดินทางก็ไปมาหาสู่กันนะครับดังนั้นคือไทยจีนใช่อื่นไกลพี่น้องกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพลเมืองจีนที่เดินทางมายังประเทศไทยจะเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและกีฬาอย่างมีอารยธรรมมีเหตุผลและเป็นระเบียบสัมผัสเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ก็เป็นสิ่งที่ทางด้านของสถานทูตเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเขาก็ออกมานะครับถึงเหตุผลสำคัญในการที่จะคืออย่างว่าเหตุการณ์พอมันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องของบรรยากาศต่างๆจะเสียไปแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนช่วยกันเพราะว่าเรายอมรับว่าเวลาเราชื่นชอบศิลปินเนี่ยมันก็มีความอยากเห็นอยากเจออยากใกล้ชิดใช่ไหมแนน
1: ใช
0: ่แต่ว่ามันก็ต้องมีขอบเขตน่ะมีกฎบ้างว่าอู้เราจะไปได้ขนาดไหนเราจะรุกไปได้แค่ขนาดไหนอะเราเข้าใจนะเราก็เคยชอบใครเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมในการที่จะโอ้โหถ้าไปถ้าแนนอย่างจางหลิงเฮ่อมาหรือจะเป็นกงยูมาอย่างเงี้ยแนนจะเข้าไปเลยหรือเปล่ามันก็ไม่ได้นะมันก็ต้องมีกฎระเบียบในการจะเข้าหาเขาเหมือนก
1: ัน เราจะไม่กล้าด้วยแต่ว่าเนี่ยวันเนี้ยเข้าล่าสุดเนี่ยนะคะเมื่อ10กว่าชั่วโมงที่แล้วหลินเจียหลุนพี่ป๋องรู้จักหรือเปล่าเป็นศิลปินของจีนมีชื่อเสียงมากนะหลินเจียหลุนมาไทยแล้วก็กลับแล้วแล้วแฟนคลับที่ไปส่งหลินเจียหลุนที่สนามบินน่ะคือนั่งอยู่กับพื้นแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยมาก
0: เหรอ
1: ใช่
0: แฟนคลับจีนหรือไทย
1: ไทยด้วยค่ะแต่เราไม่รู้ว่าจะมีชาติอื่นหรือเปล่านี่ให้พี่ป๋องแอบดูภาพเห็นมั้ยไม่เห็นแน่เลย
0: เ
1: น
0: ี่ย
1: ดูสิ
0: เห็นออกจอเลยด้วย
1: เนาะเนี่ยแล้วคนน
0: ั้นในสุวรรณภูมินะเนี่ย
1: ใช่สุวรรณภูมิแล้วคือไม่มีใครคือแบบไม่มีใครลุกวิ่งเข้าไปแบบน่ากลัวเลยเราก็เลยเชื่อว่าศิลปินหลายๆคนที่อันนี้เราคิดเองนะศิลปินหลายๆคนที่มาประเทศไทยเนี่ยเขารู้สึกมาแล้วเขาปลอดภัยหลายๆคนที่มาแบบเป็นอันดับท็อปๆเนี่ยตื่นเช้ามาไปวิ่งสวนลุ
0: ม
1: ก็ไม่มีใครไปแบบ
0: มีหรอศิลปินท็อปๆนี่นะของจีน
1: ของเกาหลี
0: เกาหลี
1: ใช่อย่างคิมซอนโฮมาเงี้ยมาทีไรก็จะต้องไปวิ่งที่สวนลุมซึ่งเขาก็วิ่งได้ไม่เป็นไรไม่มีแบบดักซ้ายดักขวาหรือทำให้เขาไม่สามารถใช้ชีวิตได้อ่ะไม่มีนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าหรือเขามาบ้านเราแล้วเขารู้สึกว่าปลอดภัยอันนี้คือพูดถึงศิลปินที่เราชื่นชอบ
0: ไม่คือเวลาเขาไปวิ่งสวนลุมเขาอาจจะทำตัวธรรมดาก็ได้ไงมันไม่เหมือนกับว่าไม่เหมือนกับคือกำหนดการของศิลปินแต่ละคนเวลาจะไปไหนซาแซงเขาจะรู้ถูกไหมเขาจะต้องไป
1: นี่เขาก็รู้นี่เขาบอกก่อนคือตัวแฟนจีนก็
0: ผมว่าเหรอได้เหรอศิลปินเกาหลีที่ส่วนลุมได
1: ้นี่มาทีไรต้องไปทุกทีไม่ไปวิ่งก็ไปเดินดูตัวอะไรสักอย่างในสวนสาธารณะคือทุกครั้งที่มาเนี่ยอย่างคิมซอนโฮทุกครั้งที่มาจะต้องไป แล้วไปวิ่งเนี่ยคือสมมติมา2วันก็วิ่ง2วัน
0: ม
1: ีนัดแฟนคลับด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันที่วิ่งแล้วก็ไปจริงๆแล้วเขาก็ได้วิ่งแบบจริงจังอะอย่างเหลินเจหลุนที่กลับไปเมื่อคืนก็เรียบร้อยหลายครั้งนะที่เราเห็นศิลปินไม่ว่าจะเป็นเกาหลีศิลปินจีนมาเนี่ยเวลาที่แฟนคลับไปส่งเนี่ยคือค่อนข้างที่จะได้ใจศิลปินศิลปินก็ได้ใจเพราะว่าเราแบบเป๊ะมากก็ขอชื่นชมแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะพูดถึงจีนเมื่อกี้วิ่งไปเข้าห้องน้ำมาพี่ป๋องได้อัปเดตเรื่องดอลฟินยังคะ
0: นิดหน่อยบอกเข้าจีนตอนนี้
1: ที่จีนแบบเตือนแล้วก็ใครจะบินไปโดยเฉพาะเซี่ยงไฮ้ใช่ไหมคะให้เช็คเที่ยวบินให้ดีด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะได้รับผลกระทบหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้การบินไทยเองก็มีประกาศใช่ไหมคะเรื่องของเลื่อนไฟล์ยกเลิกไฟล์ไปยังไงก็ให้อัปเดตเส้นทางด้วยนะคะ
0: ครับก็ถือว่าเป็นอากาศเพราะว่าคุณผู้ฟังทักทายมาจากฝรั่งเศสไงบอกว่าตอนนี้ฝรั่งเศสกำลังจะเจอคลื่นความร้อนลูกที่4ที่จะเข้าอีกทีนึงคือวันที่11สิงหาคมเนี้ยอุณหภูมิจะ40องศาเซลเซียส everywhere เลยนะทุกที่เลยนะนะมีอะไรเพิ่มเติมไหมช่วงนี
1: ้น่านก็ใครอยู่น่านก็ตรวจเช็คสภาพอากาศน้ำกันนิดหนึ่งนะคะเห็นว่าน้ำก็สูงอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับที่พื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็หลายๆพื้นที่ช่วงนี้จะบอกว่าเห็นแม่น้ำน่านเนี่ยนะคะระดับน้ำเริ่มล้นตลิ่งบางจุดนะคะยังไงก็ใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงญาติให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงเตรียมความพร้อมเอาไว้นะคะจะได้ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะ
0: ครับมาดูการบ้านการเมืองปิดท้ายกันหน่อยสัปดาห์หน้านะครับก็ตามกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวหรือว่าเรียกโกงใช่ไหมเนี่ยโกงสว.วันนี้ทางด้านของฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนรวมไปยันถึงไอลอเขาก็เดินหน้าในการที่จะเปิดเส้นทางการเงินอะไรต่างๆนะครับมากมายทีเดียวพยายามเชื่อมโยงถึงเรื่องของพรรคการเมืองที่เป็นพรรครัฐบาลณขณะนี้โดยเฉพาะภูมิใจไทยก็คงต้องตามกันต่อขณะที่ทางด้านของพรรคประชาชนวันนี้เขาก็มีการออกมานะครับเป็นการโพสต์เหมือนกันโดยตัวของคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคเนี่ยนะครับออกมาโพสต์ถึงว่าเป็น2ปีของพรรคประชาชนแล้วนะยันเป้าหมายสำคัญก็คือชนะการเลือกตั้งเข้าไปใช้อำนาจรัฐเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศแต่ระหว่างทางจะใช้ทุกพื้นที่ทุกอำนาจทุกโอกาสที่ประชาชนมอบให้ผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนหวังจะสร้างประชาธิปไตยที่มั่นคงและทำให้อำนาจสูงสุดนั้นเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับซึ่งก็ได้โพสต์เนื่องในโอกาสที่พรรคประชาชนถือกำเนิดขึ้นเมื่อ9สิงหาคม2567นั่นเองจริงแล้วก็บอกว่ามันก็มีการส่งต่อนะครับกันมาตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลจนมาถึงพรรคประชาชนณขณะนี้นั่นเองนะครับในปีที่3เนี่ยคุณเท้งบอกว่าพรรคประชาชนจะยังคงทำงานด้วยความมุ่งมั่นยึดถืออุดมการณ์เจตจำนงทางการเมืองและความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้นะครับเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่มั่นคงและทำให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเกิดขึ้นได้จริงอันนี้ก็คือในความเคลื่อนไหวของการเมืองครับ
1: ค่ะงั้นขอทิ้งท้ายนิดนึงนะคะ
0: เ
1: ชิญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ที่เมืองทองธานีนะคะงานจัดถึงนู่นวันที่16สิงหาคมนะคะของขายเยอะไปช่วยกันอุดหนุนพี่น้องผู้ประกอบการนะคะโอท็อปของบ้านเราจากทั่วประเทศที่มาในงานนี้นะคะงานเริ่มเมื่อวานวันแรกเนาะวันนี้วันที่2นายกรัฐมนตรีไประนองเมื่อเช้าตอนบ่ายไปโอท็อปอีกแล้วนะคะไป2วันติดเลยนายกรัฐมนตรีก็คือเอาเป็นว่าไปช่วยกันอุดหนุนนะคะแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสก็ใช้ได้ในงานนี้ด้วยนะคะ
0: ขอว่าซื้อสร้อยปฏิเสธแล้วไม่ได้ซื้อใช่ไหม
1: ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อ แค่เขาเจ้าของร้านเขาให้มาทาบพี่ป๋องสนใจจะไปซื้อสักกี่เส้นดี
0: โอ้ร้าน2ใช่มั้ยเขาบอกสร้อยเส้นนั้นน่ะ
1: ใช่
0: ตกลงไม่ได้ซื้อใช่มั้ย
1: ไม่ได้ซื้อให้ทาบเฉยๆ
0: อืมนักข่าวก็ว่ากันนะข่าวมาเหมือนซื้อสร้อยเส้นละร้าน2
1: ถ้าเอามาทาบนิดนึงบอกไปซื้อซะแล้วนายกบอก
0: หมดเวลาแล้วครับก่อนเดือนสุดสัปดาห์ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามครับวันนี้กรองแก้วชัยกฤตผมมีรัศดรขอบเขตสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
10: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดย บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
12: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
13: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
14: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
15: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
16: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
17: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
18: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
19: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยด็อกเตอร์ปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น
20: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องรับแขกค่ะโดยมีเจ้าของห้องเจ้าของบ้านรอต้อนรับคุณผู้ฟังอยู่นะคะดร.ปนัดดาบุ๋มพุดีค่ะและดิฉันเก่งพัชราพรสวัสดีค่ะดร.บุ๋ม
3: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เก่งพัชราพรชมกลิ่นแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านด้วยนะคะบุ๋มปนัดดาวุฒิรายงานตัวค่ะ
20: ค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่โอ้โหมีเรื่องราวข่าวคราวคืบหน้ากันตลอดเวลาเลยใช่ไหมแม่บุ๋ม
3: ใช่ค่ะก็ต่อเรื่องสืบเนื่องมาจากที่โรงเรียนที่มีเหตุการณ์ที่นนทบุรีอะค่ะพี่เก่งก็ตอนแรกอย่างโครงการของบุ๋มเนี่ย Smart City Youth Training เนี่ยนะคะก็ตอนแรกพอติดต่อโรงเรียนไปถามว่าสนใจไหมเรามีสอนอย่างนี้หลายโรงเรียนก็สนใจแต่หลายโรงเรียนก็ยังมีท่าทีอ้ำๆอึ้งๆแล้วก็แบบประมาณว่าไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นความจำเป็นอย่างที่สองก็คือแบบพอต้องมาเสาร์อาทิตย์เด็กก็จะมาหรือเปล่าเพราะว่างานเรียน
20: เรียน
3: ก็หนักอยู่แล้วอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่แน่ใจว่ามันจะเด็กจะมาไหมอะไรไหมโอ้โหพอเกิดเรื่องเท่านั้นแหละแล้วรู้ว่าเราเป็นทีมที่ฝึกด้านนี้แล้วก็รวมอีกหลายๆด้านที่จำเป็นโอ้โหพี่เก่งร้อยกว่าโรงเรียน
20: ใช่ไหม
3: ร้อยกว่าโรงเรียนมาจากไหนไม่รู้นั่นแหละร้อยกว่าโรงเรียนไม่แล้วบางที่ก็บอกว่าเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนู่นนี่น่าอยากให้ไปฝึกอีกผมเดี๋ยวแบบโอ้โห
20: จริงจริงแล้วเนี่ยระบบแต่ละโรงเรียนเนี่ยก็สามารถเชิญวิทยากรไปได้ถูกไหมแล้วก็สปอร์ตงบประมาณได้เพราะโรงเรียนก็จะมีงบฝึกซ้อมหนีไฟฝึกซ้อมเรื่องความปลอดภัยอะไรแล้วไงพี่บุ๋ม
3: ใช่เราก็แบบเพราะว่าของเราไปเนี่ยเราก็ค่าวิทยากรไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต
20: ่
3: ม
20: ัน
3: มีแบบค่าอาหารกลางวันเด็กอย่างเงี้ยของเด็กๆเองค่าขนมอาหารว่างอะไรอย่างเงี้ยพี่เก่งแล้วก็มีของคุณครูของครูผู้ฝึกเราก็ต้องมีให้น้ำมันน้ำมันมันก็มีซึ่งพอจะไปปุ๊บมันก็คือเป็นเรื่องของงบประมาณละหนึ่งอย่างที่สองก็คือเรื่องของเวลาของครูฝึกส่วนใหญ่ต้องเป็นเสาร์อาทิตย์เพราะว่าท่านก็รับราชการกันเนาะเราเพราะเราเอามืออาชีพมาสอนน่ะไม่ใช่แบบมาเอาใครที่ไม่มีใบอนุญาตมาทำปืนลั่นอย่างนี้ได
20: ้
3: ไม
20: ่
3: เป็นเก่งก็ต้องเป็นตำรวจกันหร
20: ือ
3: เจ้าหน้าที่ราชการกันจริงๆจังๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก
20: ็
3: มันก็เลยกลายเป็นว่าพอเป็นเสาร์อาทิตย์ปุ๊บเราก็ไม่รู้จะยังไงแต่พอตอนเนี้ยคือหลายโรงเรียนมาเลยค่ะเสาร์นี้ก็มาค่ะ
20: ก็
3: ปีนี้น่าจะหนักค่ะปีนี้น่าจะ
20: ก็ถือว่าเมื่อกลางวันก็ได้คุยกับเพื่อนที่อยู่สถาบันเทคโนโลยีหลายๆแห่งนะเขาก็คุยกันอยู่ว่าก็มีมาตรการที่โรงเรียนจะต้องทำเรื่องหนีซ่อนสู้ใช่ไหมพี่บุ๋มเขาก็คุยกันว่าจะจัดระบบยังไงถ้าใครมีกำลังไหวติดต่อได้ก็รีบจัดกันเลยถูกไหมคะถ้าใครไม่ไหวก็รอคิวน้องบุ๋มว่าจัดให้ได้ตามลำดับใช่ไหมตามทุนทรัพย์ด้วยอ่ะมีความเป็นห่วงนะคะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักที่เราอยากจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเราอ่ะแทนที่จะอยู่ในห้องประชุมก็ลงพื้นที่กันหน่อยนะได้อยู่ค่ะพี่บุ๋มวันนี้เนี่ยเราเข้าสู่เทศกาลสัปดาห์ยกย่องวันแม่กันแล้วนะคะก็จะให้มีกิจกรรมมีกระทรวงวัฒนธรรมมอบรางวัลคุณแม่ดีเด่นวันนี้พี่เก่งก็เชิญคุณแม่ดีเด่นมาท่านที่ได้รับรางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งหลายๆคนก็อาจจะได้รู้จักท่านบ้างแล้วเพราะว่าท่านก็มีทำงานมีทำงานในวงการอยู่ค่ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็เชื่อว่าการเป็นผู้ที่ได้รับเรื่องรางวัลนะพี่บุ๋มเนาะว่าได้รับรางวัลเป็นคุณแม่ดีเด่นอะไรพวกนี้ก็อาจจะยังต้องติดต่อประสานงานกันอยู่สมาคมสตรีไทยสากลเพื่อไทยแม่แห่งแผ่นดินสถิตในใจไทยนิรันดร์แม่แห่งแผ่นดินนะคะรางวัลเกียรติยศก็ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมามอบกันเมื่อวานนะพี่บุ๋มสดๆร้อนๆรายการนี้เป็นรางวัลเพราะว่าถ้าเราเทียบกันกับหลายๆสภาหลายๆสมาคมก็มีการยกย่องเชิดชูเกียรติให้คุณแม่หลายๆท่านได้มีกำลังใจนะคะสร้างคุณค่าให้สังคมส่วนรางวัลนี้
3: แล้วก็ ต้องให้ค่ะเพราะว่าคุณแม่คืองานที่หนักที่สุดในโลกนะเอาพูดตรงๆถ้าพูดถึงประเภทงานใช่ไหมพี่เก่ง
20: อืมใช่ใช่
3: เป็นงานที่หนักที่สุดในโลก
20: ค่ะและเป็นแม่นี่คือ24ชั่วโมงนะใช่ไหมใช่ป่ะความเป็นแม่นี่คือ24ชั่วโมงนะไม่ได้มีแบบเป็นแม่แค่8โมงถึง5โมงเย็นนะคะทีนี้พี่เก่งเชื่อว่าทางทีมงานกำลังประสานติดต่ออยู่กับคุณปิยนุชนาคคงค่ะเพิ่งได้รับรางวัลมาเดี๋ยวพี่เก่งกำลังประสานงานอยู่อ่ะระหว่างนี้ระหว่างที่รอทีมงานติดต่อคุณแม่ดีเด่นของปีนี้นะคะที่ได้รับรางวัลจากกระทรวงพี่บุ๋มก็เล่าถึงเรื่องงานที่ไปฝึกกับน้องๆในโรงเรียนล่าสุดที่

0: ใช่
1: ใช
0: ใช
1: ่
0: ่
1: ใช่
0: ใช่
1: มันวิ่งไม่ทันจริงๆค่ะแต่เรื่องจริงๆมันมีหลายอย่างที่ต้องฝึกไม่ว่าจะ CPR เพราะเราไม่รู้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้านั้นอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวของคนอีกมากมายถูกไหมคะ
0: ใช่
1: ถ้าเกิดเราเซฟชีวิตเขาได้ชีวิตของเด็กๆอีกหลายครอบครัวก็จะไม่เปลี่ยนไปค่ะแล้วก็ในส่วนของจมน้ําจริงๆภัยจมน้ําเนี่ยวันละ4 รายเลยนะพี่เก่งที่เสียชีวิตแต่แบบเป็นใช่ใช่แต่เป็นสิ่งที่คนไม่พูดถึงกันนะคะจริงๆแล้วน้ำนี่อยู่ครึ่งเกินครึ่งหนึ่งของโลกอีกอะใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องเรียนรู้เรื่องนี้แล้วก็ดับเพลิงนะคะเพราะว่าในตามครัวเรือนของทุกบ้านมีถังแก๊สมีสิ่งของที่เป็นไฟหรือแม้กระทั่งอย่างที่เจอแก๊สแบบเจอเพลิงไหม้แบบไหนเด็กก็สามารถประเมินได้ว่าควรจะเอาน้ำราดหรือไม่ราดอย่างเงี้ยค่ะเพราะนึกภาพผัดผักบุ้งมันเรียกว่าผ้าผัดผักบุ้งไฟแดงอะพี่เก่งแล้วพี่เก่งเอาน้ำไปราดอย่างเงี้ยมันท่วมเลยนะ
0: ท่
1: วมเลยนะ
0: เพิ่มความรุนแรงอันตรายเข้าไปอีกใช่ไหมทวีคูณเลย
1: ใช่ค่ะดังนั้นเด็กก็ต้องมีการประเมินได้เราสอนอย่างนี้เลยค่ะเราสอนแม้กระทั่งวิธีการประเมินให้กับเด็กค่ะ
0: อืมฮะแล้วตำรวจเนี่ยที่ไปสอนน้องๆนี่โอ้โหเล่น acting
1: เรียกว่า acting เราพอกลายเป็นว่าเราเรียกว่าไงอ่ะเรามันเพิ่งเกิดเหตุการณ์เนาะพี่เก่งเนาะพอเกิดเหตุการณ์เมื่อวานวันนี้เราฝึกเลยอะไรอย่างเงี้ยเด็กจริงจังมากค่ะเด็กเอาจริงเอาจังมากแล้วเราก็เลยเปลี่ยนปรับเปลี่ยนปกติเนี่ยเราจะแบบเอาตัวแทนกลุ่มเพื่อความปลอดภัยของเด็กด้วยนะคะ
0: ค่ะค่ะคราวนี้ก็เลยให้น้องๆแบบหลบจริงซ้อมจริงแล้วก็วิ่งหาจริงๆเลยนะคะเท่าที่เห็นเนาะในคลิปเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังได้ชมค่ะงานความปลอดภัยเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กระสุนปลอมมาในการบุกโจมตีแล้วก็เดินค้นหาเหยื่อค้นหาตัวประกันกันเพื่อจะจับเด็กมาในแง่ต่อรองใช่ไหมแล้วก็เด็กๆ ก็ซุ่มก็เรียกว่าหนีไปซุ่มอยู่ในพื้นที่ที่ตัวเองได้เปรียบอันนี้ก็ต้องเป็นแผนที่น้องๆวางกันเองด้วยใช่ไหมคะพี่บุ๋ม
1: ใช่ค่ะก็เราก็เลยต้องฝึกนะคะเดี๋ยวนะคะ
0: ค่ะ
1: เราก็เลยต้องฝึกหลายๆแบบค่ะเพราะว่ามีทั้งให้วิ่งหนียังไงนะคะแล้วก็ที่ตลกคือโรงเรียนก็ได้รู้ด้วยว่าเอ้ยถ้าเกิดเจอแบบนี้เนี่ยนะคะหน้าต่างเปิดได้พี่เก่งประตูปิดแต่หน้าต่างเปิดได้แต่ที่ตลกคือเด็กวิ่งหนีแล้วปิดประตูคุณครูเข้าห้องไม่ได้คุณครูตุย
0: คุณครูโดนทิ้งไว้ข้างนอกใช่ไหม
1: เพราะเด็กเข้าใจว่าเป็นผู้ร้ายเด็กเลยไม่ยอมเปิดประตู
0: อันนี้ก็ต้องเขาเรียกว่ามีแผนในการฝึกซ้อมอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะว่าเอ๊ะคนไหนเป็นครูคนไหนเป็นผู้ร้ายใช่ไหมพี่บุ๋มอันนี้ก็ทำให้หลายๆคนจะได้มากประสบการณ์นะคะ
1: ค่ะซึ่งก็แน่นอนค่ะในส่วนของการฝึกอะค่ะเราก็อยากให้เด็กได้ใกล้เคียงของจริงนะคะก็เป็นเสียงปั้งใหญ่เลย
0: ค่ะ
1: ค่ะเป็นเสียงปั้งใหญ่เลยแล้วก็เด็กก็กรี๊ดกันจริงๆแต่เราก็บอกว่าอย่ากรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เริ่มปรับในการวิ่งแล้วเขาก็วิ่งแบบกันเงียบๆไปแอบกันเงียบๆอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: แล้วก็เราก็จำลองอีกหนึ่งห้องให้ล็อกประตูไม่ได้ว่าถ้าผู้ร้ายบุกเข้าไปได้เด็กจะต้องทำยังไงผลปรากฏว่าหูเด็กๆอ่ะมัดตัวตำรวจลอยตำรวจลอยขึ้นกลางอากาศเป็นปลาบึกย่างเลยเก่งเด็กแบบหูเข้มแข็งมาก
0: ที่เห็นกันก็คือแบบเขาใส่ใจไงเอาจริงเอาจังไม่ได้ซ้อมแบบเลาะแหละใช่ไหมบางคนก็แบบล้อกันคิดคัดแต่อันนี้ไม่ใช่เลยค่ะก็เรียกว่าจริง
1: เอาจริงค่ะเอาจริงค่ะเพราะเราบอกไปว่าถ้าเราจับตัวได้เขาตกนะเขาจะไม่ได้ใบประกาศนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าเด็กจะใส่ใจกับเรื่องภัยร้ายที่เข้ามาคุกคามอยู่ในโรงเรียนแล้วเนาะอันนี้ก็เหลือแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่โรงเรียนต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหรือเจ้าหน้าที่หน่วยปภ.เจ้าหน้าที่มหาไทยที่หลายๆคนสามารถดูแลกันได้ก็ ทำได้เลยไม่ต้องรอพี่บุ๋มนะ
1: ใช่ค่ะก็สามารถที่จะมาให้ทางทีมเราใช
0: ่
1: ค่ะช่วยวางแผนให้ได้ค่ะแต่ปัญหาก็คืออย่างเช่นมันคือค่าใช้จ่ายไงพี่เก่งอย่างเช่นดับเพลิงเนี่ยทั้ง

0: เพื่อ
1: ใช
0: ให
1: ่
0: ้เด็กๆเขาได้ฝึกอ่ะม
1: อ
0: ันก็คือแบบมันฉีดไปแล้วมันใช้คืนไม่ได้ไงมันใช้แล้วใช้เลยมันก็คือรายได้อะไรจ่ายทั้งหมดที่มันเกิดอ
1: ค
0: ย่า
1: ่
0: ง
1: ะ
0: นี้ไงถูก
1: ค
0: ไหม
1: ่ะ
0: นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ไหนเราจะต้องมีพี่เลี้ยงในการ
1: ค่ะ
0: ในการเขาเรียกว่าดูแลเด็กๆดูแลเด็กๆอีกใช่ไหมครับเพราะว่าเด็กก็มีการวิ่งกันอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีควา
1: ค
0: ม
1: ่
0: ป
1: ะ
0: ลอดภัยค่ะพี่เก่ง
1: อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรียกว่ากิจกรรมที่องค์กรทำดีทำแล้วก็เห็นผลทันทีเลยอ่ะได้รับความสนใจแต่ก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์ร้ายบ่อยใช่ไหมพี่บุ๋ม
0: ไม่อยากให้เกิดอะไรทั้งสิ้นค่ะแต่เรารู้สึกว่า
1: ป้อ
0: เ
1: ง
0: พราก ะ
1: ั
0: ว
1: น
0: ่า
1: ไว้
0: หนึ่งชีวิตคือมีค่ามากถูกไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่หนึ่งช
1: ห
0: ี
1: น
0: วิ
1: ึ
0: ต
1: ่ง
0: มีค่ามากเราก็ถ้ามันแลกกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้หมายถึงว่าถ้ามันช่วยเด็กๆได้เรามันคือคุ้มค่ะหนึ่งชีวิตก็มีค่าค่ะพี่เก่ง
1: ใช่
0: เ
1: แ
0: พ
1: ล
0: รา
1: ้
0: ะ
1: ว
0: ว่าอย่
1: ง
0: างท
1: า
0: ี่
1: น
0: พี่เก่งฟังข่าวเห็นไหมล่ะปวดใ
1: ใ
0: จ
1: ช
0: ไ
1: ่
0: หมอ่ะ
1: ใช่
0: ปวดใจมากเลยนะเวลาที่เห็นแบบมือปืนเขาไปหรือว่าเพลิงไหม้ทั้งอาคารใช่ไหมคะเรามันเนาะพูดยากเนาะ
1: ค่
0: จ
1: ะ
0: ริง
1: แล้วเรื่องหนีซ่อนสู้เนี่ยก็เป็นการที่เราเตรียมกันมาหลายครั้งเพราะมันไม่ใช่เหตุครั้งแรกถูกไหมพี่บุ๋มเราก็ถือว่ามันมีมาจากเมื่อก่อนนี้ก็มีคนใช้อาวุธมีดคนใช้ปืนในห้างคนบุกทำร้ายในโรงเรียนหรือแม้กระทั่งพวกการประชุมในอบต.เองยังใช้อาวุธปืนยิงใส่กันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความน่ากลัวของอาวุธปืนที่เราเห็นกันง่ายในการก่ออาชญากรรมรุนแรงขึ้นนะพี่บุ๋มนี่ที่จะต
0: ก
1: ้อ
0: ็
1: งมาคุยกัน
0: อีกเรื่องหนึ่งที่ท่านนายกก็ผิดอีกแล้วนะคะหมายถึงว่าแก้ปัญหาผิดทางอีกแล้วห้ามเอาปืนเอาเติมในนี้ตัว
1: ค่ะ
0: แล้วก็คือห้ามเอาปืนห้ามพกปืนห้ามนู่นห้ามนี่อีกแล้วพี่เก่งแล้วขอโทษเถอะโจรอ่ะหรือว่าเด็กที่ก่อเรื่องอ่ะเขาขอใบอนุญาตตอนไหน
1: ส่วนใหญ่ก็ผิดกฎหมายทั้งนั้นแหละใช่ไหม
0: หรือไม่ก็เนี่ยแอบเอาของปู่ไปอะไรอย่างเงี้ยก็ของข้าราชการไหมอ่ะก็แต่อย่างที่บอกว่าถ้านายกมีตำรวจคุ้มกันน่ะท่านจะไปกลัวอะไรอ่ะแต่ประชาชนเราอ่ะเราไม่
1: ใช
0: มีอะไ
1: ่
0: รป้องกั
1: ใช
0: น
1: ่
0: โจรเลยนะแล้วโจรมันไม่ขอใบพกพี่เก่ง
1: ก็ไอ้ที่เกิดเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่คนพกปืนถูกกฎหมายไปก่อเรื่องนะใช่ไหม
0: ใช่
1: พี่ยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะถ้าบ้านไหนมีปืนแล้วทำเรื่องพกถูกกฎหมายแต่ถ้าเผื่อปล่อยปละละเลยให้มีการนำอาวุธปืนไปก่อคดีอย่างเงี้ยก็น่าจะพิจารณาเป็นรายๆไปใช่ไหมว่าผู้ปกครองท่านใด
0: ค่ะ
1: ท่านนั้นควรจะรับผิดชอบ
0: อ
1: ย่างเช่นมีลูกในทหารเนี้ยเคยเอาปืนไปก่อคดีใช่ไหมคะอันเนี้ยผู้ปกครองก็ต้องรับผิดชอบด้วยเพราะเป็นผู้เก็บอาวุธปืนก็ไม่ควรให้มีใครได้เข้าถึงง่ายเกินไปอันเนี้ย
0: หรือแม่เอาพูดง่ายๆนะอย่างแม้กระทั่งที่อะไรนะที่พวกตีกันก่อเรื่องอ่ะเด็กช่างอ่ะตีกันอย่างเงี้ยตีกันก่อเรื่องเนี้ยก็น่าจะแบบเขาเรียกว่าไงผู้ปกครองก็ต้องรับผิดชอบอะถ้ากรณีอย่างนั้นเราเข้าใจนะถ้าอย่างนั้นคือต้องดูแลลูกหลานของคุณไงแต่ไม่ใช่อย่างนี้
1: แล้วเดี๋ยวก็คงต้องมีเรื่องที่เราคิดอยู่ว่าจะทำยังไงให้การเอาปืนเข้าโรงเรียนเข้าสถานที่ราชการเนี่ยมันดูแล้วเซฟตี้กว่านี้ไหมพี่บุ๋มคือเรื่องพกเรื่องขออนุญาตเนี่ยเป็นเรื่องถูกกฎหมายอยู่แล้วล่ะถูกไหมแต่พวกก่อคดีเนี่ยมันไม่ได้ถูกกฎหมายสักเกือบ90%นะใช่ไหม
0: ก็ลำบากอยู่ค่ะแต่ในส่วนของตัวอเล็กแกล้งค่ะ
1: น้องอเล็กรู้ว่าคุณแม่จัดรายการใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อยากออกรายการด้วยใช่ไหมน้องอเล็กนี่โตแล้วเป็นดาราดังแล้ว
0: ใช่รู้เรื่องเยอะค่ะก็พอเห็นแม่จัดรายการส่งเสียงแซวค่ะก็จริงๆแล้วคืออันนี้บุ๋มพูดตามตรงค่ะว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกทางอ่ะเหมือนตอนนั้นที่เราคุยกับนายกสมาคมร้านปืนจำได้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: แล้วมันเดือดร้อนกันไปหมดเลยอ่ะคือเอาอย่างนี้เหมือนคุณขับรถนึกภาพแหละมีคนขับรถไปชนเด็ก เสียชีวิตในโรงเรียนน่ะต้องยึดรถไหมคนทั่วทั้งประเทศห้ามขับรถป่ะมองเหมือนกันไอ้ นี่คือมองเหมือนกันเหมือนกับเด็ก12ขวบขับรถพ่อแม่ไปชนเด็กคนอื่นในโรงเรียนอย่างเงี้ยนึกภาพออกใช่ไหมเหมือนเด็ก12ขวบขับรถพ่อแม่แบบไม่ได้รับอนุญาตแล้วยิงพ่อแม่เสียชีวิตอ่ะนะแล้วก็ไปเอารถคันนั้นเนี่ยไปชนเพื่อนนะฮะที่รังแกเขาที่โรงเรียนถามหน่อยนายกต้องยึดรถทุกคนป่ะก็เหมือนกันปืนก็เหมือนกันไม่ต่างกันมันก่ออันตรายได้มันขึ้นอยู่กับคนใช้คนที่นำไปใช
1: ้
0: มันต้องไปดูที่ต้องไปปรับหลายอย่างเลยมันต้องดูที่สุขภาพจิตของเด็กมันต้องไปดูการเรียนการสอนของครูมันต้องไปดูการบูลลี่การกลั่นแกล้งกันในโรงเรียนมันต้องไปดูเรื่องยาเสพติดดูอะไรหลายๆอย่างอย่างนี้มากกว่าไห
1: ม
0: นั่นแหละ
1: มันมีสื่อชี้ประเด็นไงสื่อชี้ประเด็นพอปุ๊บ
0: ไม่บุ๋มพิสูจน์ได้จากตั้งแต่3ปีที่แล้วบุ๋มว่าความรู้สึกบุ๋มนะท่านนายกไม่ชอบปืนอารมณ์เหมือนคนกลัวงูอารมณ์เหมือนคนกลัวงูกลัวไปก่อนน่ะคืออะไรก็ตามอ่ะกูโทษงูก่อนเลยอ่ะคืออะไรที่ดูขยะแขยงอ่ะไม่รับฟังอะไรทั้งสิ้นแล้วที่ผ่านมา3ปีที่ผ่านมามีคนรอบตัวบุ๋มที่เกี่ยวกับคนที่แบบค้าขายปืนหรืออะไรพยายามอธิบายท่านไม่ฟังตัดตกเลยท่านบอกว่าประชาชนไม่ชอบขอโทษนะณวันเนี้ยฟังเสียงประชาชนมากกว่าว่าประชาชนไม่ได้โทษปืนแล้วพอบอกว่าให้ยิงปืนได้เฉพาะสนามแข่งแต่เขาห้ามเราเอาปืนออกนอกบ้านแล้ว
1: ผู้ร้าย
0: เราจะไปยังไงกันพี่เก่ง
1: ทำไงเราผู้ร้ายบุกเข้าบ้านเราอ่ะใช่ไหมก็ต้องป้องกันตัว
0: ไปไม่ยิงเหร
1: อ
0: คือกลายเป็นว่าสร้างเคี้ยวเล็บแล้วขอโทษผู้ร้ายเลยคนปืนเถื่อนน่ะ
1: แ
0: ล้วเราผิดอะไรอ่ะงง
1: อันนี้ในแง่ของเราเนี่ยก็คือเราเห็นของการใช้ปืนถูกกฎหมายถูกควบคุมถูกตรวจสอบอยู่แล้วแต่มันมีขั้นตอนในการไปก่อคดีเนี่ยเขาบอกว่าก่อคดีเป็นแสนแต่ถามว่าคนเป็นแสนที่ก่อคดีนั้นน่ะเอาปืนมาจากไหนใช่ไหมมันไม่ได้เดินไปซื้อแล้วแสดงตัวเองว่าเป็นคนถูกกฎหมายเมื่อไหร่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงเหมือนกันนะถ้าควบคุมอาวุธปืนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเหยื่อจะเยอะขึ้นตรงนี้แล้วใครจะรับผิดชอบไหมพี่บุ๋ม
0: ก็นั่นไงนี่คือคำถามไงว่าแล้วยังไงแล้วเราจะแก้ไขปัญหากันแบบอ่ะกลัวงูเห็นมีสัตว์เลื้อยคลานก็เกลียดกูกันไปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องหรือเปล่าแล้วต้องเป็นคำถามที่เกิดขึ้นว่าฮัลโหลอะไรอย่างเงี้ยฮัลโหลมาคุยกันดีๆไหมหรือเอาให้มันถูกทางไหมสมาคมร้านปืนเขาก็จะได้หายใจกันต่อได้ใช่ไหมทำอะไรให้มันถูกระเบียบกันไปอะไรอย่างเงี้ยแน่จริงก็ตำรวจก็ห้ามพกปืนหรออย่างเงี้ยหร
1: อ
0: มันตลกอ่ะอารมณ์เหมือนคนกลัวงูไงก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็ไม่ตื่นอะไรทั้งสิ้น
1: อ
0: ่ะ
1: อันนี้ก็น่าเป็นประเด็นหลักที่อาจจะต้องคุยกันจริงจังเลยนะเนี่ยพี่เชื่อว่าน่าจะมีอีกหลายเคสที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่อง
0: แล้วกลายเป็นคนคนเดียวตัดสินชะตาชีวิตคนทั้งประเทศเนี่ยนะโดยที่แบบเพิ่มอันตรายให้กับพวกเราเนี่ยนะมันคือความอันตรายที่เกิดขึ้นจริงๆนะพี่เก่งอันนี้ไม่ได้พูดเล่นเลยนะเขาจะไม่ฟังจริงๆหรอ
1: เดี๋ยวก็มีความคืบหน้าเรื่องการประชุมใช่ไห
0: ม
1: เรื่องอาวุธ
0: ช่วยประชุมแล้วฟังเสียงหลายๆฝ่ายหน่อยไม่ใช่ให้คนคนเดียวที่กลัวงูแล้วก็มาตัดสินเรื่องงูเงี้ยนั่นแหละ
1: มันจะต้องมีช่องอะไรที่แก้ปัญหาได้แทนที่จะตัดแบบเอาด้านใดด้านหนึ่งอ่ะใช่มามันจะต้องคำนวณถึงหลายๆด้านสิ่งที่จะเกิดขึ้น
0: แล้วเดี๋ยวนะวันนี้เดี๋ยวเราจะติดต่อคุณตำรวจไหมคะพี่เก่งประมาณกี่โมงเข้าประมาณกี่โมงดี
1: วันนี้เหรอคะคุณตำรวจที่ยังไม่ได้
0: อ
1: ้
0: าวในกลุ่มลงสักหลาย
1: เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งพอดีวันนี้โท ทรศัพท์มีปัญหาเล็กน้อย
0: อ้าว
1: เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ทางโทรศัพท์เองก็ติดต่อคุณแม่ดีเด่นแห่งชาติอยู่เหมือนกันก็ไม่ได้ยังติดต่อไม่ได้อ่ะเดี๋ยวพี่เก่งดูเบอร์น้องบุ๋มหน่อยช่วงนี้ขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวพี่เก่งเช็คโทรศัพท์แป๊บหนึ่งขอบคุณครับ
2: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น
3: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
5: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
6: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
5: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
6: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
5: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
7: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
5: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
7: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
5: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
7: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
5: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
7: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
5: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
8: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
9: ้เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
10: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
11: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
10: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
11: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
12: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้
13: ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
5: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
13: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
14: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการห้องรับแขกค่ะพี่บุ๋มค่ะขออภัยคุณผู้ฟังมีครุกครักเล็กน้อยความผิดพลาดพี่เก่งเองเพราะว่าโทรศัพท์เออเลอร์หน่อยนิดนึงตอนนี้ติดต่อแขกวิทยากรที่จะมาเป็นแขกห้องรับแขกวันนี้ได้แล้วค่ะร้อยตำรวจเอกสัจธรรมพนะใช่ไหมคะยอดใส
0: ส
1: ั
0: จธรรมพล
1: สัจธรรมพลยอดใสท่านเป็นรองผู้บังคับการกองร้อยที่1กองกำกับการควบคุมชุมชน2กองบังคับการอารักขาและควบคุมชุมชนจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลอยู่ในสายแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
16: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนี่คือหัวหน้าทีมค่ะ
16: ครับครับ
1: ค่ะแก้ตำแหน่งเข้าไปคะ
16: ครับรองผู้บังคับกองร้อยที่1กองกำกับการควบคุมชุมชน2ครับ
0: ฝูงชนค่ะฝูงชนเขาเก่งเขาส่ง
1: ควบค
0: ุ
1: มฝูงชน
0: ใช่
1: ฝูงชนนะคะได้ค่ะเดี๋ยวให้น้องแก้ตำแหน่งให้ค่ะ
0: นะคะตอนนี้ฉันก็งงเพราะว่าตอนนั้นเมื่อวานที่ฟังก็คือฝูงชนเอ๊ะวันนี้เปลี่ยนเป็นชุมชนจำนวนลดลงหรือยังไงจำนวนคนอะไรอย่างนี้นะคะแต่เพียงแต่ว่าแต่ทีนี้ต้องเรียนถามอย่างนี้ว่าการฝึกเด็กอะค่ะโดยที่เพิ่งเกิดเหตุการณ์ด้วยนะคะคือในส่วนที่นี้ท่านรองค่ะก็คือถามสักนิดนึงว่าเราจะฝึกเด็กยังไงให้เขามีความระมัดระวังมีจุดตรงไหนที่เด็กต้องรู้บ้างคะ
16: ครับก็โดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็คือว่าเด็กที่เราจะไม่เอาเรื่องของเรื่องเราจะไม่เด็กเข้าใจถึงว่าสิ่งนี้มันเป็นความรุนแรงนะมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่สามารถเกิดขึ้นได้เราไม่ได้เอาภาพอะไรไปให้เด็กดูแต่เราจะให้รู้ว่าเด็กควรจะรู้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเด็กควรจะมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับก็ตำรวจเราก็จะมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเช่นเป็นรูปแบบสากลอยู่แล้วครับเรื่องการหนีซ่อนสู้เราก็จะอธิบายให้เขาฟังว่าการหนีเนี่ยเราก็อาจจะเข้าใจโดยทั่วไปอยู่แล้วว่าการหนีอย่างไรแต่ว่าเราก็จะลงถึงทักษะรายละเอียดเรื่องยุทธวิธีเล็กๆน้อยๆว่าหนีอย่างไรซ่อนอย่างไรแล้วก็สู้อย่างไรซึ่งการสู้นี่ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ทางเลือกสุดท้ายแล้วจริงๆครับ
0: ค่ะโดยการที่ถ้าได้ยินเสียงปั้งปุ๊บเด็กควรจะวิ่งทันทีไหมคะ
16: ใช่ครับเราก็ควรจะอันดับแรกก่อนต้องคือควรตั้งสติครับตั้งสติดูไม่ใช่ว่าตื่นตระหนกนะครับให้เราตระหนักตั้งสติเสร็จปุ๊บว่าเราฟังว่าเสียงปืนมาในทิศทางตรงไหนนะครับให้เราวิ่งไปทิศทางตรงกันข้ามนะครับเพราะว่าเวลาเราตื่นตระหนกเราจะทำอะไรไม่ถูกบางครั้งก็วิ่งออกไปเลยบางครั้งจะเจอคนร้ายอย่างออกไปส่งเอ๊ะว่าเสียงปืนอยู่ตรงไหนเงี้ยออกไปหาบางครั้งเราไม่ทราบว่ามันเป็นเสียงปืน เราเพราะเราไม่เคยเผชิญเหตุพวกนี้นะครับแต่ถ้าเรามีการแนะนำว่าถ้าเกิดเราต้องสันนิษฐานประเมินสูงไว้ก่อนว่าเสี่ยงตั้งอย่างเ

0: เราอาจจะเป็นอาวุธปืนได้ครับผม
1: อืมนะคะโดยที่โรงเรียนควรจะมีการซ้อมสักนิดนึงไหมคะเด็กจะได้รู้ว่าทางหนีทีไล่ไปตรงไหนบ้างเพราะว่าส่วนมากชอบหนีเข้าห้องน้ำค่ะพี่เก
2: ่งอืมใช่
1: ข้อเสียของการหนีเข้าห้องน้ำคือยังไงคะ
0: คืออันนี้เป็นเรื่องของการที่เราจะให้บุคลากรทางโรงเรียนหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยในการร่วมมือของภาครัฐและเอกชนเนี่ยเข้ามาทำแผนเผชิญเหตุในพื้นที่โรงเรียนนะครับเพราะมันเหตุการณ์ขึ้นจริงเนี่ยเราจะต้องหนีก็คือหนีไปให้ไกลที่สุดนะครับไกลที่สุดถ้าสามารถยังหนีได้เราไม่ควรจะหนีเข้าไปในห้องหรือในห้องน้ำนะครับที่มันเป็นทางตันน
1: ะ
0: ครับโดยส่วนใหญ่พื้นที่โรงเรียนก็เราก็จำลองสถานการณ์แต่ถ้าเกิดว่าหนีไม่ได้แล้วจริงๆเนี่ยเราก็จะซ่อนตัวนะครับแล้วก็จะมีกระบวนการต่างๆในการหลบซ่อนแต่ที่นี่เรายกตัวอย่างว่าเราฝึกในโรงเรียนแล้วสมมติว่าเราไปสถานที่อื่นนอกจากโรงเรียนอาจจะไปห้างกับสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ควรจะมองหาทางออกสำรองไว้นะครับหรือทางหนีไฟเพราะว่าการที่เราปกติด้วยความเคยชินอ่ะถ้าเราเกิดเหตุการณ์วิกฤตขึ้นมาเนี่ยเราก็มักจะวิ่งไปทางที่เราเข้ามาถูกต้องไหมครับเป็นทางประตูหลักนะครับซึ่งถ้าอาจเกิดคนร้ายเขาต้องการที่จะประสงค์ที่ว่าไม่สมมติว่าทำร้ายไม่เลือกหน้าเนี่ยเขาก็อาจจะไปดักรอบริเวณตรงทางหลักได้นะครับเราก็ควรหาทางออกสำรองครับ
1: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญในอย่างในคลิปของโรงเรียนที่นนทบุรีล่าสุดใช่ไหมคะท่านคะก็มีปัญหาคือเห็นบอกว่าเด็กอ่ะเลือกที่จะไปซ่อนอยู่ใต้โต๊ะแทนที่จะเอาโต๊ะไปอัดตรงประตูพอสมควรตรงนี้อยากให้แสดงความคิดเห็นเรื่องของคลิปนี้หน่อยค่ะ
0: ครับบางครั้งเนี่ยเราได้ยินเสียงมาแล้วปุ๊บถ้าเรารู้เราได้รับการฝึกมาเนี่ยเราก็อาจจะไม่กล้าออกไปข้างนอกเนาะเราไม่วิ่งผ่านระเบียงอาจจะเพราะเราไม่รู้ว่าทิศทางมาจากไหนเสียงมันอาจจะก้องอย่างเงี้ยเราไม่แน่ใจเราก็อยู่ในห้องอ่ะเราก็สามารถที่จะหลบอยู่ได้เลยนะครับโดยการที่อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้นะครับก็วิธีการนะครับก็คือหลบในห้องล็อกประตูให้มันคงแข็งแรงนะครับปิดไฟนะครับแล้วก็พยายามหาสิ่งกีดขวางเนี่ยโต๊ะบ้างหรือว่าตู้ใหญ่บ้างไปทำการขวางประตูเพื่อทำการเราเรียกว่าซื้อเวลานะครับเพราะว่าโดยปกติของธรรมชาติของการยิงเนี่ย
2: ผู้ร้าย
0: เขาจะต้องการตั้งหาผู้ร้ายนะครับจะต้องการยอดอาจจะตามทฤษฎีนะครับต้องการยอดทำลายให้ได้มากที่สุดเมื่อเขาไปเปิดประตูแล้วมันเปิดลำบากเขาก็จะเบนที่ทางไปทางอื่นเพื่อหาคนที่ร้ายต่อไปนะครับถ้าก่อนกรณีการหลบซ่อนในห้องเนี่ยก็ข้อสำคัญเราไม่ควรที่จะไปหลบเป็นกระจุกหรือเป็นเป้าใหญ่นะครับควรจะกระจายรอบๆห้องแล้วก็หลบตามพื้นที่ที่สามารถเป็นที่กำบังที่มั่นคงแข็งแรงก็อย่างเช่นผนังชิดผนังเนี่ยว่าตามที่เป็นข่าวนี้สังเกตได้ว่ามันจะเป็นกระจกใสนะครับเนาะในห้อง
2: ก็จะเห็นทะลุในห้อง
0: ใช่มองจะเห็นได้เพราะงั้นเราก็ต้องหลบผนังล็อกประตูล็อกหน้าต่างไว้นะครับประมาณนี้ครับ
2: เท่าที่ทางท่านรองบอกไว้นะฮะก็คือน้องๆต้องมีสติเรื่องเข็นโต๊ะเข็นตู้ไปกีดขวางทั้งหน้าต่างทั้งประตูถ้าเป็นไปได้ถูกไหมฮะอาจจะมีพวกตู้หนังสือโต๊ะที่แบบวางเรียงๆขวางเอาไว้ให้ช้าที่สุดเพื่อให้เขาลำบากมากที่สุดไม่งั้นคือบางทีเด็กอาจจะตกใจวิ่งหนีกันมุดไปอยู่ใต้โต๊ะกันโดยที่แบบไม่ได้ขวางประตูใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: แล้วก็ในส่วนของห้องน้ำล่ะคะที่บอกว่าตอนนั้นเห็นบอกว่าอันตรายเหมือนกัน
2: ใช่
1: ไหม
2: คะ
0: ห้องน้ำก็ถือว่าเป็นทางตันอยู่แล้วครับถ้าเข้าไปก็ถือว่าเราเลี่ยงที่จะไปในพื้นที่ทางตันนะครับแล้วก็คนเลี่ยงห้องน้ำนะครับเพราะว่ามันไม่มีสิ่งกีดขวางอะไรต่างๆที่จะมาช่วยเราได
1: ้
0: บางครั้งก็จะเป็นพื้นที่ข้างล่างอาจจะมองเห็นเท้าเห็นอะไรได้ครับ
1: ในขวด
0: แม้กระทั่งในเรื่องของอื่นๆก็ตามนะครับเรื่องของไฟไหม้อะไรเราจะการ คว
1: บ
0: ค
1: ุม
0: ลักษณะนี
1: ้คนเนี่ยมักจะหนีเข้าห้องน้ำแต่จริงๆแล้วไม่ควรเลยเพราะตอนแรกคนจะ

0: เข้าใจ
1: ใน
0: ว่า
1: ครั
0: ม
1: ว
0: ันร้อนนะก็เลยเข้าห้องน้ํามีน้ําอะไรจริงๆไม่ได้เลยค่ะม
1: ไ
0: ั
1: ม
0: น
1: ่
0: หน
1: เ
0: ี
1: นา
0: ไ
1: ะ
0: ม่
1: ท
0: ได
1: า
0: ้
1: งตัน
0: มันกลายเป็นจุดที่คนเสียชีวิตเยอะสุดเลยเวลาที่เราไปเจอศพอะพี่เก่ง
1: ใช่ใช่เห็นข่าวมาหลายครั้งแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปกองกันอยู่ที่ห้องน้ำนะนะท่านรอง
0: ค่ะทีนี้ในส่วนของการซ้อมกับเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะอยากจะทราบว่าโดยปกติแล้วสามารถซ้อมทั้งโรงเรียนได้ไหมอย่างบางโรงเรียน3,000 คนเงี้ยค่ะ
2: ถ้าเกิด3,000 คนแล้วก็สามารถที่จัดการซ้อมได้นะครับก็จะอธิบายให้รู้ถึงหลักการตามทฤษฎีก่อนว่ามีท่อนสู้เป็นยังไงนะครับแต่ในส่วนของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ทางเลือกแรกเลยก็คือหนีเนี่ยเราให้ประมาณ 70% เลยก็ว่าได้ก็คือทางเลือกแรกที่ควรแล้วก็ถ้าหนีไม่ได้ก็อีก 20% เนี่ยก็หลบซ่อนนะครับก็จะดูถ้าเราก็จะแนะนำให้ข้อสังเกตห้องเนี่ยมันก็จะจุคนไม่ได้อยู่แล้วครับถ้าจำนวนเยอะแล้วก็หลบแล้วก็จะเห็นอยู่แล้วนะเพราะว่าฉะนั้นเราก็ต้องใช้วิธีการแรกคือหนีให้มากที่สุดก็สู้เป็นขั้นตอนสุดท้ายจริงๆนะครับถ้าในพื้นที่โรงเรียนเราก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่บริเวณโล่งกว้างได้ครับ
0: ในการวิ่งหนี
1: ค่ะพี่บุ๋ม
0: ในการที่วิ่งหนีเนี่ยไม่ควรจะวิ่งไปตามเส้นทางหลักและที่โล่งถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้องครับเพราะว่าคนร้ายเนี่ยเขาจะวิธีเป้าหมายเราจะเห็นได้ง่ายกว่าเราก็ควรเลือกที่จะวิ่งในทางที่แบบว่ามีปีกขวางบ้านต้นไม้แล้วก็ไปทำไอ้ซอกอาคารอะไรประมาณเนี้ยครับวิ่งแบบหลบหลีกอย่าเป็นวิ่งเป็นในแนวตรงหรือว่าพื้นที่โล่งเพราะพื้นที่โล่งมันจะอันตรายมากกว่าครับ
1: อย่างกรณีที่เคยมีการซ้อมกันเด็กเนี่ยอาจจะซ้อมได้ไหมคะว่าโอเคห้องคู่ห้องขี้ซีกซ้ายซีกขวาแยกกระจายหนีกันในทางซอกตึกไหนคือถ้ามีการซ้อมมีการนัดแนะกันก่อนก็จะช่วยได้ใช่ไหมคะท่านรองครับ
2: ใช่ครับตรงนี้เราจะกำหนดไว้แล้วเป็นแผนการเผชิญเหตุนะครับการซ้อมเราจะแบ่งว่าหาชุดนี้นะ30คนนี
1: ้หนีทั้งนี้
2: ทำการวิ่งหนีนะวิ่งอย่างไรแล้วก็นั่นไปแล้วก็อีก30คนนี้นะเข้าไปอยู่ในฐานซ่อนอย่างไรแล้วก็อีก10คนแล้วก็เพื่อให้เห็นภาพแล้วเราก็จะทำการอาจจะมีการถ่ายภาพถ่ายวีดีโอแล้วก็มาถอดบทเรียนมาสรุปการฝึกกันอีกทีว่าทำแบบนี้ถูกไหมถูกไหมนะครับครับ
0: ถูกเนี่ยค่ะก็ในส่วนของการฝึกอะค่ะพี่เก่งซึ่งพอเอาเข้าจริงอะเชื่อไหมว่าโรงเรียนเองก็ได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยบางห้องอะมันก็อันตรายสำหรับเด็กเพราะหน้าต่างปิดไม่ได้คือมัวแต่ปิดแต่ประตูแต่เนี่ยโจรเปิดหน้าต่างเข้าไปยิงสบายเลยอย่างเงี้ยพี่เก่ง
1: ก็ต้องหาจุดให้มันเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดนะทำเรื่องล็อกให้ได
0: ้แล้วก็ยังอีกเรื่องนึงคือเด็กก็ยังวิ่งหนีก็ยังกรีดกันอยู่อ่ะซึ่งจริงๆมันห้ามกรีดไง
1: อันเนี้ยคุณตำรวจคือการซ้อมนี่มันจะช่วยลดการกรีดได้มากกว่าคือถ้าเราไม่เคยอ่ะมันก็จะกรีดกันแบบ
0: พอได้ยินเสียงตอนแรกก็คุยกันดี
1: ๆ
0: คุยกันดีๆแต่พอมีเสียงปั้งจริงๆอ่ะเด็กก็กรีดอยู่ดีอ่ะซึ่งถ้าเป็นผู้ร้ายจริงนะเขาก็ยิงกระตามเสียงได้เลยไงพี่เก่ง
1: เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการฝึกบ่อยขึ้นให้เขาควบคุมได้ในสถานการณ์
0: ใช่ใช
1: ่ใช่ใช
0: ่ค่ะนะคะ
1: มีอะไรอีกไหมคะที่จะต้องกังวลเวลาฝึกซ้อมเรื่องเสียงเรื่องการหลีกเลี่ยงพื้นที่โล่งใช่ไหมพี่บุ๋มท่านรองมีข้อพึงระวัง
0: แนะนำอะไรอีกไหมคะ
2: ก็ส่วนใหญ่ก็จะเวลาเราฝึกเนาะเราก็จะมีการถอดบทเรียนอะไรการที่เราหนีท่อนสู้เนี่ยมันจะมีข้อผิดพลาดเราก็จะมาคุยให้เด็กอย่างเช่นที่ผมบอกนะครับอาจจะซ้อมอ่ะนักเรียนก็อาจจะแบบคิดว่ามันไม่ใช่สถานการณ์ที่เราวิ่งก็เสียงดังก็กรี๊ดอย่างเงี้ย แล้วก็ส่วนนี้นะมาตระหนักให้เด็กได้รู้นะครับก
1: ็
2: ถือว่าเป็นการบททดสอบนะก็แนะนำไปอย่างสถานการณ์จริงที่เป็นข่าวเนา
1: ะ
2: เราก็จะเห็นนะน้องก็ถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ห้ามถ่ายอะไรเง
1: ี้
2: ยเพราะว่าบางครั้งอ่ะมันเราอาจจะไม่ได้อยู่ในสถานที่นั้นเราอาจจะไปอยู่ในสถานที่มืดๆที่มันปิดไฟอย่างเงี้ยถ้าเราใช้มือถือ มาถ่ายคนร้ายก็
1: เท่ากับเป็นเป้าให้ผู้ร้ายเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ครับแล้วก็คือเงียบที่สุดให้ปลอดภัยจริงๆปลอดภัยแล้วเราถึงโทรหาเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็สื่อโซเชียลอะไรของแล้วก็อย่าแชร์ตำแหน่งที่ว่าก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้บางครั้งคนร้ายเขาก็ดูโซเชียลเหมือนกันคนร้ายบางคนเขาก็จะมีการระบายในโซเชียลเนี้ยบางครั้งสีมันเด้งขึ้นมาอะไรเงี้ยก็จะเห็นตำแหน่งก็จะต้องบอกเด็กในทีละสเต็ปนะครับ
1: เพราะมันมีบทเรียนตอนที่โคราชใช่ไหมฮะที่ว่าแบบเรื่องแชร์ตำนงตำแหน่งกันนี้ก็กลายเป็นชี้เป้าให้คนร้ายตามเจอ
2: ใช่ครับ
1: เรื่องถ่ายมือถือกับถ่ายโซเชียลนี่ก็เห็นในต่างประเทศนะคะว่าเกิดเหตุไฟม่งไฟไหม้เหตุคนร้ายแล้วมัวแต่ถ่ายโซเชียลกันก็เท่ากับเพิ่มอันตรายให้กับตัวเองที่ตกเป็นเหยื่อด้วยทำร้ายตัวเอง
0: ก็อย่างน้องที่เขาไปยิงที่โรงเรียนอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะอยู่ในกลุ่มนักเรียนได้เงี้ยก็แชร์ว่าเออเนี่ยมีได้เห็นมีคนร้ายไหมแต่พอเขายังไม่รู้ว่าคนร้ายเป็นใครแต่เขาลืมไปว่าคนร้ายอาจจะอยู่ในกลุ่มอย่างนั้นก็ได้ถูกไหมก็จะรู้หมดว่าอยู่ห้องไหนห้องไหนกันถูกไหม
2: ถูกต้องครับ
0: ก็บุกเขาไปยิงได้อะถ้าอย่างนั้นนะเพราะคนร้ายคือคนในเป็นนักเรียนในโรงเรียนนั้นน่ะพี่เก่ง
1: ค่ะ
0: เออก็อย่างเงี้ยอันตรายมากเลยถ้ามาบอกตำแหน่งว่าตอนนี้ตายแล้วหนูหลบอยู่ในห้อง4/8อย่างเงี้ย
1: คือไปบอกให้คนมาช่วยแต่ลืมไปว่าคนร้ายก็จะเห็นว่าตัวเองอยู่ที่ไหนใช่ไหมฮะ
0: ใช่เพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ว่าคนร้ายเป็นใครเพราะอย่างล่าสุดก็เป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียนเขารู
1: ้
0: รู้ทางดีกว่าตำรวจอีกอ่ะถูกไหมล่ะว่าอยู่ช่องอะไรยังไง
1: มีคนแจ้งถามอะค่ะท่านรองค่ะบอกว่าถ้าโทร191ได้ไหมคะคือสมมติแบบเขาไปแอบหลบอยู่หลังตึกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยๆโทรแจ้งตำรวจอะไรอย่างเงี้ย
2: การแจ้งตำรวจอย่างที่บอกไปนะครับก็คือไม่ใช่ว่าเราวิ่งอยู่เนี่ยเราอยู่ในพื้นที่ที่เราไม่ปลอดภัยแล้วเราใช้โทรศัพท์มือถืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่อันตรายแล้วควรจะใช้ในกรณีที่เราอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยจริงๆแล้วนะครับแล้วก็โทร191ได้เลยครับก็เป็นสายด่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในเขตพื้นที
1: ่
2: ด้านนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างที่เราจะต้องที่ต้องมีการมาฝึกกันเนี่ยก็เพราะว่าเราจะให้เราคิดว่าตำรวจเนี่ยเราจะไปรอตำรวจไม่ได้เพราะบางครั้งการแจ้งตำรวจก่อนที่ตำรวจอาจจะได้รับแจ
1: ้
2: งข้อมูลแล้วก็เดินทางมาอาจจะเดินทางผ่านใน2 นาทีแต่ว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะ10-30 วินาทีแรกเนี่ยเราเหมือนกับเราเป็นผู้เผชิญเหตุคนแรกเพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นตำรวจเราก็มีหน้าที่ที่จะนำเอาความรู้เหล่านี้เนี่ยไปให้นักเรียนนะครับให้ประชาชนเพื่อเป็นเกราะป้องกันนะครับในการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับครับ
0: ตอนนี้ท่านลองทราบไหมคะว่าโรงเรียนติดต่อมา100 กว่าโรงเรียนกับ200 โรงเรียนเน
2: า
0: ะ
2: ไปวัน
1: ละโรงเรียนก็หมดแล้วค่ะครึ่งปีนี้พี่บุ๋ม
0: หลังจากเกิดเรื่องเนาะหลังจากเกิดเรื่องอะน้ำตาจะไหลตอนแรกติดต่อใครไปทุกคนก็จะแบบ
1: ยังไม่มีคิวเด็กติดต่อเด็กปิดเทอมอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่คือเด็กเหนื่อยแล้วครูเสาร์อาทิตย์ไม่แน่ใจว่าเด็กจะมาหรือเปล่าโยเยเหมือนกันมีหลายโรงเรียนโยเยเหมือนกันแต่แบบพอ
1: มีเหตุ
0: การณ์ปุ๊บโอ้โหเกือบ200 โรงเรียน
1: อ
0: ่ะขนลุกเลย
1: นี่ท่านรองมีแผนยังไงคะเนี่ยหน่วยกำลังเพียงพอไหมคะเนี่ย
0: ก็คงไปพร้อมกันก็คงไปพร้อมๆกันแหละแต่คงแบบทุกวันไม่ไหวหรอกพี่เก่งแต่เพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็อาจเดือนนึงเนี่ยเราอาจจะสัปดาห์นึงนะคะที่แบบเสาโรงเรียนนึงอาทิตย์โรงเรียนนึงที่แบบอาจจะจังหวัดใกล้กันหรือโรงเรียนใกล้ๆกันเนาะท่านรองเนาะอาจจะเป็นอย่างนั้นขึ้นมาอย่างเช่นแบบไปชลบุรีก็ได้2 โรงเรียนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคนละอำเภอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพ ราะว่ามันฝึกทั้งวันจริงๆนะแล้วเจ้าหน้าที่เองเราก็ใช้พลังงานกันทั้งวันเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นระบบนั้นแทนค่ะโดยที่จะไม่เหนื่อยเจ้าหน้าที่เกินไปเพราะว่าต้องเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่เองก็ไม่ได้ค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะที่เด็กทุกคนไปด้วยใจเพื่อเด็กๆจริงๆแต่เราจะมาใช้ให้ใจเขาให้เขามาให้ใจเราตลอดทั้งเดือนก็ไม่ได้ไง
1: ใช่
0: ไหมเขาก็ทำงานของเขาการอย่างเงี้ยค่ะก็เท่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาแท้ที่เขาให้คิวเราได้เนี่ยก็ถือว่าแบบโอ้โหนี่แบบ
1: เป็นยอดแล้ว
0: บุญหัวใจของบุ๋มมากแล้วอ่ะที่ครูทุกคนให้ใจบุ๋มมาเจ้าหน้าที่แม้กระทั่งทีมองค์กรทำดีเองก็ลางานกันมาอะไรอย่างเงี้ยพี่เก่งเพราะว่าต้องมาเตรียมงานกันตั้งแต่วันศุกร์ใช่ไหมคะก็ทุกคนทำด้วยหัวใจเพื่อเด็กๆจริงๆนะเพราะเราเชื่ออย่างหนึ่งบุ๋มเชื่ออย่างหนึ่งอย่างท่านรองก็คงเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าเด็กรอดสักคนหนึ่งมันก็คือสิ่งที่เราทำก็ถือว่าคุ้มจริงๆคิดแบบนั้น
1: ค่ะ
0: ท่านรองค่ะอยากจะให้พูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดที่นนทบุรีหน่อยโรงเรียนนั้นน่ะในวันนั้นตำรวจมองเห็นอะไรเราได้บทเรียนอะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นบ้างคะ
2: เรามองเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเรานะครับมันเกิดขึ้นได้ส่วนที่สาเหตุเนี่ยจริงๆมันก็จะมีอยู่หลายสาเหตุเองนะครับหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งใจสะสมนะครับอาจจะมีเรื่องของเรื่องอื่นๆนี่พูดภาพรวมในเรื่องของเรื่องมีอาจจะติดมีเรื่องของปัญหาทางครอบครัวหรือว่าอาจจะเรื่องการโดนบูลลี่แต่ก็เราจะไม่โฟกัสว่าการโดนบูลลี่เนี่ยเป็นสาเหตุหลักมันจะได้หลักหลายสาเหตุด้วยกันทีนี้เราก็ต้องมาเตรียมตัวรับมือนะครับก็คือให้ความรู้กับเด็กไปจะได้มีภูมิต้านทานตรงนั้นไปเราไม่สามารถจะป้องกันเขาเรียกว่าอะไรแก้ไขอะไรผู้ก่อเหตุได้ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นตอนไหนเวลาไหนเมื่อไหร่นะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราพยายามให้ความรู้นะครับอย่างที่โครงการของพี่บุ๋มนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการเป็นโครงการที่เริ่มที่ดีนะครับเราก็ไม่อยากจะมองว่าอนาคตมันจะเกิดขึ้นหรือลดลงนะครับแต่เราก็ต้องไม่ประมาทครับไม่ประมาทกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมา
0: ค่ะนั่นแหละนี่ก็จะพยายามค่ะบุ๋มเองก็จะพยายามนะคะในการไปเจอน้องๆ นะคะให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะว่าการเคลื่อนกำลังคนจำนวนนี้นะคะเพื่อไปดูแลเด็กๆเนี่ยไม่ต่ำกันเนาะเกือบ50คนเนาะครูเนาะตึกนะคะทดลองเยอะมากค่ะ
2: คือเยอะมากครับ
0: ค่ะนะคะเราดูแลทุกคนจริงๆแล้วก็เราอยากให้เด็กปลอดภัยด้วยเพราะการฝึกแบบนี้มันก็มีความเขาเรียกว่า
1: แอค
0: ช
1: ั่
0: นนิดนึงใช่แล้วก็ต้องอยากให้แบบมีพี่เลี้ยงดูแลเด็กด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณครูเองก็ได้ฝึกด้วยนะคะเราอยากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคือทุกคนทุกชีวิตก็มีคุณค่าสำหรับเราดังนั้นท้ายสุดนี้อยากให้น้องฝากหน่อยค่ะฝากส่งกำลังใจเพราะตอนนี้พี่น้องประชาชนขวัญเสียกันหมดแล้วอะค่ะ
2: ครับก็ในส่วนของตำรวจเองก็เป็นมีนโยบายจากระดับของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่แล้วนะครับในการที่จะให้ตำรวจเราเนี่ยฝึกเรื่องของยุทธวิธีการให้ความรู้วิทยากรเกี่ยวกับแอคทีฟเตอร์ก็จะมีหลายๆตำรวจในหลายๆส่วนเหมือนกันที่ทำเรื่องนี้อยู่นะครับก็คอยผลักดันนะครับนอกจากงานที่แบบเป็นงานป้องกันปราบปรามเองแล้วนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับก็ตระหนักถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถาบันทางครอบครัวเองนะครับให้ความให้การสังเกตกับบุตรหลานนะครับหรือว่าสถาบันการศึกษาเองอาจจะมีเพิ่มมาตรการของในเรื่องของการตรวจสอบเขาเรียกว่าประเมินสุขภาพจิตหรืออาจจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเอ็มแคทเข้ามาประเมินสุขภาพจิตเพราะของตำรวจเองก็มีเหมือนกันในการตรวจสุขภาพจิตของตำรวจนะครับเพราะว่ามันจะได้ทราบแล้วก็จะได้เป็นสัญญาณจะได้เขาเรียกว่ามีสัญญาณเตือนไว้นะครับสัญญาณเตือนไว้เ พอได้เข้าข่ายแล้วก็สามารถที่จะมาช่วยเหลือได้ทันนะครับมีปัญหาทุกคนก็มีแต่ทีนี้ไม่รู้ว่าการที่เด็กคนหนึ่งก็จะจัดการปัญหาอาจจะจัดการปัญหาไม่ดีเท่าผู้ใหญ่นะครับทีนี้เราก็ต้องผู้ใหญ่ก็ต้องให้ความสำคัญจริงๆให้ความสำคัญกับเด็กจริงๆครับผม
0: ค่ะต้องขอบคุณท่านรองมากๆเลยค่ะที่วันนี้มาพูดคุยกับเรานะคะก็ที่มาเป็นพลังสำคัญนะคะทั้งนำทีมมาเป็นพลังสำคัญให้กับ
1: เ
0: ด็กด้วยนะคะขอบคุณมากไปต่างจังหวัดก็ไปให้ขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณยังไงนะคะแล้วก็เด็กๆก็กรี๊ดดักมากด้วยเพราะหลอกทั้งทีมเลยค่ะพี่เก่งค่ะ
1: เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ดีๆเนาะเราจะได้พลังไปทำงานกิจกรรมดีๆกันอีกหลายๆครั้งนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยร้อยตำรวจเอกสัจธรรม
0: พลยอดสาย
1: รองผู้บังคับการกองร้อยที่1กองกำกับการควบคุมฝูงชน2กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลขอบคุณมากๆค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะโอ้พอพี่บุ๋มบอกว่าทีมนี้หล่อทั้งทีมมีสงสัยโรงเรียนมากกว่า400โรงแน่เลยพี่บุ๋ม
0: โอ้ยเด็กกี้ใส่ตำรวจแล้วบอกเด็กวันนี้ตำรวจมาเป็นโจรลูกอย่ากี้ใส่อย่างนี้
1: แม่จริงๆเลยนะเราต้องชื่นชมนะคะเจ้าหน้าที่ที่เสียสละมาช่วยงานแบบนี้เนาะเราก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันแล้วก
0: ็
1: ถ้าท่านใดเป็นเอกชนอยากจะสปอนเซอร์โรงเรียนที่อยู่ใกล้ชุมชนตัวเองก็ทำได้นะคะอันนี้ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะพี่บุ๋มเนาะผู้ใหญ่ใจดีอยากจะดูแลโรงเรียนไหนเผื่ออยากจะซัพพอร์ตโรงเรียนที่อยู่ในคิวที่ติดต่อพี่บุ๋มไปก็ดูแลทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งนักเรียนทั้งคุณครูที่มาเสาร์อาทิตย์กันก็ยินดีอย่างยิ่งค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะพี่บุญ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เก่งค่ะ
1: แล้ว
0: สดผมได้เจอใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ห้องรับแขกที่ 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา 20 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีครูและนักเรียนได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ณโรงพยาบาลต่างๆเริ่มที่โรงพยาบาลบางกลวยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนรักษ์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายกิติขาวเจริญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ซึ่งได้รับผลกระทบทางจิตใจมีอาการตัวเกร็งมือเกร็งจากภาวะความเครียดในเหตุการณ์ดังกล่าวปัจจุบันอาการโดยรวมดีขึ้นคณะแพทย์ได้ความดูแลอย่างใกล้ชิดจากนั้นคุณหญิงจันทนีธนรักษ์ไปยังโรงพยาบาลศิริราชในการนี้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่เด็กหญิงชนนิภามงคลวุฒิวงศ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ซึ่งได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่ขวาและเด็กหญิงณัฐกฤตตาเท้าโสมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ซึ่งได้รับบาดเจ็บที่บริเวณต้นขาซ้ายปัจจุบันอาการโดยรวมดีขึ้นซึ่งคณะแพทย์ได้ให้ความดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยคุณหญิงจันทนีธนรักษ์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เด็กชายกิติมากรสมน้อยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณอกบนด้านซ้ายปัจจุบันอาการโดยรวมดีขึ้นตามลำดับและที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าคุณหญิงจันทนีธนรักษ์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ3คนได้แก่เด็กชายสุภพงศ์บุตรชาตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณช่องท้องเด็กหญิงฉัตรวิมลทองสดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณช่องท้องและเด็กหญิงพัชสาไสงามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ได้รับบาดเจ็บบริเวณหลังและทรวงอกทั้งหมดมีอาการโดยรวมดีขึ้นและอยู่ในความดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิดที่โรงพยาบาลธนบุรี2เขตทวีวัฒนาส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันตรีปณิพานเกษมสุวรรณเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เด็กชายนันทิพัฒน์อารีรักษาที่จังหวัดนนทบุรีพันตรีปณิธานเกษมสุวรรณเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เด็กชายชัยพัฒน์นาคกระแสนางสาววิภาพรหุ่นดีและเด็กชายจิรัฏฐาผู้โผหลงซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าพร้อมกันนี้ที่โรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศอำเภอบางใหญ่พันตรีปานิพานเกษมสุวรรณเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นางสาวชิดชนกวิจสิกะต่อมาพันตรีปานิพานเกษมสุวรรณเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นางวัชรินวัดทองและเด็กหญิงพัทธีราแพลวสมุทรณโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดครูและนักเรียนตลอดจนครอบครัวของผู้ได้รับบาดเจ็บล้วนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุรัตธรรมประจำจิต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพนายกิติพงษ์สมรัตน์ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กลัดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ตั้งบำเพ็ญกุศลณบ้านเลขที่356หมู่ที่6ตำบลกันทรอมอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพเด็กหญิงณภัทรชัยมาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดลาดประดุกอำเภอบางปูทองจังหวัดนนทบุรีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งรับศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้
0: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: อ้าวสายต่อไป
8: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
7: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
9: เลือกนี่สิครับ
7: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
9: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
7: ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
9: อ้าวสายต่อ
10: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซ้นยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
11: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
10: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
11: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
10: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
13: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
14: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับย้อนอดีตสู่อนาคตนะครับช่วงเวลานี้ ท่านผู้ฟังก็จะพบกับผมไพศาลมังกรชยาผู้ดำเนินรายการนะก็ช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็มีข่าวใหญ่ที่เป็นข่าวสะเทือนใจกันอยู่หลายเรื่องนะข่าวเก่าเรื่องที่มีการสังหารนะรวมแล้วถึง5ศพแล้วก็นำร่างไปฝังก็ยังวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายนะครับถึงเรื่องของตัวผู้ก่อเหตุพฤติกรรมหรือว่าสิ่งที่มันเป็นเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรต่างๆแต่ว่าจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์ใหญ่เข้ามาเรียกว่ามาเบียดไอ้เรื่องเก่าไปดัง
15: สวัสดีครับคุณประสานครับ
14: เดี๋ยวทักทายท่านอาจารย์ดร.รุศรธรรมจายกันเลยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
15: สวัสดีครับคุณไพศาลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
14: ผมก็เลยว่าจะเกริ่นอะไรไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าเองก็แจ้งมาว่าอาจารย์จะขอเข้าช้าสักนิดหนึ่ง
15: ครับ
14: ครับก็ผมเห็นท่านอาจารย์แล้ววันนี้ก็ได้คุยกันนะครับว่าอาจารย์นุสรก็จะเอาเรื่องนี้มาคุยกันด้วยก็คือเรื่องหนทางสู่สันติภาพและประชาธิปไตยในเมียนมานะใครที่ได้ติดตามช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงที่นายพลมินองหลายก็เดินทางมาที่ประเทศไทยเนี่ยก็อาจารย์ก็รู้สึกจะมีการแถลงถึงจุดยืนในฐานะที่

0: ได้เปิดใจชี้แจงอีกสักนิดนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะที่ผ่านมาอาจารย์มีการเคลื่อนไหวอะไรยังไง
1: ครับก็ผมคิดว่าคือผมมองว่านะฮะว่าปัญหาในเมียนมาเนี่ยนะฮะมันเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อยาวนานแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากนะโดยเฉพาะในประเทศเมียนมาแล้วก็มีผลกระทบกับประเทศไทยเราด้วยแล้วก็ชาวไทยด้วยนะคือถ้าเมียนมาเนี่ยเขาสามารถที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยนะฮะและสามารถที่จะเจรจากันปรึกษาหารือกันในการที่จะก่อให้เกิดสันติภาพตามแนวชายแดนเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีต่อภูมิภาคนี้อันนี้ก็คือความตั้งใจ
0: ครับ
1: แล้วก็ผมก็โดยพื้นฐานผมก็รักความเป็นธรรมอ่ะคือผมเห็นผู้คนที่ถูกกดขี่ถูกเข็นฆ่าอย่างไม่เป็นธรรมเนี่ยผมนิ่งเฉยไม่ได้อะฮะคือมันอยู่เฉยเฉยไม่ได้มันต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งคิดว่าเป็นการช่วยเหลือคนที่เขาถูกกดขี่เนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งเท่าที่บทบาทที่จะทำได
0: ้
1: ผมก็คิดอยู่บนพื้นฐานตรงนี้ครับ
0: คราวนี้วันนั้นที่สภาเนี่ยที่มันเป็นที่ทางวุฒิสภา
1: คือจริงๆสภาเนี่ยสภาไม่ควรจะเปิดการต้อนรับมินองไลน์ด้วยซ้ำไปเพราะว่ารัฐสภาเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็มินองไลน์เนี่ยท่านก็มีคดีอยู่ในศาลอาญาระหว่างประเทศด้วยเป็นอาชญากรสงครามอ่ะนะฮะแล้วก็เราก็ทราบดีหลังการรัฐประหารเนี่ยท่านได้ก่อกรรมทำเข็ญอะไรกับประชาชนของตัวเองไว้บ้างนะครับฉะนั้นก็ควรจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศนะฮะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าไทยกับเมียนมาเนี่ยเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันเนื่องจากว่าเขายังอยู่ในอำนาจเนี่ยแม้ว่าอำนาจจะน้อยลงนะคือจริงๆตอนนี้รัฐบาลเผด็จการทหารพม่าเนี่ยมีอำนาจในการควบคุมพื้นที่ของประเทศเนี่ยน่าจะประมาณ 30-40% เองไหมฮะนอกนั้นมันก็อยู่ในเขตอำนาจของกลุ่มอื่นๆน่ะ
0: ครับ
1: การ
0: เพราะว่าจัดการเลือกตั้งก็รู้สึกจะไม่สามารถจัดการเลือกตั้งในพื้นที่
1: ก็จัดเฉพาะในเขตที่รัฐบาลเผด็จการทหารเขาคุมได้อะนะฮะซึ่งมันก็ 30-40% เองนะฉะนั้นมันก็ไม่ได้อยู่ในสถานะที่เป็นตัวแทนของชาวเมียนมาอย่างแท้จริงด้วยแล้วก็เป็นเผด็จการด้วยอีกต่างหากประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่ยอมรับด้วยแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็ต้องเหมือนต้องสื่อสารหรือติดต่อสื่อสารกับเขาอะนะฮะแต่จะไปต้อนรับแบบปูพรมแดงอะไรเงี้ยดูมันจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ทั้งที่ประเทศต่างๆทั่วโลกเขาก็ไม่ต้อนรับอยู่แล้วมีประเทศอาเซียนประเทศอาเซียนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เปิดการต้อนรับท่านมินองหลายอยู่แล้วคือเราก็ต้องตระหนักตรงนี้ฮะ
0: ครับ
1: ฮะทีนี้มันปัญหาหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วมันกระทบเนี่ยมันก็ต้องวางแนวทางดีๆว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเพราะมันไม่ได้หมายความว่าไปพูดคุยกับมินองหลายแล้วมันจะสามารถแก้ปัญหาได
0: ้คืออ
1: ย่างปัญหาเรื่องสแกมเมอร์เงี้ยปัญหาเรื่องสารพิษที่ลงในแม่น้ำเนี่ยนะฮะมันบางอย่างมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่รัฐบาลเผด็จการทหารพม่าจะดำเนินการแต่ว่าไอ้สแกมเมอร์เนี่ยก็มีคนวิจารณ์ด้วยซ้ำไปว่าผู้มีอำนาจในรัฐบาลเนี่ยอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าหรือหลับตาข้างหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยมันมีความซับซ้อนของปัญหาอยู่ฉะนั้นก็คือการแก้ปัญหาให้มันดีขึ้นเนี่ยก็คือทำยังไงให้มันเกิดประชาธิปไตยที่แท้จริงอ่ะในพม่า

0: แล้วก็มีการจัดการเลือกตั้งที่มันเสรีและเป็นธรรมอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่เหมือนการเลือกตั้งที่ผ่านมามันก็ไม่มีใครเชื่อถือผลการเลือกตั้ง
1: อืมครับแต่คราวนี้มีหลายเสียงเขาก็บอกว่าเนื่องจากว่าเราก็จะมีสถานะที่แตกต่างจากสมาชิกอาเซียนหลายๆประเทศก็คือเรามีพรมแดนที่ติดกับเมียนมาเนี่ยยาวเป็นพันกิโลอันนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าผมพูดนะแต่ผมว่าหมายถึงว่าบางคนก็พูดกันนะเรียนถามอาจารย์เขาก็บอกว่ามันก็ไทยก็ควรจะมีการติดต่อสัมพันธ์เพื่อที่จะทำให้เกิดความร่วมมือกันเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่ถ้าไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบได้แม้กระทั่งเรื่องของการสู้รบแล้วมันจะมีการได้รับชาวบ้านที่อยู่บริเวณชายแดนไทยก็ได้รับผลกระทบใช่ไหมเรื่องของ
0: ชาวบ้านตามแนวชายแดนไทยเนี่ยได้รับผลกระทบก็เพราะว่ารัฐบาลเผด็จการทหารเนี่ยเขาใช้เครื่องบินนะฮะไป
1: ทิ้งระเบิด
0: ตามแนวชายแดนน่ะแล้วก็บางครั้งก็ลุกล้ำเข้ามาในอาณาเขตของประเทศไทยด้วยอันนี้กองทัพไทยก็ต้องยืนยันไปว่าทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับแล้วก็ในแง่มนุษยธรรมด้วยคือไปทิ้งระเบิดปูพรมแบบนั้นเนี่ยชาวบ้านประชาชนซึ่งเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ด้วยกำลังเนี่ยเขาก็เดือดร้อนไปด้วยครับแล้วผู้คนก็บาดเจ็บล้มตายจำนวนมากแล้วบางเรื่องเนี่ยมันก็ไม่มีการรายงานข่าวก็มีการปิดข่าวแต่ว่าเราก็รับรู้รับทราบอ่ะถูกไหมครับ
1: ครับครับ
0: ในความเป็นจริงเนี่ยมันแล้วเขาเดือดร้อนมากนะครับมันควรจะต้องทำยังไงที่จะหาวิธีในการเจรจากันให้มันหยุดยิงก่อนอ่ะจริงๆถ้ามินออนไลน์เนี่ยเขายอมรับฉันทามติของอาเซียนเนี่ยข้อหนึ่งก็คือการหยุดยิงไงครับก็ต้องหยุดยิงก่อนหยุดทำสงครามก่อนแล้วมันเจรจากันว่าจะเอายังไงไม่งั้นมันก็ไม่จบแต่ผมก็เข้าใจว่าคนที่อยู่ในอำนาจที่มันมาอย่างไม่ชอบธรรมเนี่ยและใช้กำลังเนี่ยแล้วก็ปราบปรามเข่นฆ่าผู้คนจำนวนมากเนี่ยเขาก็ต้องรักษาอำนาจเอาไว้เพราะว่าเขาลงเมื่อไหร่เขาก็จะถูกลงโทษอ่ะไอ้นี่เราก็เข้าใจได้ถูกไห
1: ม
0: แต่ยังไงกระบวนการเจรจาก็ต้องเกิดแล้วก็ผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยก็ต้องแสดงบทบาทอ่ะในทางมนุษยธรรมแล้วก็เพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อภูมิภาคนี้ด้วยก็คือต้องเป็นเจ้าภาพบางอย่างเป็นเจ้าภาพได้แล้วก็ช่วยเป็นเจ้าภาพที่จะให้เขามาปรึกษาหารือพูดคุยกันจริงๆก็เคยมีบทบาทอันนี้อย่างชัดเจนสมัยรัฐบาลชาติชายตอนที่เราเข้ามามีส่วนร่วมสำคัญในการแก้ปัญหาของกัมพูชาก็ต้องอย่างนั้นนะครับแล้วการทำตรงนี้มันเป็นประโยชน์มากเพราะว่าผู้คนในเมียนมาเนี่ยเราย้อนกลับไปเราก็เห็นว่าประเทศของเขาเนี่ยก็มีสงครามกลางเมืองมาโดยตลอดถูกไหมครับแล้วก็เพิ่งจะมาดีขึ้นตอนที่องซานซูจีเนี่ยเขาชนะการเลือกตั้ง
1: เลือกตั้ง58
0: ใช่ครับก่อนหน้านี้ก็ปกครองด้วยระบอบเผด็จการทหารตลอดอะแล้วมันก็มีการลุกขึ้นสู้ในประวัติศาสตร์หลายครั้งใช่ไหมฮะแล้วจริงๆวันเนี้ยมันก็เป็นวันครบรอบ34ปีนะเหตุการณ์888วันที่ครบรอบพอดี
1: เลยพอดีวันนี้วันที่8เดือนใช
0: ่ใช่ครับ
1: 8เดือน8ใช
0: ่แล้วผมเนี่ยก็สมัยเป็นผู้นำนักศึกษาเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสพบปะผู้นำนักศึกษาเมียนมาซึ่งเมื่อก่อนก็เรียกเบอร์มาใช่ไหมพม่าเนี่ยก็หนีเข้ามาในไทยจากการถูกปราบปรามตามถูกไล่ล่าผู้แทนถูกไล่ล่า
1: จากเหตุการณ์ในปี
0: จากเหตุการณ์888ใช่ครับใช่ครับตอนนั้นผมเป็นนายกสโมสรนิสิตจุฬาแล้วเป็นกรรมการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยก็เราก็มานั่งหารือคุยกันน่ะที่สโมสรนิสิตจุฬาที่อปจเนี่ยนะแล้วผมก็ยังไงให้กำลังใจให้การสนับสนุนเท่าที่ทำได้ นะฮะคือเขาก็เห็นเขาก็เห็นการต่อสู้ประชาธิปไตยในไทยอ่ะสมัยเขาก็ชื่นชมการต่อสู้สมัย14ตุลา16อ่ะซึ่งมันก็เป็นขบวนการนักศึกษาเหมือนกันใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่ามันก็เงื่อนไขของประเทศไทยกับของพม่ามันก็ไม่เหมือนกันไง
1: พม่าคือมันมีเรื่องของเชื้อชาติที่หลากหลายด้วยนะมันก็จะมี
0: อันนั้นส่วนหนึ่งแต่ว่าเรื่องใหญ่ก็คือว่าทหารพม่าเนี่ยกองทัพพม่าเนี่ยเขาพร้อมที่จะใช้ความรุนแรงกับประชาชนเขาของไทยนี่กองทัพไทยก็ยังมียั้งบ้างถูกไหมถึงแม้มันจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นในหลายเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยก็ตามเนี่ยแต่ถ้ามันเริ่มนองเลือดเยอะๆปุ๊บเนี่ยเขาก็หยุดแล้วก็หลุดจากอำนาจไปแต่กรณีของพม่ามันไม่เป็นอย่างนั้นไงคือคนออกมาชุมนุมเยอะแยะเลยมากกว่าไทยอีกผมว่าในหลายเหตุการณ์เนี่ยแล้วก็เขาก็ชุมนุมอย่างสันติด้วยนะคือกองทัพก็ปราบอย่างรุนแรงเลยแล้วก็รักษาอำนาจไว้คนก็หนีภัยลี้ภัยออกนอกประเทศหมดอ่ะบางส่วนก็ออกนอกประเทศบางส่วนก็ไปเข้าป่าร่วมกับกองกำลังในการต่อสู้นะ
1: ครับ
0: แล้วตอนเหตุการณ์888เนี่ยก็คือก็เป็นครั้งเป็นช่วงที่องซานซูจีเริ่มมีบทบาทละ
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะตอนนั้นก็มีองซานซูจีแล้วก็มีคนที่เป็นผู้นำนักศึกษารุ่นนั้นเนี่ยรุ่น888เนี่ยนะฮะก็มีคนหนึ่งก็ถูกประหารชีวิตไปละซึ่งก็เป็นการกระทำที่โหดร้ายอ่ะนะฮะคือทั่วโลกเขาก็ประท้วงแต่รัฐบาลเผด็จการทหารก็ไม่ยอมโดนไปเนี่ยในยุคเนี่ยรัฐประหารล่าสุดนี่แหละนะฮะ
1: เอ๊ะตอนปี88นั้นก็
0: เขาก็เป็นการนำสำคัญไง
1: แล้วตอนนั้นก็ยังเป็นพรรคสันนิบาตแห่งชาติประชาธิปไตย NLD
0: พรรคสันนิบาตแห่งชาตินี่ก็คือองซานซูจีใช่ไหมกับบรรดานักการเมืองทั้งหลายแต่อย่างนักเคลื่อนไหวทางการเมืองบางคนเนี่ยเขาไม่ใช่นักการเมืองไงเขาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเป็นหลักนะฮะ
1: อย่าง
0: ท่านหนึ่งเนี่ยที่ถูกประหารชีวิตไปเนี่ยก็คือจอมินยูนะฮะหรือบางคนก็รู้จักในชื่อก่อจิมมี่นะก็อันนี้ก็เป็นผู้นำนักศึกษายุคนั้นแล้วเขาก็มีบทบาทมาต่อเนื่องอ่ะคือเขาอุทิศตัวต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในพม่าแล้วภรรยาเขาก็เป็นนักเคลื่อนไหวด้วยก็เคียงข้างกันนะตอนที่มันเกิดการลุกขึ้นของพระสงฆ์อ่ะคุณไพศาลจำได้ไหมมีประมาณ2007อ่ะประมาณ2007เนี่ยไอ้นี่เขาก็ร่วมวางแผนร่วมเคลื่อนไหวด้วยคือพูดง่ายเขาถูกหมายหัวพูดง่ายหมายหัวพอตอนล่าสุดเนี่ยรัฐประหารล่าสุดเนี่ยมีนองหลายทำรัฐประหารเนี่ยเขาก็ถูกยัดข้อหาแล้วก็ถูกประหารชีวิตนะ
1: อ
0: ีกคนนึงที่มีบทบาทสำคัญแล้วก็มีหลายคนก็บอกว่าจริงๆก็เป็นบทบาทที่รองจากองซานซูจีเนี่ยอันนี้ก็เป็นผู้นำนักศึกษาเหมือนกันก็คือมินโกนายนะชื่อจริงเขาคือพออูตันอันนี้ก็ถูกจับติดคุกแต่เขาก็ยังลุกขึ้นสู้ตลอดเวลานะฮะตอนนี้หาตัวไม่เจอว่าอยู่ไหนนะฮะแต่เขาก็ยังเคลื่อนไหวทางโซเชียลมีเดียอยู
1: ่ครับ
0: มีคนบอกว่าเขาน่าจะไปเข้าร่วมกับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมา
1: คือรัฐบาล
0: ที่ถูกตั้งขึ้นมาหลังการรัฐประหารน่ะซึ่งนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งบางส่วนก็ไปจัดตั้งตรงนี
1: ้ครับ
0: คือสถานการณ์ในพม่าเนี่ยมันซับซ้อนคือข้อเสนอของผมเนี่ยผมก็เลยเสนอให้จริงๆมันกลับไปสู่สิ่งที่มันเคยเสนอกันในประวัติศาสตร์อะในพม่าเนี่ยแล้วมันเป็นจริงๆผมว่ามันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดละก็คือ ข้อตกลงสัญญาปางหลวงอะ
1: บ
0: างคนก็เรียกว่าปางหลงใช่ไหมปางหลวงปางหลวงอากีเมนเนี่ยเพราะว่าข้อตกลงอันเนี้ยมันทำขึ้นเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2490ใช่ไหมโดยนายพลอองซานซึ่งเป็นผู้นำ กอบกู้เอกราชของพม่าเนี่ยกับผู้แทนของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหลายซึ่งมันก็จะตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วว่าจะจัดตั้งเป็นในรูปของสหภาพเป็นยูเนียนยูเนียนออฟเมียนมาใช่ไหมฮะแต่ว่ามันก็เกิดเหตุมีผู้นำกองทัพ บางส่วนโดยเฉพาะกลุ่มของคุณเนวินเนี่ยในพลเนวินเนี่ยเขาไม่ยอมใช่ไหมฮะในที่สุดก็ก่อการมีการสังหารในพลองซานกับคณะรัฐมนตรีในที่ประชุมเนี่ยตั้งแต่นั้นพม่าก็ไม่เคยอยู่ในระบบการปกครองที่มันวุ่นวายตลอดนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยองซานซูจีเนี่ยซึ่งเป็นลูกสาวของนายพลองซานเนี่ยเขาก็พยายามรื้อฟื้นไอ้ข้อตกลงปางหลวงขึ้นมานะแต่ว่าเรียกว่าปางหลวงศตวรรษที่21เนี่ยซึ่งก็ชื่อเป็นทางการก็คือการประชุมสันติภาพแห่งสหภาพซึ่งมันกำลังไปได้ดีมากเลยนะคุณเพศานคือมันเริ่มมีความหวังปลายอุโมงค์ว่ามันจะสามารถยุติสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อมา70ปีแล้วก็จะเปลี่ยนผ่านเมียนมาเนี่ยไปสู่สหพันธรัฐประชาธิปไตยแต่ว่าในที่สุดเนี่ยความพยายามทั้งหมดเนี่ยมันก็จบลงจากการรัฐประหารเมื่อปี2564แล้วก็มีการจับกุมองซานซูจีจับกุมนักเคลื่อนไหวทางการเมืองจับกุมนักการเมืองนักเลือกตั้งทั้งหลายที่อยู่กับพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยถูกไหมฮะแล้วก็ยัดข้อหาติดคุกกันหมดบางคนก็โดนเก็บโดนอะไรก็มีนะฮะแล้วก็ไอ้ที่ข้อตกลงที่ทำกันไว้ประมาณ71ข้อเนี่ยซึ่งมันมีความคืบหน้าไปแล้วเนี่ยก็ถูกยกเลิกหมดนะฉะนั้นกระบวนการอันเนี้ยก็หยุดชะงักฉะนั้นตอนที่ผมแถลงที่สภาเนี่ยแล้วจริงๆตั้งใจจะเอาหนังสือยื่นให้ท่านมินอองหลายเนี่ยนะคุณมินอองหลายเนี่ยผมก็จะมีข้อเสนอตรงนี้ว่าให้แก้โดยแนวทางเนี้ยมันจะได้เกิดความสงบ
1: เสนอให้เมียนมาเดินหน้ากระบวนการสันติภาพและประชาธิปไตยโดยยึดแนวทางและอาจารย์ใช้คำว่าจิตวิญญาณปางหลวงนะ
0: ครับใช่ครับซึ่งหนึ่งคือมันต้องใช้กระบวนการประชาธิปไตยใช่ไหมฮะสองก็คือเราก็ออกแบบรัฐเนี่ยให้มันเป็นสหพันธรัฐได้หลายประเทศในโลกนี้มันก็เป็นสหพันธรัฐนะมันไม่เห็นต้องเป็นรัฐเดี่ยวเลยคุณไพศาลเขาก็อยู่ร่วมกันได้ในฐานะสหพันธรัฐแล้วทุกคนก็มีพื้นที่ของตัวเองก็ใช่ไหมฮะ
1: ก็ตามเห็นต้องลบตามสภาพแห่งความเป็นจริงของสังคมของประเทศนั้นๆก็
0: ใช่อย่างดูเราอยู่อย่างสมาพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์อย่างเงี้ยมันก็ประกอบไปด้วยหลายรัฐที่มารวมกันถูกไหมแล้วพูดคนละภาษาด้วยถูกไหม
1: มีทั้งเยอรมันมีทั้งฝรั่งเศสมีทั้งอิตาลีคร
0: ับ เขาก็อยู่กันได้หรือแม้ทั้งชัดเจนที่สุดนี่ก็คือสหรัฐอเมริกาซึ่งเราก็เอาเรื่องราวของสหรัฐอเมริกานี่มาเล่าบ่อยละมันก็ก่อตั้งโดยอาณานิคม13แห่งก่อนใช่ไหมเริ่มต้นเขาก็อยู่กันมาได้คือมันอยู่ที่การออก
1: แม้กระทั่ง
0: ระบบการเมืองเนี่ย
1: การเลือกผู้นำอย่างประธานาธิบดีปัจจุบันก็เอาเสียงของแต่ละรัฐตัวแทนของแต่ละรัฐนะที่เรียก electoral vote ใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: ไม่ใช่เอา popular vote นะ
0: เพราะมันอันนี้มันคือคล้ายๆมันเป็นภูมิหลังทางการเมืองของ
1: ว่าตัวแทนของรัฐนี้ให้คนนี้ชนะก
0: ็ต้อง
1: ได้ไปเลยคะแนนเต็มๆไปเลยจากรัฐนี้
0: ทีนี้หลายคนบอกว่าก็พม่ามีชาติพันธุ์เยอะก็เลยปกครองยากต้องใช้ความเด็ดขาดต้องใช้เผด็จการไม่จริงอะครับอย่างสหรัฐอเมริกานี่มันหลากหลายเผ่าพันธุ์มากกว่าอีกใช่ไหมอพยพมาจากยุโรปจากหลายจุดของโลกด้วยซ้ำไปแต่เริ่มต้นโดยยุโรปก่อนเนี่ยก็อยู่กันได้มันอยู่ที่การออกแบบระบบการเมืองอะผมมอง
1: ครับ
0: แล้วตกลงกันให้รู้เรื่องแล้วกลุ่มชนชั้นนำเนี่ยเป็นคนมีจิตใจแบบไหนถ้ามีจิตใจแบบประชาธิปไตยแบบที่มีมนุษยธรรมเนี่ยมันแล้วไม่หวงอำนาจกับตัวเองมากเนี่ยมันก็อยู่กันได้จอร์จวอชิงตันยังกลับไปเป็นชาวไร่ได้เลยใช่ไหม
1: คราวนี้มีข้อหนึ่งที่อาจารย์เรียกร้องให้
0: ไอ้นี่แก้บาน
1: เมียนมาแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบข้ามพรมแดนมายังประเทศไทย
0: ใช่ครับ
1: อย่างมีกรอบเวลาชัดเจน
0: ฮะใช่ครับไม่งั้นมันก็คือรับปากไปเรื่อยแล้วก็มันก็เหมือนว่าประเทศไทยก็ถูกใช้เป็นเวทีฟอกขาวให้เผด็จการทหารน่ะ
1: ก็จะมีเรื่องยาเสพติดเรื่องสแกมเมอร์เรื่องการค้ามนุษย
0: ์
1: การสู้รบตามแนว
0: สงครามก็มีด้วย
1: การสู้รบตามแนวชายแดนสารพิษในแม่น้ำมลพิษทางอากาศไอ้ที่ว่าเผาอะไรกันเนี่ยเผาไอ้ควันข้ามแดนเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็พร้อมเรียกร้องให้ดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนฟื้นฟูสันติภาพกับประชาธิปไตยอย่างเป็นรูปธรรมนะนี่ผมอ่านที่สื่อเขารายงานนะว่าอาจารย
0: ์
1: แถลงว่านี่คือข้อเรียกร้อง
0: ข้อเรียกร้องที่จะยื่นต่อมินองลายแต่ว่าพอดีถูกกีดกันนิดหน่อย
1: ไม่ให้ยื่นเขายังไงเขาบอกว่า
0: เขาบอกว่าไม่ยังไม่ให้ยื่นเป็นพิธีการอยู
1: ่
0: จริงๆผมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยผมต้องมีสิทธิ์ที่จะยื่นได้ก็เขาก็คงกลัวอะไรไม่ทราบผมก็เลยก็อย่างน้อยก็ต้องแสดงจุดยืนอะไรบางอย่างผมก็เลยยังไงเป่งเสียงผมใช้คำว่าเป่งเสียงอันดังดีกว่าอย่าเรียกว่าตะโกนเลยเป่งเสียงอันดังเพื่อแสดงจุดยืนเพื
1: ่อ
0: มนุษยธรรมเพื่อสันติภาพแล้วมันเสียหายตรงไหนแล้วก็เป่งเสียงเพื่อประชาธิปไตยคือถ้าเขามองคำพูดพวกนี้ด้วยความคิดที่เป็นบวกเนี่ยเขาควรจะยินดีนะ
1: คือ
0: แล้วเราก็ทำด้วยความสงบนิ่งไม่มีอะไรนะแต่พอมากีดกันผมก็ต้องชูหมัดนิดนึง
1: ฮะพอดีเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาก็มา
0: จริงๆอันนี้เนี่ยอันนี้ทำไม่ได้นะทำกับผมแบบนั้นไม่ได้นะผมคุยกับนักกฎหมายแล้วก็หลายคนละคือทำอย่างนั้นไม่ได้เลยคือถ้าทำเนี่ยต้องมีเหมือนคล้ายๆมีคำสั่งหรือมีอะไรก่อนครับโดยสิทธิ์นะฮะแต่ว่าผมไม่ถือสาไงเพราะว่าผมเข้าใจเจ้าหน้าที่แล้วก็พอหลังจาก
1: แต่ลักษณะก็คือข้าอาจารย์ก็พอเปล่งเสียงเสร็จเรียบร้อยก็จะเดินออกมาอยู่
0: แล้วจะเดินออกอยู่แล้วใช่ครับ
1: เราก็แสดงจุดยืนของเราไปไม่ได้คิดว่าจะต้องไปทำอะไรให้มันเกินกว่าการแสดงสัญลักษณ์ของเรานะ
0: ใช่ครับใช่ครับแต่ทีนี้มันก็มีบางขั้วคือการเมืองมันก็มีขั้วใช่ไหม
1: เป็นปกติ
0: ก็ไปเขียนแบบในมุมที่แบบดูแบบมันโอเวอร์อะนะฮะทั้งที่เราไม่มีอะไรเลยนะครับก็แสดงจุดยืนแสดงจุดยืนเท่านั้นเองแล้วเราควรจะต้องแสดงนะในฐานะไม่ต้องเป็นส.ส.ก็ได้ในฐานะความเป็นมนุษย์เราจะปล่อยให้มนุษย์ด้วยกันถูกทำลายล้างถูกเข่นฆ่าได้รับผลกระทบโดยยืนอยู่เฉยๆเลยไม่ทำอะไรรู้สึกมันน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับ
1: ครับเอาละครับเดี๋ยวจะขออนุญาตพักสักครู่นะฮะอาจารย์เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับ
0: ได้ครับ
1: สักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ thailandelectroniccircuitasia.com
4: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
1: กลับมาติดตามย้อนอดีตสู่อนาคตกันต่อในช่วงที่2นะครับอาจารย์ครับคุยกันต่อนะครับ
0: ครับครับคุณประสานครับ
1: อันนี้อาจารย์มองว่าหนทางสู่สันติภาพและประชาธิปไตยในเมียนมาเนี่ยจากนี้ไปมันจะมีความเป็นไปอย่างไรกันบ้างเท่าที่อาจารย์ได้ติดตามดูเนี่ยนะ
0: อันนี้ก็จะค่อนข้างคาดการยากนะฮะแล้วมันก็มีเหตุปัจจัยเยอะมากแต่ว่าผมก็มีความหวังอะความหวังสำหรับประชาชนชาวพม่านะที่ถูกกดขี่ถูกเอาเปรียบแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหลายด้วยแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันก็มีความซับซ้อนสูงคือมันไม่ใช่ปัจจัยภายในประเทศเมียนมาอย่างเดียวเท่านั้นถูกไหม
1: ม
0: ันก็มีเรื่องของมหาม
1: ันก็มีเกมของมหาอำนาจอะไรก็ด้วย
0: เกมของมหาอำนาจแล้วก็กองกำลังของชาติพันธุ์ต่างๆนะแล้วตอนนี้ก็มีทางด้านรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติด้วยมันก็มีความซับซ้อนอยู
1: ่ตัวแปรเยอะมาก
0: ตัวแปรเยอะมากตัวแปรเยอะมากทีนี้มันกรณีเมียนมาเนี่ยเหมือนซีเรียไหมมันก็มีความเหมือนและความต่างกันอยู่นะครับคือเมียนมาเนี่ยเคยมีระบอบประชาธิปไตยช่วงสั้นๆถูกไหมหลังจากที่ได้รับเอกราชเนี่ยช่วงหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็มีรัฐประหาร1962โดยกองทัพพม่าหรือทักมาดอเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาต้องปกครองประเทศอะ
1: แล้วก็ปิดประเทศเลยตอนนั้น
0: แทนที่ประเทศเนี่ยมันควรจะต้องปกครองโดยประชาชนแหละมันจะดีที่สุดระบอบประชาธิปไตยดีที่สุดแต่เขามีความรู้สึกว่าเขาต้องรักษาความมั่นคงอะไรเงี้ยนะฮะมีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ต่อมาก็มีประชาธิปไตยช่วงสั้นๆสมัยที่นายพลเต็งเซ็งเนี่ยซึ่งก็เป็นนายพลสายปฏิรูปหน่อยเนี่ยอันนี้ก็เลยทำให้เกิดความหวังขึ้นมาตอนนั้นแล้วมีเลือกตั้งแล้วก็พรรคขององซานซูจีก็ชนะการเลือกตั้งกำลังจะไปได้ดีมากเลยนะคุณเบสานคือถ้าผู้นำกองทัพพม่าเนี่ยไม่หวาดระแวงจนเกินไปกลัวนู่นกลัวนี่แล้วก็แต่จริงสำคัญคือกลัวสูญเสียอำนาจและผลประโยชน์มากกว่าเนื้อแท้ตรงนั้นมากกว่า
1: ตอนนั้นเป็นยุคตาลช่วยนะ
0: ก็เลยยึดอำนาจเลยเลยยึดอำนาจเพราะว่ากลัว NLD พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยจะมีเป็นรัฐบาลต่อเนื่องนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเหตุผลในการรัฐประหารเนี่ยมันเหมือนสร้างขึ้นมาบอกโกงเลือกตั้งบอกอะไรซึ่งมันดูเป็นข้อกล่าวหาที่ดูตลกแล้วก็ก ก็คล้ายๆรัฐประหารในไทยแหละคุณไพศาลนะ
8: คือผมคิดว่ากองทัพทหารพม่าเนี่ยเผด็จการทหารพม่าเนี่ยพยายามเรียนแบบไทยนะเมื่อปี57
0: เนี่ยรัฐประหารของท่านประยุทธ์ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยแต่ว่าเนื่องจากสภาวะแวดล้อมของไทยและเมียนมามันไม่เหมือนกันไง
8: ครับ
0: มันก็มีพัฒนาการที่ต่างกัน
8: นะ
0: แต่ว่ากรณีของคุณประยุทธ์เนี่ยเขาก็อยู่ตั้ง8ปีนะแต่เขาค่อยๆผ่อนคลายไง
8: ครับ
0: เขาไม่ค่อยๆผ่อนคลายแล้วเมืองไทยมันไม่ได้มีใครไปตั้งกองกำลังอะไรมาสู้กับคณะรัฐประหารใช่ไหมแค่มันก็แต่อันนี้ที่ผมบอกอย่างนี้นี่มันไม่ใช่ว่าอันไหนดีกว่ากันนะคือมันเป็นลักษณะของสังคมที่ต่างกันนะคือ
1: นานาชาติ
0: เชิญครับ
1: นานาชาติก็พยายามกดดันพม่าเมียนมาอยู่ทำให้เขาก็สังเกตว่าไอ้ความอาการที่ต้องจำเป็นต้องจัดเลือกตั้งก็ดีหรือแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยก่อนที่เขาจะเตรียมออกเดินทัวร์ชาติสมาชิกอาเซียนนี่เขาก็เปิดให้ตัวแทนจากกาชาติสากลได้เข้าพบองซานซูจีอะไรเงี้ยนะผมก็ดูคล้ายๆกับอันนี้น่าจะเป็นผลมาจากคือถ้าคุณต้องการที่ยืนใน
0: เวทีโลก
1: คุณก็จะต้องยอมในบางเรื่องที่เป็นข้อเรียกร้องด้วยไม่ทั้งหมดแต่ว่าก็ต้องถอยออกมาบ้าง
0: มัน
1: ลักษณะผมดูก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับเขาก็พยายามที่จะต้องยอมตามข้อเรียกร้องอะไรอยู่บ้าง
0: ครับ
1: แล้วก็ประเมินสาขาเป็นช่วงๆไป
0: ทีนี้กรณีของพม่าเนี่ยคือพม่าเขาปิดประเทศมานานถูกไหม
1: ครับ
0: ฉะนั้นไอ้ลักษณะของโครงสร้างอำนาจเนี่ยมันก็ควบแน่นสูงนะควบแน่นสูงแล้วก็เขาก็แม้จะถูกคว่ำบาตรจากนานาชาติเนี่ยเขาก็จะพยายามจะประคับประคองไปให้ได้
1: เขามีคล้ายๆมันมีภูมิคุ้มกันมีวัคซีนที่จะรับไปสถานการณ์อย่างนี้กันอยู่นะ
0: แต่ของไทยเนี่ยเราเปิดประเทศมากกว่าเยอะ
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: คือเราใช้วิธีแบบพม่าเนี่ยมันก็ไม่ได้มันไปต่อไม่ได้แล้วก็ชนชั้นนำของไทยเนี่ยมันก็มีหลายขั้วนะหลายขั้วถูกไหม
1: แต่ละพลังของกลุ่มทุนเขาก็ของเราเนี่ยพลังกลุ่ม
0: มีพลังด้วย
1: แข็งแกร่งมากใช
0: ่ต้อง
1: เมียนมาเนี่ยยังตั้งไข่อยู
0: ่
1: ยังไม่สามารถจะมีที่ยืนได้อย่างแข็งแกร่ง
0: คือถ้าตอนที่มีการเลือกตั้งคราวก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วง2011ถึง2015เนี่ยแล้วอำนาจมันมาอยู่ที่รัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยแล้วตอนนั้นมีการปฏิรูปประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องใช่ไหมฮะแล้วเศรษฐกิจอะไรมันก็พัฒนาขึ้นเนี่ยคือมันจะทำให้เกิดความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยในพม่าสมมติโดนรัฐประหารอีกเนี่ยรัฐคณะรัฐประหารก็จะใช้วิธีการแบบเดิมไม่ได้และกลุ่มสภาพไม่ได้ผมมองอย่างนั้นแต่เนื่องจากว่ามันสั้นไปคือมันยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันมากพอที่มันจะทำให้ขบวนการประชาธิปไตยหรือสถาบันกลไกสถาบันแบบประชาธิปไตยเนี่ยมันเข้มแข็งขึ้นมาใช่ไหมคือมันเพิ่งจะแตกหน่ออ่อนเนี่ยกำลังจะเติบโตอ่ะถูกไหมจะถูกทำลายซะก่อนใช่ไหมครับ
1: มันก็เลย
0: ไปต่อไม่ได้นะทีนี้ก็ต้องรอดูคราวนี้ว่าแต่คราวนี้เนี่ยความหวังมันน้อยเพราะว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยมันเป็นการเลือกตั้งที่ทุกประเทศทั่วโลกก็มองว่ามันจัดฉากเฉยๆใช่ไหมเป็นการเลือกตั้งที่มันไม่ได้มีผลอะไรเลยเพราะว่าเขาไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งกันใช่ไหม
1: ก็พรรคการเมืองซึ่งก็เป็นพรรคที่สนับสนุนโดยทางฝ่ายทหารก็ชนะแบบถล่มทลายนะ USDP
0: แต่ว่ามันไม่ใช่การเลือกตั้งอ่ะผมมองว่ามันไม่ใช่การ มันแค่เป็นการจัดฉาก
1: น
0: ะ เหมือนกับมีเลือกตั้งแต่มันไม่ใช่อ่ะนะ
1: ก็โจนาธานเฮดผมกลับไปอ่านดูนะโจนาธานเฮดผู้สื่อข่าว BBC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายงานเมื่อวันที่26มกราคม2526โดยบอกว่าการลงคะแนนเลือกตั้งในเมียนมาได้สิ้นสุดลงแล้วภายหลังการจัดการเลือกการจัดการลงคะแนนเสียงครั้งที่3เมื่อวันอาทิตย์ที่25มกราคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเลือกตั้งที่ถูกหลายฝ่ายมองว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสพรรคการเมืองยอดนิยมหลายพรรคถูกห้ามไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งและหลายพื้นที่ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ในประเทศก็ไม่สามารถจัดการลงคะแนนเสียงได้เนื่องจากสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อมานาน5ปีคาดการว่าพรรคการเมืองหลักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะรัฐบาลทหารเมียนมาจะได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายรัฐบาลเมียนมาชุดปัจจุบันปฏิเสธคำวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยยืนยันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เสรีและยุติธรรมราว1ใน5จาก330ตำบลทั่วประเทศรวมถึงเมืองย่างกุ้งและมันดาเลได้ลงคะแนนเสียงในรอบสุดท้ายแล้วก็ปรากฏว่าเนี่ยฮะพรรค USDP หรือ Union Solidarity and Development Party ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทัพนะก็ได้คะแนนเสียงได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นทั้งๆที่ในตอนปี2020เนี่ยพรรคเนี่ยนะได้รับที่นั่งในรัฐสภาเพียง 6% นะ
0: ครับ
1: ส่วนพรรคอิสระ51พรรคก็ตัดสินใจลงแข่งในระดับภูมิภาคก็แทบจะก็เป็นฐานเสียงให้กับนั่นอยู่แล้วให้กับทางรัฐบาลทหารเมียนมาอยู่แล้วครับ
0: ครับจริงๆถ้าเราดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเมียนมาเนี่ยเราเห็นชัดนะว่าจริงๆแล้วขบวนการประชาธิปไตยและความศรัทธาที่มีต่อองซานซูจีและกลุ่มผู้นำของ NLD เนี่ยมันสูงมากนะเพราะว่าจริงๆการเลือกตั้งในพม่าเนี่ยแม้กระทั่งตอนที่องซานซูจีชนะเนี่ยมันเป็นการเลือกตั้งที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่รัฐบาลเผด็จการทหารพม่าเนี่ยหรือกองทัพเนี่ยเอาเปรียบพรรค NLD อยู่แล้วนะแต่ว่าไอ้ด้วยความที่ประชาชนเขามีฉันทามติที่ชัดเจนมากคือเสียงข้างมากเด็ดขาดเนี่ยคือไม่เอาเผด็จการน่ะก็เลยสามารถเอาชนะได้นะขนาดในสัดส่วนในรัฐสภาเนี่ยเขามีสัดส่วนของจริงๆก็เหมือน
1: เขาจะมี
0: เราเนี่ย
1: มาจากการแต่งตั้ง
0: ใช่ก็จะยังสามารถ
1: 25%
0: ยังสามารถเอาชนะเพื่อตั้งรัฐบาลได้เลยคิดดูนะฮะแสดงว่าความที่มันมีฉันทามติร่วมกันในสังคมนี่มันชัดเจนมากแล้วสิ่งที่ผมเห็นชัดที่สุดคืออะไรทราบไหมฮะเห็นชัดมากที่สุดแล้วเกิดขึ้นกับตัวเองเลยก็คือหลังจากที่ผมได้เคลื่อนไหวเนี่ยเรื่องทำข้อเสนอเพื่อให้เกิดสันติภาพและประชาธิปไตยในพม่าเนี่ยผมเห็นพลังของคนพม่าที่อยู่ในไทยและทั่วโลกเลยนะส่งข้อความส่งการสนับสนุนมาที่ผมนี่เยอะมากเลยอย่างล้นหลามเลยนะฮะอย่างล้นหลามแล้วก็ความเห็นยังเป็นในทิศทางเดียวกันหมดเลยคือไม่เอามินออนไลน์ไม่เอาเผด็จการทหารต้องการให้เกิดประชาธิปไตยในพม่าเป็นความเห็นที่เป็นเอกฉันท์เลยอ่ะนะเป็นเอกฉันท์เลยแต่ทำไมเนี่ยเผด็จการทหารยังอยู่ได้ก็อยู่ด้วยความอยู่ด้วยการกดปราบและโหดเหี้ยมไงอย่างเดียวเลยดูแล้วคนก็ไม่คนจำนวนหนึ่งก็ไม่แสดงออกถ้าอยู่ในประเทศอยู่นอกประเทศเมื่อไหร่ก็แสดงเต็มที่เลยฮะ
1: ก็ไอ้ส่วนเรื่องเศรษฐกิจในพม่านี่ถือว่า
0: ย่ำแย
1: ่หนักสาหัสเลย
0: หนักมีคน
1: เนี้ยเป็นผมเชื่อว่า
0: 10กว่าล้านคนน่ะ10กว่าล้านคนอยู่ในสภาวะที่ขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงอ่ะ
1: ผมเชื่อว่าเนี่ยมันเป็นเหตุที่ทำให้มินองหลายเขาต้องดิ้นรนนะที่จะพยายามหาที่ยืนในนานาชาติให้ได้เพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของการค้าการลงทุนเนี่ยมันจะยิ่งเสียหายแล้วก็ เศรษฐกิจก็จะยิ่งได้รับผลกระทบยืดเยื้อมากขึ้นมันก็เป็นเหมือนกับเป็นไฟบังคับของเขาอยู่เหมือนกันตอนนี้เพื่อที่จะทำให้ต้องการการยอมรับเพราะว่ามันจะได้เอาเรื่องของการค้าการลงทุนเข้ามาได้เนี่ยเขาจะกล้ายอมสละอะไรบ้างอันนี้ผมคิดว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ชี้วัดเพราะแรงบีบเนี่ยถ้าบีบเข้าไปมากๆเนี่ยเขาอาจจะต้องยอมหรือไม่ยอมอะไรเป็นเรื่องที่ซึ่งก็ไม่สามารถคาดเดาได้นะไม่สามารถคาดเดา
0: คาดเดายากคือเนื่องจากคนส่วนใหญ่ประชาชนส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดนะผมคิดว่า80-90% 90%น่ะคือต้องการให้มีรัฐบาลเลือกตั้งประชาธิปไตยแล้วก็ให้กองทัพเนี่ยออกจากการเมืองนะคือ
1: แต่การเรียกร้องมันต้องลงไปอยู่ใต้ดินหมดแล้วออกมา
0: ซึ่
1: งออกมาเปิดเผยแบบเคลื่อนไหวแบบ
0: ไม่ได้
1: ใช้เสรีภาพอะไรไม่ได้
0: ไม่ได้
1: จ
0: ับ
1: ติดคุกมาเยอะแยะนะ
0: ถูกต้องอันนี้มันเลยบีบทำให้พวกที่เขาต่อสู้ด้วยแนวทางสันติวิธีเนี่ยก็จำเป็นต้องใช้วิธีที่ต้องใช้กองกำลังคือมันเป็นการไปบีบเขาอ่ะใช่
1: หรือไม่ฉะนั้นก็ต้องหลบหนีออกมาแล้วก็เคลื่อนไหวข้างนอก
0: ไม่งั้นก็คือออกมาเคลื่อนไหวข้างนอกหรือไม่ก็เลิกยุ่งไปเลยไม่เกี่ยวข้องไปนะฮะก็คือตอนแรกเนี่ยขบวนการเคลื่อนไหวเนี่ยต้องการกลับไปสู่สภาพเดิมก่อนการรัฐประหารก็คือว่าโอเคมีการแชร์อำนาจกันให้กองทัพมีบทบาทผ่านสภาจากการแต่งตั้งเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ข้อเสนอเนี่ยมันไปไกลกว่านั้นละคุณเวสานผมศึกษาดูเนี่ยคือเขาต้องการเอากองทัพเนี่ยออกจากการเมืองเมียนมาเลยนะฮะแต่ว่าทางฝ่ายขบวนการประชาธิปไตยเนี่ยเขายังไม่สามารถในเชิงถ้าคือในทางการเมืองเนี่ยเขาชนะละถูกไหมฮะแต่ในทางการสู้รบเนี่ยเขาคือมันไม่อยู่ในสภาวะที่สู้ได้อ่ะถูกไหมกองทัพพม่าเขามีเครื่องบินมีอะไรทุกอย่าง
1: ครับ
0: อาวุธยุทโธปกรณ์อะไรทุกอย่างนะฮะแล้วก็แต่ว่าปัญหามันคือที่น่าสนใจก็คือว่าคนหนีทัพคือหนีทัพคือกองทัพในพม่าเนี่ยหนีทัพกันจำนวนหนึ่งนะฮะแล้วก็รัฐบาลก็ใช้วิธีรัฐบาลเผด็จการทหารเนี่ยก็ใช้วิธีเกณฑ์คนหนุ่มสาวไงให้มาเป็นทหารคนก็หนีอีกนะคือเขาก็หนีมาเมืองไทยหนีไปทั่วโลกเนี่ยใช่ไหมไม่อยู่ในประเทศเพราะว่าเขาไม่รู้จะลบไปทำไมลบเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของเผด็จการเหรอถูกไหมไม่ได้ลบเพื่อชาติอะไรมันไม่มีเหตุผลนะ
1: อย่างในบ้านเราอาจารย์ประเมินว่าคนเมียนมาที่เข้ามาทำงานเนี่ยทั้งถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายนี่น่าจะประมาณ
0: 4ล้านกว่าคนนะน่าจะถึง4ล้านกว่า5ล้าน
1: มันเกินครึ่งนะเกินครึ่งนะที่ผมคิดว่าน่าจะ
0: ใช่ครับ
1: ไม่ได้เป็นการเข้ามาอย่างถูกต้อง
0: ในที่สุดการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอยู่แล้วคุณไพศาลผมมองนะแต่มันช้าหรือเร็วเท่าไหร่ยังไงมันต่อต้านการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ยังไงก็ต้องเป็นประชาธิปไตยยังไงก็ต้องเจรจากันถึงที่สุดละแต่ว่าทางเผด็จการทหารเนี่ยเขาก็ปรับตัวไงเขาก็พยายามบอกเขาก็ให้มีเลือกตั้งแล้วนะอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ใส่ชุดเครื่องแบบทหารแล้วเราใส่สูทแล้วจะพยายามปรับตัวแต่ว่าการปรับตัวตรงเนี้ยมันจะเป็นที่ยอมรับแค่ไหนอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไป
1: แต่ว่าเรื่องมันนอกเหนือจากเรื่องประชาธิปไตยนอกเหนือจากเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องอะไรอื่นๆนะความขัดแย้งของมหาอำนาจผลประโยชน์เรื่องการค้าการลงทุนมันมีมิติอะไรต่างๆมากมายเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: ซับซ้อนอ่ะมันซับซ้อนฉะนั้นผู้นำก็ต้องแบบต้องมีความสามารถมากอ่ะแล้วต้องเป็นนักกลยุทธ์อ่ะนะแล้วต้องครบเครื่องต้องทุกรูปต้องทุกมิติอ่ะ ก็เหมือนในพลองซาน
9: อ
0: ่ะตอนสู้กับอังกฤษก็ต้องอาศัยญี่ปุ่นถูกไหมฮะมันก็ต้องทุกรูปแบบ
9: แต่ว่าเราก็ต้องรู
0: ้ต้องการต่อสู้เพื่อเอกราชถูกไหมอันนี้เป้าของเราคือประชาธิปไตยและสันติภาพเราก็จะเอาตรงนั้นอ่ะเป็นเป้าแล้วก็ดูว่าจะใช้วิธีไหนยังไง
9: เพราะถ้าเข้าไม่ถึงสองอย่างเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรให้ยั่งยืนได้นะ
0: ใช่ครับมันก็จะกลับมามีปัญหาซ้ำรอยโควิด
9: มันก็จะซ้ำรอยไปเรื่อยครับ
0: แล้วมันต้องตกลงกันให้ได้เหมือนที่ผมเสนอคือจริงๆสนธิสัญญาปางหลวงเนี่ยมันวางกรอบเอาไว้แล้วแล้วมันสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติในรูปของสหพันธรัฐประชาธิปไตยแต่เพียงแต่ว่าศูนย์กลางอำนาจเดิมเนี่ยทักมาดอเนี่ยกองทัพทหารพม่าเนี่ยเขาต้องเข้าใจว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วต้องยอมรับตรงนี้ว่ามันไม่จำเป็นต้องไปยึดมั่นถือมั่นความเป็นรัฐเดียวคือเป็นสหพันธรัฐก็ได้สหพันธรัฐประชาธิปไตยแล้วอยู่ร่วมกันให้มันเกิดสันติสุขครับ
9: ครับครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากครับอาจารย์คร
0: ับขอบคุณครับสวัสดีครับ
9: ครับสวัสดีครับ
10: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสศิธรกุวังคดิโลกอนุทินเดินตรวจเยี่ยมงานโอทอเป็นวันที่2ทักทายให้กำลังใจผู้ประกอบการยอดจำหน่าย1วันครึ่ง 92,500,000 บาทเตรียมเปิดงานอย่างเป็นทางการ10สิงหาคมนี้ภายหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางกลับจากภารกิจที่จังหวัดระนองได้เดินทางไปที่อาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมและพบปะให้กำลังใจผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ซึ่งเป็นการเดินทางมาเป็นวันที่2โดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมและพบปะให้กำลังใจผู้ประกอบการโซนต่างๆอาทิศิลปินโอท็อปผ้าและเครื่องแต่งกายร้านหัตถกรรมโอท็อปลักชัวรี่พร้อมทั้งชื่นชมผลงานและพบปะแลกเปลี่ยนรับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการรวมถึงทักทายขอบคุณประชาชนที่เดินทางมาร่วมเที่ยวชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของคนไทยในงานมหกรรมโอท็อปครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีผลิตภัณฑ์โอท็อปฝีมือผู้ประกอบการคนไทยชุมชนจากทั่วประเทศรวมถึงผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร้านค้าโครงการพระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และร้านค้าภาคีเครือข่ายของกระทรวงต่างๆสำหรับยอดจำหน่ายสินค้าในงานในวันแรก8สิงหาคมจนถึง13นาฬิกา9สิงหาคมมียอดจำหน่ายรวม 92,500,000 บาทโดยโซนโอท็อปชวนชิมยังคงเป็นโซนที่ได้รับความนิยมสูงสุดกรมอุตุออกประกาศฉบับที่12เตือนผลกระทบฝนตกหนักเมื่อเวลา 17 นาฬิกาที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง9สิงหาคมซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้โดยในประกาศระบุว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันรองนายกเอกนิตินำประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางที่ห้องประชุมอโยธยาศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางโดยนายเอกนิติเปิดเผยว่าการประชุมวันนี้ได้หารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่รับน้ำหลากจากภาคเหนือก่อนจะระบายลงสู่ทะเลขณะเดียวกันก็เป็นหัวใจสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งพื้นที่เกษตรกรรมเขตอุตสาหกรรมและชุมชนหนาแน่นและด้วยภูมิภาคที่เป็นที่ราบลุ่มทำให้ประสบปัญหาอุทกภัยบ่อยครั้งนอกจากนี้ยังมีหลายจังหวัดต้องเฝ้าระวังปัญหาภัยแล้งจึงได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการต่างๆให้ชัดเจนทั้งการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาร่วมจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยและภัยแล้งเพื่อประเมินจุดเสี่ยงแบบเรียลไทม์และสร้างระบบเตรียมพร้อมให้สามารถนำข้อมูลที่ได้ของแต่ละจังหวัดไปวางแผนบริหารจัดการในพื้นที่ได้อย่างตรงจุดแจ้งเตือนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการแบ่งพื้นที่การบริหารจัดการออกเป็น17จังหวัดและกรุงเทพมหานครมอบให้คณะรัฐมนตรีแต่ละคนดูแลรับผิดชอบเป็นรายลุ่มน้ำเพื่อให้การทำงานมีความรวดเร็วจากนั้นนายเอกนิติได้ลงพื้นที่วัดชัยวัฒนารามเพื่อติดตามการวางแผนป้องกันน้ำท่วมในเขตโบราณสถานซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตั้งผนังกั้นน้ำท่วมซึ่งเป็นระบบป้องกันน้ำท่วมรอบอุทยานประวัติศาสตร์รอบเกาะเมืองซึ่งที่ผ่านมาสามารถป้องกันพื้นที่จากปัญหาน้ำท่วมได้ทุกปี และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสินโดยอาจารย์ธนิตสีกลิ่นดี

ชื่อฝากฟ้าดินสุริยันจันทรายังอาทรรอนเรืองรามอารามล่าสู่สวรรค์คาไลคันไลลาทรงฝากฟ้าดินไว้กับใจเมืองประทับแล้วแนวทางทั้งศาสตร์ศิลป์ฟื้นใจดินใจฟ้ามาต่อเนื่องดังดาวผ่องนภาดินประทินประเทืองทุกแบบเบื้องบาทบงดำรงธรรมทุกแบบเบื้องบาทบงดำรงธรรมดำรงธรรมดำรงไทยหาไทยประเทศสมพระเจตนารมณ์ทรงบ่มร่ำ

แย้มเยือนโยงยามสม่ำเสมอสายฝนสั่งฟ้ารินแผ่นดินละเมอน้ำตาเอ่ออำลาอาลัยพระองค์สายฝนสั่งฟ้ารินแผ่นดินละเมอน้ำตาเอ่ออำลาดาวรัตน์พงไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์

คุณท่านผู้ฟังทุกท่านครับที่ส่งเรื่องราวดีๆมาให้ผมแล้วมาเล่าออกรายการชีวิตดนตรีศรีสินจากผมธนิตศรีกลิ่นดีพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึง 22.00 น.

ปัญญาคือแสงสว่างของโลกเมื่อปัญญาเป็นสิ่งที่เหนือกว่าความฉลาดคำถามที่แท้จริงในยุค AI นั้นไม่ใช่เครื่องจักรจะฉลาดได้อีกแค่ไหนแต่คือมนุษย์เราจะมีปัญญาพอจะใช้ความฉลาดนั้นหรือไม่เมื่อบ่ายวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณโรงแรมสยามเควินสกี้ในการประชุม National Director Conference 2026ซึ่งได้รวมกรรมการบริษัทและผู้นำองค์กรชั้นนำของประเทศไว้ในห้องเดียวกัน

ปิดฉากการปาฐกถาด้วยท่านพระอาจารย์อนินมาตธรรมสาคิโยพระพรหมสากยวงศ์วิสุทธิ์การปาฐกถานั้นจบด้วยเสียงปรบมืออย่างกึกก้องท่านพระอาจารย์อนินที่ปรึกษาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาโลกและรองประธานสมาพันธ์พุทธศาสนิกนานาชาติท่านได้ขึ้นปาฐกถาปิดในหัวข้อว่าปัญญาประดิษฐ์ภายใต้การกำกับของปัญญามนุษย์และสิ่งที่ท่านพูดในอีก45นาทีถัดมานั้นได้เปิดมุมมองใหม่ที่เปลี่ยนจากทุกสิ่งที่ในห้องบุรุษนั้นเพิ่งฟังมาตลอดทั้งวันท่านเปิดด้วยคำถามที่ว่าเหตุใดเวทีของกรรมการบริษัทจึงนิมนต์พระมาปิดงานไม่ใช่เพียงเพื่อให้ศีลให้พรแต่ได้ชวนทุกคนกลับมาตอบคำถามหนึ่งที่ยังค้างคาใจอยู่ในใจของหลายคนตลอดวันนั่นก็คือเมื่อเทคโนโลยีฉลาดขึ้นเรื่อยๆมนุษย์กำลังสูญเสียคุณค่าของตนเองหรือไม่และคำถามที่ว่า AI จะฉลาดได้อีกเพียงไรเพราะท้ายที่สุดแล้วโลกจะไม่ได้ตัดสินความสามารถของ AI แต่จะได้ตัดสินคุณภาพของมนุษย์ผู้สร้างผู้ใช้และผู้กำกับมัน AI ตอบคำถามว่า How ส่วนมนุษย์นั้นตอบคำถามว่า Whyพระอาจารย์อนินหยิบยกเหตุการณ์จริง2เรื่องมาปูพื้นให้ฟังกันเรื่องแรกคือองค์กรเทคโนโลยีชั้นนำแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาที่นำ AI มาคัดเลือกผู้สมัครงานระบบทำงานได้รวดเร็วและแม่นยำเป็นปีก่อนที่ผู้บริหารจะพบความจริงอันน่าตกใจนั่นก็คือAI นั้นเรียนรู้ที่จะตัดสินผู้สมัครสตรีออกจากกระบวนการโดยอัตโนมัติโดยไม่มีใครสั่งไม่มีใครตั้งใจเพียงเพราะข้อมูลในอดีตสะท้อนอคติที่ฝังลึกในองค์กรโดยไม่มีใครรู้ตัวเรื่องที่สองคือบริษัทกฎหมายที่ปล่อยให้ AI อ้างอิงคำพิพากษาที่ไม่เคยมีอยู่จริงโดยไม่มีใครตรวจสอบจนศาลลงโทษและองค์กรเสียชื่อเสียงไปทั้งหมดบทเรียนจากทั้งสองเรื่องนี้ไม่ได้บอกว่า AI คืออันตรายแต่บอกความจริงที่สำคัญไปกว่านั้นคือ AI ไม่มีศีลธรรมไม่มีเจตนาไม่มีมโนธรรมและไม่มีความรับผิดชอบมันเพียงเรียนรู้จากสิ่งที่มนุษย์ป้อนให้เมื่อ AI ทำผิดวิธีต้องรับผิดชอบจึงไม่ใช่เครื่องจักรแต่คือมนุษย์ผู้ออกแบบผู้อนุมัติและกำกับดูแลมันนั่นเองเมื่อมนุษย์เสพติดเทคโนโลยีพระอาจารย์ได้ชวนเราตั้งคำถามว่าเมื่อมนุษย์ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับ AI และเทคโนโลยีเรากำลังสูญเสียทักษะพื้นฐานที่สุดของการเป็นมนุษย์หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการเมินเฉยต่อคนตรงหน้าเพื่อจ้องหน้าจอหรือการถอนตัวออกจากสังคมการผูกพันกับโลกเสมือนจริงแทนที่ความสัมพันธ์จริงไปจนถึงขั้นรุนแรงที่สุดคือการแยกตัวออกจากสังคมโดยสิ้นเชิงสิ่งที่หลายคนเริ่มแสวงหาจึงไม่ใช่ AI ที่ฉลาดกว่าเดิมแต่คือการล้างพิษจากโลกดิจิทัลการถอยออกจากหน้าจอเพื่อกลับมาเรียนรู้อยู่ร่วมกับมนุษย์อีกครั้งหนึ่งความฉลาดนั้นไม่ใช่ปัญญาท่ามกลางเนื้อหาทั้งหมดแก่นความคิดตราตรึงที่สุดของปาฐกถาก็คือการแยกคำสองคำที่คนไทยมักใช้ปนกันจนแทบแยกไม่ออกนั่นคือความฉลาดกับปัญญาความฉลาดนั่นก็คือความสามารถในการคำนวณวิเคราะห์จดจำและประมวลผลข้อมูลซึ่ง AI ทำได้อย่างยอดเยี่ยม
แต่ว่าปัญญาคือความสามารถในการเห็นความจริงแบบเห็นเหตุและเห็นผลผลกระทบที่มีต่อผู้อื่นและรู้ว่าอะไรควรทำและอะไรไม่ควรทำปัญญานั้นต้องมาพร้อมกับสติความรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรเพื่ออะไรและกำลังถูกความโลภความโกรธหรือความหลงครอบงำอยู่หรือไม่ AI จึงมีความฉลาดแต่ยังไม่มีปัญญามันตอบได้ว่าทำอย่างไรแต่ยังตอบไม่ได้ว่าควรทำหรือไม่จากตรงนี้เองท่านพระอาจารย์อนินท์วางกรอบทางความคิดไว้3ระดับที่กรรมการบริษัททุกคนนำไปใช้ทบทวนองค์กรของตนได้ทันทีนั่นคือ1ปัญญาประดิษฐ์ปัญญาเชิงคำนวณใช้ตอบคำถามว่าทำได้หรือไม่2ปัญญามนุษย์ปัญญาแห่งการตัดสินใจและความคิดสร้างสรรค์ใช้ตอบคำถามว่าทำอย่างไรจึงจะดีที่สุดและ3ปัญญาที่ตื่นรู้ปัญญาที่เห็นความจริงและรับผิดชอบต่อผลใช้ปัญญาที่เห็นความจริงและรับผิดชอบต่อผลใช้ตอบคำถามว่าควรทำหรือไม่และจะเกิดประโยชน์ต่อใครบ้างและท่านยังได้เตือนว่าจุดอันตรายที่สุดของการหยุดอยู่แค่ระดับที่2เพราะมนุษย์ที่ฉลาดก็อาจใช้ความฉลาดนั้นเอาเปรียบผู้อื่นได้ไม่ต่างจากเครื่องจักรที่ไร้ปัญญาปลายทางที่แท้จริงนั้นจึงต้องไปให้ถึงระดับ3ท่านพระอาจารย์อนินท์แบ่งปัญญามนุษย์ออกเป็น4มิติที่ไม่มีอัลกอริทึมใดครอบครองได้1ปัญญาแห่งจริยธรรม AI บอกได้ว่าแนวทางใดสร้างกำไรได้มากที่สุดแต่บอกไม่ได้ว่าแนวทางนั้นเป็นธรรมที่สุดหรือไม่คำถามของกรรมการบริษัทจึงไม่ใช่แค่โครงการนี้สร้างผลตอบแทนเท่าไหร่แต่ต้องเป็นโครงการนี้สร้างผลกระทบต่อผู้คนอย่างไร 2. ปัญญาแห่งความเห็นอกเห็นใจ AI วิเคราะห์ได้ว่าพนักงานคนใดมีแนวโน้มที่จะลาออกแต่ว่านั่งรับฟังความทุกข์ของเขาไม่ได้ AI ช่วยแพทย์วินิจฉัยโรคได้แม่นจำแต่ว่าจับมือผู้ป่วยในวันที่เขาหวาดกลัวไม่ได้ 3. ปัญญาแห่งบริบทโลกแห่งความจริงไม่มีคำตอบขาวหรือดำเสมอไปการตัดสินใจที่ถูกต้องมักไม่ได้อยู่ในตำราแต่ว่าอยู่ในความเข้าใจผู้คนวัฒนธรรมและจังหวะเวลาผู้นำที่ดีจึงใช้ AI เป็นที่ปรึกษาไม่ใช่ผู้ตัดสินแทนตนเอง 4. ปัญญาแห่งความรับผิดชอบเมื่อ AI ตัดสินใจผิดคำตอบว่าใครรับผิดชอบไม่เคยเปลี่ยนก็คือมนุษย์องค์กรที่มีธรรมาภิบาลจะไม่มีวันซ่อนตัวอยู่หลังคำว่าระบบเป็นผู้ตัดสินข้อ 4แผนที่นำทางของผู้นำยุค AI ในช่วงที่ลึกซึ้งที่สุดของปาฐกถาพระอาจารย์อนินท์หยิบหลักธรรมโบราณอย่างข้อ 4มาแปลงเป็นเข็มทิศร่วมสมัยสำหรับกรรมการบริษัท 1. ปฏิสังขารพละพลังแห่งการไตร่ตรอง AI เสนอคำตอบได้หลายร้อยทางแต่ผู้นำต้องเป็นผู้ตั้งคำถามที่ถูกต้องการใช้ AI โดยปราศจากพลังนี้ท่านเปรียบไว้อย่างแหลมคมว่ามันเหมือนขับรถสปอร์ตความเร็วสูงโดยคนขับตาบอดชัดเจนจริงๆครับท่านผู้ฟัง 2. ภาวนาพละพลังแห่งการพัฒนาตนองค์กรลงทุนกับ Machine Learning มหาศาลแต่ว่าสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ Human Learning และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือ Human Unlearning และ Human ReLearningการกำกับองค์กรเริ่มต้นจากการกำกับตนเองเสมออนวัชชาพละ
3. อนาวัชชะพละพลังแห่งความสุจริตไร้ทิฏฐิ AI ไม่มีศีลธรรมศีลธรรมจึงต้องมาจากมนุษย์หน้าที่ของกรรมการบริษัทวันนี้ไม่ใช่แค่ตรวจสอบงบการเงินแต่คือการกำกับการใช้ AI ที่โปร่งใสตรวจสอบได้และไม่มีโทษต่อทุกภาคส่วน 4. สังฆาหกพละพลังแห่งการเกื้อกูลเป้าหมายที่แท้จริงไม่ใช่การแทนที่มนุษย์ด้วยเครื่องจักรแต่คือการยกระดับศักยภาพของมนุษย์ด้วยปัญญาใช้ AI เพื่อลดงานที่ซ้ำซ้อนแล้วคืนเวลานั้นให้กับการคิดการสร้างสรรค์และการดูแลกันและกันพระอาจารย์อนินทร์ได้ปิดท้ายด้วยหลักคิดง่ายๆ3ข้อฝากไว้กับผู้นำทุกคนในห้องประชุม 1. จงใช้ AI เป็นผู้ช่วยในการคิดแต่อย่าใช้มันตัดสินแทนมโนธรรมของเรา 2. จงสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ความสำคัญกับจริยธรรมไม่แพ้นวัตกรรมเพราะเทคโนโลยีซื้อหาได้แต่ว่าความไว้วางใจนั้นต้องสร้างขึ้นด้วยความซื่อสัตย์เท่านั้น 3. อย่าปล่อยให้ AI ทำให้มนุษย์มีคุณค่าน้อยลงแต่จงใช้มันเพื่อทำให้มนุษย์มีคุณค่ามากขึ้นเราสร้างเครื่องมือแล้วแล้วเครื่องมือก็ย้อนกลับมาหล่อหลอมเราตอนจบท่านได้เติมเต็มด้วยมุมมองจากพระพุทธศาสนาที่ว่าผู้ที่กำหนดทิศทางของเครื่องมือคือผู้ที่ฝึกฝนจิตใจของตนเองแล้วหากจิตใจเต็มไปด้วยความโลภ AI ก็จะขยายความโลภหากจิตใจเต็มไปด้วยความโกรธ AI ก็จะขยายความโกรธแต่หากว่าจิตใจได้รับการฝึกฝนให้มีสติมีเมตตามีปัญญาAI ก็จะกลายเป็นพลังงานแห่งความเมตตาและการสร้างสรรค์และนี่คือประโยคที่สรุปทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในบรรทัดเดียวเทคโนโลยีมีพลังแต่ปัญญาต่างหากที่ให้ทิศทางเมื่อทั้งสองมารวมกันเราจึงสร้างโลกที่ดีกว่าได้อนาคตของโลกจะไม่ได้ถูกกำหนดโดยปัญญาประดิษฐ์พระอาจารย์อนินทร์กล่าวไว้ในช่วงท้ายแต่จะถูกกำหนดโดยปัญญามนุษย์และความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติอาจไม่ใช่วันที่เราสร้างเครื่องจักรที่ฉลาดที่สุดแต่คือวันที่เราสร้างสังคมและองค์กรใช้ความฉลาดนั้นด้วยปัญญาด้วยความเมตตาและด้วยความรับผิดชอบปัญญานั้นเป็นแสงสว่างแห่งโลกไม่ใช่แสงสว่างหน้าจอมือถือรู้จักใช้เทคโนโลยีและใช้ในการพัฒนาศักยภาพการเป็นมนุษย์นั่นคือปัญญาที่แท้จริงพระพรหมสากยวงศ์วิสุทธิ์แสดงปคถาปิดในการประชุม National Director Conference 2026เมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569ที่ผ่านมาขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์เคยไหมท่านผู้ฟังแค่ไถมือถือไม่กี่นาทีแต่ใจนั้นกลับไหลไปตามโซเชียลได้เปรียบเทียบน้อยใจไม่มีความสุขเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรท่านพระมหากัสสปะมีคำตอบไว้ตั้งแต่ 2,500 ปีก่อนท่านกล่าวว่าอยู่กับโลกแต่ไม่ปล่อยให้โลกเข้ามาอยู่ในใจเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็น

้บ้านเมืองของเราจะเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนั้นคนไทยของเราต้องรวมพลังสามัคคีทุกหมู่เหล่าไม่แบ่งแยกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรวมน้ำใจให้ได้และเมืองไทยของเราจะเจริญรุ่งเรืองถึงสุดขีดครับท่านผู้ฟัง

0: บอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี
1: 95.5 FM The Green Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อ้าวสายต่อไป
3: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
2: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
4: เลือกนี่สิครับ
2: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
4: ปลอดภัย
2: กินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพิ่มความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: ยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
7: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก้องไกลพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
6: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
7: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio
6: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี

ถวายกำลังใจแด่ในหลวงทุกทั้งปวงถ้าแลกรับกลับมาได้จะหารสู้แบ่งเบาเข้าพระทัยแม้นเป็นใครทเวศซ้ำช้ำเหลือทนพระองค์พาทรงแบ่งเบาเอาราชกิจเป็นลูกสาวคู่มิตรไปทุกหนเป็นเจ้าฟ้านักกฎหมายช่วยปวงชนทุกผู้คนชายขอบรอบแดนไทยโครงการกำลังใจในพระดำริทรงเริ่มริให้ผู้คนเริ่มต้นใหม่มอบโอกาสผู้พลาดหวังคืนกำลังใจได้มีชัยกับชีวิตคิดด้านดีพระองค์พาเสด็จรับคืนกลับสวงใจทุกดวงถวายองค์พระทรงศรีขอทุกผ่านเพิ่มพิพัฒน์สวัสดีเป็นมิ่งขวัญไทยนี้ตลอดกาลขอทุกผ่านเพิ่มพิพัฒน์สวัสดีเป็นมิ่งขวัญไทยนี้ตลอดกาลได้กล่าวด้วยกระหม่อมรองศาสตราจารย์อัชราโชคดาราไล่ศัตรูไก่ผู้ประพันธ์12 มิถุนายนพุทธศักราช2569

0: จตราบนิจนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: บอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศีลสินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี
2: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
9: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.ดิเวศเหมวชิระวรากร
11: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเริ่มต้นสัปดาห์นะคะแล้วก็ไปเริ่มต้นเดือนใหม่ด้วยค่ะเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวารีตค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นประจำนะคะช่วงเราจะอยู่กับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมศิระวรากรนะสัปดาห์นี้จะกลับมาแล้วนะคะจากการเดินทางต่างประเทศนะคะเดี๋ยวไปทักทายอาจารย์กันแล้วก็บทความที่อาจารย์เขียนวันนี้นะคะเรื่องของชะตากรรมของนักเก็งกำไรหุ้น AI นะซึ่งอาจารย์ก็เตือนมาเป็นระยะนะเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะของตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะเช้ามาวันนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะก็ยังมีความผันผวนอยู่นะก็ยังลงอยู่มัน 4-5% เหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์กันนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
12: สวัสดีครับคุณจิติมาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
11: ค่ะแฟนๆคิดถึงเลยอาจารย์2สัปดาห์ค่ะอาจารย์รอบนี้ไปไหนมาคะก่อนที่จะไปเข้าบทบาทสั้นๆก็ได้ค่ะอาจารย
12: ์ไปเนเธอร์แลนด์นะฮะเนเธอร์แลนด
11: ์
12: ดินแดนแห่งตลาดหุ้นแรกของโลกนะไปอัมสเตอร์ดัมรอตเตอร์ดัมอะไรพวกนี้นะครับก
11: ็บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เศรษฐกิจการเดินทางตอนนี้เนี่ยที่หลายคนก่อนหน้านี้อาจจะชะลอกันไปตอนนี้อาจารย์คิดว่ากลับมามีผลไหมคะทางฟากโน้นการเดินทางไปฟากโน้นแล้วก็เศรษฐกิจเขาเป็นไงบ้างคะอาจารย์คะ
12: คือไม่ใช่เป็นประเทศใหญ่นะฮะเข้าใจว่ามีสักมีคนแค่ไม่10ล้านคนอะไรอย่างนั้นนะฮ
11: ะ
12: แล้วก็จะเป็นประเทศที่อิ่มตัวเรียกว่านะยุโรปส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นนะฮะอิ่มตัวทุกคนก็ทำงานแบบสบายๆนะไม่รีบไม่ร้อนการเติบโตเศรษฐกิจก็คงจะทรงๆมานานนะแต่ว่าลักษณะของเขาก็เป็นแบบประเทศเจริญแล้วที่อิ่มตัวคนใช้ชีวิตแบบบาลานซ์เวิร์กไลฟ์นะไม่ค่อยขยันขันแข็งมากแต่เขาผลิตสิ่งของที่มีประสิทธิภาพสูงนะประสิทธิภาพสูงเป็นที่เข้าใจว่าเป็นที่อยู่ของASML นะบริษัทที่ยังหาคู่แข่งยากในธุรกิจ AI น
11: ะ
12: แต่ก็โดยทั่วไปในเมืองก็เป็นลักษณะของความรื่นเริงนักท่องเที่ยวอะไรต่างๆแล้วก็ไม่ดีไม่ร้อนคนใช้จักรยานเป็นส่วนใหญ่นะแต่ว่าดีนะเพราะไม่มีรถติดนะไม่มีรถติด
11: อากาศจะดีมากเลย
12: อากาศดีไม่มีรถติดบ้านเมืองสวยงามคือทุกอย่างดีหมดอ่ะแต่มันไม่โตละนะประเทศพวกนี้ไม่ค่อยโตก็พูดง่ายๆไปเดินตากอากาศอากาศดีมากนะแต่ถ้ายุโรปล่างลงมาหน่อยนี่จะแย่เลยนะร้อนจัดจนกระทั่งแบบมีคนตายอย่างเงี้ยแหละแต่ที่นั่นกำลังดีฮะกำลังดีนะเพราะเข้าเหนือขึ้นไปนะ
11: ก็
12: ไปเดินไปดูเขาเรียกว่าตลาดหลักทรัพย์นิดนึงนะเพราะนี่คือตลาดหลักทรัพย์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแต่ว่าเข้าใจว่าเขาย้ายมาแล้วนะไม่อยู่ที่เก่าหรอกนะก็ไม่ใหญ่อะไรเล็กๆนะแล้วก็มีจอเจออะไรขึ้นไปอะไรต่างๆแต่อย่างที่ว่าเนี่ยคือบ้านเมืองเขาจะเป็นแบบอย่างอัมสเตอร์ดัมนี่หาตึกสูงไม่ค่อยเจอมีบ้างมีบางส่วนนะตึกส่วนใหญ่เป็นตึกโบราณที่สร้างกันมาหลายร้อยปีแล้วก็เอียงๆกันนะแต่ไม่ล้มนะที่มันเอียงเพราะว่ามันสร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็เข้าใจว่าน้ำทะเลมันสูงนะพื้นดินเขานี่คือประเทศพื้นดินต่ำนะในยุโรปเนี่ยประเทศพื้นดินต่ำมีอยู่หลายประเทศนะแต่ประเทศพวกนี้ก็จริงๆก็ถ้าเราบินอยู่ข้างบนเนี่ยจะนึกว่าอยู่เมืองไทยเพราะว่าน้ำเต็มไร่นาเต็มเขียวขจีเป็นประเทศที่ทำการเกษตรจะเยี่ยมส่งออกสินค้าเกษตรเยอะกว่าประเทศไทยทั้งที่มีคนแค่10ล้านคนแล้วก็คนส่วนน้อยที่ทำเกษตรแต่เขาอย่างที่ว่าเนี่ยคือเจริญมากปลูกต้นไม้สวยงามเยอะที่สุดในโลกแล้วมั้งนะแล้วก็ขายแพงๆด้วยไงนี่คือประเทศพัฒนาแล้วในยุโรปที่เขาก็มีนิสัยของเขานะก็อยู่ของเขาได้ประชาชนมีความสุขที่สุดในโลกกลุ่มหนึ่งนะแต่ว่าไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนไม่ได้แบบโตเร็วไม่ได้อะไรคนก็ทำงานก็พูดตรงๆนะเราก็ดูเจริญได้ยังไงช้าคือบริการต่างๆนี่ช้าเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้คนเยอะแล้วก็คนก็ทำไปเรื่อยๆแล้วประเทศเนื่องจากไม่ใหญ่เนี่ยการที่จะออกแบบอะไรที่มันอีกคนนั้นก็สเกลเยอะแบบเมืองจีนจะมาอัดเข้าไปใช้ประสิทธิภาพสูงๆเขาก็ไม่คงไม่อยากทำนะแต่ว่าทุกอย่างที่เป็นความเจริญเขาใช้หมดนะเช่น ไปเนี่ยก็แทบจะเป็นประเทศไม่ค่อยมีเงินสดละนะเราอุตส่าห์แลกเงินสดไปเนี่ยแลกเงินสดไปนี่ไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าใช้ไม่ได้เราอยากใช้แต่ใช้ไม่ได้เขาบอกไม่มี
11: เขาไม่รับใช่ไหมคะ
12: ไม่รับไม่รับเงินสดที่ยังรับเงินสดอยู่คือตามตลาดสดไม่ใช่ตลาดสดตลาดแบบตลาดนัดอะไรเงี้ยมันก็จะมีตลาดนัดเล็กๆตลาดนัดของเขาไม่ใช่แบบบ้านเราโอเคมีผลไม้มีอะไรขายแต่ว่าเป็นเรื่องของศิลปะตลาดนัดศิลปะคนก็ไปเดินชมศิลปะเป็นรูปภาพบ้างอะไรส่วนใหญ่เป็นรูปที่วาดๆจนมาแล้วก็เอามาขายกันคือมันเป็นความแตกต่างระหว่างเอเชียกับยุโรปเลยนะผมว่าถ้าเอเชียเนี่ยเข้าไปปั๊บเมืองใหญ่เมืองใหม่โอ้โหไปเมืองจีนไปอะไรที่ไหนมากรุงเทพพวกนี้มากรุงเทพเขาก็คงงงโอ้โหตึกใหญ่โอ้โหลานแบบแสดงถึงความเหมือนกับว่าทันสมัยเจริญเติบโตอะไรต่างแต่ยุโรปไม่ใช่เลยยุโรปนี่ตึก3นะ4-5ชั้นอะไรไม่มีตึกสูงตึกเก่าแล้วก็แบบอะไรต่างแต่บ้านเมืองนี่มีคลองเต็มเมืองแล้วก็อากาศดีนะไม่มีรถติดเลยพูดง่ายๆเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้รถแค่ขี่อะไรขี่จักรยานไป
11: ขี่จักรยาน
12: แต่ก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่ก็ไปก็ดีอ่ะมันความแตกต่างถ้าเราไปแถวเอเชียไปแม้กระทั่งญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคือก็จะเหมือนกันหมดอ่ะตึกใหญ่แสดงถึงความอะไรต่างๆแล้วคนก็
11: คักใช่ไหมคะดูแอคทีฟ
12: ร้านรวงนี่แบบสินค้าเพียบคนคือคุณจะช็อปเชื่อไปที่นั่นไม่ค่อยร้านค้าก็ธรรมดาไม่ค่อยสินค้าไม่มีอะไรจะซื้อคือบ้านเราเหนือกว่าเยอะง่ายใช่ไหมก็เป็นอีกมุมหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นเทรนด์นะเอเชียก็ยังแบบเจริญเร็วแล้วก็เป็นแบบก็พยายามไล่เข้าไปเรื่อยๆยกเว้นประเทศไทยนะที่เหนื่อยนั่นแต่ประเทศอื่นในเอเชียก็โตเร็วแข่งกับเขาเทคโนโลยีแข่งสินค้าแข่งอะไรได้หมดอ่ะแต่เขาก็ยังรวยอยู่เยอะเพราะเขายังคอนโทรลก็เรียกว่าไฮเทคโนโลยีชั้นของแพงอาหารการกินแพงค่าบริการในประเทศแพงจัดนะคือไม่ต้องพูดหรอกนะอาหารสมมติว่าเรากินกลางวันราเมงซึ่งก็มีขายไม่มากเอาเป็นว่าราเมงถ้วยหนึ่งอ่ะชามหนึ่งอ่ะยิบอิ่มเนี่ยนะก็ประมาณสัก700 บาท 700-800 บาทไทยนะก็คือกูก็ต้องยอมรับนะแต่ชีวิตคนเราเป็นอีกแบบหนึ่งเขาไม่ต้องการสะสมเงินเยอะมากนะรัฐบาลจัดการให้หมดอ่ะนะก
11: ็
12: บอกว่าพวกนี้ก็กองทุน
11: เรื่องบำนาญสวัสดิการต่างๆ
12: เป็นกองทุนของรัฐบาลนะรัฐบาลเนี่ยเอาเงินประชาชนมานะแล้วก็เอาไปลงทุนทั่วโลกแล้วจริงๆเขาใช้เงินจากตรงเนี้ยเอามาสนับสนุนประชาชนเวลาแก่ตัวไม่มีเงินก
11: ็
12: เอาเงินจากกองทุนเนี่ยมาเพราะเขาเก็บให้คุณแล้วก็บริหารให้คุณ
11: เก็บตั้งแต่ตอนที่ทำงาน
12: ถูกต้องนี่คือเป็นผมว่าเป็นเส้นทางที่จำเป็นต้องทำถ้าเราบอกว่าเราแก่ตัวเราทำงานไม่ได้ในวันหนึ่งรัฐบาลต้องมีเงินมาเลี้ยงเราแต่ทุกวันนี้รัฐบาลไทยไม่ได้ทำแบบนี้รัฐบาลไทยไม่ได้เก็บเงินตัวเองไม่ได้ไปลงทุนอะไรที่จะบอกว่าคือถ้ามองในแง่ส่วนตัวนะคุณบิวเหมือนกับเราเนี่ยตอนทำงานเราก็มีเงินใช่ไหมเราก็เอาเงินคันเอาไว้เอาไปลงทุนเป็นกองทุนอะไรแล้วแต่นี่ก็อย่างของผมก็เป็นกองทุนส่วนตัวแล้วก็ลงมานานมากหลายสิบปีใช่ไหมพอถึงจุดหนึ่งที่เราก็เกษียณเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรแต่ว่าเราไม่ได้เดือดร้อนเพราะว่าเราเอาเงินเนี่ยไงเงินที่เก็บเอาไว้เนี่ย
11: ที่เราลงทุนมา
12: ที่จะลงทุนมาที่มีเรียกว่ามีอิสรภาพทางการเงินเนี่ยก็เอากลับมาใช้ถอนออกมาใช้ไงใช่ไหมนี่คือหลักการแบบเดียวกันเลยเขาดูว่าประเทศก็เหมือนคนนั่นแหละประเทศคือคนทั้งประเทศคนส่วนตัวก็คือรายบุคคลอย่างเราเนี่ยเราก็มีปัญญาเก็บเงิน

0: หรอกทำงานจนตายอ่ะเพราะว่ามันไม่มีเงินเก็บไงถ้าคุณหยุดเมื่อไหร่คุณก็ตายใช่ไหมไม่มีเงินนะแล้วคุณจะอยู่ได้ไงก็ต้องทำไปเรื่อยจนกระทั่งใกล้ๆจะเสียชีวิตบางคนถ้าไม่ได้ต้องนอนอยู่ที่อะไรบ้านอะไรก็ว่าไปรัฐบาลถึงจะเลี้ยงคนพวกนี้เท่านั้นเองที่ถึงจะมีปัญญาเลี้ยงใช่ไหมแต่ถ้ารัฐบาลบอกว่าจะเลี้ยงเก็บภาษีนู่นนี่เอาอะไรคนรวยๆคนที่เก็บเงินเอาเงินไปลงทุนได้เงินเยอะๆนะเก็บทั้งหมด
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นอะไรล่ะเรียกว่าแบบเด็กบังคับว่าคนรวยทั้งหมดเอาเงินมาเกี่ยมาเลยนะภาษีนะคนรวยคนไหนก็เก็บภาษีไปแล้วก็เอาเงินมาเลี้ยงคนที่ต้องรับสวัสดิการ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ทำได้แต่ว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยประเทศก็พังแปลว่าคนรวยก็หมดตัวเหมือนกันหรือว่าย้ายประเทศอะไรต่างพอไม่มีจริงก็ต้องปั๊มเงินรัฐบาลก็ปั๊มเงินพอปั๊มเงินออกมาเงินก็เฟ้อสุดท้ายก็คือเป็นประเทศล้มเหลวไงที่หลายประเทศที่เคยล้มเหลวที่อะไรเวเนซุเอลาอะไรต่างที่ล้มเหลวแล้วสุดท้ายคือคนก็ต้องออกไปทำงานนอกประเทศกันทั้งประเทศแหละเพราะว่าประเทศมันล้มไปแล้วไงคำว่าล้มคือไม่มีงานละเพราะว่าเงินเฟ้อจัดนู่นนี่ไม่มีคนไม่มีวิญญาอะไรต่างที่เป็นเรื่องที่ยังไม่มีรัฐบาลไหนคิดนะแต่ว่าผมดูแล้วโอ้โหเตรียมตัวไว้แหละนะทีนี้หลายคนก็คิดว่าฉันก็ต้องพยายามเลี้ยงตัวเองใช่ไหมก็ต้องเอาเงินมาเก็บไปลงทุนในหุ้นทีนี้ลงทุนในประเทศไทยก็อย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะถ้าประเทศไทยมันไปไม่ไหวไอ้เงินที่คุณไปลงทุนในหุ้นเพราะนั้นมันก็จะเจ๊งเหมือนกันก็ต้องลงทุนต่างประเทศใช่ไหมแล้วก็เอาเงินจากนั้นถึงวันหนึ่งก็เอากลับมาเลี้ยงตัวเองนี่คือพวกคนที่มีความรับผิดชอบกับตัวเองหรือมีกำลังต้องพูดว่ามีกำลังก็มาลงทุนตัวเองช่วยตัวเองไปส่วน คนที่ไม่มีปัญญาผมก็ไม่รู้ทำไงอ่ะเจ้าตัวมีทางที่หลายรัฐบาลเขาก็ทำนี้คุณไปดูสิงคโปร์ดูอะไรอยู่เนี่ยกองทุนประเทศนี่นะซูเปอร์เรนฟันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกวันกองทุนของสวีเดนนอร์เวย์พวกนี้โอ้โหใหญ่แบบใหญ่ที่สุดในโลกคิดดูดิประเทศเล็กนิดเดียวถึงวันที่เขาแก่ตัวไม่มีปัญญาทำงานเนี่ยเขาเอาเงินพวกนี้มาเลี้ยงตัวเลี้ยงประเทศได้ทั้งหมดตอนนี้ก็เลี้ยงไปได้ไม่รู้กี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเยอะมากนะมาจากเงินพวกนี้อันนี้ก็พอดีเล่าถึงเรื่องเนี่ยนะที่ว่าเนี่ย
1: เรื่องของประเทศก็เป็นโมเดลที่น่าสนใจแล้วที่เราจะต้องปรับมาใช้ใช่ไหมอาจารย์ค่ะ
0: คือรัฐบาลต้องคิดถึงเรื่องตลาดทุนอย่าไปบอกว่าไอ้พวกนี้ตลาดหุ้นคนได้นิดเดียวไม่เกี่ยวไม่ได้ไปสนใจเก็บภาษีไปก็ทำลายไปเลยถ้ามันจะเจ๊งอ่ะเก็บเลย
1: ค่ะ
0: ถ้าตลาดทุนล่มทลายไม่คือไม่มีใครเอาแล้วพูดง่ายเก็บภาษีแบบนี้คนบอกไม่ลงหนีไปที่อื่นหมดคุณรู้ป่าวว่าโลกสมัยใหม่เนี่ยตลาดทุนเนี่ยมันคือหัวใจเลยนะคุณจะไปพูดว่าพวกนี้มันโลภมากทำกำไรเยอะแยะใช่ไหมตลาดทุนไม่สำคัญเพราะว่าไม่เคยมีคนเกี่ยวข้องก็คุณไม่ทำให้มันคนอยากจะเกี่ยวข้องนี่เลยพูดลิงก์มาถึงเรื่องเกาหลีด้วยนะเรื่องเกาหลีเรื่องเกาหลีนี่เราทำประเด็นเลย
1: ค่ะ
0: เรื่องเกาหลีเนี่ยจริงๆเขาก็น่าจะพัฒนาไปแบบนั้นนะเพราะว่าเขาเจริญเร็วแล้วก็ถึงเวลานี้ก็ต้องถือเป็นประเทศพัฒนาแล้วใช่ไหมคือตลาดหุ้นเกาหลีเนี่ยเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาผมไปดูกราฟแล้วตกใจเน่าสนิทเหมือนไทยเน่าคืออะไรหุ้นไม่ได้ไปไหนสิบกว่าปีเพิ่มแบบเอาแค่ย้อนหลังไป10ปีเนี่ย11 12ปีเนี่ยก่อนที่จะถึงการบูมรอบนี้นะต้องบอกว่าเกาหลีหุ้นเกาหลีเน่ามาตลอดเท่าที่เห็นมาเนี่ยเพิ่งจะบูมมาเมื่อปีกว่านี่เองบูมแบบบ้าเลยนะ
1: แต่บูมร้อนแรงมากนะ
0: ร้อนแรงมาก
1: เป็นแบบระดับเกือบ 100% น่ะตัวดัชนีอาจารย์ปีเดียว
0: เกินนะเกิน2ปีน่ะรวมกันเนี่ยประมาณสัก 200% มั้งนะเอาเป็นว่าโหลาแล้วกันนะก็นี่ไอ้10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นตลาดเกาหลีตลาดหุ้นเกาหลีเน่าสนิทไม่มีใครเอาแล้วก็หุ้นก็ไม่ขึ้นไม่มีใครสนใจลงทุนพูดง่ายๆเป็นเพราะว่าอะไรการเมืองบ้านเราการเมืองไงบ้านเราก็การเมืองพอการเมืองในประเทศวุ่นวายเนี่ยนะไปยากเอางี้ดีกว่าไปยากตลาดหุ้นความมั่นคงทางส่วนรัฐบาลนี่เรื่องใหญ่มากเขาก็เห็นไหมรัฐบาลเกาหลีประธานาธิบดีทุกวันนี้ยังมีเลยนะล่าสุดก็มีอะไร

0: ีหมายเลขหนึ่งติดคุกอยู่นะเพราะว่าอะไรโกงเอาเนี่ยแล
1: ้
0: วก็ต่อสู้วุ่นวายตลอดนะก็จนกระทั่งเมื่อปีกว่าที่ผ่านมาปี2024ปีกว่านะ2025 26ปีครึ่งอะวันนั้นเนี่ยอยู่ๆเนี่ยในชื่อชุนซุกจออะไรเนี่ยผมจำไม่ค่อยมั่นนะประธานาธิบดีที่ยุนซุกยอนะก็ประกาศกฎอัยการศึกเพื่อจะมาเคลียร์เรื่องการเมืองคุณนะบ้านเราก็เคยทำนะประกาศกฎอัยการศึกตัวเองเป็นประธานาธิบดีอยู่ประกาศกฎอัยการศึกเลยทีนี้เกาหลีไม่ใช่เมืองไทยนะเกาหลีพัฒนาไปเยอะมากไม่เหมือนสมัยก่อนที่เกาหลีก็เป็นแบบไทยแต่สมัยก่อนนะชื่อปักชุงฮีอะไรสมัยก่อนเรียกปักชุงฮีแต่เดี๋ยวนี้เขาอย่างอีกแบบ
1: ค่ะ
0: เป็นเผด็จการยึดอำนาจสตรองแมนคนเดียวปกครองประเทศเป็นทหารเป็นอะไรแต่ตอนนั้นหมดไปแล้วนี่กลับมาเนี่ยเป็นประธานาธิบดีพลเรือนแต่ประกาศกฎอัยการศึก
1: ค่ะ
0: เป็นไงอ่ะสภาผู้แทนราษฎรตัวนี้ไม่ยอมเลยเขาปิดสภาเขาก็มุดเข้าไปนะทหารมาปิดพวกนี้ก็หลบลิงเข้าไปจนได้ประชุมแล้วก็ไม่ยอมรับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะทำไปทำมาเนื่องจากประชาชนอาจจะเอาด้วยอะไรไม่รู้ล่ะเอาเป็นว่าประธานาธิบดีต้องถอยไม่ถอยแล้วเขาสภาลงมติให้ถอยเสร็จแล้วเขาจับขึ้นศาลเลยศาลรัฐธรรมนูญก็ประกาศปลดเลยประธานาธิบดีและติดคุกตลอดชีวิตเห็นนะแค่ประกาศกฎอัยการศึกนะเขามีสิทธิอำนาจปัดประกาศได้แต่เขาบอกคุณประกาศอะไรมันไม่ได้มีอะไรที่จะมันไม่มีสงครามไม่มีอะไรที่จะให้ทหารออกมาเพราะฉะนั้นติดคุกตลอดชีวิตเล่นกันอย่างนี้ทีนี้มาเริ่มสกัลลัดเหมือนกับสกัลลัดใหม่มในลีแจมุงที่ลีแจมุงนั้นเขาก็ขึ้นมาหาเสียงเลยภายใน4เดือนน่ะพอประธานาธิบดีคนเก่าเจ๊งไปละขึ้นมาประกาศต่อไปเนี่ยหลายเรื่องนะแต่สองเรื่องที่เขาทำแก้ปัญหาหนึ่งคือเรื่องก๊อปเปอร์แนนซ์เรื่องการโกงอะไรต้องตัดทั้งหมดในตลาดหุ้นก็มีการโกงกันเยอะตัด
1: อ
0: ันที่สองเนี่ยโอ้เด็ดมากตอนนั้นดัชนีมัน2,400ประมาณเนี่ย2,000-2,400นี่สิบกว่าปีนะก็บอกเลยว่าในสมัยเขานะอาจจะ4-5 ปีผมประมาณ5 ปีจะเพิ่มให้เป็น5,000ก็ไปไม่ได้นะคือเท่าตัวภายใน5 ปีนี้ก็ปีละ15
1: แต่นี้ทะลุไปเยอะแล้วเนาะอาจารย์ปัจจุบัน
0: พอเข้าได้เป็นประธานาธิบดีแล้วเขาก็บอกนะผมว่าเป็นแมงม่าเหมือนกันเป็นรายย่อยแล้วเขาคิดว่าตลาดหุ้นมันสำคัญต้องทำให้ดีถ้าตลาดหุ้นดีปุ๊บเดี๋ยวทุกอย่างดีหมดเห็นไหมคือนักการเมืองทุกวันเนี่ยต้องมาเข้าอบรมนะรู้หรือเปล่าว่าคุณกำลังอยู่ในประเทศที่คุณต้องมีตลาดทุนที่แข็งแกร่งมากเพราะการลงทุนคืออนาคตยิ่งใหญ่มากไม่ใช่เรื่องเล็กๆจะว่าไม่ใช่เรื่องไปสอนคนสมัยก่อนสอนคนให้ประหยัดอบรมไม่ได้ต้องตลาดทุนตลาดหุ้นปั๊บเข้าไปปั๊บหุ้นอะวิ่งเลยนะแค่ปี2005ลงทุน2005หุ้นขึ้นมา 75%
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ประธานาธิบดีคนใหม่นี่ขึ้นมาแค่ครึ่งปีเองในปี2025เนี่ยตลาดหุ้นขึ้นมา 75% จากที่นิ่งมาเกือบ20ปีอ่ะไม่ไปไหน20ปีปีเดียว 75% ประชาชนก็จิตวิทยาก็เฮ้ยเป็นไปได้ยังไงไม่ค่อยมั่นใจนู่นนี
1: ่
0: พอขึ้นมกรา
1: 26ต่ออีก
0: นกมกราปีนี้เอง
1: ค่ะ
0: โอ้โหแบบขึ้นแบบพวดเลยนะขึ้นมาเยอะแยะมากเอาเป็นว่านี่คือเริ่มเข้าศักราชใหม่เลยนะผมไม่ได้บอกว่าทั้งหมดนี่มาจากการที่มีการเปลี่ยนประธานาธิบดีเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับตลาดหุ้นแต่แน่นอนอ่ะรัฐบาลเข้าสนับสนุนนักลงทุนโดยรวมถึงรายย่อยเต็มไปหมดถ้าบอกว่าไอ้เดี๋ยวนี้มันจะเป็นตัวที่พลิกประเทศแล้วก็ถ้าตลาดหุ้นดีนะเดี๋ยวเศรษฐกิจก็ดีเพราะคนรวยขึ้นมาจากหุ้นเดี๋ยวก็ไปทำนู่นทำนี้ถูกไหม
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นก็คือก็เลยเคยเริ่มจากตลาดนะ พอปีสองปีสองหกละปีสองหกตั้งแต่มกราเลยนะที่บอกว่าหุ้นขึ้นไป 5,000 จุดเลยนะขึ้นเป็น 5,000 ทะลุเข้ามาก็บอกว่าอีก5ปีผมจะทำให้หุ้นเป็น 5,000 จุดตอนนี้เข้ามา5 6เดือนตลาดหุ้นขึ้นมาเป็น 5,000 จุดเรียบร้อยโอ้โหไอ้นี่คือน้ำจิ้มเลยไงเพราะหลังจาก 5,000 ปุ๊บเนี่ยไม่หยุดหรอกวิ่งพรวดเลยนะทุกเดือนนะทุกเดือนไล่กันไปเลยนะขึ้นมาปีเจ๊ผมไล่เป็นเดือนๆก็ได้นะเดือนแรกก็คือมกราใช่ไหมตลาดหุ้นเขาขึ้นไปผมดูนิดหนึ่งตัวเลขมันหลายเดือนนะมกรามกราขึ้นไป 24% ตลาดหุ้นขึ้นไป 24% นะเดือนเดียวนะเดือน 24% แต่ประเด็นก็คือว่านักเล่นหุ้นเกาหลีเขาไม่ได้เล่นดัชนีเขาเล่นตัวหุ้น2ตัว Samsung
1: ก
0: ับ
1: Samsung กับ SK Hynix ค่ะ
0: 2ตัวเนี่ยเกือบครึ่งนึงละคือไม่ใช่เกือบครึ่งตอนนั้นเกือบครึ่งตอนนี้เกินครึ่งเกินครึ่งนึงของตลาดเพราะฉะนั้นแปลว่าหุ้นตัวอื่นเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้ขึ้นหรอก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ที่มันขึ้นนะรอบนี้นะที่เราบอกขึ้นมาเยอะๆเป็นบ้าเป็นหลังเนี่ยขึ้นอยู่2ตัว
1: คือ2ตัวนี้แหละแล้วตลาด
0: แสดงว่าคนเล่นหุ้นรายย่อยซึ่งเขาเล่นหุ้น2ตัวนี้เป็นหลักเนี่ยได้กำไร2เท่าประมาณนะ 40% เดือนนึง 40% คุณวิวลองคิดดูแล้วเล่นกันพอเล่นเดือนแรกวันเนี้ยคนก็เริ่มบอกเฮ้ยมาแล้วทุกคนรวยกันใหญ่นะเดือนต่อมากุมภาพันธ์ไอ้คนใหม่ๆที่เพิ่งจะตื่นขึ้นมาบอกเฮ้ยเพื่อนก็เล่นมันก็รวยมันก็ขึ้นบางทีมันก็ลงหนังแต่จะลงหนังขึ้นเลยไปอีก
1: แป๊บเดียวก็ขึ้นเป็นดับสองคมที่ดึงคนเข้ามา
0: ใช่ใช
1: ่
0: เพราะมันขึ้นปุ๊บไอ้พวกนี้ก็คนใหม่ก็มาคนเก่าไม่ใช่เอาเงินออกนะเพิ่มเงินอีกแต่เพิ่มเงินบางคนก็เอามาจิ้นมาละเพิ่มขึ้นไปเดือนใหม่กุมภา 19% เดือน19แต่ถ้าคนเล่นหุ้นรายย่อยเนี่ยคูณ2เพราะว่า1ก็คือว่าหุ้นมันขึ้นเกินคูณ2ตัวเองเข้าไปเล่นหุ้นเต็มอัตราบางคนคูณเข้าไปอีก2เพราะว่าใช้มาจิ้นไปกันใหญ่เลยอีกเดือนก็ 40%รายย่อยเข้าไปเล่นกันแบบบ้าแล้วทีนี้มาจุงมาจิ้นมากันเต็มเลยใช่ไหมพอถึงมีนาตอนนี้เริ่มพักตัวแล้วลบ19%ลบละเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะๆก็มีบางคนให้ถอนก่อนนู่นแล้วก็อันนี้มาจากภาพใหญ่ด้วย
1: ใช่มี
0: ช่วงที่แบบ
1: ช่วงมีนา
0: เออนะก็เลยพักตัวแต่ถามว่าพักตัวคนถอยในคนหนีไม่มีใครหนีเลยมาจิ้นก็อาจจะไม่ได้ถูกเรียกแต่เพราะมันเพิ่งขึ้นมาใหม่ๆคนก็อาจจะยังไม่ใช่มาจิ้นเยอะพอตอนนี้ก็พักตัวไปนะจะไม่ถอยนะพอเมษาขึ้นมาอีก
1: 30.6%
0: ทั้งตลาดเฉลี่ย 30.6 แล้วลองคิดดูว่าหุ้นสองตัวนี้ขึ้นเท่าไหร่ไม่ต่ำกว่า
1: 40-50%
0: เห็นไหมคนเล่นหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยกำลังได้ผลตอบแทน 40-50% ภายในเวลาเดือนเดียวแล้วเป็นอย่างเงี้ยมา3เดือนคิดดูนะตอนนี้บ้ากันใหญ่ละจำนองบ้านทำหาเงินทุกอย่างใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าความหวังเต็มเปี่ยมละนะความหวังเต็มเปี่ยมนะอัดเข้าไปมาทีนี้พอพักตัวเสร็จจะมาขึ้นไป 30% ตอนนี้อัดเต็มที่ละพอเกินไปอีกเดือนหนึ่งเมษาพฤษภาตอนนี้ยูโฟเขาเรียกว่ายูโฟเรียละคลั่งละยูโฟเรียคือคลั่งละคือทุกคนเนี่ยไม่มีใครกลัวละทุกคนแบบเหมือนสมัยทูลิปมาเนียสมัยพวกที่กำลังบ้าสมัยก่อนที่บอกว่าไม่สนใจละนะแล้วยิ่งอันนี้เขาบอกว่าหุ้นมันดีไงสมัยก่อนก็ดอกทูลิปมันหายากโน่นนี่ตอนนี้หุ้นตัวนี้เริ่มแล้วแถมหุ้นเนี่ยเริ่มประกาศงบยอดเยี่ยมประกาศงบเป็นบ้าโตแบบหลายพันเปอร์เซ็นต
1: ์ค่ะ
0: ซัมซุงกับหุ้น SK Hynix เนี่ยเป็นร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นมากกว่าราคาหุ้นอีกโอ้ตอนนี้ไปกันใหญ่เลยจำได้ไหมมีวันหนึ่งช่วงหนึ่งซัมซุงเนี่ยพนักงานบอกก็คนเล่นหุ้นรวยกันบ้าเลยไหมแล้วพนักงานได้อะไร ประท้วงเลยแล้วก็บอกว่าต้อง
1: เรียกร้อง
0: ต้องได้เงินเรียกร้อง
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าจะปิดเลยถ้าไม่ให้เงินก็ปิด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่บริษัทจ่ายโบนัสให้พนักงานเป็นพันเป็นหมื่นคนคนละ10ล้านโดยเฉลี่ย
1: 10ล้านค่ะ
0: ลองคิดดูเราทำงานอยู่ดีๆนะอยู่ดีๆบอกว่าต่อไปนี้จะได้โบนัส10ล้านบาทพนักงานทุกคนบางคนอาจจะไม่ถึงนะแต่เฉลี่ยแล้ว10ล้านบาทนะเปลี่ยนชีวิตเลยอะ
1: ่ะ
0: บริษัททำไมยอมเพราะว่าบริษัทกำไรเยอะกว่านี
1: ้
0: จ่ายเงินลองคิดดูว่าแล้วลองคิดดูนะว่าคนเกาหลีที่เล่นหุ้นอยู่เนี่ยเล่นหุ้นสองตัวเนี้ยบ้าไหมยูโฟเรียแล้วเคิร์มแบบคลื่นใจแบบตายนะใครที่ทำงานอยู่นี่เป็นคนที่แบบทุกคนอิจฉามากเลยอยู่ๆก็รวยขึ้นมาได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันทุกคนถูกไหมเห็นได้ก็ไปพฤษภามิถุนา
1: พีคเลยอันนี
0: ้พีคขึ้นไป 9,000 จุด
1: 9,000
0: จุดจากเดิมที่ 2,000 ยังไม่ถึงปีเลยใช่ไหมยังไม่ถึงปีเลยขึ้นไปจาก 2,000 เป็น 9,000 และไอ้หุ้น2ตัวเนี้ยขึ้นมากกว่านั้นอีกกลายเป็นว่าขึ้นเป็นบ้าเป็นหลังทุกคนแห่กันเล่นไม่มีใครกลัวละทุกคนแห่กันเข้ามาอัดเงินเข้าไปมาจิ้นทุกคนใช่ไหมและโทษทีนะรัฐบาลนี้ก็แหมรัฐบาลเกาหลีนะบอกเลยไม่มีเงินใช่ไหมไม่เป็นไรอนุมัติ single stock ETF
1: ค่ะ
0: single stock แปลว่าอะไรหุ้น Samsung เข้าเอามาทำ single stock จะมาคุณมีเงิน100นึงแต่ก่อนซื้อได้10หุ้นตอนเนี้ย single stock ETF เนี่ยมันแปลงไว้หน่อยบอกว่าคุณซื้อได้20หุ้นคุณไปเข้าตู้ว่าทุกคนแห่เล่นเลยบอกฉันจะหาเงินไม่พอจะซื้อมันให้บ้าที่สุดวิธีที่ทำรัฐบาลช่วยเลยอาจเข้าไปเลยมันบ้า
1: อันนี้ก
0: ็ทุกคน
1: ถือว่าเป็นนโยบายที่แบบว่าร
0: ัฐบาลนโยบายที่แบบว่าจะเร่งอยากจะให้คนรวยจากหุ้นแบบบ้าข้างกันทั้งประเทศไปกันใหญ่เลยทีเนี้ยใช่ไหมพอขึ้นเดือนกรกฎาคมทีนี้ก็เกิดเรื่องละนะตอนนี้หุ้นเริ่มลงแต่ก่อนลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นกรกฎาคมลงมาเริ่มตกขึ้นคือตกแรง 10% บางวันต้องหยุด
1: เศรษฐกิจปล่อยมากนะอาจารย
0: ์เศรษฐกิจปล่อยมากเพราะมันตกแรงพอตกเปิดขึ้นใหม่เศรษฐกิจอีกโอ้โหมันแบบใช่ไหมไหลไปเรื่อยๆใช่ไหมจนกระทั่งแบบถึงปลายเดือนละ27 28 29 30อะไรเงี้ย3วันสุดก่อนวันสุดท้ายเพราะว่ากรกฎาคม31วันถึงวันที่30หุ้นตกไป3วันติดต่อกัน10ประมาณ17 18% นะตกมาตอนนี้เป็นไงฮะฟอร์ซเซลกันแทบจะถล่มหมดเลยคือใครก็ตามโดนถ้าโดน 17% แบบเนี้ยโดนฟอร์ซเซลเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณฟอสเซลก้อนแรกไปหุ้นมันตกอีกพอตกอีกไอชุดใหม่ก็ถูกฟอสล่มสลายหายไปจากเท่าไหร่ 9,000 เหลือเท่าไหร่ 5,000 อะไรเงี้ยก็ยังสูงกว่าตอนก่อนมานะแต่เหลือ 5,000 แต่ว่า
1: ตอนนี้
0: นักลงทุนรายย่อย
1: 6,000
0: เงินเกลี้ยงหมดแล้วหมดตัวแล้วเพราะว่ามันถูกบังคับขายหมดแล้วพอวันที่31ไอ้นี่สุกันนะกันการ
1: รีบา
0: 17% 17.9% กลับคืนมาหมดเลย3วันแห่งโลกาวินาศเรียกว่า3วันแห่งโลกาวินาศที่ฆ่ารายย่อยเป็นล้านคนบางคนบอกไม่รู้ถึงเปล่านะแต่ว่าอย่างน้อยหลายแสนคนต้องคิดดูคนหลายแสนคนที่กำลัง
1: เป็นเสียเป็นอะไรเงินเกษียณเขาหอบมาก็มีนะที่เห็นโพสกันนะ
0: แต่ช่วงนั้นคนเป็นเสียเป็นอะไรเป็นเยอะละล่ำซ้ำแบบเลิกงานไม่ต้องทำงานเพราะได้เงินมาหลายสิบล้านบาทที่เป็นบาทเลยนะคือพูดง่ายๆว่าคิดว่าตัวเองตอนนี้เป็นเสียละเป็นเศรษฐีหายหมดเกลี้ยงเลยตอนเราถูกฟอสเซลจำได้บ้านเราถูกฟอสเซลขนาดคนที่รวยมหาศาลนะนักลงทุนหรือใครที่รวยเจ๊งหมดเลยนะแทบจะไม่เหลือถ้าเหลือก็โชคดีแต่ว่าสุดท้ายกับขึ้นไหม
1: แต่วันนี้ลบไป 4% นะอาจารย์มันยังไม่จบนะวันนี้ลบไป 5% นะ
0: ยังไม่รู้นะแต่ว่ารอบเนี้ยคนถูกฟอสเซลไปแล้วอาจจะไม่ลงหนักแล้วนะไอ้รอบที่แล้วเนี่ยคนมันถูกฟอสเซลแต่มันฟอสไปหมดแล้วไง ซาดแต่เยอะละไม่หมดอ่ะใช่ไหมมันก็อาจจะอยู่ได้แล้วไม่รู้
1: เ
0: พราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เลยว่าไอ้คุณอย่าไปเล่นพวกนี้นะนะอันตรายมากอย่าเก็งกำไรอย่าโลภในช่วงที
1: ่
0: หุ้นบูมที่สุด
1: อ่ะ
0: ต้องเป็นอย่างนี
1: ้ต้องระมัดระวังเนาะค่ะเวลาเราหมดต้องขอบพระคุณอาจารย์เนาะเราเห็นสัญญาณได้ชัดเจนมากพอจากตัวเลขมาวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์สัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
6: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
8: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
11: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
10: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
11: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
10: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ์
1: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้นะคะเช่นเคยอยู่กับเต็นท์ชิติมาทวารเรศค่ะวันนี้เป็นประจำค่ะคุณฟังเช่นเคยนะคะเราจะพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเป็นช่วงของมันนี่คลินิกนะคะที่เป็นการตอบคำถามแล้ววันนี้มีหลายคำถามเข้ามานะคะทั้งเรื่องของภาษีเรื่องพันธบัตรออมพลัสนะคะเรื่องของการโดนอายัดเงินเดือนนะคะแล้วก็เรื่องของหนี้สินด้วยนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกันในช่วงมันนี่คลินิกค่ะ
12: Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ
1: ์ค่ะช่วง Money Clinic วันนี้นะคะเช่นเคยพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มใครที่มีคำถามฝากเข้ามาได้นะคะตอนนี้มี4คำถามละนะคะถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราส่งต่อให้นะคะตอนนี้โค้ชอยู่กับเราแล้วไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะโค้ชคะ
13: ครับ
1: ค่ะโอเคสัญญาณชัดเจนนะคะ
13: ครับผมชัดเจนฮะ
1: โอเคชัดเจนอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราเป็น Money Clinic ในช่วงของการตอบคำถามกันนะคะซึ่งวันนี้ก็มีคำถามเข้ามาค่อนข้างหลากหลายนะมีทั้งเรื่องของการออมน่าชื่นใจนะสำหรับท่านที่ออมเพิ่มนะเป็นกบข.แล้วออมเพิ่มแต่มีคำถามเรื่องภาษีเข้ามาคนที่พันธบัตรออมทรัพย์นะออมพลัสใช่ไหมคะที่กำลังเปิดแล้วก็หลายๆคนสนใจนะคะแล้วก็มีเรื่องของหนี้สินเข้ามาด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตในการเริ่มคำถามของเราเลยนะคะวันนี้ค่ะไปที่ท่านแรกนะคะไปที่คุณนุชก่อนคุณนุชเนี่ยเป็นข้าราชการแต่น่าชื่นชมมากนะคะเพราะว่าออมเพิ่มเนี่ยตราที่สูงเลยกับกบข. ออมเพิ่มมา 17% ค่ะแต่ว่าคุณนุชก็มีปัญหาสงสัยบอกว่า 17% นี้เนี่ยเวลาที่เราจะเอาไปลดหย่อนภาษีเนี่ยนะคะสามารถที่จะยื่นลดหย่อนภาษีเท่าที่ทราบคือแค่ 15% แต่ว่าเราออมเพิ่มมาเป็น 17 คือเราก็เกินมา 2% แบบเนี้ยไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าคือเวลาไปยื่นน่าจะยื่นได้แค่ 15% มั้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโค้ชคะ
13: เข้าใจผิดนะเข้าใจผิดก็คือ
1: เข้าใจผิด
13: ถ้าฟังจากเรื่องนี้แสดงว่ากบข.เนี่ยเขามีภาพบังคับอยู่ 3% อยู่แล้วใช่ไหมฮะและนี่คือเขาใช้ว่าออมเพิ่มเนาะ
1: ออมเพิ่มใช่ค่ะ
13: ออมเพ
1: ิ่
13: มเติมก็คือเป็น 20% เลย
1: ค่ะสูงมากนะต่อเดือน
13: สามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้ใช่เยอะมากนะฮะสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้ทั้งหมด 20% ที่เราหักออมหักสะสมในกบข.ได้เลยนะครับไม่ใช่ 15% นะฮะคือได้ทั้งหมดเลยนะเพียงแต่ว่านะมันก็จะมีเขาเรียกว่าข้อจำกัดหรือลิมิตเรื่องอื่นเข้ามาแทนนะครับเช่น 1. เงินหักสะสมกบข.เนี่ยก็คือใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีนะ
1: ค
13: ่
1: ะ
13: นะครับเพราะฉะนั้น 20% ของเราก็ 20% ต่อเดือนของเราเนี่ยนะครับรวมทั้งปีแล้วก็คือต้องไม่เกิน 500,000
1: ไม่เกิน 500,000
13: นะฮะคือว่าถ้าเกิน 500,000 นี่แสดงว่าเงินเดือนเยอะมากเลย
1: ก็ถ้าอย่างเดียวไม่น่าจะเกินเอาอย่างงี้อย่างเดียวไม่น่าจะเกินถึงจะ 20% ต่อเดือน
13: ใช่ใช่ใช
1: ่แต่ว่าอาจจะไม่อย่างเดียวใช่ไหมคะพี่หนุ่มอาจจะไม่อย่างเดียวถ้าคุณมีอื่นๆอันนี้มีสิทธิ์เกิน
13: ก็อาจจะมี RMF มีประกันบำนาญนะฮะคือเมื่อไปรวมกับการออมเพื่อการเกษียณรายการอื่นต้องไปบวกดูอีกทีนึงคือของกบข.เราสะสม 20% เนี่ยเราก็ยอดเงินตรงนั้นได้หมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อไปรวมกับ IMF รวมกับประกันบำนาญ นะครับกองทุนอื่นไม่มีแล้วเนาะมี2ตัวนี
1: ้
13: ใช่ไหมก็ต้องไม่เกิน 500,000
1: ค
13: ่
1: ะ
13: นะเป็นโจทย์สำคัญของเราก็คือพอเราหักสะสมแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเหลือช่องว่างอยู่เท่าไหร่สมมติว่า 20% ของเราเนี่ยทั้งปีแล้วออกมา 200,000 ผมสมมติอย่างนี้แล้วกันเนาะ 200,000 เนี่ยยื่นได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าก็จะเห็นว่ามันจะเหลือรูมเพื่อการออมเพื่อการเกษียณอีก 300,000 ก็ดูแล้วกันว่าจะปรับซื้อ IMF ซื้อประกันบำนาญยังไง
1: ค่ะ
13: ครับเพราะฉะนั้นนี่ก็มันมีเพดานมันมีเพดานอยู่แล้วมันก็มีเค้าเรียกเพื่อนร่วมทาง
1: อื่นๆ
13: ที่ต้องเอามาคำนวณ
1: เพื่อนร่วมทาง
13: ใช
1: ่เป็นการออมเพื่อการเกษียณแต่ว่าถ้าคุณนุชมีแค่กบข.อย่างเดียว 17% ออมเพิ่มเดิมอีก 3% เป็น 20% แล้วก็มีเพดานที่ 500,000 ไม่น่าจะมีประเด็นใช่ไหมคะแต่ถ้ามีอย่างอื่นต้องมาคำนวณรวมกันดีๆว่ายังมีรูมเหลือไม่เกิน 500,000 ไหมใช่ไหมคะก็คือประกันบำนาญกับ IMF นั่นเองอ๋อค่ะโอเค
13: ใช่ใช่ใช่เนี่ยก็ดูตรงนี้นะครับแต่ว่า มีโอกาสได้เข้าไปบรรยายที่เป็นหน่วยงานภาครัฐหลายที่อ่ะแล้วก็เจอคนที่สะสมดีๆแบบนี้หลายคนนะ
1: น่าชื่นชมมากนะคะเนาะเพราะว่าถ้าอย่างนี้บังคับไปเลยออมตัดเข้าไปเลยอ่ะใช่ไหมคะค
13: ่
1: ะ
13: ใช่ใช่คิดดูว่าเกษียณเรามีบำนาญกันอยู่แล้วนะท่านทั้งหลายตรงนี้เนี่ยเนาะมีบำนาญอยู่แล้วแล้วก็ยังโอ้โหออมซะเต็มเหนียวด้วยตายกลับเลย
1: ก็จะได้มีเงิน
13: ซึ่งตอนนี้ก็คือ30%นะครับ
1: ค่ะ
13: ก็
1: เดี๋ยวนี้สูงมากเลย
13: สามแล้วก็บวก27ใช่ไหมอืมครับผม
1: ค่ะโอ้ก็คือสามารถเต็มที่ได้เลยถึง 30% ถ้าใครอยากที่จะออมเอาไว้ผ่านกับกบข.ใช่ไหมคะพี่หนุ่มแนะนำประเด็นเรื่องเลือกแผนนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าหลายๆคนพอออมอย่างเดียวเนี่ยพอทราบว่ากบข.ก็มีแผนการลงทุนที่แบบเยอะมากๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อให้การคำแนะนำเป็นไอเดียเพราะว่าเรื่องการเลือกแผนการลงทุนก็น่าจะมีความสำคัญเหมือนกันเนาะสำหรับการออมถึงปลายทางอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ละแผนน่าจะแตกต่างกันด้วย
13: ครับ
1: ค่ะ
13: คือจริงๆทุกคนที่เข้าทำงานก่อนปี66น่าจะ66ใช่ไหมหรือ68นะก็จะอยู่ที่แผนหลักแผนเดิมใช่ไหมฮะก็มีหุ้นประมาณ 25% แล้วก็ที่เหลือก็เป็นตราสารหนี้และอื่นๆแต่รุ่นหลังจาก66หรือ68อันนี้จำตัวเลขไม่เป๊ะก็จะเปลี่ยนเป็นแผนสมดุลตามอายุกันหมดแล้วนะครับก็เน้นคำนี้แล้วกันก็คือเชียร์ให้ศึกษานะฮะเชียร์ให้ศึกษาใช้ศึกษาเพราะว่ามันมีทางเลือกอื่นอีกเยอะเลยนะฮะยกตัวอย่างเช่นแผนสมดุลตามอายุเนี่ยเป็นแผนเพราะเป็นแผนที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าจะเป็นแผนที่มีการปรับเพิ่มลดสัดส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงกับสินทรัพย์มั่นคงเนี่ยตามช่วงอายุของเราเนี่ยตอนอายุน้อยๆนะก็สินทรัพย์เสี่ยงเยอะหน่อยเพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนนะในระยะยาวแล้วก็พอช่วงใกล้ๆเกษียณก็จะมีการปรับลดสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็เพิ่มสินทรัพย์มั่นคงเพราะว่าเราจะเข้าเส้นชัยแล้วนะแต่ถ้าถามว่าเชียร์อะไรก็เชียร์แผนสมดุลตามอายุแต่อยากให้ไปศึกษาดูก่อนนะฮะศึกษาทำความเข้าใจให้ดีว่าเออโอ้ยิ่งถ้าเกิดว่าช่วงอายุน้อยๆเนี่ยก็ต้องทำความรู้จักสินทรัพย์เสี่ยงไว้สักหน่อยนึงก็จะได้เข้าใจความผันผวนแล้วก็อยู่กับแผนนั้นได้นะฮ
1: ะ
13: แล้วก็อย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยนะฮะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีแอปพลิเคชันเนาะสามารถเลือกสามารถเปลี่ยนกันได้แบบโอ้หลายครั้งต่อปีได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่จริงๆทางที่ดีก็ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยก็ได้ถูกไหมฮะนะ
13: ใช่ใช่ใช่อย่าไปเปลี่ยนบ่อยฮะเปลี่ยนบ่อยแล้วมันก็จะเป็นเลี้ยนนะอะไรเงี้ยนะฮะนะครับเพราะงั้นก็เพราะว่ามันต้องบอกอย่างนี้กองทุนกบข.มีความคล้ายกับการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนหรือที่เรียกว่า DCA เนาะเพราะฉะนั้นมันก็เหมาะกับสินทรัพย์ที่มีความผันผวนนะครับแต่โดยรวมๆก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในระยะยาวเพราะฉะนั้นการที่เปลี่ยนแผนไปเปลี่ยนแผนมาก็คือการถอนอันนั้นเอาใส่อันนี้เรื่องมันเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราสะสมไปยาวๆเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์ในช่วงเวลาที่เกิดความผันผวนอยู่เพราะฉะนั้นความเข้าใจสำคัญเนี่ยไม่งั้นพอเห็นตกปุ๊บย้ายตกปุ๊บย้ายอะไรปวดหัวเลยนะครับ
1: ค่ะโอเคอ่ะแต่เอาเป็นว่าก็ชื่นชมเนาะสำหรับคุณนุชนะในการออมเพิ่มไปถึง 20% ใช่ไหมคะแต่ว่าเขาก็เปิดรูมได้ค่อนข้างมากแหละไปจนถึง 30% เลยนะคะก็นี่ก็เป็นถือว่าเป็นทางเลือกแล้วก็เป็นช้อยส์หนึ่งสำหรับการบริหารเงินของภาคราชการด้วยเนาะเพราะนอกเหนือจากมีบำนาญแล้วเนี่ยยังมีเหมือนกับเป็นเงินก้อนอีกก้อนนึงนะจากกบข.ด้วยที่เราเก็บสะสมและรับก็สมทบให้ด้วยใช่ไหมคะซึ่งดีมากๆเลย
13: ใช่ครับ
1: โอเคมาอีกคำถามนึงช่วงที่ผ่านมาหลายคนสนใจมากก็คือพันธบัตรออมพลัสนะที่ออกมาจากทางภาครัฐนะคะคุณวิภาเขาเลยถามมาว่าพันธบัตรออมพลัสนะคะดอกเบี้ยที่ได้รับเนี่ยถูกหักภาษีประเด็นก็คือคุณแม่ที่มีรายได้นะเป็นบำนาญนะคะเกษียณแล้วเนี่ยคุณแม่น่าจะเอาเงินไปซื้อตัวพันธบัตรตัวนี้ค่ะทีนี้คุณวิภาก็เลยถามว่าไอ้ดอกเบี้ยที่ถูกหักนะคะจากไอ้ตัวดอกเบี้ยที่ได้จากพันธบัตรออมพลัสเนี่ยนะคะคุณแม่ฐานภาษีไม่ได้สูงถ้าสมมติว่าตอนปลายปีเนี่ยเอารายได้ดอกเบี้ยเนี้ยมารวมเป็นรายได้คุณแม่มีโอกาสที่จะได้ส่วนที่ถูกหักภาษีจากพันธบัตรออมพลัสคืนมาหรือเปล่าคะโค้ชหรือว่าควรจะให้เขาหักแล้วหักเลยดีอะไรเงี้ยค่ะค่ะ
13: อ๋อมีโอกาสได้คืนเลยฮะ มีโอกาสได้คืนโดยเฉพาะถ้าคุณแม่มีรายได้จากบำนาญไม่สูงนะและถ้ายิ่งอายุ65ปีขึ้นไปด้วยเน
1: า
13: ะ
1: เราได้แสนเก้าเนาะมาลดอีกใช่ไหมคะ
13: ใช่ใช่ใช่ได้รับการยกเว้นเพิ่มนะโดยปกติแล้วเนี่ยดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยจะถูกหักภาษีเงินที่จ่ายไว้ 15% นะฮะ 15% ซึ่งมันก็มีวิธีการ2วิธีนะครับที่ผู้รับดอกเบี้ยจะเลือกได้นะครับเพราะว่าเขาถือว่าเป็นตัว final tax แล้วจบเลยก็ได้แบบแรกคือจบเลยยอมให้ภาษี 15% เป็นภาษีสุดท้ายหรือ final tax แล้วก็ไม่ต้องนำดอกเบี้ยมารวมยื่นกับรายได้อื่นนะครับในตอนต้นปีเนี่ยอีกแบบหนึ่งก็คือนำรายได้ไปรวมกับรายได้อื่นๆนะครับในแบบพ.ร.ด. 90คือต้องได้ใช้90เพราะว่าเงินบำนาญเนี่ยก็เป็นเงินได้ประเภท40/1นะส่วนดอกเบี้ยเนี่ยเป็น40/4เพราะฉะนั้นเรามีทั้ง2แบบเราก็ต้องยื่นเป็นพ.ร.ด. 90แล้วก็นำภาษี 15% ที่ถูกหักไว้นะมาเครดิตภาษีนะครับซึ่งก็มีโอกาสได้คือจริงๆลองทำดูก่อนก็ได้นะลองทำในตัวเลขในตัวเวลาเราจะยื่นภาษีนะครับลองทำดูก่อนเพราะเดี๋ยวนี้เชื่อว่าถ้าซื้อยิ่งจะซื้อออมพลัสเนี่ยข้อมูลน่าจะส่งสัมภาระแน่ๆ
1: ใช่สัมภาระได้อยู่แล้ว
13: ติ๊กเข้าติ๊กออกใช่จะมีติ๊กเข้าติ๊กออกเราก็ลองติ๊กดูก่อนติ๊กแล้วอุ้ยตายละโดนเพิ่มซะด้วย
1: โดนเพิ่มติ๊กออกไป
13: ไม่เอาออกใช่เลยนะครับติ๊กเข้าไปพูดได้คืนอะไรเงี้ยต้อง
1: ค่ะ
13: นะ
1: ฮะ
13: ก็ได้ทำแบบนี้ละกันเนาะนะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพันธบัตรเนาะพันธบัตรรัฐบาลหรือที่เราเรียกว่าพันธบัตรต้องถือว่าเป็นของชอบของผู้เกษียณมากนะ
1: ใช่
13: นะฮะ
1: ค่ะ
13: เรียกว่ามีเงินเกษียณมาใช่ไหมเอ้ยเราไม่รู้จะเก็บไว้ไหนให้ได้ผลตอบแทนอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไม่คุ้นชินกับเรื่องการลงทุน
1: ค
13: ่
1: ะ
13: ที่มันจะต้องมาหวือหวาอะไรเงี้ย
1: อาจจะรับความเสี่ยงได้ไม่เยอะนะพันธบัตรก็สบายใจอะไรเงี้ยนะคะว่าเอ้คนเงินต้นหลายคนจะกังวลเรื่องเงินต้นเวลาเกษียณแล้วเนี่ยกลัวเงินต้นจะหายหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะอะไรอย่างงี้ก็อาจจะสบายใจได้ระดับหนึ่งเนาะค่ะ
13: ครับผม
1: โอเคอ่ะเพราะฉะนั้นก็สามารถถ้าฐานภาษีของคุณแม่ไม่สูงเนี่ยแต่จริงๆแล้วก็คือลองได้เนาะสำหรับข้อมูลตรงเนี้ยลองติ๊กรวมหรือไม่รวมอ่ะอันไหนดีประกันอันไหนได้คืนอันไหนเสียเพิ่มอันนี้เดี๋ยวเราจะเห็นตอนยื่นอยู่แล้วนะคุณวิภาก็ตรวจสอบเช็คให้คุณแม่อีกทีนึงก็ตามนั้นได้เลยนะคะอ่ะโอเคชัดเจนอันนี้เป็นข้อมูลสำหรับท่านอื่นๆด้วยเนาะว่าตัวเนี้ยดอกเบี้ยที่ถูกหักไปอ่ะก็ลองมาคำนวณหรอจะมีโอกาสที่จะได้คืนในส่วนนี้ได้นะถ้าฐานภาษีเราไม่สูงนะคะโอเคต่อเนื่องอีกท่านหนึ่งคุณอมรนี่มีประเด็นเรื่องของหนี้นะคะแล้วก็น่าจะกำลังเดือดร้อนเลยค่ะโค้ชคุณอมรบอกว่าโดนบังคับคดีอายัดเงินเดือนสามารถทำอย่างไรได้บ้างเพื่อที่จะไกล่เกลี่ยและถอนอายัดคือปัจจุบันในถูกอายัดไปเดือนนึงแล้วแล้วกำลังจะยื่นสมัครโครงการแซมนะคะเพื่อรวมหนี้ซึ่งจะทำให้ยอดผ่อนต่อเดือนน้อยลงกว่ายอดที่ถูกหักบังคับคดีก็น่าจะพอหมุนได้บ้างถ้าสมมติเข้าแซมได้เนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าคุณบอลบอกว่าเพิ่งมาทราบว่าถ้าถูกอายัดเงินเดือนน่ะจะเข้าโครงการแซมไม่ได้ก็เลยต้องขอแนะนำเพิ่มเติมขอคำแนะนำนะคะว่าอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีถ้าผมโดนอายัดต่อไปอ่ะก็คือจะเดือดร้อนแล้วนะคะเพราะนี่ก็โดนอายัดไปแล้วเดือนนึงอะไรเงี้ยเขากำลังพยายามหาทางอยู่ค่ะนะขอคำแนะนำค่ะโค้ชคะ
13: ก่อนตอบคำถามนี้ขอดุหน่อยได้ไหมฮะ
1: ผิดทางอะไรใช่ไหมคะดุได้เลยค่ะเผื่อท่านอื่นด้วย
13: คือมันจะถูกอายัดเงินเดือนได้ก็ต่อเมื่อคุณไม่ไปศาลนะครับตามนัดนะฮะและถ้าคุณไปศาลตามนัดคุณก็จะไปเจรจาการผ่อนชำระกับเขาได้เป็นครั้งสุดท้ายแต่คุณไม่ไปพอคุณไม่ไปเนี่ยเขาก็ต้องบังคับเพราะว่าเขาก็อยากได้เงินของเขาคืนนะตัวนี้นะครับเพราะในพวกที่เตรียมจะบิดระวังกันไว้นะนะครับเพราะฉะนั้นคุณควรไปตามนัดแล้วเรื่องนี้จะไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นขอคุยเรื่องนี้ก่อนให้ทุกคนรู้ไว้หน่อยนะว่า ถ้าเราไปตามที่หมายศาลเรียกมาเรามีโอกาสที่จะเข้าไปคุยเจรจานะครับแล้วก็ขอเงื่อนไขการผ่อนชำระที่มันไม่โหดร้ายจนเกินไปอ่ะนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นการ
1: คือ
13: ถ้าเราไม่ไปเขาไม่ไปมันก็เช็คประกันสังคมนะว่าเรามีชื่อในประกันสังคมแสดงว่าเราทำงานประจำอยู่เช็คไปที่บริษัทของคุณแล้วขออายัดเงินเดือนซึ่งปกติเนี่ยเขาจะอายัดนะ 30% นะแล้วก็ต้องเหลือเงินไว้กินเนี่ย 20,000 โดยหลักนะฮะยกตัวอย่างเช่นคุณเงินเดือน 30,000 30,000 30% คือ 9,000 เขาก็อายัด 9,000 นะแล้วก็ส่วนที่เหลือยังเหลือ 21,000 อ่ะก็พอคุณก็ไปกินถูกไหมแต่มันมีปัญหาไงว่าหลายๆคนที่เป็นหนี้อยู่ตรงนี้เพราะมันมีหนี้ตัวอื่นอยู่ด้วย
1: ใช่ถึงจะ 20,000 ก็ถึงจะมีเหลือก็ยังไม่พอกินอยู่ใช่ไหมคะหลายๆคน
13: ใช่ยังไม่แค่ 30,000 ใช่ไหมบิว 30% คือ 9,000 ใช่ไหมครับ
1: แ
13: ล้วเราเหลือกิน 20,000 นี่คือความคิดของเจ้าหนี้ไงก็ฉันอายัดเธอมาแค่ 9,000 เธอก็เหลือ 20,000 เอาไว้กินไงแต่ไม่ใช่เราไม่
1: พอฉันมีหนี้อื่นอีก
13: ถ้าคุณไปศาลเนี่ยคุณไปเจรจาได้นะปีแรกผมขอเดือนละ 3,000 ก่อนได้ไหมครับ
1: ขอข้อมูลให้เขาเนาะว่าเรายังมีอย่างอื่น
13: เป็นขั้นบันไดใช่เนี่ยถึงบอกว่าน่าตีไว้ล่ะใช่ไหมพูดแล้วเหมือนดุเลยแต่ว่าก็เรื่องจริงอ่ะแล้วก็ฝากทุกคนด้วยครับไม่ใช่แบบจะมาเอ้ยชิ่งไปก่อนข้อหาเราไม่เจอหรอกไม่เจอได้ไงจะเป็นพนักงานประจำนะ
1: ฝากไปถึง
13: สองเรื่องด้วยบอกว่าเพราะถ้ามีทรัพย์สินเขาก็อายัดทรัพย์สินมาขายทอดตลาดชำระหนี้ได้ส่วนพวกที่คิดจะปิดเขาบอกว่าไม่มีทรัพย์สินอะไรอยู่แล้วไม่กลัว10ปีเต็มนะฮะที่คุณไม่มีสิทธิ์มีทรัพย์สินเนาะแล้วถามว่าเวลาเดินไปข้างหน้า10ปีอ่ะนะชีวิตมันจะเคลื่อนยังไงนะซึ่งคนหนุ่มก็ดักไว้อีกดักไว้อีกก็จะมีคนบอกว่าก็ใส่ไว้ในชื่อแฟนใส่ไว้ในชื่ออะไร
1: โอนไปชื่อคนอื่น
13: แบบใจร้ายไหมแบบใจร้ายไหมบิว20ปี21ปีของการทำงานตรงนี้คุณเป็นยังไงแฟนคุณก็พอๆกันนะครับการเงินอ่ะจะมีเหรอครับโอ้ยฝั่งหนึ่งการเงินเละอีกฝั่งหนึ่งการเงินดีเด่ไม่มีหรอกครับมันก็เรียกคู่ชีวิตเลยคู่ชีวิต
1: ลงเรือลำเดียวกันแล้วมันโครงเพลงแล้วมันก็โครงเพลงไปหมดค่ะ
13: เป็น10ปีครับชีวิตแย่นะมันโอเคที่ไหนนะอย่ามาคิดเรื่องบิดอะไรกันแต่ว่าสำหรับเคสนี้ยังพอมีทางแต่ว่าโอ้โหขึ้นอยู่กับความกรุณาของทางเขาแล้วเนี่ยคือพอเราไม่ไปตามกติกาเราก็จะเป็นรองนิดนึงก็สามารถยื่นคำร้องขอลดอายัดเงินเดือนได้นะครับไปที่ก็สำนักงานบังคับคดีเนาะที่ออกหนังสืออายัดนะครับนะเพราะว่าตรงนี้มันจะมีหนังสือส่งให้มันมาที่นายจ้างเราอยู่แล้วเวลาขออายัดนะครับแล้วก็ไปทำเรื่องขอลดอายัดนะฮะว่าเราติดปัญหาจริงๆค่าใช้จ่ายเราสูงคุณอาจจะทำตัวเลขแล้วรายจ่ายไปนะครับให้คุยกับเขาหน่อยนะฮะเพราะฉันก็ยังพอทำได้แต่ว่าเนาะแหมก็พอทำได้นะฮะแต่ว่าก็ลองดูนะ
1: ว่าจะได้ไหมลดจำนวนใช่ไหมคะแต่จะบอกว่าขอแบบไม่อายัดช่วงหนึ่งเลยอันนี้มีโอกาสไหมคะแบบไม่อายัดเลย 30% หรือขอจะลดจำนวนอีกก็ดีแล้วถ้าได้ลดจำนวนก็น่าจะดีแล้ว
13: โอ้ส่วนใหญ่จะเป็นลดจำนวนนะครับซึ่งจะต้องแสดงความจำเป็นนะของการขอลดเงินอายัดนะเช่นมีค่าใช้จ่ายเรื่องบุตรกี่บาทมีค่าผ่อนบ้านกี่บาทมีน้ำไฟเท่าไหร่นะแล้วก็ต้องระบุด้วยว่าขอลดเหลือเท่าไหร่แนบสลิปเงินเดือนหนังสือรับรองเงินเดือนเอกสารค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องมาด้วย
1: นะค่ะต้องมีหลักฐานด้วยนะประกอบ
13: ใช่คือเนี่ยพอมันลามมาถึงตรงนี้มันก็จะเหนื่อยไงนะฮ
1: ะ
13: แล้วก็ในส่วนของตัวที่เราสมัครกับแซมไว้อันนี้ก็ยังไม่ต้องถอนอะไรเขาอะฮะเพราะว่า
1: อันนี้ได้ไหมคะ
13: ตรงไหมพี่ดาวว่ามีหลายตัวครับคนมาถึงแซมเนี่ยนี่ผมคุยกับตอนนั้นตัวคนผมคุยผู้บริหารแซมเลยว่าไม่มีหรอกวิวมีบัตรหนึ่งใบแล้วเข้าแซมอ่ะ
1: ค่ะ
13: เพ พราะงั้นถ้าใบนี้ถูกอายัดก็คุณก็ไม่ต้องถอนอันอื่นอยู่อันนี้อาจจะลดอายัดได้หรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันใช่ไหมแต่ว่าคุณอาจจะมีรายการอื่นๆนะคุณก็ไม่ต้องไปถอนหรอกอันนี้พูดแบบดูเนี่ยไปปามาสเขาสักนิดหนึ่งดูใจร้ายสักนิดหนึ่งแต่ก็พูดเรื่องจริงเพราะว่าน้อยมากครับที่จะไปเข้าแซมด้วยบัตรหนึ่งใบ
1: เพราะว่าเขาใช้จริงๆเขาก็ใช้คำมาว่าเขาก็ใช้คำว่ารวมหนี้เหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็คงมีหลายใบจริงๆเขาก็บอกว่ากำลังยื่นสมัครแซมเพื่อรวมหนี้ค
13: ่
1: ะ
13: ใช่คือเดี๋ยวแซมเขาดูเองนะฮะว่าคุณยื่นไป4ใบก็อาจจะได้3ใบออกแต่มันก็ยังดีไงเขาลดดอกเบี้ยให้นะแซมเนี่ยจากบัตรเครดิต16สินเชื่อส่วนบุคคลบัตรกองทุนสด 25% เขาจะลดเหลือ 3-5% นะ
1: ค่ะ
13: แล้วก็ยืดระยะเวลาผ่อนได้ยาว10ปีโปะได้เมื่อพร้อมนะฮะก็ถือว่าเป็นไม้สุดท้ายโหนที่ตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงจริงๆอ่ะนะฮะ
1: ค
13: ่
1: ะ
13: แต่ว่าก็อย่างที่บอกนะฝากทุกคนจริงๆรอบนี้นะครับถ้ามีอายงอายัดไม่มีหมายศาลมากรุณาไป
1: ก่อน
13: ถ้าคุณไม่ไปเขาก็หลักฐานการยืมก็มีหลักฐานการไม่คืนเลยก็มีเขาก็จัดการเราได้ทันที
1: ค่ะ
13: นะฮะเรื่องไม่เป็นเรื่องน่าดี
1: โอเคอ่ะเพราะฉะนั้นฝากไปถึงทุกคนถ้ามีหมายสารหรือมีใดๆให้ไปอย่านิ่งเงียบไปเฉยๆไปเจรจาไปคุยไปต่อรองเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยพอมาคุยกันปลายทางเนี่ยมันก็จะยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเคสของคุณอมรตอนนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือไปยื่นคำร้องเนาะทำเรื่องขอลดอายัดลดจำนวนเปอร์เซ็นต์ลงถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วก็หลักฐานเหตุผลต่างๆว่าทำไมเราถึงไม่ไหวเราไหวที่เท่าไหร่ก็นำไปประกอบด้วยส่วนเรื่องแซมก็ยื่นไปแล้วก็ยื่นแล้วก็เดี๋ยวรอดูแซมพิจารณาอีกครั้งนึงใช่ไหมคะก็มีโอกาสแต่ว่าอาจจะได้ไม่ครบทุกก้อนทุกใบของหนี้โอเคค่ะอ่ะก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็เป็นกรณีศึกษาให้กับท่านอื่นๆด้วยนะที่คิดว่ามีประเด็นแล้วจะไม่ไปอย่างที่โค้ชบอกเมื่อสักครู่นะอันนี้ประเด็นมันเกิดมาจากไม่ไปศาลอย่างวันนี
13: ้
1: ปัญหามันจะมากกว่าเดิมค
13: ่
1: ะ
13: ใช่ใช่พอมันมีปัญหามาเนอะไอการที่เป็นมีใหม่นี่มันก็เป็นการเปิดโอกาสให้เราครับแต่ทำให้มันถูกทำให้มันเรียบร้อยมันก็ง่ายครับ
1: โอเคอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษาเป็นข้อมูลนะให้กับท่านอื่นๆด้วยนะคะมาอีกท่านหนึ่งประเด็นนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันค่ะคุณวีอันนี้เป็นประเด็นเรื่องของหนี้สินเหมือนกันนะของเพื่อนคุณวีเขาบอกว่าขอสอบถามเลยค่ะคือเพื่อนเนี่ยเป็นหนี้สินเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะเพื่อนก็มาเล่าให้ฟังว่าก็อยู่ในกระบวนการจะถูกฟ้องเนี่ยแหละนะคะแล้วก็ไกลเกี่ยกันต่างๆนานายอดรวมที่ชำระเนี่ยน่าจะต้นรวมดอกเบี้ยเนี่ยประมาณ 500,000 กว่านะคะก็ไกลเกี่ยยืดเยื้อกันมาทยอยผ่อนบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคะสุดท้ายเจ้าหนี้ก็โทรมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าปิดด้วยเงินก้อนนะ103ประมาณ 130,000 กว่าบาทเนี่ยจากเงิน 500,000 กว่าเนี่ยนะคะจะปิดจบเลยนะคะสรุปว่าเพื่อนก็กัดฟันหาเงินมาโปะจนจบจริงๆแต่ไม่ได้บอกนะว่าเอาปิดจบยังไงเนี่ยนะแต่ปิดจบปรากฏว่าคุณวีเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ยยอดต่างกันมากเลยนะคะจาก 500,000 กว่าแล้ว 103,000 เนี่ยนะคะเป็นเพราะอะไรอยากทราบจริงๆค่ะอันนี้คือส่วนของดอกเบี้ยหรือเปล่าที่เจ้าหนี้เขาสามารถลดไปได้เยอะเลยถ้าเราเอาเงินก้อนไปโปะอะไรเงี้ยค่ะ
13: อ๋อ
1: โอเคค่ะ
13: คือปิดด้วยเงินก้อนหรือแฮคคัทเนี่ยที่เจ้าหนี้เขายอมลดหนี้ให้อ่ะก็คือถ้าเป็นภาษาง่ายคือเขาอยากจะจบเรื่องครับเขาอยากจะจบเรื่องนะฮะก็ส่วนที่มันลดได้จริงๆเนี่ยมันก็คือ1ดอกเบี้ยที่สะสมมาดอกเบี้ยผิดนัดนะดอกเบี้ยดอกเบี้ยสะสมหรือเราเรียกว่าดอกเบี้ยปกติอ่ะพอเราเป็นหนี้เค้าก็ต้องคิดดอกเบี้ยใช่มั้ยครับแล้วไม่ได้จ่ายนะที่ดอกเบี้ยนั้นก็ค้างสะสมเป็นก้อนใหญ่
1: สะสมมา
13: 2คือผิดนัดชําระเมื่อไหร่เค้าก็คิดดอกเบี้ยปรับอีกนะค่าติดตามทวงถามหรือค่าใช้จ่ายทางตัวคดีที่เขาฟ้องร้องเราเนี่ยพวกนี้เขาจะหักออกเพื่อจะได้จบให้มันเร็วๆนะหรือบางทีอาจจะกินไปถึงเงินต้นบางส่วนด้วยลดเงินต้นให้บางส่วนด้วยวะจะได้จบนะไม่ใช่ดอกเบี้ยอย่างเดียวมันต้องจ่ายอย่างบอกดอกเบี้ยปกติดอกเบี้ยผิดชำระค่าแต่ทำตรงถามค่า ดำเนินการคดีค่าดำเนินความอะไรแล้วก็
1: อันนี้เหมาเข่งเลยนะเหมาเข่งรถให้กับหมดเลยกับบางเจ้าอาจจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะ
13: คือทำไมเขาทำแบบนี้เพราะว่ามันก็หนึ่งเร็วดีฮะแสนเมื่อกี้นะแสนสามใช่ไหมจบเรื่องกัน
1: แสนสามจากห้าแสนกว่าเออส่วนต่างเยอะอยู่นะ
13: ก็ยกนู่นให้แล้วก็ได้จบนะเทียบกับต้องรอเพื่อนคุณผ่อน
1: อ
13: ่ะอีกหลายปีแล้วก็ไม่รู้จะได้พบหรือเปล่าซึ่งคู่ระบบผ่อนไปอีกหลายปีครับบิวมันหยุดเมื่อไหร่ก็ได้นะถูกไหมมันหยุดจ่ายเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะในอีกมุมนึงก็คือถ้าเราเป็นหนี้เสียมานานแล้วอะครับเจ้าหนี้เขาอาจจะตั้งสำรองหรือว่าตัดหนี้ทางบัญชีไปเรียบร้อยแล้วบางส่วนหรืออะไรเงี้ยก็ได้กลับมาหน่อยนะฮะนะครับหรือไม่ก็หนี้เนี้ยมันอาจจะถูกขายให้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ในราคาที่ต่ำกว่ายอดหนี้นะแล้วทีนี้ไอ้พวกบริษัทบริหารสินทรัพย์ก็จะในนามของธนาคารนั้นก็จะติดต่อเรามาเพื่อจะให้ส่วนลดซึ่งจริงๆแล้วเขาซื้อไปถูกกว่านั้น
1: ค
13: ่
1: ะ
13: นะฮะก็นั่นแหละฮะมันก็มีหลากหลายประเด็นครับซึ่งก็ทำให้คนที่จ่ายดีจ่ายตรงรู้สึกผิดหวัง
1: ใช่ๆบางคนบอกโอ้โหลดได้ขนาดนี้เลยเนาะอย่างนั้นฉันปล่อยให้มีอย่างนี้บ้างแล้วเดี๋ยวมาควบจบเหมาเข่งลดให้ฉันดีกว่าเอาไปคิดว่าหลักมีหลายคนคิดแบบนี้นะไม่แน่ใจว่าท่านนี้ถามแบบคิดถามแบบนี้พอคิดแบบนี้หรือเปล่า
13: คือถ้าท่านเป็นคนจ่ายไหวจ่ายได้ก็จ่ายเถอะแล้วก็ปรับเคลียร์นี่มันหมดไปดีอยู่แล้วเครดิตที่ดีเนี่ยมันยืนยาวมันคือโอกาสมันคือหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะ
1: ค่ะ
13: แต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านมีหนี้แบบโอ้เลอะเทอะเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นคือเขาเป็นหนี้เสียไปแล้วไงน
1: ะ
13: คุณไม่ได้เป็นหนี้เสียคุณจะมาเป็นหนี้เสียทำไมล่ะใช่ไหมฮะยังไงคนที่จ่ายหนี้ได้จ่ายหนี้ตรงอุ้ยความสุขในชีวิตมันดีกว่าอยู่แล้วครับถ้าจ่ายไหวอะใช่ไหม
1: ใช่
13: จ่ายหนี้ตรง
1: เพราะฉะนั้นก็ค่ะเราดีอยู่แล้วทำดีอยู่แล้วก็ทำดีต่อไปเนาะไม่เป็นไรเพราะว่าการรักษาเครดิตก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าอ่ะก็เห็นสำหรับคนที่สู้ไก่เกี่ยคุยเนี่ยมันก็อาจจะมีแบบนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมก็มีการลดเหมาเข่งถ้ากัดฟันไปจนปลายทางก็มีทางออกสำหรับคนที่เป็นหนี้เหมือนกันอ่ะมันก็ได้เห็นสองมุมเนาะสองภาพใช่ไหมคะค่ะโอเค
13: ได้ครับก็สบายๆแล้วเราทำอะไรให้ดีดีกว่าครับเนี่ยยังไปมองอะไรเล็กน้อยเช่นครับ
1: ค่ะโอเคอ่ะชัดเจนนะคะนี่เป็น4คำถามที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะวันนี้ต้องขอบคุณโค้ชมากนะคะเราตอบกันเรียบร้อยนะอาจจะมีเพิ่มเติมนิดหน่อยเดี๋ยวยกยอดไปในวันถัดไปนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะโค้ชคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
13: ครับผมครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังคะส่วนรู้ใช้เข้าใจเงินเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันได้ใหม่นะพรุ่งนี้พร้อมด้วยคุณกาญจนาหงทองแล้วแขกรับเชิญนะจะเป็นใครเดี๋ยวติดตามทันกันค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
14: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงศ
15: ์รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
16: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
17: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
18: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
19: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
20: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
21: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
22: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
21: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกัญจนาหงทอง
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเดียวกับเจนเจติมาทวาเรศนะคะวันนี้นะคะเช่นเคยนะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ช่วง Women and Money นะคุณกาญจนาหงทองมาพร้อมด้วยแขกรับเชิญแล้วก็วันนี้ประเด็นที่จะพูดคุยกันเป็นประเด็นเรื่องของหนี้นะคะแต่จะเป็นมุมไหนยังไงเดี๋ยวไปคุยกันในช่วง Women and Money ค่ะ
21: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
1: ค่ะ Women and Money วันนี้นะคะคุยเรื่องหนี้แต่ว่าน่าจะเป็นมุมที่น่าสนใจนะเพราะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะนํามาทีไรเนี่ยหัวข้อก็จะมีการมองไปอีกมุมที่น่าสนใจเสมอนะคะคุณส้มค่ะคุณณัฐรากาญจนวิโรจน์นะคะผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท IWS แล้วก็เจ้าของเพจ Wealth Angel ด้วยนะคะตอนนี้คุณส้มนะคะแล้วก็พี่การอยู่กับเราแล้วค่ะไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณส้มค่ะสวัสดีค่ะพี่การค่ะ
23: สวัสดีค่ะ
24: สว
23: ั
24: สดีคุณดิวค่ะ
23: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้เรื่องของหนี้เนาะพี่การคุณส้มซึ่งอยากรู้เลยอ่ะคุณส้มจะพูดหนี้ในมุมไหนเพราะจริงหนี้เนี่ยถือว่าเป็นพอพูดเรื่องการเงินเนี่ยมันมาคู่ตลอดแล้วเนาะปัญหาเรื่องของหนี้สินเนี่ยใช่ไหมคะคุณส้มคะ
24: ใช่ค่ะจริงๆต้องบอกว่าวันนี้ที่จะพูดเรื่องหนี้อะค่ะจริงๆท้ายที่สุดอะอยากจะเล่าเคสของเกาหลีใต้เนาะที่เขามีเรื่องตลาดหุ้นที่หลายๆคนก็อาจจะได้ยินข่าวว่ามันมีเรื่องของการทำ leverage หรือเป็นการกู้เงินมาลงทุนแล้วว่ามันเกิดผลกระทบยังไงแล้วจริงๆแล้วก็เลยอยากจะเล่าย้อนไปตั้งแต่ต้นเลยว่าเรื่องหนี้หรือการกู้ยืมเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะจุดประสงค์ตั้งแต่ต้นน่ะมันเป็นยังไงแล้วทำไมจริงๆคนที่เป็นนักการเงินนะคะส่วนใหญ่เขาจะเชียร์ให้เรามีหนี้ด้วยนะหรือว่ารัฐบาลเองก็อยากให้เรามีหนี้แต่ทำไมมันกลายมาเป็นแบบเรื่องไม่ดีได้เพราะอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะชวนมาคุยเรื่องนี้กันค่ะ
23: สนใจแล้ว
1: จะมองว่าหนี้ไม่ใช่ผู้ร้ายปกติเวลาพูดคำว่าหนี้นะคุณส้มพี่การเราจะรู้สึกถึงแบบเหมือนเป็นตัวร้ายอ่ะเป็นผู้ร้ายที่แบบทำร้ายชีวิตเราอะไรเงี้ยถ้าเป็นหนี้เยอะๆมีปัญหาแต่จริงมันก็มีข้อดีสำหรับเครื่องมือนี้เหมือนกันมากๆด้วยนะถ้าเราใช้ให้ถูกทางถูกไหมคะคุณส้มอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยแล้วเริ่มเลยคุณส้ม
24: ก็ค่ะเริ่มจากอย่างนี้ค่ะคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะหลายๆคนถ้าอยู่ในวงการการเงิน จะรู้อยู่แล้วว่ามันจะมีการที่จะคุยกันว่าเอ้ยการเราต้องมีหนี้บ้างเราจะต้องมีหนี้เพื่ออะไรอะไรเงี้ยส้มก็จะเล่าเหตุผลก่อนว่าจริงๆอ่ะมันมีความสวยงามของเรื่องการเงินกับการเป็นหนี้อยู่เหมือนกันคือเอาแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆที่สุดเลยค่ะคือมันมีแบบเหมือนกับสมมติเรามีร้านเราตั้งราคาอย่างเงี้ยค่ะเรามีร้านค้าอย่างเงี้ยค่ะเรามีร้านค้าราคา10ล้านอันบาทเหมือนกับเราลงทุนไป10ล้านอ่ะเราได้กำไรปีละ15ล้าน11.5 ล้านอันนี้ก็คือมองว่าเป็น 15% ถูกไหมคะอย่างเงี้ยมันก็มองเป็น 15% แต่ถ้าเกิดล้านเนี่ยปรากฏว่าเราอ่ะไม่ได้ควักเงินเราลงไปทั้งหมด10ล้านอันนี้เป็นเรื่องตัวเลขเลยนะคะคือถ้าเราเอาเงินเราหมด10ล้านอ่ะเราได้ 1.5 ล้านนั่นคือ 15% แต่ถ้าเกิดเราเอาเงินเราลงแค่5ล้านที่เหลืออีก5ล้านอ่ะมันเป็นเงินคนอื่นก็คือเราไปยืมธนาคารมาคือกู้เนี่ย

0: การแบ่งระหว่างทุนตัวเองกับเงินกู้มาบ้างเพื่อให้มันกระจายขึ้นแต่มันก็มีเหตุผลอื่นอีกและนอกจากนั้นนะคะคือจริงๆถ้ามองจริงๆอ่ะเวลาเราลงทุนอะไรบางอย่างสมมุติเราซื้อเครื่องจักรมาตัวหนึ่งอะค่ะเราใช้มาได้10ปีถ้าตามหลักของการจับคู่เราก็ไม่ควรจ่ายเงินสดณวันแรกวันเดียวไปหมดทั้งก้อนเพราะอายุใช้งานมันต้อง10ปีถูกไหมคะฉะนั้นตามหลักอะค่าใช้จ่ายมันก็ควรจะทยอยเข้ามา10ปีเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้คนมองว่าเอ้ยอย่างนี้ถ้ามุมในการจับคู่มันก็เกิดเป็นคู่กันระหว่างรายได้กับเงินที่เราต้องจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายออกมาหรือเปล่าหรือมันก็มีอีกเรื่องคือถ้าเราสังเกตอะค่ะเราจะสังเกตว่าอย่างเวลาเราเป็นบริษัทนึงเนี่ยเราต้องการเงินเพิ่มจะระดมทุนเพิ่มเนี่ยเรามี2ทางเลือกคือเราไประดมทุนออกหุ้นก็คือเป็นหุ้นเหมือนขายหุ้นนะคะหรือว่าเราจะไปกู้การขายหุ้นเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายคือเงินปันผลที่ต้องให้ผู้ถือหุ้นแต่การกู้ก็มีดอกเบี้ยที่ต้องให้กับผู้ให้กู้เราแต่รัฐบาลนะคะส่งเสริมให้เอาดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายให้ผู้ให้กู้เนี่ยไปลดหย่อนภาษีเราได้ด้วยคือไปหักเป็นค่าใช้จ่ายเราได้แต่เงินปันผลเนี่ยเขาไม่ยอมให้หักอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าจริงๆรัฐบาลเองก็สนับสนุนให้คนน่ะกู้เหมือนกันเพราะว่ายอมให้เอาดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายไปหักได้อย่างเงี้ยค่ะและสุดท้ายคือกำลังจะบอกว่าทั้งหมดอ่ะมันบอกว่าการกู้เนี่ยคือมันอย่างเงี้ยมันเป็นการเพิ่มโอกาสคือคนเราแต่ละคนน่ะมันมีโอกาสในชีวิตไม่เท่ากันคือบางคนนะคะเขามาจากศูนย์เขาไม่มีเงินและเขามีความมีไอเดียหรืออยากจะลงทุนอะไรบางอย่างถ้าไม่มีการกู้จริงๆอ่ะหรือมันไม่สามารถกู้ได้เขาจะไม่สามารถเรียนหนังสือได้เพราะมันมีทั้งทุนการศึกษาให้กู้การศึกษาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าให้กู้เพื่อไปลงทุนเพื่อไปประกอบอาชีพฉะนั้นน่ากำลังจะบอกว่ามันมีเหตุผลของการที่คนต้องกู้ในหลายๆเรื่องอันนี้คือภาพรวมให้เห็นภาพก่อนว่าในหลายๆมุมมันมีความจำเป็นฉะนั้นอย่างที่คุณบิวพูดเลยคือคำว่ากู้เนี่ยมันไม่ได้เป็นผู้ร้ายมันมีความจำเป็นของมันอยู่แต่เวลาเราค่ะพี่การพูดเลยไหมคะค
1: ่
0: ะ
1: พี่ยังคิดว่า
0: แต่เวลา
1: โดยภาพรวมอะพวกนักวางแผนการเงินหรือคนการเงินก็ยังเชื่อว่าการกู้เป็นในมองในเชิงบวกมากกว่าลบใช่ไหมส้ม
0: ใช่คือต้องบอกนี่ค่ะจริงๆอะคือการกู้อะจริงๆแล้วในมุมของเศรษฐศาสตร์ก่อนมันเป็นการที่ทำให้มันคือการเติบโตสมมติอันนี้ซึ่งจะลิงก์คำถามพี่การดีมากเลยค่ะมันจะลิงก์ไปที่สิ่งที่ส้มกำลังจะเล่าเลยว่าการกู
2: ้
0: ม
2: ัน
0: กู้ไปทำอะไรเอาง่ายๆเลยอ่ะมันมีสามแบบแรกเนี่ยเรากู้ไปเพื่อซื้อเครื่องจักรหรือลงทุนเขาเรียกว่ากู้มาสร้างกู้สร้างเครื่องจักรสร้างโรงงานสร้างเก็บสต็อกสินค้าขยายสาขาทำทุกอย่างเพื่อให้มันเกิดการเติบโตขึ้นกู้ลักษณะเนี้ยเป็นกู้ที่รัฐบาลอยากให้กู้นักการเงินอยากให้ทำคือทุกคนอยากให้การกู้เพราะว่าการกู้มันทำให้เราเติบโตทำให้บริษัทเติบโตกู้อย่างเงี้ยคนแล้วในมุมของประเทศชาติอะค่ะคนทำงานก็มีงานทำมากขึ้นเพราะมีการจ้างงานมากขึ้นกู้อย่างเงี้ยเป็นกู้ที่เขาอยากเป็นเป้าหมายของการกู้แต่มันก็จะมีกู้แบบที่2อันเนี้ยเรียกว่ากู้มาใช้จ่ายกู้เพื่ออุปโภคบริโภคอันเนี้ยจะเป็นกู้แบบการใช้บัตรเครดิตการผ่อนการซื้อก่อนจ่ายทีหลังอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยมันเป็นอุปโภคบริโภคมันไม่ได้ทำให้เกิดการสร้างเหมือนแบบแรกมันอาจจะเกิดการจับจ่ายใช้สอยแต่ว่ามันไม่ได้เกิดการสร้างเท่ากับแบบแรกแล้วบางครั้งอะค่ะพอมันกู้อย่างเงี้ยพอมันไม่เกิดรายได้มันก็ทำให้เป็นหนี้เสียได้ด้วยฉะนั้นมันก็จะเกิดผลเสียได้กับตัวบุคคลเป็นระดับบุคคลแต่การกู้แบบสุดท้ายเขาเรียกว่ากู้มาเก่งกำไรเช่นกู้มาซื้อที่ดินเพื่อเก่งกำไรกู้มาซื้อคอนโดสังเกตว่าเราไม่ได้เอามาสร้างคอนโดหรือมาสร้างอะไรนะคะมันเป็นการกู้เพื่อซื้อมันเป็นการเปลี่ยนมือกันเพื่อให้ของมันราคาสูงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหรือมาซื้อหุ้นหรือมันถึงขั้นที่ว่าบางทีบริษัทอะค่ะกู้เงินเนี่ยเพื่อมาซื้อหุ้นตัวเองคืนอันเนี้ยคือไม่ได้ลงทุนอะไรเลยแต่มาซื้อหุ้นคืนแล้วพอจำนวนหุ้นลดลงปุ๊บ กำไรต่อหุ้นมันก็

0: ูสูงขึ้นอ่ะผู้บริหารก็ได้โบนัสได้ผลตอบแทนอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการเหมือนเล่นแร่แปรธาตุนิดหนึ่งไอ้กู้แบบเนี้ยแบบที่สามเนี่ยเป็นกู้ที่เวลามันเกิดความเสียหายอ่ะมันเกิดได้เยอะเพราะมันเป็นระดับประเทศเป็นระดับแบบที่มันเกี่ยวข้องกับคนเยอะอะค่ะฉะนั้นมันก็เลยเป็นประเภทของการกู้สามแบบซึ่งจริงๆอะต้องบอกว่าการกู้แบบที่สองกับแบบที่สามเนี่ยมันอันตรายกว่าใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เพียงแต่ว่าแบบที่สองอ่ะกู้เพื่อบริโภคอ่ะมันเป็นหนี้ก็เป็นคนที่กู้คนเดียวแต่กู้แบบที่สามเก่งกำไรเนี่ยบางทีมันล้มทั้งระบบเพราะมันเก่งกันต่อต่อเป็นลูกโซ่อ่ะค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่อันนี้ก็เป็นที่มาของการกู้ทีนี้ หนักไปนะ
1: ค
0: ะ
1: ความสำคัญคืออยู่ที่วัตถุประสงค์ละในการกู้เราไปทำอะไรอ่ะใช่ไหมคะที่จะเป็นตัวบอกว่าที่เราจะมักจะพูดว่านี่ดีที่ก่อให้เกิดรายได้กับนี่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ถ้าตำราตำการเงินก็จะได้ยินคำนี้กันบ่อยนะคุณส้มใช่ไหมคะก็คือประเด็นแบบนี้เลย
0: ใช่ค่ะทีนี้มันก็เลยเชื่อมานิดนึงค่ะคือช่วงนี้เราจะได้ยินคำว่า leverage กันเยอะเพราะว่ามันมีเรื่องของตลาดหุ้นแล้วบอกว่าคนกู้ทีนี้ก็คือเข้าแบบที่สามเลยค่ะคือกู้มาเพื่อซื้อหุ้นเขาก็เรียกว่า leverage ส้มก็เลยอยากจะอธิบายนิดนึงว่าจริงๆแล้ว leverage อะค่ะมันคืออะไรสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้มีพื้นการเงินคือ leverage เนี่ยจริงๆคำของมันอะมันเป็นลักษณะของการใช้คานงัดคือจริง leverage มันคือแสดงให้เห็นว่าเวลาเราใช้คานงัดคือหรือใช้ก้อนหินใหญ่ๆเราจะยกก้อนหินใหญ่ๆเนี่ยบางทีเราใช้ไม้แบบท่อนเล็กๆท่อนเดียวออกแรงกดลงไปแล้วมันก็ยกของหนักได้มันเป็นลักษณะเหมือนกับมันกำลังจะอธิบายเราเปรียบเทียบว่าใช้เงินนิดเดียวแต่สร้างกำไรได้เยอะแยะมันเลยเรียกว่าการ leverage ซึ่งการ leverage เนี่ยไส้ในมันก็คือการกู้นั่นแหละค่ะแต่มันเป็นการกู้ที่มันทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ใหญ่โตก็กลับมายกตัวอย่างเช่นอย่างตะเกียอย่างเราซื้อบ้าน5ล้านบาทเราใช้เงินเรา1ล้านแล้วก็กู้มา4ล้านเพราะว่าบ้าน5ล้านเนี่ยถ้าเรามองว่าบ้านราคาขึ้น 10% บ้าน5ล้านจะเพิ่มขึ้นอีก 500,000 เป็นละ5ล้าน 500,000 คือได้กำไรมา 500,000 บาทอ่ะอยู่บ้านราคาขึ้น 10% ได้มา 500,000 บ้านขึ้นแค่10แต่เราอ่ะได้กำไรแล้ว 50%เพราะเราลงทุนไปแค่ล้านเดียว
1: เราใช้เงินแค่ล้านเดียว
0: คือนึกออกไหมคะเพราะเรากู้หมดเลยใช่เพราะเราใช้เงินแค่ล้านเดียวมันกลับมาเรื่องเดิมเลยเราใช้เงินล้านเดียวฉะนั้นน่ะไอ้ 500,000 เนี่ยจริงๆมันเป็น 10% ของ5ล้านทั้งหมดแต่มันเป็น 50% ของล้านหนึ่งฉะนั้นน่ะมันเลยทำให้เห็นว่าอุ๊ยเราลงไปแค่ล้านหนึ่งของมันขึ้นแค่10แต่เราได้50สิ่งนี้เลยค่ะที่เขาเรียกว่า leverageแล้วก็สิ่งนี้แหละที่มันทำให้คนรู้สึกว่ามันดีจังเลยอ่ะมันใช้เงินเราน้อย
1: แต่
0: ม
1: ันได้ผลลัพธ์เยอะ
0: คือการที่คนคนนึงจะลงทุนได้ 50% ใช่
1: ค่ะอันนี้เรามองหากำไรอ่ะเนาะคุณส้มเดี๋ยวต้องให้คุณส้มพูดขาที่ขาดทุนด้วยนะจะเห็นภาพ
0: ขาดทุนใช่ไหมคะถูกค่ะใช่คืออันนี้กำลังพูดว่าในมุมที่คนอ่ะหลงเข้าไปอ่ะเขามองอย่างนี้เลยค่ะเขามองลักษณะนี้ฉะนั้นอ่ะเราจะเห็นการที่แบบคนเริ่มมีการคุยกันว่าเอ้ยกู้เงินมาซื้อห้องไว้ลงทุนไหมมาทำซื้อคอนโดหลายๆหลังแล้วปล่อยเช่าแล้วให้เงินค่าเช่าเนี่ยที่ค่าปล่อยเนี่ยมันมากกว่าเงินที่ต้องผ่อนรายเดือนแล้วหรือบางคนได้ส่วนต่างด้วยนิดหน่อยแล้วลักษณะเนี้ยมันจะทำให้เราอะเหมือนทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วทำได้หลายๆห้องเหมือนเรามีเงิน5ล้านน่ะเราซื้อคอนโดอ่ะได้เราอยากซื้อคอนโดประมาณ5ล้านเราก็ซื้อได้ห้องเดียวแต่เราใช้วิธีนี้เลยค่ะคือวิธีกู้เราซื้อได้5ห้องเพราะเราดาวแค่ห้องละล้านแล้วที่เหลือเรากู้เอาแล้วค่าเราก็ปล่อยเช่าให้มันคอฟเวอร์ค่าผ่อนแค่นี้เราก็ได้5ห้องละแล้วเชื่อไหมคะเวลาเราคำนวณเนี่ยตัวเลขมันดูเหมือนง่ายและมันดูเหมือนดีด้วยนะตัวเลขก็เยอะมากเพราะว่าเราได้จากอะไรบ้างรู้ไหมคะสมมติถ้าเราได้ส่วนเกินอ่ะจากค่าเช่ากับค่าผ่อนนิดเดียวสมมติได้ส่วนเกินประมาณแบบเดือนละประมาณ 1,000-2,000 บาทอย่างเงี้ยบางทีมันเป็น 3-4% ละได้ก้อนนึงละได้เงินต้นที่คนที่เช่าเราอ่ะผ่อนให้เราอีก ก็ได้อีกก้อนหนึ่งตีไว้อีก 5% อันเนี้ย2อันนี้ก็จะ 10% ละแล้วถ้าราคาบ้านหรือราคาคอนโดที่เราซื้อมันขึ้นอีกสมมุติมันขึ้น 3% แต่เราไม่ได้ลงเต็มอ่ะเราลงแค่หน่อยนึงมันเราอาจจะได้ 15% อย่างเงี้ยค่ะคือโดยรวมอ่ะวิธีเนี้ยเราได้ประมาณ 20% เลยคนก็เลย
1: แห่ไปลงแฟกเตอร์ที่เป็นบวกทั้งหมดเนาะคนใช่คนก็มาเยอะแล้วช่วงหลังก็มีประเด็นเยอะเหมือนกันคุณส้มที่ไม่ได้เป็นไปตามที
0: ่
1: คุยกันไว้อาจจะผู้เช่าไม่มีขายเดือดแล้วตึงมือด้วยแล้วก็ขายออกก็ไม่ได้อะไรต่างๆนานามากมายที่เจอปัญหากันที่เราเห็นนะตอนนี้ใช่ไหมคะคุณส้ม
0: ใช่ค่ะคือต้องบอกว่าเวลาปล่อยเช่าจริงอ่ะมันไม่ได้สวยหรูเหมือนเวลาที่เขาโฆษณาคือบางทีอ่ะเขาหาให้เราก็จริงเนาะหาให้แล้วก็โอเคจบไปเลยแต่มันมีเรื่องผู้เช่าออกเดี๋ยวนี้เราเห็นทำลายข้าวของก็มีแล้วบางอย่างอะค่ะยิ่งแบบไปปล่อยเช่าบางทีความรับผิดชอบอื่นๆเช่นบางทีท่อน้ำแตกบ้างบางทีมีอะไรตกลงมาคือมันเป็นความรับผิดชอบของคนให้เช่าหมดเลยแล้วพวกนี้บางทีเราไม่ได้เอาเข้าไปรวมเวลาเราคิดอ่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้งวดที่เราต้องจ่ายอะค่ะมันไม่หยุดคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหลงเข้าไปในตรงนี้ปุ๊บอะค่ะแล้วเราไม่ได้คิดในมุมของที่คุณบิวถามเลยก็คือในทางกลับกันว่าถ้าเราจ่ายไม่ไหวอะ
1: อัน
0: นี้เป็นคำถามสำคัญ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ของการกู้เลยซึ่งเดี๋ยวตอนจบเราจะมาคุยกันว่าเราต้องคิดอะไรบ้างแต่ว่ามันมีหนึ่งในคำถามนั้นก็คือว่าถ้าเราจ่ายไม่ไหวแล้วจะยังไงต่อซึ่งอันเนี้ยค่ะมันจะต้องบอกว่าเราก็จะคือธนาคารก็จะตามมาถูกไหมคะเราก็จะเริ่มละมาทวงค่าเช่าอาจจะมีอนุนันนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นขาลงอะค่ะมันจะโหดมันขาขึ้นเลยเช่นเราซื้อบ้านแต่กี้เรายกตัวอย่าง5ล้านอ่ะตก 10% บ้านก็จะราคาเหลือ4ล้าน5แสนก็คือ5แสนหายไปเหมือนเดิมเลยบ้านเนี่ยหายไป 10% เราเนี่ยขาดทุนไปแล้ว 50%เพราะเราลงไป1ล้านถูกไหมคะเงินหายไปแล้ว5แสนมันทางกลับกันมันก็จะเจ็บเหมือนกันเลยค่ะฉะนั้นนะคะคิดง่ายๆถ้าเราแบบลงทุนเลยก็ตามเราจ่ายสด 100% เนี่ยสมมติมันขาดทุน10เราก็เสีย10แต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีการดาว 50% ถ้าราคาตก10เราเจ็บ20ถ้าเราดาว 20% ตก10เราเจ็บ50ถ้าเราดาว 10% ตก10เราหมดตัวหมายถึงไอ้มันเป็นอย่างนี้ค่ะเนี่ยคือเรียกว่า leverage หรือการกู้มันออกผลทั้งด้านบวกด้านลบเลยค่ะ
2: อือ
0: ช่ว
2: งนี้เราเลยได้ยินคำนี้บ่อยนะพูดถึง
1: ใช่ใช
0: ่
1: โดยเฉพาะในยามที่อะไรที่มีความช่วงที่สินทรัพย์อะไรนั้นๆบูมอะเนาะคุณส้มอะไรบูมเขาก็จะรู้สึกว่ามันคุ้มที่จะทำตอนนั้นที่จะกู้มาลงทุนเหมือนตลาดหุ้นที่บูมอะใช่ไหมคะคุณส้มก็ช่วงบูมก็จะชอบ leverage กันเพราะว่าเชื่อว่าเดี๋ยวขึ้นค่ะ
0: ใช่ค่ะซึ่งอย่างเคสเกาหลีใต้อะค่ะก็พูดต่อไปเลยแล้วกันนะคะมันเป็นการกู้ที่ไปลงทุนในตลาดหุ้นซึ่งมันโหดกว่าการกู้แบบแปะกู้อสังหาอีกค่ะเพราะว่ามันมีเรื่องของว่าหลักประกันที่ต้องค้ำหมายความว่าทุกครั้งที่เรากู้ไปลงทุนนะคะเขาจะมีเส้นกั้นว่าราคาหุ้นห้ามต่ำกว่าเท่าไหร่แล้วถ้าราคาหุ้นต่ำกว่านั้นปุ๊บเนี่ยมันจะโดนเรียกเขาเรียกว่า margin call ให้เติมเงินถ้าเติมไม่ได้ก็โดน force ขายและเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดเลยว่าพอถึงเวลาปุ๊บตลาดมันตกใช่ไหมคะตกหนักถ้าเราถือเป็นเงินสดอย่างมากเราก็ถือไว้เรียกว่าปิดจอหนีไปอันนี้ที่คนชอบทำตกมากๆคิดอะไรไม่ออกปิดจอก่อนหนีไปแต่ถ้าเกิดเราใช้การกู้หรือ leverage อย่างเงี้ยเราปิดจอไม่ได้เพราะว่าพอราคามันตกปุ๊บอะเฮ้ยโบรกเกอร์เขาเรียกเราให้เติมเงินแล้วอะเขาบอกเราว่าเราต้องเติมเงินภายใน2วันถ้าเราไม่เติมเงินภายใน2วันเนี้ยเราจะโดนบังคับขายแล้วก็ทุกอย่างจะหายไปเลยมันจะเหลือศูนย์หมดเลย
1: ค่ะ
0: ซึ่งความโหดร้ายก็คือว่าเขามาเรียกในจุดที่เราไม่มีเงินเพราะว่าทุกอย่างมันตกหมดแล้วก็หุ้นเกาหลีใต้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นหุ้นที่เหมือนกับหุ้น 2-3 ตัวมันก็นำตลาดแล้วอะค่ะเหมือนซัมซุงอย่างเงี้ยค่ะเป็นหุ้นใหญ่เลยที่มีผลอย่างเงี้ยพวกเนี้ยก็จะกระทบมากค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่มันก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ที่บอกค่ะทั้งหมด
1: ค่ะ พอช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นข่าวกันเยอะมากเลยเนาะคุณส้มสำหรับคนที่นำข้อมูลอาจจะเป็นนักลงทุนของชาวเกาหลีใต้เนี่ยที่โอ้เขาเรียกอะไรใช้คำว่าอะไรพอตแตกหรือใช้คำว่าเดือดร้อนหนักจากตลาดหุ้นที่การใช้เลเวอเรจในช่วงที่ผ่านมาอะไรเงี้ยใช่ไหมคะที่เราเห็นตามข่าวสารตามหน้าฟีดทั้งหลายซึ่งบางคนก็อาจจะเป็นคนที่ใช้เงินทั้งหมดของชีวิตที่มีอยู่แล้วก็มาเลเวอเรจด้วยเงินเกษียณเงินอะไรนี้ด้วยใช่ไหมคะก็ถือว่ามีความเสี่ยงมาก
0: ใช่ค่ะแล้วอันหนึ่งที่ใช่เลยค่ะ
2: คือเกาหลีอ่ะพี่ว่าเห็นภาพชัดสุดเนาะ
0: ใช่เพราะคนเขาคือรัฐบาลเขาก็สนับสนุนให้คนลงทุนด้วยค่ะ
1: ใช่ค
0: ่ะแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอะค่ะของเกาหลีอะค่ะเดี๋ยวพักก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ๆค่ะแต่ว่าพอคุณส้มพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้เห็นภาพแหละเนาะในมุมมิติทั้งเป็นข้อดีนะแล้วก็มันก็จะมีจุดอ่อนนอกจากประเด็นในเรื่องของการกู้เนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุประสงค์เนี่ยสำคัญมากที่สุดโดยเฉพาะประเด็นเดี๋ยวเรามาลงดีเทลเรื่องของการกู้เพื่อการลงทุนเนาะกับเคสเกาหลีใต้เนี่ยว่าจริงๆอ่ะเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยมันก็มีค่อนข้างเยอะที่เราจะต้องประเมินด้วยก่อนการตัดสินใจด้วยใช่ไหมคะคุณส้มคะค่ะโอเคอ่ะ
2: วันนี้คุยกับส้มจะได้เห็นนี่ในมุมมองที่มิติอื่นหลักคือนี่มันมีหลากหลายมิติอยู่แล้วนะวิวเนาะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆมันเป็นเครื่องมือหนึ่งนั่นแหละที่ก็มีข้อดีนะมันขึ้นอยู่กับการที่ตัวบุคคลนำไปใช้มากกว่านะคุณส้มพี่การว่าเราจะใช้เขาให้มันเป็นประโยชน์ในมิติไหนบางคนใช้แล้วมันอาจจะทำให้เกิดโทษและทำให้มีผลเสียต่อแผนการเงินในชีวิตก็ได้เหมือนกันอย่างที่คุณส้มยกตัวอย่างไปในหลายๆเคสใช่ไหมคะค่ะ
2: ใช่
0: ใช่ก็จริงๆอย่างเคสเกาหลีใต้ค่ะก็เป็นอันที่อยากพูดถึงเพราะว่าส้มเห็นว่าเด็กไทยก็เหมือนกันค่ะคือเราพอเราทำงานจบเราก็เริ่มลงทุนเนอะคือหลายๆคนก็ส้มเห็นเดี๋ยวนี้ก็จะมีการพูดกันไม่ว่าจะเทรด Forex หรือว่าจะเล่นอะไรตัวออปชั่นอะไรหลายๆอย่างค่ะคือเด็กเดี๋ยวนี้เหมือนกับความรู้เยอะขึ้นแล้วก็มีการเปิดโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆฉะนั้นอ่ะเขาก็จะทำอะไรตามๆกันแล้วก็ใจร้อนต้องบอกงี้อยากจะรวยเร็วซึ่งจริงเหมือนเด็กเกาหลีเลยค่ะคือเกาหลีเนี่ยส้มว่าสิ่งหนึ่งอ่ะของเขาคือค่าอยู่อาศัยที่นู่นอ่ะแพงมากการจะซื้อคอนโดซื้อบ้านได้เนี่ยแบบเหมือนใช้เงินเยอะมากๆมันเลยทำให้เขาอ่ะคิดว่ามันโอกาสที่จะหาเงินได้ขนาดนั้นหรือทำให้เงินมันเติบโตอ่ะด้วยการลงทุนปกติอ่ะมันค่อนข้างใช้เวลาเยอะคนก็เลยมองว่าตลาดหุ้นเนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะทำให้เขาไปถึงจุดนั้นแล้วรัฐบาลเองก็ค่อนข้างส่งเสริมให้คนน่ะเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็มันหลายๆอย่างค่ะแล้วพอหุ้นมันขึ้นเรื่อยๆอะค่ะแล้วรัฐบาลก็ออกกองทุนที่เป็น leverage ออกมาเป็นกองทุนที่ประมาณเดือนพฤษภาเองนะสมมติที่เขาออกเหมือนเขาเห็นคนน่ะไปลงทุนกองทุนลักษณะนี้ที่ฮ่องกงกันเยอะเขาก็บอกไหนๆก็ไหนๆก็เปิดเอากองเข้ามาเองเลยก็เหมือนสนับสนุนคนก็แห่ไปลงกันปรากฏว่าพอพฤษภาเนี่ยมันเริ่มดอยละมันเริ่ม
1: พีกมาก
0: ใช่
1: พีกมาก
0: ใช่แล้วก็ขึ้นพอจุดหนึ่งปุ๊บอะค่ะพอตกลงมาเนี่ยคนแบบมัน 30% เนาะที่เขาบอกกันมัน 30% ภายใน1เดือนนะคะแล้วโดนแบบคอมาร์จิ้นหรือว่าให้เติมเงินกันแล้วพอร์ตก็แตกแล้วเขาบอกว่าในบรรดาคนที่พอร์ตแตกเนี่ยคือเขาบอกว่าถ้าเป็นวัยทำงานนะคะ1ใน30คนเนี่ยคือเป็นกลุ่มที่เหมือนได้รับความเสียหายจากรอบเนี้ย1ใน30คนเลยนะคะแล้วก็เขาบอกประมาณ 60% ของคนกลุ่มเนี้ยคือคนอายุประมาณ 20-30 แค่นั้นเอง
1: ยังอยู่ในวัย
0: ก็คือเป็นวัย
1: กำ
0: ลังแบบ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ความร้อนแรงของตลาดด้วยคุณส้มพี่การที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันดูพลาดโอกาสเห็นขึ้นเอาแล้วก็บวกมาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในระยะเวลาแบบ
2: เราก็ดูกันมาตลอดนะวิวนะ
1: ใช่ว่าแบบโหขึ้นไม่หยุดอ่ะซึ่งแบบเราวัยเราอาจจะถ้าจะเข้าเนี่ยเรากลัวละคุณส้มเราไม่กล้าละเพราะเรารู้สึกว่าเราจะขึ้นไปอยู่บนยอดดอยหรือมันจะแตกเมื่อไหร
0: ่ใช่ก็อย่างตะกี้ที่เราคุยกันตัวอย่างอ่ะเรายังยกตัวอย่างบ้านหรือยกตัวอย่างของขึ้น 10% เราก็ได้ 50% แล้วเนาะถ้าเราลงที่เราบอกเราลงล้านเดียวจาก5ล้านอย่างเงี้ยค่ะในมุมเนี้ยบางคนสมมติเขาได้เป็นหลาย 100% แล้วอะคือถ้าคิดอย่างนั้นจริงจากเงินที่ลงอะแล้วอย่างเงี้ยทำไมเขาถึงจะไม่เอามาลงเพิ่ม คือมันเห็นอยู่อย่างเงี้ยคือมันก็เข้าใจได้ระดับนึงเหมือนกันนะว่าโหมันแบบล่อตาล่อใจมากๆอะค่ะผลตอบแทนคือระบบมันทำให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะค่ะ
1: แต่ว่ามุมคิด
0: ค่ะ
1: คุณส้มให้มุมนิดนึงละกันเพราะถ้าเป็นแบบนี้มันทำให้เราต้องมองอีกด้านนึงเนี่ยให้คุณส้มช่วยให้ไอเดียนิดนึงอย่ามองแค่บวก
0: สิ่งที่อยากให้มองอ่ะก็คือมองว่าแต่ท้ายที่สุดแล้วค่ะมันเป็นอย่างนี้ส้มอยากให้ลองเปรียบเทียบสมมติเราอ่ะคือคนที่อยากจะลงทุนเหมือนกันเหมือนส้มกับคุณดิวอยากจะลงทุนทั้งคู่เลยค่ะเหมือนกันแล้วเข้าผิดจังหวะเหมือนกันคือเป็นคนเป็นวัยรุ่นในเกาหลีใต้เนี่ยแหละที่เข้าผิดจังหวะคือไปเข้าเดือนพฤษภาเหมือนกันแต่คุณบิวอะใช้เงินสดเข้าส้มเนี่ยใช้เลเวอเรจเข้าคือไปกู้มาเข้าสิ่งที่ต่างกันคือในวันที่ตลาดพังหมดเลยอะส้มก็เละคุณบิวก็เละแต่เราเละไม่เหมือนกันคุณบิวอะยังเละแบบยังเหลือคือยังไงอะค่ะเราก็ยังเป็นถือหุ้นอยู่ถูกไหมคะมูลค่ามันจะเละยังไงเรายังเป็นเจ้าของหุ้นนะแปลว่าหลังจากนี้อีกปีนึงถ้ามันกลับมาได้จะได้แค่ไหนไม่รู้หรือเท่าเดิมหรือเกินเดิมคุณบิวก็ยังมีหุ้นก้อนนี้อยู่แต่ส้มอ่ะไม่เหลือแล้วนะเพราะว่าในวันที่ส้มใช้เงินกู้มาเล่นค่ะส้มโดนฟอสเซลแล้วล้างพอร์ตที่เขาบอกความโหดคือมันคือการล้างพอร์ตแปลว่าเราไม่เหลืออะไรเลยฉะนั้นอ่
1: ะ
0: แม้ว่ามันจะตกแค่วันเดียวแล้วพรุ่งนี้มันกลับมาค่ะบางคนที่เขาบอกเหมือนฝันร้ายอ่ะบางคนตื่นขึ้นมาปุ๊บ
1: แล้วรอบนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยนะคุณส้มสามสี่วันแบบโอ้โหเท2วันรวมกันกว่า 20% แต่สุดท้ายวันศุกร์อ่ะก็กลับมา 10% เลยนะคุณส้มเหมือนคน
0: ถู
1: กล้างไปหมดแล้วแต่ว่าถ้าคนเป็นเงินสดอ่ะเขากลับมานะใช่ไหมคะเพราะว่ามันบวกมาอีกเลยอ่ะ 10% นะเห็นชัดมากเลยอันเนี้ย
0: ใช่มันเลยทำให้เห็นว่าโอ้เวลาที่เรากู้อ่ะมันขาขึ้นมันก็ดีแต่ขาลงมันเหมือนมันไม่เหลืออะไรอ่ะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นความเสี่ยงที่เราต้องเข้าใจคือเราต้องเข้าใจเครื่องมือนี้ก่อนแล้วก็ต้องเข้าใจความเสี่ยงของตัวเองฉะนั้นนะคะพอเราเข้าใจความเสี่ยงปุ๊บอะค่ะเราจะเหมือนกับลงเท่าที่เราไหวแต่ไม่ใช่ all in เนี่ยคือถ้าเราคิดว่าเราจะลงนะค่ะซึ่งอันนี้ก็จะต่างกับทุกอย่างเหมือนกับตะเกียที่เราพูดเหมือนกันว่าอสังหาก็เหมือนกันค่ะคนกู้มาลงอะระยะเวลาของการรอของอสังหาก็ไม่เหมือนกับไอตัวการกู้มาเล่นหุ้นอย่างกู้มาเล่นหุ้นเนี่ยราคาลง2วันปุ๊บเขาเรียกมาจิ้นคอเราเรียบร้อยเราต้องเติมเงินละอสังหาเนี่ยราคาจะลงเละเทะตราบใดที่เรายังมีเงินจ่ายค่างวดอะค่ะเขาก็ไม่ให้เราทำอะไรนะเหมือนธนาคารเขาก็ไม่มาบีบเราว่าเฮ้ยเราจะต้องมาเติมเงินต้องทำอะไรไม่มีเราแค่มีเงินจ่ายค่างวดฉะนั้นเราจะเห็นว่ากู้เหมือนกันความเสี่ยงไม่เหมือนกันเลยแล้วก็มีระดับของมันไต่กันขึ้นมามันขึ้นอยู่กับว่ามันคืออะไรแล้วไอ้ระบบของการกู้แบบเนี้ยมันเป็นระบบยังไงมีแบบไหนซึ่งพวกเนี้ยคือเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนที่เราจะลงไปเล่นกับมันอย่างเงี้ยค่ะ
2: แต่ประเด็นคือคนส่วนใหญ่บางทีมันเห็นตัวเลขมันวิ่งอะเนาะมันก็เป็นนาทีนั้นเนี่ยมันไม่ได้นึกถึงแล้วว่าคิดคำว่าคิดหน้าคิดหลังอะไรอย่างเงี้ยส้มวิว
1: ใช่บางคนก็มองว่าการเลเวอเรจจะเป็นการเปลี่ยนชีวิตเลยถ้าเขาถูกทางไงคุณส้มบางคนจะคิดแบบนั้นนะแต่ไม่ได้บอกอีกมุมนึงเลยเหมือนที่คุณส้มบอกอะว่าถ้ามันพังมันเสียหายเนี่ยคือเราก็ล้างไปหมดเลยนะไม่มีอะไรเหลือเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เองค่ะฉะนั้นมันก็กลับมาค่ะ
2: แต่เรื่องนี้พอมันมีเป็นประเด็นขึ้นมาอะไรเงี้ยเวลาเราจะกู้เวลาเราจะอะไรอย่างงี้เราควรจะหรือจะเนี่ยจะเก็งกำไรแล้วเนี่ยเราควรคิดหรือตระหนักอะไรยังไงก่อนบ้างส้ม
0: ค่ะก็ได้เลยนี่พี่การก็ชงข้อคำถามส้มเลยเรามีคำถามใช่อ่ะมันก็จะมีคำถามที่เราควรจะถามตัวเองก่อนต้องบอกว่าก่อนกู้ทุกครั้งอะค่ะคือส้มคิดว่าเราต้องมีสติเนาะฉะนั้นคำถามแรกคือเรากู้ไอ้ที่เรากู้มันเป็นกู้แบบไหนไอ้สามแบบที่เราบอกอะมันคือกู้เพื่อสร้างรายได้หรือกู้เพื่ออุปโภคบริโภคหรือกู้เพื่อเก็งกำไรอันเนี้ยสำคัญคือถ้าเกิดคือมันไม่ได้แปลว่าเราไม่ควรทำอันใดอันหนึ่งนะเราทำได้หมดแต่ถ้าเรากู้ด้วยการเก็งกำไรอ่ะ เราจะต้องเข้าใจมันมากขึ้นแล้วเราก็จะต้องเตรียมพร้อมกับมันมากขึ้นเพราะว่าแน่นอนเก่งมันก็มีถูกและมีผิดฉะนั้นนะคะเราต้องคิดมันจะเป็นคำถามที่2ต่อมาเลยว่าข้อที่2ก็คือว่าแล้วถ้าเก่งกำไรแล้วมันเกิด worst case scenario มันเกิดได้ยังไงบ้างคืออย่างเช่นอย่างตะเกียที่คุยคืออย่างถ้าเป็นกู้มาเล่นหุ้น worst case คือโดนล้างพอร์ตทั้งหมดคือเงินที่เราลงคือศูนย์ซึ่งถ้าเกิดสิ่งนี้ขึ้นคำถามคือเราอยู่ได้ไหมเราอยู่ได้จริงไหมคือถ้าเราเอาเงินเราทั้งหมดอยู่แล้วเราไม่คิดถึงซีเนอโรนี้เลยว่ามีข้อนี้เลยพอไปเจอจริงเราจะอยู่ไม่ได้เพราะเราลงไปหมดแล้วแต่ถ้าเราคิดบ้างเราอาจจะบอกว่าเรานี่เสี่ยงสุดๆละแต่เราก็ลง 30% ของที่มีเราก็จะหายทั้งหมด 30% นี่แหละก็ยังเหลือ70ก็ยังดีอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเราเป็นเรื่องของอสังหาแน่นอนมันก็จะเป็นเรื่องว่าราคามันเละเทะเราขายไม่ออกไม่มีคนเช่าเราเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่างวดมันจะเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแต่ละอันมันก็จะมีทางที่เราต้องป้องกันต่างกันแต่นี่คือข้อ2คือ worst case คืออะไรและก็จะหลีก
1: วาง
0: เชื่อมาว่าแล้วจะแก้ไขยังไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ค่ะจะแก้ไขยังไงเรารับไหวไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะหูค่ะแล้วก็
2: อันสุดท้ายก็
0: อยากจะให้ตระหนักว่าค่ะใช่ใช่แล้วเราสุดท้ายก็คือเราจำเป็นแค่ไหนที่ต้องเลือกข้อสุดท้ายคือเราจำเป็นแค่ไหนที่ต้องเลือกทางเลือกที่มันเสี่ยงแบบนั้นที่เรากำลังจะเลือกเพราะว่าชันมันจะมีว่าเราเกิดอะไรขึ้น worst case เราแค่เจ็บหรือเราออกจากเกมหรือออกจากระบบไปเลยอย่างเงี้ยคือถ้าเราถึงขั้นต้องออกไปเลยเนี่ยคำถามสุดท้ายคือแล้วเราจำเป็นต้องเลือกทางนี้จริงๆไหมเลือกไปเพื่ออะไรคือวัตถุประสงค์มันก็จะย้อนกลับไปข้อหนึ่งใหม่ละค่ะว่าเราทำไปเพื่ออะไรนะอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะมันจะวนลูปกันอย่างเงี้ยแต่การคิดอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราไม่ซึ่งว่ามันเหมือนกับลดความโลภเพราะต้องบอกว่าเราทำทั้งหมดมันส่วนหนึ่งมันเพื่อให้เราได้ผลตอบแทนเยอะที่สุดแหละแต่การคิดอย่างนี้มันจะทำให้เราลดความโลภลงแล้วก็เหมือนมีสติมากขึ้น
1: ค่ะโอเคอ่ะก็ฝากถึงคุณผู้ฟังด้วย3ข้อนะกู้ไปทำอะไรดู worst case แล้วถ้า worst case เกิดเรามีวิธีการแก้ไขยังไงอยู่ได้ไหมเตรียมแผน2ไหมและส่วนที่3จำเป็นแค่ไหนเราจะต้องกู้อันนั้นใช่ไหมคะค
2: ่
1: ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณคุณชมมากเลยนะคะที่หยิบเรื่องนี้มาเนาะก
2: ็
1: เป
2: ็
1: นประ เด็น
2: ค
1: ่ะให้ระมัดระวังกันวันนี้เรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะคะขอบพระคุณมาก
2: ค่ะ
1: คุณแผนน่าคุยกัน
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัส ความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
3: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนและนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
8: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
3: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio
8: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคู
1: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศค่ะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้เป็นประจำเราจะพูดคุยกันกับวิทยากรประจำของเรานะคะคุณหมอนัทคุณธนศิวรังคุณจากคลินิกกองทุนนะวันนี้หมอนัทเกริ่นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วละนะคะเดี๋ยวจะพูดคุยกันในเรื่องของประเด็นตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะคะที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ถือว่ามีความร้อนแรงนะประเด็นเรื่องของเลเวอเรจนะคะแล้วก็ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้เองที่ออกมาก่อนหน้านี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของซิงเกิลETF นะคะเป็น Single Stock Leverage ETF ซึ่งน่าสนใจประเด็นเนี่ยซึ่งเป็นตัวสำคัญของการที่สร้างความผันผวนนะคะทำให้หลายๆคนนั้นเนี่ยก็ได้เห็นความผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นเกาหลีใต้พอสมควรนะวันนี้ก็ถือว่ายังผันผวนนะวันนี้ก็ลบ 4% นะเดี๋ยวคุยกับมนัสเรื่องนี้ด้วยแล้วก็วันนี้จะมีกองทุนแนะนำที่น่าสนใจเอามาฝากกันด้วยนะใครมีคำถามอื่นๆก็ฝากเข้ามาได้นะคะ Facebook Live Fan Page FM 90.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio ค่ะตอนนี้ไปทักทายหมอนัสพร้อมกันนะคะหมอนัสอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะหมอนัทคะ
9: ครับสวัสดีคุณบิวครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
1: ค่ะวันนี้จะเจอกันเนาะวันพฤหัสบดีตามสัญญาเนาะที่หมอนัทจะชวนคุยกันใช่ไหมในเรื่องของเกาหลีใต้นะตลาดหุ้นเกาหลีใต้จริงๆก็ยังถือว่าผันผวนนะหมอนัทวันนี้ก็เห็นลบประมาณ 4% บางวันก็ดูเหมือนดีบวกขึ้นมาได้บ้างนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วที่โอ้โหแบบลบกันแบบรุนแรงพอแตกกันทั่วหน้าแบบเนี้ยใช่ไหมคะหมอนัทแต่เดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องนี้แต่ก่อนจะไปคุยอัปเดตภาพเศรษฐกิจหน่อยหมอนัทช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะหมอนัทเท่าที่มอนิเตอร์ดูทั้งข้างในแล้วก็ต่างประเทศค่ะประเมินประมาณสถานการณ์กันนิดนึงค่ะ
9: โอเคได้ครับจริงๆต้องเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนี้ครับว่าผมว่าเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมันค่อยๆเหมือนกับปรับตัวดีขึ้นเนาะนะครับแต่ว่า อยากให้ทุกท่านเห็นภาพว่ามันดีขึ้นก็จริงแต่ดีขึ้นในลักษณะของมันค่อยๆปรับตัวดีขึ้นแล้วกันนะแต่ว่าประเทศไหนช้าจะเร็วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศนะแต่ละปัจจัยนะครับแต่ในภาพรวมในประเทศไทยนะถ้าเราไปดูนะครับก็ต้องบอกว่าเงินเฟ้อจริงๆมันก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคุณบิวฮะเดือนที่ผ่านมาเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมบวกไปอีก 1.95% นะครับเทียบเยอะเยี่ยนะฮะซึ่งติดต่อกันเป็นเดือนที่4แล้วนะครับว่าใน4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟ้อขึ้นมาตลอดเลยครับนะส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันอาจจะสูงมากกว่าปีที่แล้วเนาะนะครับแล้วก็อาหารเอยอะไรเอยก็ขึ้นเหมือนกันนะนะเพราะฉะนั้นจริงๆต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่ของก็ไม่ถูกนะคุณเดียวเราไปตามตลาดนะไปซื้อของร้านอาหารก็บ่นกันนะว่าอยู่เนี้ยคนไม่ได้ค่อยไปทานที่ร้านอาหารกันนะนะเพราะฉะนั้นค่าเนี่ยจะเริ่มเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเงินเฟ้อเราเริ่มมาแล้วคนก็เริ่มชะลอตัวในการซื้ออยู่เหมือนกันนะครับก็ภาพน่าจะเป็นทางเดียวกันคราวนี้ผมคิดว่ามีโอกาสนะที่เราจะเห็นดอกเบี้ยบ้านเราเนี่ยปรับขึ้นได้เหมือนกันถึงแม้โทนนะการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยบ้านเราจะช้ากว่าชาวบ้านเขาเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยขึ้นไปหมดแล้วนะล่าสุดญี่ปุ่นแล้วละนะหรือว่ากลุ่มของตลาดยุโรปอังกฤษเองก็ทยอยขึ้นมาในช่วงสิ้นเดือนนะที่ผ่านมานะครับวันนี้ผมคิดว่าเศรษฐกิจเนี่ยยังขยายตัวแต่ยังถูกจำกัดแล้วก็ SME เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถูกกดดันจากเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นค่าครองชีพอาหารที่มันแพงอย่างเงี้ยผมคิดว่า SME อาจจะเหนื่อยนิดนึงใช่ครับก็วันนี้ภาพเศรษฐกิจโดยรวมจริงๆถามว่าโตไหมโตจริงๆ GDP เราก็บอกเขาขอขึ้นเป็น2.3% ด้วยซ้ำนะครับปีที่แล้วเนี่ยที่เรามองประมาณ1ปลายๆนะ2อะไรเงี้ยตอนนี้เป็น2.3แล้วนะครับก็ถือว่า ดูแล้วเศรษฐกิจมันโตแต่ว่าแม่มันไปโตที่อื่นเนาะมันยังไม่ได้โตส่วนของภาค SME หรือว่าภาคประชาชนทั่วไปแล้วกันนะครับครับ
1: ค่ะเอาเป็นว่าเราก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าถ้าดอกเบี้ยขาขึ้นขยับขึ้นมาเนี่ยมันก็ดอกเบี้ยขึ้นมันก็เป็นต้นทุนของแทบจะทุกอย่างกันด้วยใช่ไหมคะพอดอกเบี้ยขยับขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมีธุรกิจที่ได้ประโยชน์แหละแต่ก็มีธุรกิจที่เสียประโยชน์เช่นเดียวกันเนาะหมอนันอาจจะต้องติดตามแล้วตอนนี้การจับจ่ายใช้สอยหลายๆคนก็อาจจะยังมีบอลลูนหรือความคึกคักจากเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมคะจากตัวไทยช่วยไทยพลัสตอนนี้ที่เหมือนกับช่วยในแง่ของการจับจ่ายใช้สอยอยู่ระดับหนึ่งเนาะหมอนันใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าหมดตรงนี้เดี๋ยวคงต้องดูว่ารัฐน่าจะต้องมีอะไรออกมาเพิ่มเติมหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวว่ากันใช่ไหมหมอนันอันนี้น่าจะเป็นประเด็นสำคัญด้วยเช่นเดียวกันค่ะโอเคหมอนัทแต่เรายังเห็นหุ้นธนาคารขึ้นได้ดีมากนะบนเนี่ยที่ดูเห็นตามๆเนี่ยหลายๆตัวก็ยังขึ้นได้เป็นเสาหลักเลยแหละรอบนี้ขึ้นต่อเนื่องมากๆนะปันผลก็จ่ายดีมากนะคะถ้าหุ้นกลุ่มธนาคารและที่ทางดอกเบี้ยมาในทรงนี้เนี่ยจะไปยังไงต่อคะหมอนัทให้มุมมองสั้นๆนิดนึงค่ะสำหรับคนที่ตามหุ้นธนาคารค่ะ
9: ผมคิดว่าเนื่องจากดอกเบี้ยมันได้ขึ้นเยอะนะครับนั่นจริงธนาคารเองก็ยังมีสามารถความสามารถในการปล่อยกู้ได้อยู่นะแต่ว่าหลังๆผมก็เริ่มเห็นว่ามันมีการปล่อยกู้ยากขึ้นเลยขึ้นนะครับแล้วก็รัดตัวหมายความว่ารัดกุมพอสมควรนะครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคือจริงๆผมว่าหุ้นธนาคารยังแข็งแรงอยู่เนาะถ้าตามแบบที่ยังไม่ได้มีการปล่อยนะครับสินเชื่อแบบว่าปล่อยแบบปล่อยมากกว่านี้อะไรเงี้ยนะครับก็เท่าที่ดูเขาก็ควบคุมพอสมควรแล้วก็ดูแล้วเนี่ยยังมีความแข็งแรงเนาะเพราะว่ามีถ้าไปดูธนาคารหลักๆปัจจุบันก็เปลี่ยนแพลตฟอร์มนะครับไปเดี๋ยวจะมี Virtual Bank ออกมาอีกอะไรอีกนะครับที่จริงของกลุ่มธนาคารยังดูแข็งแรงกว่ากลุ่มอื่นๆเยอะเลยนะแล้วก็เป็นแกนหลักเนาะของเศรษฐกิจไทยนะครับแต่ว่าในภาพยาวๆเนี่ยผมก็กลัวเรื่องนึงคือถ้าเรายังปล่อยความแข็งแรงนี้อยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยถ้า SME รายย่อยต่างๆเนี่ยที่ไม่ได้รับเงินกู้หรือว่าเงินตึงตัวจริงๆเนี่ยมันทำให้ภาพเศรษฐกิจเราชะลอเร็วกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่กังวลนะครับแต่ว่าถามว่าครับถ้าการเงินเรายังแข็งแรงมันยังแข็งแรงนะครับก็คิดว่าเป็นเสาหลักได้อีกนะรวมถึงในตลาดหุ้นด้วยเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าต้องดูภาพยาวด้วยประกอบกันว่ารัฐบาลเนี่ยมีนโยบายอย่างไรบ้างเพราะว่าถ้าเราไปดูแผนไปมอง SME เนี่ยนี้ก็ผมว่าสภาพคล่องก็หายไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราติดตามกันเป็นระยะแล้วมาอัปเดตกันนะคะแต่บ้านเราน่าจะช้ากว่าที่อื่นเนาะถ้าพูดในแง่ของอัตราดอกเบี้ยการขยับขึ้นใช่ไหมคะหมอนัทคะโอเคอ่ะทีนี้มาประเด็นหลักเชิญค่ะหมอนัทคะ
9: เจออะไรฮะอ๋อจริงๆตัวเขาจะคิดว่าแค่ขึ้นดอกเบี้ยนิดหน่อยเนี่ยคิดว่าคงไม่ได้เป็นประเด็นแบบทางธนาคารมากนักอะไรเงี้ยนะครับก็ผมคิดว่าคนที่ถือหุ้นธนาคารไม่ต้องกังวลมากครับผมมากันครับ
1: ค่ะโอเคอ่ะทีนี้มาประเด็นหลักที่เราชวนคุยกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนาะแต่ประเด็นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจจะยังไม่ได้คุยกันแต่เกริ่นไปละนะสำหรับภาพของตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะที่สร้างความผันผวนเรื่องของ leverage เองแล้วก็เรื่องของนโยบายรัฐโดยเฉพาะก็มีคุณผู้ฟังสอบถามเข้ามาพอสมควรเลยมานะที่อยากจะให้เล่าประเด็นเรื่องของ single stock leverage ETF นะแล้วก็ล่าสุดในรัฐบาลเขาก็ต้องออกนโยบายออกมาด้วยเนาะที่จะช่วยแบบระงับในเรื่องของความร้อนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาหมอนัทอธิบายแล้วก็ถอดบทเรียนประเด็นนี้จากตลาดหุ้นเกาหลีใต้ให้เราฟังสักหน่อยค่ะแล้วก็ถ้าเทียบกันตอนนี้ยังถือว่ายังมีความผันผวนอยู่ไหมหมอนัทอย่างวันนี้ก็ลบ 4% นะสำหรับหุ้นเกาหลีใต้เองค่ะ
9: ครับโอเคงั้นผมขออนุญาตเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนแล้วกันเนาะคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วแบบโอ้โหหลายคนดูแล้วจะมึนๆอยู่ดีว่าทำไมมันลงเยอะขนาดนั้นอย่างเงี้ยผมอาจจะค่อยๆเล่าลำดับเหตุการณ์แล้วก็เหตุผลเนาะในแต่ละช่วงแต่ละตอนละกันนะครับจะได้เห็นภาพแบบพร้อมกันนะครับก็ผมต้องบอกว่าประมาณสักปีที่แล้วเนาะถ้าเรากลับไปดูเนี่ยนะครับสักช่วงกันยายนเนี่ยตอนนี้ช่วงเดือนนี้เลย2568เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าราคาพวกแรมพวกเกี่ยวข้องกับการ์ดจอหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยราคานะอยู่ประมาณสัก6 เหรียญกว่าๆมั้งนะครับ6 เหรียญไอ้พวกแรมดีดีห้าอะไรเงี้ยนะครับพอเพียงแค่ 4-5 เดือนปลายปีของปี68เนี่ยนะครับราคาเนี่ยขึ้นเป็น27 เหรียญนะคุณวิวภาพออกมาฮะขึ้นทีประมาณ4 เท่า 5 เท่าเนี่ยนะครับไตรมาสเดียวนะ20 ไตรมาสเดียวนะครับมันเขาเรียกเป็น memory super cycle แล้วกันนะครับก็คือเป็นช่วงที่คนซื้อ memory พวกนี้นะครับในการใช้เนี่ยนะทั้งพวกฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับมือถือรวมไปถึงเรื่องของตัว AI อะไรเงี้ยทั้งหลายเนี่ยมันได้ใช้งานหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจ ที่เกิดจากกำไรพวกนี้นะครับของ Samsung เนี่ยขึ้นมา 40 กว่าเปอร์เซ็นต์นะคุณบิวฮะกำไรนะกำไรขึ้นมานะครับส่วนของ Micron เนี่ยก็gross profit margin เนี่ยนะครับอยู่ที่ 66% นะครับคือโอ้ขายเสร็จปุ๊บแล้วหมดด้วยนะฮะคือไม่ได้ว่ากำไรเนี่ยในบริษัทเกาหลีทั้งหลายเนี่ยโตเกือบ 300% นะครับหลังจากถ้าใครที่ลงทุนยาวๆกับหุ้นในเกาหลีเนี่ยก็คือตั้งแต่หลังฟื้นต้มยำกุ้งเลยก็ว่าได้เนี่ยถ้าใครลงหุ้นกับเกาหลีเนี่ยคือพวกเนี้ยโตกันแบบเต็มที่มากในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับอันนี้คือภาพก่อนว่าเออมันเกิดซุปเปอร์ไซเคิลขึ้นมาซึ่งก็มีเราก็มีอะไรเราก็เคยคุยกันว่าหุ้นเกาหลีเนี่ยช่วงก่อนๆเนี่ยประมาณ2-3 ปีที่แล้วเนี่ยน่าจะโตดีใช่ไหมฮะแล้วก็ขึ้นมาจริงๆเนาะตอนที่เราคุยกันใช่ไหมครับคราวนี้ปรากฏว่ามันมีมายาคติเรื่องนึงนะครับของคนเกาหลีอยู่ว่าเป็นการอุ้มของภาครัฐเรียกว่าเป็น government put ละกันนะครับมันมีเรียกว่าการสร้างฟลอที่ไม่มีจริงอยู่คือผู้นำประเทศเนี่ยเขาเห็นว่าให้ว่าดัชนีหุ้นเกาหลีนะฮะโคสติกเนี่ยไอตัวโคเรียอินดีสต็อกเนี่ยนะครับขึ้นมาเยอะๆเนี่ยก็ผักกันผักดันเรื่องของภาษีเงินปันผลคอมเมอร์เชียลอะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วก็คิดว่าเหมือนไปบอกด้วยนะว่าเนี่ยหุ้นเกาหลีจะไม่มีทางลงอะไรเงี้ยนะฮะคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็จะตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อพยุงหรือว่า
1: ซัพพอร์ตเต็มที่ถ้าแบบว่าทำให้ทุกคนมั่นใจมากทำให้ทุกคนมั่นใจมากสำหรับตลาดหุ้นเกาหลีภาพ
9: รายย่อยก็มองว่าในอดีตเนี่ยมันเคยเกิดซัพพลายเกิดโควิดรัฐบาลก็เข้ามาช่วยจริงๆด้วยนะตอนนั้นนะครับแล้วก็โอ้โหคืนทำนู่นทำนี่แล้วแถมที่สำคัญรัฐบาลก็ออกพวกleverage product ออกมานะครับพวก single stockนะครับช็อตได้เลเวอเรจได้นะครับ2เท่า3เท่าอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็เนื่องพอเป็นลักษณะประมาณแบบนี้เนี่ยการที่ใช้เลเวอเรจเข้ามาเริ่มตลาดเนี่ยก็เริ่มสนุกละโอ้ทันที่จะไปลงในตลาดหุ้นธรรมดานะถือหุ้นได้ 10% ถ้าลงกับพวกเลเวอเรจโปรดักต์เนี่ยมันได้ 20% เลยนะถ้าคนไม่ได้คิดนะว่าเอ้ยถ้ามันจะลง 20% ด้วยเช่นเดียวกันนะลง 10% เนี่ยลงค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยแล้วออกเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็น ETF leverage คือเขาไม่ได้ออกเป็น product ลายเขาเรียกว่าเป็นลายหลักทรัพย์แล้วกันคือสมมติว่าผมเป็นหลักทรัพย์ A แล้วนะผมบอกผมอยากออก product หุ้น Samsung คูณ2ขึ้นมาเนี่ยโอเคหลักทรัพย์นั้นก็ออกมานะครับซึ่งคนก็ไปซื้อที่หลักทรัพย์ใช่มั้ยครับไอ้อย่างเงี้ยมันจะถูกจำกัดวงเนาะแต่เนี่ยเขาไปออกเป็น ETF ที่นักลงทุนทั่วไปทุกหลักทรัพย์เนี่ยสามารถไปลงทุนได้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นประเด็นสิฮะแล้วออกแค่2ตัวเองก็คือ Samsung กับ SK Hynix นะครับซ
1: ึ่
9: งเป็นน้ำหนักเกือบครึ่งนึงของราชนีหุ้นเกาหลีฮะนะฮะถ้าตามนะฮะก็คือว่าง่ายเป็นทั้ง2บริษัทเนี้ยเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่มากๆนะครับน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างเยอะนะไอ้กองทุนเนี้ย EUN บอลที่ซื้อฝั่งรองอ่ะฝั่งซื้อเป็นที่เนี่ยนะครับมันคือ14 ล้านวอนนะ14 ล้านวอนนะฮะเข้าไปนะครับอัดไปเต็มดีเลยนะฮะก็อันนี้คือภาพก่อนว่าตอนช่วงที่ผ่านมาเนี้ยตลาดหุ้นเกาหลีเนี่ยมันมีภาพประมาณแบบนี้อยู่นะครับก็เลยหลายคนก็คิดว่าเฮ้ยโหแล้วมันก็คงจะไปต่อเนาะมันคงจะไปเขาเรียกว่าไปทำลายโมเมนตัมเนี่ยค่อนข้างยากนะครับคราวนี้พอทุกคนคิดแบบนี้เนี่ยทุกคนก็ใส่เงินเข้าไปนะครับแล้วยอดมาที่เนี่ยทะลุเมื่อกี้ผมบอกใช่ไหมก็คือรายย่อยเนี่ยเข้าไปซื้อ14 ล้านวอนนะครับแล้วก็มาที่เนี่ยทะลุ60 ล้านวอนนะมาที่เนี่ยก็คือหมายความว่าคือเราไม่ต้องใช้เงินเต็มเราไม่ต้องมีเงิน100 บาทเนี่ยเราใช้30 บาทก็ได้นะครับในการลงทุนนะครับแล้วก็ได้สัดส่วนหุ้นเนี่ยเหมือน100 นึงเลยนะครับคราวนี้พอคนมีเงิน100 นึงเนี่ยได้ซื้อมาจิ้นด้วยก็อัดขึ้นไปอีกนะฮะก็กำแพงก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกนะฮะเพราะแล้วรายย่อยเนี่ยเทรดซื้อมาจิ้น 35% เนี่ยนะครับเลเวอเรจประมาณ3เท่าด้วยนะโดยเฉลี่ยคือเขาไม่ได้เล่น2เท่านะคุณบิวที่มันออกเป็น2มี3
1: เท่า
9: เนี่ยเขาเล่นอยู่ที่3เลย3เท่าเลยคราวนี้เหตุ4เหตุผลแล้วกันอันนี้เป็นภาพก่อนน้องว่ามันค่อยๆไต่ขึ้นมายังไงนะครับคราวนี้สาเหตุที่ร่วงเนี่ยมันมีอยู่4เรื่องนะครับ1เลยก็คือ หุ้นชิปอเมริกาเนี่ยเริ่มอ่อนแอลงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีเรื่องของราคาน้ำมันมีราคาตลาดหุ้นอเมริกาก็เริ่มเหมือนพีคพอสมควรแล้วในเรื่องของ AI ด้วยนะครับแล้วมีสงครามตะวันออกกลางเข้ามานะครับแล้วก็มันมีคู่แข่งรายใหม่ๆเข้ามานะครับCSMT นะก็เป็นตลาดจีนแล้วกันผู้ทำผลิตสินค้าตลาดจีนนะครับก็หลายๆคนเริ่มกองทุนต่างๆเนี่ยเริ่มเห็นว่าไอ้หุ้น Samsung เนี่ยหรือ SK Hynix มันเริ่มอ่ะเรื่องราคาสูงมั้ยแพงมั้ยก็อาจจะขายทำกำไรนะครับแล้วก็ไปซื้อ CMT นะที่จีนผู้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็พอภาพเนี่ยมันเกิดรวมๆกันขึ้นมาเนี่ยนะครับคนก็เริ่มแบบเอ้ยตลาดหุ้นเกาหลีราคาแพงไปหรือเปล่านะก็เริ่มคิดนะครับก็สุดท้ายนะครับก็เริ่มมีการทยอยขายออกมานะครับทยอยขายออกมาก็เห็นภาพตามที่เราเห็นกันเลยฮะว่าอันนี้มันกระทบเพราะมันลงถึงมันจะไม่ได้ลงเยอะลงสัก 10% มันลงแค่ 10% ก่อนนะครับแต่อย่าลืมนะมาที่มันเห็นที่มันลงมาเนี่ยมันลงไป 20-30% นะครับเพราะฉะนั้นมันถูกบังคับขายด้วยอัตโนมัติเลยด้วยซ้ำนะครับหรือบางท่านเนี่ยเติมเงินไม่ทันเนี่ยก็โดนอันนั้นนะครับก็แล้วพอเกิดมาร์จิ้นคอขึ้นมาบังคับขายราคาก็ยิ่งลงถูกไหมฮะนะแล้วยิ่งเป็นเลเวอเรจด้วยอะไรด้วยนะครับยิ่งลงยิ่งถูกก็ยิ่งถูกบังคับขายลงไปอีกเรื่อยๆนะครับอันไอคนที่ไม่ดูเรื่องเลยสมมติไม่ได้ดูพอทั้งสองวันเนี่ยนะครับจากวันที่พอระเบิดเนี่ยก็ผมว่าพวกนั้นจะขายยังไงก็ไม่ทันนะครับก็ถูกบังคับขายหมดตัวด้วยง่ายนะก็เราก็จะเห็นภาพบอกว่าคุณเก็บเงินมาทั้งชีวิตเงินมันหายไปในวันเดียวเลย2วันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เรียกว่าวันถ้าใครจำได้อยู่ช่วงวันที่20เนาะร่วงประมาณสัก 29-30% นะครับพอวัน PE เนี่ยลงมาที่ 5.55.8 เท่าในรอบ20ปีเลยทีเดียวนะครับก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วว่าประมาณแบบนี้นะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เห็นถึงความร้อนแรงเนาะแล้วก็มุมของนักลงทุนด้วยที่บางทีเนี่ยตลาดมีความร้อนแรงมากๆเรานึกถึงแต่มุมของผลตอบแทนที่จะได้มุมบวกนะแต่ถ้ามาไม่ได้เผื่อไว้หรือว่าบริหารความเสี่ยงดีๆโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของ leverage เนี่ยเสียหายได้แบบโหได้แบบประมาณค่าไม่ได้เลยโดยเฉพาะถ้าคนที่ลงเม็ดเงินไปแบบมากๆหรือเต็มที่แล้วก็มันคือ leverage ด้วยเนาะหมอนัทไม่ใช่เงินที่มีอยู่ด้วยมันคือแบบเหมือนเงินกู้มาด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะมันก็จะเสียหายหนักกว่าปกติด้วยนะคะค่ะ
9: ใช่ครับก็ผมว่าอันเนี้ยอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับระมัดระวังเนาะคือเกษตรสินค้าที่มันเป็นเลเวอเรจเนี่ยอันนี้ต้องมีความมั่นใจสูงนะครับแล้วก็ผมว่าสินค้าที่เป็นเลเวอเรจเนี่ยเวลามันลงแรงอย่างที่เราเห็นภาพเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความระมัดระวังนะครับคือบทเรียนเนี่ยผมคิดว่าความเสี่ยงไม่ได้อยู่ที่ตัวโปรดักต์นะคือหลายๆคนบอกก็โทษโปรดักต์ว่ามันมีออกโปรดักต์แบบนั้นออกโปรดักต์แบบนี้มาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคโปรดักต์เนี่ยมันมี
1: ความแรงของมันอยู่แต่ไม่ใช่ทั้งหมด
9: มีส่วนอยู่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดจริงๆอยู่ที่ตัวพวกเรานะครับอยู่ที่นักลงทุนนะครับว่าเฮ้ยเราจะกำหนดความเสี่ยงยังไงโดยเฉพาะโปรดักต์เลเวอเรจเนี่ยผมบอกเลยนะถ้าใครจะลงทุนเนี่ยผมว่าลงสัก 3% 5% ของพอร์ตก็พอเพราะว่าแค่นี้เวลามันกระทบในพอร์ตเนี่ยมันก็คือ6-10%แล้วมันคือ2เท่าแล้วถ้าคุณเลเวอเรจ2เท่าเนี่ยมันคือกินพอร์ตเราพอสมควรแล้วนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยโปรดักต์เลเวอเรจเนี่ยผมบอกเลยว่าจะลงได้แต่ว่าสัดส่วนน้อยสักหน่อยนึงนะครับอย่าไปเยอะมากๆหลายๆคนเนี่ยใช้เงินทั้งพอร์ตเนี่ยทุ่มไปในโปรดักต์เลเวอเรจเนี่ยอย่างที่เราเห็นตลาดหุ้นเกาหลีเนี่ยนะครับไม่ถูกต้องเลยนะครับครับ
1: ค่ะแล้วมันก็เป็นความเสี่ยงเนาะที่เป็นจะเป็นพอแตกเหมือนที่หลายๆคนเจอที่เราเห็นจากตามหน้าข่าวหน้าฟีดทั้งหลายใช่ไหมคะหมอนัทคะทีนี้สั้นๆเลยก็ได้ค่ะหมอนัทแล้วหลังจากนี้หมอนัทมองภาพของตลาดหุ้นเกาหลีใต้หรือหุ้น2ตัวหลักที่หลีกคือตัว Samsung กับ SK Hynix ยังไงบ้างคะหมอนัทเพราะก็มีคนถามเยอะในบางมุมถึงโอกาสนะในแง่ของการลงทุนเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะหมอนัทค่ะภาพมันเปลี่ยนไหมจริงๆแล้วหมอนัทมองไงคะ
9: ครับจริงๆอยากให้ท่านผู้ฟังคิดอย่างนี้ครับว่าผมว่าตลาดเนี่ยมันลงมาค่อนข้างที่จะไม่มีเหตุผลแล้วเพราะตอนที่จังหวะขายคือขายลงมาตลอดทางแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเราไปดูตอนนี้ตลาดหุ้นเกาหลีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6,000 กว่าจุดเนาะนะครับ 6,000 จุดนะครับถ้าไปดูคนที่ให้ส ให้เป้าไว้ดีกว่านะผมพาไปดูแบบสถาบันใหญ่ๆก็แล้วกันอย่าง City Bank อย่าง City อย่างเงี้ยนะครับเขาคงเป้าที่10,000เขาบอกว่ามุมมองมันเป็นการปรับฐานจากการขายทำกำไรซึ่งผมเห็นด้วยนะครับGoldman Sachs ก็ให้น้ำหนัก overweight เกาหลีบอกว่าตลาดเนี่ยตอนนี้เริ่มไม่ความมั่นใจกับทางเกาหลีมากขึ้นเพราะจริงๆธุรกิจมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับแล้วแต่ว่าบางที่ก็จะบอกว่ารอไปดูปีหน้านะครับถ้ามันดีขึ้นจริงๆถ้าดีขึ้นสัก2ไตรมาสเนี่ยก็ตลาดหุ้นก็น่าจะกลับมาดีได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยผมว่าก็ตอนนี้ที่ลงหนักๆก็คือเป็นหุ้นชิปของเกาหลีใช่ไหมครับจริงๆตลาดหุ้นส่วนอื่นของเกาหลีเนี่ยมันก็ยังไปได้เนาะเพราะฉะนั้นด้วยความแข็งแรงของตลาดของเขาเนี่ยผมคิดว่าด้วยพื้นฐานเนี่ยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็อาจจะเป็นจังหวะก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้ฝั่งเป็นปัจจัยที่ต้องระมัดระวังแล้วกันหนึ่งอย่างที่คุณบิวเห็นนะครับว่าต่างชาติยังคงทยอยขายตลาดหุ้นเกาหลีอยู่พอสมควรนะตอนนี้ลบไป117-118ล้านวอนแล้วนะครับในครึ่งปีที่ผ่านมานะแล้วก็คาดว่าจะขายต่ออีกประมาณสัก10,000 กว่าล้านดอลลาร์อะไรเงี้ยนะครับก็แสดงว่าเขายังขายไม่จบเลยนะเนี่ยนะฮะที่เราเห็นมันลงมาอย่างเงี้ยนะครับก็เขาเลยคิดว่าจะรอสักระยะหนึ่งก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าตัวคันนี้ไปดูใจไปในพื้นฐานนะครับการที่ตลาดขายเยอะไม่ได้บอกว่าเขาทำถูกนะจริงๆเป็นจังหวะในการขายแล้วเขาจะเอาเงินไปทำอย่างอื่นนะครับแต่ภาพที่เราเห็นก็คืออย่างคาเพ็กซ์นะครับของไฮนิคหรือว่าของซัมซุงเนี่ยมันขึ้นมา28เป็น35อะไรอย่างเงี้ย40ล้านวอนอะไรเงี้ยคือเขากำลังลงทุนในอุปกรณ์ผลิตชิปตัวใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับงั้นผมคิดว่ามันมีโอกาสในปีหน้าที่ตัวเลขของการผลิตชิปจะดีขึ้นนะฮะต้องบอกว่าอย่างนั้นละกันนะครับก็คิดว่ามันลงมาไม่ใช่เป็นแบบปกติแล้วกันนะครับบอกว่ามีโอกาสที่จะดีอยู่ครับครับผม
6: ค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็อาจจะต้องบริหารความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงให้ดีด้วยเนาะหมอนันเราไม่ใช่ว่าโอ้ลงมาแล้วยังใส่เต็มที่หรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนรอบที่ผ่านมาก็ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็ต้องกระจายความเสี่ยงเผื่อไว้ดีๆเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสส่วนหนึ่งแหละเนาะที่หมอนันบอกเนาะใช่ไหมคะโอเคอ่ะอันนี้เป็นมุมเกาหลีทีนี้หมอนันมีกองทุนแนะนำด้วยใช่ไหมคะวันนี้ที่จะเอามาฝากกันว่าจะเป็นกองไหนประเภทไหนยังไงคะหมอนันคะ
9: โอเคได้ครับต้องเกิดอย่างนี้ครับว่าผมมาชอบจริงๆก็ยังชอบทองอยู่นะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราไปดูเนี่ยราคาทองมันก็เพิ่มนะต่อช่วงก่อนจะมีคนถามเยอะเฮ้ยผมรับทองยังไปต่อได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งผมก็บอกเฮ้ยคือลองสะสมไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะมีจังหวะไซเคิลมันขึ้นมาแหละนะครับซึ่งช่วงนี้มันดีก็จริงแต่ว่าก
6: ็เหมือนเริ่มด
9: ีนะแบบว่ามันเริ่มดีแล้วกันนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้อย่างนี้ต่อไปนะอาจจะแบบไซด์เวย์ต่อไปแหละเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ลงมาอีกอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ราคาน้ำมันมันถูกลงนะครับเงินเฟ้อมันลดลงนิดนึงนะครับแล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยก็อาจจะไม่ได้ขึ้นเรียกรุนแรงมากนักนะครับเพราะฉะนั้นดอลลาร์เนี่ยมันจะถอนมันจะค่อนข้างอ่อนนิดนึงซึ่งก็ทำให้ทองมันโตได้นะครับในช่วงสั้นๆแล้วกันผมจะบอกว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าไม่ได้การันตีก็ดีนะแต่ว่าระยะยาวผมว่าราคาทองเนี่ยสะสมได้งั้นอันนึงก็แนะนำทองแต่ว่าก็เป็นกรอบระยะยาวๆเลยนะครับยาวๆเลย
6: คือ
9: ที่อยากให้ลองดูนะครับเพราะตอนนี้ดอกเบี้ยจะขึ้นความแนะนำผมคือให้อยากลงอยากให้ทุกคนเปลี่ยนกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำนะฮะที่เราถือลองเทอมที่เราเคยบอกว่าช่วงก่อนที่ดอกเบี้ยมันเป็นขาลงให้ถือยาวๆตัวเนี้ยให้กลับปรับมาเป็นตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับช่วงนี้นะครับก็อยากให้เป็นลักษณะนั้นอยู่สองนะครับพวกซีนีคอนดักเตอร์พวกที่เกี่ยวข้องกับ AI อันนี้หลายๆคนบอกว่าเริ่มเปลี่ยนแล้วไปดูเซกเตอร์อื่นดีไหมอะไรเงี้ยผมคิดว่ายังไปต่อได้นะก็เดี๋ยวจะมีสิ้นปีนี้มันอาจจะมีโปรดักต์เรื่องของพวกเทคโนโลยีต่างๆมันออกมาอีกนะครับนะเดี๋ยวมีช่วงกันยาเนี่ย Apple ก็จะออกละดูนี่นั่นนะครับแล้วก็ราคาของซีนีคอนดักเตอร์ราคาของแรมราคาของอาร์จอเนี่ยมันก็ปรับเพิ่มมากขึ้นผมคิดว่ากำไรของผู้ขายเนี่ยก็ยังดีอยู่แล้วก็อย่าง Apple ไม่ได้ปรับราคาขึ้นมานานมากแล้วเพิ่งมาปรับปีนี้ด้วยอะไรด้วยนะครับก็คิดว่ากำไรในกลุ่มผู้นำด้านเทคโนโลยีเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยนะครับยอดขายเลยไม่รู้ว่าจะลดลงหรือเปล่านะที่มันลดลงขนาดนี้ไอ้ที่ราคาขึ้นขนาดนี้แต่ว่าคิดว่าระยะยาวนี้ก็ต้องใช้อยู่ดีนะพวกนี้นะเดี๋ยวมันก็ถูกปรับขึ้นมาอีกนะครับก็คำแนะนำผมคือก็ลองกลุ่มเทคโนโลยีก็ยังพอไปได้แล้วก็กลุ่มสุดท้ายที่ชอบเสมอก็คือกลุ่มเฮลท์แคร์เนาะตอนนี้ก็ไปได้นะครับ ใครที่ลงอยู่อะไรอยู่เนี่ยก็จะเห็นแล้วนะเริ่มใจชื้นกลับขึ้นมาบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก
6: ็
9: เราถือยาวกลุ่มนี้ก็ผมคิดว่ายังเป็นกลุ่มที่ผมค่อนข้างชอบอยู่ดีนะครับ
6: ค่ะโอเคอันนี้ก็คือเป็นกองแนะนำกองทุนแนะนำช่วงนี้หลายๆกองที่เรา DCA มาอยู่แล้วอย่าง Healthcare หรือว่าบางคนอาจจะ DCA ฝั่งในเรื่องของ Semiconductor AI Tech ต่างๆก็ยังไปได้ถูกไหมคะหมอนัทคะเรายังสามารถที่จะมันยังเป็นเทรนด์การเติบโตในระยะกลางระยะยาวยังสามารถที่จะ Dollar Cost Average ได้ต่อเนื่องมีกองไหนที่อาจจะต้องพิจารณาในการแบบลดน้ำหนักไหมหมอนัทหรือหลีกเลี่ยงไปก่อนถ้าทิศทางดอกเบี้ยมันจะกำลังค่อยๆปรับเป็นขาขึ้นแบบนี้ค่ะหมอนัทคะนอกเหนือจากเรื่องของค่ะเชิญค่ะหมอนัทคะ
9: ถ้าผมว่าจริงๆอันนึงที่ต้องระมัดระวังคืออสังหาเนี่ยปีช่วงที่ผ่านมาก็แย่พอสมควรแล้วนะครับถึงแม้ดอกเบี้ยจะต่ำก็ยังไม่ค่อยฟื้นตัวเนาะนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงพวกการลงทุนระยะยาวจริงๆที่ผมมองไว้มันก็ค่อยๆเริ่มฟื้นนะแต่ถ้าดอกเบี้ยขึ้นหนักเนี่ยผมกลัวอสังหามันจะกลับมาแย่หรืออีกทีนึงหรือเปล่าเพราะตอนนี้จริงๆถ้าเราไปดูกองทุนอสังหาเนี่ยมีทุเรียนนะคุณบิวต่อให้อสังหามันไม่ได้ดีมากแต่ว่าให้เป็นพวกกอง property fund พวกinfrastructure fund เนี่ยมันก็โตดีอย่างปีที่ผ่านมาก็บวกทุเรียน 15% แล้วก็ถ้าทำได้เนี่ยผมเคยคุยว่ากองเนี้ยมันก็ค่อยๆฟื้นตัวมาตั้งแต่ประมาณช่วงประมาณ2ปีที่แล้วปี2ปีที่แล้วที่เราคุยกันใช่ไหมว่าเอ๊ะโหช่วงนั้นมันลงมันหนักมากเลยนะแล้วเมื่อไหร่มันจะฟื้นนะอะไรเงี้ยก็ปี2ปีที่ผ่านมาจริงๆตลาดพวกกองอสังหาก็ค่อยๆฟื้นนะครับแล้วก็ฟื้นตัวค่อนข้างดีด้วยแล้วก็ผลก็ยังสม่ำเสมอนะที่เราเคยคุยกันแต่ประเด็นคือพอถ้าดอกเบี้ยมันขึ้นจริงๆเนี่ยผมว่าก็คิดว่ามีผลกระทบบ้างต้องระมัดระวังหน่อยแต่การแต่คือไม่ได้ห้ามลงนะผมคิดว่ามันเป็นช่วงที่ตลาดกำลังฟื้นตัวนะครับ
6: ค่ะถ้าเป็นอสังหาในกลุ่มที่แบบเป็นเช่าในนิคมอุตสาหกรรม data center ที่เรามีความหวังกลุ่มนี้ยังไปได้ไหมหมอนัทหรือว่าก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันถ้าในมิติในเรื่องของดอกเบี้ยค่ะหมอนัทคะ
9: ผมว่าไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับพวก data center หรือว่าพวกคนที่เช่าอะไรเงี้ยนะหลักๆก็จะเป็นพวกคอนโดเป็นพวกที่เป็นอสังหาสำหรับอยู่อาศัยเงี้ยพวกเนี้ยเป็นประเด็นนะเราก็จะเห็นว่าปีกับปีที่ผ่านมาอสังหาอยู่อาศัยเนี่ยถ้าไม่ได้ diversify พอร์ตดีๆนะครับหุ้นบางตัวมันร่วงลงมาค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็สภาพคล่องปัญหาเงี้ยเป็นไปหมดเลยนะครับงั้นก็ถ้าใครจะลงกลุ่มนี้ก็อาจจะต้องเรียกว่าไปพิจารณาดูเป็นรายตัวแล้วกันใช่ครับ
6: โอเคอ่ะชัดเจนนะเราก็ได้กองทุนแนะนำช่วงนี้ทองยังลงได้ตราสารหนี้มาระยะสั้นเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็กลุ่มเฮลท์แคร์นะหมอนัทที่ยังมีความน่าสนใจใช่ไหมคะค่ะแต่จะต้องระมัดระวังอสังหาเนาะเพราะดอกเบี้ยกำลังจะอาจจะมีโอกาสขยับขึ้นด้วยนะคะโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะหมอนัทคะที่มาให้ภาพกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนาะเรามาพูดคุยกันอีกแล้วก็ถ้าใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถที่จะฝากถึงหมอนัทได้นะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าเรามาคุยกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะหมอนัทคะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
6: ค่ะคุณหมอนัทนะคะคุณธนัทศิวรังคุณจากคลินิกกองทุนนะคะหมอนัทมาเป็นประจำแบบนี้ประเด็นคำถามอะไรก็สามารถที่จะฝากไว้ได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับรู้ใช้เข้าใจเงินนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
10: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
13: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
14: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
15: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าว่างๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์
16: ว่า
17: ว่าวันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสนอีซี่ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเน็กไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio

0: รายังคงเกาะติดบรรยากาศนะหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโอ้โหชุลมุนกันนะที่กองบก.ข่าวของเราอย่างผมกับแนนเนี่ยอยู่ที่ NBT แล้วก็บอกโอ้โหตั้งแต่ช่วงสายเนาะก่อนเที่ยงที่เราได้ข่าวกันเราตามข่าวกันตลอดเลยว่าอู้เป็นยังไงน้องเป็นยังไงแล้วภาพที่ออกมาจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีคือทุกครั้งมันจะเป็นอย่างนี้ก่อนเสมอนะแนนพยายามที่จะมองว่าเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยสื่อหรือว่าพอเราได้ภาพในสื่อออนไลน์เนี่ยเขาจะส่งต่อเขาแชร์กันไวมากอะแนนคุณผู้ฟังแล้วมันจะโอ้โหเต็มโซเชียลไปหมดเลยอะน้องที่ก่อเหตุลักษณะการเดินการยิงการอะไรต่างๆนานาเนี่ยโอ้โหเยอะมากคือเราก็มองเรื่องความปลอดภัยของน้องด้วยนะเพราะว่าตอนที่ก่อนที่จะมีข่าวว่าตัวน้องเองเนี่ยเสียชีวิตเราก็กลัวว่าเออแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะจบที่ตรงไหนจากเหตุที่พอเราได้ทราบข่าวมีการแจ้งมาเนี่ยทั้งของวิทยุในส่วนของเขาเรียกอะไรนะที่พวกช่วยกู้ภัยอ่ะถูกไหมก็จะมีบอที่จะแจ้งข่าวกันอ่ะมันก็จะมีข่าวออกมาแบบนี้เราก็ว่าโอ้ยแล้วยังไงเนี่ยเราฟังข่าวแล้วมันจะถึงตอนไหนแล้วมันตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงขณะที่เราก็ห่วงน้องๆที่อยู่ร่วมโรงเรียนเดียวกับน้องผู้ก่อเหตุด้วยไงว่าเอ๊ะแล้วมันจะบานปลายมันจะเลยเถิดไปถึงขั้นไหนอันนี้สิ่งที่หลังจากที่แวบแรกที่ได้ข่าวนะแล้วพอเปิดในโลกโซเชียลโอ้ภาพอะไรต่างมาเต็มเลยมันก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยบางทีคนเป็นสื่อเราเข้าใจว่าอยากได้ข่าวนะแต่สติมันก็ต้องมีเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การให้เกียรติสำหรับในส่วนของคนที่เกี่ยวข้องกับในเหตุการณ์ต่างๆด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆตลอดทั้งวันศุกร์ที่ผ่านมาถ้าถามว่าจนถึงวันนี้หลายคนก็ยังคงส่งกำลังใจเรื่องของการรักษาพยาบาลเพราะว่ายังมีน้องๆที่ยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลมีทั้งเคสสีแดงเคสสีเหลืองแล้วก็เคสสีเขียวบางรายเนี่ยก็กลับบ้านไปได้บ้างแล้วเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะก็คือตอนนี้ถ้าฟังในมุมของตำรวจเนี่ยตำรวจเองอย่างวันนี้เนี่ยนะคะทางรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งที่ไปติดตามความคืบหน้าของคดีเนี่ยตำรวจใช้คำว่าจนถึงวินาทีนี้เนี่ยเราไม่ได้เร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อจะดูว่าเด็กถูกหรือเด็กผิดสิ่งสำคัญตอนนี้คือต้องดูว่าอะไรที่ทำให้เด็กตัดสินใจก่อเหตุนี้มันมาจากสาเหตุอะไรกันแน่มันมีแต่ตำรวจเนี่ยใช้คำว่ามันมาจากหลายปัจจัยเพียงแต่ว่าคือเราฟังแล้วเราก็เออเข้าใจตำรวจนะคือไม่ได้มุ่งไปแล้วว่าเขาถูกหรือเขาผิดแต่อะไรมันทำให้เขาตัดสินใจก่อความรุนแรงครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะได้เป็นเกราะป้องกันในอนาคตไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกๆคนควรจะต้องร่วมมือกันแล้วก็ตระหนักด้วยนะคะอย่างที่พี่ป๋องบอกไปเรื่องภาพความรุนแรงเนี่ยวันนี้ตำรวจก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งบอกว่าตำรวจใช้คำว่าผมคิดว่าเรานำเสนอภาพกันมามากพอสมควรแล้ว
0: ใช่
1: เราควรจะต้องหยุดการนำเสนอภาพเหล่านั้นเพราะว่าคนที่สูญเสียเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะรับกับเหตุการณ์นั้นได้มันสร้างความสะเทือนใจไม่ใช่แค่กับครอบครัวผู้สูญเสียเนาะเราในฐานะเสพข่าวคนดูข่าวเนี่ยเราเห็นทุกวันมันก็ทุกข์แล้วมันก็มีภาวะความเครียดเกิดขึ้นนะคะ
0: ก็อย่างที่บอกไปว่าพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยคือสิ่งสำคัญไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแต่พอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็มองไปปลายทางต่อไปว่ามันจะเดินยังไงกันต่อถูกไหมอย่างที่นายบอกว่าตอนนี้การสืบสวนต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการเร่งรัดแล้วว่าแนวทางการสืบสวนจะเป็นแบบไหนอย่างตอนนี้เขามีการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องไปแล้ว17ปากซึ่งทางด้านของพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งก็บอกถึงความคืบหน้าของคดีตอนนี้สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องไป17ปากมันจะมีปมอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่หลายๆคนเขาก็เล่นเอ๊ไปดูผลการเรียนของน้องมีบางวิชาที่ติดศูนย์อยู่วิชาเดียวแล้วครูคนดังกล่าวเนี่ยมีน้องไม่พอใจครูคนนี้ไหมแล้วไม่ชอบพอหรือเปล่าแล้วมีการถามหาด้วยอะไรต่างๆมันก็เป็นประเด็นเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้ตอนนี้ก็มีการเร่งประสานงานกับครูคนดังกล่าวเนี่ยเพื่อเข้าให้ข้อมูลแล้วแต่ว่าขณะนี้สาเหตุของการก่อเหตุตำรวจเนี่ยเบื้องต้นประเมินเขาบอกว่ามีหลายสาเหตุนะมีหลายปัจจัยด้วยกัน

0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่อาจจะรวมๆกันคือปัญหาครอบครัวปัญหากับเพื่อนปัญหาในโรงเรียนรวมถึงการดูสื่อสังคมออนไลน์คือตำรวจบอกว่าทุกอย่างตอนนี้มันยังประกอบเข้าด้วยกันหมดทุกอย่างมันยังไม่สามารถที่จะชี้แล้วก็ระบุไปได้ว่าเอ๊ะมันมาจากสาเหตุอะไรกันแน่นะครับตอนนี้มีการส่งหลักฐานในจุดที่เกิดเหตุทั้งกระสุนปลอกกระสุนกระเป๋าปืนแล้วก็โทรศัพท์มือถือรวมถึงคอมพิวเตอร์ส่งไปที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วโดยเบื้องต้นนะจากการชันสูตรคุณผู้ฟังครับไม่พบสารเคมีหรือว่ายาบางประเภทในร่างกายของผู้ก่อเหตุสำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้ตำรวจยังไม่ได้ให้น้ำหนักไปที่สาเหตุใดเป็นพิเศษโดยจะมีการรวบรวมข้อมูลจากครูเพื่อนร่วมชั้นเรียนผู้ปกครองและบุคคลใกล้ชิดเพื่อนำมาประกอบการตรวจสอบพฤติกรรมและก็สภาพแวดล้อมของผู้ก่อเหตุโดยก่อนเกิดเหตุเนี่ยต้องมีการตรวจสอบอย่างรอบด้านตำรวจย้ำนะครับว่าขณะนี้ยังต้องรวบรวมข้อเท็จจริงจากพยานแวดล้อมและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนก่อนจะสรุปสาเหตุและก็แรงจูงใจของเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับแล้วก็บอกอีกว่าพ่อแม่ของเด็กผู้ก่อเหตุเนี่ยแยกทางกันนะตั้งแต่เด็กเบี้ยอายุ2ขวบโดยตัวเด็กเองเนี่ยผู้ก่อเหตุอยู่กับปู่ย่ามา12ปีแล้วคืออยู่ตั้งแต่2ขวบเนี่ยมาจนตอนนี้14ปีที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตำรวจบอกว่ามีปัญหาเรื่องของการเรียนบ้างทะเลาะกับเพื่อนบ้างและพบว่าเริ่มมีการศึกษาการใช้อาวุธปืนมาเนี่ย 1-2 ปีแล้วโดยดูจากสื่อสังคมออนไลน์ทั้งนี้ตำรวจก็บอกว่าการฝากผู้ปกครองดูแลการเก็บอาวุธปืนอย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้พ้นจากเด็กแล้วก็เยาวชนด้วย
1: ใช่ค่ะวันนี้ตอนที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อเนี่ยนะคะทางรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเนี่ยพูดอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคือบอกว่าทั้งผู้ปกครองทั้งเพื่อนรวมถึงครูอาจารย์ที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยอยากจะให้รับฟังเด็กให้มากขึ้นนะคะตำรวจใช้คำแบบนี้บอกว่าคือให้ช่วยกันสังเกตพฤติกรรมเด็กแล้วก็ให้ช่วยกันรับฟังถ้าสมมติว่ามีเด็กหรือมีใครมาบอกว่าเอ๊ะมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะอย่าให้ครูเนี่ยมีให้ความใส่ใจมากๆว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือเปล่าให้เปิดใจให้รับฟังเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือย้ำเลยว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันสอดส่องปืนให้เก็บให้ดีที่สำคัญคือเพื่อนเองถ้าพบเห็นว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเนี่ยอย่าให้ช่วยกันเข้าไปรายงานหรือบอกคุณครูบอกซ้ำแล้วก็ขอให้คุณครูเนี่ยใส่ใจในสิ่งที่เด็กบอกอาจจะไม่ได้หมายถึงกรณีนี้นะคะอาจจะต้องหมายถึงภาพรวมทั้งหมดเพราะว่ามันก็มีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้คนเนี่ยก็เชื่อมโยงกันไปเยอะแยะมากมายจากกระแสข่าวที่ออกมาตำรวจเองก็ย้ำเรื่องนี้วันนี้เนี่ยย้ำเรื่องนี้ค่อนข้างหลายครั้งทีเดียวเหมือนกันนะคะตอนที่ให้สัมภาษณ์
0: ก็อย่างที่หลายๆคนบอกว่าบางทีการสื่อสารกับเด็กยุคใหม่อ่ะบางครั้งมันก็ต้องใช้วิธีในการสื่อสารที
1: ่ใช่ต้องพูดให้เป็น
0: เราจะใช้วิธีที่เราเคยผ่านมาในสมัยเราเนี่ยมันคงไม่ได้อ่ะ
1: ค่ะ
0: ถูกป่ะคือเด็กสมัยใหม่เนี่ยคืออ่ะถ้าเกิดเมื่อก่อนเราเล่นเราพูดว่า Gen Y Gen Z Gen C Gen X อะไรต่างๆเนี่ยคือถามว่าถ้าเอาเกณฑ์แบบนั้นมาพูดในเรื่องของแนวทางวิธีการสื่อสารได้ไหมมันก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าแต่ละเจนเนี่ยมันก็เติบโตกันมาในสภาวะของสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่มันแตกต่างกันอ่ะอย่างเบบี้บูมเมอร์เนี่ยเขาเกิดมาในยุคของหลังสงครามมันก็ต้องมีการที่จะสร้างบ้านสร้างเรือนประกาศตีนถีบกันหน่อยพอเจนเอ็กซ์อย่างผมหน่อยเนี่ยคือเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ยังมาไม่ถึงเท่าไหร่เนี่ยมันค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆเราก็อยู่กับอนาล็อกกันมาแต่เราก็พยายามที่จะปรับรับแม้ว่าจะเป็นผู้พลัดถิ่นหรือผู้ที่หลงมาอยู่ในยุคเทคโนโลยีบ้างบางคนเขาใช้คำนี้เลยนะเป็นผู้อพยพหรือผู้พลัดถิ่นสำหรับคนบางเจนในโลกของเทคโนโลยีสมัยใหม่คืออ้าวเราเกิดมาก่อนแต่เราต้องมาพยายามเรียนรู้ตามให้ทันเด็กรุ่นใหม่ซะงั้นอ่ะอันเนี้ยก็ยอมรับเหมือนกันว่าบางทีหลายๆเรื่องเราก็ต้องพึ่งพาเด็กรุ่นใหม่ในการที่จะมาบอกเล่ามาสอนเราอย่างเด็กรุ่นพอรุ่นถัดมาเนี่ยเขามีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะพอเขาใส่ใจกับเทคโนโลยีบางทีการสื่อสารมันน้อยลงไงพอการสื่อสารมันน้อยลงปุ๊บเนี่ยวิธีการเราจะสื่อสารกับเขาได้เนี่ยมันก็ต้องใช้วิธีอะไรต่างๆเยอะเหมือนกันนะที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงจะไปสั่งมันสมัยก่อนผมว่ามันยากอะมันหักกันเกินไปแล้วแบบเขาบางทีเขาไม่ฟังนะเขาดื้อเงียบแต่เขาต่อต้านในใจนะมันก็มีเหมือนกันคือพอเป็นแบบนี
1: ้พี่บอกว่ามีหลานไงพี่บอกมีหลานไง
0: คือจะรู้ว่าคืออ่ะก็กำลังวัย

0: รุ่นแล้วก็20กลางๆอ่ะพอเนี้ยคือการที่เราจะสั่งว่าทำนั่นทำนี่ทำนี่ทำนี่อยู่บ้านด้วยกันเนี่ยอันเนี้ยสั่งเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดนะไม่เคยมีแต่บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้ดีไหมอย่างนั้นไหมให้เขาในการเสนอความคิดเห็นด้วยแม้เราอยากให้เขาทำแต่ว่าคำพูดที่เราจะพูดกับเขาอ่ะเราไม่ได้ว่าคือเราตักเตือนเราอะไรนะไม่ใช่ว่าเลี้ยงเขาสปอยเขาเต็มที่นะแต่ว่าเราก็ต้องมีวิธีการพูดที่ไม่ใช่การสั่งเราบอกต้องทำต้องทำแต่สุดท้ายความหมายในการพูดของเราเนี่ยต้องคิดเยอะเยอะมากนะในการที่เวลาจะคุยกับเด็กรุ่นนี้ว่าคือเราจะไม่คุยแบบตรงๆอ่ะแบบเราจะพยายามคุยอ้อมแล้วก็พยายามยกนั่นยกนี่มาเพื่อที่ได้คำสั่งอย่างที่เราอยากจะสั่งไปในปลายทางอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่มันต้องมีศาสตร์และมีสิ่งพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันก็เป็นเรื่องยากในการที่จะสื่อสารแต่มันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปในการที่จะเรียนรู้แล้วเติบโตไปพร้อมๆกันว่าเขามีลักษณะแบบนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะเป็นแบบนี้แต่ว่าเราต้องมองว่าในส่วนใหญ่เพราะว่าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเราจะโทษเทคโนโลยีก็ไม่ได้ถ้าเราอยู่แล้วก็เราพยายามที่จะให้ความรู้แล้วโตไปพร้อมๆกับเขาถูกไหมเพราะอันนี้มันก็เป็นส่วนสำคัญในการที่จะลดช่องว่างแกประหว่างกันได้ให้ได้ด้วยคืออย่างที่บอกไปว่าเด็กสมัยเนี้ยอย่างที่ตำรวจว่าต้องคุยกันให้มากขึ้นถูกไหม
1: ใช่แล้วก็ต้องรับฟังรับฟังแล้วก็ถ้ามันมีคนมาให้ข้อมูลหรือว่าอะไรเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าคุณครูเองเนี่ยก็อยากให้ความสำคัญแล้วก็ให้ใส่ใจในสิ่งที่เด็กมาให้ข้อมูลให้ช่วยกันเห็นความสำคัญจริงๆไม่ใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูก่อนเนี่ยคือถ้ามีข้อมูลปุ๊บให้รีบเข้าไปบล็อกไม่ให้ปัญหามันเกิดขึ้นอันนี้หนึ่งอย่างอีกอย่างหนึ่งที่วันนี้ตำรวจฝากก็คือฝากถึงสื่ออย่างที่เมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่องภาพใช่ไหมคะบอกว่าอ่ะภาพความรุนแรงเนี่ยภาพวันเกิดเหตุคิดว่ามันพอสมควรแล้วออกไปเนี่ยน่าจะพอได้แล้วนอกจากนี้เนี่ยบางคำถามเนี่ยตำรวจบอกว่าผมอยากให้เราเหมือนถ้าแปลง่ายอยากให้เราก้าวผ่านแบบเนี้ยแล้วไปมองข้างหน้าคือจะถามว่าผู้เสียชีวิตแต่ละคนเนี่ยกระสุนโดนตรงจุดไหนบ้างมาสะท้อนถึงอะไรหรือว่าการลำดับเหตุการณ์เข้าไปตรงนี้1 2 3 4ตำรวจบอกว่าผมอยากให้พอเรื่องแบบเนี้ยแล้วมองถึงมาตรการในการที่จะปกป้องให้ความอุ่นใจทั้งนักเรียนทั้งผู้ปกครองที่ต่อไปเขาจะต้องกลับมาที่โรงเรียนอยากให้เรามองไปข้างหน้าวันนี้ทุกคนเหมือนกับเจ็บปวดมาพอแล้วอย่างเงี้ยค่ะดูฟังตำรวจเราก็เห็นภาพแล้วเราก็เข้าใจแล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนเนี่ยผ่านความรู้สึกที่เลวร้ายเพราะว่าวันนี้ครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตก็เพิ่งจะไปรับร่างแล้วก็มีทั้งภาพข่าวที่งานศพใช่ไหมคะรวมถึงคุณพ่อของน้องที่ก่อเหตุวันนี้ก็ไปที่สถานีตำรวจภูธรก็ไปแล้ววันนี้คือยกมือไหว้น้ำตาคลอที่ผู้สื่อข่าวที่เราได้เห็นภาพนะคือขอโทษแล้วคุณพ่อก็บอกเลยว่าจนถึงตอนนี้คุณพ่อก็ยังไม่รู้ว่าอะไรมันทำให้น้องตัดสินใจก่อเหตุรุนแรงแบบนี้นะคะ
0: ครับโดยพ่อของน้องผู้ก่อเหตุเนี่ยวันนี้ก็เดินทางไปพบพนักงานสอบสวนที่สภ.ปลายบางเพื่อปากคำบอกใช้เวลาเนี่ยเกือบ2ชั่วโมงทีเดียวนะครับก่อนที่อย่างที่แนนเล่าให้ฟังคือพ่อของเด็กผู้ก่อเหตุเนี่ยคือผมก็เห็นใจอ่ะก็ทุกข์อ่ะแนนถูกไหมอ่ะในลูกเรา
1: ลูก
0: เป็นลูกด้วย
1: พ่อด้วยแม่ด้วย
0: แล้วลูกเราไปก่อเหตุอีกความรับผิดชอบตรงนี้คือแม้ว่าไม่ได้เป็นคนก่อเหตุเองแต่ในความรู้สึกผิดในใจเนี่ยมันก็หนีไม่ได้อ่
1: ะ
0: มันยังตรงค้างคาจิตใจอยู่นะขนาดเนี้ยคือเราเข้าใจในมุมว่าเขาก็เป็นฝ่ายสูญเสียเหมือนกันแต่การสูญเสียของเขาเนี่ยมันก็เกิดจากคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับเขาเหมือนกันก็มองอ่ะก็เขาบอกว่าเห็นยกมือไหว้กล่าวคำขอโทษว่าผมขอโทษผู้เสียหายทุกคนวันนี้ผมมีอยู่แค่นี้แหละครับพูดแบบนี้เมื่อถามว่าตำรวจจะถามอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษไหมพ่อของเด็กก็บอกว่ามาขอสอบถามอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยแต่ไม่ได้ถามอะไรมากมายพร้อมยอมรับว่าตัวเองก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อนะว่าสุขแล้ววันนี้ทราบหรือไม่ว่าลูกก่อเหตุเพราะอะไรอย่างที่แนนบอกทุกวันนี้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้เลยนะครับคือแม้ว่าหลายคนจะบอกว่าเอ๊ะเป็นเรื่องของปัญหาภายในครอบครัวไหมพ่อของเด็กก็ไม่ได้ตอบคำถามนะคือจริงๆแล้วพอมันเกิดเหตุขึ้นเนี่ยมันไม่สามารถบอกได้นะเพราะอย่างที่บอกไปเขาอยู่กับ

0: ่กับย่ามันตั้งแต่อายุได้2ขวบถูกไหมอยู่มา12ปีจนตอนนี้เขาอายุ14ปีในขณะเกิดเหตุซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไม่มีใครที่จะคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไงก็นอกจากในส่วนของตัวของพ่อของผู้ก่อเหตุแล้วเนี่ยขณะที่วันนี้ก็มีการพูดถึงของน้องที่เพิ่งเสียชีวิตเป็นรายที่9คุณพ่อของน้องเด็กหญิงวัย13ปีซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตรายที่9จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้หลังจากที่ไปรับศพมาแล้วก็นำศพมาที่วัดลาดประดุกที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีซึ่งพ่อของเด็กหญิงอายุ13ปีซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม.1ที่เสียชีวิตเป็นรายที่9เนี่ยให้สัมภาษณ์แบบนี้ครับบอกว่าตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรแล้วเพราะมันผ่านมาแล้วส่วนอื่นๆเหตุการณ์อะไรก็เป็นไปตามที่เกิดขึ้นมาหลายคนหลายฝ่ายก็คงไปดูแลกันอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้โทษใครคนที่ทำเขาคงเจออะไรมาบ้างเราก็ไม่รู้ไม่เป็นไรขอให้ลูกของผมไปมีความสุขเชื่อว่าโรงเรียนก็ดูแลได้ดีในระดับหนึ่งแล้วแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครคาดคิดและไม่ควรจะไปโทษใครเราช่วยกันแก้ไขในภายภาคหน้าดีกว่าคุณพ่อคุณน้องพูดดีมากเลยนะแล้วบอกต่อว่าโรงเรียนเขาก็ไม่ได้ผิดไม่มีใครผิดคิดว่ามีหลายหน่วยงานเข้ามาดูแลหาทางในการป้องกันเหตุในอนาคตก็อย่าไปโทษใครเลยโหเราฟังแล้วเราจุกอะเขาเป็นหนึ่งในคุณพ่อที่เขาก็เศร้านะสูญเสียด้วยนะครับแล้วก็แต่คุณพ่อพูดแบบนี้ว่าคือปัญหาต่างๆเนี่ยไม่อยากโทษใครอ่ะแล้วก็ไม่อยากจะไปกล่าวหาใครไงว่าอยากไปโทษใครเลยคิดว่าตอนนี้แนวทางต่อไปคือทำยังไงที่จะเดินไปข้างหน้าต่อไปได
1: ้ค่ะแล้วก็คือช่วงนี้จะมีอีกหนึ่งกระแสข่าวที่เขามีการส่งต่อกันนะโดยเฉพาะในกลุ่มของโรงเรียนนะที่บอกว่าจริงๆวันที่เกิดเหตุเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผู้ก่อเหตุแค่คนเดียวอาจจะมีมากกว่า1คนใช่ไหมคะมันก็สร้างความกังวลแล้วก็ตื่นตระหนกให้กับโดยเฉพาะทั้งเด็กทั้งผู้ปกครองวันนี้เนี่ยมีตัวแทนผู้ปกครองแล้วก็สมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียนเนี่ยเดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรปลายบางกันนะคะไปลงบันทึกประจำวันแล้วก็ไปชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจตรงกันว่าข้อมูลที่มีเด็กๆเนี่ยส่งต่อกันเข้าไปในกรุ๊ปว่าเอ้ยอาจจะมีผู้ก่อเหตุอีกหรือเปล่าเพราะว่าวันที่เด็กๆวิ่งหนีลงมาจากอาคารเนี่ยไปเจอชายชุดดำแล้วถือปืนวันนี้ทางตัวแทนผู้ปกครองสมาคมศิษย์เก่าก็เลยบอกว่าขอทำความเข้าใจว่าคนที่เด็กๆเจอเนี่ยเป็นตำรวจสน.ลุมพินีที่เข้าไปถึงพื้นที่คนแรกที่เข้าไปช่วยเด็กๆนะเพราะฉะนั้นทางตัวแทนของผู้ปกครองเนี่ยยืนยันว่าผู้ก่อเหตุมีแค่คนเดียวก็ขอให้ทุกคนอย่าตื่นตระหนกแล้วก็ขอให้ตอนนี้เวลาฟังข่าวหรือรับข่าวเนี่ยก็ต้องใช้วิจารณญาณก่อนที่จะส่งต่อข้อมูลกันเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้หลายๆคนค่อนข้างตื่นตระหนกเพราะว่าเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวโรงเรียนจะเปิดน่าจะประมาณสักสัปดาห์หน้าใช่ไหมคะวันที่17เนี่ยเดี๋ยวเด็กๆจะยิ่งกลัวกันเอ๊ะมันจะมีอะไรหรือเปล่าวันนี้ตัวแทนก็เลยบอกว่ามีคนเดียวนะคนที่เด็กๆ เห็นกันว่าใส่ชุดดำแล้วถือปืนอีกคนนึงอ่ะเป็นตำรวจที่เข้าไปช่วยระงับเหตุแล้วก็ไปช่วยเด็กๆในการหลบหนีออกมาจากพื้นที่อันตรายนะคะ
0: ครับโอ้สื่อตอนนี้คือคนรับสารน่ะก็ต้องทำความเข้าใจด้วยนะมันเป็นประเด็นกันอยู่ที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายทีเดียวนะครับก็ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุมีคนเดียว
1: คนเดียว
0: ย้ำนะครับมีคนเดียวนะครับขณะที่วันนี้ทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็ได้บอกถึงเรื่องของจำนวนของผู้ที่ยังคงรักษาตัวแล้วก็ขณะที่ภาพรวมของเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยนะครับบอกว่าผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตอนนี้มี36รายนะแบ่งเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บ27รายและผู้เสียชีวิต9รายนะครับโดยจำนวนผู้เสียชีวิตก็เพิ่มเติมน้องเด็กหญิงม.1วัย13ปีไปก็ตอนนี้เป็น9รายในจำนวนนี้นะครับผู้บาดเจ็บ27คนตอนนี้กลับบ้านได้แล้ว13คนนะครับและยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล14คนโดย14คนที่ยังคงรักษาตัวโรงพยาบาลก็เป็นเคสสีต่างๆนะครับเป็นเคสสีแดงที่อยู่ในระดับวิกฤตตอนนี้มี5คนด้วยกันระดับปานกลางสีเหลืองเนี่ยมี5คนแล้วก็ระดับเล็กน้อยเนี่ย

0: นะครับไม่รุนแรงมีอยู่4คนนะครับในจำนวนนี้ผ่านการผ่าตัดแล้ว8คนและไม่มีผู้ป่วยอยู่ในระหว่างการส่งต่อนะครับเนื่องจากทุกคนเนี่ยได้รับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเหมาะสมกับอาการแล้วคือตอนแรกการกระจายของน้องๆที่ได้รับบาดเจ็บต่างๆเนี่ยเขาก็กระจายไปตามโรงพยาบาลต่างๆไงถ้าจะไปกระจุกตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในพื้นที่นนทบุรีอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเขาก็เลยมีการกระจายไปตามโรงพยาบาลต่างๆทั้งโรงพยาบาลในพื้นที่คือโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านนทบุรีเขาก็เลยกระจายไปทั้งพระมงกุฎเกล้าสิริราชจุฬาลงกรณ์เกษมราชนะครับทั้งเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลเกษมราชรัตนาธิเบศรโรงพยาบาลธนบุรี2แล้วก็โรงพยาบาลบางกรวยนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในอาการแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าอยู่ในเคสตามสีต่างๆนะครับยังไงเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตส่วนคนที่อยู่ในระหว่างการรักษานะครับก็ขอให้อาการดีขึ้นซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาทรงรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคมจากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตและนางพรทิพย์หญิงเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยครับ
1: ค่ะแล้วก็วันนี้ผู้ว่านนทบุรีก็ไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลบางกรวยด้วยนะคะก็เป็นน้องที่ก่อนหน้านี้ก็ทั้งมีภาวะเครียดวิตกกังวลหายใจเร็วทางทีมแพทย์บอกว่าได้รับการดูแลตอนนี้เนี่ยน้องอาการดีขึ้นและกลับคืนสู่ภาวะปกติแล้วนะคะก็มีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาที่สำคัญหลังจากนี้ก็คือการดูแลสภาพจิตใจของทั้งตัวน้องแล้วก็ตัวครอบครัวนะคะให้พร้อมที่จะกลับไปเรียนหนังสือกันได้ตามปกตินะคะในวันที่17นะคะ17สิงหาคมก็โรงเรียนในสัปดาห์นี้จะปิดต่อเนื่องไปก่อนนะคะแล้วก็จะเปิดเรียนอีกครั้งหนึ่งวันที่17สิงหาคมนะคะ
0: ก็ตอนนี้หลังจากที่มีเหตุการณ์กราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเรื่องประเด็นบูลลี่กันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีการพูดถึงแล้วก็ปรากฏว่าก็มีข่าวมาเยอะหลายโรงเรียนเลยนะว่ามีการบูลลี่กันมีการที่จะเหมือนกับตบซับกันด้วยหลายโรงเรียนก็บอกกำลังพยายามในการแก้ปัญหามันก็น่าที่จะเป็นจุดประเด็นสำคัญเหมือนกันนะแนนผมว่านะคืออย่างน้อยๆเนี่ยหลายๆคนเริ่มกลับมาให้ความสนใจกับสิ่งที่บอกว่าอ่ะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นพยายามแก้ปัญหาพอมันเกิดเหตุเนี่ยอย่างน้อยๆมันได้ฉุกคิดหลายคนว่าควรจะไม่ได้ปล่อยอ่ะไม่ควรปล่อยให้มันนานควรจะรีบแบบเหมือนก็เรียกอะไร take action ใช่ไหมเข้าไปเต็มที่เพื่อให้การจัดการปัญหาให้รู้ว่าเรารับทราบแล้วนะกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเรากำลังดำเนินการแก้ไขแล้วต้องทำอย่างจริงจังๆด้วยนะเพราะตอนนี้เริ่มมีข่าวมาในโลกโซเชียลเยอะมากทีเดียวเราไปดูสิหลายๆโรงเรียนแม้แต่โรงเรียนเก่าผมที่ขอนแก่นน่ะก็เริ่มก็มีข่าวเหมือนเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันนะถูกป่ะที่บ้านผมที่ขอนแก่นเนี่ยก็เป็นประเด็นมีอะไรอีกมีเซนคาเบรียลอีกมีอะไรอีกมีหลายโรงเรียนที่ออกมากันเยอะเหมือนกันในเรื่องของว่านี่ไงบูลลี่มีการตบซับเรียกค่าคุ้มครองมีอะไรเนี่ยมันมีหลายๆกรณีเหมือนกันคือเราก็เรียกว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันเป็นแบบเนี้ยถ้าจะโอกาสที่มันกำลังอยู่ในกระแสแบบเนี้ยจัดการก็ดีนะคือใช้สิ่งที่มันวิกฤตเนี่ยให้มันเป็นโอกาสในการจัดการน่ะมันก็จะช่วยให้ประเด็นต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะไปได้ในการแก้ปัญหาต่างๆนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าพอเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ใกล้เคียงกันนั่นก็คือที่โรงเรียนหาดใหญ่ว ิทยาลัยนะครับที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็ปรากฏว่าตอนนี้นะครับคือที่โรงเรียน

0: หาดใหญ่เนี่ยเขามีการประกาศเขาบอกมาแบบนี้ครับว่ามีการประกาศเรียนออนไลน์10ถึง11สิงหาคมนี้หลังจากที่เขาบอกว่ามีอดีตครูภาษาอังกฤษชาวต่างชาติที่ถูกยกเลิกสัญญาจ้างเนี่ยเขาได้โพสต์รูปปืนลงในกลุ่ม Open Chat คำนองขู่ว่าจะเอาปืนมายิงผู้บริหารแล้วก็คณะครูนะครับซึ่งเมื่อวานเนี้ยก็มีการออกประกาศกันมานะครับว่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยได้ออกประกาศเรียนแบบออนไลน์ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้พร้อมได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อเป็นหลักฐานโดยระบุว่าเนื่องจากมิสเตอร์พีเตอร์เนี่ยซึ่งเป็นอดีตครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษโครงการห้องเรียนพิเศษภาคภาษาอังกฤษหรือว่า EP English Program เนี่ยนะครับชาวแอฟริกาใต้ได้โพสต์ข้อความแล้วก็ภาพผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชัน LINE ในกลุ่ม Open Chat ซึ่งมีสมาชิกภายในกลุ่มเนี่ยประมาณ 5,000 คนโดยเนื้อหาเนี่ยก็พูดทำนองว่าจะนำอาวุธปืนมายิงผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยตอบกับมีภาพเป็นการโพสต์ภาพของตนเองที่มีการฝึกซ้อมอาวุธปืนแล้วก็โชว์เครื่องกระสุนปืนลงในแอปพลิเคชัน LINE ดังกล่าวแล้วก็มีการส่งรูปภาพคณะผู้บริหารพร้อมกับข้อความในทํานองข่มขู่ดังกล่าวขั้นต้นอีกทั้งขณะนี้อย่างที่บอกไปอยู่ในห่วงเวลาที่เพิ่งจะมีการใช้ความรุนแรงภายในอาคารที่จังหวัดนนทบุรีจึงเกรงกันว่าจะไม่มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนก็เลยมีการมาลงบันทึกประจำเอาไว้ประจำวันเอาไว้ครับเพื่อเป็นหลักฐานซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็มีการระบุว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครูอัตราจ้างชาวแอฟริกาคนนี้มีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามสัญญาจ้างของโรงเรียนโรงเรียนก็เลยพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้างตามคำสั่งโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยที่ลงกันไปเมื่อวันที่23กรกฎาคม2569ให้บอกเลิกสัญญาจ้างซึ่งก็มีผลแล้วตั้งแต่24กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่บอกไปพอเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วก็เอามาโพสต์ขู่แบบนี้โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยก็พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อการรักษาความปลอดภัยและมีการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอันจะกระทบต่อร่างกายชีวิตและก็ทรัพย์สินของทั้งผู้บริหารบุคลากรและนักเรียนตลอดจนให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่องก็เลยกำหนดปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหม่นะครับเป็นรูปแบบออนไลน์ในระหว่างที่10ถึง11สิงหาคมนี้และพร้อมกันนี้โรงเรียนก็จะดำเนินการทบทวนแล้วก็ประเมินรวมถึงยกระดับการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนให้มีความรัดกุมเหมาะสมกับสถานการณ์ยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามหลังจากที่ข่าวนี้ออกมาแล้วก็มีการแจ้งความทางด้านของตำรวจเองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับล่าสุดตอนนี้นะครับทางตำรวจก็ไปตรวจสอบยังห้องพักต่างๆเนี่ยนะครับหลังจากมีการประกาศของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยก็ปรากฏว่าตอนนี้สภ.หาดใหญ่ก็ร่วมกับตำรวจสืบสวนของตม.สงขลานะครับก็พยายามเข้าไปตรวจสอบกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและอ้างอิงดังกล่าวแล้วปัจจุบันนี้พบแบบนี้นะครับว่าครูอัตราจ้างดังกล่าวและถูกเลิกสัญญาไปเนี่ยได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปแล้วตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองโดยยังไม่ปรากฏข้อมูลการกลับเข้าประเทศและได้มีการตรวจสอบที่พักอาศัยเดิมซึ่งเคยมีการแจ้งไว้ในฐานข้อมูลแล้วแล้วก็ไม่มีผู้พักอาศัยอยู่แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางสภ.หาดใหญ่ก็มีการจัดมาตรการเฝ้าระวังเหตุความปลอดภัยแก่บุคคลและก็สถานที่ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและอยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าวครับเลยอยากที่จะบอกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนพี่น้องประชาชนเนี่ยเพื่อทราบและให้มั่นใจในมาตรการความปลอดภัยของสภ.หาดใหญ่ครับโดยไม่เกิดความตื่นตระหนกแก่สังคมโดยรวมซึ่งตอนนี้ก็ยังมั่นใจในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยนะครับแล้วก็สถานศึกษาเองคือโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเองก็ได้มาลงบันทึกประจำวันแล้วก็แจ้งความเป็นหลักฐานเอาไว้แล้วนะครับก็ตอนนี้เห็นบอกว่าเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามเพื่อความไม่ประมาทนะครับทางตำรวจเองก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดกันอยู่นะครับก็อาทิตย์หน้าเนี่ยมีวันทำการ4วันเราจะหยุดวันกลางสัปดาห์คือวันพุธอีก1วันเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับดังนั้นหลายโรงเรียนอาจจะมีการปรับเรื่องของการเรียนการสอนอย่างเทพศิรินทร์เนี่ยก็หยุดไปในสัปดาห์หน้าแล้วก็เปิดเรียนอีกทีคือวันที่17 7นะครับขณะที่ในส่วนของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยก็จะเรียนออนไลน์กันไปก่อนนะครับ10และ11เปิดอีกทีก็คือวันที่13นะครับก็คงเป็นประเด็นที่เราคงต้องนำเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาพูดคุยแล้วก็ถอดบทเรียนต่างๆนะครับขณะที่ภาพรวมของการรักษาความปลอดภัยเองทางด้านของตำรวจตอนนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเองทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1พลตำรวจตรีอัธพลอนุสิทธิ์เองก็มีการสั่งกำชับเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โรงเรียนทั้งการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและการเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการพกพาอาวุธโดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเข้าถึงอาวุธปืนได้หลังเกิดเหตุดังกล่าวนะครับซึ่งประเด็นตรงนี้ก็มีการพูดคุยกันเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของการที่จะป้องกันการนำอาวุธเข้ามาในโรงเรียนคือปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับนะคุณผู้ฟังว่าการที่เราจะมีการตรวจตราเด็กในการเดินเข้าโรงเรียนแต่ละวันเนี่ยนะครับตรวจกระเป๋าทุกๆเช้าเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ยากพอสมควรแต่พอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็น่าจะมีมาตรการต่างๆนะครับโดยเฉพาะมาตรการการป้องกันการนำอาวุธเข้ามาในโรงเรียนควรได้รับการทบทวนแล้วก็รัดกุมให้มากขึ้นพร้อมทั้งการเฝ้าระวังการควบคุมพื้นที่และการรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแต่ว่าการเพิ่มมาตรการก็ต้องคำนึงถึงความรู้สึกของนักเรียนด้วยไม่ควรทำให้เด็กนั้นรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหมือนผู้ต้องสงสัยหรือว่าถูกตรวจค้นและจับตามองจนผลกระทบต่อบรรยากาศการเรียนเนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคือเวลาที่จะทำอะไรมาตรการอะไรต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยมันก็มีทั้งผลที่จะออกมา2ด้านอยู่เสมอถ้าเราเคร่งเกินไปตรวจเกินไปละเอียดเกินไปเนี่ยมันจะกระทบว่าเด็กอาจจะมองว่าฉันเป็นผู้ต้องสงสัยไหมนะแล้วก็บรรยากาศการเรียนเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันที่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องออกมาตรการต่างๆให้มันครอบคลุมแต่ว่ามันก็คงต้องรักษาบรรยากาศการเรียนด้วยนะครับอย่างผู้ปกครองบางส่วนระบุว่าที่ผ่านมาโรงเรียนเนี่ยก็มีระบบความดูแลความปลอดภัยอยู่แล้วนะทั้งกล้องวงจรปิดครูและบุคลากรที่รับผิดชอบรวมถึงการกำกับดูแลการภายในโรงเรียนเองแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ทุกฝ่ายต้องกลับมาทบทวนว่าจะมีมาตรการอะไรที่ออกมาในการปกป้องได้มากกว่านี้หรือเปล่านะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้มีนะเหตุการณ์แบบนี้ในบ้านเราเราจะฟังข่าวมาจากต่างประเทศแต่พอมีเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็อยู่ที่มาตรการเดินหน้ากันต่อจะเดินอย่างไรทั้งตำรวจเองทั้งตัวของคุณพ่อของน้องวัย13ปีชั้นม.1ที่เพิ่งจะสูญเสียไปเนี่ยก็บอกแล้วว่าไม่โทษใครสุดท้ายเนี่ยคือจะเดินหน้ากันต่ออย่างไรในการที่จะสร้างบรรยากาศให้เด็กกลับมาเรียนสิ่งสำคัญเลยสุขภาพจิตคุณฟังฮะโดยเฉพาะประเด็นนี้มีการพูดถึงคือเรื่องของสุขภาพจิตของเด็กโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะก่อเหตุ1อาจจะต้องบางคนอยู่ในเหตุการณ์คือบางคนหลบเพราะว่าคุณครูปิดประตูห้องเรียนล็อกไว้เพื่อให้เข้ามาแบบนี้มันก็กลัวมันก็ตื่นถูกไหมโอ้โหจะเขาจะเข้ามาไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็สร้างความหวาดกลัวจิตใจก็สภาพจิตไม่ดีแล้วใครที่บางคนที่เห็นต่อหน้าต่อตาอันนี้สุขภาพจิตยิ่งจะต้องมีการเยียวยาอย่างหนักคือเรื่องแบบนี้เนี่ยบางคนเนี่ยไม่สามารถลบออกไปจากความทรงจำตลอดชีวิตได้เลยนะเวลาเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยว่าเคยเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างกับตัวเองแล้วแบบพยายามที่จะลบพยายามที่แบบสร้างความรู้สึกดีๆแต่บางทีอ่ะมันอยู่เสมอแล้วมันจะถูกขุดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าในสภาพเราจิตใจเปราะบางเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งสำคัญนอกจากสุขภาพกายแล้วสำหรับคนที่ยังอยู่โดยเฉพาะน้องๆในโรงเรียนเนี่ยสุขภาพจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดผู้ปกครองก็ต้องไม่ละเลยนะเพราะว่าตอนนี้ทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การเยียวยาโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพจิตกันมากแล้วมากขึ้นเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดไม่เช่นแล้วมันจะกลายเป็นจุดที่ฝังอยู่รากลึกในจิตใจและความนึกคิดอยู่ตลอดเวลาสำหรับเด็กๆที่กำลังจะเจริญเติบโตบางคนเนี่ยอาจจะอยากไม่ไปโรงเรียนเลยด้วยซ้ำสำหรับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอันนี้ก็อยู่ที่เรื่องของทั้งผู้ปกครองเรื่องของคนที่จะเข้าไปเยียวยาโดยเฉพาะสุขภาพจิตต่างๆนะครับก็คงต้องฝากเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้ากับข่าวเด่นสุดสัปดาห์ครับ
1: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและตรองแก้วชัยกิจ
2: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและตรองแก้วชัยกิจ
0: กลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับวันนี้อยู่กับรองแก้วชัยกฤตและผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับเดี๋ยวแนนมีภารกิจแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเข้ามาหลังจากที่เมื่อสักครู่ขอแป๊บหน่อยนะฮะอ้าวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคุยกันต่อทักทายคุณผู้ฟังกันนะครับในช่วงนี้ที่พูดคุยกันในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับทาง Facebook คุณชนวนันท์ชวนันท์นะครับก็ทักทายมาคุณอะไรนะบอกแบบนี้บอกว่าได้ศูนย์วิชาภาษาไทยใช่น้องที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยได้ศูนย์วิชาภาษาไทยคือมีการตั้งคำถามจากคุณผู้ฟังเราบอกว่าใช้โครงสี่สุภาพในการเรียนหรือเปล่าคะเนี่ยอาจารย์ภาษาไทยที่สอนมา30กว่าปียังออกมาโพสต์ว่าอ่อนที่สุดก็คือได้1ไม่เคยให้ศูนย์เด็กนักเรียนคุณอะไรนะคุณผู้ฟังก็ตั้งคำถามว่าบางทีเนี่ยควรต้องตรวจสุขภาพจิตของอาจารย์ด้วยนะคะผมว่าจริงๆแล้วตรวจทุกฝั่งก็ดีนะเพราะว่าเรื่องของครูเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะในการที่จะสื่อสารกับน้องๆแล้วก็เด็กๆนะครับเรื่องของคุณสมประสงค์ทักทายมาจากฝรั่งเศสนะครับว่าตอนนั้นตอนนี้นะครับที่นั่น27องศาเซลเซียสเมื่อตอนบ่ายโมงแล้วก็บอกว่ามันจะมีฮีทเวฟนะครับเป็นลูกที่4นะครับในตั้งแต่เป็นฮีทเวฟตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาในวันที่11สิงหาคมนี้เขาบอกว่าอุณหภูมิเนี่ย everywhere เนี่ยจะประมาณ40องศาเซลเซียสโอ้หนักนะถ้า40องศาเซลเซียสสำหรับยุโรปเนี่ยตอนนี้หลายๆพื้นที่ของโลกเนี่ยเจอคลื่นอากาศร้อนเนี่ยมันจะหนักทีเดียวคุณผู้ฟังฮะอย่างยุโรปตอนนี้อย่างที่คุณสมประสงค์บอกว่าเดี๋ยวทางด้านของคลื่นความร้อนฮีทเวฟเนี่ยจะมาอีกทีในวันที่11สิงหาเนี่ยนะครับก็อังคารนี้แล้วนะบอกว่าจะ40องศาทุกที่เลยทีเดียวเป็นลูกที่4แล้วตั้งแต่กรกฎาคมเป็นต้นมาขณะที่ญี่ปุ่นหลายๆคนกลับมาเพื่อนบอกว่าโอ้โหร้อนทีเดียวนะครับที่ญี่ปุ่นแต่ดูบ้านเราคุณผู้ฟังฮะบ้านเราก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ตอนนี้ต้องได้รับเรื่องของสภาพของฝนเพราะว่าตอนนี้มีเรื่องของอิทธิพลจากดอลฟินแม้ว่าจะไม่เข้าบ้านเราโดยตรงก็ตามทีกรมอุตุเขาประกาศเป็นฉบับที่12แล้วนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากของประเทศไทยจะกระทบกันนะวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบ้านเรานะครับส่วนดอลฟินที่อยู่บริเวณทะเลจีนตะวันออกเนี่ยเขาบอกอาจจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่มณฑลเจ้อเจียงของจีนพายุลูกนี้ไม่เข้าสู่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าใครที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็ต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยฟ้าฝนเนี่ยประมาณร้อยละ60ของพื้นที่แต่จากภาพข่าวเหตุการณ์เราได้เห็นแล้วนะเพราะว่าฝนที่ตกในช่วงนี้จากมรสุมที่เกิดขึ้นเนี่ยโอ้นครพนมเนี่ยเขาบอกว่าฝนเนี่ยถล่มหนักสุดในรอบ30ปีทีเดียวครับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครพนมเราได้เห็นคือน้ำเนี่ยทะลักท่วมในเขตเทศบาลเมืองแล้วก็ย่านเศรษฐกิจที่นครพนมนะครับโดยเฉพาะเขาบอกว่าถนนอภิบาลบัญชาน้ำสูงเนี่ยมิดเลยทีเดียวนะรอการระบายรถเนี่ยสัญจรอย่างยากลำบากตอนนี้มีการสั่งเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อจะรีบระบายน้ำปล่อยน้ำลงสู่แม่น้ำโขงแล้วนะครับก็ฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืนในพื้นที่ของนครพนมเขาบอกตอนนี้น้ำเนี่ยไหลระบายลงแม่น้ำโขงไม่ทันก็เลยล้นท่วมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนมถนนหลายสายเนี่ยน้ำท่วมขังเนี่ยสูงประมาณ 30-40 ซมนะและนอกจากนี้ยังมีถนนสายหลักบางจุดที่มีน้ำท่วมขังด้วยกระทบกับการสัญจรรถเก๋งรถจักรยานยนต์ไม่สามารถที่จะผ่านได้นะครับซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าวันนี้จุดสูงสุดของนครพนมเนี่ยวัดปริมาณฝนได้ถึง 107.9 มิลลิเมตรทีเดียวขณะทั้งอื่นๆที่ไม่ใช่อำเภอเมืองเนี่ยราวๆ61มิลลิเมตรนะครับก็ถือว่าเขาบอกว่า นครพนมในตัวเมืองเทศบาลนครพนมเนี่ยนับว่าเจอฝนแสนหาหนักที่สุดเขาใช้คำนี้เลยนะในรอบ30ปีนะครับแล้วก็ทำให้มีน้ำท่วมขังรอการระบายลงในแม่น้ำโขงนะครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้สถานการณ์ต่างๆเริ่มคลี่คลายแล้วในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมแต่ก็ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงทีเดียวในการที่จะเร่งระบายน้ำดังกล่าวนะครับก็ถือว่าคงต้องเตือนๆกันในส่วนของปริมาณของฝนที่เกิดจากสภาพอากาศในช่วงนี้ฝนตกหนักนะในหลายพื้นที่กรุงเทพมหานครเราเนี่ยก็ประมาณว่าถ้าเป็นช่วงเวลานัดหมายคือหลังเลิกงานอันนี้น่าจะสำคัญที่สุดว่าชอบตกในเวลานั้นแล้วก็รถติดกันทีเดียวนะครับยังไงก่อนออกจากบ้านตรวจสอบการจราจรยิ่งพรุ่งนี้วันทำงานวันแรกของสัปดาห์ด้วยนะครับมาดูอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่อยากจะชวนคุยกันหน่อยนะครับประเด็นเรื่องของการคลั่งไคล้ศิลปินมันเป็นประเด็นเหมือนกันที่เกือบจะลุกลามกลายเป็นความขัดแย้งระดับเรื่องของระหว่างประเทศเลยด้วยซ้ำนะครับก็คือเรื่องของขณะที่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่คลั่งไคล้ในศิลปินแล้วพยายามที่จะเข้าใกล้ศิลปินด้วยความชื่นชอบให้ได้มากที่สุดจนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบินเนี่ยที่ออกมาในการดูแลความปลอดภัยให้ศิลปินอาจจะมีเรื่องของการที่จะกระทบกระทั่งกันบ้างเล่นกันบ้างเนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยเกิดความกลายเป็นความไม่พอใจกันในประเด็นตรงนี้ล่าสุดตอนนี้คุณผู้ฟังฮะทางด้านของสถานทูตจีนเขามีการออกประกาศแจ้งเตือนพลเมืองที่มาท่องเที่ยวและเข้าร่วมกิจกรรมในไทยนะให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบมีอารยธรรมเป็นระเบียบรักษามิตรภาพไทยจีนปกป้องสิทธิ์อย่างมีเหตุผลตามกฎหมายออกประกาศออกมาแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้หลังจากที่ซาแซงใช่ไหมซาแซงนี่เป็นคำภาษาเกาหลีนะแต่เขาก็เอามาใช้ในกรณีที่คนที่คลั่งไคล้ศิลปินหนักๆแล้วพยายามตามที่จะไปใกล้ชิดกันให้ได้มากที่สุดเราเห็นภาพแม้แต่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือว่าเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเนี่ยเขาต้องมีการปิดประตูเครื่องบินเพื่อที่จะให้กลุ่มคนเหล่านี้ที่พยายามเข้าใกล้ศิลปินเพราะบางคนยังไม่ผ่านการตรวจหนังสือเดินทางเนี่ยเข้ามาในตัวเครื่องบินให้เฉพาะศิลปินเข้ามาในการดังกล่าวเนี่ยพอเกิดขึ้นก็เป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันจนล่าสุดตอนนี้นะครับอย่างที่บอกไปสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้ออกคำแจ้งเตือนสำหรับพลเมืองจีนที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมและกีฬาในประเทศไทยว่าตั้งแต่ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของจีนประเทศไทยได้จัดกิจกรรมวัฒนธรรมและกีฬาขนาดใหญ่หลากหลายรูปแบบครับเช่นการแสดงทางวัฒนธรรมการแข่งขันกีฬาและงานแฟนมีติ้งนะครับศิลปินซึ่งจะดึงดูดพลเมืองจีนเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากและเพื่อให้การเดินทางเนี่ยนะครับเป็นไปอย่างปลอดภัยและเรียบร้อยทางสถานเอกอัครราชทูตนะครับประจำประเทศไทยจึงขอแจ้งเตือนพลเมืองจีนดังต่อไปนี้ครับอย่างแรกคือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีอารยธรรมและเป็นระเบียบโดยระหว่างอยู่ในประเทศไทยเนี่ยโปรดปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆของไทยอย่างเคร่งครัดพร้อมความเชื่อทางศาสนาต้องเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นปฏิบัติตามความเป็นระเบียบเรียบร้อยและข้อบังคับในการจัดการณสถานที่จัดงานท่องเที่ยวอย่างมีอารยธรรมสุภาพต่อผู้อื่นและก็แสดงภาพลักษณ์ที่ดีของพลเมืองจีนอย่างที่สองคือบอกให้เคารพประชาชนท้องถิ่นร่วมกันรักษาและสืบสานมิตรภาพดั้งเดิมไทยจีนครับในการปฏิสัมพันธ์กับประชาชนชาวไทยขอให้ยึดมั่นในความเคารพซึ่งกันและกันมิตรภาพความเท่าเทียมและการเปิดกว้างยอมรับส่งต่อความปรารถนาดีทนุถนอมและร่วมกันรักษามิตรภาพดั้งเดิมไทยจีนใช่อื่นไกลพี่น้องกันเสริมสร้างความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนไมตรีจิตระหว่างกันอย่างที่3ก็คือว่าเตรียมความพร้อมล่วงหน้าศึกษากฎระเบียบของงานนะครับเรียกว่าตั้งแต่ก่อนเดินทางก็ต้องมีการศึกษาข้อกำหนดต่างๆที่ผู้จัดงานประกาศเอาไว้ล่วงหน้ารวมถึงระเบียบเรื่องอื่นๆของสถานที่จัดงานเช่นห้ามนำอาหารหรือว่าเครื่องดื่มภายนอกเข้างานหรือเปล่าข้อจำกัดในพื้นที่ในการถ่ายภาพเพื่อป้องกันไม่เกิดอุปสรรคนะครับแล้วก็ปกป้องสิทธิประโยชน์อย่างมีเหตุมีผลตามกฎหมายพร้อมประสานขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการหากเกิดข้อพิพาทหรือสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายถูกละเมิดโปรดอยู่ในความสงบและปกป้องสิทธิ์ของตนเองอย่างมีเหตุผลตามกฎหมายแจ้งต่อผู้จัดงานซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่สถานทูตจีนได้ออกเนี่ยก็มีการเท้าความเหมือนกันกลับมาเพราะว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยการแลกเปลี่ยนความร่วมมือไทยจีนในการค้าด้านต่างๆมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้น การเดินทางก็ไปมาหาสู่กันนะครับดังนั้นคือไทยจีนแช่อื่นไกลพี่น้องกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพลเมืองจีนที่เดินทางมายังประเทศไทยจะเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและกีฬาอย่างมีอารยธรรมมีเหตุผลและเป็นระเบียบสัมผัสเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ก็เป็นสิ่งที่ทางด้านของสถานทูตเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเขาก็ออกมานะครับถึงเหตุผลสำคัญในการที่จะคืออย่างว่าเหตุการณ์พอมันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องของบรรยากาศต่างๆจะเสียไปแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนช่วยกันเพราะว่าเรายอมรับว่าเวลาเราชื่นชอบศิลปินเนี่ยมันก็มีความอยากเห็นอยากเจออยากใกล้ชิดใช่ไหมแนนเ
5: รา
0: แต่ว่ามันก็ต้องมีขอบเขตน่ะมีกฎบ้างว่าอู้เราจะไปได้ขนาดไหนเราจะรุกไปได้แค่ขนาดไหนอะเราเข้าใจนะเราก็เคยชอบใครเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมในการที่จะโอ้โหถ้าไปถ้าแนนอย่างจางหลิงเฮ่อมาหรือจะเป็นกงยูมาอย่างเงี้ยแนนจะเข้าไปเลยหรือเปล่ามันก็ไม่ได้นะมันก็ต้องมีกฎระเบียบในการจะเข้าหาเขาเหมือน
5: กันเราจะไม่กล้าด้วยแต่ว่าเนี่ยวันเนี้ยเข้าล่าสุดเนี่ยนะคะเมื่อ10กว่าชั่วโมงที่แล้วหลินเจียหลุนพี่ป๋องรู้จักหรือเปล่าเป็นศิลปินของจีนมีชื่อเสียงมากนะหลินเจียหลุนมาไทยแล้วก็กลับแล้วแล้วแฟนคลับที่ไปส่งหลินเจียหลุนที่สนามบินน่ะคือนั่งอยู่กับพื้นแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยมาก
0: เหรอ
5: ใช่
0: แฟนคลับจีนหรือไทย
5: ไทยด้วยค่ะแต่เราไม่รู้ว่าจะมีชาติอื่นหรือเปล่านี่ให้พี่ป๋องแอบดูภาพเห็นไหมไม่เห็นแน่เลย
0: เ
5: นี่ยดูสิ
0: อ่านออกหน้าจอได้ด้วย
5: เนี่ยแล้วคนนั้น
0: สุวรรณภูมินะเนี่ย
5: ใช่สุวรรณภูมิแล้วคือไม่มีใครคือแบบไม่มีใครลุกวิ่งเข้าไปแบบน่ากลัวเลยเราก็เลยเชื่อว่าศิลปินหลายๆคนที่อันนี้เราคิดเองนะศิลปินหลายๆคนที่มาประเทศไทยเนี่ยเขารู้สึกมาแล้วเขาปลอดภัยหลายๆคนที่มาแบบเป็นอันดับท็อปๆเนี่ยตื่นเช้ามาไปวิ่งสวนลุ
0: ม
5: ก็ไม่มีใครไปแบบ
0: นี่หรอศิลปินท็อปๆนี่นะของจีน
5: ของเกาหลี
0: เกาหลี
5: ใช่อย่างคิมซอนโฮมาเงี้ยมาทีไรก็จะต้องไปวิ่งที่สวนลุมซึ่งเขาก็วิ่งได้ไม่เป็นไรไม่มีแบบดักซ้ายดักขวาหรือทำให้เขาไม่สามารถใช้ชีวิตได้อ่ะไม่มีนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าหรือเขามาบ้านเราแล้วเขารู้สึกว่าปลอดภัยอันนี้คือพูดถึงศิลปินที่เราเชื่อ
0: ไม่คือเวลาเขาไปวิ่งสวนลุมเขาจะทำตัวธรรมดาก็ได้ไงมันไม่เหมือนกับว่าไม่เหมือนกับคือกำหนดการของศิลปินแต่ละคนเราจะไปไหนซาแซงเขาจะรู้ถูกไหมเขาจะต้องไป
5: นี่เขาก็รู้นี่เขาบอกก่อนคือตัวแฟนจริงก็ค
0: ือผมว่าเราได้หรอศิลปินเกาหลีที่สนุกได
5: ้นี่มาทีไรต้องไปทุกทีไม่ไปวิ่งก็ไปเดินดูตัวอะไรสักอย่างในสวนสาธารณะคือทุกครั้งที่มาเนี่ยอย่างคิมซอนโฮทุกครั้งที่มาจะต้องไปแล้วไปวิ่งเนี่ยคือสมมติมาสองวันก็วิ่งสองวันมีนักแฟนคลับด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันที่วิ่งแล้วก็ไปจริงๆแล้วเขาก็ได้วิ่งแบบจริงจังอ่ะอย่างเหลินเจียหลุนที่กลับไปเมื่อคืนก็เรียบร้อยหลายครั้งนะที่เราเห็นศิลปินไม่ว่าจะเป็นเกาหลีศิลปินจีนมาเนี่ยเวลาที่แฟนคลับไปส่งเนี่ยคือค่อนข้างที่จะได้ใจศิลปินก็ได้ใจเพราะว่าเราแบบเป๊ะมากก็ขอชื่นชมแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะพูดถึงจีนเมื่อกี้วิ่งไปเข้าห้องน้ำมาพี่ป๋องได้อัปเดตเรื่องดอลฟินยังคะ
0: นิดหน่อยบอกเข้าจีนตอนนี้
5: ที่จีนแบบเตือนแล้วก็ใครจะบินไปโดยเฉพาะเซี่ยงไฮ้ใช่ไหมคะให้เช็คเที่ยวบินให้ดีด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะได้รับผลกระทบหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้การบินไทยเองก็มีประกาศใช่ไหมคะเรื่องของเลื่อนไฟล์ยกเลิกไฟล์ไปยังไงก็ให้อัปเดตเส้นทางด้วยนะคะ
0: ครับก็ถือว่าเป็นอากาศเพราะว่าคุณผู้ฟังทักทายมาจากฝรั่งเศสไงเขาบอกว่าตอนนี้ฝรั่งเศสกำลังจะเจอคลื่นความร้อนลูกที่4ที่จะเข้าอีกทีนึงคือวันที่11สิงหาคมเนี่ยอุณหภูมิจะ40องศาเซลเซียส everywhere เลยนะทุกที่เลยนะแต่มีอะไรเพิ่มเติมไหมช่วงนี
5: ้น่านก็ใครอยู่น่านก็ตรวจเช็คสภาพอากาศน้ำกันนิดหนึ่งนะคะเห็นว่าน้ำก็สูงอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับที่พื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็หลายๆพื้นที่ช่วงนี้จะบอกว่าเห็นแม่น้ำน่านเนี่ยนะคะระดับน้ำเริ่มล้นตลิ่งบางจุดนะคะยังไงก็ใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงญาติให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงเตรียมความพร้อมเอาไว้นะคะจะได้ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะ
0: ครับมาดูการบ้านการเมืองปิดท้ายกันหน่อยสัปดาห์หน้านะครับก็ตามกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวหรือว่าเขาเรียกโกงใช่ไหมเนี่ยโกงสว.วันนี้ทางด้านของฝ่าย ค้านอย่างพรรคประชาชนรวมไปยันถึงไอลอเขาก็เดินหน้าในการที่จะเปิดเส้นทางการเงินอะไรต่างๆนะครับมากมายทีเดียวพยายามเชื่อมโยงถึงเรื่องของพรรคการเมืองที่เป็นพรรครัฐบาลณขณะนี้โดยเฉพาะกลุ่มใจไทยก็คงต้องตามกันต่อขณะที่ทางด้านของพรรคประชาชนวันนี้เขาก็มีการออกมานะครับเป็นการโพสต์เหมือนกันโดยตัวของคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคเนี่ยนะครับออกมาโพสต์ถึงว่าเป็น2ปีของพรรคประชาชนแล้วนะยันเป้าหมายสำคัญก็คือชนะการเลือกตั้งเข้าไปใช้อำนาจรัฐเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศแต่ระหว่างทางจะใช้ทุกพื้นที่ทุกอำนาจทุกโอกาสที่ประชาชนมอบให้ผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนหวังจะสร้างประชาธิปไตยที่มั่นคงและทำให้อำนาจสูงสุดนั้นเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับซึ่งก็ได้โพสต์เนื่องในโอกาสที่พรรคประชาชนถือกำเนิดขึ้นเมื่อ9สิงหาคม2567นั่นเองจริงแล้วเขาบอกว่ามันก็มีการส่งต่อนะครับกันมาตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลจนมาถึงพรรคประชาชนณขณะนี้นั่นเองนะครับในปีที่3เนี่ยคุณเท้งบอกว่าพรรคประชาชนจะยังคงทำงานด้วยความมุ่งมั่นยึดถืออุดมการณ์เจตจำนงทางการเมืองและความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้นะครับเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่มั่นคงและทำให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเกิดขึ้นได้จริงอันนี้ก็คือในความเคลื่อนไหวของการเมืองครับ
5: ค่ะงั้นขอทิ้งท้ายนิดนึงนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ที่เมืองทองธานีนะคะงานจัดถึงนู่นวันที่16สิงหาคมนะคะของขายเยอะไปช่วยกันอุดหนุนพี่น้องผู้ประกอบการนะคะโอท็อปของบ้านเราจากทั่วประเทศที่มาในงานนี้นะคะงานเริ่มเมื่อวานวันแรกเนาะวันนี้วันที่2นายกรัฐมนตรีไประนองเมื่อเช้าตอนบ่ายไปโอท็อปอีกแล้วนะคะไป2วันติดเลยนายกรัฐมนตรีก็คือเอาเป็นว่าไปช่วยกันอุดหนุนนะคะแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสก็ใช้ได้ในงานนี้ด้วยนะคะ
0: เขาว่าซื้อสร้อยปฏิเสธแล้วไม่ได้ซื้อใช่ไหม
5: ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อแค่เขาเจ้าของร้านเขาให้มาทาบที่ผมสนใจจะไปซื้อสักกี่เส้นดี
0: โอร้าน2ใช่ไหมเขาบอกสร้อยเส้นนั้นน่ะ
5: ใช่
0: แต่เราไม่ได้ซื้อใช่ไหม
5: ไม่ได้ซื้อให้ทาบเฉยๆ
0: อืมนักข่าวก็ว่ากันนะข่าวมาเหมือนซื้อสร้อยเส้นร้าน2
5: ถ้าเอามาทาบนิดนึงบอกไปซื้อซะแล้วนายกบอก
0: หมดเวลาแล้วครับก่อนเดินสุดสัปดาห์ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามครับวันนี้กรองแก้วชัยกฤตผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
9: ต้องเลิกไปเลยครับ
10: เฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางคูล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Business Connection นะแน่นอนครับเปิดสัปดาห์มาเลยนะฮะท่านผู้ฟังมีนัดรวมทั้งผมด้วยก็จะมีนัดกับคุณทรงพลชันมาศกิจผู้ก่อตั้ง TV Direct และ CEO บริษัทต้นหอมให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติหรือ Strategy Execution นะครับสวัสดีครับคุณทรงพลครับ
3: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: สัปดาห์ที่เท่าไหร่แล้วเราเนี่ย
3: อันนี้เรามาที่สัปดาห์ที่32ของปีแล้วครับปีนี้เรามี53สัปดาห์นะครับ

0: านิดหน่อยแล้วก็กดนาฬิกาที่ข้อมือครับจับเวลาว่าเราตั้งแต่ตรงเนี้ยเราออกจากบ้านกี่นาที
1: ตั้งแต่ตื่นอ่ะ
0: ตั้งแต่ตื่นอ่าเพราะนั้นผมก็จะใช้เนี่ยเงี้ยจับอย่างเงี้ยครับเช้ามาตื่นมาไหว้จงไหว้เจ้าเสร็จออกกําลังกายออกกำลังกายเสร็จอาบน้ำแบบน้ําเสร็จแล้วก็ออกจากบ้านเราก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งใช่ไหมฮะ พอเรารู้ว่าเราใช้เวลาอยู่ประมาณนี้เราก็จะเริ่มทําอะไรบางอย่างได้ละเช่นถ้าวันนี้ต้องออกเช้าแปลว่าเราตื่นตีห้าไม่ได้ละเราต้องตื่นตีสี่ครึ่งถ้าเรายังอยากจะให้ธุรกิจเหมือนเดิมไอ้ธุระของเดิมอย่างเงี้ย
1: เราเริ่มรู้แล้วว่ามันมีกระดูกที่ต้องใช้ในก้อนกิจกรรมนี้ประมาณเท่าไหร่ที่ถอนไม่ได้แน่ๆถ
0: ้
1: าจะเร็วขึ้นก็คือก็ต้องสตาร์ทให้มันเร็วขึ้น
0: ถูกครับแล้ว
1: ห
0: พ
1: ัก
0: อ
1: ไป
0: มันอย่าง
1: เร
0: น
1: ื่
0: ี
1: อ
0: ้
1: ย
0: ปุ๊บเนี่ยถ้าคุณยังอยากจะนอนให้พอคุณต้องทำไงครับ
1: ก็ต้องกำหนดเวลานอนให้เร็วขึ้นสิ
0: ใช่เพราะนั้นการกำหนดเวลานอนให้เร็วขึ้นแปลว่าคุณจะต้องใช้กลยุทธ์ของ Michael Porter ครับ
1: คืออะไรกล
0: เล
1: ย
0: ื
1: ุท
0: อ
1: ธ
0: ก
1: ์
0: ท
1: ข
0: ี่
1: อ
0: จ
1: ง
0: ะไม่ทำอะไรเลือกที่จะไม่ทำอะไรChoose not what to do ใช่ไหมเพราะฉะ
1: ค
0: น
1: ื
0: ั้
1: อ
0: นเราจะต้อง
1: ต้องตัดอะไรบ้างก่อนนอนใช่ไหมที่เคยทำเนี่ย
0: ก
1: ไม
0: ็
1: ่งั้นมัน
0: อะ
1: ต้
0: ไ
1: อ
0: ร
1: งนอน
0: ม
1: เท
0: ั
1: ่าน เด
0: ด
1: ิ
0: ี
1: ม
0: ไ
1: ห
0: ว
1: รื
0: ้
1: อมากกว่าเดิม
0: อะไรนะ
1: ไม่งั้นมันต้องนอนเวลาเท่าเดิม
0: ใช่ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิธีการดำรงชีวิตคร่าวๆง่ายๆที่มันจะเริ่มประสิทธิภาพด้วยวิธีคิดแบบนี้นะครับแล้วพอเช้ามาเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการแหละพอเราคุณพยายามจะวัดมันก็จะค่อยๆทยอยวัดได้นะเช่นกันครับในช่วงที่ผ่านมาก็ innovation เป็นเรื่องที่พูดกันเยอะใน
1: ค
0: ช
1: ร
0: ่ว
1: ังบ
0: 3อาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็เลยคุยเรื่องของ innovation เยอะหน่อยนะฮะนี่เราก็พูดถึง4 type ของ innovation นะมีตั้งแต่ product innovation service innovation แล้ววันนี้เ
1: คร
0: าร
1: ั
0: จ
1: บ
0: ะคุยกันต่อก็คือเรื่องของ process innovation ครับ ทีนี้ในการทำ process ครับคุณอาทิตย์บริษัทแต่ละบริษัทอ่ะมันจะมี 4P ไว้
1: 4P อันนี้เรื่องการตลาดเหรอ
0: ไม่ครับของบริษัทเลยครับไม่ใช่ product private promotion นะไอ้4P เนี่ยมันคือ core 4
1: ยัง
0: core ที่มันจะทำให้ธุรกิจมันสามารถจะดำเนินไปได้หนึ่งครับ P แรกมันต้องมี product
1: สิน
0: ะ
1: ค้า
0: ต้องมี product หรือมี service เนี่ยครับซึ่งมันก็จะไปสร้าง profitability ก็คือผลกำไรให้เรา
1: ไอตัวนี้คือตัวที่จะไปขายลูกค้า
0: ใช่ตัวที่สองครับคือตัว process
1: process กระบวนการ
0: กระบวนการที่จะก่อให้เกิดสินค้าหรือบริการนั้น
1: อ๋อก็เป็นตัวที่ทำให้มีเบอร์หนึ่งเมื่อกี้ข้อแรก
0: ๆทุกคนต้องมีครับทุกคนต้องมีและไอ้กระบวนการเนี้ยต่อให้คุณทำข้าวกะเพราอ่ะมันยังต้องมีเลยนะ
1: แล้วคุณจะพูดอย่างนี้ไหมครับว่าแม้จะเป็นสินค้าแบบเดียวกันแต่กระบวนการเพื่อได้สินค้าแบบนั้นในแต่ละที่ก็อาจจะไม่เหมือนกัน
0: ถูกครับแล้วในกระบวนการนั้นอ่ะมันก็จะมีกระบวนการในกระบวนการอีกทีหนึ่งครับเช่นคุณไปซื้อหมูที่ไหนวะผมซื้อหมูที่นี่คุณอาทิตย์อาจจะซื้อหมูอีกที่หนึ่งแล้วหมูคนละที่นั่นแหละครับมันอาจจะทําให้รสชาติของเราไม่เหมือนกัน
1: ไม
0: ท
1: ่เหม
0: ท
1: ื
0: ั้
1: อน
0: ง
1: ก
0: ที่
1: ัน
0: โปรเซสเหมือนกัน
1: ใช่ไหมคือต้องซื้อหมู
0: ครับ
1: แต่ราคาไม่เหมือนกันวัตถุดิบไม่เหมือนกันรสชาติไม่เหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่หมูคุณกินเบียร์เปล่าหมูผมกินเบียร์ฟังเพลงด้วยนะ
1: เอ้ยของผมจิบ
0: เอ
1: ไว
0: ้
1: น์ของผมจิบไว้ดูโอดิซีด้วยอ่ะหมูผมมีภูมิปัญญากินแล้วสมองจะฉลาดนะ
0: ขิงกันไป
1: ไม่ค่อยรับเลยเว้ยอาทิตย์นี้แม่ง
0: แล้วก็ process นะเราก็จะมี process ไอ้ process ตัวนี้ครับสิ่งที่เราจะต้องไปมุ่งเน้นกับมันก็คือ productivity ทำยังไงให้มันเกิดประสิทธิผลของมันนะฮะซึ่งในแค่เรื่อง process ของการทำงานของแต่ละบริษัทอ่ะคุยกันได้เป็นวันละครับนะฮะ
1: โอ้รายละเอียดมีจิตพิสดารมากถูกไหมโด
0: เ
1: ย
0: ย
1: เฉ
0: อะ
1: พาะผมเข้าใจว่าได้อย่างคุณสมพลเนี่ยมาในสายที่เข้าใจการปฏิบัติการหรือการ execute ในข้อต่อต่างๆในกิจการมากมายทั้งของตัวเองและของคนอื่นด้วยนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมเรื่องนี้มันเลยวิจิตพิสดารมากใช่ไหมในรายละเอียด
0: โอ้มันสวยงามมากครับคุณในที่แล้วจริงๆแล้วเนี่ย

0: Execution คือการเอาแผนไปปฏิบัตินะหลายคนจะบอกว่าแผนไปปฏิบัติไม่สำเร็จเพราะคน
1: โอ้โหมันพูดง่ายไปปะ
0: จริงๆแล้วมันไม่สำเร็จเพราะกระบวนการครับ
1: อ๋อ
0: และถ้ามันจะสำเร็จได้ก็เพราะกระบวนการครับไม่ใช่ค
1: อ
0: น
1: ๋อ
0: นะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะทำแผนอะไรขึ้นมาสักแผนหนึ่งอ่ะ
1: อืม
0: แปลว่าถ้าเราคิดแผนกลยุทธ์ขึ้นมานะแล้
1: อ
0: ว
1: ื
0: เอ
1: ม
0: าไปใช้เราพูดถึงแผนกลยุทธ์แปลว่าเป็นของใหม่
1: อ่าฮะ
0: อ่ะมันไม่ใช่ของเดิม
1: ของเดิมมันคือทำซ้ำเหมือนเป็นรูทีน
0: ถ้าของเดิมทำซ้ำเราเรียกมันว่า action plan operation plan อะไรสักอย่าง
1: ก็คือไม่ต้องมีอะไรกำหนดลงไปมันก็ทำของมันอยู่แบบนั้นแหละ
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราคิดกลยุทธ์แล้วเราต้องเอาแผนไปใช้เนี่ยแผน
1: อ
0: น
1: ื
0: ั้น
1: ม
0: ส่วนใหญ่อะจะไม่ค่อยได้เคยใช้มาก่อน
1: อ่า
0: หรืออาจจะใช้มาแล้วครึ่งเคยใช้มาบางส่วนอะไรอย่าง
1: อ
0: น
1: ื
0: ี้แต่ไม่ใช่ทั้งหมด
1: ม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำในแผนนั้นก็คือการวางกระบวนการครอบลงไปในแผนงานต่างๆ
1: อืม
0: คุณที่เชื่อไหมถ้ากระบวนการมันถูกต้องนะ
1: อืม
0: คนนะมันจะเดินตามกระบวนการเว้ย
1: อื
0: แล้
1: ล
0: ว
1: ้ว
0: ถ้าก
1: ระบวนการเป็นตัวแบบกำหนดหรือแค่ว่าเชื่อมคนต่างๆเข้าด้วยกันในรูปแบบใหม่ที่จะไปทางใหม่
0: เหมือนสมมุติว่าถ้าเรากำลังขึ้นรถม้ากันไป
1: ขึ้นร
0: ข
1: ถ
0: ี่
1: ม้าร
0: ถยนต์ก็ได้แหมดูมันแก่ยังเลยนะ
1: เออ
0: เอารถยนต์ก็ได้รถยนต์เนี่ยแล้วเราเข้าไปในป่าเนี่ยแล้วป่านั้นน่ะมันมีเส้นทางอยู่เส้นทางเดียวอ่ะเราก็เห็นมันเป็นเส้นเดียวมันต้องไปทางนั้นถูกไหม
1: เอออ
0: ย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นไอ้เส้นทางนั้นน่ะมันคือ process ในการที่จะบังคับให้คนเนี่ยสามารถจะเอาแผนกลยุทธ์ไป execute ได้อย่างถูกต้อง
1: เออเพราะแต่ว่าถ้ามันนึกจะเข้าป่าอ่านึกจะมีกลยุทธ์ใหม่แต่ว่าไม่ได้ทําทางไว้ก่อนซึ่งในกรณีก็คือว่าไม่คิดเรื่องโปรเซสไว้ก่อน
0: ครับ
1: มันก็คือเหมือนเอาเนี้ยลุยฝ่าอะไรป่าฝ่าดงไปแบบดุยดุย
0: ก็แล้วแต่ยานวิเศษของคนที่จะลงไปลุย
1: ว่าจะคิดกันยังไงหน้างานใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เอ
0: แล้ว
1: อ
0: มันก็จะไปแก้กันหน้างานครับ
1: เออ
0: นะพอแก้กันหน้างานเนี่ยดังนั้นเนี่ยเวลาที่ทําเข้าไปจริงๆเนี่ยกลยุทธ์ที่คิดในห้องประชุมอ่ะกับกลยุทธ์ที่ใช้ในหน้างานมันไม่เค
1: โอ
0: ย
1: ้
0: เหมือนกันเลย
1: คนละเรื่องเดียวกันเลยอะแล้ว
0: ค
1: ถ้
0: รา ั
1: ค
0: บ
1: ุณเปรียบเทียบอย่างเมื่อกี้ว่ามันเหมือนเข้าไปในป่าแล้วมีทางอ่ะการที่เราวางกลยุทธ์โดยที่จะสูญวางโปรเซสยังไม่ลงหน้างานมันอาจจะไม่ใช่แปลว่าต้องเป็นถนนที่เรียบร้อยทุกประการอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: ไม่ต้องครับแต่มันจะต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนว่าทําอย่างนี้แล้วจะต้องไปทําอะไรต่อหลักๆนะเช
1: เอ
0: ่น
1: อ
0: ก่อนที่เราจะเลือกเส้นทางถางป่าก่อนนะ
1: อ่า
0: ถางป่าแบบไหนถางป่าพอให้เห็นอย่างน้อยสัก4 กิโล
1: อ่าอันนี้คือข้อตกลงกันว่าเป็นโปรเซสแบบนี้
0: นี้เป็นต้นอย่างเงี้ยครับ แล้วถ้าม ม
1: ั
0: ัน น
1: ก็
0: ค
1: จ
0: น
1: ะไปได้ทีละสี่
0: ก็จะไป
1: ทีละสี่ทีละสี่ทีละสี่อะไรเงี้ยเนาะจนถึงที่มา
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าในการทำแผนกลยุทธ์อะครับมันต้องมีแพทเวย์นะเวลาที่เราใช้คำว่าแพทเวย์แปลว่าเราต้องแบ่งเป็นเฟสซิ่งเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามอะไรอย่
1: ก
0: าง
1: ็
0: เง
1: ค
0: ี้
1: ื
0: ย
1: อซอยงานมันจะไปก้อนเดียวโป้งเดียวให้จบนี่คงไม่ได้
0: ถ้างานมันง่ายอาจจะได้แต่ถ้างานมัน
1: อ่า
0: คอมพลีเคทแล้วมันมีความซับซ้อนอันนี้มัน
1: หล
0: จ
1: า
0: ะ
1: ย
0: ไม
1: ข
0: ่
1: ั้
0: ได
1: น
0: ้
1: ตอนก็คือต้องแบ่งทยอยทำให้ถูกต้อง
0: ใช่ใช่ใช่เพราะนั้นมันก็จะเป็นกระบวนการอยู่ประมาณนั้นมันนั้น
1: อ
0: ก็
1: ืม
0: เป็นเรื่องเล็กๆเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่จะ
1: ท
0: ส
1: ี
0: ่ง
1: ่อ่
0: ผ
1: ะเข
0: ล
1: าจริงอาจจะไม่เล็ก ไม่
0: ครัง บ
1: ั้นการดำรงอยู่ของต้นหอมเนี่ยก็อาจจะไม่มีความจำเป็น
0: เฮ้ยเขาบอกว่ามี AI แล้วเดี๋ยวมันจะไม่ต้องมีที่ปรึกษาแล้ว
1: แหมอันนี้คือพูดเสียงอ่อนเพื่อ
0: ครับ
1: เป็นการท้าทาย AI ว่ามาวัดกันหน่อย ผมดอลล
0: ไม
1: า
0: ่
1: ร์ใ
0: ใ
1: ห
0: ช
1: ้
0: ่
1: คอร์สเอ้ยอะไรเอ้ยมาวัดกันหน่อยเอ้ย
0: มันฉลาดจริงๆคุณอาทิตย์มันฉลาดจริง
1: เออฉ
0: ๆคร
1: ล
0: ับ
1: าดแบบไม่มีที่เหลือให้เรายืนเลยไหม
0: คุณมีเอาใหม่นะคุณนิด
1: อ่า
0: บริษัทหลายบริษัทมีคนเก่งแต่แม่งก็ยังเจ๊งอ่ะ
1: มีคนเก่งแต่ก็ยังเจ๊งเอออ่ะเราเห็นมาเยอะอ
0: ม
1: ื
0: ัน
1: ม
0: อยู่ที่วิธีใช้คนนะซึ่งโลกนี้มันยังทำเรื่องหนึ่งได้ดีเสมอครับ
1: คือ
0: คนมีเงินไม่มีโอกาสคนมีโอกาสไม่มีเงิน
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: แล้
1: ่
0: วคนมีเงินส่วนใหญ่จะบอกว่าไงดีมีเงินเยอะๆบางทีก็มีความสามารถไม่เยอะเท่าเงิน
1: อ่า มีอะไรมีเงินเยอะแต่ไม่ได้มีความเก่งในการใช้เงินนั้นก็จะเป็น
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแล้วคนมีความสามารถเยอะๆส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมี
1: เงินไม่มีเงินทำไมวะยกเว้นบางคนอ่ะเนาะซึ่งมันกลายเป็นส่วนน้อยเน
0: า
1: ะ
0: เขาถึงต้องพยายามให้มันมาแมทช์กันไง
1: คู่เนี่ยแค่ว่าอะไรนะองค์เทอร์ปเนัวกับคนที่เป็นอินเวสเตอร์ใช่ไหมเป็นคนที่มีเงินเนี่ย
0: เพราะนั้น
1: ธนาคารคนกู้อย่างเงี้ยเนาะมันก็ต้องเป็นคนละคนกันนะนะ
0: ถูกต้องถูกต้องเพราะนั้นธนาคารกับเขาเรียกอะไรโอกาสมันก็จะเห็นกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็อยู่ตรงที่ว่าไอ้คนนั้นจะเป็นใครที่มันจะมาช่วยทำให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วคนมีเครดิตคนที่มีเครดิตส่วนใหญ่ก็จะมักจะเป็นคนที่ทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นหลักอ่ะไม่ได้ทำหลายๆเรื่องอ
1: ่
0: ะ
1: คือเชี่ยวชาญมีปริมาณทนแห่งความเชี่ยวชาญ
0: เขาเลยมีเครดิตไง
1: โฟกัสนะบางทีอาจจะเรียกโฟกัสอาจจะเรียกว่า
0: เขาก็เลยมีชื่อเสียงในงานนั้นๆอะไรอย่างเงี้ย
1: คุณ
0: ไปลองสังเกตดูดิแบงค์อย่าปล่อยนะกับคนแบบอยู่ในวงการก่อสร้างมา30ปีอยู่ในวงการนี้มาเทคโนโลยีมา20ปีเป็นที่รู้จักอะไรอย่างประมาณนี้แหละ
1: ก็คือเชื่อโอกาสสำเร็จก็จะสูงหน่อยโอกาสความเสี่ยงก็จะน้อยหน่อยเมื่อเทียบกับคนที่เหมือนเปลือกไปหมด
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กระบวนการเนี่ยมันเลยสำคัญเยี่ยงนี้แม้กระทั่งบริษัททั่วไปนะครับผมก็ recommend ผมก็แนะนำว่าคุณควรจะต้องเอากระบวนการการทำงานของคุณนะขึ้นมาปัดฝุ่นทุกปีครับ
1: โอ้ปัดฝุ่นโอเค
0: แล้วเราเรียกฝุ่นมาจะเรียก re-engineering ก็ได้นะ
1: แต่ถ้าคุณโจบอกปัดฝุ่นมันเหมือนว่าโอเคก็หยิบถ้าไม่ปัดฝุ่นคือมันทิ้งไว้เลยไม่ไปสนใจมันใช่ไหมแต่พอปัดฝุ่นเนี่ยแปลว่าหยิบขึ้นมาปัดแต่ให้เซนว่าเหมือนเวลาเราปัดฝุ่นอะของอะหรือว่าทำความสะอาดบ้านอะมันมักจะเห็นในของที่เรามองข้าม
0: ใช่ครับบางทีเราก็จะจำได้ว่าอ๋อเราวางอันนี้ไว้ตรงนี้ด้วยเว้ย
1: ลืมไปแล้ว
0: คือ
1: ลืมว่ามีของนี้ไปแล้ว
0: ต้องพึงระลึกอย่างนี้ครับคุณอาทิตย์ในการทำงานแต่ละปีอะปีนึงเรามีปัญหาเยอะเนาะ
1: เ
0: ยอะไหมคุณได้มีเยอะไหม
1: เยอะ
0: ผมก็เยอะลูกค้าผมก็เยอะแล้วเวลาเราแก้ปัญหาได้แล้วเนี่ยเราอยากให้ปัญหานั้นมันเกิดซ้ำไหม
1: ไม่อยาก
0: เพราะฉะนั้นเราก็จะเซตเป็นระบบเซตเป็น
1: พยายามจะถอดบทเรียนแล้วก็เปลี่ยนกลับเข้าไปในกระบวนการหรือในโฟลว์งาน
0: เซตเป็น process และเอา process นั้นใส่เข้าไปเช่นสมมติว่าถ้าร้านค้าของเราเคยโดนโกงเคยโดนลูกน้องเอาขโมยเงินเราก็จะมี processบางอย่างเพื่อจะไปบอกเช่นต้องนับเงินทุกเช้ากลางวันเย็นแล้วก็นับไปปรากฏว่าตอนนี้ยอดขายเราเพิ่มขึ้น6เท่าเรายังใช้กระบวนการนับเงินอยู่เหมือนเดิมไอคนนับเงินมันก็จะเริ่มมีปัญหาละเพราะไอแคชเชียร์บอกงานยุ่งจะตายห่ามึงจะมานับเงินอะไรแค่ตอนนี
1: ้
0: ไปสั่งให้กูนับกูต้องมีหน้าที่นับมึงต้องหยุดก่อนอาจจะทอนเงินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะ
1: เห็นภาพมันจะเห็นภาพว่าแปลว่ากระบวนการเดิมๆเมื่อเวลาผ่านสมมติว่าธุรกิจโตหรือเนื้อปริมาณงานเพิ่มใช่ไหมมันก็จะมีอะไรหรือบางครั้งมีปัญหาเรื่องหนึ่งเราไปแก้ลงไปแต่ปรากฏว่าการแก้ปัญหาเรื่องนี้คือการสร้างปัญหาเรื่องใหม่หรือเปล่า
0: ก็เป็นไปได้อีกแต่คีย์สำคัญก็คือว่าพอเราแก้ปัญหาแล้วเราก็สร้างเป็น process ไว้มันก็จะสะสมอยู่ในองค์กรเรานั่นแหละครับแล้วถ้าคุณไม่เอาขึ้นมาดูเขย่ามันบ้างนะมันก็จะกลายเป็นเลดเทปแล้ว
1: โ
0: ปรเซสบางอย่างมันก็จะไปทำให้แทนที่เราจะวิ่งไปข้างหน้าได้เร็วมันจะล้างเราไว้โดยเราไม่รู้ตัวครับ
1: โอ้ให้ความรู้สึกเหมือนว่าถ้ามีปัญหา8เรื่อง10เรื่องเนี่ยแก้เสร็จเนี่ยน้ำหนักตัวเราเนี่ยในการแบกภาระงานไม่ได้เท่าเดิมสมมุติว่ายิ่งแก้ด้วยการเพิ่มกระบวนการลงไปทุกครั้งเนี่ยนะในแต่ละเรื่องเนี่ยก็แปลว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาละสิบอย่างซึ่งไม่รู้ว่ากินเวลาเท่าไหร่อะไรยังไง
0: แล้ว
1: ค
0: ุ
1: ณสมบูรณ์อาจจะชี้ชวนให้ว่าเราต้องออกมาทบทวนใช่ไหมคือมาดูว่ามันจำเป็นไม่จำเป็นหรือว่าแก้ไปแล้วได้ตามผลที่ตอนแรกตั้งใจไว้หรือเปล่า
0: อ๋อส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครกลับไปดูหรอกครับน้อยเอาเป็นว่าดูแค่ปีละครั้งเอาให้ได้ก่อนนะคุณอาทิตย์พอมันมี process อย่างนั้นขึ้นมาเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดปัญหาหนึ่งขึ้นมาครับเพราะว่า เราว่า track it

0: for grant นะ
1: อ่าฮ
0: ค
1: ะ
0: ือเราถือว่าเราได้ประโยชน์จากมันนะ
1: อ่า
0: การจ้าง
1: ได้
0: ง
1: ปราะโย
0: น
1: ชน์จากม
0: ค
1: ัน
0: นไทยไม่แพง
1: การจ้างงานคนไทยไม่แพง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ย one man one job จะเกิดขึ้น
1: โอ้
0: งานนี้ตอนแรกช่วยกันนับ
1: โอ้
0: เราไม่นับเงินมันมียอดขายแค่ประมาณสักวันละ1 ล้านบาทก็นับกันได
1: โอ
0: ้
1: ้โอ้
0: พอมันเป็น6 ล้านบาทเฮ้ยมันช่วยกันไม่ได้แล้วมันต้องมีคนมันหนึ่ง
1: ท
0: งา
1: ำหน
0: น
1: ้าที่นี้โดยเฉพาะ
0: แล้วพอเผลอคนหนึ่งไม่ได้อาจจะต้อง2 คนเพราะ2 คนมันต้องมาช่วยกันนับไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นมีคนเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆโดยที่เราถึงจุดหนึ่งเอ๊ะทำไมกูมีคนเยอะจังวะแล้วบางง
1: พอ
0: าน
1: ทุกครั้งก็คือพอทุกครั้งที่เราติดคอขวดในแต่ละอันเราก็แก้ปัญหาด้วยวิธีคิดนี้ตลอด
0: ใช่แล้วทีนี้พอทำไปสักพักหนึ่งคุณอาทิตย์มันจะเป็นงี้พอทำไปถึงจุดหนึ่งปุ๊บไอ้ปัญหานั้นหายไปแต่โปร
1: แต่
0: เซ
1: ค
0: ส
1: น
0: ยัง
1: ยัง
0: อย
1: อย
0: ู่
1: ่โปรเซ
0: โป
1: ส
0: ร
1: อยู
0: เ
1: ่
0: ซ
1: คน
0: ส
1: ยัง
0: ย
1: อ
0: ั
1: ย
0: ง
1: ู่
0: อยู่คนก็ยังอยู่วิธีการก็ยังอยู่ครบเล
1: เ
0: ย
1: อ
0: ท
1: า
0: ีน
1: เ
0: ี
1: ล
0: ้
1: ยดิอ่ะและบทเติมแก้ปัญหาเขาเรียกอะไรอ่ะเพิ่มเข้าเนี่ยดูไม่ค่อยยาก
0: ครับ
1: บทจะถอยออกนี่มันทำไงอ่ะ
0: แล้วมันจะไม่ค่อยเห็นครับถ้าเราไม่ตั้งใจดูเพราะค
1: อ
0: น
1: ๋อ
0: ที่เป็นวันแมนมันจ็อบเนี่ยเขาก็พยายามจะต้องทำงานให้มันเต
1: ด
0: ู็ม
1: เ
0: ท
1: หม
0: ี่
1: ือนว่าเขามีงานต้องทำอยู่ทุกคนมีปากท้องด้วยต้องปกป้อง
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: เข
1: ไหม
0: าก็ต้องพย
1: ท
0: ายามทำ
1: ำ
0: ง
1: เห
0: า
1: ็
0: น
1: น
0: ให
1: ว
0: ้
1: ่า
0: เต็
1: ว
0: ม
1: ่าง
0: ที
1: เ
0: ่
1: ดี๋ยวก็ต้องโดนจัดการออกแล้วเนี่ย
0: เออแล้วเขา
1: เอ
0: ก็
1: อ
0: จะหางานทำไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อ่า
0: สมมุติว่าถ้าเขาหาไม่ได้เนี่ยเขาจะเพิ่มงานให้ตัวเองครับโดยที่คุณไม่รู้เรื่องเลยว่าเอ๊ะมันมีเจดีที่โผล่มายังไงวะอะไรเงี้ย
1: เออ
0: นี่
1: โอ้
0: นี่คือนี่คือสิ่งที่ผมเจออยู่ในหลายๆกรณี
1: ก็ฟัง
0: นะ
1: ด
0: ฮ
1: ู
0: ะ
1: น่าจะเป็นธรรมชาติของมนุษย์และโลกแห่งการ
0: ใช
1: ท
0: ่
1: ำงานถ้ามองจากมุมว่าศูนย์กลางแต่ละคนเขาก็ต้องคิดและหาทางออกให้กับตัวเองแบบนั้น
0: ใช่
1: เออ
0: ใช่ครับเพราะนั้น process จึงมีความสำคัญทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยกำลังแค่จะบอกว่า process มันสำคัญนะครับท่านที่ฟังอยู่ก็กรุณากลับไปดู process ของท่านด้วยแต่วันนี้ครับเราจะมาคุยเรื่องของ process innovation ครับคุณอาทิตย์
1: เนี่ยมันเป็นการจับคำสองคำถ้าสมมติผมว่าถ้าเป็นยุคแรกๆตอนหลังๆเนี่ยเราเคยได้ยินคำว่า process คู่ innovation อะมากขึ้นแล้วเนาะแต่ผม
0: คร
1: จ
0: ับ
1: ำได้ว่ายุคแรกๆอะ innovation มันจะไปผูกกับพวก product อย่างดีก็ service ใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ทีเนี้ย
0: ครับ
1: คุณสุพลในเรื่องของ process ก่อนหน้าที่จะมีคำว่า process innovation อะผมว่ามันคนจะได้ยินประเภทแบบ process improvement อะไ
0: คร รั
1: พว
0: บ
1: กนี้เนาะเหมือนการปรับปรุงกระบวนการมีวิธีไคเซนแบบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่ทีนี้มันม
0: ม
1: ี
0: ี
1: process
0: BPI
1: innovation ด้วยเออ
0: มี re-engineering
1: คุณทรงพลพอใช้ฉายภาพให้เห็นแบบเขาเรียกอะไรนะสเปกตรัมอ่ะหรือจักรวาลของเรื่องการเปลี่ยนแปลงกระบวนการอ่ะให้เห็นว่าก่อนจะไปถึงเรื่องไอ้ innovation ของ process เนี่ยมันมีระดับมีมิติอะไรยังไงแล้วมันต่างกันหรือมีเหตุและผลของมันแต่ละอันมันต่างกันยังไง
0: เอาสัก2-3 เรื่องก่อนแล้วกันนะถ้าในองค์กรใหญ่ๆมันจะมีฝ่ายหนึ่งเรียกว่า BPI ครับ
1: Business Process
0: Improvement
1: อ๋อก็ตรงตัวเลยปรับปรุง
0: ตรงตัก ว
1: ระบ
0: เล
1: วน
0: ยค
1: ก
0: รั
1: า
0: บ
1: รทางธุรกิจ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ฝ่ายนี้เขาจะทำเนี่ยเขาจะไปดูว่ากระบวนการที่ทำงานอยู่ตอนนี้มัน Optimize หรือยัง
1: โอ้
0: นะครับมันมี Slack ไหมเราจะลด Slack คือระยะเวลารอคอยเช่นงานที่1ผลิตออกมาแล้วต้องรองานที่2ก่อนงานที่2เสร็จถึงจะรับงานที่1แล้วไปส่งให้งานที่3ได้
1: โอเคคือระยะเวลารอคอย
0: ระยะเวล
1: มั
0: าน
1: ต้อ
0: ร
1: งม
0: อ
1: ารอกันมันต้องมารอกันไม่ได้แบบพอดีกันแบบ just in time อะไรอย่างนั้น
0: ใช่ใช่เราก็ต้องไปดูคือ just in time เนี่ยมันจะทำในโรงงานที่มันมีประสิทธิภาพเจ๋งๆจริงๆนะ
1: มั
0: แ
1: น
0: ละ
1: เ
0: ส
1: ป
0: ่ว
1: ๊
0: น
1: ะ
0: ใหญ่
1: กันมากใช่ไหมอย่างนั้นอ่ะคือเป็น
0: Just in time เนี่ยมันมักจะเริ่มมาด้วยคอนเวเยอร์
1: สายพานเหรอ
0: ใช่มันต้องเป็นคอนเวเยอร์เพราะว่าไม่งั้นมันบังคับไม่ได้
1: โอเคนึกภาพออกแล้วถ้ามนุษย์จะมาเลื่อนกันเองหรือจะมานั่นเดี๋ยวมันจะทะเลาะกัน
0: เอออ
1: ันนี้
0: มัน
1: ให
0: จะ
1: ้
0: แบบ
1: สายพานเป็นเจ้าภาพ
0: คือสายพานเนี่ยมันมาถึงหน้าคุณต้องทำเรื่องเนี้ย
1: เออมึงทะเลาะกับสายพานสิ
0: เอ
1: ใช่ไห
0: อ
1: มไม่เออ
0: แล้วเวลา JIT เนี่ยนะอันเนี้ยชัดเจนว่า one man one job เลยนะเช
1: เ
0: ่น
1: ออ
0: พอเครื่องมาอยู่ข้างหน้าปุ๊บผมขันน็อตตรงนี้ผมเสียบตรงนี้ผมเสียบ
1: เอ
0: ตรง
1: อ
0: นั้นผมทำตรงนี้จบแล้วผมก็ผ่านไปอีกคนนึงก็จะมาทำต่อ
1: แต่โตโยต้าก็แอดวานซ์นะเพราะตอนหลังเลยเข้าใจว่า
0: หุ่นยนต์เลย
1: ใช้ตอนก่อนหุ่นยนต์ก็คือเป็นใช้แทนที่จะใช้สายพานเลื่อนอ่ะใช้คนลากเอาอ่ะเขาใช้ว่าใช้มนุษย์ลากต่อกันแสดงว่าม
0: ันห้อยมาม
1: ันก็ต้องแอดวานซ์ระดับหนึ่งทำให้คนมันไม่ทะเลาะกันในกระบวนการ
0: ใช่ครับทีนี้มา BPI เนี่ยเขาก็จะไปนั่งดูว่าใน process แต่ละ process เนี่ยมันมี slack อะไรบ้างมันมียังไงบ้างเขาจะลดได้ยังไงเขาจะ optimize มันได้ยังไงส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามี BPI เนี่ยมักจะทำให้ไอ้ process ต่างๆเหล่านั้นนะมันดีขึ้น
1: เหมือนไฟจูนใช่ไหมปรับให้มันดีขึ้นในเชิงตัวเลขสถิติต่างๆที่วัดค่า
0: ใช่ครับแต่สิ่งที่ผมเจออยู่ในบริษัทใหญ่ๆหลายๆครั้งใช้ BPI เป็นการเอาไว้สร้าง process ใหม่ครับ
1: โอ้
0: เพราะว่าในการทำงานในทุกวันนี้มันมีงานงอกมาอยู่เสมอเช่นอยู่ๆก็บอกว่าเราจะไปทำเรื่องนั้นใหม
1: ่
0: อะไรอย่างเรื่องนั้นใหม่มันก็ต้องมีกระบวนการในการเขียนโฟล์นะไอการเขียนโฟล์เนี่ยฝ่ายนี้เนี่ยจะเป็นคนไปเขียนโฟล์ขึ้นมาใหม
1: ่โอ้นอกจากอินพุตของเดิมคือสเก็ตโฟล์ของงานใหม่ด้วย
0: แล้วก็เอางานใหม่เนี่ยมาดูซิว่ามันจะต้องเชื่อมกับงานเดิมไหมหรือมันไม่ต้องเชื่อมถ้าเชื่อมไอ้จุดจอยของมันเนี่ยมันจะต้องเชื่อมยังไง
1: โอ้แปลว่ากรอบเขาก็อยู่บนฐานคิดอันนี้คล้ายๆว่าผังความคิดเขาอะก็เห็นโฟลว์ทั้งหมดแล้วถ้ามีอันใหม่ก็คือจะมาเชื่อมกับอันเดิมยังไงอันใหม่เป็นไงเชื่อมกับเดิมยังไง
0: ถูก
1: แล้วมันจะมีปัญหาตรงไหนวิธีแบบ
0: มันก็จะมีส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่มันจะไม่มีค่อยมีอะไรใหม่ครับมันจะแค่ try to be better ครับคุณอาทิตย์
1: แปลว่ามันเหมือนว่าคล้ายๆอารมณ์ว่าทำให้มันดีขึ้นแต่อาจจะไม่ได้เคยตั้งคำถามจริงๆว่าแล้วมันจำเป็นต้องทำแบบเดิมหรือเปล่า
0: ไม่ครับเขาจะไม่ถาม
1: ใช่ไหม
0: เพราะถ้าถามแบบนั้นแปลว่ากำลังจะหาเรื่องให้ฝ่ายนั้น มันโอ้โหคุณอาทิตย์ไอ้โฟลของแต่ละองค์กรเนี่ยนะแม่งมีเจ้าพ่อเจ้าแม่อยู่ตามจุดต่างๆ
1: ขอให้นึกว่าเหมือนเป็นพื้นที่ท้องถิ่นแต่ละอันแต่ละโฟลในองค์กรใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วจะเรียกว่าไซโลจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าคือมีอิทธิพลของคนที่ดูแลโฟลว์ทางงาน
0: สมมติว่าคุณกำลังจะต้องเปลี่ยนเอกสารสักฟอร์มหนึ่งนะบางทีต้องไปคุย 7-8 ไฟล์ฝ่ายนั้นยอมฝ่ายนี้ไม่ยอมฝ่ายนั้นไม่ได้ฝ่ายนี้ไม่ได้ฝ่ายนู้นอะไรอย่างเงี้ยครับใน Direct เนี่ยผมเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งครับเมื่อก่อนนี้เราใช้คำว่าPrint Formนะคุณอาทิตย์เป็น Invoiceที่มี copy อ่ะเวลาพิมพ์เครื่องแค่ไอ้ Epson น่ะ1020อะไรเงี้ย
1: ที่เป็นกระดาษ2 3 1อะไรอ่ะ
0: ปืดปืดปืดอะไรเงี้ยนะน่ะแล้วเงินมาคุณรู้ป่ะผมเคยมี copy สูงสุด7 copy เว้ย
1: 7 copy ไปไหนบ้างวะ7 copy
0: ใบแรกใบแรกอันนี้ไปที่ลูกค้าใบที่2อันนี้ต้องไปที่บัญชีอันนี้ต้องไปที่การเงินอันนี้ต้องไปคลังสินค้าอันนี้ต้องไปที่สายส่งอันนี้ต้องไปที
1: ่
0: customer service เฮ้ยมันเก็บกันคนละ1 copy เดือนนึงออกตอนนั้นแสนกว่า invoice
1: เดือนนึงแผ่นย่อย
0: เอกสาร600,000นี่เราพูดแฟ้มตาช้าง3นิ้วอ่ะกี่แฟ้มคุณอาทิตย
1: ์เราไม่นับที่เก็บอีกใช่ปะมันเรื่องมันไม่ได้จบง่าย
0: ๆไล่อีกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคร
1: ับ เบากี้มากอ่ะคือที่เก็บพวกนี้มันเบากี้มาก
0: โอ้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่นี่คือ BPI นะอีกสักอันหนึ่งเราเรียกว่า re-engineering
1: re-engineering
0: เวลาเราพูดถึง re-engineering ก็อย่าไปคิดว่าเรากำลังจะลดคนนะครับ
1: มันทำไมเอาคำนี้มาผูกการลดคน
0: เพราะมันเป็นผลพวงบางอย่างครับแต่ถ้าคุณอยากจะลดคนก็อย่าใช้คำว่ารีเอนจิเนียร์ครับคุณดาวไซซิ่งก็ได้ครับคุณใช้ดาวไซซิ่งไปเลยเออร์ลี่รีไทร์เนี่ยเรียกว่าดาวไซซิ่งครับ
1: โอ้แต่มนุษย์อาจจะเก่งเรื่องการแบบเขาเรียกอะไรทำเรื่องนึงแต่สร้างชื่อสวยๆให้มันเหตุผลเพราะๆให้มันอีกแบบนึง
0: บางทีอาจจะไม่เข้าใจจริงๆก็ได้คุณอาทิตย
1: ์โอเคหนูว่าเป็นแท็กติกในการอำพรางเรื่องนิดหน่อยนึง
0: ไม่เพราะว่าจริงถ้าคุณจะเรียนเจเนียริงนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณจะต้อง
1: คิดใหม่อะคิดใหม่เรื่องกระบวนการเหรอ
0: ใช่สมมติถ้าเราจะเรียนเจเนอริงเรื่องของการทำวิทยุนะสิ่งแรกที่เราต้องทำคือเราเอากระดาษขาวมา1แผ่นแล้วถามตัวเองว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราจะเซตอัพสถานีวิทยุขึ้นมาใหม่เนี่ยเราจะรันโฟเหมือนเดิมไหม
1: โอ้ผมชอบคำถามนี้นะ
0: เราจะรันเหมือนเดิมไหมคำตอบหลายคนมักจะตอบว่าไม่ครับนะฮะ แล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าเทคโนโลยีเมื่อ 20-30 ปีก่อนตอนตั้งสถานีขึ้นมากับวันนี้เหมือนกันเหรอ
1: ไม่เหมือน
0: จริงเครื่องส่งสัญญาณเผลอๆยังจะไม่เหมือนเดิมเลยกระบวนการวิธีการคุมก็ไม่ต้องเหมือนเดิมกระบวนการในการที่เราจะให้สมัยก่อนที่ผมจะออกมาจากทีวีเล็กเนี่ยทางกบว.เนี่ยเขามีตรวจแบบใช้คอมพิวเตอร์ตรวจแล้วนะไม่เรียกว่าใช้ AI อย่างตอนนั้นยังไม่มี AI ใช้อัลกอริทึมในการตรวจส่งเข้าไปเนี่ย
1: บางคำอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
0: ตรวจมันตรวจเลยมันตรวจแล้วมันก็อนุมัติเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวิทยุก็เหมือนกันถ้าคุณอยากจะทำอะไรคุณก็ใช้ระบบพวกนี้ได้แล้วคุณสามารถจะเทรน AI บางตัวมาช่วยดูบางอย่างได้แล้วเผื่อเราจะรันวิทยุสถานีวิทยุใหม่ของเราอ่ะด้วยคนไม่เกิน20คนเน
1: า
0: ะ
1: หรือเผื่อจะน้อยกว่านั้นอีกใช่มั้ย
0: ครับแล้วด้วยสถานที่ที่อาจจะมีห้องส่งอยู่ไม่กี่ห้องละเพราะต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปทำงานที่บ้านแล้วก็อัดเสียงมาแล้วก็ส่งให้กับสถานีก็รันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ใช่ไหมคือสัดส่วนของสิ่งที่เป็นดิจิตอลก็จะใหญ่ขึ้นมากสิ่งที่เป็นกายภาพเนี่ยก็แทบจะน้อยเท่าที่มันจะเป็นจริงๆ
0: ใช่นี่คือการเรียนจีเนีย
1: ครับ
0: แล้วเราก็จะมานั่งดูว่าอะไรที่มันไม่จำเป็นเราก็จะตัดทิ้งแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเป็น BPI คุณเอาเฟรมเวิร์กเดิมมาแล้วคุณวางไว้คุณจะคิดถึงอะไรครับวิตายแล้วพี่คนนี้อยู่ตรงนี้อุ๊ยฝ่ายนี้พี่คนนั้นอยู่อู้พี่คนนี้อยู่มาตั้งนานแล้วนะเขาเคยช่วยเราด้วย
1: โอ
0: ้ยตรงนั้น
1: มันจะไปมันคือคล้ายๆว่ามันจะไปมองถึงอดีตหรือสิ่งที่เป็นแบบสิ่งสะสม
0: ต้องบอกว่าเวลาที่เรามีโฟลว์เดิมอ่ะไอ้โฟลว์นั้นอ่ะมันไม่ได้มีแค่โฟลว์มันมีคนจริงๆอยู่ในนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางครั้งอ่ะคนที่ทำ BPI อ่ะจะไม่ค่อยกล้าไปแตะอะไรเยอะครับดังนั้นเวลาที่เราจะทำแบบที่สองคือ re-engineering เนี่ยมันถึงต้องใช้พวกคอนซัลท์ข้างนอกครับคอนซัลท์ข้างนอกบางทีไม่ได้เก่งกับคนข้างในนะคุณอาทิตย
1: ์แค่ไม่ต้องคิดว่ามีพี่คนนู้นพี่คนน
0: ี้อารมณ์เขาไม่ได้มี conflict of interest เขามีหน้าที่เดียวคือเขามาเรียนจีเนียร์ครับ
1: ทำให้มันเหมาะสม
0: เขาไม่ได้มานั่งคิดว่าโอ้พี่คนนี้อยู่มาตั้งนานเราจะทดแทนไม่เกี่ยวกับระบบครับ
1: อันนั้นจริงๆหมายถึงว่าที่ดีที่สุดก็คงอาจจะไม่ใช่ทั้งสองทางหรือเปล่าคุณสุพลหมายถึงว่าเพราะว่าองค์กรเนี่ยก็ขับเคลื่อนด้วยมนุษย์จริงๆเราต้องเข้าใจความรู้สึกขนาดไหนในสมการนี
0: ้ re-engineering ไม่เกี่ยวกับความรู้สึกมันเกี่ยวกับ efficiency ขององค์กรก่อนนะฮะพอเราจัดการได้สมมติว่าเราเคยมีอยู่240โฟลพอเรารีเจเนียร์เสร็จแล้วเหลือ99โฟลนะคน100คนที่เคยอยู่เนี่ยพอเรารีเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะมีคนที่ไม่ต้องใช้งานแล้วอยู่ประมาณ30คนคำถามคือก่อนบริษัทจะรีเจเนียร์บริษัทต้องรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดเรื่องนี้ขึ้น30คนคุณจะทำคุณจะเอาเขาไปทำอะไรคุณจะเอาเขาไปสร้างสินค้าใหม่ไปสร้างบริการใหม่คุณจะเอาเขาไปอยู่ในฝ่ายกลยุทธ์ใหม่คุณจะเอาเขาไปอยู่ตรงไหนคุณจะเออร์ลี่รีทายคุณจะดาวไซซิ่งอันนั้นแล้วแต่คุณ
1: โอ้แสดงว่ามันมีหลายออปชันมันแล้วมันไม่ใช่ว่าทำรีแล้วที่บอกว่าลดกระบวนการแล้วเนี่ยที่เหลือคือต้องออกอันนี้มันเหมือนคิดแบบไม่ได้คิดอ่ะเนาะแต่ถ้าคิดอย่างคุณสมมติว่าคือว่าเออเหล่านี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นอะไรได้ไหมหรือสุดท้ายถ้าไม่ได้ก็อาจจะไม่ต้องออกเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: คนไม่ได้คิดตั้งแต่แรกไงไม่คิดแต่แรกถ้าแล้วบางทีเขาก็อาจจะอย่างที่คุณอาทิตย์บอกอะฉาบไปก่อนดาวไซซิ่งดูมันน่ากลัวรีเอนจิเนียริ่งดูมันมีชาติตระกูลหน่อยคนก็เลยใช้ผิดกัน
1: สะดุ้งสะดุ้งนอนนิดนึง
0: ใช่
1: ฟังแล้วสะดุ้งนอนนิดนึงนะ
0: ครับแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วใช่ไหม
1: ใช่แล้วครับ
0: บอกคุณอาทิตย์ว่าเรายังไม่ได้เริ่มอินโนเวชันเลยนะ
1: แต่เราฟูฐานของเครื่องโปรเซสมาไว้ก่อน
0: โอเค
1: คราวหน้าคราวหน้าคราวหน้าเราจะเข้าว่าพอสเปคนั้นมันเริ่มไปถึงอินโนเวชันเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไง
0: อ่ะนะได้กันได้กัน
1: วันนี้ขอบคุณคุณสมพลนะครับ
0: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีคร
1: ับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักตรงนี้สักครู่นะเบรกหน้าพบอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภูมิ
6: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะเมื่อ
1: ครับผม
6: พูดเนี่ยคุยกันท่านผู้ฟังไปช่วงวันหยุดนะครับก็เรื่องภาพยนตร์โอดิสซัสยังไม่ออกจากโรงนะ
1: โอ้เหลือไม่กี่วันเหลือไม่กี่วัน
6: แต่ผมเข้าใจว่าออกจากโรง IMAX เนี่ยน่าจะเป็นโรงธรรมดาก็น่าจะมียังอยู่นะยังอยู่เอ๊ะแล้วคุณดูไอ้ IMAX ของอันนั้นเป็นไงมั้งใหญ่ไหม
1: ก็ใหญ่อยู่นะแต่ผมคิดว่ามันพารากอนน่าจะใหญ่กว่าเมื่อคืนเคยไปดูพารากอน
6: ใหญ่สุดแล้วใช่ไหมแต่พารากอนใหญ่ใหญ่กว่าประมาณเท่าไหร่อ
1: าจจะสัก 20-30% ไม่เกินนั้นนะ
6: เยอะนะเยอะนะ
1: แต่ผมจำไม่ได้นะเพราะมันดูไม่ได้ดู
6: ทำไมคุณไม่ดูพารากอนในเมื่อคุณนั่งรถไฟฟ้าไป
1: อ๋อก็อันนี้มันดูสูงมันใกล้กว่าก็เลยไปทางนี
6: ้อ๋อคุณขับรถไปใช่ไหม
1: ไม่รถไฟฟ้าไปอ๋อ
6: ก็พารากอนก็ไม่ได้ไกลนะ
1: แต่ก็เห็นไม่ได้มี
6: อ๋อคุณนั่ง MRT เหรอ
1: ไม่ BTS เป็นไง
6: เออนั่งไปดูที่ไหนวะ
1: ดูที่ไหนเมเจอร์ไงเมเจอร์แล้วชื่อโอทินไง
6: อ๋อโอเคลาดพร้าวใช่ไหม
1: ใกล้ๆไงใช่ป่ะ
6: ลาดโยธินนี่คือลาดพร้าวป่ะ
1: ก็เลยลาดพร้าวไป2ป้ายเลยหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวไป2ป้าย
6: เลยอ๋อไปตรงไอ้นี่ป่ะไปลาดโยธินนี่คือตรงไหนวะ
1: ก็คือ
6: เสนาป่ะ
1: ก่อนถึงเสนาก่อนถึงเสนาป้ายหนึ่ง
6: ผมก็ไม่เลยผมไม่ไปทางนั้นผมไปทางนี
1: ้ผมไปเข้าเมือง
6: ไปทางนี้เพราะว่า IMAX นี่ต้องนึกถึงแต่ตัวพารากอนนะครับที่อื่นแล้วเท่าไหร่อ่ะคุณดู
1: ไปถึง
6: ตั๋วราคาเท่าไหร
1: ่น่าจะ400มั้ง
6: อ๋อผม600อ่ะเออก็ควรจะแพงกว่านะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายตอนนะแต่ว่าเราจะไม่มานั่งเล่าว่าคืออะไรแต่ว่าจะดูซิว่าถ้าเราคุยเนี่ยมันจะเอามาใช้ในเรื่องของการบริหารการจัดการได้ไหมนะคือต้องยอมรับว่าพูดแบบสั้นๆก็คือว่าวีรบุรุษกลับบ้านนะกัน
1: เส้นเรื่องใหญ่มันคือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆคือแบบนั้น
6: คือชนะสงครามแล้วก็เขาก็กลับบ้านแต่ตอนนี้มันก็มีการผจญภัยมีอุปสรรคอะไรเงี้ยเทพเจ้าก็ลงโทษอะไรพวกนี้ใช่ไห
1: ม
6: ทีนี้มันมีอยู่ตอนหนึ่งท่านผู้ฟังก็คือว่ามันจะต้องไปขึ้นไปที่เกาะเกาะหนึ่งไอ้เกาะเกาะนี้เนี่ยมันมีวัวศักดิ์สิทธิ์อยู
1: ่
6: ของเทพเจ้
1: า
6: แล้วก็อันเนี้ยวัวศักดิ์สิทธิ์เนี้ยคือห้ามไปกินนะ
1: โอ้ถ้ามันกินแล้วเดี๋ยวมันจะต้องคำสาปใช่ไหม
6: ถ้ากินแล้วเนี่ยก็จะตายไม่ได้กลับบ้านใครที่กินวัวศักดิ์สิทธิ์เนี้ยจะตายไม่ได้กลับบ้านแล้วก็มีการเตือนแล้วล่ะจากแม่มดจากอะไรพวกเนี้ยเขาก็เตือนไปแล้วคือเขาบอกไว้เลยห้ามกิน
1: แล้วก็ตกลงว่าเขาอย่างดิบดีก่อนที่จะลงเรือไปขึ้นที่เกาะนั้นด้วยใช่ไหม
6: ใช่เขาบอกไว้ก่อนเลย
1: เออว่าตกลงกันเรียบร้อยแล้วรู้ว่านี่คือข้อห้ามแน่ๆ
6: เหมือนกับว่าห้ามทำเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรพวกนี้
1: ในชีวิตคนเราอะเนาะเหมือนชีวิตคนเรา
6: ถ้าเกิดว่าเฮ้ยถ้ามือเปียกน้ำนี่ห้ามไปแตะไอ้สายทองแดง
1: สายไฟนะไฟฟ้าไม่ได้นะ
6: จะไปแตะพลาสติกอย่างเงี้ยอย่างผมเงี้ยก็ไปหมุนในเครื่องทำร้อนไม่เป็นพลาสติกไงแต่ว่าถ้าเกิดไปแตะไอ้ทองแดงก็ไม่ได้ตายเนี่ยก็เตือนแหละแล้วก็ปรากฏว่าคืออันเนี้ยต้องยอมรับว่าตัวโอดิสซัสเนี่ยเป็นผู้นำทัพหมายว่าเขาก็เป็นเจ้าเมืองอิทากะ
1: ใช่
6: ซึ่งตอนหลังเนี่ยไอเมืองนึงเนี่ยที่ตั้งคอแนวอันนี้ชื่อนี้ไปตั้งนะ
1: ที่อเมริกาที่อเมริกา
6: ใช่เมืองที่เป็นที่ตั้งของมาลัยคอแนลเลยชื่อเมืองอิทากะซ
1: ึ
6: ่งก็เป็นชื่อเดียวกับเมืองที
1: ่โอ้โห
6: ไอโอดิซุสเนี่ยมันเป็นผู้ปกครองใช่ไหมทีเนี้ยเขาอ่ะก็เป็นผู้นำทีเนี้ยไอโอดิซุสที่มันมีภาวะผู้นำเปล่าวะคือหมายถึงว่าบางทีบอกอะไรลูกน้องก็ไม่ทำตามอ่ะใช่ไหมการผู้นำมันก็คือคนที่ต้องมีผู้ตามถ้ามีผู้ตามแล้วผู้นำบอกอะไรแล้วก็ไม่ทำเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนนายกเนี่ยเหมือนโอดิซุสไปดูนี่บอกว่าเฮ้ยอย่าไปปลดเลยไอ้ที่เนี่ยอย่าบรรจุไอ้ที่ก็มีข้อข้อหาว่าทุจริตอ่ะสอบผู้ของท้องถิ่นอ่ะไม่คณะกรรมการอะไรเขาก็ลงมติก็บรรจุไปก่อนนี่นายกบอกเอ้าออกได้แล้วเนี่ยมันมีก็ยังไม่ยอมแล้วตอนน
1: ี
6: ้นะฮะทีนี้ในเรื่องนี้นะฮะก็คือตอนหลังมันก็ไปกินวัว
1: เ
6: ราก็ตาย
1: แต่คือเขาเรียกอะไรนะสถานการณ์ที่มันเป็นบริบทก็คือว่าทีแรกกะว่าจะไปพักเวลาไม่นานใช่ไหมแต่นี้พอมันไปอยู่เนี่ยมีอุปสรรคช้าท้ายก็คือว่าลมไม่เป็นใจออกเรือไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่ประมาณเดือนหนึ่งอ่ะ30 วันอาหารหมดหิวโซสุดๆไปเลย
6: แต่ว่าอันนี้ก็คือโอดิซุสเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเกาะเนี่ยมันคล้ายกับว่ามันเป็นหลุมพรางอ่ะใช่ไหม
1: นี่เป็นแค่ว่ามันห้ามแต่ว่าเราเขาไปอยู่ใกล้เรื่องนั้นอ่ะ
6: คือจริงๆถ้าเกิดว่าโอดิซุสเนี่ยยืนกรานเนี่ยไม่ให้ไปแวะเกาะนี้เนี่ยเอาก็จริงก็น่าจะได้ใช่ไห
1: ม
6: แต่ว่าเนื่องจากว่าโอดิซุสเนี่ยนำทัพมาละคือนั่งเรืออันนี้ก็ลูกน้องตายไปเยอะแล้วไงพอลูกน้องตายไปเยอะแล้วตัวเองก็ช่วยอะไรไม่ได้เนี่ยไอ้ตัวคำสั่งเนี่ยมันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ
1: ์
6: ทีนี้เนี่ยพอมันมีลูกน้องที่คล้ายๆกับว่าพูดแล้วเนี่ยเหมือนตัวแทนคนส่วนใหญ่อ่ะโอดิซุสเนี่ยก็เลยง้างไม่ได้ใช่ไหมคือจริงๆแล้วในชีวิตเราอ่ะมันก็ต้องอยู่กับแรงเสียดทานใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามองว่าไอ้เกาะเนี่ยเป็นแรงเสียดทานเนี่ยเราอ่ะก็จะต้องทำยังไงก็ได้ที่จะไม่ขึ้นเกาะ
1: อืม
6: ใช่ไหมคนไว้อ่ะ
1: ครับ
6: เหมือน LDL สูงเนี่ยแล้วคุณก็ทำกินอะไรที่มันอร่อยมีน้ำมูก
1: ใช่
6: คุณก็กินในพวกอกไก่ไปแห้งๆไปอาจจะจิ้มทะเลซีฟู้ดบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ไปซื้อปลากระพงมาแล้วก็ข้าวมอทอแล้วมันแห้งๆไปไม่ต้องไปจิ้มอะไรมากเนี่ยมันก็กินไม่ค่อยได้ใช่ไหม
1: แต่ถ้าสมมติเรา
6: สิทานไง
1: บางคนนะอยากจะคุมพวกอะไรนะไม่อยากกินของหวานไม่อยากกินขนมอะไรพวกนี้แต่ซื้อเข้าบ้านนะซื้อเข้าบ้านอันนี้ตัวอย่างคลาสสิกเลยของเกษตรกรสมมติพฤติกรรมเนี่ยว่าเมื่อไหร่คุณกะว่าคุณคุมตัวเองได้คุณควบคุมได้แต่ว่าคุณเอามามาอยู่ใกล้มือใกล้ตัว
6: อย่างผมเนี่ยได้เพราะว่าอย่างผมซื้อไอ้ปลาหมึกอ่ะของญี่ปุ่นน่ะเซเว่นเอลิเมนต์เนี่ยผมว่ากินวันหนึ่งไม่กี่เส้นเองนะ
1: ทยอยกินอันนี้จริงๆ
6: หรือว่าไอ้เนี้ย
1: มันฝรั่งใช่ไหม
6: มันฝรั่งเนี่ยผมกิน 3-4 ชิ้นเองนะเล็กๆอ่ะแล้วผมก็
1: แห้งแล้วแห้งแล้ว
6: เอออ
1: ันนี้เรียกว่ากินอย่างควบคุมแล้วก็กินน้อยให้ได้มากจะมากินดื่มแบบรสชาติ
6: เอาเท็กซ์เจอร์เราก็ไม่ได้กินเอาอิ่มอยู่แล้วใช่ไหม
1: คร
6: ับ ทุกวันนี้ไม่ได้กินอะไรเอาอิ่มเลยนะไม่มีก็บางทีก็กินน้อยด้วยแต่มันก็ร่างกายก็สุดโสมใช่ไหม
1: คร
6: ับ ทีนี้คำถามก็คือว่าอันเนี้ยมันสะท้อนอะไรที่เราเล่าไปเนี่ยมันสะท้อนเรื่องอะไร
1: เรื่องอะไรว่าด้วยนี่ไหมเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมความเสี่ยงอ่ะมันมีความเสี่ยงอยู่อ่ะแต่ว่านี่คือพาตัวเข้าหาความเสี่ยงแทนที่จะตัดสินใจ
6: อันนี้เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้พังเพราะว่าไม่รู้ว่าห้ามทำอะไรบุหรี่เนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าห้ามสูบโลกเต็มซองเลย
7: ครับ
6: เล่าเอาผมยกตัวอย่างเลยนะเฮ้ยมันมีไอ้แอร์โฮสเตสคนหนึ่งอะที่เป็นข่าวอะแล้วก็ไปรับฝากของอะแล้วก็พอไปถึงออสเตรเลียเนี่ยมันกลายเป็นยาเสพติดแต่เขาก็ถูกจับใช่ไห
7: ม
6: เป็นเรื่องใหญ่โตมากเลยนะคุณติดทีเนี้ยคำถามก็คือว่าเฮ้ยถ้าคุณรู้เรื่องแบบนี้แล้วเนี่ยคุณยังจะทำอาชีพหิ้วอยู่ไหม
7: เพราะมันมีความเสี่ยงที่เรียกว่าถึงตายอันนี้คือแบบชีวิตพลิก
6: คือคุณรับหิ้วเนี่ยคุณต้องมีเครื่องมือในการตรวจนะว่าในขนมในน้ำในบลาบลาบลาอะไรเงี้ยมันมีอะไรซุกซ่อนอยู่ป่ะคุณมีเครื่องมือตรวจไห
7: ม
6: สองไอ้ลูกค้ามันจะให้คุณฉีกของฉีกลังอะไรพวกนี้
7: ใช่ไหมคุณต้องตัดสินใจว่าถ้าสองให้มันมีเครื่องสแกนมีอะไรทุกอย่างเนี่ยความเสี่ยงเหลือศูนย์หรือเปล่าถ้าความเสี่ยงไม่เหลือศูนย์มันยังไง
6: พูดง่ายๆก็คือว่าพอเห็นเคสไอ้แอร์เนี่ยเราเองเนี่ยนะยังต้องไปถ่ายรูปเลยกับนักน้ำหนักอ่ะก่อนจะใช่ไห
7: ม
6: หรือยังกระเป๋าผมเงี้ยเป็นกระเป๋าที่เป็นซิปเนี่ยผมต้องไปซื้อ
7: ตัวล็อก
6: ซื้อตัวล็อกเลยนะไม่งั้นเดี๋ยว
7: โดนใครเสียบยัดอะไรมาไม่รู้เรื่อง
6: ก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้ามีกุญแจมันก็เปิดไม่ได้ไงระหว่างที่มันไหลไปในไถ่พานเนี่ยมันก็ไม่เปิดหรอกเองล่ะสมมติหมายถึงว่ามันจะมีไอ้พวกวิชาชีพนะที่เป็นพนักงานอะไรเงี้ยนะในก็จ้างอะไรเงี้ยนะอย่างในประเทศต่างประเทศอื่นๆเราต้องซื้อตัวล็อกแล้วเพราะเราไม่ใช่กระเป๋าไอ้นี่โมว่าพอดีล้อมันพังไงต้องซ่อมต้อง 8,000
7: โอ้ก็คือปิดความเสี่ยงในส่วนที่ต้องปิดได้ให้หมด
6: ใช่ไหมแต่เนี้ยมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าเนี้ยคุณเนี้ยการที่คุณรับจ้างหิ้วเนี่ยไปในต่างประเทศเนี่ยคุณเห็นข่าวแอร์มีนาเนี่ยที่โดนในออสเตรเลียเนี่ยคุณควรจะเลิกธุรกิจนี้ไหมใช่ป่ะอันนี้ก็เหมือนกันไง
7: ที่เป็นประเด็นใกล้เคียงก
6: ัน
7: อันนี้ก็คือเหมือนว่าจะขึ้นเกาะหรือไม่ขึ้นเกาะถ้าคุณเนยพูดงี
6: ้เมื่อวานมีข่าวเรื่องเนี้ยก็คือรับจ้างหิ้วไปตั้งกลุ่มในแอร์ไลน์แล้วก็รับจ้างหิ้วไอ้คนที่จ้างหิ้วอ่ะก็เคยหิ้วมาทีแล้วแล้วก็ทำให้เราตายใจทำให้คนรับจ้างหิ้วตายใจไม่ได้มีอะไรหรอกพอจ้างครั้งที่สองก็ไม่ตรวจแจ็คพอตเลยลงที่ฟุกุโอกะเนี่ยเขาได้บอกคนเราไม่ได้พังเพราะว่าไม่รู้ว่าห้ามอะไรแต่เนี้ยเฮ้ยมันก็ต้องการหารายได้พิเศษอ่ะใช่ไหม
7: ไปยิ่งถ้าเรามีความจำเป็นอ่ะร้อนเงินหรือไม่ภาระไม่พออะไรพวกเนี้ยมันจะยิ่งบีบให้เราตัดสินใจจะรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
6: เหมือนอย่างเงี้ยสมมติว่าคุณอาทิตย์มีห้องเช่าเฮ้ยมีชาวต่างประเทศมาเนี่ยเอาเฮ้ยแล้วตัวคุณต้องถามวีซ่าไหมมึงวีซ่าอะไรคุณเป็นวีซ่านักท่องเที่ยวมึงเช่าปีได้เหรอใช่ป่ะอะไรเหมือนว่าถ้าคุณอยู่ก็แสดงว่าคุณมีกฎหมายดิคุณไม่ต่อวีซ่าแต่ถ้าคุณไปเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ให้60วันเท่านะมันต่อมึงออกไปเข้าไปออกอะไรตลอดเลยแล้วก็หายไปเลยอ่ะเช่าปีหนึ่งอยู่ไม่กี่เดือนอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เนี้ยถ้าเกิดว่าเอาไม่แล้วห้องว่างนานแล้วเว้ยยังไงกูก็เอาก
7: ูเมื่อไหร่ที่เราเห็นแก่บางเรื่องใช่ไหมโดยที่ความเสี่ยงเนี่ยมันก็จะอันตราย
6: เพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าคนเราพังเพราะว่ามันมีแรงกดดันอาจจะเป็นแหละห้องเช่าของคุณอาทิตย์อาจจะเป็น survival cash flow ก็ได้
7: นี่ไงมันจะมีคำนี้เข้ามาละเมื่อไหร่ถ้ามันคิดถึงเรื่อง survival เนี่ยบางทีมันเอาเดี๋ยวนี้ก่อนไปตายเอาดับหน้าความเสี่ยงไปเรื่องดับหน้า
6: สร้างไอ้ผลไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวก็มันเกิดไรมันก็
7: อันนี้ปลอบใจตัวเองไงให้ปลอบใจตัวเองปลอบใจตัวเองปลอบใจตัวเองไปก่อน
6: เราคือกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยแต่เราให้เช่าเราไม่รู้นี่ใช่ไหมมันก็เป็นไรหรอกเราก็แจ้งไปทางตม.อยู่แล้วใช่ไหมตัวนั้นก็เรื่องเขาเราไม่จะให้ที่พักพิงหมายถึงว่าถ้าไอ้คนนี้มันไม่ไปก่ออาชญากรรมไม่เป็นไรหรอกมันก็อย่างมากก็โดนปรับอะไรแต่ไปก่ออาชญากรรมนี่ก็ซวยเลย
7: นี่ไงอันนี้ก็ปอบใจตัวเองอยู่นะโอ้ยคนนะแต่
6: เวลาแล้วเหรอ
7: เออ
6: โอ้พบกันใหม่เราทั้งคน
7: ครับสวัสดีครับ
8: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
9: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกระซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
11: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
12: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
13: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
14: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube อ
15: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น. Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับในอยู่กับคุณอาทิตย์โควิดวรางคุณนะครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณท่านผู้ฟังครับ
2: ผมขอ PR ก่อนเลยละกันเมื่อวานนี้ลืมนะครับ
3: ครับก็
2: เป็นคุณนะ
3: ฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขนะฮะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะฮะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีนะฮะหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีนะครับสำหรับบุคคลธรรมดานะครับรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีนะครับได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้วนะครับวันนี้จนถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
2: กสทช.
3: ไม่มีละ
2: ไม่มีนะอีกอันหนึ่งก็ชวนท่านผู้ฟังไป
3: ทริป
2: เซนเลยนะใช่ไหม
3: นะฮะนะผมมาเลยนะนะครับคลื่นความคิดนะครับจัดกิจกรรมสุดว้าว CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่านะครับวันที่20ถึง26กันยายนนี้นะครับพาท่านผู้ฟังนะครับไปดูงานและสร้างคอนเนคชันณชิงเต่าเมืองแห่งนวัตกรรมประตูสู่โลก AI ของจีนให้คุณเห็นอนาคตก่อนใครนะฮะทุกท่านจะได้ประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟสุดล้ำนะฮะคือการเข้าเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะ Hisense แบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสสมาร์ทแฟคทอรี่ของจริงนะครับเรียนรู้แนวคิดที่สามารถนำกลับมาพัฒนาธุรกิจและองค์กรของคุณและเข้าชมหุ่นยนต์ที่สุดของจีนนะฮะที่ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ Humanoid ที่เพิ่งเปิดแห่งแรกของจีนนะครับหุ่นยนต์ที่เดินพูดโต้ตอบและเรียนรู้มนุษย์เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลธุรกิจบริการแล้วก็ชีวิตประจำวันแล้วก็ยังมี Exclusive Talk นะครับเข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่และกงสุลพาณิชย์เมืองชิงเต่า Dinner Talk กับผู้ประกอบการท้องถิ่นฟังข้อมูลการค้าแบบเจาะลึกนะฮะไม่พลาดนะครับก็ชมสถาปัตยกรรมยุโรปกับเสน่ห์แห่งทะเลชมวิวชายฝั่งที่สวยงามชิมอาหารทะเลสดพร้อม lobster เต่าฮื้อนะสัมผัสวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีไปสัมผัสว่าทำไมเคยเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนนะครับคลื่นความคิดจะพาท่านผู้ฟังไปมองเห็นอนาคตและอดีตอันน่าหลงไหลรับเพียง30ท่านเท่านั้นนะฮะเดินเข้าช่อง Fast Track และอาหารครบทุกมื้อจองได้เลยนะครับที่ LINE นะฮะ LINE มีแอดข้างหน้า @thinkingradio @thinkingradio หรือโทรศัพท์ก็ได้นะครับ0944803066 0944803066นะครับ
2: ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ มีแต่ข่าว ไม่ดีทั้งนั้นเลยหรืออาจจะเรียกว่าถ้าไม่มีข่าวดีเลยนะครับ ในระดับโลกก็เนี่ยตบจูบตบจูบไปเรื่อยๆนะท
3: ำ
2: เดี๋ยวม
3: า
2: ท
3: ี
2: ก็ยิงไปหลานมันก็ยิงทันทับอะไรเงี้ยนะน้ำมันก็ขึ้นอะไรเงี้ยผมขี้เกียจคุยละ นะ
3: มันใช่ไหมแล้วเดี๋ยวก็เบรกแล้วเดี๋ยวก็รุกแล้วเดี๋ยวก็เบรกแล้วก็รุก
2: ขึ้นหุ้นตกอะไรเงี้ยนะ
3: เป็นวัฏจักรแล้วเนี่ย
2: หุ้นที่ตกเพราะว่าไอจีมันผลิตไอเครื่องทำชิปอะไรพวกนั้นนะที่มันมีบริษัทไม่กี่บริษัททำได้เงี้ยมันก็ทำได้แหละใช่ไห
3: ม
2: ส่วนในไทยเนี่ย ในเชิงข่าวทั่วๆไปเนี่ยการฆ่าสองพี่น้องรัสเซียแล้วก
3: ็
2: ไปฆ่าสามพ่อแม่ลูกจากไอ้ป๋องเนี่ยที่มันเพิ่งพ้นโทษมาเนี่ยนะก็สะเทือนขวัญมากเลยนะแล้วมันก็สะท้อนให้เห็นว่าคุณอยู่ในกทม.เนี่ยคุณก็อาจจะโดนยิงได้ในห้างพารากอนซึ่งก็ยังไม่มีการตัดสินโทษนะเพราะว่าเขาเป็นเด็ก อายุน้อยอะไรเงี้ยนะแล้วก็ในเชิงธุรกิจนะฮะก็นะฮะปิดโรงงานไปมูลค่าแสนล้านไม่ใช่โรงงานเดียวนะเพราะ SME รวมกันแล้วประมาณแสนล้านโรงงานใหม่ที่เปิดเข้ามาเนี่ยก็ชดเชยไม่ได้หรอกและส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงงานจีนมันก็ไม่ได้มันก็เอาของมันมาเองอยู่แล้วนะ
3: ได้เสียคนละแบบเลย
2: และไอ้จีนเนี่ยมันมีลักษณะศูนย์เหรียญทุกอย่างโรงงานศูนย์เหรียญทัวร์ศูนย์เหรียญตอนนี้คอนเสิร์ตศูนย์เหรียญจัดคอนเสิร์ตมันเอาของมันมาทุกอย่างอยู่แล้วใช่ไห
3: ม
2: ที่เอามาไม่ได้ก็คือแผ่นดินของเราแล้วก็อากาศอย่างที่เหลือมันเอามาหมดเลยใช่ไห
3: ม
2: นอกจากนี้เนี่ยการที่นายกไปจีนเนี่ยนะจากจะไม่ได้อะไรแล้วเนี่ยเราก็ยังเหมือนกับจีนเนี่ยมันมองเราเป็นลูกน้องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะกรณีคือทูตคนใหม่เนี่ยหน้าตาคล้ายๆไปในทรงของรัฐมนตรีต่างประเทศเลยจำชื่อไม่ได้นะทูตจีนเนี่ยนะ
3: คนใหม่ครับ
2: คนใหม่เนี่ยหน้าคล้ายหวังอี้นะ
3: โอ้แม่
2: คิวก็จะเฉียงๆโค้งขึ้นไปหน่อยแล้วก็ลงมาหน้าก็จะดุดันหน่อย
3: มันนี่คือโมเฮงไงโมเฮงแบบนั้นเลยนะ
2: ผมขออนุญาตไม่ลงไปว่าโมเฮงนี่เป็นยังไงแล้วกันนะแล้วก็ไม่ต้องไปถาม ChatGPT มันไม่เคยบอกไม่ดีอยู่แล้วถ้าใครอยากรู้ก็ต้องไปคุยกับหมอดูโมเฮงหมอเด๋ออย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเอาไปถามหมอเด๋อดีกว่า
3: โอ้โหถามหมอเด๋อเลย
2: ยังพูดคนที่แล้วที่สนิทกับครูพี่ป๊อปเนี่ยอันนั้นเนี่ยไอ้ดีไงผมด
3: ู
2: ทีนี้ก็สไตล์โง่เฮงเนี่ยแล้วก็คือก็มันมีคนจัดมหากรรมจริงๆก็รู้จักมันนะคนจัดเนี่ยนะมหากรรมภาพยนตร์ไต้หวันเนี่ยเขาจัดมา8ปีละในปีนี้ก็ทางจีนก็ไปที่แกบอกให้
3: เอ
2: ากระทรวงอะไรเนี่ยออกไป
3: ออกนะถึงที่หน้างานไปกดดันที่หน้างาน
2: เออเขาก็แปลกใจว่าก็ทำไมไม่มาบอกเมื่อ8ปีที่แล้วพวกมาบอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไห
3: ม
2: หรือว่าไอแฟนคลับจีนเนี่ยที่มามีเรื่องอ่ะนะ
3: โอ
2: กับสตาฟของทาง GMM เงี้ยก็ไปลงในเว่ยป๋อแล้วก็คน

0: จารย์ธนชาติเนี่ยนะฮะก็อยู่หมู่บ้านเดียวกับจีนที่คือตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยไปยึดไอ้บ้านที
1: ่
0: ในทุนจีนเข้ามาใช้นุ่มซื้อแล้วก็ปล่อยเช่าแล้วก็ปล่อยขายอ่ะใช่ไหมเนี่ยอาจารย์ธนชาติก็ไปอยู่หมู่บ้านเนี้ย
1: หมู่บ้านเดียวกันเหรอ
0: เออจีนนึกว่ามาแต่ก็มาเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยนะ
1: มันนี้มีประสบการณ์ตรงเลยเนี่ย
0: เออมีมอเตอร์ไซค์8มึงเช่าบ้านหลังแล้วต้องเกือบแสนกว่าบาทเนี่ยมึงมีมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยนะมันแปลกอ่ะเอาง่าย
1: ๆ
0: เช่านี่ก็เข้ามาถูกกฎหมายมั้ยอะไรเงี้ย
1: อ
0: ันนี้เรามีลักษณะของเป็นรัฐบรรณาการนะคือจริงๆเนี่ยไทยเนี่ยเป็นรัฐบรรณาการอยู่แล้วนะสมัยก่อน
1: อ
0: ่ะคือสมัยก่อนเนี่ยซึ่งมันสิ้นสุดในสมัยรัชกาลที่4นะรัชกาลที่4เนี่ยมันได้ส่งบรรณาการละตอนผมไม่แน่ใจว่าตอนต้นหรือตอนกลางรัชกาลนะเพราะว่าในจีนมันก็วุ่นวายนะ
1: มีการเปลี่ยนแปลงในอำนาจในจีนด้วย
0: ง่ายเขาเรียกว่ามีสมัยก่อนเขาเรียกกิมก้องอ่ะก็
1: ใช่ส่งสำเภา
0: แล้วบรรณาการไป
1: แต่งเรือสำเภาเข้าไปแล้วก็ถวาย
0: ที่ก็คิดว่าเราเป็นประเทศสลาตอะไรเงี้ยใช่ไห
1: ม
0: อันนี้คือรัฐบรรณาการก็ไม่ได้เป็นคุ้มครองอะไรหรอกนะซึ่งต่างจากเกาหลีหรือเวียดนามอันนั้นก็จะชัดเจนว่ามันติดกันอะไรพวกเนี้ยแต่ตอนนี้ตั้งแต่นายกเนี่ยไปจีนครั้งหลังเนี่ยนะ
1: ครับ
0: จริงประเทศไทยนี่ก็รับนโยบายจีนเดียวมาตั้งนานแล้วนะไม่ทราบว่าทำไมหลังจากนายกไปรับรอง1จีน2ระบบเนี่ยนะฮะทางจีนนี่รุกไล่เรามากเลยนะนี่ล่าสุดเมื่อวานก็มีข่าวว่าจะขอส่งไก่เข้ามาแล้วคุณนึกภาพส่งไก่เข้ามาเนี่ย
1: โอ
0: ้มันก็เหมือนกับต่อไปมันก็จะส่งทุเรียนมาขายเราไงนึกว่
1: า
0: เพราะเรานี่ส่งไก่ปีต้องหลายแสนล้านนี่มึงจะส่งไก่มาขายไทยถามว่าทำไมคุณจะส่งไก่มาขายไทยในเมื่อไทยมันส่งไก่ส่งออกอยู
1: ่
0: ใช่ไหม
1: แต่ว่าอะไร
0: ก็แสดงว่าประเทศไทยอ่ะมันไม่เข้มงวดไงมึงไปทำอย่างนี้กับไอ้สิงคโปร์ได้เหรอ
1: ใช่ไหมส่วนเรียกการข้อตกลงทางการค้าหรืออะไรทำนองนี้นะสินค้าไหน
0: ของเราไม่เข้มงวด
1: ควรจะต้องมียุทธศาสตร์อย่างไร
0: คุณจะไปใช้โนมินีไปซื้อไอ้พวกนี้อย่างในอินโดนีเซียอย่างในมาเลเซียมันยอมเหรอไม่ยอมไม่ต้องพูดถึงฟิลิปปินส
1: ์
0: ใช่ไหมฮะไม่ต้องพูดถึงเวียดนามคือพูดได้ง่ายอาเซียนที่ติดทะเลเนี่ยนะแล้วก็รวมเวียดนามด้วยเนี่ยเขาก็ไม่ถูกกับจีนในเทิงของความมั่นคงอยู่แล้วใช่ไห
1: ม
0: ของเราเนี่ยไม่ใช่ไคลแอนสเตทไคลแอนสเตทเนี่ยมันก็จะเป็นอีกบางประเทศอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ EV เราก็เสียหายนะไอ้ตัวอันนี้จากบัญชาจุมเจเวนเขารายงานนะคือบริษัทผลิตชิ้นส่วนเนี่ยเลย์ออฟคนเนี่ย 17,500 คนนะนะฮะผมฟังจากข่าวเสาร์อาทิตย์อะไรนั่นนะฮะแล้วก็ไอ้พวกที่ยังทำงานอยู่นี่ก็ OT ก็หดหาย
1: ก็คือลดปริมาณการผลิตเนี่ยมันน้อยลงไปมากใช่ไหม
0: และที่ได้มานี่ data center อะไรเนี่ยมันมาใช้ไฟมันมาทำให้สภาพแวดล้อมเสียหายมันไม่ได้จ้างงานเหมือนนั่นแหละก็เหมือนจีนนี่แหละมันก็มาใช้ที่ดินกับใช้ไฟกันนะ
1: นี่แหละมันมีแพทเทิร์นนะมันมีลักษณะแพทเทิร์นประมาณนี้นะ
0: ทีนี้เราก็คงทำอะไรไม่ได้หรอกคงพูดไปเนี่ย
1: แต่อย่างน้อยก็คือมันต้องเห็นแล้วก็เอ๊ะหรือต้องทันเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะในความเคลื่อนไหวเหล่านี
0: ้ก็อย่างนี้เลยก็เลยชวนท่านไปจีนกันล่ะดูไฮเซนอะไรพวกนี้ไปดูไฮเซนไปดูที่ว่าจีนมันคิดอะไรมันถึงจะม
1: า
0: เดินเกมกับเราอย่างนี
1: ้ใช่ไหมต้นทางเขาอ่ะเขาคิดยังไงยุทธศาสตร์วางหมากแบบไหน
0: ทีเนี้ยแล้วก็เป็นแบบเนี้ยมันก็ลำบากไง
1: ครับ
0: เห็นไหมเราก็ลำบากมากไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย
1: มันเหมือนโดนหมากล้อมนะนี่คือหมากล้อมแบบล้อมหนักเลยแหละ
0: ทีเนี้ยถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็คือผมจะคุยถ้าผมคุยเรื่อง AI เนี่ยผมจะคุยกับท่านในฐานะเจ้าของกิจการนะ

0: อันนี้เดี๋ยวผมอีกไม่นานเนี่ยผมสัปดาห์หน้าผมจะเปิดคอร์สใหม่นะทำยังไงจะใช้ AI เนี่ยสร้างมือขวาคือถ้าคุณได้มีมือขวาก็ให้ AI เป็นมือขวาไปเลยแต่ถ้ามีเนี่ยให้มือขวาเนี่ยมันอยู่กับ AI แล้วทำไงให้มันเจริญก้าวหน้า
1: โอ้มือขวาบวก AI ถ้าอย่างงั้นถ้ามีมือขวา
0: เหมือนเดิมก็มีตีแตกก็มีคุณอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวบอกรายละเอียดแล้วกันนะ
1: ครับ
0: ไม่ได้กำลังล่างอยู่นะครับนะทีเนี้ย ปัญหาของเราตอนนี้ก็คือกำลังซื้อเนี่ยมันเหือดแห้ง
1: มากมากนะคิดว่ามากมากนะ
0: อย่างไอ้บ้านเนี่ยที่ซื้อเนี่ยผมเชื่อว่า 6-70 ล้านเนี่ยมันไปขายจีนหมดแล้วมันก็เดินสายไปทยอยหาคนจีนซื้ออยู่แล้ว
1: จริงก็เป็นมาพักใหญ่แล้วแหละใช่ไหมแล้วก็เดินหน้าต่อ
0: นี่เราไม่นับอิสราเอลอะไรพวกนี้ที่เขามายึดในบางพื้นที่นะภูเก็ตเนี่ยถ้ามันจะเป็นคล้ายๆเซี่ยงไฮ้สมัยก่อนแล้วจะมีเขตเขตของแต่ละชาติเขา
1: ใช่ไหมต่างชาติมาซื้อต่างชาติมาซื้อต่างชาติมาซื้อ
0: ไม่มันคุมด้วยไงมันคุมแล้วมันมีเรื่องที่มันหมดด้วยมันไม่ใช่มาซื้อธรรมดาไม่งั้นอิสราเอลจะพูดว่าคุณไม่รู้เหรอวันที่นี่คือที่อิสราเอลอ่ะใช่ป่ะไม่ใช่ธรรมดาหรือว่าคุณไม่ได้เห็นว่าบางทีคนไทยก็ไม่สามารถจะใช้หาดได้ทั้งที่มันก็เป็นหาดสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือมันมีลักษณะของมันไม่ใช่คนทั่วไปที่จะมาอะไรเงี้ย
1: เหมือนเป็นเขตเฉพาะ
0: ทีนี้ผมก็นึกไปถึงไอ้บ้านเราเนี่ยมันก็นึกไปถึงไอ้นิยายกำลังภายในของไอ้หวงอี้เรื่องหนึ่งจอมพลแผ่นดินเดือดอ่ะ
1: มันเป็นยังไง
0: มันจะมีพื้นที่หนึ่งที่แบบไม่มีใครครองอ
1: ่
0: ะฝ่ายนี่ก็เข้ามาอะไรเงี้ย
1: เปลี่ยนเหรอ
0: คือประเทศไทยเนี่ยมันคล้ายอเมริกาคือชาติไหนมันเข้ามาได
1: ้
0: ใช่ไหม
1: เหมือนเป็นพื้นที่แดนเปิดกว้างนะเชิญแดนเปิดกว้าง
0: มันไม่มีชาตินะ
1: เหมือนเป็นหม้อหลอมใช่ไหม
0: เข้ามาใช่ไห
1: ม
0: แต่ว่าอเมริกาเนี่ยมันมีแต่คนเก่งเข้ามาไงหรือคนไม่เก่งเนี่ยมันก็มาเป็นแรงงานได้ใช่ไห
1: ม
0: แต่ว่าของเราเนี่ยคนเก่งมากๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มาแต่คนที่มันมาจากเทียร์สูงเนี่ยมันมาทั้งเทาทั้งขาวอ่ะมันมา
1: เนี่ยก็จะ
0: ม
1: ันนี่แหละ
0: มันจะมายืนไงใช่ไห
1: ม
0: ทีนี้เนี่ยเราอะก็เอาตัวรอดให้ได้แล้วกันนะเอาตัวรอดให้ได้คนอย่างไอ้ป๋องอะไรพวกนี้เช่นไอ้กรณีสามแม่ลูกเนี่ยมันปลอมเป็นตำรวจเลยนะแล้วก็ลากออกมาแล้วก็มาฆ่านะส่วนกรณีสองรัสเซียเนี่ยคือพื้นที่อย่างนั้นเนี่ยตีสามไม่ควรออก
1: ครับ
0: นะยกเว้นไปสู่รถไฟอะไรเงี้ยไม่เป็นไรมันก็คนมันเยอะอยู่แล้วใช่ไห
1: ม
0: ขับรถไปอะไรในเมืองกลางเมืองก็ไม่มีปัญหาอะไรทำนองเนี่ยทีนี้อย่างที่เราเรียนให้ดูฟังไว้ก็เนี่ยนะครับว่าเราคุยไปถึงไอ้ตัว operational agility นะหรือว่าไม่ใช่เพราะเราคุยเรื่อง
1: เราคุยเรื่องซีซันเทชิวดาวเนี่ยครับนี่ก็แสดง
0: ว่าไม่บทเนี่ยว่าในทางการตลาดเนี่ยนะฮะคือเวลาที่เราอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเทอร์บูลเลนท์ไทม์เนี่ยคุณเคยอ่านของดักเกอร์ใช่ไหม
1: แต่จำไม่ค่อยได้แมเนจิ่งเนี่ยเทอร์บูลเลนท์ไทม์ใช่ไหม
0: เออ
1: เ
0: ทอร์บูลเลนท์ไทม์เนี่ยผมสะกดนะเทอร
1: ์
0: บูลเลนท
1: ์ไทม์
0: กดไหนดิ
1: T U R ใช่ไหม B U L E N C
0: อ่าฮะ
1: แล้วก็ไทม
0: ์คือเทอร์บูลเลนท์ไทม์มันมีลักษณะยังไงสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าเทอร์บูลเลนท์ไทม์มั้ยยังผมก็ไปถาม ChatGPT ของผม
1: ครับ
0: ผมถามว่า Turbulent Time เนี่ยมีลักษณะยังไงมันก็ตอบว่าไอ้ Turbulent Time เนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่ช่วงที่เปลี่ยนเร็วแต่เป็นช่วงที่กฎเดิมยังไม่หายไป
1: กฎเดิมยังไม่หายไป
0: ยังไม่ลงตัว
1: โอ้
0: ว่าอ่ะอย่างเงี้ยถ้าเป็น

0: เจนเนี่ยเจนเก่าก็ยังอยู
1: ่
0: เจนใหม่ก็ยังไม่ลงตัวอย่างเจนซีก็ยังไม่ลงตัวเจนเอ็กซ์นี่ก็ยังครองอำนาจอยู่ใช่ไหมเบบี้บูมเมอร์ก็ยังเป็นเจ้าของกิจการนะพวกน
1: ี้มันขยึกขยักชักขยื้อกันอยู่ตรงนี
0: ้ EV เข้ามาแต่ไอ้นี่ก็น้ำมันก็ยังอยู่เยอะไงใช
1: ่
0: ไหม
1: ก็ถ้าเหมือนช่วงตรงกลางที่ไม่เสด็จยังไม่เสด็จทางใดทางหนึ่งแน่ๆ
0: เพราะฉะนั้นสถานการณ์แบบนี้คือของเก่าก็ไม่ยอมของใหม่ก็ยังสถาปนาตัวเองไม่ได้ใช่ไหม
1: ถูก
0: อย่างบริการเมืองเงี้ยฝ่าย
1: อ
0: นุรักษ์เขาก็ไม่ยอม
1: มา
0: แล้วไอ้พวกฝ่ายหัวก้าวหน้าเนี่ยมันก็ยังไม่ลงตัวพรรคประชาชนอย่างเงี้ย
1: แถมมีประเด็นอะไรมันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ
0: เป็นอย่างนั้นเลยโรงหนังมันก็ไม่ยอมไอ้สตรีมมิ่งก็
1: ใช่ก็พยายามสู
0: ้ที่เนี่ยก็ทำรายได้ไปแล้วทั่วโลกเนี่ย911ล้านสไปเดอร์แมนนี่สุดสัปดาห์เดียวนี่900กว่าล้านเหรียญเลยมันก็ไม่ได้ว่าโรงหนังตายใช่ไหม
1: เ
0: พียงแต่ว่าคุณทำให้ถึงกันละกันใช่ไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอช่วงกฎเดิมยังไม่หายกฎใหม่เนี่ยมันยังไม่ลงตัวเนี่ยคุณว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะ
1: โอ้มันก็อาจจะกลับไปกลับมาไหมคือเราก็จะคาดความแน่นอนในการคาดเดาและวางแผนเนี่ยคงเกิดขึ้นได้ยากนะสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือมันจะต้องอยู่ในสภาวะแบบนี้อาจจะชักขยื้อหรือดึงไปดึงมาเนี่ยอยู่ระยะหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะคลี่คลายเมื่อไหร่อย่างไรบางอย่างมันก็อาจจะเร็วหน่อยบ้างบางอย่างอาจจะกินเวลายาวนาน
0: ก็ปั่นป่วนไงล่ะ
1: ใ
0: ช่ไหม
1: ใช่
0: ของเก่าก็ยังอยู่แต่ของใหม่เนี่ยก็ยังไม่ลงตัวก็ปั่นป่วนไงสู้กันไง
1: สู้กันก็คือสภาวะสงครามย่อมๆอะระหว่างขั้วเก่าขั้วใหม
0: ่ลักษณะสำคัญก็มีดังนี้นะครับเส้นขาดเส้นเหตุผลเดิมเส้นเหตุผลเดิมขาด
1: ก็จริงเพราะถ้าอันใหม่มันก็ต้องเป็นเหตุผลใหม
0: ่คือสิ่งที่เคยทำแล้วได้ผลไม่รับประกันผลเดิมอีกต่อไปนะเช่นลดราคาแล้วยอดขายอาจจะไม่เพิ่ม
1: อ
0: ย่างผมเนี่ยเพิ่งบอกลูกศิษย์ไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยไปเหมาแบบของถูกๆมาแล้วก็ต้องจ่ายเงินเร็วอ่ะได้ราคานั้นคุณต้องซื้อเยอะแล้วคุณต้องจ่ายเงินเร็ว
1: เพื่อแบกสต็อกแลกกันมา
0: ก็มันไลฟ์แล้วก็มันไลฟ
1: ์
0: ถูกทีนี้เนี่ยเกิดของที่คุณขายอ่ะไอคนที่ซื้อไปเนี่ยมันมีแล้ว
1: โ
0: อมุดไปรองเท้าแล้วกันซื้อไปแล้วรองเท้าวิ่งเนี่ยก็มีแล้วแต่ถูกขนาดไหนเนี่ยกูก็ไม่ซื้อแล้วกูก็
1: ไม่เอาแล้วระบายไม่ออกของไม่เดิน
0: เว้นว่าคุณก็ต้องไปหาลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีตลอด
1: เนี่ยแม้ซึ่งมันจะมีพอหรือเปล่ากับสต็อกที่คุณแบกไว
0: ้คืออาจจะพอก็ได้แต่ลูแต่ของคุณลูเป็นอย่างนี้ไงพอถูกกูก็ไปเหมาแล้วกูก็ไปเหมา
1: คือเล่นท่านี้เล่นท่านี้อยู่ตลอด
0: เล่นลูเดียวอะ
1: แต่คุณเฮียร์ก็บอกว่าเฮ้ยมันติดเพดานหรือยังติดกำแพงหรือยัง
0: แต่ว่าถ้าเกิดอย่างเจ๊จงเนี่ยเจ๊จงบอกเอาเนี่ยเจ๊เนี่ยก็ขายดีอยู่แล้วขายถูกใช่ไห
1: ม
0: แต่ว่าพอเกิดสงครามอิหร่านเนี่ยเจ๊จงหายไป30และที่มีอยู่เนี่ยจากเดิมเนี่ยซื้อ 2-3 อย่างเนี่ยนะเหลืออย่างเดียว
1: โอ้นี่ไงนี่ไม่น่าเชื่อ
0: เนี่ยไอ้รถเนี่ยที่มันแย่มันก็ปิดโรงงานมันก็เจ๊งไปนะไอ้ที่ไม่ปิดทั้งหมดมันก็ปิดบางส่วนอย่างฮอนด้าก็ปิดบางโรงงานหรือว่าไอ้ที่ยังไม่ปิดหรือว่ายังจ้างอยู่เนี่ยมันก็ลดโอดีไงโอทีอะ
1: โอทีโอทีนะ
0: ไม่มีโอทีใช่ไหมหรือถ้าไม่ไหวเลยเนี่ยเป็นซัพพลายเชนของโรงงานที่ปิดไปแล้วอย่างเงี้ยก็ต้องไล่ออกเลย
1: เลิกโดยปริยาย
0: เนี่ยลดราคายอดขายไม่เพิ่
1: ม
0: ลงโฆษณายิงแอดคนเห็นแต่ไม่ซื้อ
1: ใช่ไหมไม่ได้ผลลัพธ์ตามสัดส่วนเงินเหมือนเดิม
0: ผมเนี่ยเคยไปที่ปรึกษาร้านอาหารญี่ปุ่นเกาหลีสไตล์เงี้ยนะบริษัทหนึ่ง
1: คร
0: ับ เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะยิงโฆษณาละนี่นานไปแล้วนะนี่ประมาณ
1: สมัยนั้นยิงอะทีวีป่ะ
0: เออยังมีทีวียังมีทีวีคนยังดูทีวีอยู่แต่ว่าไอ้โซเชียลเริ่มมาเยอะละผมก็บอกว่าคงจะไม่ได้ผล
1: หมอพูดนี้เลยนะ
0: ว่าถ้าเกิดคุณจะยิงเนี่ยคุณจะต้องไปดูเลยว่าใครเป็นคนดูรายการนั้นนะเช่นดูชิงร้อยชิงล้านใครดูมันแมทจริงไหมแต่ผมที่ปรึกษาแค่3เดือนไงผมคิดว่าไม่ได้ผลยอดแต่เขาบอกว่าเขาก็ทำแบบนี้แหละพอเวลายอดตกเขาก็ยิงยอดก็เพิ่มผมบอกไว้เลยว่าต่อไปมันจะไม่ได้ผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมไปฟังคุณธนาเนี่ยเล่าให้ฟังเนี้ย
1: ว่า
0: พวกที่คิดแบบนี้ยอดตกก็ยิงโฆษณายอดไม่ขึ้นคือรูปเดิมเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นประสบการณ์ในอดีตเนี่ยจากเดิมเนี่ยเป็นสินทรัพย์อาจจะกลายเป็นกับดักไงคือคุณคือสภาพแวดล้อมใหม่แต่คุณคิดแบบรูปเดิมอ่ะ
1: เออแล้วถ้าสลัดทิ้งไม่ได้เหมือนวนอยู่ในวงเวียนวงจรนั้นอ่ะมันก็จะไปไหนต่อไม่ได
0: ้สองความแต่นี้ผมไปถามคลอสว่าเทอร์บูเลนท์ไทม์มีลักษณะยังไงนะมันบอกว่าเทอร์บูเลนท์ไทม์ไม่ใช่ความผันผวนแต่คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สุดยากอ่ะนะเส
1: ้
0: นแนวโน้มหักเส้นแนวโน้มหักเข้าใจป่ะท่านผู้ฟังนึกภาพ
1: โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว
0: คือมันไม่ใช่คือมันไม่ใช่
1: ไม่ใช่ขึ้นลงอยู่บนแนวโน้ม
0: คว่ำเออมันไม่ใช่ระฆังคว่ำนะมันไม่ใช่ค่อยๆเลื่อนแล้วก็เป็นระฆังคว่ำแบบพาราโบลาใช่ไห
1: ม
0: แต่มันหักลงมาเลยหักลงแบบไหนก็หักลงตัวเคไงให้ทุกฟังนึกภาพตุเคออกปะ
1: ก็ดิ่งเลยสิ
0: ดิ่งเลยไงเค
1: ดิ่งลงเหวเลยเคขาลงไม่ใช่ขาขึ้นไม่ใช่ขาลง
0: เศรษฐกิจเป็นลูกเศรษฐกิจเนี่ยเป็นตัวเคก็คือไอ้เคตัวไอ้ข้างบนเนี่ยมันมีน้อยไอ้เคตัวบนน่ะมันมีน้อย
1: ไม่กี่เจ้าไม่กี่เจ้าแล้วก็เป็นขา
0: เออเป็นพวก 10% น่ะที่จะรอด
1: ซูเปอร์สตาร์แล้วออกงาน
0: ข้างล่างเนี่ยเห็นไหมไอ้ตัวหางข้างล่างอ่ะ
1: ขาล่างขาล่าง
0: อันเนี้ยอันนี้คือหักลงแบบนี้เลยมันเยอะ
1: อ
0: ันนี้เส้นแนวโน้มหักไม่ใช่แกว่งรอบเดิมสมมติฐานที่เคยถูกกลายเป็นผิดโดยที่ไม่มีใครประกาศเนี่ยอย่างที่บอกไปอ่ะลดราคานะจัดลดราคายิงโฆษณาอย่าว่าจะยิงโฆษณาทีวีเลยยิงแอดลงไอ้ TikTokอะไรพวกนี้มันจะได้หรือเปล่า
1: ใช่ไหมเรทผลตอบแทนเนี่ยมันก็หดลงไปเรื่อย
0: ๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ย คนมันไม่มีกำลังซื้อถึงว่าจะมีเงินเนี่ยมันก็ลดกำลังซื้
1: อ
0: ใช
1: ่
0: ไหมมันคือมันต้องคิดหลายชั้นนะอย่างผมมาพูดตรงๆผมยังเปิดคอนน้อยผมยังเปิดคอร์สน้อยเลยปีหนึ่ง2-3เอง
1: อันนี้คือปรับกลยุทธ์เลยใช่ไหม
0: ไม่ผมก็ต้องดูแลคนที่มาเรียนมากกว่าเดิมไงให้มันคุ้มเหนือคุ้มอ่ะคือพูดตรงๆเรียนมันก็ไม่ได้มาแค่ความรู้เรื่อง AI อย่างเดียวมันต้องได้เคสมันต้องหลังจาก after sales service ด้วย after course ด้วย
1: โอ้คือคุณนิวัฒน์ถามว่าเราจะส่งมอบคุณค่าให้กับผู้เรียนเพิ่มขึ้นได้ยังไงบ้างอย่างเยอะ
0: ๆแล้วก็เนี่ยหักกำไรไปหักค่าตัวผมไปแล้วก็แทบไม่เหลือกำไรเลยใช่ไหมเพราะนั้นคือมันก็ยากขึ้นไงใช่ไหมแต่นี่ลักษณะจริงเนี่ยเราจะคุยไปเรื่อยๆนะ
1: ครับ
0: ก็คือมีลักษณะของ discontinuity
1: มันไม่ต่อเนื่อง
0: extrapolation
1: ไอ้ที่มันยืดต่อไปเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่ต่อเนื่อง
0: ตายพยากรณ์จากอดีตให้คำตอบที่แม่นทางตัวเลขผิดทิศทางนึกอันนี้อะไรออกไหมอ
1: ะไรนะขออีกทีหนึ่ง
0: คือในอดีตเนี่ยถ้า GDP ถ้าส่งออกโตเนี่ย
1: ครับ
0: GDP มันจะโตด้วย
1: เพราะมันเป็นส่วนประกอบหนึ่งของ GDP
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้บ้านเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่า GDP มันก็ประมาณ 2% นะ มันมาจากตัวเดียวเลยนะการโตจะส่งออก
1: เ
0: พราะว่าการลงทุนภาครัฐเนี่ยมันก็มีแต่ตัวเลขไงขอ BOI แต่ว่ามันไม่ได้มาทีเดียวค่อยๆมาแล้วมามันก็เป็น data center ไม่ได้จ้างงานไง
1: โอ้มีผลกระทบทางเศรษฐกิจน้อย
0: ใช่ไหมการลงทุนของภาครัฐจะไปลงอะไรกันเราคุณเกิดมึงกูเห็นอยู่ในเงินเดือนก็ปาก็ไปเท่าไหร่แล้วล่ะแล้วก
1: ็คือค่าใช้จ่ายประจำงบผูกพันประจำนี่เกือบหมดแล้ว
0: กู้อะไรเงี้ยอย่างกู้มา 200,000 นี่ก็มาแจกอะไรเงี้ยแล้วก็ไอประชาชนมันจะมีหนี้สินครัวเรือนเป็น90แล้วมั้งมันจะไปมียังไงมันก็เหลือตัวเดียวอ่ะใช่ไหมท่องเที่ยวก็ถือเป็นส่งออกอย่างหนึ่งนะแต่ทำไมเศรษฐกิจเงียบล่ะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช่ไหม
1: เออ
0: ทำไมคนไม่คึกคักล่ะทำไมกำลังซื้อหดล่ะทำไมอสังหาริมทรัพย์โอ้โหไม่ค่อยขึ้นเลย
1: ไอ้ที่
0: เป็นต่างประเทศเป็นทุนเทาบ้างอะไรบ้างแบงก์ก็ไม่กล้าปล่อยอะไรเงี้ยรถนี่ก็เมื่อวานก็มีข่าวคนไม่ส่งมาปีหนึ่งถึงกันหลีไฟแนนซ์ได้เก่งมากเขาก็ไปกระชากตัวลงมาเลยอะไรเงี้ย
1: อ
0: ันเนี้ยแต่ว่าจากเดิมนี่ก็ GDP โตส่งออกโตเนี่ยมันก็ต้องเศรษฐกิจดีดิไม่เกี่ยวเลยของจริงก็คือ บางทีก็ไล่คนออกบ้างอะไรบ้างอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าโรงงานที่มันมาลงทุนอย่างแม้อย่างไอเดต้าเซ็นเตอร์มันก็ไม่ได้จ้างงานเนี่ยจ้างน้อย
1: แสดงว่ามันก็เลยไม่เหมือนว่าเมคานิกไอ้กลไกทางเศรษฐกิจที่มันโยงจากส่งออกหรือลงทุนพวกนี้มาสู่ GDP ไม่เหมือนกับในอดีตแล้ว
0: ไม่เหมือน
1: ไม่เหมือนแล้วไม่เหมือนแล้ว
0: 3เนี่ยความผันผวนเนี่ยมันลามข้ามระบบ
1: ลามข้ามระบบ
0: คือมันไม่ใช่แค่ปัญหาที่สมมติว่าไอ้เนี่ยรีลเอสเตทเนี่ยพอมันมีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร
1: ์หรือว่ามันกระทบอย่างเงี้ยเรื่องใช่ไหมอุตสาหกรรมเรื่องกระทบ
0: พวกเนี้ยซึ่งมัน
1: ต่อไป
0: เออ
1: โดมิโนไปเออ
0: หรือว่าเนี้ยอย่างกรณีพอราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยมันก็กระทบเรื่องขนส่งอะไรพวกเนี้ย
1: โอ้เยอะเยอะใช่ไหมแล้วต้นทุนสินค้าต่างๆอย่างเงี้ย
0: ราคาสินค้าก็ขึ้นพอขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็เงินเฟ้อพอเงินเฟ้อขึ้นปุ๊บเนี่ยดอกเบี้ยมันขึ้นไม่ได้เพิ่งลงพอลงดอกเบี้ยปุ๊บเนี่ยเงินก็ไหลออกไงเงินไหลออกเพราะเงินไหลออกเยอะเนี่ยค่าเงินบาทมันก็อ่อนไงใช่ไหมมันอ่อนปุ๊บเนี่ยถ้าอ่อนไปมากๆเนี่ยอ่อนมันก็ดีส่งออกจะได้ดีอ่อนไปมากๆมันก็จะเป็น2540ไงนะการกำดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยลงก็ในแง่มันก็ดีแต่คนซื้อสังหาเดิมใช่ไหมแต่อสังหาใหม่ดอกเบี้ยลงก็ไม่ได้เพราะเขาจะปล่อยกู้นะ
1: มันมีปัจจัยที่ใหญ่กว่าอัตราดอกเบี้ยไงแค่ในแง่นี
0: ้แล้วมันทั้งที่ทั้งพูดที่หมดมาก็กระทบกำลังซื้อมันก็เป็นลูกโซ
1: ่
0: เห็นไหมคือมันเวียงไปคุณก็ไปดูเลยว่าเดี๋ยวนี้อุตสาหกรรมมันเชื่อมโยงกันเห็นไหม
1: ครับ
0: ต่อไปโฟร์แคสต์สั้นลง
1: การพยากรณ์ล่วงหน้าเออต้องหดสั้นลงมาเรื่อย
0: ๆ Messenger ไปดีกว่านะ
1: โอเค
0: 3 2นาทีนะท่านผู้ฟังฮะขออนุญาตพักสักครู่ดีมั้ย
1: ดีครับพักสักครู่นะครับ
0: ครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที

0: จันทร์ฝั่งเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
0: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
0: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
0: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
3: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
2: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏีสวัสดิ์ค่ะ
3: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
5: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะคุณอาทิตย์ครับ
7: ครับฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขนะฮะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะครับรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำนะครับ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีนะครับสำหรับบุคคลธรรมดานะครับรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้วนะครับวันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
6: ก็คือเงินฝาก3ปีนั่นแหละใช่ไหมเงินฝาก3ปีดอกเบี้ยเท่าไหร่นะ 1.3 หรือว่าเทียบเท่า 1.3
7: อัตราดอกเบี้ย 1.3 เทียบเท่าฝากประจำ 1.52% ต่อปี
6: โอ้แสดงว่าเนี่ยดีที่สุดในตลาดแล้วนะท่านผู้ฟังผมนี่ยังเพิ่งไปฝากไอ้ตัว9เดือนเอง
7: นี่
6: 9เดือนนี่ 1% เองฝากแสนหนึ่งก็ได้เท่าไหร่เองมั้ย
7: ก็คือ1,000
6: ฝากล้านหนึ่งก็ได้ฝากล้านหนึ่งได้หมื่นหนึ่งใช่ไหม
7: ใช่ครับ
6: ปีใช่ไหมต่อเก้า
7: ใช่ครับ
6: ต่อเก้าไม่ใช่ต่อปีนะอันนี้ 1.3 นั่นดีที่สุดในตลาดนะแล้วไม่เสียภาษีด้วยนะเพราะว่าถ้าอันอื่นเนี่ยมันต้องเสียภาษีไงมันไม่ใช่พิเศษและอันนี้เนี่ย3ปีนะใช่ป่าว
7: 3ปีครับ
6: 3ปีเนี่ยถ้าท่านมีล้านหนึ่งท่านมีล้านหนึ่งได้เท่าไหร่ป่ะได้หมื่นสามป่ะ
7: ก็ได้หมื่นสามใช่ไหมคิดคำนวณยังไงเนี่ยหมื่นสามนะ
6: หมื่นสามที่ไม่เสียภาษีนี่ใช่ป่ะ
7: ใช่
6: ร้อยได้ร้อยหนึ่งได้หนึ่งร้อยหนึ่งจุดสาม
7: ใช่
6: ล้าน
7: หนึ่งก็หมื่นสามถูกแล้ว
6: หมื่นสามใช่ไห
7: ม
6: สามแล้วจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนด้วยนะ
7: ใช่
6: ล้านหนึ่งเนี่ยก็คือได้เข้าดอกเบี้ยท่านเนี่ยเดือนละ1,083บาท
7: โอ้นี่จับหาเลยละ
6: ถ้าท่านฝาก10ล้านเนี่ยท่านได้เดือนละ1,833บาทถ้าในยุคทองเนี่ยมันกำลังบูมเนี่ยท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่คุ้มแต่ตอนนี้ทองมันโอ้โหผันผวนมากเลย
7: อ
6: ันนี้ดีที่สุดในตลาดแล้วนะฮะ
7: มันเหมือนเป็นอะไรนะเซฟฮาเว่นนะที่พักที่ขึ้นลมรุนแรงแต่มาอยู่ตรงนี้แล้วมั่นคง
6: มี10ล้านฝากไปเดือนละ 10,000 อย่างเง
7: ี้
6: ย20ล้านเดือนละ 20,000 อ่ะ
7: แล้วก็ใช
6: ่ห้ามถอนก็กำหนด
7: คือ3ปีเย็นๆนะใส่เข้าไป
6: นะครับมันในยามที่ดอกเบี้ยอ้างอิงเนี่ยมัน 1% เอง

0: ช่ป่ะ
1: อืมอ
0: ื
1: ม
0: ก็คือดอกเบี้ยเนี่ยให้สูงกว่าดอกเบี้ยอ้างอิงอ่ะนะครับอ่ะเมื่อสักครู่นี้เราก็คุยถึงเรื่องของลักษณะของคือเราจะคุยกับท่านผู้ชวนท่านผู้ฟังคุย how to thrive in the turbulent market ใช่ไห
1: ม
0: ก็คือว่าเฮ้ยเราจะยังจะเจริญรุ่งเรืองได้อยู่ไห
1: ม
0: ในไอ้ตลาดที่มันผันผวนผันผวนมากนะแต่เราก็ต้องมานั่งดูก่อนว่าเฮ้ยคำว่า turbulent เนี่ยมันคืออะไรไงซึ่งเราก็บอกท่านผู้ฟังไปแล้วนะก็คือของเก่าอ่ะของเก่ายังไม่มาของเก่าอ่ะยังไม่ไป
1: ยังไม่หาย
0: ของไปของใหม่ก็ยังไม่ลงตัว
1: ใช่
0: เรื่องก็แบบนี้เหมือนกันนะท่านผู้ฟังก็ลงก็สู้กันอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: อันที่หนึ่งก็คือเหตุผลเดิมใช้ไม่ได้ละอันที่สองเนี่ยความผันผวนข้ามระบบ
1: อ
0: ันที่สามคืออะไรฮะ
1: ก็คือไอ้การ forecast หรือเรียกว่าพยากรณ์เนี่ยมันสั้นลงนะฮะคือปกติเนี่ยบางทีมันต้องมีแผนที่เป็นระยะยาวหน่อยเช่นแผน5ปีเนี่ยมันก็ยังจำเป็นนะในฐานะทิศทางแต่ว่าจะใช้มาเป็นรายละเอียดเป็นตารางเดินทางเนี่ยไม่ได้นะฮะผู้บริหารเนี่ย
0: พยายามให้ดูเป็นธรรมชาติออร์แกนิกหน่อย
1: ผู้บริหารเนี่ยก็จะต้องมีการตัดสินใจด้วยสิ่งที่เรียกว่าฉากทัศน์นะซีนาริโอต่างๆเนี่ยนะครับมากกว่าแค่คำพยากรณ์เดียวนะครับและต้องพร้อมจะแก้สมมติฐานเนี่ยที่ท่านเชื่อท่านคิดเนี่ยต่างๆอย่างรวดเร็ว
0: เฉพาะอันนี้เราขยายได้นะแต่เดี๋ยวเราค่อยกลับมาขยายคือพูดได้ง่ายคือข้อ3เนี่ยก็คือแผนธุรกิจของท่านเนี่ยท่านต้องพลิกวิธีคิดในการทำแผนธุรกิจเผลอแผน5ปีจะไม่มีแล้วด้วย
1: อ
0: าจจะเป็นแผนระยะยาวอาจจะเป็นแค่ปีเดียวใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็แล้วแผนต่างๆเนี่ยมันจะต้องทำเป็นลักษณะของฉากทัศน์ใช่ไหม
1: คืออะไรได้บ้าง
0: คุยแล้วนุ่งฟังไปแล้วคือซีนาริโออ่ะนะครับข้อ4เนี่ยเป็นยังไงครับ
1: บอกตำแหน่งอำนาจเปลี่ยนหมายความว่ายังไงหมายความว่าคนที่เคยคุมเกมอาจจะเสียอำนาจให้กับแพลตฟอร์มบ้างอ่ะหรือบางทีจะเป็นเทคโนโลยีล่ะหรือจะเป็นผู้บริโภคนะหรือบางทีก็เป็นผู้เล่นชายขอบนะเช่นยกตัวอย่างเช่นแบรนด์นึงเนี่ยนะมาระยะหลังก็จะเสียอำนาจให้กับบรรดาครีเอเตอร์ทั้งหลายเนี่ยมากขึ้นนะหรือถ้ามองในแง่องค์กรเนี่ยนายจ้างเนี่ยก็จะเสียอำนาจอาจจะเสียอำนาจต่อคนเก่งๆหรือที่ว่าเป็นทาเลนต์เนี่ยบางประเภทได้นะหรือถ้าแรงงานทั่วไปคนทำงานที่เรากลัวที่สุดเนี่ยก็คือเสียอำนาจให้ AI ไงนะฮะ
0: เราดูก็คือโทรทัศน์เนี่ยเสียโทรทัศน์วิทยุเนี่ยเสียอำนาจในโซเชียลมีเดีย
1: สื่อใหม่ทั้งหลาย
0: หรือว่าไอตัวไอ Lazada Shopee เนี่ยก็ทยอยโดนกัดก่อนโดย TikTok ซึ่ง TikTok เนี่ยมันควรจะเป็นโซเชียลมีเดียแต่มันดันกลายมาเป็น
1: มาร์เก็ตเพลส
0: มาร์เก็ตเพลสด้วยมันก็เลยกลายเป็นโซเชียลคอมเมิร์ซอย่างเงี้ยใช่ไห
1: ม
0: หรือรถน้ำมันเนี่ยเสียอำนาจให้กับรถ
1: EV
0: ใช่ไหมอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยหรือฟันปลอมอย่างเงี้ย
1: เสียให้
0: ติดได้ที่ติดได้หรือติดไม่ได้เสียอำนาจให้กับลักฟันเทียมหรือกุญแจเนี่ยกุญแจบ้านล็อกธรรมดาเนี่ยก็ทยอยเสียอำนาจให้กับดิจิตอลล็อก
1: ไบโอเมตริกต่างๆที่
0: อย่างเงี้ยผมก็ต้องซื้อแล้วเพราะว่าบางทีลืมอยู่เรื่อย
1: กุญแจ
0: ลืมล็อก
1: อ๋อลืมล็อก
0: ไม่ได้ลืมกุญแจล็อกไม่ได้ลืมกุญแจ
1: ลืมล็อกลืมล็อกโอ้โหน่ากลัวกว่า
0: ใช่ไหม
1: สำคัญที่สุดเลยล
0: ืมบางทีคอนโดแต่ละแห่งเนี่ยเอ๊ะไอ้นั่นก็น่าไอ้ตั้ง
1: มีหลายเงินหลายอัน
0: นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นดิจิตอลล็อกเนี่ยเราก็ล็อกได้มันก็ล็อกตลอด
1: อันนี้ชัวร์เลยง่ายเลยเที่ยวนี้
0: ปลดล็อกก็เมื่อก่อนเนี่ยอ้าวกูไม่ได้เว้ยเดี๋ยวมันคนจำเบอร์ได้อ๋อมันเราหน้าประตูเรามันมีไอ้ CCTV ไงอ๋อ

0: แล้วก็เป็นกราฟก็ได้เป็นรอยนิ้วมือก็ได้ใช่ไหม
1: เ
0: นี่ยเราก็จะเห็นแบบนี้ท่านผู้ฟังก็คือ
1: แบบมันแทนที่นะแทนที่ของ
0: เบบี้บูมเมอร์ก็เสียอำนาจให้กับเจนเอ็กซ์ตอนได้เวลาแต่งกันตอนมาอะไรเงี้ยนะเออข้อ5
1: ครับความได้เปรียบมีอายุสั้นนะฮะคือความสำเร็จเนี่ยไม่สร้างเสียว่าคูเมืองหรือป้อมปราการแบบถาวรหรอกแต่ว่ามันดึงดูดคู่แข่งและบางทีทำให้องค์กรเนี่ยยึดติดกับโมเดลเดิมความสามารถสำคัญเนี่ยจึงไม่ใช่แค่ว่าจะสร้างความได้เปรียบอย่างไรแต่คือต้องทั้งสร้างเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็ต้องทิ้งได้ด้วยนะแล้วก็สร้างใหม่ได้อีกทีนึง
0: คืออันนี้เขาพูดถึงว่าเวลาเราอยู่ในเทอร์บูลเลนต์ไทม์เนี่ยนะคือมันผันผวนมันมีความปั่นป่วนวุ่นวายอ่ะคือตอนนี้ทั้งโลกเป็นแบบนี้เลยนะ
1: ครับ
0: แต่เนี้ยเวลาเราทำธุรกิจขึ้นมาเนี่ยเราก็คือเราจะต้องสร้างความได้เปรียบ
1: ใช่ไหมแน่นอน
0: บางคนก็ได้เปรียบเรื่องต้นทุนอะไรเงี้ยอย่างนี้จีนอย่างเงี้ยต้นทุนต่ำมันก็สามารถที่จะผลิตรถ EV ออกมาเนี่ยขายราคาถูกก็ตีตลาดไปทั่วโลกเลยใช่ไหมแล้วก็มันก็ทำแบบนี้ไปทุกอันเลยไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน
1: ์ทุกอย่าง
0: พัดลมแอร
1: ์
0: ว่าหุงข้าคือพูดง่ายๆสิ่งที่ญี่ปุ่นเคยครองตลาดเนี่ยค่อยๆถอยล่นไปเรื่อย
1: ๆ
0: พานาโซนิกก็เลิกผลิตทีวีไปโซนี่ก็ให้มีแต่แบรนด์ทีวีแต่ตัวเองไม่ผลิตเองอะไรเงี้ยใช่ไห
1: ม
0: คือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราสร้างความได้เปรียบมันก็อยู่นานไงใช่ไห
1: ม
0: แต่ตอนนี้ไอ้ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันเนี่ยมันอยู่สั้นเวลาใครทำแล้วกำไรอย่างเงี้ยมันถึงคลิปเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ TSMC เนี่ย
1: TSMC
0: เนี่ยมันก็จะมีคนพยายามเรียนแบบเพื่อทำให้ได้ทุกวันนี้มึงผลิตยังไงเนี่ยมันต้องให้ TSMC ผลิตหมดอะใช่ไห
1: ม
0: หรือว่าไอ้ memory chip อย่างเงี้ยที่มันผลิตกันไม่ทันเลยเพราะว่า AI มันใช้เยอะใช่ไหมเนี้ยราคาสินค้าที่ใช้ memory chip ก็ขึ้นกัน Apple ก็ขึ้น
1: โอ้เพราะมันมี demand จากตรงนี้เข้ามาเยอะ
0: พอไอ้จีนเนี่ยมันทำเครื่องอะไรขึ้นมาได้เนี่ยก็เสร็จเลย
1: ไ
0: ม่ต้องลงไงใช่ไ
1: ห
0: ม
1: ขอขวดหายไป
0: นะทีนี้วิธีคิดเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนละไม่ใช่ว่าเราไปสร้างความได้เปรียบนะพูดง่ายๆก็คือคิดแบบปลูกต้นยางเงี้ยกูก็กินไปละ20ปีย
1: าวๆ
0: ใช้เวลาสร้างความได้เปรียบเนี่ยก็คือเนี่ยช่วงกูปลูกขึ้นมากว่าจะกรีดยางได้7ปี
1: รอไปสิ
0: ก็ได้ในกูกรีดอย่างเดียวเนี่ยนะ20ปี
1: นี่แต่ก่อนมันเก็บกินยาวนานขนาดนั้น
0: แต่มันต้องคิดแบบข้าว
1: ยังไง
0: อ้าวเอาวาน
1: เสร็จจบเลย
0: เสร็จปุ๊บอ้าวเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปพอมันโตขึ้นมาใส่ปุ๋ยใส่ยาฆ่าแมลงอะไรไปแล้วก็เกี่ยวเอาเกี่ยวเสร็จอ้าวเดี๋ยวทำอีกแล้วนาปีก็นาปัง
1: อ๋อเริ่มใหม่วงรอบคือปีเดียว
0: คือเมื่อก่อนเนี้ยแบบต้นยางเนี่ยมันจะได้เปรียบแต่ตอนนี้ยางเนี่ยมันราคามันผันผวนมันไม่ได้ขึ้นอย่างเดียวบางคนก็ต้องโค่นเลยบางคนยางขนาดนี้กูปลูกปาล์มดีกว่าเพราะปาล์มมันเป็นไอไบโอดีเซล
1: โอ้ยคุณเนี่ยแต่
0: หมดเวลานะโอ้กำลัง
1: ได
0: ้แค่สี่ห้าข้อเองเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ
1: ครับ
0: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: การที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าทางปางไปแยะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แรงแรงแห้งแห้แต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มี

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
5: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: อดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางคูล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Business Connection อยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรางคูลนะครับวันพุธสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณธัญวัฒน์ท่านผู้ฟังครับ
2: เมื่อวานนี้คุยกับท่านผู้ฟังดูสภาพทั้งโลกแล้วก็โดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยน่าเป็นห่วงมากเลยคือในขณะที่ตัวมาเลเซียเนี่ยกำลังจะก้าวข้ามประเทศรายได้ปานกลางไปแล้วเขาอยู่ตรงนี้มา34ปีก็อยู่มาประมาณสักคือแสดงว่าเขาอ่ะเพิ่งจะเป็นประเทศรายได้ปานกลางเนี่ยเมื่อประมาณ2530กว่าๆ25ทศวรรษ2530น่ะ
3: เออพอลบ34ไปใช่มั้ย
2: ใช่มั้ยอันนี้ตอนนี้มัน69ใช่มั้ย69 59 49 39
3: 35
2: 35ซึ่งก็ตอนนั้นก็เกิดบ้านเราก็เกิดพฤษภาคมินคือเขาอ่ะเพิ่งเข้าสู่ประเทศรายได้ปานกลางเมื่อปี35ซึ่งก็ไม่นาน
3: โอ้โห
2: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยไอ้นั่นมันประเทศรายได้สูงไปแล้วไอ้สิงคโปร์ใช่มั้ยแล้วก็เนี้ย34ปีเนี้ยไอ้มาเลเซียเนี่ยมันก็ใช้ยุทธศาสตร์ของเขาเนี่ยนะจนเนี้ยน่าจะเป็นปีหน้าเนี่ยน่าจะก้าวเข้าสู่ประเทศรายได้สูงขั้นต้นน่ะนะ
3: ไปสู่อีกระดับหนึ่งอันนี้ข้าม
2: ซึ่งจะต้องเรียนว่ามันก็มีไม่กี่ประเทศนะที่จะก้าวข้ามอย่างนี้ได้มันก็จะผมจำได้ก็มีแต่กับสิงคโปร์เกาหลีใต้เท่านั้นในเอเชียแต่ประเทศอื่นๆเนี่ยผมก็ไม่ได้ตามนะครับก็แปลว่าไม่ได้ถามไอ้พวก ChatGPT ด้วยใช่ไหมครับทีนี้บ้านเราเนี่ยอย่างที่เรียนที่คุยกับหนุ่ยไปเมื่อวานเนี่ยคือผมไปฟังคือมติชนเขาจัดงานแล้วก็เชิญพี่เต่าปัญโยงพงษ์พณิชย์มาพูดใช่ไห
3: ม
2: พี่เต่าก็ให้อ่านงานของชูปิเตอร์นะไม่ใช่แอคชั่นนะเนี่ยแคปิตาลิซึ
3: ม
2: เดโมคราซีอะไรเงี้ย
3: อีกเล่มนึง
2: ที่เป็นไอ้คันดอนของเขาอะเล่มเนี้ยนะ
3: ครับ
2: แล้วก็มันก็จะมีหลายๆคนเนี่ยก็จะมาเหมือนคอมเมนต์เหมือนเวลาเสนอคุยในประเด็นเดียวกัน
3: มีคนมาเม้นในประเด็นนั้น
2: อาจารย์ประจักษ์ก้องกิรติซึ่งแกก็จะเป็นการเมืองมากกว่าเนี่ยนะ
3: ใช
2: ่แกก็บอกว่าเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่ประเทศรายได้ปานกลางอะไรเท่านั้นนะคือเป็นประเทศปานกลาง
3: โอ้ประเทศปานกลาง
2: เป็นประเทศ average ไม่ใช่ average เฉพาะตัว income แล้วก็มันเป็นประเทศปานกลางที่ลงมาเรื่อยๆอ
3: ่
2: ะถ้าเราดูดัชนี
3: ผมว่าเรารู้สึกได้เรื่องนี้เรารู้สึกได
2: ้นะเรื่องเนี้ยเรื่อง
3: อันหลังนี่ตลาดความรู้สึกได
2: ้อย่างเงี้ยอย่างไอ้คอร์รัปชันเงี้ยมันก็ลงไปเรื่อยๆมันเป็นควอดรันท์ที่3แล้วอะ
3: แล้วก็ถ้าเราดูเหตุการณ์ต่างๆอะไรเนี้ยที่มันบ่งชี้อะไรหลายๆอย่างในบ้านเมืองเนี่ยก็อาจจะไปในทิศทางแบบนี้แหละ
2: คือคุณภาพชีวิตมันแย่ไปเรื่อย
3: ๆ
2: นะเอาเนี้ยระบบยุติธรรมเนี่ยปล่อยให้ไอ้ป๋องเนี่ยออกมาไม่ถึง2เดือนเนี่ยฆ่าไป5ศพอะไรเงี้ยโดย3ศพแรกเนี่ยหายไปเลยแล้วเมื่อวานเนี่ยไอ้โหนกระแสเนี่ยเขาก็เอาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งโดนไอ้ป๋องเนี่ยเอาไปกักขังนุ่นเหนียวไว้อะแล้วก็ข่มขืนทารุณกรรมเนี่ยนะเขาก็บอกว่าไอ้โรงพักอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเหมือนกับมีลูกพี่เป่าคดีให้ได้อะเขาก็เคยสันนิษฐานว่าเอาถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าไอ้พ่อแม่ลูกเนี่ยไม่มีคนทำคดีให้หรือเปล่าไงทีนี้คนก็อย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วมันก็ต้องไปหาปวีณาไปหากันไปหา
3: คือต้องใช้เครื่องมือ
2: ใช้หมายความว่าอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าถ้าคุณไม่ได้คนมีชื่อเสียงเองนะอย่างฮันลุนอะไรเงี้ยแต่อย่างฮันลุนเนี่ยถ้าไม่ตามนี่ก็หายไปเลยไม่ได้ล่างเลยกลับมาแล้วล่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมันก็เลยดิ้นรนมีชื่อเสียงไงใ คือคนมีชื่อเสียงมันไม่มีทางหายไปได้แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ว่าไม่มีชื่อไม่มีอะไรเลยเงี้ยคุณก็เป็นเม็ดกรวดเม็ดทรายไง
3: ใช่ไหมนี่คือในสังคมนี้มันทุกคนเห็นแล้วว่าชะตากรรมมันเป็นยังไง
2: Control your destiny or somebody else will
3: อันนี้เหมือนยิงมุกนะปล่อยโค้ดนะ
2: ใช่ไหม
3: อันนี้ปล่อยโค้ดนะ
2: นะอันนี้ที่พูดภาษาอังกฤษไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะดังด้วยนะเป็นหนังสือทางด้านการสร้างผู้นำอ่ะของบริษัท General Electric
3: ครับ
2: โนเอลทิชชี่เนี่ยเขาไปเป็นเขาไปบริหารศูนย์ฝึกผู้นำอ่ะ
3: ศูนย์ผู้นำของ GE
2: ซึ่งเนี่ย CP นี่ก็เรียนแบบเลย
3: มาจากแล้วคงเป็นต้นแบบให้กับองค์กรชั้นนำของโลกอีกแล้ว
2: แต่ตอนนี้ไอ้ศูนย์นี่เขาเลิกไปแล้ว
3: เอาเหรอ
2: เออเขาเลิกเขาขายที่ไปแล้วตอนนั้นไม่อ่านข่าวเขาก็พูดขึ้นมาว่าควบจงควบคุมชะตากรรมของคุณไม่งั้นคนอื่นจะควบคุม
3: โอ
2: ้คือพูดง่ายๆคือท่านจะต้องดิ้นรนแล้วล่ะตอนนี้
3: อืม
2: นะฮะทีนี้ท่านก็ต้องเหมือนผมถามเงี้ยเฮ้ยผมก็ถามซูเปอร์เทเลเจนคืออะไรนะหนังสือที่อีลอนมัสก์อ่านอะไรเงี้ย
3: เออ
2: มันก็จะบอกว่าไอ้ซูเปอร์อินเทลเลเจนต์เนี่ยคือเราอยู่ในยุคซูเปอร์อินเทลเลเจนต์นะฮะท่านผู้ฟัง
3: ไม่ใช่อินเทลเลเจนต์ธรรมดาด้วยนะ
2: ไม่ใช่อินเทลเลเจนต์ธรรมดา
3: เออ
2: คือพูดง่ายๆ AI เนี่ยมันทำให้โลกเราเนี่ย
3: ครับ
2: เรียกว่าจิตเลยนะฮะมันอยู่ตรงนี้
3: เออ
2: คือ AI เนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับมันทำให้อินเทลเลเจนต์ธรรมดาเนี่ยมันกลายไปเป็นคอมมอดิตี้
3: โอ้
2: ตลาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะที่เรียกว่าคนชอบพูดคอวยเนี่ยเพื่อจะเรียนแบบเวลาจะด่าคนเนี่ยนะ นะคิดวิเคราะห์แยกแยะเนี่ยนะ AI มันก็ทำได้หรือแม้กระทั่งคิดข้ามศาสตร์เนี่ย AI ก็ทำได้นะ
3: งานถนัดงานถนัดเขาละ
2: นะครับทีนี้เนี่ย AI เนี่ยนะมันก้าวเข้าไปสู่ซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์นะทีนี้ซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์คืออะไร AI มันคือ artificial intelligence ใช่ไห
3: มปัญญา
2: ถ้าอย่างนั้นซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์คืออะไรโปรเฟสเซอร์นิกโปรเฟสเซอร์นิกเขาก็บอกว่าซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์ as any intellect that greatly exceedsThe cognitive performance of human in virtually all domain of interest. คุณช่วยรบกวนแปลหน่อยนะ
3: ขออีกทีได้ไหมเมื่อกี้มันฟังแล้วมันหลุดไปนิดนึง
2: ขออีกทีนะกูไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวคุณคิดว่ามึงจะแปลเอง
3: เอากระเปิดอเมริกันหาเล่มนี้อยู่กันเมื่อกี
2: ้
3: อยู่ไอ้ถูหลุดลืมฟัง
2: อย่าง as super intelligent asAny intellect that greatly exceed the cognitive performance of human in virtually all domain of interest.
3: โอ้มันก็คือไอความฉลาดอันนึงนะที่มันจะไปเหนือกว่าความฉลาดของมนุษย์ในทุกปริมณฑลทางความรู้เลยแหละ
2: นะหมายความว่าไง
3: หมายความว่ามันก็คือมันมนุษย์ด้อยกว่าไอ้สิ่งนี้ในทุกทางอ่ะว่างั้นเถอะต่อให้เป็นหูสูตรรู้เยอะที่สุดเอาคนที่รู้เยอะที่สุดในแต่ด้านมาอยู่เนี่ยก็ยังแพ้ไอ้สิ่งที่เรียกว่าความฉลาดแบบนี
2: ้นะผมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมก็ถามผมก็ถามครอสเนี่ยนะ
3: ครับ
2: มันก็บอกว่าเนี่ยเราก็จะไม่พูดหรอกนะว่าโปรเฟสเซอร์นิกเนี่ยเขาพูดว่าอะไรโปรเฟสเซอร์นิกก็จะบอกเมื่อสักครู่เนี่ยนะคือก่อนหน้านั้นนะผมถามคือก่อนหน้านั้นนะผมถามเรื่องเฮ้ยใครอะนะที่มีอิทธิพลมาก

0: มันจะงัด
1: ผมก็ไป
0: ได้ไหม
1: ผมก็ไปถามเนี่ยผมถามคำถามเนี่ยว่า who is the most เนี่ย if I were to ask you to name the person who had most influence in 20th century who would be that person ไอ้ ChatGPT ก็ตอบว่าคาร์ล สมาร์ก
0: คาร์ล สมาร์ก
1: ส่วนไอ้คลอสเนี่ยตอบว่าเลนิน
0: โอ้
1: ไอ้เจมินายเนี่ยตอบว่าแฟรงกันดีรูสเวล
0: เออน่าสนใ
1: จไอ้กล็อกกับไอ้ดีฟซีกดีฟซีกของจีนกล็อกของไอ้อีลอนมัสตอบว่าอะไรให้เรา
0: ซิกมันฟรอย
1: ฮิตเลอร์นะครับ
0: ฮิตเลอร
1: ์ทีนี้ก็จะเห็นว่าไอ้ห้าตัวเนี่ยนะมันก็เก่งหมดอ่ะไอ้คลอสมันก็เลยบอกว่าซูเปอร์อินเทลเจนต์ข้อสรุปก็คือที่เราเพิ่งเห็นมากับตัวกับตาเลย5ตัวเนี้ยมันไม่ใช่ปัญญาละปัญญามันพอๆกันมันคือการดึงข้อมูลด้วยความเร็วสูงและซูเปอร์อินเทลเลเจนต์ที่คนกลัวก็คือตัวเดียวกันแต่เร็วกว่าน ะซึ่งคือพูดง่ายๆคือพูดโยนคำถามอะไรไปเนี่ยโยนปัญหาอะไรไปอ่ะใครไม่ตอบ
0: ไวกว่า
1: เร็วที่สุดอ่ะ
0: เออ
1: แต่ว่าคำตอบที่ถูกคืออะไรอ่ะ
0: ม
1: ันคือเลนินหรือมาร์กหรือมันคือฮิตเลอร์หรือมันคือแฟรงค์เดลูสเวล
0: ตอบจ้าเหมือนกันนะเมื่อกี้ออกมาไม่รู้จะเอาอะไรเป็นมาตรฐานดี
1: แต่บทสนทนาที่ผมบอกเมื่อ5เนี่ยพอดีผมถามไป5ตัวเนี่ยนะของจีนด้วยนะไอ้แซดไอ้แซด AI ก็ตอบของจีนก็ตอบว่าเลนินแต่ตอนแรกตอบไอสไตน์แล้วว่าเปลี่ยนเป็นเลนิน
0: โอ้น่าสนใจนะมันเป็นโทนประมาณแบบทางนี้นะเออแต่บทสนทนาเนี่ยศตวรรษที่19นะคาร์ลมาร์กเนี่ย
1: แต่มันมีอิทธิพลต่อ20ไง
0: อ๋อหมายถึงว่าอิทธิพล
1: ไม่ได้ถามว่ามันเกิดไงเขาไม่ได้ถามว่ามันเกิดคือพูดง่ายๆคอมมิวนิสต์มันในศตวรรษ20ไง
0: แบ่งบาน20
1: เออเขาไม่ได้ถามว่าคาร์ลมาร์กเนี่ยมันเขียนบทความเมื่อไหร่ไง
0: เออแล้วตายแล้วมนุษย์ศตวรรษที่19เออ
1: เออนะแต่บทสนทนาที่ผมเล่าให้ท่านผู้ฟังเนี่ยถาม5อันเนี่ยมันพิสูจน์ได้ว่าไอ้ชกพ้อยหรือคอขวดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ปริมาณหรือความเร็ว
0: เออ
1: ข้อได้จริงเนี่ยไอ้พวกนี้มันอ่านมันดึงข้อมูลจากทั่วโลกมาได้อยู่แล้วนะทุกคนในศตวรรษที่20เนี่ยนะ
0: มันทันกันหมดใช่ไหม
1: เออแต่สิ่งที่คำตอบแตกต่างคือเกณฑ์คุณใช้เกณฑ์ไหนและไม่มีตัวไหนและไม่มี AI ตัวไหนที่รู้ว่าตัวเองกำลังใช้เกณฑ์อะไรอยู่ไง
0: โอ้เหรอเฮ้ยอันนี้น่าสนใจ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวคลอสมันก็เลยตอบว่าซูเปอร์อินเทลเลเจนต์เนี่ยคือความสามารถในการมองเห็นเกณฑ์ที่ตัวเองใช้อยู
0: ่โอ้เออนี้ดีชอบอันนี
1: ้สร้างเกณฑ์ใหม่ที่ไม่มีใครเคยใช
0: ้
1: แล้วถูก
0: เออ
1: คือซูเปอร์อินเทลเลเจนต์เนี่ยไม่ใช่ตอบคำถามเก่งแต่รู้ว่าคำถามนี้กำลังถามอะไรและกล้าเปลี่ยนคำถาม
0: ทันกับเฟรมที่มันป้อนมาแล้วรู้ว่าจะเฟรมกลับยังไงอันนี
1: ้โคเปอร์นิคัสเนี่ยไม่ได้เก่งคำนวณเก่งกว่าปโตเลมีระบบเอปิไซเคิลทำนายได้แม่นพอๆกันโคเปอร์นิคัสแค่เปลี่ยนว่าอะไรควรอยู่ตรงกลางคือหมายถึงว่าปโตเลมีเนี่ยมันก็มองว่าโลกอยู่ตรงกลางไง
0: เอออะไรอยู่ที่ศูนย์กลางเออ
1: แต่ว่าแต่โคเปอร์นิคัสเนี่ยบอกว่าดวงอาทิตย
0: ์
1: ชาลส์ดาร์วินไม่ได้เห็นสัตว์มากกว่านักธรรมชาติวิทยาคนอื่นแต่ชาลส์ดาร์วินเนี่ยเปลี่ยนว่าสปีซีคืออะไรทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้ชนะกันด้วยพลังปริมวลผลชนะกันด้วยการย้ายกรอบนั่นคือสิ่งที่ยังไม่มี AI ตัวไหนทำได้รวมถึงผมด้วยคือหมายถึงคลอส
0: ว้าวว้าวว้าว
1: เห็นไหม
0: โอ้คุณว่าแต่
1: หมดเวลา
0: เบรกนี
1: ้อ่ะเดี๋ยวผมลาไปเลยแล้วกันนะให้คุณอาทิตย์ต่อ
0: ครับผมเดี๋ยว
1: ครับ
0: สักครู่ครับ

0: ักครู่ครับ
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกู
2: ล 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
6: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
7: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นพุธครับพบอาจารย์ดร.นันทพรวงศ์เชษฐานะครับสว
8: ัสดีครับมาพร้อมกับความมั่งคั่งเราต้องมีวันพุธที่มีเต็มไปด้วยความมั่งคั่งนะคะ The wealth money can't buy อะไรเอ่ยเงินซื้อไม่ได้นะคะซึ่งเราก็ยังอยู่กับองค์ประกอบที่1สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ก็คือการเติบโต growth นะคะGrowth คือเราเติบโตเพราะเรามีนิสัยของการพัฒนาตนเองเราอยากจะทำให้ตัวเองวันนี้ดีกว่าตัวเองคนเมื่อวานนะคะเราเป็นประธานเราเป็นผู้เรียนรู้เชิงรุกเรามีความประสงค์เองที่เราอยากจะดีเองเราไม่ได้เป็นเหยื่อของเหตุการณ์อะไรเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นศักยภาพหรือมุมมองในการมองโลกว่าเราแต่ละคนที่แตกต่างกันเราเป็นเราเนี้ยมันก็มาจากการบ่มเพาะเลี้ยงดูที่ไม่เหมือนกันมาจากสังคมที่เราเข้าไปสิงสู่นะคะคบคนผ่านไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตผ่านไปหาผลพาไปหาผลหรือมีเดียที่เราเปิดรับนะคะโดยเฉพาะสื่อใหม่ที่มันทำงานตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วเราก็ตื่นมาแล้วอย่าไปว่าคนอื่นเลยอาจารย์ก็เป็นตื่นมาคว้าโทรศัพท์ก่อน 1คว้าเพื่อมาดูว่าตอนนี้กี่โมงแล้วนะถ้ามันยังเช้าอยู่ก็โอเอได้นิดหน่อยนะโอเอได้นิดหน่อยนอนต่อแต่ว่าพอถ้าตื่นแล้วเนี่ยก็มักจะเช็คไลน์นะเช็คไลน์ไม่ได้เช็คไลน์แบบเมาส์มอยนะแต่แบบหลายครั้งอ่ะเช่นจะไปประชุมแล้วเขาแจ้งยกเลิกในที่ประชุมเคยไปแล้วไม่ดูอ่ะคือ
7: ไม่ดูไลน์กลุ่มไม่ดูไลน์
8: แจ้งไม่ดูไลน์กลุ่มแต่งตัวไม่เหมือนเพื่อนอะไรเงี้ยไม่ดูไลน์กลุ่มนั้นก็ต้อง
7: พลาดการสื่อสารที่สำคัญอันนี้คือเช็คดูว่ามีการสื่อสารสำคัญที่เราจำเป็นจะต้องแบบสำหรับวันนี้หรือเปล่าตอนนี้หรือเปล่า
8: เฉพาะอาจารย์เนี่ยตีเทนนิสเนี่ยแล้วบางทีครูแจ้งงดน่ะแล้วครูแจ้งตอนกลางคืนน่ะแล้วอาจารย์มาเปิดอีกที
7: อาจารย์ไบเกอร์เหรอบางที
8: ใช่ครูทำไมไม่มาพอไปดูอีกทีครูพิมพ์ตั้งแต่ตีห้าแล้วว่าวันนี้งดนะครับอะไรเงี้ย
7: เราลืมดูใช่ไหม
8: เราไม่ดูก็เลยกลายเป็นนิสัยว่าดูไลน์ก่อนที่มันสำคัญเนาะดังนั้นเราจะพัฒนาทำให้เราดีขึ้นได้อีกก็คือว่าวิธีเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือแค่เริ่มไปเลยคือเริ่มไปเลยไม่ต้องหาเหตุผล
7: สโลแกนเหมือนรองเท้ากีฬาชื่อดัง
8: just do it just do it ซึ่งจริงๆก็สโลแกนก็มาจากตรงนี้เลยนะคะNike เนี่ยเขาบอกว่าคนน่ะชอบหาเหตุผลว่าฉันไม่ว่างออกไปวิ่งนะฉันไม่พร้อมที่จะเล่นกีฬาอะไรต่างๆนะ
7: ขยันคิดจ้างมนุษย์เนี่ยนะ
8: ฉัน อะไรคือข้ออ้างหรือข้อแก้ตัวเนาะฉันไม่
7: จะไม่ทำมือจะไม่ทำมาเหรอ
8: หรือบางทีก็มันเหนื่อยเกินไปเออช่วงเนี้ยเออสุขภาพไม่ค่อยดีหัวใจเต้นตึกตักแบบว่าเดี๋ยวมัน
7: เดี๋ยวมันจะเกิดหัวใจวายขึ้นมา
8: เออฮีทสโตรกขึ้นมาอะไรเงี้ยอื
7: มงองแงคืององแงเนาะ
8: เออไนกี้ก็เลยบอกว่า just do it นะใส่พูดง่ายใส่อุปกรณ์ของฉันแล้วออกจากบ้าน
7: ไปเลย
8: เออจะวิ่งจะเดินจะอะไรก็สุดแท้แต่นะ
7: คือคิดแล้วไม่ได้ทำทำไม่ต้องคิด
8: แล้วพอทำแล้วมันกลายเป็นนิสัยอ่ะมันจะรู้เองว่าแค่ออกไปแค่นั้นเองนะคือมันก็จะเริ่มตั้งนะถึงพูดว่ามันจะมีหนังสือเล่มหนึ่งที่บอกว่าจงทำให้มันเป็นนิสัยแล้วพอมันเป็นนิสัยปั๊บเนี่ยสมองมันจะสั่งสมองมันจะสั่งว่าเอ้ยถึงเวลาต้องออกไปเดินออกไปวิ่งออกไปอะไรแล้วนะอะไรเงี้ยซึ่งบางวันเนี่ยที่อาจารย์ออกไปเล่นกีฬาเนี่ยบางวันก็คือนอนไม่อิ่มนอนไม่อิ่มพอนอนไม่อิ่มออกไปเล่นมันก็เหนื่อยเร็ว
7: อ๋อใช่ใช่ใช่ใช่
8: พอเหนื่อยเร็วเนี่ยก็จะบอกครูว่าครูวันนี้แบบเอาแบบไม่วิ่งนะเอาแบบเมาะแมะ
7: วันนี้เรามาแบบแบตไม่เต็มอ่ะนะแบต30แบต60อะไรเงี้ย
8: คือเราก็รู้ร่างกายเราอ่ะเรารู้ว่ามันไปแค่ไหนแต่เราแค่ว่าไม่อ้างว่าไม่ไปก
7: ็
8: ไป
7: อ
8: ่
7: ะแสดงว่าอาจารย์ไม่ว่าต้องแบบทำหรือไม่ทำแต่มันมีตรงกลางว่าวันนี้เราอาจจะนอนมาไม่ได้เต็มอิ่
8: ม
7: เราก็ผ่อนนิดนึงผ่อนนิดนึงแต่ทำอยู่ดี
8: ทำ
7: ใช่ไหมทำอยู่ดีหรือบางคนแบบวันนี้มีเวลาน้อยกว่าปกติเพราะมีธุระมีนู่นนี่นั่นแทรกแต่ทำอยู่ดีในปริมาณที่ลดลง
8: ใช่ก็ออกไปทำ
7: อันนี้คือตั้งใจจะทำมันก็จะแก้ปัญหาแบบนี้แต่ถ้าตั้งใจจะไม่ทำเนี่ยมันก็จะร้อยเหตุผล
8: ใช
7: ่หรือเหมือนผมจำได้ตอนที่อาจารย์พูดว่าอะไรนะอยากสมมติอยากได้เสื้อผ้าฟาสต์แฟชั่นยี่ห้อนดูแล้วคือเดี๋ยวเราต้องใส่ไปงานโน้นเดี๋ยวคือจริงๆคือจะเอาใช่ไหมจะเอาแต่ว่าที่เหลือเนี่ยคือก็หาให้เราดูสบายใจ
8: ส่วนใหญ่อะสิ่งที่มนุษย์ตัดสินใจอะเป็นฐานอารมณ์ไม่ใช่ฐานเหตุผลส่วนใหญ่นะเป็นฐานอารมณ์จะใช้ความอยากความไม่อยากความชอบความไม่ชอบ
7: เป็นตัว
8: มากกว่าความควรไม่ควรส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เราชอบที่จะทำอย่างนี้แล้วเราก็จะหาความควรมาแบ็กอัพ
7: ไอ้ฝรั่งมันก็จะดีนะคือใช้คำก็คือฟังดูดีมากเลยนะเขาเรียกว่าอะไรนะ rationalization ใช่ไหมอาจารย์ rationalization คนที่ชอบทำอย่างนี้เก่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนมีเหตุผลนะแต่คือประดิษฐ์เหตุผลเก่งเพื่อมาซัพพอร์ตไอ้สิ่งที่เราปักธงไว้แต่ทีแรกละ
8: เอาง่ายๆอ่ะถ้าเราจะซื้อรถยนต์เพราะว่ามันเป็นพาหนะรถ 300,000 400,000 ก็ได
7: ้เออ
8: แต่ทำไมมีคนซื้อ4ล้าน
7: เออ
8: เออเพราะว่าเหตุผล
7: ม
8: ัน
7: ต้องมีวัดสำคัญอะไรนะ
8: เหต
7: ุ
8: ผลไม่ได้อยู่ที่แฟกต์เหตุผลไม่ได้อยู่ที่แฟกต์เหตุผลอยู่ที่อิโมชั่น
7: นี่
8: เช่นมันสวยมันสีมันได้นะสามีอาจารย์เนี่ยอยากได้รถ Fortuner ตอนนั้นแล้วก็บอกว่ามันจะขนของก็ไว้ใช้ขนของตั้งแต่มีมันจนขายมันไปแล้วเนี่ยอาจารย์ว่าขนของที่เยอะๆนะไม่เกิน3ครั้งเพราะในที่สุดก็ห่วงรถนึกออกไหมคือสมมติว่าจะต้องเอาไปขนอะไรที่มันเป็นเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนอะก็เริ่มใจไม่อยากแล้วเริ่มใจนั่นก็ไม่ต้องเอาก็ละกันหรือก็เอาเป็นบริการแบบที่เขามาส่งที่บ้านเราไม่ขนนะเพราะว่าสมมติว่าเอาขน
7: ฟังอยู่ไหมเนี่ยฟังอยู่ไหมเนี่ย
8: ขนกระถางขนอะไรที่มันเป็นขี้โคลนอ่ะเราก็ห่วงรถเราเนาะ
7: ก็ไม่ขนอยู่ดี
8: เออเราก็ไม่ขนอยู่ดีไอ้ที่ว่าขนของแท้จริงแล้วอ่ะเหมาะแมะมากอะไรเงี้ย
7: อยากได้ก็คืออยากได้โอเคไหมพวกเราตรงไปตรงมานะ
8: แล้วก็จำได้ว่านานมาแล้วหนังสือเรื่องแบรนด์ชายน่าจะสัก20ปีได้นะเขาเคยการทำเขาทำวิจัยอะว่าเอ๊ะทำไมคนถึงซื้อของ
7: ใช่ไหม
8: นะแล้วเขาก็พบว่าที่จริงอะมันมาจากอารมณ์นะ ถ้าเราซื้อรถจริงๆเราอยากได้รถจริงๆพาหนะนี้ก็พอแต่ทำไมต้องสีนี้ทำไมต้องเท่านี้ประตูทำไมจะต้องอันนี้นี้นี้แล้วเขาก็บอกว่าผู้ชายก็จะอยากได้รถ BM ผู้หญิงก็อาจจะอยากได้รถคันเล็กๆเพราะว่าผู้หญิงขับรถไม่ค่อยเก่งแต่ในที่สุดนะจะไปจบที่รถที่แบบว่ารถครอบครัวเพราะว่า
7: เ
8: พราะว่าเด็กชาย
7: โอ้
8: ปัจจัยอยู่ที
7: ่ถ้าบ้านที่มีครอบครัวใช่ไหม
8: บ้านที่มีครอบครัวเนี่ยปัจจัยมันจะไปอยู่ที่เด็กเช่นมันจะต้องมีคาซีทมันจะต้องมีอะไรแล้วในที่สุดเนี่ยผู้ชายก็ไม่ได้รถเฟี้ยวแบบที่ตัวเองอยากได้ผู้หญิงก็ไม่ได้รถคันเล็กๆแบบของที่ตัวเองอยากได้เพราะมันไปจบที่ตัวชายหรือตัวเด็กนั่นเอง
7: นี่พออาจารย์พูดแบบนี้นะมันก็เลยเห็นถึงแนวโน้มมันหนึ่งอะที่แบบรถอย่างพวกรถยี่ห้อในฝันของผู้ชายอะปอร์เช่เลยแบบเนี้ยช่วงที่มันขายดีเพราะว่ามันทานฟอร์มมาทำรถที่คันใหญ่ขึ้นสำหรับครอบครัว
8: ใช่
7: ไหมเป็นไรรถมินิอ่ะมินิยังต้องมินิยังมันต้องไม่มินิเลยอ่ะกูอยากได้รถมินิแต่ว่าแต่ว่ากูก็ต้องมีลูกอ่ะทำไงอ่ะทำไงอ่ะ
8: ใช่ไหมแล้วในหนังสือแบรนด์ชายจำได้เขาก็บอกว่าถ้าอยากขายดีอ่ะนะก็เคยถามเด็กว่าความต้องวางของอยู่ที่ประมาณความสูงแค่ไหนที
7: ่
8: เชลฟ์ในซูเปอร์มาร์เก็ต
7: เ
8: ชลฟ์ในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยถ้าอยากขายดีต้องวางอยู่ประมาณตรงไหนเนาะ
7: ระดับสายตาเหรอหรือ
8: ระดับสายตาใคร
7: สายตาเด็กก็สิใบขนาดนี้แล้ว
8: เด็กเนี่ยถ้าเราไปรถถ้าเรามีรถคาร์ทรถเข็นนะในซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะมันจะมีที่นั่งเด็กเนาะที่ให้เอาขาสอดเข้าไปแล้วก็อยู่ตรงหน้าแม่เป็นไอ้ที่นั่งเล็กๆอ่ะมันจะต้องอยู่ประมาณสายตาเด็กที่นั่งตรงนั้น
7: รถจะหยุดพ่อแม่จะต้องหยุดรถพอลูกจะเอาละ
8: ลูกชี้เอา ชี้เอา นะแล้วพอชี้เอาเนี่ยมันถึงจะต้องเริ่มเป็นถ้าเป็นนมกล่องอ่ะมันถึงจะต้องมีคาแรคเตอร
7: ์คาแรคเตอร์คืออะไร
8: เช่นจะต้องเป็นโดราเอมอนจะต้องเป็นโดราเอมอนจะต้องเป็นเจ้าหญิงจะต้องเป็น Powerpuff Girl
7: เพราะว่ามีเนย
8: เด็กก็มีเนยเพราะเด็กจะชี้เลยว่า
7: จะเอาตัวไหนนะมีเนยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย
8: นะเคนล็อกฟอสตี้มันถึงว่าของเด็กมันต้องมีตัวตุ๊กตาจะต้องมีตัวตุ๊กตาเพราะว่าเด็กอ่านไม่ออกแต่จำได้ว่าอันนี้สปอนจ์บ๊อบอันนี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยนี่ก็คือแบบทั้งหมดที่มันมาจากงานวิจัยแล้วมันก็กลายเป็นแนวคิดแบบนี้ทุกอย่างมีเหตุผลถึงบอกว่าที่ตอนที่แล้วเนาะคุณอาทิตย์พูดว่า start with why มันเป็นประโยคสำคัญเพราะว่าคนส่วนใหญ่ชอบ start with what
7: อ๋อเหรอ
8: start ก็คือ what? จะทำอะไรนี่อะไรไม่เคยตั้งคำถามว่าแล้วทำไมถึงทำอย่างนั้นทำไมนมถึงจะต้องมีตัวตุ๊กตุ่นเพราะว่าเด็กยังอ่านหนังสือไม่ออกเด็กจำ
7: อันนี้คือภาษาที่เขาเข้าใจ
8: วิชวลภาษา
7: ภาษาเห็นรูปตัวนี้แล้วมันไปทำงานกันในหัวว่าเขาจำได
8: ้ใช่นะเพราะฉะนั้นเราถ้าเราแบบเข้าใจไอ้ตัววิชวลตัวเนี้ย
7: มัน
8: จะออกแบบได้ง่ายนะหลายครั้งมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาบริษัทเนี่ยแล้วเขาก็ให้อาจารย์มาดูโปสเตอร์ดูโปสเตอร์ที่เขาจะโปรโมทงานของเขาแล้วให้อาจารย์วิจารณ์ว่าแบบเห็นว่าอะไรเหมือนเดิมเลยกลับไปที่อันแรกเลยวัตถุประสงค์โปสเตอร์นี้ต้องการทำให้อะไร
7: โจทย์คือโจทย
8: ์แล้วเด็ก
7: คือ
8: แล้วคนที่ดีไซเนอร์สมัยใหม่ชอบเอาของมาวางเหมือนที่ใน Instagram อ่ะภาพสวยๆที่มันเป็นละเกะละกะละเกะละกะพอละเกะละกะปั๊บเนี่ยคำถามคือสวยแต่ไม่บ่งบอกว่าต้องการให้คนเห็นน่ะทำอะไร
7: กับมันคือถ้าโจทย์คือดูเพื่อสวยเฉยๆไม่นำไปสู่อะไรหรือยังไง อันนี้อาจจะตอบ
8: แต่จริงๆคุณกำลังเชิญชวนให้คนมางานอีเวนต์สมมติมางานอีเวนต์น่ะคุณก็ต้องรู้ว่าเข้ามางานอีเวนต์น่ะมันคืองานอะไรใช่ไหมดังนั้นเนี่ยโปสเตอร์เนี่ยต้องถามก่อนว่าโปสเตอร์ทำหน้าที่อะไรโปสเตอร์ไม่เหมือนบิลบอร์ดโปสเตอร์คือติดในพื้นที่เล็กมีขนาดไซส์โปสเตอร์เนาะขนาดแบบไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยคนที่จะเห็นโปสเตอร์เนี้ยมันจะต้องเห็นในระยะประมาณ3เมตร4เมตรเท่านั้นพอ3เมตร4เมตรเนี่ยมันจะต้อง eye catching เพื่อให้เขาเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วดูต่อว่ามันคืออะไร
7: มันมีสองขยักใช่ไหมขยักแรกก็ต้องเรียกให้เขามาดูก่อนแล้วเดี๋ยวเขาค่อยดูดีเทล
8: ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงถ้ายิ่งละเกะละกะสมมุติเราถามว่าไอ้ละเกะละกะเนี่ยในรัศมีแบบ3เมตรเนี่ยมันบอกอะไรใครไหมดังนั้นมันถึงพูดว่าถ้าจะทำอะไรเนี่ยต้องถามว่าทำไมต้องทำทำไมต้องทำไม่ใช่แค่ว่ามันสวยดีแล้วมันพอ
7: มันจบแค่นั้นใช่ไหม
8: ใช่นะคะอันนี้ก็สัพเพเหระออกนอกเรื่องแต่ว่าถ้าเราจะพัฒนาตัวเองสิ่งที่จะต้องทำคือเริ่มเลยนะเริ่มเลยเนี่ยชามาก็บอกว่าผมอยู่ในช่วงที่ต้องขึ้นพูดในงานหลายงานให้บรรดาผู้บริหารระดับสูงและผู้ประกอบการรุ่นใหญ่ขณะที่ผมเขียนข้อความนี้จากห้องพักในโรงแรมที่เมืองบาร์เซโลนารอบตัวมีสารพัดหนังสือที่พกติดตัวมาในการเดินทางครั้งนี้ทั้งเรื่อง The Prophet ของคาริลยิบราน The Story of My Life ของเจมส์แพทเทอร์สัน The Bonfire of Vanities ของทอมวูฟ The Great Catches Precious ของลินดายู Jellyfish Age Backwards ของนิคลาสBrainboard, The Art of Learning ของ George Wittgen และ Why I Write ของ George Orwell เอ้ยเรื่องสุดท้ายอาจารย์ชอบนะ
7: Why I Write นี่เหรอ
8: เพราะ George Orwell เป็นคนที่เขียนหนังสือแบบติดอันดับใช่ไหมแล้วก็เขียน Animals ด้วยใช่ป่ะ George Orwell
7: Animal Farm
8: Animal Farm เน
7: าะ1984ใช่ไหมผมจำเลข
8: ใช่แล้วก็อะไรชายชลา The Old Man and the Sea
7: เฮ้ยไม่ใช่ดิอาจารย์อันนั้นเฮมิงเวย์
8: อันนั้นไม่ใช่
7: โอแมนซีก็เป็นของ
8: ขอโทษ
7: ใช่ไหมครับ
8: เพราะฉะนั้น why I write อันเนี้ยมันตอบใจตรงที่ว่าเฮ้ยแบบคนเราคนหนึ่งอ่ะมันจะเขียนอะไรได้อย่างหนึ่งอ่ะถ้าเราเห็นเหตุผลอ่ะเราจะเข้าใจว่าทำไมเขาเขียนอย่างที่เขาเขียน
7: โออาจารย์พูดแล้วมันใบ้เลยนะว่าพอมันพูดคำว่า why เนี่ยมันจะมาคู่กับคำว่าความเข้าใจและเข้าใจภาษาฝรั่งมันก็ดีนะมันคือ understanding ใช่ไหมคือข้างใต้เรามองไม่เห็นเราเห็นคนเขา standing เห็นของมันวางอยู่เห็นตึกวางอยู่แต่ถ้าเราจะเข้าใจเนี่ยเราต้องไปดูข้างใต
8: ้ถ้า stand เนาะนอกจากบอกว่าวางอยู่อ่ะมันคือจุดยืนเนาะถ้าเรามองอ่ะจุดยืนแล้วใต้จุดยืนนั้นน่ะทำไมคนเราอ่ะสมมติว่าถ้าจุดยืนนั้นน่ะคนเราทำไมคนเนี้ยเลือกไปยืนตรงนี
7: ้
8: คนนี้เลือกไปยืนตรงนั้นนะถ้าสมมุติเราเข้าใจว่าเขาทำไมเขาถึงเลือกยืนตรงนั้นอ่ะเราเห็นภาพทั้งหมดได้กว้างขึ้นแต่ถ้าเราเห็นแค่เขายืนเราเห็นแค่ what เขายืนตรงนั้นเขายืนตรงนั้นเขายืนอยู่ที่หัวแถวเขายืนอยู่ข้างหน้าต่างเราเห็นแค่นั้นแต่ถ้าเรา understand เราเข้าใจว่าทำไมเขายืนตรงนั้นเนี่ยเราเข้าใจภาพทั้งหมดเราจะเข้าใจว่าทำไมนมกล่องสำหรับเด็กถึงจะต้องอยู่ตรงนั้นทำไมนมกล่องเดิมเนี่ยมันกล่องใหญ่เนาะแล้วต่อมามันก็กล่องจิ๋วหลิวเล็กนิดเดียว
7: น่ารักมากเลย
8: เล็กนิดเดียวดูดสามปื้ดหมดนะเพราะว่าเด็กกินไม่หมดแล้วจริงๆบางทีเด็ก
7: ของเขาแล้ว
8: แล้วบางทีเด็กไม่ได้อยากกินแค่อยากได้การ์ตูนนึกออกไหมแค่อยากได้การ์ตูนกล่องนั้นที่มีการ์ตูนหรือได้ของแถมอะไรบางอย่างที่มันติดอยู่ตรงกล่องดังนั้นเนี่ยแต่แม่ก็ดีใจคุณเลือกอะไรก็ได้เพราะนมเป็นของดีมีประโยชน
7: ์
8: สำหรับแม่ดีทั้งนั้นคุณจะเอาอะไรก็ได้แต่เขากินไม่หมดโดยธรรมชาติของเขาก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้เกิดนมกล่องเล็กๆจิ๋วๆและเหมาะกับมือของเขา
7: โอ้ใช่ไหมเราลืมไปแล้วว่าขนาดมือและผู้ใหญ่กับขนาดมือเด็กมันต่างกันมาก
8: มันต่างกันที่จริงอ่ะนมกล่องนึงที่กล่องใหญ่เนี่ยเหมาะกับมือผู้ใหญ่ไม่ได้เหมาะกับมือเด็กนะเด็กบางทีถือไม่ไหวมือเขาเล็กเป็นต้นนะจับไม่มั่นโอเคทีนี้ที่น่าสนใจคือว่าเขากำลังจะพูดชามาที่พูดเนี่ยเขาบอกว่าในหนังสือสารพัดหนังสือเนี่ยเขาเอาหนังสือแบบพวกที่มันไม่เกี่ยวอ่ะหนังสือปรัชญาบ้างหนังสือที่มันกระตุ้นให้เกิดการคิดแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่เขาอาจจะไปบรรยายเนาะแต่มันน่าสนใจที่เขาเอามันไปด้วยอาจารย์ก็อยากจะถามเหมือนกันว่าเอ๊ะท่านผู้ฟังถ้าจะต้องหยิบอะไรสักอย่างหนึ่งสมมติว่าเราจะไปประชุมแล้วเรารู้ว่าเราจะไปก่อนเวลาแล้วเราจะไปนั่งอ่านหนังสืออะไรสักอย่างหนึ่งรอเวลาเนี่ยท่านผู้ฟังเลือกจะหยิบเล่มไหนอันนี้แค่ชวนคิดเฉยๆว่าจะหยิบเล่มไหนหรือว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้เราไม่หยิบหนังสือแล้วล่ะเราสไลด์จอเนาะ เราสไลด์จอพอเราสไลด์จอแล้วเนี่ยเราเลือกอ่านอะไรแล้วส่วนใหญ่เราจะรู้ว่าเราจะเลือกอ่านเรื่องที่เราชอบแล้วเราคิดว่ามันมีประโยชน์มากกว่าเรื่องที่มากกว่าเรื่องที่แบบมันเป็นประโยชน์ประโยชน์แบบพวกวิตามินอะไรเงี้ยเราจะชอบอ่านเรื่องที่แบบเราอ่านแล้วสบายใจโอเคนอกจากหนังสือแล้วชามายังบอกว่ามีสมุดบันทึกประจำวันยามเช้าและกาแฟดีๆกาหนึ่งนะนอกจากหนังสือแล้วชามาพูดว่านะคะสมุดบันทึกประจำวันยามเช้าและกาแฟดีๆกาหนึ่งเมื่อวานเป็นวันที่ผมต้องเดินสายพบสื่อมวลชนเพื่อโปรโมทหนังสือเรื่อง The Everyday Hero Manifesto คู่มือของนะอะไรนะฮีโร่
7: ที่
8: วีรบุรุษ
7: ในทุกวัน
8: ประจำวันซึ่งเพิ่งวางขายที่นี่ได้ไม่นานส่วนพรุ่งนี้ผมจะต้องขึ้นเวทีพูดสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมกว่า 6,000 คนผมยังรู้สึกกลัวอยู่เลยครับเพราะถึงแม้จะเวลาผ่านไปหลายปีแต่ผมก็ยังระมัดระวังในสิ่งที่ผมทำอย่างมากก่อนหน้านี้มีผู้สัมภาษณ์คนหนึ่งถามคำถามที่ผมมักจะได้ยินบ่อยๆหลังจากที่ผมบอกแนวคิดและหลักการของตัวเองเกี่ยวกับการเป็นผู้นำการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเลิศและการสร้างชีวิตที่มั่งคั่งอย่างแท้จริงซึ่งคุณจะภูมิใจในบ้านปลายเธอคนนั้นถามว่าแล้วเราควรจะเริ่มจากตรงไหนคะก่อนจะเสริมว่าฉันอยากเขียนหนังสือสักเล่มเลยสงสัยว่าควรจะเริ่มจากตรงไหนดีคำตอบของผมเรียบง่ายนั่นคือคุณแค่เริ่มเลยครับคือจริงๆการเริ่มเขียนเนี่ยมันถูกเนาะมันไม่เหมือนการไปอินเวสต์อย่างอื่นการเริ่มเขียนเนี่ยมีกระดาษกับปากกาและเรานะเราก็จะเริ่มเขียนอะไรก็ได้นะจริงๆแล้วเนี่ยเราถูกฝึกให้เริ่มเขียนแล้วมันหายไปไหนก็ไม่รู้ในนิสัยการรักการเขียนนั้นนะจริงๆแล้วในการรักการเขียนนั้นน่ะอาจารย์ว่ามันถูกฝึกแล้วพอตอนหลังๆที่มันมีแคนวามีอะไรมาช่วยเราได้มากมาย
7: กราฟิกเหรออาจารย
8: ์ใช่ใช่เครื่องมือในการทำสไลด์เครื่องมืออะไรกันทำให้แบบวิธีคิดในการจัดวางของเราอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ PowerPoint ที่มันทำให้เราพูดไม่ต้องเป็นประโยคเน
7: า
8: ะเป็นคำๆเนี่ยมันก็เลยทำให้เราร้อยเรียงภาษาได้ต้องบอกว่าแย่ลงแย่ลงมากนะ
7: นี่มันคล้ายๆว่าถ้าเราเป็นคนทำหนังแล้วสมมติทำหรือทำอะไรสักเรื่องที่ต้องถ่ายทำอะไรแบบนี้ในอดีตเนี่ยหัวใจว่ามันก็จะเริ่มจากการถ้าไม่เขียนบทเนี่ยก็จะต้องเป็นโครงของภาพที่เรียกว่าสตอรี่บอร์ดใช่ไหมครับแต่ถ้าหลังๆในเครื่องมือมันเอื้อให้เราเหมือนกระโดดข้ามไปทำปลายทางเลยเหมือนถ่ายทำเลยอะไรเลยเนี่ยจนเราลืมคิดให้ตกผลึกมากหรือให้มากพออ่ะไม่ว่าเส้นเรื่องคืออะไรจะลำดับเรื่องยังไงเนี่ยมันไปอยู่ที่รูปแบบมากกว่าอยู่ที่แก่นของสิ่งที่จะนำเสนอ
8: แล้วจริงๆอ่ะอย่างสมมติอาจารย์จะเขียนบทความสักบทความนึงอ่ะแล้วมันเป็นบทความวิชาการอ่ะเชื่อไหมกว่าจะได้เขียนนะต้องมีเดือนนึงก่อนเพราะต้องหาข้อมูลกว่าจะได้เขียนเนาะต้องแบบหาข้อมูลนู่นนี่นั่นแล้วถึงจะเริ่มเขียนโครงเรื่องว่าฉันจะเอาจะวางพล็อตแบบไหนเนาะแต่ว่าไอ้นั่น
7: อ
8: ะไม่ยากพอๆกับนักศึกษาที่เขียนวิทยานิพนธ์เลยคือไม่เริ่มเขียน
7: โ
8: อ้เอาจริงเขียนสภาพปัญหาสมมติว่าตอนเนี้ยปัญหาของเราคืออะไรนะปัญหาที่เราอยากจะทำเขียนไปก่อนเขียนไปพอเขียนเสร็จนะถ้ามันวนไปวนมาเนี่ยเราจะเริ่มไปหาหนังสืออีกเล่มนึงเพื่อทำให้เราหายวนแล้วมันจะไปหาหนังสืออีกเล่มนึงไปหาหนังสืออีกเล่มนึงทีนี้พอถึงจุดนึงเนี่ยเราจะถูกท่วมท้นด้วยข้อมูลจนเริ่มไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยแค่เริ่มเนี่ยคือใช่เริ่มเลยเขียนเลยสมมุตินะจะเขียนอะไรลูกค้าพระเจ้าหรือไม่รู้เขียนไปเพราะจันเคยเขียนตอนนั้นเขียนเนี่ยแหละทำดุษฎีนิพนธ์แล้วก็เขียนไป10หน้าแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยก็บอกว่าเธอเขียนอะไรมาเนี่ย
7: เอ
8: าออกให้หมดเลยแล้วก็ฟูมฟายอาจารย์ขากว่าหนูจะได้มาเนี่ยเกิดมาไม่เคยเขียนอะไรเลย
7: เกิดมาก็ไม่เคยเขียนอะไรได้ขนาดนี้เลย
8: กว่าจะเขียนได้10หน้าเนี่ยมันยากมากเลย าจารย์บอกอ้าวโอเคงั้นก็เอาไว้ก็ไหลให้ไปเขียนต่อจาก10หน้านั้นน่ะทีนี้พออ่านเสร็จแล้วเอามาร้อยเรียงไอ้10แผ่นนั้นน่ะต้องทิ้งจริงๆอ
7: าจารย์จะตัดสินใจด้วยตัวเองใช่มั้ยให้มันเห็น
8: ใช่ทิ้งจริงๆเพราะเราเห็น
7: ไม่พาเรื่องไปไหนอันนี้ไม่ทัวร์ที
8: ่ไม่พาไปไหนเลยอ้อยอิงอ้อยสร้อยอยู่แถวนั้นน่ะนะถ้าเป็นภาษาโบราณเรียกสนิมสร้อยน้ำตาเล็ดน้ำตาร่วงอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ไปไหนเลยอ่ะเออ
7: ใช้คำแบบโรงวงสวรรค์นะที่เป็นชื่อหนังสือ
8: เอออ
7: ารมณ์เลยนะ
8: อารมณ์นั้นอ่ะคือแบบว่าสนิมสร้อยอ้อยอิงก็คือแค่เริ
7: ่มผมนึกตามหออาจารย์นะคือว่าผมมาเรียนรู้ในภายหลังนะผมก็มีปัญหาเหมือนกันนะคือแม้ว่างานแรกๆนะก็ทำแบบอะไรอ่ะนิตยสารร่วมบรรณาธัญวัฒน์เนี่ยแต่ผมไม่เป็นคนที่แบบเขียนแล้วมันรู้สึกว่ามันยากนะจนอ่ะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อการเขียนมันไม่สามารถจะเขียนสิ่งที่ใช้ได้เลยจากการเขียนแต่เพียงทีแรกอ่ะต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่มีสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนั้นและการเขียนมันก็จะเหมือนสเต็ปอย่างที่จันว่าคือ1จะนำไปสู่2มันเป็นกระบวนการการเขียนต้องเป็นกระบวนการ
8: ใช
7: ่และฝรั่งมันจะพูดว่าอะไร editing เนี่ยก็คือ writing editing คือ writing มันไม่ใช่การเขียนคือการเขียนลงไปการเขียนมันจะผ่านการแก้การเรียงการตัดการเสริมการอะไรไม่รู้ขยับไปขยับมาไม่รู้กี่รอบ
8: ขยับ
7: ความเสร็จ
8: คนโบราณน่ะต้องเก่งจริงอ่ะเพราะคนสมัยใหม่อ่ะเราย้ายไปย้ายมาได้ copy paste เอาไปแปะตรงนี้อ่ะยังไม่ชอบก็เดี๋ยวย้ายมาแปะอีกที่นึงอ่ะแต่คนโบราณพิมพ์ดีดอย่างเดียว
7: พิ
8: มพ์ดีดอ่ะแล้วแบบ
7: กระบวนการคิดก็จะเป็นคนละแบบเลยเนาะ process มันจะเป็นคนละแบบกัน
8: คนละแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกในขณะที่เราอ่ะอาจจะคิดลวกๆซุกๆเพราะว่าเขียนไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอามา edit เอา
7: โพสในโซเชียลก็เหมือนกันนะถ้าว่าแบบนั้นนะกระบวนการโพสอะเราเห็นแล้วค่อยอีดิทอะไรไงบ้างแต่ละอันก็
8: จะเลยมองว่าคนที่เมื่อกี้หนังสือที่ชามาเขาพูดก็คือพวกหนังสือเล่มคลาสสิกต่างๆนานาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของคาริลยิปรันอะไรจอร์จออร์เวลเนี่ยเพราะว่าคนเหล่านี้กว่าจะได้ภาษาที่เราว่าภาษาเขาสวยจังอะอาจารย์ว่าเขาต้องเขียนมือฆ่าแล้วฆ่าอีกฆ่าแล้วฆ่าอีกมากมายแก่กองจนมันสวยคาที่อะเอาให้สวยให้ได้อะภาษานี้มันต้องได้อะไรเงี้ยนะคะการเขียนมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องทำให้มันยุ่งยากด้วยในเมื่อคุณมีพรสวรรค์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดวิธีเริ่มต้นก็คือแค่เริ่มไปเลยบ่อยครั้งการคิดมากและการทำให้การลงมือเป็นเรื่องยุ่งยากคืออาการของความกลัวที่บ่อนทำลายคุณความจริงแล้วคุณกำลังต่อต้านการก้าวไปข้างหน้าเพราะคุณกลัวคุณกลัวความสำเร็จกลัวความล้มเหลวกลัวการถูกเยาะเย้ยไม่ก็กลัวแปลกแยกจากเพื่อนฝูงถ้าถามว่าคุณจะเริ่มต้นเขียนหนังสือได้อย่างไรก็เริ่มต้นเขียนหน้าแรกสิครับพรุ่งนี้เขียนหน้าที่2วันต่อมาก็เขียนหน้าที่3เขียนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเสร็จง่ายๆแค่นี้เองแต่การทำให้ได้อย่างที่ตั้งใจนี่แหละที่มันยากคือไอตอนที่เขียนก็อยากจะตั้งใจว่าฉันจะเขียนบทความที่มันนู่นนี่
7: น
8: ั้
7: น
8: แต่พอเริ่มต้นเขียนแล้วเนี่ยเขียนไปแล้วอีก20หน้ามันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่ตั้งใจตัวนี้ต่างหากที่ยากคือการบรรลุเป้าหมายของสิ่งที่เราคาดหวังจากบทความนี
7: ้
8: แต่อาจารย์เชื่อว่าและหลายครั้งเลยนะเริ่มต้นมารีซอนออกมาลีลา คือพอไปเขียนแล้วอะแล้วไปเจอเล่มใหม่ๆไปเจอไอเดียใหม่ๆเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่อยากเขียนเรื่องอันนั้นแล้วอยากเข้าไปขยี้อีกมุมนึงมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าหลายครั้งที่เราคุยกันเนาะจากหนังสือที่เราอ่านตอนแรกเราคิดอย่างนึงพอตอนจบแล้วเราขยี้กันไปขยี้กันมาแล้วเนี่ยเราก็เกิดความรู้สึกนิยมความคิดอีกชุดหนึ่งขึ้นมาจากความคิดชุดเดิมที่เรามีนะคะคุณต้องรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองอย่างเคร่งครัดไม่อย่างนั้นคุณจะสูญเสียความเคารพตัวเองและโลกใบนี้ก็พลาดโอกาสได้เห็นความอัศจรรย์ที่คุณเกิดมาเพื่อสร้างมันใช่แล้วครับจงก้าวไปข้างหน้าให้สุดทางก้าวผ่านความสงสัยในตัวเองเอาชนะความคิดที่ว่าผลงานของคุณห่วยแตกหลีกหนีสารพัดสิ่งล่อใจในโลกดิจิทัลต่อต้านความปรารถนาสุดเย้ายวนที่จะเลือกทางที่ง่ายกว่าสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเกิดจากการทำสิ่งที่ชวนลำบากใจเสมอ ถ้าคุณอยากหุ่นดีเริ่มต้นแต่เช้าในวันพรุ่งนี้มาวิดพื้นสักนิดวันมะรืนก็เพิ่มจำนวนอีกแล้ววันต่อๆไปก็เริ่มเพิ่มขึ้นจำนวนขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งการวิดพื้นหลายรอบกลายเป็นเรื่องสบายๆเพราะคุณได้เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงแล้วอันนี้จริงนะมีแบบบางทีเจ้าหน้าที่ก็มาถามว่าอาจารย์ทำยังไงอาจารย์หุ่นดีจังเลยอะไรเงี้ยอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์มีวิธีกินแบบนี้วิธีนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่อาจารย์จะอนุญาตตัวเองเช่นถ้าจะเป็นน้ำอัดลมหรือไอ้กาแฟเย็นชาเย็นใส่นมชาไข่มุกเนี่ยอาจารย์จะอนุญาตตัวเองอาทิตย์ละ1ครั้งเท่านั้นยกเว้นว่าแบบวันนั้นอากาศมันร้อนจริงๆแล้วอยากกินน้ำอัดลมอ่ะต้องแล้วต้องรู้ว่าถ้าอาทิตย์เนี้ยกินไปเยอะ
7: ต้องไปอด
8: เกินโควต้าต้องไปทดใช้นี่อาทิตย์ต่อไปเขาก็ตอบว่าโอ้อาจารย์หนูถ้าอย่างนั้นน่ะหนูไม่ได้แน่เพราะว่าหนูชอบต้องกินชานมไข่มุกทุกวันอ้าวงั้นความอยากกับความเริ่มมันไม่ตรงกันแล้วเพราะอาจารย์อยากอาจารย์เริ่มอาจารย์ทำแต่เขาอยากแต่เขาไม่ทำมันก็เลยได้แค่อยาก
7: งอแงอยากพวกงอแงละ
8: มันก็คือได้แค่อยากเอาจริงๆนะคะเหมือนกันตอนที่อาจารย์เริ่มตีเทนนิสอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะไปหาครูแล้วไปถามเขาก่อนว่าอย่างอาจารย์ตีได้ไหมครูบอกว่าจับไม้แล้วตีเลย
7: นี่ไงนี่ไงแบบข้อนี้เลยนะข้อนี้เลยนะ
8: ตอบเลยเอางี้เลยครับเอาไม้มาแล้วก็ตีเลยแล้วครูก็โยนลูกให้แล้วก็
7: ตี
8: แล้วตีนี่คือยังนะตีนี่ยังไม่ได้จับท่าเลยนะคือแบบให้ยืนอย่างเงี้ยแล้วก็เงื้อไม้แล้วก็ตี
7: อย่างน้อยๆก็คือเอาไม้กับลูกให้มันกระทบกัน
8: เอาไม้กับลูกกระทบกันแล้วก็ให้โยนตรงหน้าเราโยนลูกง่ายๆเบาๆช้าๆเราก็จะต้องตีได้เป็นส่วนใหญ่จริงนะเราก็ตีได้เป็นส่วนใหญ่แล้วครูก็ถามว่าเราฟีลกู๊ดกับการตีนี่ไหมถ้าฟีลกู๊ดก็ไปต่อ
7: ผมชอบคำถามมากเลยนะเนี่ยคือเอาอย่างนี้ก่อนแท้ว่าตีแล้วรู้สึกยังไงถ้าฟีลกู๊ดแปลว่าอาจารย์มีกำไรแล้ววันนี้ใช่ไหมกำไรทางในกิจกรรมเนี้ยเราได้กำไรทางความรู้สึกแล้ว
8: เพราะทุกอย่างมันเริ่มที่ความรู้สึกเหมือนกันที่เมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกว่าโหอยากหุ่นดีแต่เขาอยากชอบกินชานมไข่มุกทุกวันน่ะ เขายังรู้สึกดีกับชานมไข่มุกมากกว่าร
7: ู้สึกดีกับหุ่นตัวเอง
8: หุ่นตัวเอง เขาแปลว่าแท้จริงแล้วอ่ะเขาไม่ได้รู้สึกแย่กับหุ่นตัวเองหรอกเพราะถ้าเขารู้สึกแย่จริงๆอ่ะเขาจะไม่เขาความรู้สึกดีกับนมไข่มุกจะต้องย่อมลงมานิดนึง
7: ใช่ไหมแล้วที่สิ่งที่เรียกว่าต้องกินทุกวันชาไข่มุกเนี่ยก็อาจจะเจือจางไปได้ถ้าเขาเห็นว่าอันเนี้ยสำคัญกว่า
8: ใช่แล้วครับวิธีเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือเริ่มไปเลยอย่ามีข้ออ้างไม่ต้องหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองไม่ผัดวันประกันพรุ่งอย่าอิดออดใดๆทั้งสิ้นเพียงใช้เจตจำนงของคุณเพื่อก้าวแรกและก้าวต่อไปทีละก้าวจนคุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำสิ่งให้สำเร็จก็คือลุยเลยนะคะนั่นคือสิ่งที่ในหนังสือของเขาเขาก็แอบขายหนังสือเขานะ The Everyday Hero Manifesto ผู้มือของวีรบุรุษในทุกๆวันคือทำทุกวันแหละทำให้ดีก็ทำทำให้ลุยไปเลยชีวิตที่เพียบพร้อมกำลังรอคุณอยู่นะคะอันนี้ก็ประมาณนี้สำหรับความมั่งคั่งอันเนื่องจากเริ่มเลยคิดแล้วอยากทำเลยแล้วเดี๋ยวความมั่งคั่งจะตามมาประมาณนี้ค่ะสัปดาห์หน้าเจอกันนะคะ
7: ขอบพระคุณอาจารย์นะครับท่านฟังครับพบอาจารย์ดร.ณัฐพรได้ใหม่ทุกวันพุธนะฮะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: Business Connection ที่

0: FM The King Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
5: ต้องเลิกไปเลยคร
6: ับเฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: กาศเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Business Connection อยู่กับผมธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยนะครับเมื่อวานไปดูนะฮะโอดิซีครั้งที่สองนะครับแล้วก็จากนั้นก็เว้นไปกินข้าวอ่านหนังสือซื้อหนังสือแล้วก็ดูสไปเดอร์แมนแบรนด์นิวนะฮะก็คือเมื่อวานไปดูหนังสองเรื่องนะครับซึ่งทั้งสองเรื่องนี้เนี่ยเป็นสองเรื่องที่เรียกว่าในเดือนกรกฎาต่อสิงหาเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ทำเงินมากที่สุดนะครับถ้าระดับในระดับฮอลลีวูดเนี่ยตัวสไปเดอร์แมนเนี่ยนะแบรนด์นิวเดย์เนี่ยนะครับทำเงินในช่วงเปิดตัวเนี่ยนะครับสูงสุดตลอดกาลนะแต่ไม่ใช่หนังที่ทำเงินสูงสุดตลอดกาลนะมันอวตารภาคไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะแต่ทำเงินสูงสุดในช่วงเปิดตัวเนี่ยเมื่อก่อนเป็น Avenger Endgame นะฮะแต่ว่าเนี่ยไอ้ Spider-Man ภาคล่าสุดเนี่ยทำเงินในช่วงเปิดตัวเนี่ยสูงสุดตลอดกาลนะครับก็โหก็น่าจะเป็นประมาณผมจำไม่ได้ว่าวันแรกนี่ก็ปาก็ไป 3-400 ล้านแล้วนะวันเดียวนะส่วนอีกเรื่องนึงท่านผู้ฟังก็คงจะทราบแหละผมก็คุยกับคุณอาทิตย์ไปพอสมควรก็คือเรื่องโอดิซีนะครับทั้งสองเรื่องนี้ต้องดูนะในโรงภาพยนตร์เนี่ยที่มันต่างกันนะครับโอดิซีเนี่ยเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับที่ใช้กล้อง IMAX เนี่ยถ่ายทั้งเรื่องเลยนะคือหมายถึงว่าทุกช็อตทุกซีนเนี่ยใช้ IMAX กล้องเบิ่มเลยแล้วก็โอ้โหถ่ายยากมากกล้องใหญ่แล้วก็ถ่ายครั้งได้3นาทีเดี๋ยวก็หยุดแล้วอะไรเงี้ยบางทีคัดไม่ได้ไอคนแสดงนี่ไม่ได้เล่นไม่ดีอะไรนะพอดีกล้องมันถ่ายได้ทีละ3นาทีแล้วก็ดูดีหนังระดับมหากาพย์อ่ะนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ The Odyssey เนี่ยก็เลยอยู่กันนานมากเลยอยู่เป็นเดือนเลยอ่ะจากเดิมเนี่ยเมื่อวานวันสุดท้ายก็ยืดไปถึงวันที่11สิงหาคมนะครับทำเงินรายได้ทั่วโลกเนี่ยนะครับก็น้อยกว่าสไปเดอร์แมนนะแต่ก็ถือก็จะน่าจะเป็นพันล้านแหละส่วนสไปเดอร์แมนเนี่ยก็น่าจะขึ้นติดอันดับไม่รู้ว่าอันดับโลกเนี่ยมันจะติดอันดับท็อป5แน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่คือน่าจะใกล้ๆ 2,000 ล้านนะครับอีกเรื่องนึงเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นภาพยนตร์เหมือนกันซึ่งก็ฮือฮามากเลยนะก็คือเดี๋ยวขอดูไอ้ของเมเจอร์ก่อนนะฮะจดหมายรักถึงอาม่านะครับไอ้จดหมายรักถึงอาม่าเนี่ยโอ้โหในเมืองในจีนนี่สร้างปรากฏการณ์เลยนะฮะท่านผู้ฟังครับเพราะว่ามันเป็นหนังต้นทุนต่ำนะเป็นหนังต้นทุนต่ำแล้วก็ใช้ผู้แสดงเนี่ยเป็นผู้แสดงหน้าใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวผมขอดูเรื่องย่อหน่อยละกันนะมันก็เป็นเรื่องส่งเงินส่งทองอะไรเงี้ยนะจดหมายถึงอาม่านะฮะจดหมายถึงอาม่านะครับนะครับจดหมายรักถึงอาม่านะครับหนังเนี่ยนะก็คือทั้งเรื่องเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับเป็นเนี่ยพูดภาษาแต้จิ๋วอะนะครับท่านผู้ฟังก็คงจะทราบนะครับว่าคนจีนที่เข้ามาในเมืองไทยก็มีเยอะนะมีแต้จิ๋วฮกเกี้ยนไหหลำแคะอะไรเงี้ยแต่ว่าในจำนวนคนจีนที่เข้ามาอยู่เมืองไทยเชื้อสายแต้จิ๋วเนี่ยมาจากซัวเถาเนี่ยมากที่สุดนะครับเนี่ยก็พูดภาษาแต้จิ๋วแต่จริงๆแล้วบางทีเนี่ยผมเนี่ยก็ฟังออกนะภาษาแต้จิ๋วแต่ว่าเวลาฟังคนรุ่นใหม่เนี่ยโอเคทำไมเราฟังไม่ออกว่าเวลาคนจีนว่าพูดไอ้ทีนี้มันจะมีนี่ไง มีพวกไอ้ช่องต่างๆยังมีคนหนึ่งนะซึ่งเป็นคนเนี้ยเป็นล่ามที่แปลนะฮะที่แปลคือคนที่เล่นเป็นอาม่าเนี่ยก็คือนักแสดงไทยนี่แหละนะครับเขาก็พูดภาษาจีนไม่ได้เก่งอะไรมากแต่ว่าก็ท่องบทอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะมีล่ามคนหนึ่งไอ้ล่ามคนเนี้ยมาเปิดช่องด้วยแล้วก็มาในเมืองไทยแล้วก็ไปคุยกับคนไทยที่พูดภาษาแต้จิ๋วอะไรเงี้ยคือคนเนี้ยเวลาพูดพูดเร็วพูดสั้นพูดห้วนนะฮะแล้วฟังเนี่ยมันไม่เหมือนคนไทยพูดภาษาแต้จิ๋วเหมือนคนไทยภาษาจีนพูดภาษาแต้จิ๋วอย่างเงี้ยบางทีมันก็มีผมเมื่อ่านเพจก็บอกว่าบางทีทับศัพท์เหมือนกันอ้วกคือตักลักอะไรเงี้ยตักลักตลาดไงใช่มั้ยบางทีมันผสมไทยอะไรเงี้ยถึงว่าบางทีเราทําไมเนี่ยเราถึงฟังไม่ออกวะนะเราก็ต้องฟังแบบภาษาง่ายๆอะไรทํานองเนี้ยเรื่องนี้สถานทูตจีนเนี่ยเปิดมาไหมครับว่ามีการเปิดตัวด้วยนะนะอันนี้มันก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนซึ่งตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนเนี่ยค่อนข้างตึงเครียดนะ เพราะว่าอย่างที่เรียนไปหลายวันก่อนนะครับคือว่าสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยคนใหม่เนี่ยซึ่งเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยได้ไม่นานเนี่ยนะฮะมีบุคลิกและท่าทีเนี่ยนะครับและการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยแตกต่างจากเอกอัครราชทูตคนก่อนโดยเฉพาะคนก่อนนะคนก่อนเนี่ยก็เสด็จคูพี่ป๊อปนะโอ้ยตอนอำลาตำแหน่งนี่คูพี่ป๊อปทำคลิปสนิทกันมากเลยนะครับคือทูตคนใหม่เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเชิงรุกนะครับแล้วก็ดำเนินนโยบายแบบเหมือนกับคือที่จีนเนี่ยมีนโยบายทางการทูตนะก็คือ Wu Warrior คือมาแรงก็ตอบโต้ไปแรงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับก็คือการใช้โซเชียลมีเดียนะครับเหมือนกับว่ามันคือบางทีเวลาออกคือมันไม่รับมันเป็นคำสั่งอะท่านผู้ฟังใช่ไหมแล้วท่านผู้ฟังก็รู้นี่คนไทยเนี่ยไม่ชอบให้ใครมาสั่งนะเหมือนรัฐบาลบอกกับปลูกกันโน้นสิปลูกกันนี้สินะก็ไม่ปลูกนะแต่ว่าถ้าใครปลูกแล้วก็เรียกว่ารวยนะหรือทำอะไรแล้วรวยมึงไม่ต้องบอกหรอกกูทำกันเองแต่มึงก็บอกให้กูทำอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยกูไม่ทำยกตัวอย่างบุหรี่เนี่ยท่านผู้ฟังบุหรี่เนี่ยโรคภัยไข้เจ็บเต็มไปหมดเลยนะติดที่ซองด้วยเรียกว่ายังไม่เห็นยี่ห้อเลยนะเห็นโรคก่อนเลยทุกโรคโป่งพองโรคปอดอะไรเงี้ยนะซื้อกันยาบ้าเนี่ยก็ไม่มีใครบอกทุกวันเนี่ยว่ามันไม่ดีแล้วก็ทำร้ายคนอะไรเงี้ยก็ซื้อกันอะไรเงี้ยนะสสส.ก็บอกว่าเมาแล้วขับดื่มแล้วกะอะไรพวกเนี้ยก็ไม่ต้องบอกอ่ะแต่อะไรที่ทำแล้วรวยไอ้ซื้อหวยอย่างนี้ซื้อลอตเตอรี่แบบนี้อะไรทำนองเนี่ยนะหรือปลูกอะไรแบบนี้นะปลูกตามๆกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่สถานทูตจีนเนี่ยโพสต์นี่ถึงผมไม่รู้ว่าใครโพสต์เหมือนกันนะจริงๆแล้วเนี่ยทางสถานทูตเนี่ยก็น่าจะมีคล้ายๆกลยุทธ์ทางด้านโซเชียลมีเดียสตรีทจี้ว่าเวลาจะโพสต์เนี่ยนะมันก็เป็นท่าทีของทูตจีนเนี่ยคือไม่รู้เป็นท่าทีของประเทศจีนหรือเปล่านะอย่างไอ้คราวที่แล้วจำได้ไหมที่ว่าทูตจีนประจำกัมพูชาเขาก็โพสออกมาเหมือนกับจริงๆก็อยู่ข้างกัมพูชาเต็มที่อะไรเงี้ยนะแต่มันค่อนข้างแข็งกร้าวไงฉะนั้นท่านกันนิดก็เลยคือท่านผู้ฟังนึกออกไหมว่าการโพสของทางแอดมินเนี่ยซึ่งผมไม่รู้ว่าใครเป็นแอดมินเนี่ยนะแล้วโพสแล้วเลือกใช้คำบางคำเนี่ยนะฮะมันเป็นท่าทีของสถานทูตจีนประจำประเทศไทยหรือเป็นท่าทีของประเทศจีนที่มีต่อประเทศไทยไงใช่ไหมแล้วท่านผู้ฟังก็ทราบว่าชาวเน็ตไทยยอมซะที่ไหนล่ะถ้าท่านผู้ฟังจำได้พันธมิตรชานมจำได้ไหมที่ว่ามันมีดาราซีรีส์วายไทยเนี่ยเขาไปโพสต์ว่าผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นฮ่องกงหรือไต้หวันเนี่ยเขาไปเรียกเนี่ยนะว่าเป็นประเทศใช่ไหมจะเป็นฮ่องกงก็ได้ถ้าจำผิดก็เป็นไต้หวันนะซึ่งทางจีนเนี่ยเขาถือว่า ฮ่องกงและไต้หวันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเกรทเตอร์ไชน่านะคือทางจีนเนี่ยเขาฮ่องกงหมาเก้าไต้หวันอะไรพวกนี้นะเขารวมเป็นประเทศจีนหมดใช่ไหมแต่ว่าคนไทยอ่ะบางทีก็เราก็ไปเกาะฮ่องกงเราก็นึก

เอ่ยนะฮะและตอนหลังก็มีหลายประเทศเนี่ยในอาเซียนเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าท่านผู้ฟังดูนะประเทศที่เป็นอาเซียนทะเลนะคือในอาเซียนเนี่ยมันมี10ประเทศใช่ไหม10หรือ11รวมไปติมอร์ด้วยนะผมไม่แน่ใจว่า10หรือ11นะเมื่อก่อนมัน10อ่ะเพิ่มติมอร์อาจจะเป็น11ก็ได้นะคืออาเซียนบกเนี่ยอยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนนะอยู่เป็นเวียดนามเวียดนามก็อยู่ภายใต้อิทธิพลแต่เวียดนามไม่ยอมนะแต่อาเซียนทะเลเนี่ยภายใต้ความมั่นคงเนี่ยไม่เอาจีนนะแต่ทางเศรษฐกิจเนี่ยก็จำนนต่อจีนนะแต่ทางทะเลเนี่ยหมายถึงว่าเขามีปัญหาเรื่องทะเลจีนใต้อะนะมีปัญหากับทางจีนหมดเลยเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประธานอาเซียนเนี่ยหนักเลยมีการแบบเรียกว่าจะทำศึกกันเลยอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสองอันไอ้เนี่ยคนในประเทศเนี่ยมันก็มาหลายประเทศเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์หรือว่าเนี่ยมาช่วยกันลุมถล่มไอ้จีนที่มาถล่มไทยนะสมถล่มดาราไทยแล้วก็เกือบเปิดศึกทางออนไลน์ขึ้นมานะกลับมาเข้าเรื่องถามว่าพูดถึงภาพยนตร์3เรื่องนี้ทำไมนะคือตอนนี้เวลาเราพูดถึงตัวธุรกิจเนี่ยนะธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีถ้าดูฟังก็คงจะได้ยินคำว่า Sunset Industry ใช่ไหมคือธุรกิจตะวันตกดินเนี่ยคือตะวันตกดินเนี่ยนะถึงเวลามันตกมันตกแบบหัวปักเลยนะอย่างหนังสือพิมพ์อ่ะท่านผู้ฟังผมถามท่านผู้ฟังตอนนี้นะเคยหยิบหนังสือพิมพ์ที่เป็นกระดาษเนี่ยมานั่งอ่านไหมผมเนี่ยนะสมัยก่อนที่บ้านเนี่ยก็ขายพวกหนังสือนะเราก็เนี่ยหนังสือพิมพ์เนี่ยมันก็จะมีกรอบบ่ายกรอบเช้าใช่ไหมกรอบบ่ายนี่บ่ายจะมาแล้วไทยรัฐมาเลี้ยงเดลินิวอะไรพวกนี้มาแล้วก็ถึงเวลาคนก็ซื้อหยิบซื้อเนี่ยนะแล้วตอนเช้าก็มาอีกรอบนึงก็เป็นกรอบเช้ากรอบบ่ายเนี่ยนะผมถามหน่อยว่าท่านผู้ฟังเคยหยิบหนังสือพิมพ์อ่านเนี่ยที่เป็นกระดาษเลยเนี่ยนะครั้งล่าสุดเมื่อไหร่นะครับผมจะเรียนท่านผู้ฟังว่าผมนี่ก็ครั้งล่าสุดที่ก็ไม่กี่เดือนนี้เองนะ 5-6 เดือนนี้เองนะไม่มีอะไรอ่ะที่คอนโดมันมีไอ้มันสั่งหรือพิมพ์นะชื่ออะไรหัวอะไรท่านก็คงรู้อ่ะมีหัวเดียวอ่ะที่คนดูยังซื้ออยู่นะแล้วก็ผมก็บ้างกันระหว่างรอลิฟต์เปิดผมก็หยิบมาอ่านบ้างอะไรเงี้ยเปิดดูอะไรเงี้ยมันคือมันให้ความรู้สึกเหมือนสมัยก่อนนะพอมันขึ้นเป็น15บาทก็เลิกนะก็ไม่ได้อ่านแล้วไอ้อย่างเงี้ยธุรกิจแบบนี้เรียกว่าธุรกิจซันเซ็ตใช่ไหมฮะคือบางงานนี่มันซันเซ็ตแล้วมันตกเร็วใช่ไหมครับนี่อย่างภาพยนตร์อย่างเงี้ยนะอย่างที่ผมเรียนให้ทุกฟังเนี่ยนะไปดูไอ้ตัวโอเดซี่เนี่ยดูต้องดูไอแม็กนะนะไอแม็กที่ต้องนั่งแบบหลังๆนะนั่งหน้าเนี่ยมันอาจจะผิดส่วนก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย iMac เนี่ยไอ้2แถวหน้าเนี่ยมันไม่มีคนดูมันไม่ไหวคงมันใหญ่มากแล้วก็แงนแล้วก็แย่แล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้คนที่นั่งแถวที่3ที่4อะไรอย่างเงี้ยที่5เนี่ยมันจะดูยังไงไหวนะแล้วก็ตัว Spider-Man เนี่ยผมไปดูโรงภาพยนตร์ประเภทหนึ่งเรียก Screen X นะท่านเคยไปดูมั้ยฮะ Screen X เนี่ยไอ้ Screen X เนี่ยคือมันจะข้างๆอ่ะคือปกติเราดูภาพยนตร์เนี่ยเราก็ดูข้างหน้าจอใช่ไหมiMac นี่มันคือก็ใหญ่มากนะแต่จริงๆของไทยยังไม่ใช่ iMac จริงนะ iMac จริงเนี่ยมันก็ใหญ่กว่านี้อีกในไทยเนี่ยมันอย่างที่พารากอนที่ใหญ่ที่สุดมันก็ใหญ่ได้แค่นั้นก็ใหญ่มากนะนะผมได้เคยได้รับเชิญไปบรรยายในโรงคือผมมีอยู่พักหนึ่งนะท่านรู้สั่งรู้สิบกว่าปีที่แล้วนี่อย่างไปกสิกรไทยเนี่ยนะไปบรรยายให้ SME นี่ผมเนี่ยบรรยายในโรงภาพยนตร์นะ20 30ครั้งอ่ะท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็เนี่ยในกรุงเทพเนี่ยผมก็เนี่ยผมครั้งแรกที่ผมไปไอคอนสยามที่มันเปิดใหม่ๆตอนนั้นนะผมไปนี่ผมไปบรรยายในโรงภาพยนตร์นะแล้วก็เนี่ยที่พารากอนเนี่ยผมเคยบรรยายครั้งนึงนะท่านผู้ฟังนะฮะเขาเชิญไปให้พูดให้กับดีลเลอร์เนี่ยนะครับบรรยายในiMac นะแต่นี้ผมเคยบรรยายที่พารากอนเนี่ยหลายครั้งที่เป็นโรงภาพยนตร์นะแต่โรงภาพยนตร์ที่เป็น iMac เนี่ยผมเคยบรรยายครั้งหนึ่งแล้วก็ดูมันใหญ่โตมโหฬารนะ
แต่ตอนหลังเนี่ยมันจะมี

0: ไอ้โรงภาพยนตร์ประเภทต่างๆนะคือเมื่อก่อนมันก็มีแบบเดียวนะ IMAX ก็ใหญ่ที่มีสกรีน X ข้างๆเนี่ยมันจะข้างๆเนี่ยมันคือมันจะมีข้างๆด้วยอ่ะไอ้ข้างๆที่เป็น2ข้างอ่ะที่มันไม่มีจออ่ะมันจะคือมันจะมีฉายเป็นจอได้ด้วยอ่ะเออเมื่อวานไปดูตรงนี้นะครับแล้วก็มีจดหมายถึงอาม่าเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วเนี่ย3เรื่องนี้ทำเงินมากจดหมายถึงอาม่าเนี่ยนะท่านผู้ฟังทำเงินเท่าไหร่รู้ไหมเป็นหมื่นล้านบาทนะเงินหยวนนี่เท่าไหร่ประมาณ2,000กว่าล้านหยวนนะคิดเป็นเงินไทยประมาณหมื่นล้านและต้นทุนต่ำนะครับผมกำลังจะบอกว่าคือมีคนบอกว่าเฮ้ยคนนะไปดูหนังแล้วล่ะนะคนไปดูหนังแล้วไม่เข้าแล้วแต่ไอ้หนังหลายเรื่องโดยเฉพาะยิ่งในปีนี้มันก็มี Toy Story ด้วยนะ Toy Story ก็ดูแต่สมัยหนุ่มๆ20กว่าปีที่แล้วนะก็ทำเงินมากนะ Spider-Man นี่ก็ดูมาตั้งแต่นู้นไอ้สมัยก่อนเลยนะครับบางคนบอกกูดูตั้งแต่ Star Wars แล้วครับนี่ตาบอกครั้งแรกเนี่ยยังไม่ถึง1980เลยมันคือ50ปีแล้วอะใช่ไหมแล้วก็เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าถ้าคุณทำหนังถึงจริงๆนะทำภาพยนตร์ถึงจริงๆเนี่ยต่อให้เป็นภาพยนตร์ต้นทุนต่ำเนี่ยนะถ้ารู้ฟังอย่างกรณีจดหมายถึงอาม่าเนี่ยนะครับคนมันก็ดูอยู่นะและสะท้อนให้เห็นอย่างนะท่านผู้ฟังนะไอ้จีนเนี่ยมันไม่ต้องพึ่งชาติอื่นนะคือมันอยู่ในประเทศเดียวไม่ต้องขายประเทศอื่นเนี่ยนะอย่างนาจาเนี่ยมันก็เป็นหมื่นล้านแล้วอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากนะท่านผู้ฟังเพราะว่าไอ้ภาพยนตร์เนี่ยมันต้องสร้างใหม่ตลอดไงเหมือนเวลาเราทำโปรดักต์ขึ้นมาสักตัวอย่างงี้ไหมเราก็จะอยู่กินกับมันได้นานอะไรพวกนี้นะแต่ภาพยนตร์เนี่ยมันก็อยู่ได้ครั้งเดียวแล้วก็ต้องสร้างใหม่มันถึงต้องมีภาคต่อไงนะมันถึงมีเรียกซีควอลไงสไปเดอร์แมนภาคโน้นภาคนี้มาเวฟซูเปอร์แมนอะไรทำนองเนี้ยไอ้ซูเปอร์แมนนี่ก็หืดขึ้นคอนะลงทุนไป200กว่าล้านกว่าจะ600ล้านได้ว่าได้กำไรนิดหน่อยไอ้ซูเปอร์เกิร์ลนี่เจ๋งเลยฮะท่านผู้ฟังผมดูหน้าคนเล่นเป็นซูเปอร์เกิร์ลก็รู้แล้วว่าดวงใสท่าทางไปไม่รอดเจ๋งจริงๆฮะทำเงินร้อยกว่าแต่ว่าทุนประมาณ200กว่าทำคือให้คุณได้500กว่าคุณยังไม่รู้จะกำไรหรือเปล่าเลยนะครับคือไอ้ซูเปอร์แมนมันยังมีเวลาเราพูดซูเปอร์อย่างเงี้ยไอ้พวกไอ้คนที่เป็นเหนือมนุษย์เนี่ยแล้วนึกซูเปอร์แมนไม่ใช่ซูเปอร์เกิร์ลคือพวกเกิร์ลนี่ไม่มีออร่าเลยเสร็จเลยแล้วหนังหลายเรื่องไอ้ชื่ออะไรก็ไม่รู้ที่ทำมาจากหนังการ์ตูนนี่ก็ลงทุน200กว่าล้านก็เจ๊งนะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของความเสี่ยงนะพูดถึงความเสี่ยงเนี่ยท่านผู้ฟังครับผมเนี่ยถ้าติดตามผมเวลาผมคุยกับท่านผู้ฟังคนเดียวหรือว่าผมคุยวันศุกร์แต่ตอนหลังวันศุกร์เนี่ยผมก็จะให้ความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจเลยนะผมก็ไม่ได้สรุปไอ้โลกแล้วก็สรุปประเทศไทยนะท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่าผมก็จะอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับถึงเรื่องสงครามอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาจริงๆบอกว่าสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเพราะว่าอิหร่านเพราะว่าอเมริกากับอิสราเอลเป็นเริ่มบุกเขาก่อนใช่ไหมนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยท่านผู้ฟังก็จะเห็นเฮ้ยน้ำมันน่ะมันราคามันลงนะเห็นเปล่าเดี๋ยวผมดูไอ้เบรนท์หน่อยดินะน้ำขอดูเบรนท์หน่อยว่าเบรนท์ตอนนี้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขอเซิร์ชหน่อยนะฮะนี่ตัดสดเลยนะ BRENT เบรนท์ตอนนี้เบรนท์เท่าไหร่เบรนท์ตอนนี้เนี่ยนะฮะเหลือ 79.79ก็ไม่กี่วันก่อนยังร้อยกว่าเหรียญอยู่เลยใช่ไหมฮะแล้วก็ทองผมเรียนท่านผู้ฟังว่าผมไม่สนับสนุนให้ท่านผู้ฟังไปลงทุนทองเหมือนสมัยก่อนที่ผมพูดเมื่อปีที่แล้วแล้วนะมันพันพวนมากทองนะท่านผู้ฟังจากเดิมเนี่ย 4,000 กว่าเหรียญ 4,058 เหรียญ 4,048 เหรียญอยู่พรวดเลยขึ้นมา 4,200 กว่าเหรียญเนี่ยขึ้นมา 2,000 นะรู้ฟังจาก 64,000 นี่มา 66,500 66,500 นี่ราคารับซื้อเนี่ยนะราคาขายนี่จะแพงกว่าเนี่ยก็สงสัยเป็นเพราะอะไรอ๋อนะฮะเพราะว่าไอ้นี่ไงท่านฟังไอ้อเมริกาเนี่ยกับอิหร่านเนี่ยมันกำลังจะตกลงทำสงบศึกกำลังจะสงบศึกนะ สงบศึกแล้วก็จะเปิดช่องแคบเฮอร์มูสไงจริงๆอเมริกากับอิหร่านเนี่ยมันก็ทำสัญญาที่เรียกว่าเขาเรียกไม่ใช่สัญญาเนี่ยมันเป็น MOU บันทึกความเข้าใจ Memorandum of Understanding นะเหมือน MOU ที่เราเลิกกับทางกัมพูชาไปหรือเขมรไปเนี่ยนะน่าจะเลิก44นะ43ก็น่าจะยังคงอยู่เนี่ยก็บันทึกความเข้าใจบันทึกความเข้าใจเนี่ยมันไม่ใช่ contract นะไอ้ contract เป็นสัญญานะมันก็เลิกได้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วมันก็เนี่ยพอมันเลิกไปทำประมาณตั้งกลางเดือนมิถุนาแล้วนะโอ้โหน้ำมันนี่ลงมาเกือบจะเรียกว่าน้ำมันเกือบจะลงมาเรียกว่าระดับก่อนทำสงครามเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นะนะแล้วในไทยก็เลยถูกกดดันก็ราคาลงไปใหญ่เลยดีเซลลงไปเท่าไหร่34ใช่ไหมแล้วพอยิงกันใหม่นะอเมริกายิงอิหร่านตอบโต้เนี่ยน้ำมันพรวดเลยขึ้นไปนี่ไอ้เบรนท์นี่เคยขึ้นไป100ด้วยซ้ำไอ้ระยะหลังนี่ลงมาพรวดเลยลงมาต่ำกว่า80ละก็ดีนะจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยน้ำมันไอ้ดีเซลเนี่ยมันก็ประมาณ36กว่าใช่ไหมก็ไม่ต้องลดแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเงินกองทุนน้ำมันนี่มัน 60,000 ล้านครับแล้วนะแล้วตอนนี้ยังชดเชยอยู่นะไอ้ที่36เนี่ยยังชดเชยอยู่นะนะผมคิดว่าเดี๋ยวมันลงเรื่อยๆนี่ถ้ามันลงไประดับสักประมาณ70ต้นๆหรือ68อันนี้ผมว่าอย่าไปลดราคาน้ำมันเลยเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเกิดมันผันผวนปั่นป่วนเนี่ยเดี๋ยวไอ้กองทุนมันก็จะกลายเป็นแสนล้านใช่ไหมแล้วราคาของมันจะขึ้นไปจนน้ำมัน40กว่าหรือเป็น50ไปแล้วด้วยซ้ำนะฮะทีนี้ท่านผู้ฟังก็เห็นนะครับว่าตัวจริงๆเนี่ยไอ้อเมริกามันก็ได้ไม่ได้ไปเจรจาคือเจรจาเนี่ยแต่ไอ้ที่มันไปคุยกันเองเนี่ยก็คือโอมาน Wall Street Journal รายงานอย่างนี้นะครับว่าอิหร่านกับโอมานเนี่ยตอนนี้กำลังทำดราฟต์สุดท้ายนะถึงข้อตกลงก็ทำกันเมื่อวานนี้แหละครับว่าจะเปิดช่องแคบเฮอร์มุสและการเปิดช่องแคบเฮอร์มุสเนี่ยก็จะทำให้ตัวอิหร่านเนี่ยสามารถที่จะเขาใช้คำว่าโอเวอร์ไซต์คือดูแลเรือที่จะเข้าอ่าวเปอร์เซียนะแต่ว่าไอ้ที่กำลังตกลงกันอยู่เนี่ยยังไม่อนุญาตให้เก็บนะครับสิ่งที่เรียกกันว่าค่าผ่านทางหรือค่าธรรมเนียมนะอันนี้คนที่ให้ข่าวเขาบอกมาแล้วก็ทั้งสองปาร์ตี้เนี่ยนะครับก็คือทางโอมานแล้วก็ทางอิหร่านเนี่ยก็จะตกลงกันในประเด็นสำคัญนะครับของไอ้ร่างนี้เนี่ยนะครับซึ่งก็จะเซตอัพนะคือพูดง่ายๆไอ้เรือที่จะเข้าไปในช่องแคบเปอร์เซียอับช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยก็จะต้องแล่นไปตรงในส่วนของอิหร่านนะครับก็เรียกว่าอินบาวเนี่ยคือแล่นเข้าไปเนี่ยต้องเข้าไปในฝั่งของอิหร่านแต่ว่าเวลาออกมาเนี่ยนะก็จะต้องออกมาเนี่ยออกมาในฝั่งของโอมานไอ้คราวที่แล้วเนี่ยอเมริกาเนี่ยอิหร่านบอกว่าเอ้าคุณจะต้องมาฝั่งเรานะเข้าออกอเมริกานี่ก็ไปโอมานไงไปฝั่งโอมานเข้าออกแล้วไปคุมให้ไงไปบอกเส้นทางอิหร่านไม่พอใจที่กูคุมไม่ได้ยิงกันแล้วก็ยิงกันตอบโต้กันใหญ่เลยนะเนี่ยนะครับแล้วก็รัฐมนตรีโคศกรัฐกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านคุณอิสมาเอลบักฮาอีเนี่ยนะครับก็บอกผู้สื่อข่าวว่าอิหร่านเนี่ยตอนนี้กำลังบรรลุข้อตกลงกับโอมานนะครับในการสร้างพื้นที่เส้นทางปลอดภัยตลอดช่องแคบฮอร์มุสนะครับแล้วก็จะวางประเด็นสำคัญด้วยซึ่งตอนนี้ไอ้ประเด็นนี้กำลังทำงานกันอยู่นะครับเนี่ยนะก็กำลังแบบนี้กันอยู่แต่ผมเรียนท่านผู้ฟังนะว่าถ้าคือการที่จะไปประกาศเก็บค่าผ่านทางเก็บค่าฟรีแบบเป็นทางการเลยเนี่ยคงไม่มีนะครับไม่งั้นเนี่ยไอช่องแคบไต้หวันจีนก็จะเก็บไอช่องแคบมาลากาเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเก็บหมดแล้วก็ค่าไอระวางเรือค่าประกันอะไรขึ้นกันแย่เลยใช่ไหมแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการจ่ายกันนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ประมาณสักบาร์เรลละ1ดอลลาร์นะหมายถึงว่าเหมือนท่านผู้ฟังเห็นไหมไอ้ที่บางทีมาเก็บเงินเราอะที่เราไปจอดรถเนี่ยเอ้ามาเก็บเงินเราได้ยังไงเป็นที่สาธารณะแล้วท่านบางทีไม่ให้เนี่ยมันก็โดนขูดรถมันมีลักษณะแบบมาเฟียไงใช่ไหม ราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้อตกลงแบบเนี้ยปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ราคาน้ำมันลงแล้วก็ทำให้ทองขึ้นใช่ไหมแล้วมันก็เนี่ยนะบางคนก็จะได้รู้เดี๋ยวก็จะมีดอกเบี้ยมันก็ยังไม่ขึ้นใช่ไหมนะครับทีนี้คำถามก็คือแล้วในประเทศไทยเนี่ยเราควรจะสนใจอะไรบ้างท่านฟังจะเห็นใช่ไหมไอ้เรื่องราคาน้ำมันราคาทองดอกเบี้ยอะไรทำนองนี้เนี่ยพันธบัตรเนี่ยมันจะผันผวนมากผมขออนุญาตอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวจะพูดเรื่องอีกเรื่องนึงอีกประเด็นนึงเดี๋ยวผมขอต้องพักสักครู่ตรงนี้ได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับบางมุดฮะเดี๋ยวผมจะพักนะฮะพักสักครู่ครับ
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
4: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
6: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิติดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
7: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
0: ท่านผู้ฟังครับออมเงินทั้งทีนะครับต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนคือฝากประจำเนี่ยมันมีการให้ดอกเบี้ยเนี่ย2แบบนะครับท่านผู้ฟังก็คือว่าให้ทีเดียวเลยนะเช่น36เดือนไปได้เลยเดือนที่36ฝาก12เดือนไปได้เลยเดือนที่12นะฮะฝากมกราไปได้วันกำหนดนะแต่ที่ดีเนี่ยนะบางคนบอกชอบได้ทุกเดือนนะฝากปีหนึ่งเนี่ยเข้าให้ทุกเดือนรับเต็มๆไปเลยเนี่ยนะฮะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับท่านผู้ฟังครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินดอกเบี้ยสูงมากนะฮะท่านผู้ฟังไปดูเลยว่าดอกเบี้ยระดับนี้เนี่ยที่แม้ภาษีนะน้อยมันมีธนาคารเล็กๆท่านนั้นเองซึ่งบางคนก็ไม่อยากฝากธนาคารเล็กๆแต่นี่ธนาคารออมสินนะ เงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะครับรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับขีดเส้นใต้ไว้เลยนะฮะได้รับไปทุกเดือนก็คือมีไอ้บัญชีออมทรัพย์อีกอันหนึ่งนะครับโดยโอนเงินเข้าบัญชีคู่โดยอัตโนมัตินี่ผมก็เรียนแล้วผมไปฝากนะผมไปฝากสำนักงานใหญ่เลยบางทีเอาไอ้แคชเชียร์เช็คไปเนี่ยไอ้สาขาอื่นเนี่ยบางทีต้องรอนะอันนี้ปุ๊บได้ทันทีนะเข้าเลยมี2อันให้เลือกนะฮะท่านผู้ฟังครับถ้าอัตราดอกเบี้ย 1.3% เนี่ยเทียบเท่ากับไม่อันนี้อันเดียวเลยไม่มีอันเก่าแล้วนะอันนี้เสนอท่านผู้ฟังนะอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีเนี่ยหรือเราแหกภาษีเลยนะถ้าเทียบกับพวกหักภาษีเนี่ยก็เท่ากับ 1.52 นะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำก็ 100,000 บาทนะครับแล้วก็จะฝากครั้งหนึ่งก็ไม่น้อยกว่า 10,000 บาทแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าจะฝากเท่าไหร่ก็ได้แต่ขั้นหนึ่งก็ประมาณ 10,000 นะฮะแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดถ้ามี100ล้านอะไรอย่างงี้ก็มาฝากก็ได้นะแล้วก็ระยะเวลาฝาก3ปีหรือว่า36เดือนคือพูดง่ายๆอันนี้คือเงินฝาก3ปีนะครับดอกเบี้ยเนี่ย 1.3% แล้วก็จ่ายดอกเบี้ยให้ท่านทุกเดือนนะครับแล้วก็ไม่เสียภาษีด้วยคือรับเต็มไปเลยนะครับสำหรับบุคคลธรรมดานะฮะกรณีว่าโอ้ยบางทีอยากฝาก3ปีอยากจะใช้เงินนะก็ถอนออกมาเนี่ยก็รับเงื่อนไขไปตามที่เวลาที่ท่านฝากนะครับฝากได้แล้วนะครับไม่ได้ฝากถึงได้ทั้งปีนะฝากได้ถึงวันที่31ตุลาคมปีนี้เท่านั้นนะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับท่านผู้ฟังครับทางคลื่นเนี่ยจะจัดทริปไปชิงเต่านะเรียนท่านผู้ฟังจะจัดทริปไปชิงเต่าก็อยากจะชวนท่านผู้ฟังไปด้วยนะครับก็งานเนี่ยก็ทริปนี้เนี่ยก็จะจัดกันวันที่20ถึง26กันยายนนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็ไปจีนน่ะพูดง่ายๆชิงเต่าอ่ะทุกวันนี้จีนเนี่ยไม่ได้กำลังชนะโลกด้วยของราคาถูกอย่างเดียวนะคือเขาก็ถูกนะเขาก็ดีด้วยแต่ถูกแล้วไม่ดีก็มีถูกแล้วดีก็มีนะครับแต่ทุกวันนี้จีนกำลังชนะโลกด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและวิธีคิดที่เร็วคนอื่นตอนนี้กลัวจีนทั้งโลกนะฮะถึงเวลาแล้วนะครับที่เราควรจะออกไปหาของจริงไปดูเห็นกับตาเลยได้ยินกับหูเลยนะฮะทริปนี้ก็ชื่อว่า CEO Vision Business Trip นะครับเจาะนวัตกรรมถอดรหัสธุรกิจสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่านะครับ20ถึง26กันยายนนี้นะครับ7วัน4คืนอันนี้ไม่ใช่ทริปเที่ยวธรรมดานะทริปเที่ยวธรรมดาทาง CEO Vision ก็ไม่ต้องจัดหรอกนะที่ไหนก็มีนะฮะแล้วก็ไม่ได้ใช่ทริปดูงานแบบชวนไปโรงงานแล้วก็ถ่ายรูปแล้วจบแล้วจบเลยนะแต่ทริปนี้เป็นทริปสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหารที่ต้องการเห็นว่าธุรกิจจีนกำลังคิดอะไรทำอะไรและกำลังจะพาโลกไปทางไหนนะเข้าไปดูเบื้องหลังแบรนด์จีนระดับโลกนะครับแบรนด์ที่ว่าเนี่ยก็คือแบรนด์ไฮเซนซึ่งโด่งดังมากสนับสนุนฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็ศูนย์นวัตกรรมของทางไฮเซนซึ่งเป็นผู้นำในด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีของจีนส่งออกไปขายเนื้อ160ประเทศทั่วโลกนะครับไปดูให้เห็นกับตาเลยนะครับว่าแบรนด์จีนเปลี่ยนจากผู้รับจ้างผลิตที่เรียกว่า OEM เนี่ยขึ้นมาเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและเป็นเจ้าของแบรนด์และเป็นคู่แข่งระดับโลกจากเจ้าตลาดอย่างญี่ปุ่นเดิมยังไงนะครับนอกจากนี้ท่านผู้ฟังเนี่ยจะได้เห็นอนาคตของ Silver Economy หรือเรียกภาษาง่ายๆคือ Aging Economyพูดง่ายๆคือเศรษฐกิจที่มีผู้สูงวัยเยอะแต่ผู้สูงวัยนั้นเนี่ยมีกำลังซื้อนะโดยพาท่านผู้ฟังเนี่ยไปเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยีดูแลผู้สูงอายุฟังมาถึงตรงนี้เดี๋ยวยาวไปว่าสนใจแล้วทำยังไงดีจะสมัครโอนเงินแล้วง่ายๆครับท่านผู้ฟังครับหยิบมือถือขึ้นมาเพิ่มเพื่อนนะใน LINEแล้วก็ใส่เครื่องหมายพอเพิ่มเพื่อปุ๊บให้ใส่ก็ใส่เครื่องหมายแอดไปก่อนแอดไอเอแห่งเอายาวมันแอด gmail อ่ะนะแอด thinking radio นะครับเพิ่มเพื่อนในไลน์นะแอด thinking radio think ก็คิดเติม ing radio ก็วิทยุแอด thinking radio นะครับ ทางด้านไอ้ตัวสังคมผู้สูงวัยเนี่ยนะฮะเราไปทริปนี้เนี่ยจะไปสำรวจโอกาสใหม่จากสังคมผู้สูงวัยนะครับไปดูตั้งแต่เฮลท์เทคนะครับมันมีเทคโนโลยีอะไรไหมหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงวัยอะไรเงี้ยนะชวนพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงอะไรเงี้ยนะอะไรเงี้ยมีหุ่นยนต์ยูมานอยด์เตือนกินยาช่วยซื้อของให้ทำกับข้าวให้อะไรเงี้ยมันจีนมันถูกเลยนะหุ่นยนต์เนี่ยมันถูกนะแล้วก็คุยกับมันหัวก็จะเป็น generative AI เล่านิทานโอ้ยเยอะแยะนะครับ care service จีนเนี่ยมีผู้สูงวัยเท่าไหร่ท่านผู้ฟังรู้ไหมทั้งประเทศเขาเนี่ยคนที่เกิน65ล้านเนี่ยนะคนที่เกินอายุเกิน65เนี่ยจำนวนผู้สูงวัยของจีนที่อายุเกิน65เนี่ยนะมากกว่าประชากรอินโดนีเซียซึ่งมีประชากรมากที่สุดในอาเซียนทั้งประเทศคิดดูแล้วฮะเกือบ280ล้านคนน่ะผู้สูงวัยชาวจีนที่อายุเกิน65นะครับไม่ต้องพูดว่ามากกว่าญี่ปุ่นไหมนะครับแต่สัดส่วนญี่ปุ่นเยอะกว่าไงนะเขามีวิธีดูแลผู้สูงวัยยังไงก็เรียกว่า care service นะครับซึ่งจะเป็นตลาดใหญ่มากนะเราพูดง่ายๆก็คือไปดูว่าจีนเขาทำยังไงแล้วไปยกวิธีของจีนเอามาปรับกับไทยนอกจากนี้ในทริปแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีการเปิดวงคุยกับคนทำธุรกิจจริงๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองนะครับกับผู้ประกอบการท้องถิ่นชิงเต๋าแขกรับเชิญขณะที่เพื่อนร่วมทริปเนี่ยซื้อพร้อมจ่ายเงินแล้วก็จ่ายเวลามาอยู่กับเราเนี่ยคือที่ผมพาเพื่อนร่วมทริปไปเนี่ยนะท่านผู้ฟังปีที่แล้วเนี่ยไปโอซาก้าคนร่วมทริปเนี่ยดีนะเราก็คุยกันทุกวันนี้นี่ยังอยู่กันในไลน์นั่งคุยกันตลอดเวลาถามโน่นถามนี่นะวันนั้นก็พามาก็ดีเขาทำอันหนึ่งอ่ะท่านผู้ฟังเขาทำจริงๆเนี่ยท่านนั้นที่ไปโอซาก้าเนี่ยถ้าฟังอยู่ก็ควรไปด้วยเขาทำเนี่ยเขาเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีของคล้ายๆกับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่ดูแลผู้ป่วยช่วงสุดท้ายของชีวิตนะซึ่งก็เคยชวนท่านผู้ฟังไปงานโดยที่เขาจัดฟรีอะว่าเวลาดูแลผู้ป่วยช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเขาทำยังไงกันนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยนะไอเดียหรือความคิดที่มีค่าที่สุดเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกิดในห้องประชุมหรอกนะและไม่ได้เกิดในห้องสัมมนาด้วยแต่เกิดจากบทสนทนาที่นั่งคุยกันนะคนที่มันบางทีชอบเรื่องเดียวกันแต่บางทีอาจจะมีมุมมองต่างกันแล้วมันมาเติมเต็มกันนะบางท่านสนใจนะฮะสมัครไปเลยนะเหลือประมาณแค่สิบกว่าที่นั่งเท่านั้นเองนะเรารับแค่30คนนะฮะมีคนบอกโอ๊ยทำไมน้อยจังฉันอยากจะ30คนมันพอดีบัสหนึ่งนะแล้วก็ทีมงานได้ดูแลทั่วไม่ใช่ว่าเอาคนนี้ไปดูแลคนนี้ไอ้คนนี้บอกทำไมไม่ดูแลจันเนี่ยเขาทีมงานก็ดูแลทั่วนะและทีมงานในสงสัยอาจจะเป็นทริปทีมเดียวกับที่ดูแลทีมเราอะที่ไปโอซาก้าคนที่ดูแลดีมากนะท่านผู้ฟังนะอาหารการกินพาเที่ยวแล้วก็แบบบางทีแบบดีอะพูดง่ายผมไปมาแล้วดีนะท่านผู้ฟังไปทริปนี้นะกลับมาอาจจะได้พันธมิตรใหม่คอนเนคชั่นใหม่หรืออาจจะได้ต้นแบบนะเรียกว่ากลับมาเนี่ยถ้าอาจจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะครับนอกจากนี้เราก็มีพาทัวร์พาทริปด้วยนะไม่ใช่เราก็เครียดอย่างเดียวนะครับเรียนรู้เมืองผ่านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพาท่านผู้ฟังไปสัมผัสเสน่ห์ของชิงเต่าเมืองชายทะเลที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมยุโรปเศรษฐกิจสมัยใหม่และอุตสาหกรรมระดับโลกเข้าด้วยกันนะเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าพิมไอชิงเต่าผมไม่ได้คิดถึงเมืองนะเบียร์ชิงเต่านะพาไปชมพิพิธภัณฑ์เบียร์ชิงเต่านั่งกระเช้าชมวิวเมืองชมวิวทะเลและมหานครจากตึกสูงนะ81ชั้นเบิร์ดไอวิวนะครับพร้อมกับเต็มอิ่มอาหารทะเลและก็ล็อบสเตอร์ตัวโตๆเลยนะทริปเดียวได้มากกว่าการเดินทางนะครับท่านผู้ฟังครับอย่าลืมแอดไลน์ไปนะฮะไลน์เป็นไลน์OA นะของทางคลื่นนี่แหละใส่เครื่องหมายแอดแล้วตามด้วย Thinking Radio นะครับอย่าไปจีนเพื่อดูว่าเขาทำอะไรสำเร็จแล้วแต่ไปดูจีนว่าจีนกำลังทำอะไรก่อนที่โลก จะตามทันนะฮะผมฝากไว้ด้วยละกันนะครับทริปชิงเต่า20ถึง26กันยายนนี้นะครับที่นั่งรอท่านอยู่นะครับเมื่อสักครู่นี้ทิ้งท้ายกับท่านผู้ฟังไว้นะครับถึงเรื่องของแล้วตอนนี้เราจะทำยังไงดีนะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยก็ได้ยินทางเพจไม่ใช่ได้ยินนะอ่านทางเพจมีทีถามของคุณบัญชาชุมเฉยเว้ยคุณพี่บัญชาก็จัดรายการกับทางเราด้วยนะเป็นพิธีเป็นพิธีกรเนี่ยว่าในปีนี้เนี่ยมีการปิดโรงงานนะมูลค่าที่ปิดไปเนี่ยประมาณ 100,000 ล้านนะครับแล้วโรงงานที่เปิดเนี่ยก็ไม่ได้เทียบเท่ากับโรงงานที่ปิดพูดง่ายๆคือปิดมากกว่าเปิดและไอ้โรงงานที่เปิดเนี่ยบางทีมันก็พูดง่ายๆมาจากจีนเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เอาอะไรคือไม่ได้ไปจ้างงานคนอะไรก็เป็นโรงงานแบบไม่ค่อยได้จ้างอะไรซึ่งบางคนก็บอกว่าเป็นศูนย์เหรียญซึ่งไม่รู้ว่าศูนย์เหรียญยังไงเนี่ยนะเดี๋ยวท่านก็ไปตามดูกันละกันนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยผมยังตามข่าวว่ารถยนต์เนี่ยอุตสาหกรรมที่รถยนต์เนี่ยมีการเลย์ออฟคน 17,500 คนนะและไอ้พวกที่ยังอยู่เนี่ยโรงงานรถยนต์เนี่ยนะฮะก็ลดโอทีนะครับแต่คุณสุริชัยหยุ่นก็เอาเรื่องนี้ไปคุยนะครับใน YouTube ของคุณสุริชัยด้วยนะครับซึ่งคุยคนเดียวนะคุยคนเดียวแล้วก็หยิบประเด็นขึ้นมาเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจไทยน่าเป็นห่วงทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าแล้วอย่างนั้นเนี่ยภาครัฐขับเคลื่อนได้ไหมโอ้โหมีบางคนบอกว่าภาครัฐเนี่ยน่าเป็นห่วงมากกว่าภาคเอกชนอีกเอาถามว่าคุณเป็นห่วงเขาทำไมท่านผู้ฟังตามไหมเดี๋ยวรายการผมจบแล้วเนี่ยก็จะมีรายการคุยได้คุยดีนะครับ Talk News Music เนี่ยของอาจารย์วีระนะฮะกับคุณณัฐพงศ์บางทีอาจารย์วีระก็ไม่ค่อยจะมาหรอกเพราะว่าตอนหลังอาจารย์นี่งานล้นมือนะแล้วอาจารย์นี่งานล้นมือเต็มมือทุกวันเนี่ยไปจัดจ้างช่องอสมทนะครับจัดให้คุณนุ่นแล้วก็ตอนนี้นี่หนักเลยไปเป็นกรรมาธิการแล้วท่านก็ยังพาทัวร์ปีนี้เยอะเลยนะไปหลายเนี่ยญี่ปุ่นไปสเปนไปอิตาลีไปจีนอะไรเงี้ยนะทำงานหนักมากอาจารย์ดีนะ แต่บทบาทที่คนให้ความสนใจแล้วก็อาจารย์วีระเป็นแมสมากกว่าเดิมอีกนะก็คือเรื่องบทบาทของการเป็นกรรมธิการซึ่งโควต้าของคณะรัฐมนตรีนะแต่ไม่ใช่ว่าทางคณะรัฐมนตรีเลือกนะผมเข้าใจว่าน่าจะมาโควต้าของคุณเอกนิตินะฮะถ้าเข้าใจผิดก็ขออภัยนะครับคือปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกที่มีการถ่ายทอดสดการประชุมแต่ไม่ได้ถ่ายทอดทุกอันนะแต่ส่วนใหญ่ถ่ายทอดสดการประชุมเนี่ยคณะคือพูดง่ายๆกรรมาธิการตัดงบประมาณเนี่ยนะแล้วก็มีการตัดคลิปเฉพาะของอาจารย์วีระเนี่ยนะออกมาเนี่ยเกือบจะทุกเซสชั่นที่อาจารย์นั่งเป็นกรรมการนะครับแล้วก็หลายๆอันเนี่ยเป็นไฮไลท์เลยนะอย่างเมื่อวานเนี่ยที่ไปตัดที่เรียกว่าพิจารณางบประมาณแล้วกันเพราะบางอันก็ไม่ได้ตัดหรือบางอันตัดผมก็ไม่ได้ดูรายละเอียดเนี่ยนะของทางกระทรวงสวัสดิการหน่วยงานไหนเนี่ยไม่ได้บอกนะแล้วอาจารย์วีระก็พูดว่าผมเนี่ยเคยเป็นนักเรียนมาก่อนนะเมื่อสมัย60กว่าปีที่แล้วแล้วก็มีคนหัวเราะในประเด็นไหนก็ไม่ทราบเนี่ยทางข้าราชการเนี่ยอาจารย์วีระถามเนี่ยคุณหัวเราะอะไรคุณหัวเราะเยาะผมเนี่ยผมโกรธนะผมในแกนี่อะไรเงี้ยนะโอ้โหเป็นไวรัลแล้วก็มีไวรัลหลายอันเรื่องกรมอุทยานเรื่องพิพิธภัณฑ์เนี่ยอาจารย์วีระนี่ถือเป็นผู้สูตรนะรู้เยอะมากและเจาะลึกท่านผู้ฟังครับบางท่านเนี่ยฟังอาจารย์วีระเนี่ยนะคือเมื่อก่อนฟังอาจารย์วีระเนี่ยเราก็รู้ว่าทางหน่วยงานราชการเนี่ยทำงานกันยังไงแต่ผมยกตัวอย่างไอ้ป๋องอะที่มันไปฆ่าพี่น้องรัสเซียแต่พี่น้องกูนี่เขาก็อยู่มาหลายปีแล้วนะไปฆ่าพี่น้องรัสเซีย เพื่อไปชิงรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆไม่ใช่เก่าอ่ะก็มอเตอร์ไซค์มือสองเนี่ยนะขายกันมือสองเนี่ยแล้วฆ่าไปฝังดินเนี่ยนะถ้าเขาไม่โวยวายออกมาเนี่ยที่จะมันจะตามหาได้ไหมนะครับถามว่าที่พูดแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านผู้ฟังคงตามข่าวแล้ว7กรกฎาคมเนี่ยมันมีพ่อแม่ลูกเนี่ยในพื้นที่เดียวกันเนี่ยนะหายไปทั้งบ้านเลยเขาก็ไปแจ้งตำรวจเมื่อได้มีความคืบหน้านะครับแล้วก็เนี่ยพอไอ้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขึ้นมาไอ้สองพี่น้องรัสเซียที่ตาเขาก็ตืบแล้วก็ไปจับไอ้ป๋องได้กำลังจะหนีออกไปเนี่ยแล้วก็ไปเค้นสอบได้นะจนกระทั่งรู้ว่ามันไม่ได้ฆ่าแล้วฝังดินกับไอ้พี่น้องรัสเซียมันยังไปฆ่าไอ้พ่อแม่ลูกสามคนในบริเวณนั้นอีกแล้วพ่อมันตำรวจนะครับถ้าไม่มีกรณีพี่น้องรัสเซียเนี่ยถามว่าสามคนนั้นจะหายและตายฟรีไหมเราไม่ต้องพูดท่านผู้ฟังจำได้ไหมเรื่องที่ว่าเฮ้ยมันมีคนจีนคนนึงเนี่ยมันไปเกิดอุบัติเหตุแล้วชนรถชนกันนะเขาตามไปเนี่ยจนกระทั่งไปสืบว่าบ้านมันมีระเบิดเต็มเลยอ่ะนะฮะอันนี้เอาแค่ตำรวจนะเดี๋ยวท่านผู้ฟังเห็นไหมครับว่าหน่วยงานราชการหน่วยไหนก็ไม่รู้ข้อมูลส่วนบุคคลไหลมาเต็มไปหมดเลยนะครับเราจะพึ่งพาระบบราชการได้ไหมครับแต่พออาจารย์วีระเจาะทีละอันทีละอันทีละอันเราก็จะเห็นแล้วว่าแตะไปที่ไหนมีแต่ปัญหามีคนบอกว่าเนี่ยไปอ่านหนังสือ Why Nation Fail มีแปลแล้วนะท่านผู้ฟังผมขออนุญาตแนะนำเลยนะฮะหนังสือ Why Nation Fail เนี่ยไทยเราเนี่ยนะถ้าไปอ่าน Why Nation Fail เนี่ยนะท่านผู้ฟังเราไม่ได้เฟลถึงขนาดนั้นหรอกนะเพราะว่าถ้าเนชั่นเฟลเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเวเนซุเอลาอะไรต่างๆก็คือไอ้เบสิกฟังก์ชันน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างตำรวจไม่มีทหารไม่มีอะไรพวกนี้นะแล้วคนอยู่กันตามยถากรรมเราไม่ถึงขนาดนั้นแต่เราเป็นเนชั่นเฟลอีกแบบหนึ่งครับเป็นเนชั่นเฟลแบบกบต้มครับนะครับท่านผู้ฟังคงได้ยินกันบ่อยนะเรื่องกบต้มนะอีกนาทีหนึ่งนะบางมุดนะเตือนไว้ก่อนเดี๋ยวบางทีผมหยุดกระตันหันแล้วก็ออกไม่ทันนะคือเราจะเป็นเนชั่นเฟลแบบกบต้มคือเราไม่ใช่เฟลแล้วอยู่ๆนี่น้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างตำรวจไม่ทำงานข้าราชการไม่มีอะไรระบบพังหมดเลยไม่ใช่เรายังฟังก์ชันอยู่เราไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันจะดรอปลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจะเป็นลักษณะกบต้มแล้วก็มันจะกลายไปเป็นซอมบี้เหมือนกับวันเนี้ยก็ยังมีหน่วยงานเนี่ยแต่ทำงานแบบเต๋าอะท่านผู้ฟังครับทำงานแบบเต๋าอะไม่ใช่เต๋าเข็มกัดนะถาวอะเต๋าอะภาษาจีนอะนะทำงานเหมือนไม่ทำแต่ไม่ทำเฮ้ยมันก็ทำนี่ว่าใช่ไหมถึงถ้าเราเป็นคนธรรมดาเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นผู้บริหารบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เป็น SME เราจะแมเนจตัวเองอย่างไรเวลาหมดแล้วครับบางมุดครับวันนี้พบกันใหม่นะฮะผมจะมากับคุณฟิวฮะวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
8: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 105.5 FM The King Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
5: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
8: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
11: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:06 นาทีแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569แรม12ค่ำเดือน8หลังปีมะเมีย ขอน้อมรำลึกถึงพระองค์พาวันที่61ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยเมื่อเวลา 19:48 นาทีวันนั้นเป็นวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนนะครับที่เพิ่งผ่านไปการจากไปของพระองค์พาจะเรียกว่าเจ้าหญิงพระองค์น้อยได้ทิ้งรอยประทับให้กับมนุษยชาติอันนี้ไม่ใช่เป็นการชื่นชมเกินขนาดนะครับแต่เป็นเช่นนั้นจริงๆเป็นกฎเกณฑ์การดำเนินชีวิตและการกำกับดูแลของสตรีที่บังเอิญพลัดหลงเข้าไปในเรือนจำในที่ต่างๆทั่วโลกองค์การสหประชาชาติโดยสำนักงาน United Nations Office of Drugs and Crime สำนักงานว่าด้วยเรื่องยาเสพติดและอาชญากรรมของสหประชาชาติจึงเห็นพ้องรับรองและประกาศใช้ให้กับหน่วยราชทัณฑ์หรือเรือนจำหรือฝ่ายยุติธรรมทั่วโลกเป็นข้อกำหนด70ข้อลงนามประกาศใช้ที่กรุงเทพมหานครคณะกรรมการนำทางโดยพระองค์พาของเราเนี่ยครับมี70ข้อเราอ่านมาถึงวันนี้นะครับเป็นข้อที่42เข้าสู่หัวข้อใหญ่ว่าด้วยเรื่อง Prison Regime หรือ

การปกครองเรือนจำข้อกำหนดที่42วงเล็บ1หรือว่าข้อย่อยที่1แล้วกันนะครับ 42.1 นักโทษสตรีไม่ว่าจะที่ไหนในโลกนี้นะครับจะต้องได้รับโอกาสเข้าถึงโครงการที่ละเอียดและสมดุลว่าด้วยกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในเรือนจำไม่มีการกีดกันเพศหญิงเพศชายแต่ว่ากิจกรรมต่างๆที่ทำอยู่ในเรือนจำเนี่ยจะต้องคำนึงถึงความจำเป็นและความต้องการของลักษณะเพศสภาพของผู้หญิงอย่างเหมาะสมเนื่องจากว่าถ้าทำกิจกรรมอะไรแล้วไม่คำนึงถึงความเป็นสตรีก็จะถือว่าไม่ใส่ใจดูแลนี่เป็นกฎข้อที่หนึ่งนะครับคือหัวข้อใหญ่ก็คือprison regime มันจะแปลคร่าวๆก็จะเป็นกระบวนการปกครองในเรือนจำหรือฝ่ายถ้าพูดแบบไทยก็จะเป็นฝ่ายราชทัณฑ์ครับกรมราชทัณฑ์ 42.2 การบริหารจัดการหรือการปกครองเรือนจำจะต้องยืดหยุ่นเพียงพอที่จะตอบสนองความจำเป็นความต้องการของนักโทษสตรีที่ตั้งครรภ์หรือนักโทษสตรีที่เป็นมารดาและต้องเลี้ยงดูลูกและนักโทษสตรีที่มีลูกติดซึ่งอาจจะเข้ามาเยี่ยมหรือเข้ามาอยู่กับแม่ช่วงระยะหนึ่งหรือว่าจัดอย่างไรก็ตามการดูแลลูกของนักโทษสตรีจะต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือที่จะดูแลเด็กต้องมีการจัดการเอื้ออำนวยความสะดวกในเรือนจำเพื่อจะให้คุณแม่ที่เป็นนักโทษอยู่นะครับได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในเรือนจำนี่จะเป็นข้อ 14.1.2 ข้อ 42.1.2 ข้อ 42.3.4 ว่าด้วยเรื่องการปกครองเรือนจำจะต้องมีความมุ่งมั่นความพยายามโดยเป็นการเฉพาะที่จะให้เกิดโครงการที่เหมาะสมสำหรับนักโทษสตรีที่ตั้งครรภ์นักโทษสตรีที่เป็นมารดาต้องดูแลบุตรหรือลูกเด็กทารกที่ยังเป็นเด็กทารกหรือลูกที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็นักโทษสตรีที่มีลูกอยู่ในเรือนจำด้วยเพราะอันนี้ก็แยกได้เป็น3แบบนะครับก็คือว่าถ้าตั้งท้องอยู่ในเรือนจำถ้ามีลูกอยู่ในเรือนจำด้วยเพราะเป็นความจำเป็นต้องเลี้ยงดูตลอดเวลาหรือว่ามีลูกอยู่นอกเรือนจำแล้วก็มาเยี่ยมคุณแม่นะครับนั่นคือข้อ3จะต้องมีโครงการดูแล3สิ่งเหล่านี้หรือ3หัวข้อใหญ่ๆเหล่านี้สำหรับนักโทษสตรีข้อ 42.4 จะต้องมีความพยายามเป็นการจำเพาะที่จะให้บริการที่เหมาะสมแก่นักโทษสตรีในเรือนจำผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทางด้านความรู้สึกนึกคิดไซโคโซเชียลก็น่าจะแปลว่าสังคมจิตวิทยาครับก็คือว่าความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ความรู้สึกของนักโทษสตรีที่อยู่ในเรือนจำจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆหรือส่วนงานต่างๆของราชทัณฑ์อย่างไรครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักโทษสตรีที่มีที่ได้รับผลกระทบจากการได้รับความรุนแรงทางเพศได้รับเรียกว่าล่วงละเมิดทางเพศแบบรุนแรงแล้วกันนะครับเจ็บร่างกายจิตใจอะไรก็แล้วแต่นะครับจะต้องดูแลนักโทษเหล่านี้เป็นการเฉพาะเป็นพิเศษสำหรับโครงการต่างๆที่ใช้บริการแก่นักโทษสตรีอันนี้จะเป็นข้อ12 42.1.2.3.4 โดยรวมกันนะครับก็ขอให้บรรดานักโทษสตรีทั่วโลกได้รับความรู้ความเข้าใจซะด้วยว่าสหประชาชาติโดยสำนักงาน UNODC ที่ได้รับภารกิจซึ่งเป็นผลงานการประชุมสัมมนาหารือกันเป็นเวลายาวนานนำโดยพระองค์พาเจ้าหญิงแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยครับพูดจากไปแล้ว
สหประชาชาติก็รำลึกถึงนะครับในคราที่พระองค์จากสู่สวรรค์เราได้เล่าเรื่องนี้ไปเป็นเวลายาวนานแล้วนะครับตั้งแต่วันแรกที่พระองค์จากไปนั่นคือเมื่อ61วันที่แล้วเราก็จะค่อยๆคุยไปเรื่อยๆนะครับระหว่างทางก็อาจจะมีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งบางทีก็อาจจะเป็นพาดหัวใหญ่เริ่มต้นก่อนที่จะถึงพระองค์พาหรือบางทีก็จะเรียงลำดับไปตามความเหมาะสมในรูปแบบการทำรายการของรายการโลกยามเช้าแน่นอนครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาความเศร้าสลดจากเหตุการณ์อันไม่เคยคาดฝันว่าจะเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนหรือครอบครัวผู้ปกครองของเด็กนักเรียนในโรงเรียนรวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครูอาจารย์และผู้คนที่อยู่ในโรงเรียนด้วยอันนี้ไม่ต้องอธิบายยาวนานท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อมในความรู้สึกนึกคิดตลอดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาบางท่านอาจจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโรงเรียนเทศสิรินหรือครอบครัวที่เกี่ยวข้องหรือเด็กที่ทำในสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งมักจะเกิดขึ้นในโรงเรียนอเมริกาบ่อยทุกปีหลายครั้งแต่ว่าปฏิกิริยาของผมครั้งแรกที่ทราบข่าวหลังจากจบรายการโลกยามเช้าไปแล้วสักพักหนึ่งนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเหตุเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์พอดีเนี่ยคิดว่ามันน่าจะเป็นหนึ่งก็คือเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันหนึ่งก็คือว่าอย่าเพิ่งรีบคิดและตัดสินอะไรให้มันรวดเร็วนักสำหรับพวกเราที่อยู่รอบนอกของปรากฏการณ์อันวิกฤตครั้งนี้ที่เกิดขึ้นกับเครือโรงเรียนเทพศิรินทั้งสองแห่งเทพศิรินเขาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงแล้วล่ะนะครับพวกเราที่อยู่รอบนอกเลยเพราะที่เป็นสื่อสารมวลชนก็ค่อยคิดไปถ้ามีความผูกพันโดยตรงโดยอ้อมรวมทั้งผมด้วยเนี่ยในครอบครัวผมน้องชายก็เคยเป็นครูสอนเป็นโค้ชสอนทีมฟุตบอลเทศรินอยู่ช่วงหนึ่งเพราะฉะนั้นหลานก็เคยเกี่ยวพันหรือเรียนที่เทศรินแต่ว่าเรามองภาพกว้างในบริบทของเยาวชนไทยแล้วกันนะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเทพศิรินก็ตามเนี่ยในมุมมองของชาวเทพศิรินผมก็เข้าไปหาข้อมูลความรู้แล้วเพื่อจะประมวลความรู้สึกของเราให้มันสงบงดงามในยามเช้าวันนี้นะครับไม่ก่อให้เกิดความเศร้าถาโถมเพิ่มเติมเข้าไปอีกในหมู่ชาวเทพศิรินโรงเรียนเทพศิรินเนี่ยเกิดมาอันเป็นเวลายาวนานแล้วนะครับ141ปีก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่15มีนาคม2428ผมก็อยากจะให้เท่าที่เราคนนอกนะครับจะทำได้ก็คือว่าให้พลังใจแก่ชาวเทพศิรินขอให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารการศึกษาครูอาจารย์นักเรียนทุกระดับชั้นทุกวัยในโรงเรียนทั้งที่วัดเทพศิรินแล้วก็นนทบุรีหรือทุกท่านที่อยู่ทั่วประเทศไทยที่เป็นศิษย์เก่าและสร้างความเจริญเติบโตให้กับสังคมไทยเป็นเสาหลักอยู่เป็นจำนวนมากศิษย์เก่าเทพศิรินขอให้ท่านจงเข้มแข็งมุ่งมั่นสร้างอนาคตของชาติต่อไปคือเราทุกคนนะทั้งท่านพี่น้องชาวเทพศิรินลูกหลานเทพศิรินทั้งหลายมีความทุกข์อยู่แหละแต่ผมพอได้อ่านบทกลอนนั้นเป็นจะเรียกว่าเป็นเสมือนจิตวิญญาณของเทพศิรินก็ได้นะครับที่อยู่ใน Facebook เว็บไซต์ของเทพศิรินเขาจะมีบันทึกเทพศิรินอยู่ก็มีบทประพันธ์เนี้ยขออนุญาตเอาขึ้นจอนะครับเทพศิรินถิ่นนี้เป็นที่รักพวกเราจักผู้ชื่อลือสยามการเรียนดีกีฬาเด่นวินัยงามให้สมนามเทพศิรินทร์ถิ่นนี้เอ่ย
ในตอนท้ายของบันทึกเทพสิรินทร์ที่ผมเข้าไปค้นเพื่อจะ

กลับไปบ้านในหมู่พ่อแม่ผู้ปกครองกับลูกหลานก็จะได้คุยกันต่อไปเพื่อให้มีความเข้มแข็งมุ่งมั่นสร้างอนาคตของชาติต่อไปเพราะจากบันทึกเทพศิรินทร์โรงเรียนเทพศิรินทร์ถือกำเนิดจากความรักและความกตัญญูในหมู่พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงซึ่งแปลมาเป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อสังคมด้วยการสร้างสถานศึกษาสำหรับสาธารณชนความรักความกตัญญูการสร้างประโยชน์ต่อสังคมจึงเป็นจิตวิญญาณของเทพศิรินทร์ที่ได้รับการสืบทอดตลอดมาเมื่อก่อนผมจะเรียกว่าโรงเรียนวัดเทพศิรินทร์เพราะอยู่ที่วัดพอดีนะครับอันนี้ก็จะมีเครือข่ายอยู่นอกวัดด้วยที่นนทบุรีตอนที่เกิดเหตุถือเป็นความรุนแรงครั้งแรกที่ผมรู้จักในชีวิตของการติดตามข่าวสารประเทศไทยมานะครับในโรงเรียนที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่โลกหรือสื่อมวลชนต่างชาติหลายสาขาหลายสำนักรายงานอย่างฉับพลันทันทีซึ่งก็สร้างความรู้สึกระทมใจให้กับผมที่ว่าพวกฝรั่งต่างชาติยังไม่ทันทำอะไรก็รู้แล้วว่าสาเหตุมันเกิดขึ้นมาจากอะไรเพราะว่าเขาไปใช้บริบทของตะวันตกเขาจะไปคิดถึงโดยจิตใต้สำนึกอันนี้ผมกล่าวหาพวกสื่อตะวันตกนะครับว่าเวลาเกิดเหตุอะไรแบบเนี้ยในโรงเรียนของเมืองฝรั่งเนี่ยโดยเฉพาะที่อเมริกาเนี่ยทุกปีย้อนแล้วนับเป็นพันครั้งหลายๆปีที่ผ่านมาปีนึงก็เกิดขึ้นหลายครั้งความรุนแรงด้วยอาวุธปืนเพราะว่าเขาจะไม่มองว่าอเมริกามีเสรีภาพมีรัฐธรรมนูญให้คนพกพาอาวุธปืนได้แล้วก็มีความหย่อนยานช่องโหว่ในการซื้ออาวุธปืนอาวุธสงครามแล้วก็จะไปวิเคราะห์จิตวิทยาความบีบคั้นทางสังคมครอบครัวการงานนะครับพวกสื่อที่อยู่ในเอเชียก็จะมองทันทีวันเดียวมองออกหมดเลยนะครับว่าความกดดันในการสร้างอนาคตการเรียนความเครียดพวกนี้มันเป็นบริบทวิธีคิดของสื่อตะวันตกหรือแม้ทั้งสื่อตะวันออกที่อยู่ในสิงคโปร์เกาหลีญี่ปุ่นเพราะความเข้มข้นในการแข่งขันเพื่อสู่อนาคตของเขาก็อาจจะรวมเวียดนามด้วยแต่ว่าไม่มีการอ้างอิงถึงสื่อเวียดนามนะครับก็คือว่าเด็กและเยาวชนของเขาในชั้นมัธยมปลายเนี่ยก็จะเข้มข้นมากในการสอบเอนทรานซ์เข้าระดับมหาวิทยาลัยแล้วมันก็ต้องแข่งขันกันแบบไม่ลืมหูลืมตาก็สร้างความเครียดวิธีวิเคราะห์แบบนี้เป็นวิธีวิเคราะห์แบบตะวันตกซึ่งผมมีบางอาจจะวิเคราะห์อะไรจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากค่อยๆถนอมความรู้สึกของตัวเองว่ามันคนละสังคมกันนะแล้วคิดว่าเราไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยผมจะใช้เวลา2วันที่ผ่านมาสรุปไว้ว่ามันไม่ใช่มาตรฐานหรือแบบแผนที่เกิดจากพลังต่างๆที่กดดันสังคมและสถาบันและเด็กในต่างประเทศผมว่ามันไม่ใช่หรอกมันเป็นเหตุการณ์จำเพาะพิเศษขึ้นเกิดขึ้นโดยอะไรก็แล้วแต่ครั้งเดียวแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นอีกหรอกแต่มันไม่ได้เกิดจากแรงกดดันเรื่องการศึกษาหรือการแข่งขันหรือการมุ่งมั่นหรือเศรษฐกิจหรือระบบครอบครัวซึ่งมันเพี้ยนไปเนื่องจากโลกาภิวัตน์ทางวัตถุหรือว่าดิจิทัลมีเดียอันนี้ผมจะไม่ยอมรับเลยนะครับว่าเด็กไทยอ่อนแอเหมือนเด็กฝรั่งผมคิดว่ามันเป็นปัญหาเฉพาะช่วงเวลาเฉพาะคนเฉพาะกลุ่มครอบครัวที่บังเอิญมันกดดันให้เกิดความผันแปรในพฤติกรรมและบังเอิญเป็นเด็กที่อยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งบังเอิญชื่อเทพศิรินทร์นนทบุรีเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ภาพที่จะเจาะไปยังโรงเรียนชื่อเทพศิรินทร์หรือว่าเด็กหรือครอบครัวชื่ออะไรมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเหตุเป็นอุบัติเหตุแห่งวิถีชีวิตของครอบครัวเล็กๆครอบครัวเนี้ยลูกหลานลุงน้องผมก็จะพอรู้จักนะครับเพราะว่าฝ่ายคุณปู่คุณย่าใช่ไหมก็

0: อ่าก็เปิดเป็นครูสอนอยู่ที่แถวบ้านผมอันนี้ผมจะไม่อ้างอิงให้มันยาวไปนะครับแต่ผมเพียงแต่คิดว่าวิธีคิดของโลกยามเช้าหรือผมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุทางวิถีชีวิตของครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งซึ่งบังเอิญมันเกิดขึ้นในตอนที่ไม่มีที่ปรึกษาหรือความคิดช่วยนะเพราะมันเกิดขึ้นโดยฉับพลันนะไม่ใช่เรื่องของการเรียนการสอนหรือสังคมเทพศิรินทร์ใดๆนะครับแต่มันเป็นเหตุเฉพาะกิจแล้วมันคงจะไม่อันนี้เป็นความคิดในเชิงดีนะครับมันจะไม่เกิดขึ้นอีกหรอกแบบนี้ยิ่งจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยถ้าชุมชนการศึกษาทั้งประเทศกระทรวงสาธารณการทุกโรงเรียนโดยเฉพาะกลุ่มโรงเรียนเทพศิรินทร์ด้วยอันนี้ไม่ต้องห่วงเขานั่งคุยกันตลอดผมว่าตลอดทั้งปีแหละเด็กจะได้เข้าใจว่าเทพศิรินทร์เกิดจากความรักและความกตัญญูทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อสังคมสร้างสถานศึกษาสำหรับสาธารณชนไม่ใช่ของเจ้านายพระบรมวงศานุวงศ์ในตอนถือกำเนิดในตอนชั้นแรกเมื่อการเวลาผ่านมา141ปีที่แล้วนะครับทุกวันนี้เทพศิรินทร์เป็นของทุกคนแหละจะเข้าไปเรียนได้หรือไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าจังหวะเวลาของชีวิตหรือใครอยากจะเข้าไปเรียนนะครับเพราะว่าทุกโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเด็กทั่วประเทศไทยก็อยากจะเข้าแต่ว่าโอเคมาตรฐานโรงเรียนเดี๋ยวนี้มันที่ไหนก็ได้นะครับราศีมาวิทยาลัยสุรนารีปากช่องวิทยานะครับสวนกุหลาบเทศรินสามชุกรัตนะโพคารามเบญจมะราชูทิศได้หมดแล้วนะครับได้แต่ความสะดวกของเด็กและครอบครัวส่วนความผันแปรของชีวิตในชั่วขณะที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาอันรุนแรงไม่อาจจะแก้ปัญหาได้อันเนี้ยก็คิดว่าการเรียนการสอนในโรงเรียนจะช่วยให้เด็กเริ่มคิดวิเคราะห์ให้ละเอียดต่อชีวิตมากยิ่งขึ้นสำหรับผมคิดว่ามันก็อยู่ประมาณนั้นนะครับก็ขอให้พลังใจแด่ชาวเทพศิรินทร์ทุกท่านที่เกี่ยวข้องจงได้เข้มแข็งมุ่งมั่นสร้างอนาคตของชาติต่อไปผมเป็นครูมาก่อนน้องชายผมก็เป็นครูเทพศิรินทร์ออกมาแล้วล่ะเมื่อก่อนก็อย่างที่บอกครับสอนทีมฟุตบอลเทพศิรินทร์ที่แข่งกับสวนกุหลาบนะครับกรุงเทพคริสเตียนผมก็เลยได้รับอารมณ์เทพศิรินทร์ติดตัวมาเพราะลูกหลานต่อมาก็จะมีเชื้ออยู่บ้างนะครับเทพศิรินทร์เข้มแข็งเก่งและมุ่งมั่นไม่ได้มีความคิดว่าเราพิเศษกว่าโรงเรียนอื่นในประเทศไทยไม่งั้นพวกผมเด็กสุพรรณอำเภอเล็กๆทำไมจึงจะเข้าไปอยู่เทพศิรินทร์กันได้ล่ะเพราะว่าถ้าจังหวะชีวิตที่เหมาะสมแล้วมีความรักมีความกตัญญูต่อโรงเรียนต่อครอบครัวแล้วมุ่งมั่นว่าจะมารับปรัชญาของโรงเรียนปุ๊บนั่นคือการไปสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่หรือถ้าไม่ยิ่งใหญ่ก็เอาเท่าที่เราจะทำได้ต่อสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเทพศิรินทร์ก็เหมือนกับโรงเรียนชั้นนำทั้งหลายในประเทศไทยหรือทุกโรงเรียนนะครับที่ต้องการให้เด็กทุกคนเนี่ยออกไปแล้วทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อสังคมหรือตามจังหวะเหมาะสมของชีวิตไม่ได้แปลว่าศิษย์เก่าเทพศิรินทร์จะต้องครองโลกหรือว่าทำได้หมดทุกอย่างช่วยกันนะครับนั้นผมก็ขอให้ชาวเทพศิรินทร์จงเข้มแข็งต่อไปท่านผู้ฟังท่านหนึ่งครับผมเข้าใจครับว่าทุกท่านจะมีความรู้สึกผูกพันไม่ว่าเราจะอยู่รอบนอกหรือรอบในของเทศสุรินทร์แล้วก็จะใช้เวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ยคิดเรื่องนี้กันไปในทิศทางที่พึงจะพอตะล่อมความคิดให้อยู่ในกรอบของความสงบได้ท่านฟังท่านหนึ่งก็อีเมลมานะครับลงท้ายว่าเศร้าค่ะด้วยความเคารพเนื้อหาในอีเมลของท่านผู้ฟังท่านเนี้ยทำให้ผมคิดว่าเราต้องมามองมุมนี้ด้วยทุกคนก็จะมองมุมเด็กมุมครอบครัวนะครับท่านผู้ฟังบอกว่าผ่านไป2วันจากเหตุกราดยิงเช้าวันนี้คือเมื่อวานนะครับสื่อนำเสนอคลิปอดีตตำรวจถือปืนไปกราดยิงในร้านชำทำไมคะพวกเขาไม่รู้ว่าไม่ควร พราะว่าจะเป็นการทำให้ผู้ร้ายเป็นฮีโร่หรือรู้แต่อยากจะออกข่าวเพราะคนสนใจทำแบบนี้ยิ่งจูงใจคนร้ายโดยเฉพาะเด็กๆที่เข้าถึงสื่อทุกสื่อในโลกในประเทศที่รัฐบาลไร้เดียงสาเกินกว่าจะดำเนินการเรื่องดีๆให้กับประเทศปกป้องเด็กๆจากความรุนแรงพวกเขาวุฒิภาวะยังไม่ดีพอที่จะแยกแยะโดยเฉพาะเด็กที่มีต้นทุนทางลบภายในเราจะทำอย่างไรนอกจากนั่งดูข่าวตาเปรียบเรามีกฎหมายเรื่องการนำคลิปจากกล้องหรือแอบถ่ายรูปใครก็ได้ที่ทำให้ถูกใจเรามาเผยแพร่ไหมคะไม่มีครับมีอยู่ถ้าจะต้องจัดการทางอ้อมอาจจะพอได้นะครับพระราชบัญญัติความผิดทางคอมพิวเตอร์เนี่ยนักกฎหมายทนายความรวมทั้งผมก็หาทางคิดอยู่นะโอเคผมจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ว่ามีครับมีกฎหมายแต่ว่าจะต้องทำความเข้าใจว่าจะต้องแก้กฎหมายให้มีมากขึ้นนะครับลงท้ายนายกสังคมเราจะอยู่กันแบบนี้ไปนานแค่ไหนนายกขอท่านนายกนะครับนายกไร้เดียงสาประชาชนเขาอึดอัดให้เขาว่าไปนะครับคุณอนุทินนายกไร้เดียงสานักการเมืองที่มานั่งรัฐมนตรีไร้เดียงสาอันนี้พอรับได้หมายความว่าพอมีเราจะทำอย่างไรได้บ้างครับเศร้าค่ะอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังและท่านนายกหรือท่านนักการเมืองที่ถูกพาดพิงนะครับรับไปเถอะนะครับถ้าใครว่าผมก็รับหมดนะครับถ้าผมพูดอะไรผิดไปในเช้าวันนี้แต่ผมพยายามคิดว่าเช้านี้จะพูดอะไรที่มันไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกรุนแรงต่อไปเพราะว่าเสาร์ที่เปิดศุกร์เสาร์ที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับที่สื่อสารต่อความรุนแรงเรื่องป่าเขาลมนาวไพรนักการเมืองก็หยาบคายสื่อก็เสนอต่อและช่วยกันปกป้องนักการเมืองที่หยาบคายต่ออุทยานแห่งชาติถือเป็นนักการเมืองนะครับเพราะว่าเป็นกรรมธิการในสภาแม้ว่าจะวิสามันก็ตามก็หยาบคายก็สื่อก็เอาความหยาบคายนั้นมาตั้งแล้วก็บอกว่ามีเหตุผลพอคิดลึกดีนะแล้วก็เชื่อกันต่อไปผมก็รู้จักสื่อผู้ใหญ่ที่หยาบคายก้าวร้าวมากกว่าหนึ่งคนผมอาจจะอ่อนแอไม่กล้าหันแล้วก็ไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับแต่ว่าต้องหยุดความหยาบคายเพราะว่าภาษาที่มันไม่สุภาพพรุสวาจาของผู้คนไม่ว่าจะเป็นใครนะครับมันไม่งดงามอยู่แล้วมันไม่ใช่เพียงแต่เป็นมารยาทหรือกฎเกณฑ์ของความเป็นสมัยที่ผมเรียนเรื่องความเป็นผู้ดีนะแต่ว่าถ้าเราเป็นสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะเลยนะครับท่านผู้ฟังที่เป็นคนทั่วไปชาวบ้านอาจจะไม่พอใจกับมึงกูไอ้อีอะไรโวกเวกันนิดหน่อยนะจะทำร้ายกันแล้วกันนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นบริบทของชีวิตที่บางทีก็เกิดขึ้นได้แต่อย่าให้มันมากเกินไปถ้าเราเป็นสื่อโดยเฉพาะถ้าเราเป็นสื่อที่มีชื่อเสียงสื่ออาวุโสอายุมากทำงานมานานเป็นไอดอลใครๆก็ตามเสียตังฟังเขาด่าคนอื่นก็ฟังก็ตามนะครับเขาให้ซื้ออะไรก็ซื้อนะครับฟอลโล่ตามไปหมดพวกนี้สื่อพวกนี้ก็จะเป็นสื่อที่น่าจะเป็นแบบอย่างแต่ไม่ครับพอมีชื่อเสียงมากๆโด่งดังฟอลโลเออร์เยอะตัวเองก็กลายเป็นเดี๋ยวนี้เด็กๆ ก็เรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์เป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดพวกเราที่ทำงานสื่อไม่ว่าจะรุ่นเก่าอย่างผมหรือรุ่นกลางหรือรุ่นหลังที่ตามมาเนี่ยไปสักพักหนึ่งจะหลงระเริงว่าเฮ้ยดังคนตามเยอะทำไรถูกไปหมดมันตื่นเช้าขึ้นมาพาดหัวข่าวก็ตวาดฝ่ายตรงกันข้ามไปทั่วอันนี้ก็รวมทั้งวอลเลย์บอลด้วยนะครับที่ทีมไทยเก่งผมยอมรับแต่ว่าไม่ต้องไปตวาดเวียดนามไม่ต้องไปเย้ยหยันอินโดนีเซียหรือว่าฟิลิปปินส์เราจะต้องมีความสุภาพในการนำเสนอสื่อโอเคถ้าหากว่าถูกคนพิจารณ์วอลเลย์บอลที่เชียงใหม่เชียร์ไทยอุตรดนั้นในความเห็นของผู้ชมที่ปะไว้ข้างล่างข้างล่างของการดูคลิปไม่เป็นไรนะครับคือว่าดูฟุตบอลดูกีฬาดูวอลเลย์บอลมันก็จะต้องมีอารมณ์สนุกสนานแล้วครับคงไม่ถือสากันแหละถ้าจะไปว่าคนโน้นคนนี้แบบไม่หยาบคายแต่ถ้านอกเวทีแล้วเนี่ยความชิงชังระหว่างไทยกับเวียดนามหรือผ่านไปถึงอินโดนีเซียแล้วก็ ฟิลิปปินส์อาจจะเกิดขึ้นได้เพียงแค่เราเชียร์วอลเลย์บอลที่เชียงใหม่แล้วเราก็เก่งจังเลยที่จริงเราก็เก่งอยู่แถวๆนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นความรุนแรงในการใช้ภาษาของสื่อถ้าเป็นชาวบ้านคอมเมนต์ผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับก็คือว่าพอกีฬาจบแล้วผมคิดว่าเขาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรอกนะแต่ว่าสื่อนะจะต้องไม่ทำตัวเป็นสื่อสารมวลชนที่พรุสวาทหยาบคายต่อผู้อื่นแล้วตัวเองถูกหมดแล้วข่าวอะไรมันสนุกสนานตื่นเต้นหวาดเสียวโหดร้ายเกิดขึ้นหนึ่งข่าวเห็นอะไรใกล้เคียงก็นำเสนออย่างที่ท่านผู้ฟังนำเสนอมาคือว่าข่าวเทพศิรินยังไม่จางที่ไหนยิงกันก็เอามาตามกันไปอันนี้สื่อช่วยคิดด้วยแล้วนะครับคือผมก็เป็นสื่ออาวุโสเก่าไม่ได้มีอิทธิพลอะไรต่อสังคมแต่มีความเห็นอย่างชัดเจนว่าความสุภาพไม่หยาบคายของสื่อมวลชนแต่บังเอิญสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามันเป็นกลายเป็นว่ามันมีสื่อมวลชนที่กลายเป็นนักการเมืองเฉพาะกิจใช้ภาษาที่หยาบคายแล้วก็ไม่ได้ขอโทษในความหยาบคายนะต่ออุทยานแห่งชาติที่เกี่ยวข้องมันแต่ขอโทษถ้าทำพูดอะไรผิดไปเขาไม่ได้ขอโทษขออภัยนะครับอันนี้เป็นลวดลายของการเอาตัวรอดของสื่อคือว่าผมไม่ขอโทษผมไม่ได้ผิดอะไรผมขออภัยที่เข้าใจผิดอันนี้ไม่ใช่เหตุที่เกิดขึ้นเราก็มักจะไหลลื่นไปอย่างนั้นนะครับผิดก็ขอโทษผิดพอได้ก็ขออภัยไม่เป็นไรนะครับแต่ให้มันถูกเรื่องแต่ว่าขออภัยที่เข้าใจผิดในข้อมูลข่าวสารที่รับมาเรื่องอุทยานอะไรพวกนี้โอเคเราก็ผ่านไปแต่ว่าบังเอิญถ้าเขาอยู่ในสถานภาพที่จะแก้ตัวเองได้เพราะมีสื่อที่เขาทำอยู่ตั้งหลายที่มันก็เอาเปรียบชาวบ้านอยู่นะครับไปที่ไหนก็แก้ตัวได้หมดแต่ไม่ขอโทษในการใช้ภาษาที่หยาบคายอันนี้ไม่ได้ต้องขอโทษนะครับเราเป็นสื่อเราต้องใช้ภาษาที่สละสลวยงดงามถ้าจะกัดจิกวิเคราะห์วิจารณ์ก็หาเหตุผลเรียบเรียงประโยคให้มันสุนทรีหน่อยนะครับไม่ใช่หยาบกร้านใช้คำผมพูดซ้ำไม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ฟังไปตามดูแล้วกันอันนี้ผมคิดว่าต้องขอโทษในข้อความที่หยาบคายต่อให้เราไม่ผิดนะครับแต่เราหยาบคายเพราะเราโมโหมาว่าเราผิดอะไรเงี้ยเราก็หยาบคายไม่ได้เพราะเราเป็นสื่อสารมวลชนเครื่องมือสำคัญของพวกเราที่ทำหน้าที่สื่อสารมวลชนไม่ว่าจะอายุมากอายุน้อยหรืออาวุโสแก่78ควรจะกลับไปเลี้ยงหลานอย่างผมเนี่ยครับเครื่องมือของเราทุกคนคือภาษาส่วนภาพก็เป็นอีกภาษาหนึ่งก็คือภาษาของภาพตอนนั้นยังมีภาษากายอารมณ์ของศึกสีหน้าท่าทางแต่ภาษาคือข้อความนะก็ไก่ขอไข่ถึงหอนกฮูกสลับพยัญชนะสะกดกรันพวกนี้แหละครับที่เราเรียบเรียงเขียนเป็นข่าวสารอ่านเป็นบทวิเคราะห์วิจารณ์มันภาษาทั้งสิ้นถ้าอยู่ๆเด็กเปิดคลิปมาเจอความรุนแรงเฮ้ยผู้ใหญ่เขาใช้คำนี้ว่ะเขาเข้าอุทยานแล้วเขาไม่พอใจ มันแล้วเขาก็ใช้คำนี้ครับไม่ได้นะครับถ้าพวกเราเข้าไปแล้วไปเจอสภาพที่เราไม่พอใจเราก็พูดกันดังๆอยู่แถวๆป่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นสื่อมวลชนหรือว่าตอนนั้นเราไม่ได้ทำหน้าที่สื่อมวลชนแต่ว่าเราก็เป็นสื่อมวลชนแหละนะครับความหยาบคายของเราจึงถูกเผยแพร่ไปจนกระทั่งผมก็ไม่กล้าเอ่ยชื่อนะครับแต่ว่าผมคิดเราพูดกลางๆนะคือไม่ต้องเอ่ยชื่อครับพูดกลางๆนะครับว่าความรุนแรงทางภาษาของสื่อมวลชนเนี่ยต้องเหนือจากความผิดพลาดในการเสนอข่าวสารหรือความยิงยะโสในความยิ่งใหญ่ของตัวเองที่มีคนตามเป็นล้านอะไรก็ตามเนี่ยความรุนแรงทางภาษาเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อสังคมซึ่งอาจจะส่งผลกระทบไปในเรื่องความรุนแรงอื่นๆก็ได้นั้นท่านผู้ฟังที่อีเมลมาท่านเนี้ยนะครับก็ไม่พอใจผมเห็นด้วยผมก็จึงผสมลงแล้วคุยต่อไปด้วยนะครับว่าสื่อนำเสนอเรื่องความรุนแรงต่อเนื่องไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นท่านฟังก็เลยคิดว่ากฎหมายเรื่องการนำคลิปจากกล้องแอบถ่ายรูปที่ทำไม่ถูกที่จริงกฎหมายพระราชบัญญัติความผิดทางคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นในสมัยผมนะครับสมัยเองคือไม่ใช่ผมอ้างว่าเป็นผู้ก่อกำเนิด นะครับเพียงว่าช่วงที่ผมเป็นสมาชิกวุฒิสภา2543ถึง49 บวกอีก1ปีเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยพรบความผิดคอมพิวเตอร์เข้ามาจากฝ่ายผู้แทนราษฎรแล้วก็เข้ามาถึงขั้นสภาวุฒิสภาก็เลยได้เป็นกรรมาธิการที่จะได้พอเห็นว่ามันมีคนในวงการคอมพิวเตอร์สมัยนั้นเนี่ยครับยุคแรกๆของพวกโต๊ะราชดำเนินอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นเยอะแล้วเขาก็มีอิทธิพลสูงในแง่การส่งข่าวสารให้คนติดตามนั้นทำผิดทำถูกเนี่ยเขาจะระมัดระวังอย่างผมยกตัวอย่างโต๊ะราชดำเนินอะไรแบบนี้เดี๋ยวนี้เขาก็ยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสื่อสารมวลชนก็ช่วยกันไม่ได้บอกให้เซ็นเซอร์นะครับช่วยกันกำกับตัวเองว่าการสื่อสารข้อความใดๆเนี่ยจะต้องไม่ส่งผลให้เกิดความรุนแรงต่อเนื่องไปอีกมีจังหวะที่เหมาะสมในการเปิดปิดประตูข่าวโอเพนเดอะเกตอย่างที่อาจารย์ก็สอนมาก็มันก็จะทำให้โลกนี้มันงดงามขึ้นนะครับส่วนเหตุที่เกิดขึ้นในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ให้เป็นครั้งเดียวครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสถาบันการศึกษาระดับโรงเรียนในเมืองไทยและมันจะไม่เกิดขึ้นอีกหวังว่าครูอาจารย์ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับทุกสถาบันผู้บริหารที่เป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการนายกช่วยกันคิดนะครับว่าเราจะต้องให้เยาวชนเหล่านี้สร้างชาติและเขาเป็นเจ้าของประเทศชาติเมื่อเราจากไปแล้วให้กำลังใจเขาให้อภัยในความผิดพลาดที่อาจจะให้อภัยได้แล้วก็มุ่งมั่นให้ความอบอุ่นในการสร้างชาติตั้งแต่เรียนหนังสือในโรงเรียนของเราจนกระทั่งออกไปสู่โรงเรียนอื่นมหาวิทยาลัยอื่นแล้วกลับมาสู่โลกกว้างเพื่อสร้างชาติถึงเวลานั้นพวกเราที่หยาบคายไม่บรรยามันยังหรือเป็นแบบอย่างที่ดีเราก็ตายหมดแล้วล่ะมันก็ช่วยกันคิดขอให้กำลังใจแก่ชาวเทพศิรินทร์จงเข้มแข็งมุ่งมั่นสร้างอนาคตของชาติต่อไปเทพศิรินทร์ทินนี้เป็นที่รักพวกเราจักกู้ชื่อลือสยามการเรียนดีกีฬาเด่นวินัยงามให้สมนามเทพศิรินทร์ทินนี้เอ่ยโรงเรียนเทพศิรินทร์ถือกำเนิดจากความรักและความกตัญญูในหมู่พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงซึ่งแปลมาเป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อสังคมด้วยการสร้างสถานศึกษาสำหรับสาธารณชนความรักความกตัญญูและการสร้างประโยชน์ต่อสังคมจึงเป็นจิตวิญญาณของเทพศิรินทร์ที่ได้รับการสืบทอดตลอดมาขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการโลกยามเช้านะครับโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลของสมท.คลื่นแห่งความคิด 96.5 FM ขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติปอนวิมล
2: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวัสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
7: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่า พื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
6: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
7: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradioth
6: inking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
3: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:45 นาทีนะครับท่านกำลังฟังโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนนิ่มมนทางสมท 36.5 FM เสนอเป็นประจำ 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้านะครับชอบไม่ชอบไม่มีที่กดไลค์กดแชร์บนหน้าปัดวิทยุนะครับอีเมลมาคุยกันจะได้อะไรลึกซึ้งกว่าแต่ก็ไปคอมเมนต์ตามสะดวกของท่านทั้งหลายนะครับใน YouTube ใน Facebook ที่เขาจัดออกสดทุกวันอยู่แล้วนะครับผมก็บางๆก็แวบไปเช็คดูอารมณ์ความรู้สึกของท่านผู้ฟังเหมือนกันนะครับไม่ต้องการให้ใครโกรธไม่พอใจแต่ว่าด่าทออยากให้คนชมแม้กระทั่งว่าไม่พอใจก็อยากจะชมว่าคุณสมเกียรตินะทำรายการทำให้ผมไม่พอใจผมก็ชอบที่จะไม่พอใจคุณอะไรเงี้ยนะครับไม่รู้ผมจะทำได้ไหมนะครับมันก็คงมีคนไม่พอใจบ้างแต่หวังว่าความไม่พอใจนั้นจะผันแปรไปสู่อารมณ์ที่เป็นบวกทำให้เกิดเนี่ยไปเที่ยวเกาะกลางทะเลอะไรแบบนี้นะครับคือเมื่อกี้นี่คุยถึงเรื่องอุทยานแห่งชาติและปรากฏการณ์ที่ปรากฏโดยผมไม่เอ่ยชื่อให้มันสะเทือนอารมณ์นะครับคือตอนแรกว่าจะไปเข้าป่าเสาร์อาทิตย์เห็นเขาทะเลาะกันเรื่องอุทยานแห่งชาติใช่ไหมเขาคือใครตะใครไม่รู้ใน YouTube เนี่ยยุ่งไปหมดนะครับท่านฟังคงพอเข้าใจนะครับที่ผมพูดถึงเนี่ยปกติผมก็ถ้าเกิดอารมณ์แบบนี้ไม่ใช่ผมมีความทุกข์นะครับแต่ว่าอย่าหาที่คิดแบบเงียบๆผมก็จะขับรถไปสัก30กิโลเมตรจากบ้านเดี๋ยวก็เข้าไปถึงกลางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็อยู่ประมาณสัก40นะครับเพราะว่าจากบ้านผมไปปากถนนธนรัตน์ที่ตลาดปากช่องเนี่ยก็จะ10กิโล12กิโลนะแล้วก็วิ่งไปถึงปากทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ตีซะว่า20กว่ากิโลนะแล้วก็ไปตรงกลางอีกนะไปถึงอุทยานนั้นก็รวมแล้วประมาณ30กว่ากิโลเมตรแต่ผมจะไปไม่ถึงอุทยานแห่งชาติสำนักงานอุทยานตรงกลางนะครับที่เขามีศูนย์นักท่องเที่ยวมีอะไรต่ออะไรผมก็จะแวะเพื่อเดินป่าเข้าไปสัก15นาทีเดินโล่งๆไม่มีอะไรครับดูนกดูทุ่งหญ้าที่เส้นทางเดินหนองผักชีอันนี้สำหรับคนแก่เดินง่ายมากแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี้ก็ยังไม่ได้ไปนะครับยังไม่ได้ไปด้วยเหตุอันควรยังไม่ได้ไปเพราะว่าติดดูหนัง2-3เรื่องนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยหนังเดี๋ยวจะพาท่านเข้าอุทยานสัก5นาทีนะครับเรื่องว่ามันไม่ใช่ดูหนังอ่ะผมติดวอลเลย์บอลเพราะฟุตบอลไม่มีดูไม่อยากเสียตังค์ก็เลยไม่ได้ดูบอลทีมชาติไทยนะครับที่แข่งกับพม่าก็ไม่เป็นไรหมู่นี้เราจะเลิกดูฟุตบอลทีมชาติไปเพราะว่าเราไม่มีตังค์นะครับถ้าเรามีตังค์เราก็ไม่อยากเสียตังค์ไปดูนะเราอยากจะดูฟรีนะครับคิดอย่างนั้นแล้วกันนะครับดูฟรีหมายถึงฟรีทีวีแล้วอยากจะให้ภาคเอกชนไทยเนี่ยไปสนับสนุนกิจการโฆษณาให้โทรทัศน์ช่องธรรมดาเขาได้ถ่ายทอดได้มีตังเหลือแบ่งสมาคมแบ่งให้พี่แป้งเขาไปไม่ต้องมากมายนะครับแต่ถ้ามันไปอยู่ในน้ำมือของโทรทัศน์ที่มีระบบบอกรับเป็นสมาชิกเท่านั้นอย่างเช่นในกรณีนี้ก็จะเป็นช่องเขาเรียกช่องอะไรอ่ะโมโนแม็กเนี่ยครับก็ไม่ใช่ความผิดของเขาแต่ว่าเขาได้เอาทีมชาติไทยฟุตบอลทีมชาติไทยของเราไปสู่อ้อมกอดของเขาแล้วเพราะเราอยากจะตามไปเชียร์ต้องเสียตังค์ผมก็เลยไม่ดูแล้วนะครับจนกว่าแจสมินหรือว่าโมโนแม็กเขาจะล่มสลายหรือขาดทุนซึ่งผมเชื่อว่าจะขาดทุนนะครับคือเราไม่มีตังค์มากพอที่จะไปดูอะไรเพียงชั่วครู่ชั่วคราวแล้วก็เสียตังค์ทั้งปีมันไม่มีเหตุผลมันไปดูกีฬาอย่างอื่นเพราะฉะนั้นโมโนแม็กก็ผมไม่ได้แช่งนะครับผมเพราะดูตามมาตรฐานตลาดไทยแล้วเนี่ยครับเศรษฐกิจไทยผมว่าท่านจะไปไม่รอดนานนะครับจะเสียตังค์เยอะจะขาดทุนผ ผมว่าอย่างนั้นนะครับขอให้ท่านได้กำไรนะครับส่วนผมก็จะไม่จ่ายเงินเพื่อจะดูทีมชาติไทยจะเลิกดูทีมชาติไทยไปเพราะว่าเขาไม่ให้ดูถ้าไม่จ่ายเงินว่าจะดูวอลเลย์บอลมันเสาร์อาทิตย์ผมก็เลยไม่ได้เข้าป่าแต่จะต้องดูหนังที่สองสามเรื่องนะครับหนังอินเดียที่เราพูดถึงฮัมราสดูจบแล้วนะครับแล้วก็ดูไปดูมาเอ้าก็มาเจอดีวาน่าขึ้นจอให้ดูเรียกน้ำย่อยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับแล้วก็ซีตาเออร์กิต้าดูเสาร์อาทิตย์ข้างหน้าอาจจะเข้าป่าไปสัก 2-3 ชั่วโมงแล้วกลับมาซื้อกับข้าวที่ตลาดก็ได้ผมโชคดีอยู่ใกล้ป่าอุทยานแห่งชาตินะครับอันนี้ก็จะเป็นทางไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เพราะฉะนั้นผมก็เลยส่งคลิปไปให้ทีมงานที่อสมทนะเห็นว่าเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นสรุปอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย18แห่ง5นาทีนะครับที่ผมทำไว้18ชั่วโมงนะเป็น DVD ที่มีเผยแพร่ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่เขาใช้เงิน18ล้านบาทจ้างผมทำภาพยนตร์สารคดีอุทยานแห่งชาติ18ชั่วโมงผมก็เสมอตัวนะครับเนื่องจากผมทำงานหนักทำเองหลายอย่างทั้งภาคทั้งเขียนบททั้งกำกับดูแลลูกน้อง3คนซื้อกล้องอุปกรณ์เขาให้มา18ล้านก็เหลือนิดหน่อยนะเป็นค่ากับข้าวก็เป็นผลงานแต่ว่าผลสรุปให้ท่านผู้ฟังสบายใจในรันช้าว่าอย่างน้อย18แห่งที่ผมทีมงานของผมไปมานะครับจริงๆผมไม่ได้ไปในช่วงนั้นนะครับเพราะว่าผมประสบอุบัติเหตุก็เลยเดินไม่ได้กระดูกหักนะครับแต่ว่าผมก็ดูทุกวินาทีของภาพที่น้องๆส่งมานะครับเอาละครับต่อไปนี้จะเป็นสรุปเพียง5นาทีนะครับว่าประเทศไทยมีอุทยานแห่งชาติที่น่ารักน่าเที่ยวไม่น่าตำหนิวิพากษ์ด้วยภาษาที่รุนแรงแต่ประการใดนะครับนะไปแล้วจะหลงไหลแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นฤดูมรสุมอุทยานแห่งชาติบางแห่งโดยเฉพาะทางทะเลจะปิดเพื่อคือมันดำน้ำไม่ได้อยู่แล้วเพราะน้ำจะขุ่นเพื่อจะฟื้นฟูธรรมชาติชีวิตบนเกาะต่างๆนั้นถ้าท่านจะไปอุทยานแห่งชาติที่ไหนก็ตามในหน้าฝนเนี่ยเช็คนิดนึงว่าตรงไหนเขาเปิดตรงไหนเขาปิดหรือบางแห่งเนี่ยจะปิดเป็นบางที่ในอุทยานเดียวกันเนื่องจากว่าเดินทางลำบากอะไรเงี้ยครับแล้วถ้าเขาไม่ให้เข้าอย่าแอบเข้าไปแล้วกลับไปว่าเขาว่าโง่นี่นั่นนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นสรุปสั้นๆที่ผมทำให้ดูเล่นๆนะครับแค่5นาทีครับอุทยานแห่งชาติของไทยเชิญครับ
9: ประเทศไทยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมากด้วยขนาดพื้นที่ 513,115 ตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับที่51ของโลกและเป็นอันดับที่3ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พื้นที่ราว 29% ของประเทศเป็นป่าไม้นานาพันธุ์และป่าส่วนหนึ่งได้กลายเป็นอุทยานแห่งชาติกินพื้นที่ไปถึง 12% ของพื้นที่ประเทศทำให้ประเทศไทยมีอุทยานแห่งชาติทั้งทางบกและทางทะเลรวม81แห่งซึ่งบางแห่งก็ได้กลายเป็นพื้นที่มรดกโลกและเป็นความโชคดีของคนไทยที่ไม่ต้องออกเดินทางไปที่ไกลๆก็ได้ใกล้ชิดต้นไม้ใบหญ้าท้องฟ้าขุนเขาและทะเลสเสน่ห์ของอุทยานแห่งชาติของไทยทั้งหมดนั้นคือความงดงามที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้นมาไว้ให้ผู้คนได้ไปสัมผัสเรียนรู้ในทุกฤดูกาลซึ่งบางอุทยานได้กลายเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวและมีชื่อเสียงระดับโลกเช่นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ใครๆก็ขนานนามว่าแหล่งผลิตโอโซนใกล้เมืองกรุงอุทยานแห่งชาติผาแต้มจุดรับชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามประเทศอุทยานแห่งชาติภูเวียงเมืองในอ้อมกอดขุนเขาบอกเล่าประวัติศาสตร์อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวสัมผัสสายธารหมอกที่หยอกล้อกับขุนเขาอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าอุทยานแห่งชาติเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่รักษาไว้ซึ่งประวัติศาสตร์ของการสู้รบและความสวยงามทางธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบอุทยานแห่งชาติภูกระดึงความน่าทึ่งทางธรรมชาติดินแดนสำหรับการผจญภัยอุทยานแห่งชาติภูเรือหนาวสุดแดนสยาม งดงามสะดุดตาอุทยานแห่งชาติแม่ยมแก่งกลางน้ำที่งดงามป่าสักอันอุดมสมบูรณ์และกว้างใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเส้นทางศึกษาธรรมชาติแหล่งประวัติศาสตร์โบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ยอดดอยสูงสุดแดนสยามชมความงามธรรมชาติบรรยากาศอมตะของการชมทะเลหมอกดอกไม้และสายลมอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิดินแดนแห่งป่าฝนหนาวและม่านหมอกเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของนักเดินทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานพื้นป่าใหญ่ใกล้เมืองกรุงจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองหมู่เกาะในอ่าวไทยที่จัดได้ว่ามีทิวทัศน์สวยงามสัมผัสทะเลสาบหน้าผาถ้ำทะลุเกาะรังนกนางแอนแนวปะการังเป็นแหล่งอาศัยและเพาะพันธุ์ปลานานาชนิดอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์สูดกลิ่นทะเลแสนงามฟ้าสีครามน้ำใสใต้ท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันดินแดนมหัศจรรย์ใต้ท้องทะเลอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีโลกล้านปีของสุสานหอยมีเกาะใหญ่น้อยให้ได้ชมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาสัมผัสชีวิตชาวเกาะแบบดั้งเดิมชื่นชมเกาะลันตาเกาะที่หลบซ่อนสายตาผู้คนอยู่ท่ามกลางท้องทะเลสีครามอุทยานแห่งชาติตะโรเตาทะเลแห่งแรกของไทยที่ได้จารึกประวัติศาสตร์และความสวยงามของธรรมชาติให้ได้เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียนทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในความงามของอุทยานแห่งชาติของไทยที่ได้ทำนุบำรุงไว้ให้ลูกหลานบรรพชนได้ชื่นชมและสัมผัสกับธรรมชาติอันแสนงดงามตราบนานเท่านาน

0: เพราะที่ท่านผู้ฟังได้ดูไปเมื่อกี้นี้นะครับแม้ว่าจะ5นาทีนะครับแต่ว่าใช้เงินลงทุน18ล้านบาทเป็นครั้งแรกในชีวิตน่าจะเป็นครั้งที่2ที่มีคนเอาตังค์มาให้18ล้านนะครับครั้งแรกน่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศย่างให้ผมทำสารคดี33ชั่วโมงแถมสารคดีเปิดการประชุมอาเซียนสุดยอดที่จามหัวหินและการประชุมที่ต่างประเทศที่จาการ์ตาแปลว่าทำงาน35ชิ้นแกให้มา30ล้านบาทนะครับครั้งนั้นคุณเสียศักดิ์ยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีตกลงผมว่ามีเงินเข้ากระเป๋าเนี่ยนะ30บวก18ล้านหลังจากออกมาจากแปซิฟิกก็เป็น48ล้านก็ขาดทุนนิดหน่อยนะครับนะฮะแต่เนื่องจากว่าคือชอบตัวเลขนะครับแต่งานมันเยอะมากนะครับเราทำหลายอย่างเงินเดือนก็ไม่เอานะเพราะว่าถ้าขืนคิดเงินเดือนตัวเองก็ขาดทุนพอดีแต่ว่าก็ได้ทำเอาไปคุยต่อเท่านั้นเองว่าเออมีเงินผ่านบัญชีเสียภาษีปี2ล้านนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เอาคืนไปส่วนผมได้ผลงานอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งมีตังค์ใช้ 2-3 ปีนั้นนะโอเคขอให้ท่านโชคดีมีความสุขเข้าป่าดูอุทยานนะครับสืบเนื่องมาจากว่าผมยังไม่เข้าคิดว่าเดี๋ยวว่างๆอาทิตย์หน้าหรือโน้นค่อยไปก็ได้เพราะมันอยู่ใกล้บ้านสืบเนื่องมาจากว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมได้พูดถึงหนังอินเดียไงครับนะพอพูดถึงหนังอินเดียแล้วก็คิดว่าเสาร์อาทิตย์ดูให้มันจบครับจะได้คุยกับท่านผู้ฟังต่อเนื่องนะแล้วก็มาคุยช่วงหลังของรายการน่าจะโอเคนะครับพอโลกเพราะมันมีหลายเรื่องบวกลบคูณหารสนุกสนานบันเทิงปนๆกันไปนะครับสำหรับโลกยามเช้าท่านเพราะก่อนที่จะจบรายการเนี่ยถ้าจะไปดูสถานการณ์ในอ่าวเปอร์เซียผมคิดว่ามันก็โอเคนะครับเท่าที่ผ่านมาอิหร่านก็จะตกลงเพื่อจะกำกับดูแลช่องแคบฮอร์มุสอเมริกาก็ยังไม่รบต่อนะครับแล้วก็ยังคงปิดกั้นเรือกันต่อไปยังไม่มีอะไรคืบหน้ามันก็ปิดท้ายรายการด้วยว่าถ้าท่านผู้ฟังได้ไปดูหนังที่ผมคุยถึงนะครับเนื่องจากว่ามันมีเพลงที่เราพูดถึงไงสัปดาห์ที่แล้วที่รอยรักรอยมนทินมาเป็นเพลงไทยเนี่ยครับคัมรัสเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ว่าจริงๆนะครับถ้าท่านดูแล้วนะครับท่านจะพบว่าไอ้เพลงที่ดังมากๆนะรอยรักรอยมนทินมันไม่ใช่หนังเพลงไม่ใช่หนังเต้นระบำแบบสุดๆสนุกสนานนะครับเป็นหนังชีวิตคดีอาชญากรรมส่วนเพลงรอยรักรอยมนทินนะครับที่เป็นเพลงที่คนไทยก็ร้องในภาคภาษาไทยได้และโลกทั้งโลกร้องกันเนี่ยเป็นเพลงต้นรายการและจบรายการเท่านั้นนะครับถ้าท่านดูหนังเรื่องนี้แล้วแล้วก็หรือยังไม่ได้ดูนะผมให้ข้อสังเกตไว้ก่อนจบรายการอย่างนี้นะครับว่าหนังเรื่องนี้จะมีฉากสูบบุหรี่สูบไปอะไรกันเยอะแยะไปหมดสมัยก่อนโน้นนะ1967นะครับมันไม่ได้มีการปิดการสูบบุหรี่ยังไม่มีการขัดขวางหรือว่ารณรงค์ต่อต้านนะครับสูบบุหรี่เยอะแล้วก็ในหนังเนี่ยจะมีเฮเลนนะครับนักแสดงนักเต้นที่โด่งดังมากเป็นตัวประกอบหนังทุกเรื่องหรือเกือบจะทุกเรื่องจะต้องมีเฮเลนออกมาเต้นเฮเลนเนี่ยก็คือผู้หญิงอินเดียแต่ว่าเป็นฝรั่งนะครับหมายถึงว่าหน้าตาเป็นฝรั่งแล้วผมทองเนื้อจะออกมาเต้นเป็นดารานักเต้นนำเสมอก็จะมีเฮเลนนะนอกนั้นแล้วก็จะมีฉากอะไรต่างๆที่ดูเฉยๆชกไม่ถูกบ้างฉากบู๊ก็แบบห่างเกินไปบ้างสนุกครับดูแล้วแบบไม่ต้องไปออเดซี่เลยนะครับแต่ว่าให้ตั้งข้อสังเกตว่ามันจะเป็นหนังที่มีการสูบบุหรี่เยอะหน่อยนะครับในโลกสมัยนั้นเอาละครับสำหรับโลกชามเช้าในวันนี้ก็ได้เวลานะท่านไปดูหนังต่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อขอให้ทุกท่านมีความสุขสงบในชีวิตและจิตใจสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติปอดวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
11: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
12: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
11: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
12: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
11: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
13: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
14: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดนิดนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
15: ทุกวันเสาร์สามทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
14: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
15: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์สามทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
14: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
17: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติค่ะเช้าวันนี้วันจันทร์ที่10สิงหาคม2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกนิกากิจเวชกุลค่ะ
18: สวัสดีค่ะสังกมาสารวัตรค่ะ
17: ค่ะตอนนี้นะคะเรื่องของ data center กำลังเป็นประเด็นหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยด้วยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครม.อนุมัติสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ป่าจันทบุรีก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีป้อนน้ำเพื่อ data center นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะพร้อมกับกระแสโลกนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีสายตรงจากลอนดอนคุณนพพรวงอนันต์นะคะจะมาเล่าเรื่องที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ถูกตั้งคำถามเรื่องการคัดเลือกแล้วก็ตรวจสอบอาจารย์งานนี้สื่อมวลชนก็ถูกตั้งคำถามด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่อง AI กลายเป็นความเสี่ยง ต่อระบบการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์หรือไม่นะคะเทคเก่ากำลังกลับมาเพื่อสู้ระบบอัลกอริทึมแต่ก่อนจะไปถึงหน้านั้นนี่เมื่อวานนี้ก็ตกอกตกใจกันไปนะคะคุณสังกมาเพราะว่ามันมีแชทหลุดออกมาว่าจะมีเด็กในโรงเรียนที่นนทบุรีปากเกร็ดเนี่ยนะคะก่อเหตุแต่ไปๆมาๆบอกว่าล้อเล่นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามไปติดตามเรื่องนี้กันในช่วงเบอร์อัปเดตกับเรื่องการบูลลี่ในโรงเรียนไทยค่ะ
19: World Update
18: ค่ะก็คงต้องเป็นเรื่องในเชิงการป้องกันเนาะคุณกนิกาเพราะว่าข่าวนี้มันเป็นข่าวที่สร้างเขาเรียกจิตวิทยาร่วมของผู้คนในการเห็นใจโศกเศร้าร่วมกันค่อนข้างมากจนต้องมีการเตือนว่าให้เปิดดูเป็นระยะอย่าติดตามเป็นระยะยาวหรือว่าอัลกอริทึมเนี่ยยิงข่าวมาไม่งั้นเนี่ยเราจะรู้สึกดาวมากๆนะคะสำหรับกรณีนี้นะคะแต่ในแง่ของสัญญาณเตือนเนี่ยดิฉันเคยขึ้นเวทีสัมมนาครั้งหนึ่งคุณกนิกาและเคยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังด้วยคือไปพบกับทางฝ่ายโฆษกของกรมสุขภาพจิตตอนนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์ยิงที่พารากอนจำได้ไหมคุณกนิกาตอนนั้นเป็นเด็กวัยรุ่นเนาะแล้วตอนนั้นเนี่ยจำได้เลยคุณหมอตั้งข้อสังเกตว่าปกติเนี่ยสังคมเวลาเกิดปัญหาความรุนแรงในเยาวชนเนี่ยมักต้องเกิดที่โรงเรียนก่อนแล้วประเทศไทยเนี่ยมันข้ามไปเกิดที่ห้างสรรพสินค้าคือไปเล่นงานคนที่ตัวเองไม่รู้จักเลยเนี่ยอันนี้ก็บอกแปลกมากๆเพราะฉะนั้นมันเป็นสัญญาณหนึ่งที่เราอาจจะต้องกลับมาดูเยาวชนเราด้วยว่าถูกแรงกดดันแบบไหนอย่างกรณีเคสพารากอนเนี่ยเป็นเรื่องมันก็เอียงไปทางเรื่องครอบครัวด้วยแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องเกมเรื่องอะไรต่างๆด้วยซึ่งก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับทางการทฤษฎีเด็กติดเกมนะแล้วก็เรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนกรณีเทพศิรินทร์นนท์เนี่ยนะคะมันเป็นประเด็นที่สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยจะต้องหันมาสนใจกรณีเด็กที่ถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียนคืออาจจะบอกว่าเด็กคนนี้ไม่ผิดเลยอันนั้นก็ไม่ใช่นะคะแต่หมายความว่าโรงเรียนมันควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยแต่ประเทศไทยเนี่ยติดอันดับโลกเลยนะคุณกนิกาที่ถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียนนะคะโดยกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟค่ะเขาเคยบอกว่าสัดส่วนนักเรียนที่ถูกรังแกจากเพื่อนนักเรียนด้วยกันในประเทศไทยเนี่ยคืออันดับหนึ่งมันเป็นญี่ปุ่นเวลาเราดูหนังดูมังงะญี่ปุ่นเนี่ยคือโอ้โหเด็กญี่ปุ่นน่ากลัวมากน้องกันนี่ค่ะคือแบบว่าเป็นแก๊งเป็นอะไรต่างๆแต่เขาบอกว่ายูเนสโกยูนิเซฟบอกงี้ค่ะบอกว่าเอาข้อจริงไทยอ่ะเป็นอันดับ2นะนะคะครองสถิติอันดับ2ของโลกที่เด็กถูกรังแกในสถานศึกษานะคะคือถูกรังแกจากเพื่อนสูงถึง40%แล้วก็พบว่ายังมีการกลั่นแกล้งเยอะเย้ยถากถางกันทางออนไลน์ด้วยอันนี้ก็กลายเป็นจุดที่ประเทศไทยเนี่ยมี2ดอกเลยคือโดนโรงเรียนด้วยเด็กออกจากโรงเรียนแล้วยังโดนตามไปบูลลี่ในโลกออนไลน์อีกนะคะมันก็เลยทำให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขามีความเครียดมีความเปราะบางเพราะพ่อแม่รุ่นเราเนี่ยมักจะชอบพูดว่าโอ้เด็กสมัยนี้ไม่อดทนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆเนี่ยสภาพแวดล้อมชีวิตเขากับเรานี่ต่างกันมากๆเลยนะคะงั้นจะไปเหมารวมอย่างนั้นก็ไม่ได้โดยทางกลุ่มที่ยูนิเซฟเนี่ยเขาได้พูดถึงมันก็สะท้อนให้เห็นนะคะบอกว่าโอ้เด็กๆไทยเนี่ยอายุสัก7-25 ปีถูกกันแกล้งสูงถึง65%ถามว่าโดนอะไรบ้างโอ้อันนี้ไม่น่าเชื่อนะคุณกนิกายังใช้อยู่เพราะว่ารุ่นเราก็ใช้นะล้อชื่อคุณพ่อคุณแม่กนิกาเออรุ่นเรานี่หนักเลยนะทุกวันนี้เจอกันกับเพื่อนก็ยังเรียกชื่อพ่อชื่อแม่แทนกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ว่าอันเนี้ยยังเป็นวิธีการล้อแบบเดิมอยู่เลยอีกอันนึงคือรูปร่างหน้าตาอ้วนดำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือการถูกประชิดตัวจนรู้สึกอึดอัดหรือถ้าหนักขึ้นก็คือตบต่อยเลยนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็คือเหยียดหยามแบบว่าไม่รับฟังความเห็นนี้เป็นต้นถามว่าทำไมโรงเรียนเนี่ยถูกถึง83%นะคะเขาบอกว่าโรงเรียนเนี่ยมันไม่ได้กลายเป็นพื้นที่เรียนรู้พื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ดันกลายเป็นความรุนแรงอย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งอย่างที่บอกว่าในโรงเรียนเนี่ยมันจะมีการดึงผมข่มขู่นะคะบางครั้งเนี่ยไม่ได้ใช้อำนาจใช้กำลังโดยตรงบางทีพ่อแม่ถามลูกว่าเคยโดนรังแกโดนเพื่อนตีไหมอะไรเงี้ยบางทีต้องสังเกตนะคะน้องๆเนี่ยอาจจะไม่ได้โดนตีโดนทำลายร่างกายโดยตรงแต่จะมีการใช้อำนาจในลักษณะที่ไม่เหมาะสมนะคะใช้อำนาจบางอย่างจนน้องเนี่ยก็เรียกว่าได้รับความรุนแรงบางคนเนี่ย ถูกนินทาบางคนถูกทำร้ายจิตใจอย่างนี้เป็นต้นเขาบอกว่ามันก็สร้างบาดแผลให้เด็กๆได้คือเขาจะมาบอกว่าอุ้ยสมัยพ่อแม่ก็โดนทนหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะเป็นคนละรูปแบบกันเพราะว่ามันมีทั้งต่อหน้าและรับหลังประจานนะคะแล้วมันก็จะมีฟอรัมของเด็กๆ เนาะกันนิกาจำหนังที่ท่านเอามาพูดบ่อยๆได้ไหมเรื่อง Adolescent
17: Adolescent ค
18: ่
17: ะ
18: หนังนี้กับวัยรุ่นเลยนะคะใน Netflix แล้วก็เรื่องนี้มีเขาโครงจากเรื่องจริงเด็กผู้ชายที่พ่อแม่ตกใจมากแบบไม่น่าเชื่อเป็นลูกชายที่น่ารักอยู่แต่ในห้องอยู่แต่ในบ้านแต่ไปฆาตกรรมเด็กนักเรียนพอไปย้อนดูในออนไลน์ปรากฏว่าเด็กคนนี้ก็โดนบูลลี่โดนกลั่นแกล้งนะคะแล้วก็ทำให้เด็กคนนี้หนีไปอยู่ในโลกของถ้าคนรุ่นใหม่เขาเรียกโลกของชายแท้เนาะเป็นโลกที่ผู้ชายไปกลุ่มเด็กผู้ชายด้วยกันบอกว่าเอ้ยใช้ความรุนแรงเลยแล้วเด็กคนนี้โดนบูลลี่ก็เลยเหมือนมีพรรคพวกอันนี้มันเป็นภาพหนึ่งนะคะของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทีนี้ถามว่ายูนิเซฟเนี่ยเขาก็ออกชิ้นรายงานมานะคะยูเนสโกก็มีด้วยทั้งสองชิ้นพูดเลยบอกว่าท็อปพิออริตี้เลยเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ควรจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งที่ควรจะต้องจัดการก็คือประเทศในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยจะต้องทำให้การกลั่นแกล้งออนไลน์ในโรงเรียนลดลงให้ได้เพราะว่าเล่นเด็กอายุ13ถึง15เนี่ยโดนบูลลี่มาตั้งแต่ปีคศ2019แล้วนะคุณกนิกายูนิเซฟบอกว่าและยูเนสโกด้วยพูดตรงกันเลยบอกว่านี่เป็นจุดที่รับไม่ได้มันมากเกินไปนะคะแล้วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดความรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจหลายกรณีเนี่ยก็มีทั้งเขาพูดเลยบอกว่าอย่างในเซาท์อีสเอเชียอย่างของเราเนี่ยบอกว่ามันควรจะต้องมีแผนที่เป็นแอคชั่นแพลนร่วมกันนะคะให้อาเซียนเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องปกป้องเด็กนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาบอกว่าจะต้องประกอบกันเนี่ยคือจะต้องมีมาตรการการลงโทษในโรงเรียนมีมาตรการอบรมให้โรงเรียนเข้าใจโครงสร้างในการที่จะรับมืออย่างไรเพราะว่าจะเห็นว่าคือภาระครูก็เยอะนะคุณกนิกาเด็กเป็นร้อยๆอย่างเงี้ยบางทีไปโยนงานเพิ่มตรงนี้ให้แต่ว่าต้องมีแผนกอะไรยังไงที่จะจัดการกับความรุนแรงในโรงเรียนบ้างเขาก็อธิบายบอกว่ามันจะไม่ใช่โทษใครคนใดคนหนึ่งไปชี้นิ้วที่ใครคนใดคนหนึ่งก็จะต้องทำเป็นจัดชุมชนนะคะดูว่ากลุ่มเปราะบางเป็นใครกลุ่มวัยรุ่นหญิงโดนอะไรวัยรุ่นชายโดนอะไรจะมีโครงสร้างในโรงเรียนช่วยเหลือบุคลากรยังไงมีวิธีการร้องเรียนยังไงนะคะเหมือนเด็กคนเนี้ยเพื่อนเห็นพกอาวุธมาหลายครั้งอย่างนี้เป็นต้นนะคะที่ก่อเหตุที่ประเทศไทยเป็นต้นนะคะแล้วก็แบ่งประเภทในการรับมือและอาเซียนเนี่ยควรต้องทำงานร่วมกันเพื่อเป็นการประกาศให้รู้ว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ทางยูเนสโกเองบอกว่ามันควรเป็นอันดับหนึ่งของการแก้ไขปัญหาได้ละค่ะคุณกนิกา
17: ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องแรกค่ะเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมเนี่ยจีนเขามีการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกนะคะที่เซี่ยงไฮ้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยได้ประกาศสถานะความเป็นผู้นำระเบียบโลกด้านปัญญาประดิษฐ์เนาะแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องการปัญญาประดิษฐ์เนี่ยบอกว่าเรียกร้องให้ประเทศต่างๆคว้าโอกาสอันหายากและเป็นประวัติศาสตร์ของ AI แบบ Open Source แล้วก็ให้คำมั่นว่าจะช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาในการสร้างขีดความสามารถด้าน AI แล้วก็เตือนถึงการเกิดขึ้นของความอยุติธรรมทางประวัติศาสตร์ครั้งใหม่จากการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมนะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานของจีนการวางกรอบโมเดล Open Source นะคะแล้วก็การวางตำแหน่งของจีนเนี่ยซึ่งมองว่าเป็นทางเลือกนอกเหนือจากสหรัฐเพื่อเป็นการแข่งขันผู้นำด้านเทคโนโลยีทีนี้ก็ทำให้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย The Economist นะคะเขาก็มีรายงานชิ้นใหญ่ที่พูดถึงเรื่องบทเรียนจาก AI ของจีนคือ The Economist เนี่ยเขาไปลองเทียบนะคะว่าถ้าดูประสิทธิภาพเนี่ยกันเองระหว่าง AIนะคะซึ่งเป็นของฝั่งสหรัฐกับของฝั่งจีนเนี่ยคือเขาบอกว่าพูดเอาความจริงแล้วเนี่ยคือต้องบอกว่ามันใกล้เคียงกันมากนะจีนกำลังเร่งนำ AI มาใช้อย่างรวดเร็วรัฐบาลก็เตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทางสังคมครั้งใหญ่นะคะแล้วก็เรื่องคุณภาพเนี่ยถ้าดูแบบจำลอง AI ของจีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีความเข้าใจว่า AI ของจีนต้นทุนต่ำเนาะแม้แต่รุ่นที่ดีที่สุดก็ยังตามหลังสหรัฐอยู่อย่างไรก็ตามความเป็นจริงก็คือแบบจำลอง AI ของทั้งสองประเทศเนี่ย มีศักยภาพใกล้เคียงกันมากขึ้นนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ย AI รุ่นใหม่ของจีนเนี่ยมีความสามารถสูงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นที่เพิ่งเปิดตัวปฏิบัติการมาเขาเรียกว่า Qwen 3.8 Max นะคะหรือว่า Kimi K3 เนี่ยสมรรถนะก็เกือบเท่า AI ระดับแนวหน้าของสหรัฐเช่น Fable 5หรือว่า Anthropic นะคะดังนั้นหากวันหนึ่ง AI ก้าวพ้นข้อจำกัดที่มนุษย์กำหนดไว้หรือแสดงพฤติกรรมที่คาดไม่ถึงเนี่ยโอกาสของ AI จีนก็จะเป็นพอๆกับ AI ของสหรัฐเนี่ยแหละค่ะคือก็จะมีความผิดพลาดได้หรือว่าหลุดจากไอ้ที่เราคาดการไว้เนี่ยได้พอๆกันนะคะแล้วก็สำนักบริษัทวิจัย artificial analysis ของสหรัฐก็ยังพบว่าเมื่อเทียบการทำงานในระดับต้นทุนกับความสามารถหรือว่าเรียกว่าcost intelligent trade off นะคะในแทบทุกระดับเนี่ยแบบจำลองของ AI สหรัฐเนี่ยให้ประสิทธิภาพเนี่ยเหนือกว่าแบบจำลองของจีนแต่ว่าแนวโน้มแบบจำลอง AI ของจีนและสหรัฐจะมีศักยภาพใกล้เคียงกันมากขึ้นเนี่ยน่าจะดำเนินต่อไปแม้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยจีนกำลังก่อสร้างศูนย์ข้อมูลหรือว่า data center เพียง1ใน10ของกำลังในสหรัฐนะคะแต่ว่าในบทความของ The Economist เนี่ยเขาพูดถึงว่าตอนนี้เนี่ยจีนเนี่ยเขาไม่ได้สร้างในจีนเนี่ยเท่าไหร่แต่จะหันมาข้างนอกโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเพิ่งเล่าให้ฟังคุณสังกมาจำได้ไหมคะที่สหรัฐมองว่ามีการเอาชิปของ NVIDIA ขั้นสูงเนี่ยมาเทรน AI ของจีนในไทยซึ่งมันเป็นการเขาเรียกว่าเป็นไงแบบหลุดช่องเพื่อหาทางหลุดรอดจากการคว่ำบาตรของสหรัฐเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยไทยก็ถูกจับตามองอยู่นะคะแต่ว่าในบทความชิ้นนี้เนี่ยความน่าสนใจมันอยู่ที่ว่าคือการเข้ามาของ AI เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อสังคมในทางดีแล้วก็ในทางผลกระทบอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าหากต้องการให้เศรษฐกิจมันมีพลวัตเนี่ยAI มันจะต้องถูกเอาไปใช้งานจริงในวงกว้างเนอะจีนเนี่ยมีศักยภาพในการที่เรียกว่าระดมทรัพยากรเนี่ยมาเพื่อการนี้เนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยอันนี้เขาทำได้แน่ๆแต่ว่าทีนี้พอถ้าเอาไปใช้เทคโนโลยีในวงกว้างเนี่ยก็จะพบว่าประชากรวัยแรงงานของจีนเนี่ยคาดว่าจะลดลงประมาณ 25% ภายในปี2050

0: แต่เขาพบว่าในไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยละครสั้น 1-2 นาทีหรือละครแนวตั้งที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะคะทั้งหมดเนี่ย 128,000 เรื่อง 95% ค่ะของ 128,000 เรื่องนี้เนี่ยใช้ AI ในการสร้างก็ทำให้ความต้องการนักแสดงทีมงานจำนวนมากเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องฉะนั้นเนี่ยจีนขยายกำลังการผลิตอย่างรวดเร็วการใช้หุ่นยนต์คุณถึงมาจีนเนี่ยผู้นำจีนได้สั่งให้รัฐบาลท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจผลักดันให้มีหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เนี่ยประมาณ 10,000 ตัวในการปฏิบัติงานจริงภายในปีนี้นะแล้วก็มอร์แกนสแตนเลย์เนี่ยคาดว่ายอดจำหน่ายหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ในจีนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 500,000 ตัวภายในปี2030เนี่ยเรียกว่ามากกว่า9เท่าของปีนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยคนงานจำนวนมากกำลังได้รับการรับจ้างอันนี้ได้รับการรับจ้างเพื่อฝึกสอนหุ่นยนต์แต่พอฝึกสอนเสร็จแล้วเนี่ยพวกนี้จะตกงานทันทีนะคะแล้วก็ในจีนเนี่ยสัดส่วนเนี่ยก็จะมีไวท์คอลล่ามากกว่าบลูคอลล่าใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยโทษค่ะบลูไวท์คอลล่าเนี่ยคือคนทำงานนั่งโต๊ะทำงานในสำนักงานเนี่ยจะต่ำกว่าบลูคอลล่าเนาะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่คนจะตกงานสูญเสียตำแหน่งงานก็อาจจะรวดเร็วกว่าประชากรในที่อื่นๆเนี่ยทีนี้เนี่ยถ้าเราดูการจัดการของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับทุกทีก็คือว่าปล่อยไปก่อนแล้วเดี๋ยวจัดการทีหลังซึ่งมันก็จะเหมือนกับกรณีของ อุตสาหกรรมเกมออนไลน์นะคะหรือแม้แต่อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เนี่ยซึ่งก็เกิดปัญหาตอนนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องจับตามากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนักเศรษฐศาสตร์และที่ปรึกษาที่มีชื่อเสียงของจีนบางคนเนี่ยเสนอนะคะให้มีการปรับเขาเรียกว่าโซเชียลคอนแทคใหม่เช่นการเก็บภาษีจากบริษัท AI จัดตั้งรายได้พื้นฐานทั่วหน้า Universal Basic Income นะคะข้อเสนอเหล่านี้เนี่ยถูกตีพิมพ์ในวารสารพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยนะคะแต่ว่าผู้นำในระดับสูงเนี่ยโดยเฉพาะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ยืนยันมาตลอดว่าไม่เห็นด้วยกับการแจกเงินสวัสดิการเพราะว่าเชื่อว่าจะทำให้ประชาชนเนี่ยขาดแรงจูงใจในการทำงานฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะแก้ปัญหาด้วยหนทางนี้เนี่ยแทบไม่มีนะคะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยรัฐบาลจีนจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็คือให้ AI มันขยายเต็มที่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวรัฐค่อยมาจัดการแทรกแซงแบบฉับพลันทีหลังซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเคยเห็นแบบป่วนข้ามคืนแบบอย่างในเกมออนไลน์ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์หรืออุตสาหกรรมอื่นๆอุตสาหกรรมบันเทิงนะคะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าคือด้วยวิธีการจัดการของพรรคคอมมิวนิสต์หรือว่าระบบสังคมนิยมเนี่ยการปรับตัวเนี่ยมันจะยากกว่าแต่ว่าในขณะที่ประชาธิปไตยเนี่ยระบบการปรับตัวมันจะง่ายกว่าระบบเผด็จการฉะนั้น AI จะเป็นความท้าทายอย่างมากนะคะต่อพรรคคอมมิวนิสต์ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นอีกเรื่องนึงค่ะ
1: ค่ะมาเรื่องของเทคโนโลยีนะคะที่มีความล้ำสมัยขึ้นเรื่อยๆแต่เรื่องนึงเนี่ยที่เรารู้สึกเบื่อหน่ายจะว่าบางคนอาจจะชอบนะแต่ว่าคนที่เบื่อก็แบบโอ้โหมันจะอะไรกันนักกันหนาระบบอัลกอริทึมนะคะที่แบบว่าคอยมาติดตามพฤติกรรมเราคอยมาสอดส่องเราแล้วก็คอยยิงแอดยิงโฆษณาใส่เราแล้วก็มันทำให้ผู้คนเนี่ยเป็นส่วนตัวเนาะคุณกันนิกาคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ามีแต่ข้อมูลกลุ่มที่เราชื่นชอบแล้วมันก็ทำให้เกิดความรุนแรงทางการเมืองด้วยก็คือมันจะยิงแต่อัลกอริทึมมันจะยิงแต่สมมติใครเป็นขวาจัดใช่ไหมก็จะยิงแต่เรื่องของอนุรักษ์นิยมมาใครเป็นซ้ายจัดก็จะมีแต่เรื่องของฝั่งซ้ายอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันก็ไม่เห็นความหลากหลายมันก็กลายเป็นว่าตอนนี้มันเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการกลับมาของโซเชียลมีเดียยุคสมัยในช่วงของพ.ศ. 2003นะคะก็คือ MySpace คุณกันนิกาหลายคนคงจะนึกออกว่าโอ้ MySpace สมัยโ
0: อดจะไม่ได้เลยอ่ะ
1: High Five คุณกันนิกาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกใครไม่มีนี่เชยแหลกเลยนะในสมัยก่อนนะแล้วก็ High Five หลายๆคนก็คงจะเคยเล่นแล้วก็จะต้องมี MySpace เนี่ยมาพูดง่ายๆว่าคล้ายๆ Facebook เนี่ยแหละค่ะแต่ว่ามันปรับแต่งหน้าโปรไฟล์ใช้โค้ดที่เรียกว่า HTML นะคะก็จะแต่งหน้าเว็บได้อย่างอิสระด้วยแล้วก็มีเลือก8คนแรกมาโชว์หน้าโปรไฟล์หลักแล้วก็ส่วนมากเนี่ยคนก็จะลงในศิลปินวงดนตรี

0: อย่างเงี้ยเปิดเพลงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยมาเจอ Facebook เข้ามานะคะเจอ Facebook จริงๆอ่ะจะมาขายธุรกิจให้กับทางผู้บริหารของ MySpace แต่ว่า MySpace มองแล้วแบบเอ๊ะเรื่องอะไรของฉันกำลังแบบรุ่งเลยใช่ไหมกันิกาตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครที่ไม่มี MySpace ว่างั้นก็เลยทำให้ตอนหลังทาง Facebook เนี่ยก็ขึ้นมาท้าชิงเพราะว่าสามารถปรับแต่งฟีเจอร์ได้หลากหลายมากกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็มีอุ้ยแบบสารพัดแนะนำเพื่อนมีการยิงแอดอะไรต่างๆนะมุมนึงเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่า MySpace เนี่ยเสื่อมความนิยมแต่อย่างที่บอกว่าตอนนี้มันเป็นยุคที่ผู้คนเนี่ยรู้สึกคิดถึงความจริงอ่ะคุณกนิกาความเรียลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเริ่มคล้ายๆหลายกิจกรรมนะที่คนรุ่นปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นหันกลับไปถักโคเชอย่างเงี้ยคุณนิกานั่งรถไฟฟ้าเนี่ยคนหยิบโคเชขึ้นมาถักเลยนะเป็นแถวๆเลยอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าไปเที่ยวย่านเก่าไปเดินย่านตรอกทรงวาดตลาดน้อยหรือไปอยุธยาไปถ่ายรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่ BBC เนี่ยเขารายงานบอกว่ามันกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าคนเนี่ยหันกลับมาแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ MySpace เนี่ยมันไม่ใช่แค่เว็บไซต์นะแต่มันเป็นเหมือนพิธีกรรมอย่างหนึ่งไปแล้วบอกว่ามันดูจริงใจมากกว่าเพราะคุณเนี่ยอัปโหลดรูปแบบดิบๆไม่ต้องมาใส่ฟิลเตอร์อะไรหรอกนะคะเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะเห็นจมูกของคุณที่แบบว่ามันไม่ได้ถึงกับจะต้องโด่งหรือจะต้องสวยงามเขาบอกว่านี่เป็นการกลับมานะคะเป็นการเขาบอกว่าคัมแบ็กที่น่าสนใจของเทคตัวหนึ่งที่เวลาสมัยก่อนเนี่ยเราจะนึกสมัครปุ๊บมันก็จะมีหน้าของผู้ชายใส่เสื้อขาวๆคนหนึ่งทิมแอนด์คริสวอเตอร์ฮุกนะคะก็สองพี่น้องเขาก็เลยแบบโอ้มันเป็นโอกาสที่ดีเลยนะคะว่าตอนนี้ผู้คนเนี่ยกำลังหวนให้อะไรเก่าๆที่ไม่ต้องโดนอัลกอริทึมกวนด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเทคโนโลยีแพลตฟอร์มเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะกลายเป็นพื้นที่ที่ทุกคนจะหลบหนีไปจากเพจจากเว็บที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายความเสียงดัง AI วิ่งมาจับกระแสต่างๆเขาบอกตอนนี้มันจะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นแล้วก็จะทำแม้กระทั่งตอนนี้ผู้เขาเรียกว่าคนที่เป็น TikToker ค่ะเหมือนกันที่อยู่ใน TikTok เนี่ยเขาไปสัมภาษณ์เมลิซาคริสตินนะคะคนนี้เนี่ยมีคนตามถึง 900,000 คนแต่ว่าตัวของคริสตินเนี่ยเธอโตมาในยุคที่ MySpace โด่งดังก่อนที่เธอจะมาอยู่ในพื้นที่ดิจิตอลสเปซเธอเลยบอกว่าโอ้โหเวลากลับมาที่ MySpace เนี่ยมันเหมือนเป็นมุมเล็กๆมุมนึงนะคะที่เป็นของคุณเองเป็นโลกใบเล็กๆแล้วคุณก็ไม่ต้องแสดงตัวที่ดูคูลดูดีตลอดเวลาในต่อเพื่อนๆต้องแสดงภาพไปลงยิมไปประเทศหรูหรานั่นเธอบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่แสดงตัวตนต่างกับโลกออนไลน์ในปัจจุบันไม่ต้องมีอัลกอริทึมไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องมีเขาเรียกว่าสิ่งที่ต้องคอยจ่ายเงินเพื่อกระตุ้นยอดวิวอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นจุดที่มิเลเนียมกลุ่มคนเจนมิเลเนียมเนี่ยนะคะบอกว่ามันกลายเป็นว่าช่วยให้เรารู้สึกคอนเนคกลับมาเชื่อมโยงกับเพื่อนที่เป็นเพื่อนแท้จริงของเราอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่นักผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเลยบอกว่าเนี่ยมันสะท้อนประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งนะดร.เอเล็กซ่าฟ็อกซ์นะคะมหาวิทยาลัยอะครอนบอกเลยว่ามันเป็นเวลาคุณพูดถึงแพลตฟอร์มหนึ่งเนี่ยมันจะหมายถึงการเคลื่อนของผู้คนในโซเชียลมีเดียแต่มันก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าความแข็งแกร่งของ MySpace เนี่ยก็คือดนตรีความสร้างสรรค์การแสดงออกที่เป็นธรรมชาติตัวตนอย่างแท้จริงมันเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นมิตรกับผู้ใช้เขาเรียก user friendly นะคุณกนิกาแล้วก็ไม่ต้องมีระบบโคดดิ้งอะไรมาวุ่นวายมากมายจนเกินไปนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ผู้คนเนี่ยเหมือนไม่ต้องการจะเห็นฟีดที่เต็มไปด้วยความไร้ชีวิตชีวาแต่มาจากสิ่งที่คุ้นชินในสมัยก่อนแล้วก็อาจจะสะท้อนว่าคนมันเบื่อเมตา TikTok หรือว่า Twitter X มากน้อยแค่ไหนมันวุ่นวายแค่ไหนนี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งนะคุณกัญญาที่สะท้อนให้เห็นว่าเออสังคมเวลามันเติบโตมากๆเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นปรากฏการณ์อย่างเงี้ยกลับมาสู่ยุค70 60 80อย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นยุคที่ผู้คนรู้สึกเหนื่อยหน่ายแล้วก็อยากจะมีพื้นที่เล็กๆที่เป็นส่วนตัวของตัวเองบนโซเชียลมีเดียค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเด็กอีกเรื่องนึงค่ะ
2: World Update
1: เดี๋ยวขอเพิ่มอีกข่าวนึงก่อนระหว่างรอคุณนพพรนะคะคุณสังมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณสังมาเพิ่งบ่นเนอะเรื่องที่นักท่องเที่ยวจีนซาแซงจีนเนี่ยมาก่อเหตุวุ่นวายที่ประเทศไทยนะคะที่สนามบิน
0: ใช่ใช่
1: ใช่แน่นอนว่าประเด็นหนึ่งเนี่ยคือเจ้าหน้าที่รปภ.รักษาความปลอดภัยของไทยเนี่ยทำไม่ถูกที่ไปล้อเลียนเรื่องปาตี้นะคะอันนั้นเราก็ดำเนินการไปแต่ว่าประเภทพฤติกรรมจนกระทั่งทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศรองนายกรัฐมนตรีศรีหศักดิ์เนี่ยถึงก็ต้องบ่นเลยเนาะว่าพูดเนี่ยควรจะทำหน้าที่บ้างนะคะก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะน่าสนใจนะคะสถานทูตจีนประจำประเทศไทยเนี่ยออกประกาศฉบับหนึ่งเรียกร้องให้พลเมืองจีนที่เดินทางมายังประเทศไทยเนี่ยเพื่อร่วมกิจกรรมทางกีฬาวัฒนธรรมต่างๆให้ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบท้องถิ่นเคารพเจ้าหน้าที่ศุลกากรท้องถิ่นทำความคุ้นเคยกับกฎกติกาของกิจกรรมต่างๆและดำเนินการต่างๆผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเองนะคะซึ่งน่าสนใจเพราะว่าอะไรที่ว่าน่าสนใจ
0: ต้องคุณต้องพูด
1: เอาเรื่องหาสาระเดี๋ยวค่อยมาว่าแต่ฉันคิดว่าช่องทางการสื่อสารของสารทูตเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าเราจะดูจากเพจของสารทูตใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้เนี่ยเพจของสารทูตไม่ขึ้นนะแต่ว่าเขาไปเผยแพร่ใน Global Timesนะคะทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็สื่อของจีนเนี่ยรายงานอีกครั้งหนึ่งก็แสดงว่าอ๋อเขาต้องการบอกคนจีนจริงๆนะว่าให้ทำตามนี้นะคะว่าในเพจสถานทูตเงียบเลยหลายคนเลยบอกว่าแกล้งตุยหรือเปล่านะคะแต่ก็อ่ะมันเป็นช่องทางไอ้เพจสถานทูตเพจภาษาไทยถึงแม้จะมีภาษาจีนด้วยเนี่ยเขาต้องการสื่อสารกับพวกเราคือคนไทยแต่ว่าถ้าเขาต้องการสื่อสารกับคนจีนจริงๆเนี่ยเขาก็ใช้สื่อของเขานั่นแหละนะ Global Time แล้วก็สื่อต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็ในประกาศฉบับนี้เนี่ยก็บอกด้วยนะคะบอกว่าสื่อทูตเนี่ยแนะนำนักท่องเที่ยวให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบกิจกรรมต่างๆล่วงหน้ารวมถึงเงื่อนไขการเข้าเมืองกฎระเบียบด้านการถ่ายภาพข้อจำกัดต่างๆสิ่งของที่อนุญาตให้นำเข้าไปในสถานที่ได้หลีกเลี่ยงความปั่นป่วนนะคะแล้วก็ยังสนับสนุนให้พลเมืองจีนจัดการกับข้อพิพาทด้วยเหตุด้วยผลภายใต้กรอบของกฎหมายแล้วก็ความขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการในซึ่งก็รวมถึงผู้จัดงานเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคณะทูตจีนในไทยถ้าสิทธิ์ทางกฎหมายและผลประโยชน์ของพวกเขาได้รับการกระทบนะคะซึ่งใน Global Time เนี่ยก็รายงานด้วยนะว่ามันมีเหตุมาจากเรื่องที่สนามบินสุวรรณภูมินั่นแหละนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีของสถานทูตจีนและ
0: ค
1: นนี้ก็คือWorld Update เช้านี้ค่ะ
2: World
1: Update ค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่สายตรงจากลอนดอนนะคะคุณนพพรวงศ์อนันต์มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณนพพรคะเกิดอะไรขึ้นที่มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์คะเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
3: สวัสดีครับคุณคณิกาคุณสังกราคุณผู้ฟังครับก็ต้องบอกเรื่องที่เคมบริดจ์นะฮะมันไม่ใช่จบที่เคมบริดจ์นั้นแต่ว่ามันเป็นการสั่นสะเทือนตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของหลายๆสถาบันนะไม่ใช่เฉพาะมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นำไปถึงสื่อมวลชนต่างๆที่เคยยกย่องศาสตราจารย์ผู้นี้ครับเรากำลังพูดถึงนะครับศาสตราจารย์เจสันอาเดย์ครับเขาเป็นศาสตราจารย์ผิวดำที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนะครับเขาได้รับตำแหน่งนี้เมื่อเดือนมีนาคม2023ในวัย37ปีนะครับแล้วเขาก็มีเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อมากมายเกี่ยวกับตัวเขาเนี่ยปรากฏต่อสาธารณะนะครับจนแทบไม่มีสถาบันไหนเนี่ยตั้งคำถามหรือว่าตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรื่องเหล่านี้เลยนะครับแล้วก็ปรากฏการณ์เช่นนี้เนี่ยนะครับนักวิชาการด้าน
1: เช่นอะไรบ้างคะคุณสังกมาคุณนพพรคะเช่นอะไรบ้างที่ว่าเหลือจริงแต่ว่าคนไม่ตรวจสอบ
3: นะครับเอาง่ายๆนะเอาตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่นเขา เป็นเด็กผิวดำนะฮะเติบโตมาตั้งแต่เด็กเนี่ยจนถึงอายุ11ปีเนี่ยพูดไม่ได้อันนี้ที่เขาเล่าในประวัติตัวเองนะครับแล้วก็ว่าหมอก็มันวินิจฉัยว่าเขาเป็นออทิซึมนะแล้วก็มีพัฒนาการล่าช้าเนี่ยตั้งแต่อายุ3ขวบนะครับตั้งแต่3ขวบถึง11ขวบเนี่ยใช้เรียนภาษามือมาตลอดนะครับแล้วก็จนถึงอายุ11ถึง18ปีเนี่ยนะครับก็บอกว่าเรียนหนังสือไม่ได้ฮะแล้วก็นับตัวเลขอะไรก็ไม่เป็นแต่มาเริ่มเรียนเนี่ยตอนอายุ18แล้วก็เรียนในที่อังกฤษเนี่ยถ้าจะเรียนในระดับมัธยมปลายเนี่ยฮะก็มีให้เลือกเรียนเรียกว่าไประดับ A level 2ปีก็คือม .6 ม .7 ถ้าเรียน A level ไม่ไหวเนี่ยเขาให้ไปเรียนแบบอาชีวะไกลๆเนี่ยคนนี้ก็เลยไปเรียนอาชีวะแล้วก็ไปเรียนด้านจบป.ตรีเนี่ยด้านสุขศึกษาและพละศึกษานะนี่ก็บอกระหว่างที่เรียนป.ตรีเนี่ยเรียนตรีโทเอกเนี่ยก็จบ PhD มาที่มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลจอห์นมัวร์แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเคมบริดจ์ก็ไปเชื่อในสิ่งที่เขาพูดอะไรแบบนั้นเนี่ยนะครับแล้วบอกว่าตอนที่เรียน PhD ที่ลิเวอร์พูลจอห์นมัวร์เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่2ปีครึ่งทำ PhD ขณะที่ตัวเองเนี่ยมีเนื้องอกในสมองด้วยนะคือเรื่องราวเหล่านี้แบบเหลือเชื่อมากแล้วก็มีนะเรื่องกิจกรรมสังคมของเขาที่ว่าเขาเป็นคนที่แข็งแรงมากสามารถเข้าแข่งวิ่งมาราธอนเนี่ยได้ถึง30กว่าครั้งใน35วัน30มาราธอนใน35วัน
1: มันมีจัดเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะ
3: แล้วก็บอกว่าบางตัวเลขอื่นก็บอกว่านะบางแล้วก็เขาก็ได้ไปร่วมกิจกรรมของพวกองค์กรการกุศลนะแล้วก็ไปช่วยตั้งอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วจนสามารถระดมทุนได้ถึง 4.5 ล้านปอนด์ให้กับองค์กรการกุศล80แห่งเนี่ยตัวเลขแบบนี้คือไม่มีใครตั้งคำถามนะแล้ววันดีคืนดีครับเคมบริดจ์ก็มาตั้งเขาเนี่ยให้เป็นศาสตราจารย์ผิวดำอายุน้อยที่สุดในวัย37ปีนะแล้วก็เหมือนกับว่าพอเคมบริดจ์เนี่ยไปให้การยอมรับใช่ไหมคนต่างสถาบันอื่นก็ไปให้การยอมรับต่อไปอันนี้มันมีคำที่เรียกว่าเป็นศัพท์เทคนิคเรียกว่า institutional halo effect ก็คือการที่สถาบันที่มีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือแห่งหนึ่งเนี่ยไปรับรองบุคคลคนหนึ่งทำให้สถาบันอื่นๆและคนอื่นๆเนี่ยก็พลอยเชื่อถือกับคำกล่าวอ้างของบุคคลนั้นไปด้วยโดยไม่ได้ตรวจสอบ
1: เหม
3: ือ
1: นเฮโลตามกันไปแบบนั้นใช่ไหมคะ
3: แต่นี่ฮาโลคือมันคือแสงนะคุณกันนิกาฮาโลเนี่ยคือมันเป็นแสงก็คือแสงพอสถาบันหนึ่งให้แสงมาสถาบันหนึ่งก็เชื่อในแสงนี้แล้วก็ไปให้แสงกับคนคนนี้ตามมาด้วยนะครับนี่จนกระทั่งเกิดอะไรขึ้นครับผ่านไป3ปีเมื่อวันที่5สิงหาที่ผ่านมาครับก็ตัวเขาเนี่ยนะครับคือมหาวิทยาลัยเนี่ยได้บอกว่าจะขอตั้งกรรมการสอบสวนภายในถึงคุณสมบัติของเขาเพราะว่ามีนักวิชาการผิวขาวคนหนึ่งเนี่ยมาตั้งคำถามบอกว่าไอ้งานวิจัยวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของเขาเนี่ยนะครับมันลอกมาหลายรุ่นเหลือเกินนะหลายหน้าแล้วก็ไม่อ้างอิงนะครับถ้าเป็นพวก อาจารย์ฝ่ายซ้ายเนี่ยหรือคนผิวดำเองก็บอกว่าเอ๊ะอาจารย์มหาลัยผิวขาวฝ่ายขวาคนนี้เนี่ยต้องการจะเล่นงานหรือแบบมีความเรซิสหรือเปล่าต้องการจะจับผิดกับอาจารย์ผิวดำหรือเปล่าแต่ว่าในเมื่ออาจารย์ผิวขาวต้องเยอะแยะลอกวิทยานิพนธ์มาเนี่ยไม่เคยเห็นมีใครไปตรวจสอบอะไรแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็อาจจะอ้างง่ายๆว่าลืมอ้างอิงแล้วก็เป็นอาจารย์ต่อไปได้เป็นศาสตราจารย์ต่อไปได้ทำไมแค่อาจารย์ผิวดำคนเดียวโดนแค่นี้ถึงจะต้องมาเป็นเรื่องใหญ่แต่ครับเคมบริดจ์ก็บอกว่าต้องตั้งกรรมการสอบอย่างจริงจังนะแล้วก็ตัวศาสตราจารย์อาเดเนี่ยหลังจากที่ไม่กี่ชั่วโมงที่เคมบริดจ์ออกข่าวนะเขาก็เลยประกาศลาออกจากเคมบริดจ์เลยนะครับทีนี้ก่อนโตช่วงที่เขาเนี่ยนะครับเป็นได้รับการโปรโมทไปมาที่เคมบริดจ์เนี่ยโออาจารย์หัวหน้าภาคของเขาเนี่ยก็บอกว่าเป็นแบบผลงานอันสุดยอดของเคมบริดจ์ทีเดียวที่ตั้งคนคนนี้มาคุณทำงานวิจัยได้ดีเลิศมากแล้ว BBC เองเนี่ยก็ไปรายงานข่าวนี้สัมภาษณ์อาจารย์คนนี้โดยไม่ได้ตรวจสอบนะข้ออ้างอิงเหล่านั้นเลยให้เป็นข่าวเลยอยู่3นาทีประมาณ3นาทีเราไปหาข่าวเก่านี้ดูได้นะครับเป็นผู้สื่อข่าวสายการศึกษาไม่ได้ตรวจสอบข้ออ้างอิงเลยว่า ที่บอกว่าเป็นใบ้ตั้งแต่อายุจนถึงอายุ11เนี่ยอ่านออกอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จนถึงอายุ18เนี่ยแล้วก็กลับมาเรียนมหาลัยทำ PhD กลายเป็นนักวิชาการได้ในวัย37เนี่ย BBC ไม่เคยตรวจสอบเรื่องราวเหล่านี้เลยนะแล้วก็เชื่อในสิ่งที่คนคนนี้พูดมาในประวัติของเขานะครับโดย BBC จะมองว่าเป็นเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจของคนผิวขาวใช่ของคนผิวดำให้รู้สึกว่าคนคนนี้สู้ชีวิตมามากๆเลยจนกระทั่งเป็นศาสตราจารย์ผิวดำคนอายุน้อยที่สุดคนแรกของเคมบริดจ์ได้นะครับอีกแง่หนึ่งเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมล่ะในเมื่อเรื่องสร้างแรงบันดาลใจเหล่านี้เนี่ยมันมีปัญหาอะไรมันมีปัญหาเพราะว่าแต่ละหน่วยงานที่ออกมาตอกย้ำความน่าเชื่อถือให้กับชายผิวดำคนนี้เนี่ยล้วนแต่ไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ได้ทำสิ่งที่เรื่องพื้นฐานเลยคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือว่า fact checking ไม่ได้ทำเลยทีนี้พอเรื่องมันแดงขึ้นมาน้ำลดต่อผุดใช่ไหมฮะก็สื่อหลายสื่อก็เริ่มแห่กันไปทำอย่าง Guardian เองเนี่ยซึ่งเป็นถือสื่อฝ่ายซ้ายก่อนหน้านั้นก็เขียนยกย่องอยู่พอสมควรกับศาสตราจารย์อาเดเนี่ยนะฮะแต่ตอนหลัง Guardian ก็กลับมาตั้งคำถามแล้วว่าไอ้สิ่งที่เขาเคยทำเนี่ยมันถูกต้องแค่ไหนยังไงแต่นี่ถ้าเป็นสื่อกลางๆออกไปทางขวาอย่าง Times นะ The Times นะเป็นหนังสือพิมพ์รายวันเนี่ยก็มีผู้สื่อข่าวชื่อซาร่าไดทุ่มเนี่ยไดทัมเนี่ยนะไปตรวจสอบหนังสือที่เขาเขียนแล้วก็กำลังจะวางแผนเนี่ยในช่วงเดือนสิงหานี้ครับทั้งในอเมริกาและในอังกฤษหนังสือที่เขาเขียนชื่อ Great and Unfortunate Things บอกว่าอะไรความยิ่งใหญ่และสิ่งที่โชคไม่ดีนักในอดีตนะคนคนนี้เขียนโดยคืออาร์เดนร่วมเขียนกับนักเขียนอีกคนหนึ่งชื่ออีฟคลักสตันนะแล้วก็ส่งไปกับสำนักพิมพ์ไซมอนแอนด์ชูสเตอร์ UK เนี่ยตีพิมพ์นะคือเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยเขายื่นให้กับสำนักพิมพ์เนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยสำนักพิมพ์เอาออกนะฮะเช่นบอกว่าได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรงเมื่ออายุ15ปีอยู่ในอาการโคม่าอยู่ในการที่เรียกว่าถูกกักขังในร่างตนเองหรือว่า lock in syndrome แพทย์เสนอให้ยุติการพยุงชีวิตเขาแล้วก็มาเป็นมะเร็งอัณฑะเมื่ออายุ34แล้วก็มีความพยายามฆ่าตัวตายในอดีตเนื้อหาเราเนี่ยถูกตัดออกหมดเลยนะสำนักพิมพ์ไม่ได้เชื่อตามเขานะครับแล้วก็ถามว่ามาโป๊ะแตกตรงไหนนะฮะก็คือโป๊ะแตกตอนที่เขาถูกจับถูกตั้งคำถามว่าคนไปลอกในดุสเดียพจน์ของเขาเนี่ยไปลอกมาหลายหน้าหลายตอนโดยไม่อ้างอิงวิชาการนะครับแล้วหรือแม้แต่เรื่องมาราธอนเองเนี่ยนะฮะก็มีด้วยแล้วนะครับมีสื่อสิ่งพิมพ์อีกเจ้าหนึ่งชื่อ Times Higher Education ซึ่งสื่อสิ่งพิมพ์เจ้าเนี่ยคือสื่อที่จัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเนี่ยนะครับสื่อผู้สื่อข่าวของ Times Higher Education เนี่ยก็พยายามที่จะติดต่ออาจารย์ professor อาเดเนี่ยว่าคุณลอกวิทยานิพนธ์หรือเปล่าเจ้าตัวเขาไม่ตอบแล้วเจ้าตัวเนี่ยนะครับก็ไปแจ้งตำรวจครับบอกว่าถูกคุกคามถูกนักข่าวคนนี้คุกคามจนตำรวจเมทโพลิสเนี่ยนะสกอตแลนด์ยาร์ดเนี่ยไปติดตามอยู่สักพักใหญ่เลยนะจนต้องออกว่าจนอธิบดีตำรวจเนี่ยต้องออกมาขอโทษว่าขอโทษว่าจริงๆแล้วเนี่ยตำรวจเนี่ยไม่ควรจะทำไปขนาดนั้นเพราะว่านักข่าวเขาพยายามใช้สิทธิ์ในการติดตามข้อมูลตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่โปรเฟสเซอร์คนนี้ก็บอกว่าเขากำลังถูกคุกคามถูกสื่อคุกคามจะไปบอกให้ตำรวจไปบอกนักข่าวว่าจะตามต่อเพราะถือว่าทำผิดกฎหมายมาติดตามในสิ่งที่ไม่ควรจะต้องติดตามอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงซึ่งอีกมุมหนึ่งที่สังคมอังกฤษก็กำลังตั้งคำถามอยู่ว่าเอ๊ะแล้วเมทโพลิสเนี่ยหรือว่าสกอตแลนด์ยาร์ดเนี่ยทำอะไรทำไมจะต้องทำอะไรขนาดนั้นได้ยังไงนะฮะนี่ทั้งหมดเลยก็คือว่าอ่ะหนังสือกำลังจะวางขายนะครับบอกจะวางขายในอเมริกาก่อนวันที่11สิงหาแล้วจะมาวางขายในอังกฤษวันที่27สิงหาสำนักพิมพ์นี้ก็คิดว่าลงทุนไปเยอะแล้วยังไม่ระงับการพิมพ์จัดจำหน่ายก็ดูว่าหนังสือออกมาแล้วเนี่ยจะขายได้ขนาดไหนนะฮะคนจะสนใจคือจะซื้อมาหรือเปล่า อีกแง่มุมหนึ่งครับคุณกนิกานโยบายในเรื่อง DEI Diversity Equity and Inclusion ก็คือนโยบายที่พูดถึงเรื่องของความหลากหลายความเท่าเทียมการยอมรับความแตกต่างเรื่องนี้ก็คือว่าอะไรครับคือเขามองว่าชนกลุ่มน้อยเช่นคนผิวดำนะหรือว่าคนผิวสีอื่นที่เข้ามาอยู่ในประเทศเนี่ยอาจจะไม่ได้มีสถานะได้เท่าเทียมคนผิวขาวดังนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องได้รับสิทธิ์อะไรพิเศษนิดนึงเช่นได้รับสิทธิ์ได้รับสิทธิ์โควต้าพิเศษที่เข้ามาเรียนนะหรือถ้าเป็นศาสตราจารย์เนี่ยก็ควรเป็นอาจารย์มหาลัยควรจะต้องได้เข้ามาในตำแหน่งนี้นะซึ่งเคมบริดจ์เองเนี่ยถูกวิจารณ์เยอะมากในอดีตว่าไม่มีเรื่องของ DEI เนี่ยความหลากหลายเชื้อชาติศาสนาอะไรเงี้ยมากพอนี่เมื่อเคมบริดจ์ถูกวิจารณ์เนี่ยเคมบริดจ์ก็เลยถือโอกาสอันดีว่าก็ตั้งศาสตราจารย์ผิวดำอายุน้อยสุดขึ้นมาซะเลยโดยไม่ได้ตรวจสอบอย่างชัดเจนอันนี้ก็เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่อเคมบริดจ์ในกรณีนี้เหมือนกันนะครับแล้วก
1: ็
3: มีเรื่องอะไรอีกเรื่องของ
1: หนึ่งนาทีค
3: ่
1: ะค
3: ุณได้ครับก็คือว่าทั้งหมดเลยเนี่ยคำถามมันย้อนกลับไปว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยได้ทำกันอย่างมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาตรวจสอบกันต่อไปครับอันนี้ทิ้งท้ายนิดหนึ่งจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกรณีบริษัทรับจัดงานศพหรือสัปเหร่อเนี่ยนะครับผมเนี่ยพูดสะกดออกเสียงผิดคำว่าอัฐิผมไม่ออกคำว่าอัดโดยคุณผู้ฟังหลายท่านก็ทักเข้ามานะต้องขออภัยตรงนี้ด้วยว่าพูดผิดจริงๆแล้วก็พวกเราสองคนอีกสองคนก็ไม่ได้ช่วยกันทักท้วงต้องขออภัยมาณที่นี้ครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณนพพรมากเลยนะคะถึงเรื่องต้นให้ทุกองค์กรเนี่ยเรื่องการตรวจสอบเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะเพื่อรักษามาตรฐานเอาไว้และนี่ก็คือสายตรงจากลอนดอนค่ะ
3: คุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ดูข่าวเร็วๆนะคะ CNN รายงานค่ะว่าข่าวกองรับของสหรัฐประเมินว่าปูตินจะเริ่มเปิดฉากโจมตีเพื่อทดสอบความสามัคคีของ NATO เป็นครั้งแรกนะคะในเดือนหน้านะคะอันนี้เป็นการรายงานของ CNN กบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีโรงกลั่นน้ำมันจาซานของบริษัทซาอุดิอารามโกเพียง2วันก่อนที่เพียง2วันหลังจากที่รัฐบาลซาอุลงนามในสนธิสัญญาป้องกันตัวเองร่วมกับตุรกีและปากีสถานนะคะส่วนพม่าค่ะก็รัฐบาลพม่าปฏิเสธข้อเรียกร้องครั้งใหม่ของอาเซียนให้ปล่อยตัวอองซานซูจีโดยไม่มีเงื่อนไขค่ะขณะที่ในพื้นที่ทวายนะคะก็มีการไล่ทุบตีไล่จับประชาชนนะคะจนทำให้มีประชาชนเสียชีวิตแล้ว6รายแล้วก็มีพับพิสุแล้วก็เด็ก1คนด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายพันคนต้องพลัดถิ่นเพื่อเปิดทางให้รัสเซียเข้ามาก่อสร้างโครงการเขตพิเศษทวายค่ะ
0: ค่ะสิงคโปร์นะคะมีการประกาศมาตรการชุดใหม่ในเดือนนี้ช่วยเหลือครอบครัวที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นทั้งผู้สูงวัยนะคะแล้วก็การดูแลบุตรด้วยค่ะส่วนทางด้านของ SK Hynix นะคะบริษัทชื่อดังของเกาหลีใต้นะคะก็โดนมีสำนักข่าวยอนทัพเกาหลีใต้บอกว่ามีการพิพากษาอุทธรผู้ที่เป็นพนักงานแล้วไปขายข้อมูลเทคโนโลยีของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์นะคะให้กับบริษัทจีนแถมกันดีกว่า
1: พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปสำรวจรอยเท้าการใช้น้ำของ Data Center การเตรียมสร้างเขื่อนในประเทศไทยค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค026867222
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
8: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการไปกันเลยค่ะที่ Big Story ค่ะ
9: Big Story
0: ค่ะ Big Story เนี่ยคุณกนิกาได้เกริ่นเอาไว้นะคะว่ามาอีกแล้วเรื่อง Data Center แต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันไปผูกโยงกับการอนุมัติให้สร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ป่ามันอยู่ที่จุดไหนคะคุณกนิกา
1: คือเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติอนุมัติเนาะโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกล่องหางแมวนะคะโครงการเนี่ยกรอบวงเงินประมาณ 7,200 ล้านดำเนินการ7ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2570จนถึงปี2576นะก็บอกว่าตัวเลขประโยชน์เนี่ยคือทางเอกสารของครม.เนี่ยก็บอกว่ามันจะได้พื้นที่ชนรับประทานประมาณ 87,700 ไร่นะคะรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EC บรรเทาอุทกภัยทีนี้เนี่ยก่อนหน้านั้นประมาณเดือนกว่าเนี่ยทางมูลนิธิสืบนาคเสถียรเนี่ยเขาได้ไปฟ้องร้องเพื่อขอรายงาน EHIA ของโครงการนี้ต่อศาลเมื่อวันที่5มิถุนายนเพราะว่า
0: EHIA คืออะไรคุณกนิกา
1: EHIA คือการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะคะซึ่งในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเนี่ยคือพบว่ามันไม่ได้มีการพูดถึงป่าแล้วก็สัตว์หลากหลายชนิดต้องบอกนะคะว่าพื้นที่ป่านี้เนี่ยเป็นพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าหลากชนิดเลยมันจะต้องจมอยู่ภายใต้อ่างเก็บน้ำในตัวเลข 87,700 ไร่ที่จะได้ประโยชน์เนี่ยคือไม่ได้พูดถึงป่าเลยแม้แต่นิดเดียวมันจะเป็น EHIA ที่สมบูรณ์ได้อย่างไรนะคะที่พูดถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพฉะนั้นเนี่ยมูลนิธิสืบนาคเสถียรเนี่ยเขาไปฟ้องเพิกถอนEHIA นี้ว่ามันไม่ถูกต้องนะคะคลาดเคลื่อนไปจากสภาพป่าจริงนะคะไปจากข้อมูลความเป็นจริงศาลปกครองกลางเนี่ยไม่รับฟ้องโดยบอกว่าโครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาขอใช้ประโยชน์ที่ดินฉะนั้นเนี่ย ยังไม่ได้เข้าครม.แล้วก็ศาลก็เพิกถอนไปแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้น 2-3 วันเท่านั้นเองคุณสังกมา
0: ค่ะ
1: โครงการนี้ก็ผ่านครม.ซึ่งก็โอ้โหเดี๋ยวมูลนิธิสืบเนี่ยเขาก็คงจะร้องต่อนะคะทีนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าคือแม้ว่าทางภาคธุรกิจเนี่ยเน้นเห็นข่าวเมื่อตอนปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยประธานกรรมการบริหารของ WHA Corporation เนอะก็อันนี้ก็เป็นเจ้าใหญ่เรื่อง Data Center เนี่ยก็บอกว่าคืออยากจะให้รัฐเนี่ยคือสร้างความเข้าใจเพราะว่าคือ Data Center มันไม่ได้ร้ายซะทั้งหมดถึงแม้ว่าพนักงานไม่มากมันก็ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนะมีการผลิตด้วยชิป AI อะไรพวกนี้เนี่ยแล้วมันก็มีคุณประโยชน์เยอะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ต่อต้านแต่ว่าประเด็นก็คือว่าคือเขาก็บอกว่าอยากให้รัฐเนี่ยก็ในส่วนหนึ่งก็เข้ามาดูควบคุมการการจะก่อสร้างไอ้ data center ต่างๆแต่ประเด็นก็คือว่าทางฝ่ายที่เขาติดตามเรื่องนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าข้อมูลความจริงมันไม่เคยปรากฏไงเนาะว่า data center ต่างๆเนี่ยใช้มากน้อยแค่ไหนน้ำต่างๆหรือแม้แต่การสร้างเขื่อนนี้เพื่อที่จะป้อนให้ data center โดยเฉพาะเนี่ยนะคะมันสร้างผลกระทบอะไรบ้างซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณสุภาพรมาลอยๆผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมเนี่ยบอกเลยว่า BOI เนี่ยมีบทบาทหลักมากในการสนับสนุนเรื่อง data center ทั้งภาษีการลงทุนนะคะแต่กลับพบว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีบทบาทน้อยมากราวกับว่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไม่ได้อยู่ในสมการของการอนุญาตใบอนุมัติ Data Center เลยแล้วถ้ายิ่งถ้าเราดูนะคุณสังกมาคือไอ้เรื่อง Data Center เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องแค่ในประเทศไทยเนาะในต่างประเทศโดยเฉพาะตอนนี้ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเป็นประเด็นใหญ่มากเขาก็เลยมีรายงานถึงเรื่องที่เขาเรียกว่ารอยเท้าการใช้น้ำ water footprint นะคะ data center ต้องใช้อะไรบ้าง 1. cooling water น้ำเพื่อทำการหล่อเย็นอันนี้เนี่ยใช้แบบ24ชั่วโมงเลยเขาถึงบอกว่าเวลาที่คุณถาม AI เนี่ยในมือถือคุณเนี่ยมันใช้น้ำทั้งนั้นเลยเพราะมันต้องไปหล่อเย็นนะคะในรายงานของ water use in data center ของAI ของที่สหราชอาณาจักรเนี่ยก็บอกว่า data center ขนาด100เมกะวัตต์เนี่ยใช้น้ำประมาณ200ลิตรต่อวันหรือเทียบเท่าปริมาณน้ำที่คนกรุงเทพหมื่นคนใช้อ่ะถ้ารวมกันทั้งปีเนี่ยจะสูงจะประมาณ730ล้านลิตรต่อปีซึ่งเท่ากับการใช้
0: มันก็แย่งน้ำเลยนะกันิกาเหมือนแย่งน้ำ
1: แย่งน้ำ
0: เกษตรกรนะ
1: ใช่ใช่ถ้าเราเห็นเนี่ยพื้นที่ของแก่งหางแมวที่ทางมูลนิธิสืบนาคเสถียรทำมาเนี่ยก็จะพบเลยว่าคือประชาชนไม่ได้ใช้นะคุณสังกมาเวลาเขื่อนหรือว่าโครงการอ่างเก็บน้ำพวกนี้เนี่ยเอามาประตูน้ำเนี่ยมันจะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่ามันจะไม่เคยไหลไปคนที่พื้นที่ข้างๆเลยใช่ว่าเราอยู่ข้างๆเขื่อนอ่างเก็บน้ำแล้วจะได้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตรไม่นะคะต่อมาถามว่าwater footprint อะไรบ้างน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้า data center เนี่ยไม่ได้ใช้น้ำเฉพาะตัวอาคารแต่ยังใช้น้ำผ่านโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้ data center ด้วยนะคะจากการประเมินเนี่ยของบางโครงการเนี่ยอย่างในPlus บุรพา Power 600เมกะวัตต์นะคะจะใช้น้ำเนี่ยสูงประมาณ12ล้านลิตรต่อวันซึ่งเท่ากับคนทั้งอำเภอใช้อ่ะ 60,000 คนใช้คุณสังกมาแต่ว่าของเขาต่อวันนะนี่ก็คือเหตุผลที่ต้องรวมเอาการใช้น้ำของโรงไฟฟ้าไปด้วยไม่ใช่แค่หล่อเย็นอย่างเดียวและถามว่ามันมีน้ำอะไรอีก data water footprint ก็คือน้ำในการผลิตชิปก่อนที่จะมีเซิร์ฟเวอร์ AI มีการผลิตชิปนะคะซึ่งอุตสาหกรรมวงจรนี้เนี่ยก็ใช้น้ำมหาศาลคือแล้วที่สำคัญเนี่ยไอ้ผลิตชิปเนี่ยมันต้องใช้น้ำที่เขาเรียกว่า Ultra Pure Water ด้วยนะคะคุณสังกมาเพื่อล้างแผ่นซิลิคอนในทุกการผลิตอย่าง TSMC ของไต้หวันเนี่ยปี2023เนี่ยเขาใช้น้ำไปประมาณ 101,000 ล้านลิตรเท่ากับการใช้น้ำของคนกรุงเทพประมาณ 1.38 ล้านคนเลยทีเดียวค่ะทำให้เรื่องนี้เนี่ยถ้าอยากให้ประชาชนไม่ต่อต้าน Data Center รัฐก็ควรจะต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาแล้วเวลาการทำรายงาน EHIA ผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลกระทบสุขภาพเนี่ยมันก็ต้องเป็นรายงานที่เป็นจริงไม่อย่างนั้นเนี่ย นี่อาจจะเป็นปัญหาสังคมในระยะต่อไปนะคะทำให้ถึงขนาดที
0: ่
1: ถือนักธุรกิจจะมาบอกว่าก็ขอให้เข้าใจ data center แต่ว่ามันเข้าใจไม่ได้ไงถ้าไม่มีความจริงมาพูดกัน
0: คือในรายงานมันไม่ปรากฏไงถูกไหมคุณนิกา
1: ไม่ปรากฏเลยไม่ปรากฏเลยว่ามีพื้นที่ป่าอยู่ทั้งที่มันเป็นใจกลางป่าเลยนะคะ
0: จริงๆก็ควรเปิดเผยให้ประชาชนตัดสินใจไงว่าฉันจะเอาหรือไม่เอา data center ถูกไหมแต่ต้องมีข้อเท็จจริงค่ะและนี่คือ Big Story ค่ะ
10: Big Story
0: คุณกนิกาได้ดูน้องเนเน่โอโยของเราไหมคะ
1: อ๋อที่ไปไลฟ์โชว์ใช่ไหมคะดูค่ะ
0: ใช่ค่ะตอนนี้กลายเป็นว่าคำที่มีการเซิร์ชมากที่สุดตอนนี้คือชื่อเพลงที่คุณเนเน่เล่นนะคะคือ Hysteria Muse ของวง Muse กันนี่ค่ะแต่ว่ามันก็เป็นพูดง่ายๆว่าเหมือนกับเป็นเพลงเก่านะเวลามันมีความเด่นก็คือแบบว่าเอ้ยเด็กไทยอายุแค่นี้เล่นได้ยังไงอ่ะเพราะว่ามันเป็นดนตรีที่เหมือนทดลองและประสบความสำเร็จมากคือเอาเบสขึ้นน่ะคุณกนิกาเป็นแบบเอาเบสอัดเข้ามาคือต้องเป็นสายดนตรีถึงจะเข้าใจแต่ที่ดิฉันประทับใจก็คือว่าไอ้คลิปเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงคนดูเป็นล้านอ่ะและที่มันน่าประทับใจคือคนที่มาเขียนความเห็นนะเป็นรุ่นใหญ่นะเลยคุณกนิกาแล้วก็มีคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยขอบคุณมากเลยทำให้ฉันเนี่ยแบบอายุ50กว่าบางคนอายุ70กว่ามีความรู้สึกแบบอยากกลับมาฝันอีกครั้งนึงอยากลุกมาทำอะไรอีกครั้งนึงแล้วมีคนนึงที่ดิฉันแบบอ่านแล้วแบบโอ้โหประทับใจมากเลยเธอบอกว่าเธอเขียนบอกว่ารู้หรือเปล่าว่าคุณปู่ฉันเนี่ยเธอเขียนจากอเมริกานะกันนิกาบอกคุณปู่ฉันน่ะ80นะเชียร์เธอตั้งแต่รอบแรกที่เล่นเพลงของแคนสเบอรี่เนาะใช่ไหมฮะซอมบี้นะบอกเนี่ยคุณปู่ฉันเชียร์เธอมาตลอดเลยแต่ว่าเสียดายเนี่ยคุณปู่เพิ่งจากไปไม่ทันได้เห็นเธอเล่นเพลง Hysteria แต่ว่าฉันก็จะขอให้กำลังใจเธอตลอดไปเธอก็เป็นความฝันให้แบบร็อกเกอร์หรือว่าแม้กระทั่งคนที่คิดว่าเอ้ยเราอายุมากไปหรือเปล่าที่จะลุกมาทำอะไรสักอย่างบอกว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มากกว่าการประกวดดนตรีจากเด็กสาวชาวไทยค่ะคุณกนิกาค่ะ
1: ค่ะวันนี้ก็คุณผู้ฟังมีความสุขมีพลังในการทำงานนะคะกนิกากิตติวิชกุลค่ะ
0: ฝั่งกมาสารวัตรค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรายการสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
10: เช้าทันโลก worldwide wealth driven my food
11: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
13: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
14: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
15: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
16: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพ ขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @digitalfocus
17: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำ